0: รัฐบาลในครม.อนุทินนะ
1: แต่ทางภูมิใจไทยเขาไม่ได้บอกว่าชัวร์ 100% ใช่ไหม
0: ยังไม่ฟัน
1: พระป่าไม่คว่ำนะ เป็นห่วง
0: เดี๋ยวรอดูคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานแล้วล่ะน่าจะชัดเจนนะ
1: พอดีเผอิญตอนนี้นายกอยู่ต่างประเทศนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่อาจจะเป็นจุดหักเหครั้งหนึ่งในทางการเมืองก็คือเรื่องของหัวโต๊ะ DSI คุณผู้ชมครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตอนนี้รายชื่อของบุคคลที่เป็นว่าที่อธิบดี DSI คนใหม่เนี่ยปรากฏออกมาแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายสิ่งหนึ่งครับพี่ประจักษ์บางคนเขาอาจจะไม่ได้สงสัยในเรื่องของคุณสมบัติของท่านนะครับแต่คอการเมืองมักจะสงสัยในเรื่องว่านี่มีธงทางการเมืองอะไรแอบแฝงหรือเปล่านะครับ
2: เรื่องความสัมพันธ์หรือว่าคอนเนคชั่นมีอะไรเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรเพราะว่าตัวของว่าที่อธิบดี DSI คนใหม่ครับร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเนี่ยนะครับก็เคยมีภาพปรากฏเป็นภาพจำที่ผู้คนจำได้ว่าท่านไปยืนรอต้อนรับแล้วก็ยกมือไหว้นายกรัฐมนตรีที่สนามบินที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งแน่นอนที่สุดตอนนั้นท่านยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อโต้แย้งในชุด36ของทางกกต.อยู่นะครับ
1: ครับ
2: และเป็นภาพที่เกิดขึ้นก่อนที่กกต.ชุดใหญ่จะมีมติในเรื่องของการชี้มูลสำหรับเรื่องคดีหัวสว.มันกลายเป็นปมคำถามที่สอดแทรกกันเข้ามายังไม่นับกรณีของพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำซึ่งเป็นอธิบดีดีเอสไอนี่เข้ามาเป็นอธิบดีในสมัยรัฐบาลของคุณแพทองธารครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเป็นอธิบดีดีเอสไอแล้ว1ปี8เดือนได้เวลาโยกย้ายออกไปแล้วคำถามก็คือเอ๊ะคดีทางการเมืองเนี่ยเขาควรจะอาศัยความต่อเนื่องไม่ใช่เหรอ
1: ครับ
2: ทำไมต้องมาย้ายกันทุก 1-2 ปีมันเป็นคำถามที่กลับมาถึงรัฐบาลและคนในพรรคภูมิใจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นอีกเรื่องหนึ่งครับ
1: องค์กรไหนอยู่นานก็นานๆ นะขอบคุณครับเดี๋ยวมาติดตามจากพี่ประจักษ์นะครับ
0: ครับ
1: สองสามเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์และมีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าที่พูดกันอย่างเข้มข้นดุเดือดใน 2-3 วันที่ผ่านมาคือกรณีของพรรคกล้าทำคือมันเหมือนกับเปิดเผยออกมาสองส่วนแบบพร้อมๆกันใกล้เคียงกันคุณผลิตโพสต์ข้อความชี้แจงถูกไหมฮะจากนั้นพรรคกล้าทำก็ชี้แจงด้วยเหมือนกัน
0: ชี้แจงด้วยเหมือนกันเรื่องของการออกจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านทีนี้สเต็ปหลังจากที่ออกมาจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วจะเป็นฝ่ายค้านอิสระก็จะกระไรอยู
1: ่
0: จะเป็นฝ่ายค้านอิสระแบบนานๆยาวๆก็คงกระไรอยู
1: ่มันจะเขินๆไหม
0: มันจะเขินๆไหม
1: เพราะว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านอิสระต้องประกาศแล้วไง
0: แล้วก็เหมือนกับที่หลายๆคนคาดการเอาไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ว่าทางกล้าทำเนี่ยเขาแต่งตัวร
1: อ
0: ที่จะเข้าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในครม.อนุทินนะครับซึ่งถ้าเราไปดูความเคลื่อนไหวของคนในพรรคกล้าทำเนี่ยวันสองวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าพวกเขากำลังรอที่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่นะครับแล้วก็ใกล้ที่จะขยับเข้าไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณที่ส่งมาจากทางพรรคภูมิใจไทยสัญญาณที่ส่งมาจากทางกล้าทำเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ย้อนไปดูจุดเริ่มต้นกันก่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดจาก58เสียงของพรรคกล้าทำนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังถือว่าเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่นะครับไปโหวตร่างงบประมาณปี2570และเหตุผลนี้แหละครับคุณผู้ชมทำให้คุณภริษฐ์ วัชรศิลป์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านด้วยต้องออกมาสื่อสารเรื่องของการปรับกล้าทำออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเหตุผลหลักๆก็คือไปโหวตขัดมติพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เขาจะให้พรรคร่วมเนี่ยโหวตไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงร่างกฎหมายสำคัญฉบับนี้นะครับคุณภริษฐ์บอกว่าท่าทีของกล้าทำเนี่ยมันทำให้เกิดคำถามถึงสถานะแล้วก็เจตนารมณ์ของกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลก็คือหน้าที่ฝ่ายค้านนั่นแหละพอมาประกอบกับความไม่ชัดเจนของกล้าทำเองเรื่องของการยื่นยติแล้วก็ลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ก็เลยมีการหารือกันกับตัวแทนจากกล้าทำนะครับตามข่าวเนี่ยก็คือคุณภริษฐ์นี่แหละไปคุยกับคุณอรรถกรสิริรัฐยากรนะครับส.ส.ฉะเชิงเทราแล้วก็เป็นโฆษกของพรรคกล้าทำนะครับแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันที่จะปรับกล้าทำเนี่ยออกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านและในวันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับคุณภริษฐ์เนี่ยจะนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านนะครับเพื่อที่จะเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งก็จะส่งผลให้พรรคร่วมฝ่าย

0: ค้านเนี่ยเดี๋ยวจะประกอบไปด้วย5พรรคการเมืองก็คือพรรคประชาชนนะครับประชาธิปัตย์ไทยพักดีเสรีรวมไทยแล้วก็พักไทยรวมพลังซึ่งพักหลังเนี่ยเพิ่มเข้ามาในสมัยประชุมนี้นะครับคุณพฤทธิ์บอกว่าวาระเฉพาะหน้าของ5พักร่วมฝ่ายค้านนี้เดี๋ยวจะมีภารกิจร่วมกันในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของนายกอนุทินโดยเร็วที่สุดนะ
1: ครับอันที่จริงเนี่ยนักรัฐศาสตร์บางคนมองด้วยซ้ำไปว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านอาจจะมีมากกว่านี
0: ้
1: เดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นแต่ว่าโดยภาพรวมเราก็เห็นแหละว่าพรรคการเมืองไหนที่มีทิศทางความคิดใกล้เคียงกับทางฝั่งรัฐบาลทีนี้ถ้าขยับมาดูความคิดเห็นแล้วก็ความเคลื่อนไหวของพรรคกล้าทำนะครับซึ่งเป็นตัวละครหลักเลยในเรื่องราวนี้เนี่ยคุณอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราคุณอรรถกรเป็นโฆษกพรรคกล้าทำนะครับออกมาสื่อสารชี้แจงถึงเรื่องนี้บอกว่าพรรคกล้าทำเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจกระบวนการถอดกล้าทำออกจากความเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับส่วนเรื่องของการลงมติรับร่างกฎหมายงบประมาณปี70ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยการตั้งประเด็นของคุณพฤทธิ์ว่ากล้าทำเขาสวนมติวิปเนาะวิปไปทางกล้าทำไปทางเนี่ยคุณอรรถกรบอกว่าเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดสรรงบประมาณพรรคกล้าทำเลยลงมติไปในทิศทางนั้นนะครับคือเขาหยิบยกขึ้นมาว่าช่วงนี้มีปัญหาเศรษฐกิจประเทศเยอะนะครับพรรคกล้าทำก็ต้องการผ่านมีเป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยให้รัฐบาลได้ทำงานไปยืนยันคุณอรรถกรยืนยันจุดยืนของพรรคกล้าทำในทางการเมืองและการทำงานที่ผ่านมาสมาชิกก็เข้าร่วมประชุมวิปฝ่ายค้านมาอย่างต่อเนื่องนะครับให้ความร่วมมือกับการทำงานของฝ่ายค้านมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมันจะสอดคล้องกับการสื่อสารของผู้กองธรรมนัสก่อนหน้านี้ที่เขาระบุว่าเอ๊ะไปว่าเขาเป็นพรรคฝ่ายคอยเนี่ยส.ส.ในพรรคเขาก็ทำงานสภากันรับผิดชอบหน้าที่อย่างเต็มที่นะในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการทวงถามอะไรเขาก็ทำ
0: ครับ
1: ฝ่ายคอยตรงไหนผู้กองก็เคยพูดอย่างนี
0: ้ไม่ได้คอยนี่เป็นคำชี้แจงของคุณอรรถกรนะครับจากซีกของพรรคกล้าทำแต่ว่าการออกจากพรรคฝ่ายค้านของกล้าทำแน่นอนมันทำให้เสียงของฝ่ายค้านเนี่ยเขาดรอปลงไปอีกนะครับน้อยลงไปอีกจากเดิมที่มีเสียงน้อยกว่าพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับทีนี้นักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้กับทางรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยซึ่งเป็นบิ๊กฝ่ายค้านอยู่ด้วยนะครับคุณสาธิตได้ยอมรับบอกว่ารู้สึกเสียดายแหละที่ขับพรรคกล้าทำออกจากพรรคบิ๊กออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเพราะที่ผ่านมาทางกล้าทำเขาก็มีวินัยดีนะแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่พอมาโหวตสวนมติของฝ่ายค้านแล้วก็มีท่าทีที่ไม่ชัดเจนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกเนี่ยก็เลยทำให้ต้องมาหารือกันส่วนการทำงานของวิปฝ่ายค้านหลังจากนี้คุณสาธิตบอกว่าก็เดี๋ยวก็ต้องคุยกันนั่นแหละแต่ว่าจำนวนฝ่ายค้านที่มันลดลงแน่นอนอาจจะลดลงในเชิงของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์นะครับแต่ว่าน่าจะไม่น่าจะกระทบกับเสถียรภาพของการทำงานของฝ่ายค้านที่เหลืออยู่5 พรรคเนี่ยเขานับรวมบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยมีส.ส. อยู่149คนคุณสาธิตบอกว่าในจำนวนที่เหลือเนี่ยมันไม่กระทบกับการเสนอกฎหมายต่อสภาเพราะว่าเสนอกฎหมายเนี่ยใช้เพียง100เสียงเท่านั้นนะครับแล้วก็การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ใช้เสียงแค่1ใน5หรือว่า100เสียงเหมือนกันส่วนการยื่นถอดถอนตามรัฐธรรมนูญบางมาตราเนี่ยคุณสาธิตก็บอกว่าใช้เพียงแค่140เสียงนะครับมี149เสียงตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่เป็นมุมมองของคุณสาธิตครับ
2: ถ้ามี149เสียงเท่าที่ดูจะไม่กระทบอะไรนะครับก็คือ1เรื่องเสนอกฎหมายสำคัญสำคัญใช้100เสียงอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ใช้1ใน5ก็คือแค่100เสียงเท่านั้นส่วนการยื่นถอดถอนตามบางมาตราของรัฐธรรมนูญเช่น236เนี่ยก็ใช้140ซึ่งนั้นรวมของรัฐสภาได้ก็ยังไม่มีปัญหาครับยังได้อยู่ยังสู้ได้อยู่ครับ
1: นักข่าวอยากคุยกับคุณธรรมนัสมากตอนนี้ผมเชื่อว่าพยายามติดต่อโทรหาโทรไม่ติดผู้กองอยู่ไหน
0: โทรติดแหละแต่ว่าไม่ได้รับ
1: อยู่นี่ครับ อันนี้เป็นบรรยากาศที่ไหนนะฮะญี่ปุ่น
0: ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นคือตอนนี้มีการแข่งขันเอเชียนเกมส์ใช่ไหมคือคุณธรรมนัสเนี่ยนอกจากเป็นหัวหน้าพรรคกล้าทำเป็นส.ส.พะเยาแล้วอีกสถานะหนึ่งเนี่ยแกเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำด้วย
1: ครับ
0: ทีนี้พอมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ก็เลยต้องไปดูแลความเรียบร้อยของนักกีฬากันหน่อยนะครับนักกีฬาไทยที่ส่งไปร่วมการแข่งขัน ขออภัยร่วมการแข่งขันมหกรรมเอเชียนเกมส์นะครับครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคือตอนนี้ ผู้กองธรรมนัสยังไม่ได้

0: ที่สื่อสารอะไรนะถ้าเช็คจาก Facebook นะครับเช็คจากโซเชียลมีเดียหรือว่าแต่ละช่องทางของคุณธรรมนัสเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีการสื่อสารจากเจ้าตัวแต่ว่ามันมีโพสต์นี้คุณผู้ชมโพสต์ของคุณไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคกล้าธรรมด้วยนะครับคุณเห็นภาพนี้แล้วคิดยังไง
1: ใส่นาฬิกาข้อมือสองข้างเลยเหร
0: อสองข้างเลยแล้วก็เอ๊มันเหมือนจะเป็นการบอกใบ้อะไรหรือเปล่า
1: ปกติผู้กองสวมนาฬิกาสองข้างอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยเห็นนะ
1: ไม่เคยสังเกต
0: หรือว่าเราไม่ได้สังเกตไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยใส่สองข้าง
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นการตีความเป็นนัยยะทางการเมืองได้ด้วยนี่เป็นภาพที่คุณไผ่ลิกโพสต์ภาพของผู้กองธรรมนัสเนี่ยระหว่างนั่งรับประทานอาหาร
1: ครับ
0: แล้วถ้าซูมไปดูที่ข้อมือนะครับข้อมือของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยหนึ่งข้างของนาฬิกาที่ใส่อยู่เนี่ยเป็นนาฬิการุ่นเดียวกับที่นายกอนุทินสวมใส
1: ่เหรอ
0: รุ่นเดียวกันเลยแล้วที่จะบอกว่ามันเป็นการบอกใบ้ก็เพราะว่าคุณไผ่เนี่ยแกโพสต์แคปชั่นข้อความเนี่ยระบุว่าไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งนะ
1: ครับ
0: พูดสั้นๆถอดจากมือจบนะครับ
1: งงอ่ะ
0: งงไหม
1: ยืมเพื่อนมาหรือว่าไง
0: พอปนไปโยงกับเรื่องที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นนาฬิการุ่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนมาถอดแล้วก็ใส่ให้คุณธรรมนัสอันนี้เป็นมือสองคนก็เลยตีความว่าเจ้าของมือหนึ่งของนาฬิกาเนี้ยมันคือนายกอนุทินหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าช่วงเวลาที่คุณธรรมนัสอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยวันสองวันก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: ก่อนที่นายกจะบินไป UN เนี่ยนายกก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะ
1: โ
0: อ้แต่ไม่ได้บอกนะว่าวงหารือวงรับประทานอาหารของคุณธรรมนัสเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีอนุทินอยู่ด้วยมันอันนี้ไม่ได้บอก
1: ครับ
0: แต่ว่าจะมีหรือไม่มีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือเราบอกไม่ได้เพราะว่าน
1: ี่ไม่ได้บอกนะเนี่ย
0: เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในวงนั้นไง
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ได้มีคนที่พบเห็นแล้วก็ถ่ายรูปออกมาให้มันปรากฏ
1: ครับ
0: ทางสื่อสาธารณะนะครับทางสาธารณะปรากฏให้เห็นในโซเชียลมีเดียก็เลยอาจจะเป็นการตีความกันไปว่าเอ๊ะนายกอยู่ญี่ปุ่นคุณธรรมนัสก็อยู่ญี่ปุ่นวงอาหารเนี่ยเขาบอกว่าบอกได้แค่ว่ามีคนที่ร่วมอยู่ในวงนี้ประมาณ 4-5 คน
1: ครับ
0: แต่เป็นใครบ้างเนี่ยอันนี้บอกไม่ได้จริง
1: ๆเมื่อกี้ตอนคุณเล่าผมก็ไปนั่งค้นภาพใน Google นะฮะภาพของร้อยเอกธรรมนัส
0: ครับ
1: ปกติผู้กองสวมนาฬิกาข้างเดียวนะหรือท่านอาจจะสวม2ข้างแต่สวมลึกไม่รู้นะ
0: ครับ
1: เพราะปกติท่านสวมสูทไงแต่ปกติผู้กองสวมนาฬิกาข้อมือที่มือขวา
0: ครับ
1: มือซ้ายเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเลดลูกประคำเล็กๆผมขออนุญาตนะครับผมเรียกไม่ถูกอ่ะมันกลม
0: ๆ
1: เนี่ยในภาพนี้ท่านก็สวมอยู่มือซ้ายสังเกตข้อมือเห็นไหมมันจะมีเลดลูกประคำอยู
0: ่
1: แต่ก็มือซ้ายก็มีนาฬิกาด้วยซึ่งปกติรูปอื่นที่ผมหาเห็นไม่มีนะ
0: แสดงว่าย
1: ังไงเป็นคนตรงต่อเวลา
0: แสดงว่านี่ตั้งใจละนะครับตั้งใจทั้งเจ้าตัวเองแล้วก็ตั้งใจทั้งคุณไผ่ลิกเองที่จะสื่อสารภาพนี้แล้วก็แคปชั่นนี้ออกมานะครับทีนี้พอคนตีความกันไปว่านาฬิกาคาซิโอเนี่ยที่คุณธรรมนัสสวมใส่อยู่เป็นมือ2เนี่ยมือ1ของนายกอนุทินหรือเปล่าแล้วก็มีข้อสังเกตว่าเอ๊ะนายกจะไปร่วมโต๊ะอาหารกับผู้กองธรรมนัสหรือเปล่านะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามจากเจ้าตัวเองเลยดีกว่านายกอนุทินนะครับตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กนะฮะอยู่ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กที่บอกไปไปถามเรื่องนี้จากนายกรัฐมนตรีนะครับร่วมโต๊ะกันด้วยไหมแล้วก็ถอดนาฬิกาให้เขาด้วยไหมไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันนะ
2: พอดีมีภาพออกมาว่าเราเอง
3: ธรรมนัสโอ้เย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลเลยอะไรนะสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเราที่เราจะวันนี้จะใช้โอกาส3วันที่อยู่ที่นิวยอร์กนี่ก็จะมีโอกาสได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายทั้งเป็นผู้นำระดับประเทศแล้วก็ภาคเอกชนนะครับสภาธุรกิจต่างๆนักลงทุนต่าง
1: ๆธรรมดาที่ไหนระดับนายกตอบ
0: ถ้าเราเป็นนักข่าวที่อยู่ในวงนั้นก็จะถามอีกนิดนึงว่าสรุปแล้วเนี่ย ไปเจอกันที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับแล้วมันก็จะไหลไปเรื่อยๆไปกินข้าวกันไหมแล้วก็นาฬิกาที่คุณธรรมนัสสวมใส่อยู่เนี่ยเป็นนาฬิกาของนายกที่เป็นเจ้าของมือแรกหรือเปล่า
1: ค
0: ุณธรรมนัสเป็นมือสองอย่างที่คุณไผ่ลิกบอกหรือเปล่าเพราะว่าเขาว่ากันว่านาฬิกาเนี่ยเขาสลักชื่อนายกรัฐมนตรีด้วยนะคือสลักชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็คืออนุทินชาญวีรกูลนะครับเดี๋ยวถ้าเจอผู้กองธรรมนัสอาจจะต้องไปขอดูที่ข้อมือสักหน่อย
1: เขาจะให้ดูไหมเนี่ยเขาจะให้ดูไหมเนี่ย
0: นั่นแหละที่บอกว่ามันเป็นสเต็ป by สเต็ปจริงๆนะครับดูแล้วมันเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับว่าตั้งใจที่จะวางขั้นตอนเอาไว้เป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับคือกล้าทำเนี่ยแน่นอนตอนที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็แรกๆนะอาจจะเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ได้ค้านแบบหัวชนฝาอยู่แล้วซึ่งเขาก็บอกอยู่แล้วว่าจุดยืนของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นไปแบบนั้นก
1: ็
0: คือยึดประโยชน์ของประเทศนะครับแล้วพอมาโหวตร่างงบปี70แน่นอนงบประจำปีเนี่ยมันเป็นงบประมาณสำคัญนะครับเป็นกฎหมายการเงินที่สำคัญถ้าเกิดว่าไปโหวตไม่ผ่านความเห็นชอบหรือว่างดออกเสียงเนี่ยก็อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตได้ว่าเอ้ยเป็นการตีรวนหรือเปล่าเขาบอกแล้วบอกว่าเขาไม่เล่นการเมืองเขาไม่ตีรวนอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยเขาก็จะผ่านไป
1: เมื่อวานสสพักกล้าทำบอกว่าเราค้านแบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเหตุผลนะครับแต่การที่กล้าทำจะไปร่วมรัฐบาลฝั่งรัฐบาลเขามีความเห็นยังไง
0: อ
1: ันนี้น่าสนใจฝั่งรัฐบาลนะไม่ได้หมายถึงคุณอนุทินนะ ไม่ได้หมายถึงใครเบื้องหลังนะหมายถึงฝั่งรัฐบาลพลพรรคภูมิใจไทยพลพรรคเพื่อไทยคือการที่กล้าทำไปเนี่ยไปแบบลอยๆยังไม่ต้องรับตำแหน่งในครม.หรือเปล่าไปรับตำแหน่งอื่นๆที่ปรึกษาวงประชุมอะไรก็ว่าไปแค่นั้นพอหรือเปล่าหรือถ้าจะไปรับตำแหน่งในครม.เนี่ยจะเฉือนส่วนไหนให้เขาคุณจะไปเฉือนจากเพื่อไทยเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรพลาดเลยเขาก็ทำงานของเขาเงียบ
0: ๆ
1: เก็บแต้มด้วยซ้ำจะเฉือนจากภูมิใจไทยแบ่งกันเองยังแทบจะไม่พ
0: อ
1: จะเฉือนยังไงเมื่อวานนักข่าวก็พยายามสอบถามคนการเมืองหลายท่านนะครับหนึ่งในนั้นคือคุณพระดอนปริศนานันทกุลคุณพระดอนเนี่ยสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยครับแต่ว่าเป็นระดับยอดมงกุฎลูกเทพเหมือนกันก็คือเราพูดถึงกรณีที่คุณผลิตเขาออกมาแถลงที่คุณอนุชาเล่าไปต้นรายการนะครับคุณพระดอนบอกว่าคือโดยหลักการเนี่ยถ้าพรรคไหนไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ถือว่าเป็นฝ่ายค้านนั่นแหละโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้มีการตกลงกันเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลคือเป็นรัฐบาลต้องมีการตกลงเรื่องนโยบายเราจะทำอย่างนี้ร่วมกันนะเมื่อได้ข้อตกลงอะไรร่วมกันแล้วก็โอเคจัดตั้งรัฐบาลแบ่งงงแบ่งงานกันไปคุณพลดอนเขาก็บอกว่าถึงได้บอกว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านนะครับโดยแกนนำเองแบบนี้ใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นเขาก็เลยเหมือนกับมองว่าการลงมติอะไรก็ตามที่ไม่เหมือนกับฝ่ายค้านถือเป็นเอกสิทธิ์ของสสที่สามารถดำเนินการได้นะครับนี่ไม่ได้แก้ตัวให้พรรคกล้าทำนะคุณอดอนพูดจะเห็นว่าบางเรื่องกล้าทำก็ลงมติตรงข้ามกับรัฐบาลไง บางเรื่องงดออกเสียงบางเรื่องก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันมันเป็นเอกสิทธิ์มันเป็นเอกสิทธิ์อยู่แล้วนะครับ
0: นักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะตอนนี้เสียงรัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีเสียงสสเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือเปล่า
1: ครับ
0: คุณพระดอนบอกว่าตอนนี้รัฐบาลบริหารงานอยู่ที่300เสียงนะโดยที่นับสัดส่วนรัฐบาลที่300เสียงและที่ผ่านมาเนี่ยก็ดำเนินงานก็บริหารงานมาได้ด้วยดีนะครับนี่เป็นคำตอบที่อาจจะไม่ชัดแต่ว่ามันก็ชัดด้วยอาจจะไม่ฟันธงชกว่ามันพอหรือไม่พอแต่ก็ตีความได้แหละว่า300เสียงของเขาเนี่ยก็อยู่มาได้นะแล้วก็อยู่มาได้ด้วยดีทีนี้พอถามว่าถ้ากล้าทำเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วจะจัดสรรเวลาอภิปรายจากฝ่ายไหนล่ะเหมือนกับว่าต้องเป็นฝ่ายค้านอิสระไหมถ้าอย่างนั้นนะคุณพระดอนบอกว่าจะให้มากินเวลาของรัฐบาลมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะครับดังนั้นอาจจะต้องแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนถ้ามีฝ่ายค้านอิสระเพิ่มขึ้นมาอีก1กลุ่ม50ถึง60คนก็58คนของกล้าทำนะถ้าจะให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยคุณพระดอนบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องนำมาหารสัดส่วนกันให้ชัดเจนแต่แน่นอนก็คือไม่มาแบ่งสัดส่วนของทางซีกรัฐบาลแน่ๆถามย้ำอีกบอกว่ารัฐบาลมี300เสียงมากเพียงพอแล้วหรือไม่นักข่าวก็ไม่ละความพยายามนะคือ ใจคอจะเอาคำตอบให้ได้อะ
1: ครับ
0: คุณพระดอนบอกว่าที่ผ่านมาบริหารงานกันอยู่300เสียงนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะ
1: 300เสียงโอเคแล้ว
0: ถ้า
1: 300เสียงไม่พอนี่โอ้โห น่ากลัวนะฮะแต่เขาโอเคแล้ว
0: ครับ
1: มันก็ต้องโอเคแหละครับ300เสียงก็อย่างที่บอกถ้าพรรคกล้าทำไปเติมแล้วผลประโยชน์ที่จะได้คืออะไรนี่เป็นคำถามสำคัญนะฮะคุณพลพีสุวรรณชวีครับส.ส.นครราชสีมาของภูมิใจไทยก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่า

0: คงมีการหารือกันในกลุ่มฝ่ายค้านอยู่แล้วแล้วการที่กล้าทำไปโหวตเรื่องกฎหมายงบประมาณเนี่ยแสดงให้เห็นว่ากล้าทำให้ความสำคัญกับประชาชนแน่แน
1: ่
0: คิดว่าสิ่งที่กล้าทำทำแบบนี้ดีอยู่แล้วส่วนการที่ผู้นำฝ่ายค้านพักประชาชนไม่ให้เข้าร่วมในวิปก็สุดแล้วแต่ท่านแต่ส่วนตัวคิดว่าแสดงออกในเวทีสภาหรือการโหวตในยติกฎหมายเนี่ยถ้ายึดประชาชนเป็นหลักยึดประเทศเป็นหลักคิดว่ากล้าทำทำถูกแล้วนะครับแบบนี้มันก็เหมือนผลักฝ่ายค้านให้กับกล้าทำไปอยู่เหมือนฝ่ายค้านเนี่ยผลักกล้าทำให้ไปอยู่กับรัฐบาลหรือเปล่าคุณพลพีบอกว่าผลักหรือไม่ผลักเนี่ยไม่รู้แต่ในภูมิใจไทยยังไม่ได้มีการหารือกันเรื่องนี
1: ้
0: นะครับก็เป็นไปได้ไหมที่การปรับครม.จะมีกล้าทำอยู่ด้วยโอ้ยอันนี้สำคัญมากคุณจะไปเฉือนเอาแต้มไหนให้เขาตัวคุณพลพีเนี่ยไม่ทราบครับดุลยพินิจในการปรับต่างๆเป็นของนายกรัฐมนตรีคนเดียวแต่ไม่เคยมีการหารือเรื่องนี้ในพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีการหารือในพรรคร่วมด้วยอนาคตเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่นายกนะครับก็ครม.ก็ทำงานของตัวเองไปนายกก็ว่ากันในส่วนของนายกยังไม่ควรมีการปรับครม.ไหมหรือว่าควรจะปรับแล้วตัวคุณพลพีบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างลงตัว
1: ครับถามต่อบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นว่ายังไม่ควรมีการปรับครม.ช่วงนี้ใช่หรือไม่นะครับคุณพลพีบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าตอนนี้รัฐมนตรีทุกคนมันก็ลงตัวแล้วแหละนะครับก็แน่นอนถ้าเกิดว่ามีเพิ่มมาต้องขยับแน่นะ
0: คร
1: ับคุณพลพีบอกพลพีบอกว่าอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้เคยสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้นะครับว่าตอนนี้รัฐมนตรีทุกคนที่มีบางคนเนี่ยอาจจะเป็นรัฐมนตรีใหม่ที่เข้ามาร่วมงานกับนายกในการบริหารงานแต่ว่ามันลงตัวแล้วแล้วก็ตอนนี้ทุกกระทรวงทำงานร่วมกับข้าราชการประจำได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับนี่เป็นปฏิกิริยาของคุณพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งปฏิกิริยาจากภูมิใจไทยก็คือคุณแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะฮะคือเมื่อวานนี้เขามีการประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยกัน
0: ครับ
1: ตัวของคุณแนนโฆษกพรรคก็ลงมาแถลงบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยมีการพูดคุยแล้วก็อัปเดตการเมืองกันรวมไปถึงวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยส่วนเรื่องของกระแสข่าวที่ว่าพรรคกล้าทำเนี่ยจะเข้าร่วมเป็นรัฐบาลเป็นการพูดคุยกันในเชิงว่ากระแสข่าวมันเกิดขึ้นมาจากไหนนะครับเป็นเพียงสำนักข่าวต่างๆที่วิเคราะห์กันเองหรือไม่ตอนนี้ไม่น่าวิเคราะห์กันเองละแต่มองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่านะ
0: ครับ
1: นักข่าวก็ถามย้ำกับคุณแนนบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลมีเท่าที่เห็นนะ
0: ครับ
1: ยังไม่มีเพิ่มเติมมาก็ถามย้ำต่อบอกว่าตอนนี้พรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในฝ่ายค้านแล้วภูมิใจไทยเนี่ยจะปิดกั้นการทำงานระหว่างภูมิใจไทยกับกล้าทำไหมคุณแนนบุญธิดาบอกว่าทุกพรรคในสภาเนี่ยมันทำงานร่วมกันได้ตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามก็จะต้องพูดคุยกันในเรื่องวาระสภานะครับก็คุยกันว่าการประชุมในสัปดาห์นี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็คงจะไม่บอกแหละว่าจะไม่ทำงานกับใคร
0: ครับ
1: เพราะทุกวันนี้วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านก็พูดคุยกันมาตลอดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจะไปบอกว่าปิดประตูคนนั้นปิดประตูคนนี้คุณแนนบอกว่าก็คงไม่ใช่หรอก
0: ครับ
1: เพราะพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกันในสภาได้อยู่แล้ว
0: แต่ที่น่าสนใจคืออาจารย์เชนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะฮะแคนดิเดตเบอร์หนึ่งของเพื่อไทยเป็นแกนนำด้วยปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งด้วย
1: ครับ
0: อาจารย์เชนออกมาแบบโชะๆเลยอะไรยังไงไม่รู้ล่ะแต่ย้ำข้อตกลงเดิมในช่วงของการตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะเพื่อไทยรับผิดชอบ5กระทรวงหลักครับ
2: พูดคุยกันนะครับในฐานะของพรรคเพื่อไทยนะฮะสิ่งที่ต้องทำก็จะเหมือนที่ท่านหัวหน้าพรรคจุลพันธ์ได้พูดไว้นะครับคือเราทำเต็มที่ในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราพูดคุยเป็นคอนดิชันตอนเข้าร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็รับผิดชอบ5กระทรวงที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานาทุนมนุษย์นะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรนะครับตรงนี้เองก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับแล้วก็ยังตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ครับ
1: ถ้ากล้าทำไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจริงๆนะครับแน่นอนกระทบแน่ๆกับทางพรรคเพื่อไทย
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโควต้าที่มีอยู่ของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ลงตัวอยู่แล้วแต่58เสียงของกล้าทำเข้าไปเขาก็ต้องได้อะไรติดไม้ติดมือบ้างถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะเป็นโควต้าในส่วนของเพื่อไทยที่อาจจะต้องถูกหันมานะครับแต่ว่าเขาก็วิเคราะห์กันว่านี่อาจจะเป็นเพียงแค่การส่งสัญญาณไปถึงเพื่อไทยหรือเปล่าว่าต่อจากนี้เนี่ยปัญหาในพรรคร่วมจะต้องไม่มีนะนะครับเพราะว่าสมการอำนาจเนี่ยมันสามารถ

0: ที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่ากล้าทำเนี่ยจะเข้าไปร่วมรัฐบาลเมื่อไหร่อย่างไรด้วยวิธีไหนนะ
1: ครับ
0: ชวนคุยกับคุณณัฐกรศิริรัตยากรนะครับโฆษกพรรคกล้าทำสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหน่อยตอนนี้คุณณัฐกรอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณอนุชาคุณอุรชัยครับ
0: ครับคุณณัฐกรอยู่ไทยหรืออยู่ญี่ปุ่นครับตอนนี
2: ้อยู่ไทยครับ อยู่ประเทศไทยครับ
0: ครับผมถามนิดนึงคนที่ร่วมคณะกับท่านธรรมนัสไปที่ญี่ปุ่นด้วยเนี่ยมีคนของกล้าทำไปด้วยไหมฮะอย่างเลขาไผ่ลิกเนี่ยไปร่วมคณะไปด้วยไหมฮะ
2: เท่าที่ทราบมาไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าหัวหน้าพรรคร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยท่านเดินทางไปในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำ
0: ครับ
2: แห่งประเทศไทยนะครับ
0: คุณไผ่ลิกอยู่ที่ไทยแต่ว่าคุณไผ่ลิกเนี่ยโพสต์ภาพของผู้กองธรรมนัสแล้วก็สวมนาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิการุ่นเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีใส่แล้วก็บอกใบ้เป็นในๆว่าเนี่ยเป็นมือสองนะเจ้าของมือหนึ่งเนี่ยเขาถอดให้ร้อยเอกธรรมนัสเองคนก็เลยตีความว่าเป็นนาฬิกาของนายกรัฐมนตรีที่ส่งมอบให้กับร้อยเอกธรรมนัสหรือเปล่าตัวเนี้ยได้มีการพูดคุยกันในพรรคไหมครับว่าสรุปแล้วมันอะไรยังไง
2: ผมก็ได้ยินข่าวลือเขาคุยๆกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เห็นนาฬิกาอันนั้นจริงๆก็เมื่อวานเห็นรูปที่ไผ่เขาโพสต์ก็จับใจความน่าจะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับ
0: เอาละเรื่องของนาฬิกาเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวถามร้อยเอกธรรมนัสอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนตีความไปแล้วแหละว่าทางกล้าทำเนี่ยกำลังรอหรือว่าเตรียมการที่จะไปเข้าร่วมรัฐบาลกับครม.ของคุณอนุทินจริงๆแล้วสเต็ปของกล้าทำหลังจากนี้ดียังไงหลังจากที่ออกมาจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วครับ
2: ก็ผมยังเชื่อนะครับว่าในสถานะของสมาชิกพรรคกล้าทำ58คนบวกๆนิดหน่อยนะครับก็คงจะยังมีความจำเป็นที่ต้องทำหน้าที่ในฐานะพรรคการเมืองแล้วก็สมาชิกในซีกฝ่ายค้านเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ระบุว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่ถูกเชิญออกแล้วกันนะครับมันสถานะมันจะเป็นอย่างไรดังนั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราไปนะครับซึ่งยกตัวอย่างในวันนี้เนี่ยมันก็คงจะมีกฎหมายที่มีความสำคัญแล้วก็คงจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของพี่น้องประชาชนมิติใดมิติหนึ่งนะครับเราก็ทำหน้าที่พิจารณากฎหมายตามความเหมาะสมตามแบบที่เราทำมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกนะครับคือผมก็ต้องเรียนทั้งคุณอนุชาแล้วก็คุณอุรชัยว่าเราเนี่ยไม่ได้ลงมติต่างๆตามมติวิปฝ่ายค้านมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าเราฝืนมติไหมมันมีการพูดคุยกันจริงในชั้นการประชุมวิปฝ่ายค้านทุกครั้งนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทุกครั้งเนี่ยผมก็เข้าใจว่าวิปที่เป็นตัวแทนของพรรคกล้าทำทั้งหมด7ท่านเนี่ยเราก็มีความชัดเจนแล้วเราก็ไม่เคยปกปิดว่าเราจะลงมติอะไรนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่ามติวิปฝ่ายค้านก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับเรามากยิ่งกว่านั่นก็คือมติของพรรคว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยเรามีความเห็นอย่างไรต่อกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งนะครับดังนั้นเองผมเชื่อว่าในสิ่งนี้เนี่ยมันถึงแม้ว่าทางท่านประธานอริศวัชรศิลป์นะครับก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวต่างๆมากมายเนี่ยก็ไม่ได้กระทบต่อการทำงานของเราหลังจากนี้ในสภาผู้แทนราษฎรครับ
1: แสดงว่าการร่วมรัฐบาลไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นข้อตกลงที่ชัดเจนแล้วถูกไหมครับยังไม่ชัวร์ว่ากล้าทำจะได้ร่วมรัฐบาล
2: ผมไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนคุยนะครับแต่ว่าถามว่าสิ่งที่ผมสามารถยืนยันได้ก็คือความสัมพันธ์ของหัวหน้าพรรคทั้งสองพรรค
1: ครับครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยนะครับท่านนายกอนุทินกับหัวหน้าพรรคกล้าทำร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าตอนที่มีการจัดตั้งรัฐบาลอนุทินสองนะครับเราไม่ได้ร่วมแต่มันก็เป็นบริบทต่างๆมันก็คือความอาจจะเป็นความจำเป็นหรือความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่ผมเอาอันนี้ในมุมผมนะในมุมที่ได้ติดตามหัวหน้าท่านธรรมนัสมาโดยตลอดเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นความรู้สึกในเชิงลบนะครับต่อท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
2: ผมก็เชื่อว่าทั้งสองคนรู้จักกันมานานและก็เข้าใจบริบททางการเมืองนะครับ

0: ความว่าความเป็นเพื่อนไม่ได้ถูกตัดสินกันณวันที่ร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล
1: ครับแต่มีการพูดคุยกันอยู่ถูกไหมครับคุณอรรถกรได้ยินมาแบบนั้น
0: ผมเชื่อว่ามีการพูดคุยกันอยู่ครับเพราะว่าท่านหัวหน้าก็บอกว่ามีโอกาสได้คุยกับท่านนายกเป็นครั้งเป็นคราวนะครับ
2: หมายถึงว่าเป็นการพูดคุยเพื่อที่จะประสานงานการพูดคุยเพื่อจะเรียกว่าเป็นดีลที่จะเข้าไปร่วมรัฐบาลของคุณอนุทินถูกต้องไหมฮะ
0: ผมไม่เคยได้ยินในเรื่องของการดีลเข้าร่วมรัฐบาลนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้รับฟังจากท่านจากปากท่านร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเวลาท่านได้พูดคุยกันเนี่ยก็บอกว่ามีโอกาสได้คุยกับท่านนายกก็ถามสาทุกสุขดิบกันครับในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันมานาน
2: ครับเอาชัดๆคุณอรรถกรตอนนี้เนี่ยกล้าทำพร้อมที่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือยังฮะ
0: ผมก็ต้องเรียนว่าเราพร้อมมาโดยตลอดนะครับคือก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าเราผ่านเวทีการเลือกตั้งนะครับเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับในฐานะพรรคที่เพิ่งเกิดมาไม่นานนะ
2: ครับ
0: เราก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่56เขตนะครับแล้วก็อีก2บัญชีรายชื่อนะครับแน่นอนว่าความคาดหวังของพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกเรามาเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นคนที่เขาเลือกเนี่ยมีโอกาสได้ทำงานในฝ่ายบริหารนะครับเพื่อที่จะผลักดันนโยบายที่เราหาเสียงไว
2: ้
0: ณวันที่เลือกตั้งเนี่ยเข้าไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วผมก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่เคยปิดประตูในการร่วมรัฐบาลนะครับแต่ส่วนจะได้ร่วมหรือไม่ในอนาคตเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นมันจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างแกนนำของพรรคต่างๆนะครับคือถ้าเวลามันเหมาะสมทุกอย่างมันลงตัวผมว่ามันก็เราก็มีความยินดีที่จะไปร่วม
2: ครับณเวลานี้สมมุตินะฮะสมมุติว่าจะได้ไปเข้าร่วมครม.อนุทินจริงๆเนี่ยจะไปในรูปแบบไหนจะไปในนามของพรรคกล้าทำหรือว่าจะไปเป็นส่วนหนึ่งของภูมิใจไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยฮะ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องที่มันยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าผมเรียนว่าณวันนี้สมาชิกของพรรคกล้าทำเราก็พึงพอใจกับการอยู่ในพรรคการอยู่ในสังกัดพรรคกล้าทำการที่จะได้ทำงานร่วมกับหัวหน้าพรรคการที่จะได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารพรรคหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมนะครับผมว่าพรรคกล้าทำก็ยังสามารถทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้
1: ครับถ้าสมมุติว่าไปร่วมรัฐบาลจริงๆกล้าทำมีความสนใจเข้าไปบริหารงานในกระทรวงไหนเป็นพิเศษไหมฮะคือคนเดาว่ากระทรวงเกษตรแหละใช่ไหมอ่ะคุณอรรถกร
0: ผมเรียนว่าพรรคกล้าทำนะครับโดยเฉพาะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผานะครับรวมถึงท่านศาสตราจารย์ดร.นฤมลจินโยสินวัฒน์รวมถึงท่านอัคราพรหมเผารวมถึงท่านอามินมะยูโซรวมถึงท่านนเรศธรรมลงทิพยคุณนะครับซึ่งทุกคนที่ผมได้เอ่ยชื่อไปเนี่ยเคยได้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองผมก็ต้องบอกว่าเรามีความผูกพันนะครับกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วเราก็ค่อนข้างที่จะชอบในการบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นกระทรวงที่เราสามารถทำผลงานแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้นะครับแต่ถามว่าให้ผมฟันธงเลยเนี่ยผมคงไม่สามารถฟันธงได้เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในโต๊ะเจรจาอะไรต่างๆตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับ
1: ครับงั้นถามในความเป็นคุณอรรถกรซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองมานานแล้วเหมือนกันเนี่ยในกรณีกล้าทำซึ่งว่ากันตรงๆคอการเมืองบางกลุ่มบางฝ่ายนะครับเขาก็ครหาว่าเป็นพรรคฝ่ายคอยมาตลอดร้อยเอกธรรมนัสพยายามชี้แจงตลอดว่าไม่ใช่แล้วตอนนี้ใกล้การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้คอการเมืองจะรู้สึกว่ากล้าทำนี่แหละเป็นหนึ่งในทีเด็ดสำคัญของฝ่ายค้านเลยเพราะว่ามีข้อมูลมีอะไรต่างๆนานาเยอะมากมีประสบการณ์ในการบริหารกระทรวงด้วยถ้ากล้าทำร่วมเป็นฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไปจะไม่ยิ่งดีกับตัวกล้าทำมากกว่าที่จะเข้าไปร่วมรัฐบาลตอนนี้เหรอครับ
0: ผมก็เรียนว่าจริงๆพรรคก็นึกอยู่นะครับในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับในบริบทที่เราจะร่วมมือกับพรรคร่วมอื่นๆเพื่อนๆพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆเนี่ยในการที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านใดบ้างนะครับโอเคแต่ว่าณวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็ชัดเจนแล้วเขาอาจจะไม่สบายใจในการร่วมงานกับเรา นั่นเองผมก็

0: เชื่อว่าพรรคกล้าทำในครั้งนี้เนี่ยเราก็คงไม่ได้มีส่วนร่วมในการยื่นลงชื่อในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับส่วนถ้าถามผมถ้าเรามีความจำเป็นถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างช่วงวันสองวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพรรคกล้าทำก็จะทำหน้าที่เต็มที่ในการที่จะเลือกว่ากระทรวงไหนนะครับเป็นกระทรวงที่อาจจะยังมีปัญหาที่มันยังคาราคาซังแล้วเราก็จะคงจะเลือกที่จะอภิปรายรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงนั้นๆอยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
2: แล้วเราจะแบ่งโควต้าจากฝั่งไหนล่ะครับทีนี้ทางรัฐบาลบอกว่าไม่ใช่ฝั่งเขาแน่ๆล่ะฝ่ายค้านบอกว่าไม่ได้เข้าร่วมวิปแล้ว
0: ก็ผมก็ต้องเรียนคุณอนุชากับคุณอุรชัยว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่การทำงานในสภาโดยเฉพาะในการแบ่งเวลาในการบริหารเวลาต่างๆสำหรับสมาชิกเนี่ยเพื่อให้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นไปยังเรื่องต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเอาจำนวนส.ส.มาจับแล้วก็หารตามสัดส่วนนะครับก็ยืนยันว่าพรรคกล้าทำก็คงจะต้องใช้สิทธิ์ในเวลาที่เราพึงจะได้รับจากประธานสภานะครับในการที่จะให้ความเห็นต่อเรื่องต่างๆครับ
2: ครับสุดท้ายครับก่อนหน้านี้ในช่วงหลังการเลือกตั้งคุณธรรมนัสบอกว่ากล้าทำอยู่ในที่ตั้งรอเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลสุดท้ายก็ต้องผิดหวังในรอบนั้นกล้าทำไม่ได้ถูกเทียบเชิญเข้าร่วมถ้าครั้งนี้มีข่าวขนาดนี้แล้วเขายังไม่ส่งเทียบเชิญมาอีกกล้าทำจะจุดยืนว่าจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกอย่างหนักเลยจะตรวจสอบจะแฉให้หนักกว่าเดิมเลยถึงขั้นนั้นเลยไหมครับเพราะผิดหวังซ้ำซ้อนนะฮะ
0: คือจริงๆแล้วเรื่องนั้นคงจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์คนผิดหวังอารมณ์คนสมหวังนะครับอารมณ์คนอาจจะมีน้อยใจหรือไม่น้อยใจนะครับแต่จุดยืนที่ผมพยายามทำงานร่วมกับเพื่อนสมาชิกมาโดยตลอดนะครับถ้าท่านใดสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่อภิปรายในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงๆเรื่องหนักๆหรือเรื่องไม่หนักเนี่ยของพรรคกล้าทำเนี่ยเราจะประกอบไปด้วยส.ส.ที่มีความอาวุโสหมายความว่าไม่ใช่อาวุโสทางอายุนะครับแต่ว่าเป็นส.ส.ที่เป็นมาหลายสมัยนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นส.ส.ที่ต้องบอกว่าได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ตัวตนของกล้าทำมาโดยตลอดนั่นก็คือการที่ส.ส.เนี่ยร่วมกันนำเสนอปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในระดับหมู่บ้านในระดับอำเภอในระดับจังหวัดหรือในระดับมหาภาคที่เป็นในระดับประเทศมาโดยตลอดน
1: ั่
0: นคือสิ่งที่สำคัญมากกว่าว่าเราจะเปิดเกมรุกขนาดไหนเราจะตรวจสอบให้มันรุนแรงขนาดไหน

0: สวัสดีครับคุณณัฐกรสิริรัตยากรนะครับเป็นส.ส.ฉะเชิงเทราของกล้าธรรมแล้วก็เป็นโฆษกพรรคด้วยก็ยอมรับตรงๆชัดเจนนะครับว่าตอนนี้กล้าธรรมก็หวังแหละที่จะไปเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็พูดถึงเก้าอี้ที่มีความถนัดแล้วด้วยไม่ได้บอกว่าเก้าอี้ที่อยากได้นะแต่ว่าเป็นเก้าอี้ที่ทางกล้าธรรมเขาเชี่ยวชาญ เขาถนัดก็คือเก้าอี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแต่ตอนนี้สัญญาณอาจจะส่งไปถึงพรรคเพื่อไทยอาจจะหนาวๆร้อนๆกันหน่อยนะฮะในความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าคุณณัฐกรเองยอมรับว่าตอนนี้ผู้ใหญ่กำลังดีลกันอยู
1: ่
0: แล้วก็เป็นไปตามกระแสข่าวที่ได้ยินมาจริงๆนะครับตอนทุกเรื่องทุกราวทุกเหตุการณ์ที่มันร้อยเรียงกันเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการถูกจัดวางเอาไว้เป็นสเต็ปละนะครับตั้งแต่การท่าทีของกล้าธรรมในการโหวตนะครับเรื่องของกฎหมายสำคัญอย่างกฎหมายงบปี70เนี่ยแน่นอนเขาก็ย่อมต้องรู้ดีว่าโหวตไปในทิศทางนี้เนี่ยอาจจะต้องถูกขับจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านพอมาเป็นฝ่ายค้านอิสระก็รอเป็นสเต็ปของการรอที่จะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วนะครับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยบอกว่าขอให้ส.ส.ทุกคนใจเย็นๆนะครับแล้วก็ให้การดำเนินการเนี่ยมันเป็นไปตามสเต็ปก็คือสเต็ป by สเต็ปไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เข้าร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคซึ่งก็น่าจะหมายถึงคุณธรรมนัสแล้วก็ทางแกนนำพรรคนะครับก็อยู่ระหว่างการพูดคุยอยู่ระหว่างการประสานกับทางพรรคภูมิใจไทยนี่แหละว่าจะใช้โอกาสไหนจะเข้าไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างไรเดี๋ยวต้องจับตาดูกันนะ
1: สเต็ป by สเต็ปตอนนี้ถึงสเต็ปนาฬิกาแล้วฮะ ตอนนี้ถึงสเต็ปนาฬิกาเพื่อนแล้วนะโชว์งี้เลยนะ
0: โชว์
1: เป็นคนตรงต่อเวลาสวมสองข้าง
0: เป็นคนตรงต่อเวลาแล้วก็เป็นคนตรงด้วย
1: นั่น เรื่องนี้อีกยาวจริงๆก็ไม่ยาวมากหรอกเดี๋ยวก็รู้กัน
0: เดี๋ยวรู้กัน
1: ว่าจะเป็นยังไง
0: เขาบอกว่าอย่างช้ามากๆนะเรื่องของการปรับครม.เรื่องของการกล้าทำที่จะไปร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่น่าจะเกินพฤศจิกายนนี
1: ้ครับผมว่าถ้าจะให้เข้มสำหรับกล้าทำต้องก่อนซักฟอก
0: เดี๋ยวรอดู
1: เพราะหลังซักฟอกเดี๋ยวอกหักอีกมันจะซ้ำซ้อนเกินไปละนะครับเดี๋ยวเราก็ตามต่อเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมมาอีกเรื่องนึงที่เกริ่นช่วงต้นรายการอธิบดี DSI คนใหม่นะครับตัวของร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลคือมันกลายเป็นดราม่าทั้งที่หลายคนบอกว่าคุณสมบัติเงื่อนไขของท่านก็เข้าเกณฑ์นี
0: ่
1: ไม่เห็นจะต้องมีดราม่าอะไรเลยมันมีครับเพราะว่าพี่ประจักษ์บอกไปช่วงต้นแล้วปรากฏภาพที่ถูกเกี่ยวโยงกันในทางการเมืองแล้วตัวพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะครับรัฐมนตรียุติธรรมก็ชี้แจงเรื่องของการยกย้ายทางพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ท่านปัจจุบันไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจริงๆ41นะท่านบอกว่านี่อัปเลเวลนะ
0: อ
1: ัปเลเวลแต่พี่ประจักษ์ครับก็หนีไม่พ้นอยู่ดีคนก็มองว่านี่เรื่องการเมืองชัดๆโยงไปโยงมาดูมุมไหนก็การเมืองมันจะยิ่งทำให้อธิบดีท่านใหม่ทำงานยากนะครับ
2: คือถ้ามองในแง่ของการแต่งตั้งโยกย้ายธรรมดาในฐานะที่ขยับจากอธิบดีกรมคุมประพฤติไปเป็นอธิบดี DSI เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าหมวกอีกใบนึงของท่านเนี่ยมันต้องไม่ลืมนะครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านสวมหมวกของการเป็นคณะอนุกรรมการเรื่องของการชี้ขาดปัญหาและข้อโต้แย้งของทางกกต.ชุดที่36ซึ่งมันเป็นภารกิจพิเศษครับ
1: ครับ
2: ยังไงยังไงเรื่องวิธีการเรื่องของการวางตัวมันต้องอยู่ในกรอบอีกแบบนึงซึ่งมันจะต้องไม่ก้าวข้ามสิ่งที่เรียกว่าเป็นการขัดกันซึ่งผลประโยชน์หรือไม่นะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นสำคัญที่นำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับคือนับตั้งแต่ที่มีความชัดเจนนะครับว่าที่ประชุมครม.นั้นให้ความเห็นชอบครับตามข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง6คนครับในจำนวนนี้รวมทั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลครับจากอธิบดีกรมคุมประพฤติขึ้นไปเป็นอธิบดี DSI คนใหม่ครับมันกลายเป็นประเด็นคำถามสำคัญเลยนะครับว่าตกลงการขยับแบบนี้มันมี hidden agenda หรือว่ามีวาระเคลือบแฝงอยู่หรือไม่นี่ยังไม่นับรวมนะครับสิ่งที่อาจจะมองข้ามช็อตไปไกลกว่านั้นครับเป็นการขยับเป็นการส่งคนเข้าไปยึดครองเข้าไปควบคุมเก้าอี้สำคัญในส่วนราชการหลายต่อหลายเก้าอี้ต่อเนื่องมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็แต่ละคนในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งยาวอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ปฏิเสธไม่ได้ครับสามารถที่จะมองข้ามไปในอนาคตข้างหน้าก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกัน กลับมาเรื่องของการประชุมครม.เมื่อวานนี้ครับอย่างที่ทราบกัน

ทันทีที่คอการเมืองทราบนะครับว่าที่ประชุมครม.ให้ความเห็นชอบนะครับตามข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับข้าราชการระดับสูง6คนในจำนวนนี้ก็รวมทั้งอธิบดีกรมคุมประพฤติครับขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเนี่ยนะครับภาพแรกที่คอการเมืองนึกถึงทันทีครับที่ทราบข่าวนี้นึกถึงทันทีก็คือภาพนี้ครับภาพที่ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลไปยืนรอต้อนรับแล้วก็ยกมือไหว้นายกรัฐมนตรีครับที่สนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ครับในระหว่างที่ตัวของคุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกครับหรือว่าโมโตจีพีที่สนามแข่งรถชื่อดังของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ้าท่านไปในฐานะอธิบดีกรมคุมประพฤติอย่างที่บอกครับมันไม่มีอะไรที่มันผิดปกติแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือท่านยังมีหมวกอีกใบหนึ่งหน้าขนาดนั้นเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ของทางกกต.ที่ตั้งขึ้นมาครับและที่สำคัญคณะกรรมการชุดนี้มีมติ5-2นะครับสวนทางกับทางคณะสืบสวนไต่สวนชุดที่26ครับว่าด้วยเรื่องคดีหัวสว.เพราะว่าชุดที่36เนี่ยมีมติออกมา5-2นะครับบอกว่ารายชื่อของบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงที่มี229คนในคณะชุดที่26นั้นไม่มีข้อมูลไม่มีความผิดให้ยกคำร้องครับนี่มันกลายเป็นเรื่องที่ถูกนำมาตั้งคำถามถึงเรื่องความเหมาะสมประเด็นที่1ประเด็นที่2ถัดมาครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนำไปสู่การตั้งเป็นคำถามนะครับว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสิ่งที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า conflict of interest หรือไม่ครับมันเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าตำแหน่งหมวกอีกใบหนึ่งของท่านนั้นมันเป็นภารกิจพิเศษอย่างที่เรียนเอาไว้ครับและที่สำคัญถ้าดูจากภาพเนี่ยนะครับภาพจุดที่ท่านไปยืนรอรับแล้วก็ยกมือไหว้นายกรัฐมนตรีมันอยู่ในพื้นที่ของสนามบินครับมันเป็นพื้นที่พิเศษครับเป็นพื้นที่ต้องห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ท่านเข้าไปในฐานะอะไรครับและที่สำคัญมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นก่อนที่กกต.ชุดใหญ่จะมีมติในการที่จะชี้มูลครับส่งคำร้องพร้อมรายชื่อ77คนไปยังศาลฎีกานะครับถึงแม้ว่าประเด็นนี้ตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์จะออกมาชี้แจงนะครับออกมาตอบประเด็นคำถามเรื่องที่ภาพของว่าที่อธิบดี DSI คนใหม่ไปยืนต้อนรับและยกมือไหว้นายกบอกว่าการยกมือไหว้มันเป็นวัฒนธรรมของไทยและมันเป็นเรื่องหนึ่งครับมันคนละเรื่องกับการที่มีการเสนอชื่อของท่านมาเป็นอธิบดี DSI ซึ่งมาจากการเสนอของปลัดกระทรวงครับมีการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติดูจากความเหมาะสมในหลายด้านครับแล้วก็ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นการเด้งพันตำรวจตรียุทธนาแพดำคนนี้เป็นใครเป็นอธิบดี DSI คนเดิมนะครับให้พ้นออกไปจากตำแหน่งอธิบดีDSIไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์บอกว่านี่เป็นการปัดตัวของพันตำรวจตรียุทธนาให้พ้นไปจากDSIซึ่งDSIมีคดีที่เกี่ยวข้องในเชิงทางการเมืองอยู่ในมือเนี่ยหลายคดีครับตัวของอธิบดีขออภัยตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยพยายามชี้แจงนะครับว่าการโยกตัวของพันตำรวจตรียุทธนาไปเป็นปลัดเป็นการเลื่อนขยับตำแหน่งขึ้นไปกินตำแหน่ง41ครับหลังจากนั่งอธิบดีDSIมาตั้ง1ปี8เดือนแล้วครับมีคำถามตามมาเยอะนะครับบอกว่าDSIที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อจะมาดำเนินการกับคดีพิเศษคดีในเชิงทางการเมืองมันต้องอาศัยความต่อเนื่องไม่ใช่หรอครับทำไมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทุก 1-2 ปีปกติกรมทั่วไปเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันบ่อยขนาดนี้ครับและทำไมที่นี่มีวัฒนธรรมการแต่งตั้งโยกย้ายทุก 1-2 ปีครับอย่างที่มีความพยายามในการที่อธิบายถึงเพราะฉะนั้นมันจึงปฏิเสธไม่ได้ครับที่นำไปสู่การถูกตั้งข้อสังเกตครับเชื่อมโยงไปถึง2คดีสำคัญครับ1คดี

หัวสวในข้อหาอ้างยี่และฟอกเงินที่ทาง DSI รับทำคดีนี้อยู่ครับอีกคดีหนึ่งก็คือคดีเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งนี่ก็ยังคาราคาซังอยู่นะครับยังไม่จบนะครับกล่าวสำหรับข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินคดีหัวสวที่ทาง DSI รับทำอยู่นะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือมันก็แทบไม่มีอะไรคืบหน้าอยู่แล้วครับเหมือนกับมันพายเรืออยู่ในอ่างครับหลังจากข้อเสนอนะฮะที่ส่งไปยังอัยการครับสำนวนที่ส่งไปยังอัยการพิเศษอัยการพิเศษได้ตีกลับมาที่ DSI ครับให้มีการไปสอบสวนเพิ่มเติมนะครับและทางอัยการพิเศษเนี่ยก็ได้มีการตั้งข้อสงสัยนะครับตั้งสิ่งที่เป็นประเด็นข้อสังเกตว่าพยานหลักฐานมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่มากกว่า8คนตามที่ DSI นะครับได้ส่งไปถึงอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องครับมีเพียงแค่8รายเท่านั้นเองล่าสุดอย่างไรก็ตามครับ DSI เนี่ยภายใต้การนำของพันตำรวจตรียุทธนาก็มีการส่งหนังสือขอสำนวนครับสำนวนกกต.พิจารณาในคดีหัวสวครับที่ส่งรายชื่อไปยังศาลฎีกาเพียงแค่77คนนะครับขอกลับมาประกอบการพิจารณาเอาละถึงแม้ว่าคอการเมืองส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้มุ่งหวังนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางดีเอสไอจะขยันออกมาตอกย้ำว่าเดินหน้าต่อแน่ๆในข้อหาฟอกเงินและอ้างยี่แต่หลายคนก็ดูจะไม่เชื่อสักเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรปฏิเสธไม่ได้ครับดีเอสไอเนี่ยถึงแม้ว่าจะตั้งขึ้นมาเพื่อทำคดีพิเศษนะครับแต่ยังอยู่ในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เป็นรัฐมนตรีมาจากพรรคภูมิใจไทยครับนี่แหละก็เลยนำไปสู่ประเด็นที่หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนอย่างไรตัวของพันตำรวจตรียุทธนาครับนี่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ขึ้นมาเป็นอธิบดี DSI มีผล1ตุลาคม2567ในสมัยรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรครับในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับกรณีหัวสวอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถูกปรับพ้นออกไปแล้วครับไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับไม่ต้องดูแลเรื่องคดีหัวสวอีกแล้วครับนอกจากนี้ครับเรื่องคดีเขากระโดงทั้งสองคดีนี้มันอยู่ในช่วงจังหวะเวลาสำคัญที่ผู้คนกำลังจับตาดูนะครับว่ามันจะเดินหน้าต่ออย่างไรคดีเขากระโดงเนี่ยนะครับ DSI รับเรื่องร้องเรียนเอาไว้นะครับเมื่อเดือนมิถุนายน2569ที่ผ่านมานี่เองครับกรณีมีการกล่าวหาว่ามีการครอบครองพื้นที่ของรัฐและพื้นที่สาธารณะรวมแล้ว 20.33 บุคคลหรือนิติบุคคลเนื้อที่รวมกัน245ไร่ครับล่าสุดตรวจสอบแล้วอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลในเชิงข้อกฎหมายก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกระเซ็นกระสายออกมานะครับขยับออกมาจาก DSI ยอมรับว่าคดีนี้ DSI ไม่สามารถที่จะรับมาทำคดีพิเศษได้แต่บอกว่ายังไม่จบครับมันอยู่ในอำนาจของปปช.และศาลในการดำเนินการทาง DSI พร้อมที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตเต็มที่ครับทั้งข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ในมือมันถึงยังไม่จบครับมันถึงเกี่ยวโยงกับทาง DSI นะครับมันก็เลยทำให้อีกหนึ่งรายชื่อครับเมื่อวานนี้ในรายชื่อ6คนที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ครับถูกดึงถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะนี่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีเขากระโดงอีกหรือไม่นั่นก็คือตัวของพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินครับจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ครับกลับมาเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งครับคนนี้ก่อนหน้านี้ครับคงจะจำก็ได้ครับเป็น1ใน7คนที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นมานะครับให้ตรวจสอบกรณีอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงครับกรรมการ7คนนี้ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่22กรกฎาคม2568ครับลงนามโดยคุณเดชอิฐขาวทองครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรจำได้ใช่ไหมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือใครคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับตอนนั้นเป็นที่รับรู้รับทราบก็ดีว่าคุณภูมิธรรมกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอธิบดีขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับจากพรรคประชาชาติที่ดูแล DSI อยู่ก็พยายามเดินหน้าผลักดัน

0: เต็มที่ครับให้ DSI เนี่ยเข้ามารับทำคดีหัวเลือกสวและสุดท้ายก็ได้ทำในส่วนข้อหาข้อกักข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินครับนะฮะสิ่งที่เป็นประเด็นตามมาก็คือถูกร้องเรียนครับถูกร้องเรียนว่า2คนนี้เข้ามาแทรกแซงครอบงำการทำงานของ DSI รวมไปก็ต้องมีการร้องเรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่สุดท้ายเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญครับยกคำร้องแต่ตัวของพันตำรวจทวีไม่รอดครับเรื่องให้ยุติการทำหน้าที่เฉพาะดูแลในส่วนของ DSI ข้อการเมืองคงจะจำก็ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะคดีหัวสวครับตัวของคุณภูมิธรรมยังพยายามที่จะเดินหน้าไปล้างบางกระทรวงมหาดไทยมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงมีแค่4วันนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งก่อนที่จะมีการโยกย้ายระลอกถัดมาครับในจำนวนนี้ก็รวมทั้งอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่จะให้เข้ามาดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงครับตัวของพันตำรวจโทประวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีรายชื่ออยู่ใน1ใน7ของคณะกรรมการตรวจสอบนะครับทางอธิบดีกรมที่ดินที่ไม่มีคำสั่งในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์สื่อบางสำนักรายงานบอกว่านี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมีความสนิทสนมชิดเชื้อกับพันตำรวจตรียุทธนาครับและทั้ง2คนก็ถือว่ามีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจับตานับจากนี้ไปนะครับDSIในยุคที่มีการเปลี่ยนอธิบดีคนใหม่เปลี่ยนในช่วงจังหวะเวลาที่ถูกมองว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบล้างบางครั้งใหญ่ใน DSI นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นทั้งในส่วนของ DSI นับจากนี้ไปจะเดินหน้าต่ออย่างไรความน่าเชื่อถือของประชาชนจะมีแค่ไหนอย่างไรนี่ยังไม่นับรวม2คดีสำคัญอย่างที่เรียนเอาไว้ครับหัวสวในข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินที่ทาง DSI รับผิดชอบอยู่รวมทั้งคดีเขากระดูกถึงแม้ว่าทาง DSI บอกว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของ DSI แต่ว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนของปปช.และศาลและ DSI ก็พูดชัดเจนพร้อมที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ครับต้องไม่ลืมนะครับทั้ง2คดีนี้เป็นคดีใหญ่คดีสำคัญยิ่งคดีเขากระโดงมันเป็นกล่องดวงใจของค่ายสีน้ำเงินครับ
1: ยิ่งไม่พ้นว่าองค์กรอิสระในยุคนี้ก็จะยิ่งโดนตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระที่แท้จริงไม่ยึดโยงฝ่ายการเมืองนะ
0: คือไม่ใช่เฉพาะในส่วนขององค์กรอิสระนะช่วงต้นที่ผมเกริ่นเอาไว้เดี๋ยวจะได้พูดในวันต่อไปคือกำลังถูกมองว่ามันมีการขยับและคลืบคลานส่งคนเข้าไปยึดตำแหน่งสำคัญที่เป็นของข้าราชการประจำนะฮะหลายต่อหลายกระทรวงตอนนี้เห็นความชัดเจนที่สำคัญก็คือเข้าไปอยู่ยาวครับเพราะว่าคนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเนี่ยอยู่ในวาระกัน7ปี8ปีก็มีนะ
1: ครับ
0: นี่มองข้ามช็อตกันไปถึงรัฐบาลชุดหน้าเลยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับปิดท้ายกันสั้นๆหลายคนรอคอยโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: ครับ
1: ภาค2
2: ต
1: กลงว่าภาค2เนี่ยเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันในระดับคณะรัฐมนตรีมาแน่
2: สุดท้ายที่ประชุมครม.เคาะแล้ว ขยายอายุโครงการนะครับเป็นระยะที่2ก็คือคนละ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนนะครับระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่หลายๆคนรอคอยความชัดเจนอยู่ก็ชัดแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือรายการมุมการเมืองวันนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: บกวนกันแล้วนะจ๊ะ
1: สนุกแบบยกกวนวันแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย PBS ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีเวลาเดิมเพิ่มเติมคือเริ่ม4ตุลาคมนี
2: ้มาหาหน้าบ้านหน้ามา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: คุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันพุธที่23กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าพุธกลางสัปดาห์ครับอยู่กับน้องพรีนพิทยาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้คุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีทักทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันนี้แล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเอาเช้าวันนี้ขอพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นไวรัลและแชร์กันหน่
1: อ
0: ยกับสาวน้อยจากภาคใต้นะครับน้องเนเน่รอยัลนะครับที่วันนี้เนี่ยน้องเองเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ10คนสุดท้ายของอเมริกาก็อตทาเลนต์แล้ว
1: หลายคนคือรอลุ้นวันนี้เลยหลังจากที่เดือนที่แล้วนะน้องก็ได้บัสโซใช่ไหมคะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเลยดีเดย์มาถึงแล้ววันนี้นี่เองค่ะซึ่งหลายช่องทางนะที่ให้คุณผู้ชมได้ร่วมส่งกำลังเชียร์กำลังใจได้ไม่ว่าจะเป็น IG ของน้องเองนะคะและตอนนี้บ้านดำก็มีไลฟ์เบื้องหลังอยู่เหมือนกัน AGT คุณผู้ชมมีคนเข้าไปคอมเมนต์เนเน่เนเน่เยอะมาก
0: เยอะมากเลยนะครับและต่างชาติเองเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจกับสาวน้อยร็อกสตาร์คนนี้นะครับอ่ะทีนี้คะแนนโหวตเนี่ยเขาก็จะให้โหวตเฉพาะ2ประเทศคือโปรโตริโกแล้วก็สหรัฐอเมริกาเท่านั้น
1: ไทยนี่ไม่อยู่ในเงื่อนไข
0: ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แต่ว่าก็อยากก็เชื่อแหละคนไทยก็ดูแล้วส่งกำลังใจกันไปเชียร์เป็นกำลังใจไปแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแข่งกันเนี่ยช่วงเวลาประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จะประกาศผลเขาบอกว่าวันพฤหัสบดีก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: เวลา8 นาฬิกาเดี๋ยวรอดูกันว่าเน่จะเป็นอเมริกาก็อตทาเลนต์หรือเปล่า
1: ค่ะก็ส่งกำลังใจเชียร์นะคนไทยก็บอกว่าน่าจะได้
0: เพรา
1: ะคนไทยเราก็เชียร์เพราะ
0: คือโอเคเราเป็นคนไทยด้วยกันเราจะต้องเชียร์คนไทยด้วยกันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องเนี่ยแล้ววันนี้มีศิลปินระดับโลกอย่าง Linkin Park หนูรู้จักไหมทันไหม
1: รู้จักเพลงเขาดังหลายเพลงเลย
0: เพลง In The End อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาจะมาร่วมร้องในรอบไฟนอลนี้ด้วย
1: โอ้เอารอฟังใครเป็นสาวกชาวร็อกเกอร
0: ์
1: ชาวร็อกนะคะวันนี้ก็เชื่อว่าติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้ด้วยมาลุ้นกันว่าน้องจะได้แชมป์ในรอบนี้หรือเปล่าค่ะ
0: มากินกันต่อเลยกว่าไหมพีน
1: กินกันต่อเลยนะในช่วง
0: จานเด็ดวันใหม่วันนี้กินของทอดกันแต่เช้าเลยจริงดิ
1: จริงเพราะว่าของทอดเนี่ยมันเป็นอะไรที่กรุบกรอบแล้วมันก็น่ารับประทานอยู่แล้วนะคุณผู้ชมเราสามารถกรอบได้เลยแต่เช้า
0: ซูมเข้ามาคุณผู้ชมแต่คืออย่างนี้เราจะบอกนำเสนอว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกินตามเราน
1: ะ
0: เอาไปเป็นไอเดียว่าตอนเช้าเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะกินอะไรก็เก็บไว้กินตอนเที่ยงได
1: ้
0: เพราะบางทีเดี๋ยวมันจะมันเกิน
1: คือคนไทยกินง่ายกินอะไรก็ได้เลยตามที่ใจอยาก
0: แต่มีผักได้ได้กินทอดแล้วมีผักด้วยได้คุณผู้ชมครับวันนี้นี่เป็นเมนูข้าวหมูทอดครับเขาให้นิยามว่าเมนูสามัญประจำครัวนึกอะไรไม่ออกไม่ใช่แค่ไข่เท่านั้นถ้าเพียงแค่คุณมีหมูอยู่ในบ้านเนี่ย
1: ก็สามารถเอามาทอดได้
0: แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทอดอร่อยไงพีน
1: อ๋อมันต้องมีเทคนิควิธีนะคะงานนี้พาคุณผู้ชมไปดูนะเขาบอกว่าทอดอย่างดีกรุบกรอบรสชาติรสสัมผัสนะคะเมนูที่หลากหลายด้วยสำหรับร้านนี้พาคุณผู้ชมไปดูนะคะเห็นว่าพี่ยุ้ยเนี่ยจะไปเป็นตัวแทนของเราไปชมไปชิมนะคะไปดูกันเลยในช่วงจานเด็ดวันใหม่ค่ะ

0: ถ้าจะพูดว่าวันนี้กินอะไรง่ายๆดีหลายๆคนคงนึกถึงข้าวกระเพราข้าวผัดข้าวไข่ดาวหรือว่าข้าวไข่เจียวต่างๆนานาและเชื่อว่าจะมีอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนยกให้เป็นเมนูแรกๆนั่นก็คือข้าวหมูทอดนั่นเองครับสำหรับข้าวหมูทอดเองนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูสามัญประจำบ้านที่เมื่อไรก็ตามที่เราคิดอะไรไม่ออกก็เพียงแค่หยิบหมูมาปรุงรสนะครับและนำไปทอดในกระทะด้วยน้ำมันร้อนๆเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยและน้ำจิ้มรสเด็ดและแน่นอนว่าหากพูดถึงข้าวหมูทอดแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนำทีมโดยคุณยุ้ยชัยพรของเรามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งร้านข้าวหมูทอดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งเมนูน้ำจิ้มและหมูทอดรูปแบบต่างๆสุดฟินที่กินกับน้ำซุปร้อนๆเข้ากันได้ดีอย่างลงตัวเลยครับนาทีนี้ใครจะปังไม่ปังครับแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านหมูทอดปังปัง
1: เอาล่ะคุณผู้ชมเราอยู่กับผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่เจ้าของร้านหมูทอดปังปังสาขาตลาดราชพฤกษ์หมู่บ้านเมืองเอกรังสิตนะคะอยู่กับน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: รุ่นใหม่จริงคุณผู้ชมกล้าพูดได้เลยอายุห่างกันเกือบ10ปีจริงๆกลายเป็นเจ้าของหมูทอด5สาขาไปแล้วแต่จุดเริ่มต้นพี่ถามก่อนเลยทำไมหนูถึงเลือกหมูทอดแล้วทำไมถึงต้องเป็นชื่อปังปังคะ
2: คือก่อนหน้านี้ค่ะหมูทอดดังมากเลยหนูเปิดเมื่อ6ปีที่แล้วก็คือตอนนั้นหมูทอดยังใหม่มากก็คือเราก็เลยไปตะเวนกินหนูเป็นคนชอบกินหมูทอดแล้วก็เลยไปตะเวนกินแล้วรู้สึกว่าตัวน้ำจิ้มเนี่ยมันน่าจะอร่อยได้มากกว่านี้ก็เลยอยากเปิดของตัวเองก็เลยเปิดร้านหมูทอด
1: หลักๆคือ1ชอบกิน2คือสนองนี้ตัวเองเพราะว่าลองไปชิมหลายที่แล้วมันไม่โดนใจเราก็เลยต้องลองทำเองแต่ถ้าย้อนกลับไป6ปีที่แล้วฟ้าหนูอายุ23เองนะลูก
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นคือหนูเป็นคนชอบกิน
2: ค่ะ
1: หนูเป็นคนแบบโอเคเราก็หาอะไรที่เราชอบแล้วก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบ
2: ถูกไหมคะ
1: ใช่แต่ย้อนไปจุดเริ่มต้นเนาะหมูทอดปังๆอ่ะมันมาจากการเปิดในตลาดนัด
2: นะถ้าสาขาแรกมาจากฟู้ดคอร์ทค่ะเป็นเล็ก
1: ๆมาจากฟู้ดคอร์ทก่อนทำไมตอนแรกไปเปิดในฟู้ดคอร์ทอะคะ
2: เหมือนเราตะเวนหาที่แล้วเหมือนถูกใจที่นี่ก็เลยเลือกเพราะว่ามันเหมือนมันง่ายแล้วก็ไม่ต้องเก็บร้านตั้งร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซฟวันเนี่ยหนูเป็นแบบเหมือนทางเลือกสุดท้ายแล้วไม่อยากทำเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามันคือจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยที่มาที่เซฟวัน
1: เพราะไวรัลมันเกิดขึ้นที่นั่น
2: ใช่ค่ะเพราะก่อนหน้านั้น4ปีก็คือเราก็ขายแล้วก็มีเจ๊งไปด้วย2สาขาพอเหมือนมันสุดทางแล้วมันไม่มีที่ไปต่อก็เลยต้องไปขายที่ตลาดนัดก็เลยเลือกที่เซฟวันเพราะตอนนั้นเขาเพิ่งเปิดแล้วก็เหมือนมันบูมมาก
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เฮ้ยเส้นทางมันไม่ง่ายนะแล้วมันไม่ได้ประสบความสำเร็จคือทุกอย่างมันผ่านการลองผิดลองถูกมา

0: ืออย่างนี้พี่ต้องพูดก่อนว่ายุ้ยอ่ะเป็นคนที่ความรู้เรื่องของทอดน้อยมากไม่เท่าพิธีกรชายสุดหล่อคุณกระต๊อบหมูทอดที่หนูทำอ่ะมันมีกี่สูตรยังไงบ้าง
1: จริงๆเริ่มแรกมีแค่3ตัวค่ะเป็นหมู3ชั้นแล้วก็หมูทอดนมสดตัวนี้เป็นไก่ทอดที่เอามาเสริมเพื่อแบบลูกค้าบางคนเขาแบบไม่อยากทานหมูแล้วก็มีไก่เสริมให้ต่อมาก็จะเป็นหมูทอดซอสค่ะตัวนี้เป็นตัวพริกเจียวที่เอามากินให้เหมือนเพิ่มมิติอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่แบบเราแนะนำเลย
0: และนี่ล่ะคะ
1: ตัวนี้เป็นข้าวขยำหมูค่ะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าจะท็อปได้หรือว่าไม่เอาก็ได้เป็นไข่ดองเพิ่มความมันความหนัวตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยำค่ะแล้วก็เวลาทานก็เทน้ำยำแล้วก็คลุกทั้งหมดเลยก็เลยเรียกว่าข้าวขยำหมู
0: โอเคแล้วก็มีแบบว่าน้ำซุปจริงๆอ่ะที่ร้านมีน้ำซุปฟรีอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดใครอยากช็อปเติม

0: ็จะเป็นเล้งแซบค่ะไอตัวนี้เป็นเล้งแซบหม้อไฟจะเป็นเล้งเนื้อค่ะคออย่างดีมันจะไม่เหมือนทั่วไปเราจะใช้เป็นเล้งแบบมีเนื้อเยอะค่ะอันนี้จะนุ่มละลายในปากแทบไม่ต้องเคี้ยวเลย
1: ชิ้นเดียวก็คุ้มแล้วนะเอาดีๆคุณผู้ชมอ่ะแล้วตรงนี้ล่ะคะ
0: ตัวนี้เป็นหมูสับค่ะสำหรับแบบมาคนเดียวแล้วก็ไม่อยากทานให้มันเลอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเป็นหมูสับแซ่บค่ะ
1: โอ้ทำมาหลายโจทย์มากนะและข้างหน้าที่ยุ้ยชอบมากนะน้ำซุปฟรีไม่พอน้ำพริกกะปิผักสดเติมฟรี
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ลูกค้าตักได้เลยทานเท่าไหร่ทานเยอะทานน้อยก็ตักได้เลยค่ะ
1: แต่อันนี้เฉพาะกินร้านนะบอกก่อนถ้ากลับบ้านก็ต้องมีเป็นเซตแยกต่างหาก
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนะเมนูอ่ะเยอะมากเลยข้างหน้าเนี่ยที่น้องฟ้าแนะนำขอโทษนะอันนี้คุณผู้ชมไม่มีในเมนูอันนี้เมนูนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
0: จัมโบ้โอ้โหยกร้านค่ะ
1: มีอะไรบ้าง
0: ก็จะมีทุกอย่างในร้านเลยค่ะเรื่องเนื้ มีหมูน้องสดค่ะมีไก่ทอดหมู3ชั้นหมูยอ1แผ่นแล้วก็กุนเชียงไข่ต้มค่ะอันนี้ก็คืออิ่มจุกเลย

0: นูไหนดี
1: ถ้าให้เริ่มก็3ชั้นก่อนก็ได้ค่ะ
0: 3ชั้นก่อนอ่ะให้ดูก่อนปกติเขาจะจิ้มกับอะไรคะ
1: เป็นแจ่วค่ะ
0: อ๋อแจ่วแต่พี่ไม่จิ้มพี่ขอกินแบบหมูทอดเพียวๆหมู3ชั้นเพียวๆเลยคุณผู้ชมมาภาพประวัติศาสตร์นะคะหลายคนจะแตวมาเฮ้ยตัวแป้งก็มีรสชาติหรอ
1: ค่ะ
0: แล้วกรอบด้วยแล้วหมูอ่ะหมักเข้าเนื้อสุดๆแล้วนุ่มเนื้อแน่นมันน้อยพูดได้จำเปล่าเพราะปกติไม่กิน3ชั้นเพราะ3ชั้นส่วนใหญ่ต้องมาพี่ต้องคอยเอามันออกแต่ของฟ้าคือฟ้าให้เนื้อเยอะมากกว่ามันให้แบบเปอร์เซ็นต์80 20ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมอ่ะนอกจากนี้แล้วจานต่อไปมาก
1: ตัวนี้ค่ะหมูทอดซอสพริกเจียวเดี๋ยวต้องแกะตัวนี
0: ้ซอสที่ใช้เป็นซอสประมาณไหนยังไงคะ
1: มันจะหวานหวานนำเค็มตามอะค่ะ
0: หวานนำเค็มตามอ่ะพี่ขอเพราะว่ารู้ใจมากโดนใจสุดเพราะสมัยพรจะไม่ค่อยกินน้ำมันคุณผู้ชมเอาตัว
1: นี้เป็นน้ำมันลำข้าวค่ะ
0: เป็นน้ำมันลำข้าวด้วยแล้วทำสดใหม
1: ่ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นกระเทียมถูกไหมคะเป็นน้ำมันกระเทียมพริก
1: ใช่ค่ะ
0: หนูไปได้สูตรมาจากไหน
1: ก็ดูในโซเชียลนี่แหละค่ะแล้วก็เห็นว่ามันไวรัลแล้วก็เลยเอามาใส่ในเมนูก็อร่อยจริง
0: อย่างแรกหอมมากมาจะรำให้ฟ้ามีน้ำมันเจียวขายต่างหากให้พี่มีลูก มีขายไหมลูกค้าอยากกินมีไหม
1: มีค่ะแต่เราก็เลยขายแยกให้
0: คือเรากล้าพูดว่าน้ำมันเจียวอ่ะดาเมจมากนะหมูทอดซอสรสชาติอ่ะมันจะเป็นคนละขั้วแต่มันไม่ตีกันมันไม่ตีกันเลยเราเข้ากับตัวกระเทียมมากๆคุณผู้ชมคุณสั่งแล้วตัวน้ำมันเจียวนะซื้อแยกไปใส่บะหมี่ก็ไม่ผิดบาป
1: ใช่ค่ะกำลังจะลงในออนไลน์อย
0: ู่
1: ก็แบบว่าทานคู่กับได้หมดเลยก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ากันมากเลย
0: อ่ะอันนี้ไม่เกินจริงบอกเลยยุ้ยให้เลยอ่ะอย่างต่อมาค่ะหมูทอดแล้วอันนี้ล่ะตัวนี้ล่ะ
1: ตัวนี้เป็นหมูนมสดสำหรับคนไม่ชอบทานมันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้จะเป็นเนื้อหมูล้วนๆเลยหนูใช้หมูส่วนไหนลูก
1: เป็นสันนอกค่ะแต่ว่าหมักอย่างดีก็จะไม่แข็งเลย
0: สันนอกที่หมักอย่างดีและน้องฟ้าบอกว่าไม่แข็งแน่นอนไอ้ดูชิ้นโตๆก่อนแต่เวลากินจริงอาจจะเข้าปากอย่างนี้ไม่ได้นะน้องใหญ่โตไปนิดนึงมาดูสันนอกนี้กันให้นุ่มหมักเข้าเนื้อแล้วคุณผู้ชมอยากคิดว่าตัวหมักจะเหมือนกันนะคะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนค่ะ
0: นมสดอ่ะมันจะละมุนกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แอบมีความหวานเล็กๆอยู
1: ่ก็เลยต้องทานแบบทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วจะเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดค่ะ
0: เดี๋ยวลองสักคำหนึ่งแล้วก็กับจิ้มแจ่วอันนี้จิ้มแจ่วสูตรทางร้านเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: มาเชื่อแล้วคือแจ่วก็ดีอ่ะแล้วถ้าไม่ดีนะกินผักไปด้วยเบบี้แครอท

0: ตรวจสอบใหม่ก็คือเลือกรายละเอียดวัตถุดิบทุกอย่างเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แบบ
1: อุ้ยเดี๋ยวขออนุญาตผักจิ้มน้ำพริกกะปิเดี๋ยวแล้วกันคุณผู้ชมของดีทางร้านกะปิพริกกระเทียมครบฟุ้งอยู่ในนี้เลยหมูก็ดีผักก็ดีวัตถุดิบก็ดีแต่หัวใจอีกหนึ่งอย่างที่ฟ้าบอกว่าต้องให้ความสำคัญคือเรื่องข้าว
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีแค่หมูกับข้าวข้าวก็ต้องเป็นหอมมะลิสุรินทร์เท่านั้น
1: อันนี้ลองมาแล้วหลายตัวไหม
2: โอ้เปลี่ยนมาหลายตัวมากแต่ว่ามาจบที่ตัวนี้มันลูกค้าชมว่ามันข้าวมันเข้ากับหมูทอดอะค่ะมันไม่เละไปแล้วก็ไม่แข็งไปแล้วมันก็หอมมันละมุน
1: นะน้องเขาใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยความตั้งใจจริงๆนะคุณผู้ชมใครมาคุ้มแน่นอนแล้วข้าวนี้นะยุ้ยเห็นนะเขามาตักกันไม่หยุดอ่ะไออย่างหมูยออย่างกุนเชียงมาจากไหนลูก
2: หมูยอนี่เป็นของขอนแก่นค่ะแล้วก็สุดกุนเชียงนี่เป็นแบบมันน้อยเราคัดมาอย่างดี
1: พี่เหมือนเห็นแบบมันกระแสเชื่อมจิตกับเพื่อนร่วมงานว่าถ้าพี่อ่ะไม่เอาอะไรไปฝากเขาอ่ะพี่โดนแน่ๆเหมือนแบบเขารอสาบพี่อยู่แต่เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาตามวาร์ปมารับประทานหมูทอดปังๆกับน้องฟ้ามี5สาขาเปิดกี่โมงยังไงบ้างลูก
2: และสาขาตรงนี้ก็คือตลาดราชพฤกษ์เมืองเอกนะคะเปิดตั้งแต่10โมงค่ะปิด2ทุ่มค่ะหยุดทุกวันพฤหัสสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนค่ะ
1: ขอบคุณน้องฟ้าด้วยนะคะกับหมูทอดปังๆเอาล่ะงงละสิทำไมไม่กินข้าวขยำบอกเลยอันนี้ช่วยพรเปิดตัวตั้งแต่ก่อนคุยแล้วว่าเดี๋ยวให้น้องฟ้าขยำไม่กินคือมันมีกรรมวิธีเดี๋ยวมาขยำแล้วก็โปะไข่ดองรับประทานส่วนพิธีกรชายรู้สาบตั้งแต่ต้นคลิปกระต๊อบไม่ต้องบ่นอันนี้เดี๋ยวเอาไปฝากเดี๋ยวเอาไปฝากที่จะหาดีแน่นอนคุณเชียงเนี่ยหนูมีกี่เส้นลูกตอนนี้ละ10เส้นถึงไหม
2: มีเยอะค่ะมีเยอะ
1: มีเยอะพี่ขอญาตเหมา
2: ได้
1: เพราะว่าเดี๋ยวเขาชอบกินมากเขาคือเป็นลูกค้าคุณเชียงตัวยงมันน้อยเนื้อแน
2: ่
1: นสเปคเลยอ่ะจัดไปคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานข้าวขยำหมูทอดไข่ดองของร้านหมูทอดปังๆต่อนะคะไปมา

0: ตูดิโอส่วนคุณกระต๊อบพิธีกรชายสุดหล่อกับเมนูจานนี้
1: จัมโบ้โอโหยกร้านค่ะ
0: เดี๋ยวจะเอาไปฝากนะจ๊ะเอาวันนี้กับจานเด็ดวันใหม่ยุ้ยกับน้องฟ้าลาไปก่อนกินต่อละมีความสุขจังเลย

0: อ่ะรับมอบนะครับคุณยุ้ยชไมพรแหมนี่รายการเนี่ยประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยพูดถึงผมไปไม่รู้แล้วกี่นาทีนะพูดถึงเลยเนี่ยอ่ะรับแล้วอันนี้จานจัมโบ้อะไรสักอย่างเมื่อกี้คุณยุ้ยเขาพูด
1: จัมโบ้โอ้โหจานเด็ดอะไรสักอย่างแต่ว่ายิ่งใหญ่จริง
0: ยิ่งใหญ่พีดูสิก็จะมีแบบเป็นหมูชุบแป้งทอดใช่ไหม
1: ค
0: ุณเชียงหมูยอนะฮะแล้วก็มีไข่ต้มนี
1: ่ก็คือใครที่เป็นสายแบบกินอิ่มนะกินเต็มที่จานนี้ได้เลย
0: กินเสร็จไม่ต้องไปไหนแล้วนอนอิ่ม
1: แล้วก็มีอีกเมนูนึงนะคะก็คือเป็นข้าวขยำข้าวขยำหมูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มีไข่ดองนะคะอยู่ตรงกลางด้วยโอ้โห
0: ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะพิ
1: มพ์อันนี้พี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะเออน่าสนใจมากแล้วเขาก็บอกว่าวิธีการกินเนี่ยคือนำน้ำราดปรุงรสไปขยำกับข้าวเนี่ยแล้วก็มีเครื่องเคียงรอบๆแบบนี้มีผักเอ่ยอะไรเอ่ยมีหมูทอดก็มาขยำกันออนท็อปด้วยไข่ดองแล้วคิดดูตอนที่ไข่เยิ้มๆอ่ะแล้วเข้าปากคุณผู้ชมยามเช้านี่พูดไปก็คือน้ำลายจะไหลนะเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหเนี่ยมันเผ็ดที่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมมันเผ็ดฟันจริงๆ
0: มันเผ็ดฟันจริงๆนะครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมอยากกินแบบหมูทอดล้วนๆเองเนี่ยทางร้านเองก็
1: ม
0: ีน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ข้าวขยำหมูหมูที่เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ทางน้องฟ้าบอกว่าคัดสรรเป็นอย่างดีแล้วก็ตั้งใจเลือกมาเลยเนี่ยคุณดูสิน้องพีนดูสิ
1: อ
0: ันนี้คือหน้างานนะหน้างานยังขนาดนี
1: ้แล้วเวลาทอดใหม่ๆอ่ะมันกรอบมันหอมนะ
0: และแน่นอนนะครับที่ร้านเองเขาก็มีผักมาให้เรารับประทานด้วย
1: กินไง
0: ด้วยแล้วก็ควรจะกิน

0: นะครับเพราะว่าพวกหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันใช่ไหมเราต้องใช้เขาเรียกว่าไฟเบอร์อะไรเงี้ยเป็นการดูดซับน้ำมันแล้วก็กวาดน้ำมันมีต้มด้วยนะ
1: มีต้มนี่ไงอันนี้ต้มแซ่บหรือเปล่าคะ
0: น่าเป็นต้มแซ่บนะฮะน้ำจิ้มเขาก็มีอีกหลายสูตรทางร้านมีทั้งน้ำพริกกะปิน
1: ะ
0: น้ำซุปก็มีให้ผักสดก็มี
1: แล้วผักหลายชนิดมากค่ะพี่ต๋อ
0: ถูกต้องอิ่มหลักร้อยนะฮะแต่อร่อยหลักพัน
1: ว้าว มีน้ำซุปด้วยสำหรับใครนะคะที่ทานเผ็ดแล้วอยากจะกินน้ำซุปนะคะประกอบกันก็มีเหมือนกันงานนี้เราก็ส่งตรงมาเลยนะคะหลายท่านบอกว่าฝากกินเผื่อด้วยนะ อยากชวนไปกินเอง
0: ไปที่ไหน
1: สาขาตลาดราชพฤกษ์นะคะหมู่บ้านเมืองเอกรังสิตค่ะเขาบอกว่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มหยุดในวันพฤหัสบดีที่2แล้วก็ที่4ของทุกเดือนนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่ามีใจรักในหมูทอดของทอดชอบแบบนี้อยากจะไปชิมกันก็เชิญได้เลยนะคะเขาบอกว่าเป็นความตั้งใจของเจ้าของร้านหรือว่าน้องฟ้าจริงๆตัวเขาเองเนี่ยก็ชอบหมูทอดอยู่แล
0: ้
1: วเวลาเราขายอะไรที่เราชอบเราก็จะรู้ไงว่าแบบไหนที่มันอร่อยแบบไหนที่ตัวเรายังชอบลูกค้าก็น่าจะชอบ
0: เดี๋ยวจะสับสนกัน2สาขาเขามีหลายสาขาแต่ว่าสาขาที่เราไปนำเสนอหรือคุณยุ้ยไปถ่ายให้เนี่ยคือที่ตลาดราชพฤกษ
1: ์
0: นะแต่เขามีสาขาที่หมู่บ้านเมืองเอกรังสิตด้วยคุณผู้ชมไปกันได้ทั้ง2ร้านเนี่ยก็เปิด10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะอย่างที่น้องพินบอกเมื่อกี้คือพฤหัสที่2ของ4ทุกเดือนเขาจะหย
1: ุดพฤหัสที่2แล้วก็พฤหัสที่4ก็คือสัปดาห์ที่2กับสัปดาห์ที่4ของเดือนเขาหยุดนะคะ
0: โอเคครับ
1: ใครที่สนใจก็แวะไปชมแวะไปชิมอุดหนุนของไทยกันได้ค่ะมีโอกาสเดี๋ยวพี่ไปชิมให้นะ
0: อยู่แถวบ้านนะ
1: อยู่ใกล้ๆบ้านเรา
0: ทางบ้าน
1: แวะไป
0: แต่ว่าจะไปทันหรือไปเรื่องนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีเมนูเด็ดๆแบบนี้อยากเอามานำเสนอในจานเด็ดวันใหม่กับเราในวันใหม่เรตตี้ก็สแกน QR code เลยหรือแอดไลน์ก็ได้คุณผู้ชมครับที่แอดไทยพีบีเอสนะครับแล้วก็ส่งเรื่องราวของคุณมาเมนูไหนก็ได้ข้าวหวานเครื่องดื่มเครื่องปั่นขนมไทยขนมฝรั่งเอามาให้หมดเลยเดี๋ยวพวกเราจัดการนำเสนอให้ครับ
1: มาลุ้นเป็นผู้โชคดีกันค่ะคุณผู้ชมคะกินอิ่มอร่อยแล้วมาเสิร์ฟยิ้มเสิร์ฟความสุขกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยหลายคนรู้ว่าบรรพบุรุษในยุคก่อนกาลเรามียุคไดโนเสาร์แล้วเขาก็ไปหมดแล้วล่ะนะคะปัจจุบันนี้เข้าสู่ศตวรรษที่20แล้วนะคุณผู้ชมแต่เรายังเห็นไดโนเสาร์อยู่ไดโนเสาร์มาเป็นรูปแบบไหนไม่รู้แต่เขาไปบุกกันที่สวนเบญจกิติค่ะ
2: ไดโนเสาร์กัดไหมกัดไหม
3: ไม่กัด
2: ไม่กัดไม่กัดไม่กัดอันนี้ใส่ดีมาก
1: เดี๋ยวรอดูความน่ารักของไดโนเสาร
2: ์ไดโนเสาร
0: ์เนี่ยเหรอเนี่ยเหรออ
1: ันนี้คือไดโนเสาร์ใช่ไหม
0: นี่คือแบบตอนที่อ่านโปรยเนี่ยพี่คิดว่ามันต้องเป็นหุ่นยนต
1: ์รอดูตัวใหญ่ๆแบบบิ๊กบึ้ม
0: หุ่นยนต์ไดโนเสาร์หรืออาจจะใส่เป็นมาสคอตเป่าลมแต่นี่ก็เป่าลมเหมือนกัน
1: เป่าลมแต่แบบเข็นได้
0: คืออะไรไหนเล่าซิไหนเล่าซิ
1: ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่สวนเบญจกิติค่ะคุณผู้ชมกิจกรรมวิ่งกับไดโนเสาร์มีคนเอาไดโนเสาร์ไปเองจากบ้านนะแล้วก็ลงทะเบียนรับฟรีที่งานก็มีด้วยเหมือนกันสำหรับใครที่ไปออกกำลังกายนะคะก็พากันเดินเล่นกับน้องไดโนเสาร์อย่างน่าเอ็นดูขอโทษนะคะตัวข้างหน้าไดโนตัวข้างหลังไดโนเสาร์แล้วตัวข้างหน้าชีบ่าหรือเปล่า
0: ชีบ่า
1: ตัวเท่ากัน
0: เป็นหมานะฮะ มีหลายแบบนี่ใช่ไหมในงานเนี่ยเขาก็ต่างคากันไปนะครับคือมีให้ยืมใช่ไหม
1: มีให้
0: เช
1: ่าม
0: ีให้เช่านะฮะชาวเน็ตเนี่ยเขาก็ออกมาบอกถึงความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องไดโนเสาร์แล้วก็คนที่ได้มาออกกำลังกายกับไดโนเสาร์เนี่ยหลายคนมองว่าคนไทยเนี่ยไปเรื่อยมากรุ่นนี้เลี้ยงง่ายไร้เสียงหรือแม้แต่บางคนก็แซวว่าโตๆกันแล้วนี่ซื้อจากไหนหรออยากซื้อด้วย
1: มีหลายคนคอมเมนต์นะแล้วเดี๋ยวนี้เขาชอบมีแบบคอมเมนต์ว่าเจน Y อ่ะ
0: เจน Y เมื
1: ่อไหร่จะโต
0: เราเคยโตแล้วแต่ไม่เวิร์กเราก็ขอเป็นเจน Y แบบไม่โตแล้วกัน
1: พอถึงช่วงอายุหนึ่งที่มีเงินซื้อของเล่น
0: เราก็จะทำแบบเนี้ย
1: เราก็เลยขออนุญาตตามใจตัวเอง
0: อีเวนต์หรือคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยมาจากพวกเจน Y
1: จริง
0: เป็นคนวัย
1: เจน Y หรือเปล่า
0: เจน Y คุณเชื่อผม
1: เด็กๆเขาแซวนะแบบเนี้ยเจน Y แน่นอนมันเป็นความสุขความสนุกไงบางคนอยากหาสีสันหาแรงบันดาลใจบางทีไม่รู้จะไปวิ่งกับใครดีนะฮะอยากออกกำลังกายไปวิ่งคนเดียวแล้วก็มีน้องไงมีน้องเป็นเพื่อน
0: ผมว่ามันดูยากกว่าวิ่งคนเดียวอีกนะ
1: อาจจะทำเวลาได้ประมาณหนึ่งอ่ะถ้าอยากทำเวลาได้เร็วหน่อยก็วิ่งน้องอุ้มไปด้วย
0: แต่วันก่อนผมไปวิ่งกับคุณชมพู่มาที่สวนเบญจกิตินั่นแหละตรงข้างศูนย์ประชุมของท่าสิริ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: โอ้ขนาดฝนตกคนยังวิ่งอยู่เลยอ่ะหนู
1: จริงเหรอคะรวมถึงพี่ด้วยหรือเปล่า
0: พี่ไม่ เดี๋ยว
1: เขาสู้ฝนกันมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: เขาฝรั่งอ่ะถ่ายไปเพราะว่าฝรั่งเวลาฝนตกเขาก็จะหยุดวิ่งใช่ไหมเขาไม่เห็นคนไทยเขาถ่ายลงโซเชียลเขาบอกทำไมคนไทยชิลจัง
1: ชิลมาก
0: เต้นแอโรบิกฝนตกก็ยังเต้นอยู่อะไรเงี้ย
1: สู้ต่อนะคะนี่งานนี้ก็มีหลายคน

0: ก็มาทำคอนเทนต์เอายกมือถือยกกล้องขึ้นมาถ่ายกันเพียบเหมือนกันเป็นสีสันนะเดี๋ยวนี้คือแต่เอาจริงๆสวนเบญจกิติเนี่ยคุณผู้ชมเขามีสวนที่เป็นสวนสวนเดิมแล้วก็สวนที่เป็นสวนป่าซึ่งสวนที่เป็นสวนป่าเขาก็จะมีโซนที่เป็นด็อกพาร์คจริง
1: ๆให้หมาวิ่งได้เลย
0: อันนี้คือเป็นลูกโป่งใช่ไหมเป็นหุ่นยนต์เป็นตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวจริงก็
1: มาได้
0: ไปเดินเล่นกันได้พาน้องไปได้ที่ด็อกพาร์คแต่ว่าถ้าจะไปโซนอื่นอันนี้อาจจะต้องดูแล
1: เขาจะมีป้าย
0: แล้วก็ดูด้วยว่าไปได้หรือเปล่าน
1: ะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ความสะอาดนะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยไปสวนเบญจกิตินะครับไปกันได้ก็คือไปลงตรงรถไฟฟ้าสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ
0: ์
1: นะครับแล้วก็ไปหรือจะเอารถไปแล้วก็ไปจอดในห้างสรรพสินค้าแถวนั้นแล้วก็เดินไปนิดหน่อย
0: หรือถ้าใครอยากจะทำระยะมาได้เลยจากสวนลุมเขามีสะพานเขียว
1: ก็วิ่งข้ามสะพาน
0: วิ่งข้ามสะพานข้ามถนนมาเลยค่ะมาโผล่ที่สวนเบญจกิตินะคะงานนี้สะดวกชวนกันออกกำลังกายแล้วก็เสิร์ฟยิ้มเช้านี้กันค่ะ
1: เดี๋ยวจะพยายามหาคลิปที่เป็นสวนสาธารณะของต่างจังหวัดบ้างเอาใครอยากส่งประกวดได้นะเพราะเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์วิ่งกันปลายปี
0: อ๋อใช่
1: เผื่อคุณผู้ชมมีคอนเทนต์ของสวนสาธารณะในจังหวัดของท่านเนี่ยก็ส่งมาเผื่อจะได้มีคนที่เขาตามทำระยะเนี่ยจะได้เปลี่ยนที่บ้างเผื่อเขาเบื่อที่เดิม
0: โอ้บางทีเราต้องเปลี่ยนบรรยากาศนะแล้วก็ชวนกันไปนะคะหลายจังหวัดจะได้มีพื้นที่สีเขียวออกกำลังกายแบบนี้เยอะๆค่ะ
1: ครับอ่ะสองเรื่องผ่านไปคุณผู้ชมครับไปต่อกันในช่วงสีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยติดตามมาต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับคุณผู้ชมครับเช้าวันพุธวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันหน่อยนะคะ
1: ก็รักทายหลายท่านนะคะที่ส่งข้อความมาในโซเชียลมีเดียนะคะขอบคุณมากเลยบอกว่าเชียร์น้องเนเน่ไปด้วยแต่ไม่ทิ้งเราดูพวกเราเปิด2จอแบบสตรีมมิ่งไปเลย
0: เขาบอกว่าปกติเขาดูเราทุกวันนะแต่วันนี้ขอเปิดเนเน่ตีคู่ไปด้วยเพราะอยากส่งกำลังใจ
1: ค่ะน่ารักมากๆนะส่งหัวใจให้คุณผู้ชมด้วยเหมือนกันนะคะพาไปลงใต้กันสักหน่อยนะคุณผู้ชมคะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะงานนี้เขามีเทศกาลกินเจประจำปี2569ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็อร่อยอร่อยเที่ยวเมืองเบตงไปด้วยกันค่ะงานนี้นะคะเทศบาลเมืองเบตงร่วมกับมูลนิธิสว่างเบตงธรรมสถานสมาคมชาวจีนชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะจัดกิจกรรมเทศกาลกินเจประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่เพื่อสืบสานประเพณีที่อยู่คู่กับเมืองเบตงมาอย่างยาวนานนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จัดในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมค่ะบริเวณหน้าศาลเจ้าแปะกงสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงภายในงานนอกจากจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมถือศีลกินเจละเว้นอบายมุขเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังมีกิจกรรมสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองเบตงด้วยค่ะ
0: หนึ่งในกิจกรรมสำคัญครับก็คือการเปิดโรงทานอาหารเจให้กับประชาชนเนี่ยได้กินฟรีตลอด9วันครับวันละ2มื้อทั้งมื้อกลางวันนะครับ 11:30 นถึง 13:30 นและอีกช่วงนึงคือมื้อเย็นครับ 17:30 นถึง 19:30 นนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมทางศาสนาการสาธิตการทำอาหารเจรวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักเรียนนักศึกษาในสมาคมต่างๆด้วยครับ
1: ส่วนไฮไลท์ที่หลายคนนะคะรอชมก็คือวันที่14ตุลาคมค่ะกับพิธีแห่รอบเมืองนะคะแห่พระรอบเมืองเป็นกิจกรรมสำคัญของเทศกาลกินเจเบตงที่จะได้เห็นขบวนพิธีกรรมและความศรัทธาของคนในชุมชนที่ร่วมกันสืบทอดประเพณีเทศบาลเมืองเบตงและผู้จัดงานนะคะก็เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจค่ะมาร่วมงานกันได้เพื่อสัมผัสบรรยากาศเทศกาลกินเจพร้อมร่วมทำบุญและสนับสนุนโรงทานไม่ว่าจะเป็นข้าวสารผักน้ำดื่มเส้นหมี่หรือว่าอาหารเจแห้งก็ตามค่ะ
0: ใครมีโอกาสไปเบตงนะครับช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ก็แวะเวียนไปเยี่ยมชมเยี่ยมกินเทศกาลกินเจอิ่มบุญอิ่มใจพร้อมสัมผัสกับอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของเบตงได้เลยที่สะท้อนทั้งศรัทธาวัฒนธรรมและความร่วมมือของคนในชุมชนเบตงเนี่ยอยู่ใต้สุดแต่อีเวนต์เขาเยอะ
1: ใช่ค่ะเราคึกคักจริงๆนะ
0: ตั้งแต่ต้นปีมาอะไรกันเราอ่านอ่ะอีเวนต์เบตงอ่ะมีมาให้เที่ยวตลอด
1: หลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองของ3จังหวัดชายแดนใต้ด้วย
0: ไปกันได้นะ10ถึง18นะครับ9วัน1ศรัทธาไปแข่งเรือกันต่อครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะพูดถึงเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็ลำน้ำเนี่ยไม่ใช่แค่กับไทยนะอย่างเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันนี่ในทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันครับคุณผู้ชมครับเป็นการแข่ง

0: ขันให้ได้มีการจัดงานประเพณีแล้วก็วัดกันครับว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งสายน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงครับนี่บึ๊ดจ้ำบึ๊ดนี่คือบริเวณแถวถนนข้าวเม่าริมโขงอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะครับหลังจากที่เทศบาลเมืองบึงกาฬเนี่ยเขาร่วมกันกับจังหวัดบึงกาฬจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ครั้งที่26ครับที่สนามแข่งขันเรือยาวริมแม่น้ำโขง
1: ค่ะท่ามกลางบรรยากาศคึกคักนะคุณผู้ชมดูสิคะมีทั้งประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวนะคะชาวไทยแล้วก็ชาวสปป.ลาวเขาก็เดินทางมาร่วมชมกันค่ะแล้วก็ส่งแรงเชียร์กันอย่างเนืองแน่นเลยโดยเฉพาะในการแข่งขันประเภทเรือยาวขนาดใหญ่50ถึง55ฝีพายก็จำนวนคนเยอะทีเดียวนะคะประเภททั่วไปซึ่งเป็นรายการชิงถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติผลการแข่งขันค่ะก็ปรากฏว่าทีมเรือขวัญตระกูลนาวาจากบ้านนาโพอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศไปได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทส่วนทีมเรือเจ้าพ่อคำแดงค่ะบ้านกล้วยอุดมเมืองปากสันแขวงบริคำไซสปป.ลาวก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศนะคะส่วนทีมเรือไกทองเจริญสุขค่ะจากแขวงบริคำไซสปป.ลาวก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2รับเงินรางวัล 80,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศค่ะ
0: คุณธนาพงษ์แสนสุภาครับนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬในฐานะประธานในพิธีเนี่ยก็ได้ทำการอัญเชิญถ้วยพระราชทานมอบให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศและคณะผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬครับร่วมมอบรางวัลแก่ทีมเรือที่ได้รางวัลทุกรางวัลท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีและความปลื้มปิติของทีมเรือที่ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองครับซึ่งตลอดทั้ง3วันของการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่26นี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวบึงกาฬและสปป.ลาวครับที่จัดร่วมกันมาอย่างยาวนานรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ล้ำค่าในลุ่มแม่น้ำโขงยังเป็นการส่งเสริมความฮักแพงสามัคคีของชาวแขวงบริคำไซและชาวจังหวัดบึงกาฬที่ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยครับ
1: น่าสนุกเนาะน้ำกำลังแบบเยอะเลยอะค่ะ
0: น้ำเชี่ยวเลยล่ะ
1: พาไปดูงานดีๆกันบ้างดีกว่าพี่ต๊อบคือทุกวันนี้ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์มันเยอะมากขายทั้งในร้านค้านะคะในช็อปต่างๆรวมไปถึงในออนไลน์ด้วยหลายผู้บริโภคหลายคนก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาแหละว่าซื้อไปแล้วนะคะถูกต้องตามกฎหมายมีความปลอดภัยงานนี้ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องของผลผลิตแล้วก็วัตถุดิบท้องถิ่นที่ถูกต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้พร้อมยกระดับมาตรฐานสู่สากลนะคะในงานอย.Quality Award 2569ค่ะ
0: เห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดตับเต่าและไข่มดแดงครับผลผลิตจากชุมชนในจังหวัดยโสธรได้ถูกมาแปรรูปน้องพีนเอามาพัฒนาใส่บรรจุภัณฑ์เนี่ยเพื่อยืดอายุและเพิ่มมูลค่าโดยเฉพาะเห็ดโคนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋องที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นครับ อย่างเช่นเดียวกันกับพวกส้มแขกนะครับจากจังหวัดนราธิวาสที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยนี่เขาเอามาทำเป็นเครื่องดื่มนะครับก็มีนะจากส้มแขกอบแห้งเป็นเครื่องดื่มโซดารสส้มแขกช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เกษตรกร
1: อ๋อมีหลายอย่างเลย
0: มีเบอร์เกอร์ก็มีนี่ไง
1: ค่ะไม่น่าเชื่อนะเอาของท้องถิ่นมาทำได้หลายแบบนะคะขณะที่จังหวัดสกลนครก็มีการแปรรูปเนื้อโคขุนภูพานเป็นไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานค่ะแบบนี้ไงส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนำขิงมาแปรรูปเป็นขิงแผ่นกรอบรสโนริสาหร่ายค่ะมีขิงอบน้ำผึ้งมะนาวด้วยนะสะท้อนการนำวัตถุดิบในพื้นที่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนค่ะทางด้านเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาระบุค่ะว่าอย.จะเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้สามารถพัฒนากระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐานมีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้แข่งขันได้ในตลาดที่กว้างขึ้นค่ะ
2: ค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานนะคะที่ดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนคนไทยเราขอนะคะการันตีนะคะแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนคนไทยว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพ

0: ะที่อย.อนุมัติอนุญาตแล้วก็สถานประกอบการที่เราอนุมัติอนุญาตไปเป็นสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานมีความปลอดภัยขณะเดียวกันรางวัลอย. Quality Award ก็เป็นการการันตีให้เห็นว่าสถานประกอบการที่ดีมีคุณภาพนะคะแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอีกนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชน
1: และในปีนี้ครับอย. Quality Award 2026เนี่ยก็มีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นรวมทั้งหมด119รางวัลครับโดยก็เน้นย้ำว่าการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไทยนั้นจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกครับ
2: เดี๋ยวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ได้รับการยกระดับเยอะเลยได้เห็นที่ไหนก็อุดหนุนกันนะคะและที่สำคัญถ้าเกิดว่ามีตราของอย.การันตีเนี่ยผู้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมากันที่เรื่องของไทยประดิษฐ์คิดเก่งครับถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะมีเศษขยะต่างๆเนี่ยนะครับที่หลุดมาจากการทำโปรเจกต์ต่างๆนะในแง่ของสารเคมีบางชนิดที่มันอาจจะทำลายยากเราก็เลยต้องใช้ประโยชน์จากมันยกตัวอย่างอย่างฝุ่นจากอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมนะครับวันนี้จะมีการจัดการฝุ่นเหล็กครับโดยการใช้พัฒนาแล้วก็เทคโนโลยีเอามาใช้ประโยชน์ในการกระบวนการบำบัดอากาศปนเปื้อนและลดของเสียเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงไทยประดิษฐ์คิดเก่งเลยครับ

รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เนี่ยเราดูเรื่องการบริหารจัดการวัตถุดิบทั้งวัตถุดิบจากแร่แล้วก็วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิลคราวนี้ทางผู้ประกอบการนะครับก็มีของเสียจากภาคอุตสาหกรรมอย่างหลายส่วนมาให้เราให้คำปรึกษาในการที่จะพัฒนาแล้วก็วิจัยเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ฟูลเหล็กตัวนี้ครับก็จะมีโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพวกเศษเหล็กต่างๆในการที่จะตัดเฉือนแล้วก็บดเศษเหล็กพวกนี้เพื่อเอาเศษตรงนี้ไปเข้าสู่กระบวนการหลอมใหม่ซึ่งในกระบวนการเหล่านั้นนะครับจะมีระบบบำบัดอากาศที่รองรับในกระบวนการเหล่านั้นอยู่ก็จะเกิดกระบวนการเนี่ยมันจะเกิดฝุ่นเกิดขึ้นก็จะไปอยู่ดักจับที่ในระบบอากาศในระบบบำบัดอากาศเหล่านั้นครับซึ่งปัจจุบันนะครับโรงงานนะครับเขาก็มีการเอาฝุ่นตัวนี้ไปจัดการโดยวิธีการฝังกบนะครับก็ทำให้สูญเสียเนี่ยแมทเทียลวัตถุดิบที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับทางทีมวิจัยแล้วก็ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เนี่ยก็เลยเข้าไปให้คำปรึกษาในการนำตัวนี้ไปใช้ประโยชน์โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีระบบในการที่จัดการเรื่องฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอยู่แล้วก็จะเป็นระบบปิดทั้งหมดเลยและฝุ่นเนี่ยมันจะถูกจัดเก็บด้วยระบบปิดในระบบบำบัดอากาศวิธีการจัดการก็คือฝุ่นตัวนี้มันมีองค์ประกอบหลักๆก็คือเหล็กแล้วก็สังกะสีซึ่งเหล็กแล้วก็สังกะสีตัวนี้มันเป็นวัสดุที่มันมีมูลค่าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในระบบบำบัดอากาศนะครับที่โปรเซสเกี่ยวกับการจัดการตัดเหล็กในการหลอมเหล็กพวกนี้มันจะเกิดฝุ่นเกิดขึ้นฝุ่นเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในแบ็กฟิลเตอร์เรียกว่าแบ็กฟิลเตอร์ครับเมื่อเราวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วเนี่ยเราพบว่าฝุ่นส่วนใหญ่ครับมันก็จะมีองค์ประกอบของเหล็กเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็องค์ประกอบของสังกะสีอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าเหล็กในอุตสาหกรรมในบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กกาวไนหรือว่าเหล็กชุบสังกะสีมันจะมีสังกะสีซึ่งมีโลหะที่ค่อนข้างมีมูลค่าพอสมควรเมื่อเราวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วเห็นว่ามันเหมาะสมที่จะเรามาไปรีไซเคิลได้เพื่อผลิตเป็นสังกะสีออกไซด์ใหม่เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่านโยบายในปัจจุบันนะโรงงานส่วนใหญ่เนี่ยก็มีนโยบายเรื่องของ Zero Waste to Landfill นะจากเดิมฟูลเหล็กตัวนี้เขาจัดการด้วยวิธีการฝังกบปัจจุบันเมื่อมีวิธีการเอาไปรีไซเคิลแล้วก็เอาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยฟูลเหล็กตัวนี้จากเอาไปฝังกบก็ถูกเอาไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมก็ตอบสนองกับนโยบายของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆในการที่จะเข้าสู่ Zero Waste to Landfill หรือเรื่องของ Carbon Emission ในการที่จะลดคาร์บอนจากสถานประกอบการตัวเองนะครับจริงๆระบบบำบัดอากาศนะครับเป็นโปรเซสเดียวกันแต่ว่ามันจะมีออกอยู่2กระบวนการก็คือแบบแรกเนี่ยมันจะเป็นถุงกรองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฝุ่นแบบแห้งจะมาจากถุงกรองและมีระบบบำบัดอากาศแบบเปียกเราจะมีการสเปรย์น้ำอีกรอบนึงเพื่อเมคชัวร์ว่าระบบบำบัดอากาศเนี่ยบำบัดได้ 100% นะครับตัวนี้ก็จะมีฝุ่นออกมาอีกแบบนึงก็จะปนเปื้อนกับน้ำนะครับก็จะเป็นฝุ่นเหล็กแบบเปียกแล้วก็ฝุ่นเหล็กแบบแห้งซึ่งทั้งสองเนี่ยองค์ประกอบทางเคมีเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันสามารถที่จะไปรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นซิงค์ออกไซด์ได้เหมือนกันทางตัวนี้ก็จะเป็นซิงค์ออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลจากฝุ่นเหล็กนะครับส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็คือเป็นเสล็กที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเวลโปรเซสก็คือกระบวนการผลิตซิงค์ออกไซด์นี่ครับเสล็กตัวนี้ก็องค์ประกอบหลักก็คือเป็นเหล็กเป็นหลักนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้นะครับถ้าผู้ประกอบการสนใจที่แบบว่าในภาคอุตสาหกรรมของตัวเองในบริษัทของตัวเองมีของเสียเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝุ่นก็ดีหรือว่าอื่นๆก็ดีตะกอนน้ำเสียก็ดีก็ติดต่อมาที่กองนวัตกรรมวัตถุดิบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ได้เลยทางกรมเนี่ยก็จะมีทีมนักวิจัยทีมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆเนี่ยเข้าไปคอนซัลท์ให้กับที่ปรึกษาให้กับที่โรงงานเลยนะครับเพื่อที่จะดูแนวทางว่า

0: บบอากาศเนี่ยก็สามารถที่ติดต่อไปที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแน่ได้เลยนะครับกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
1: แน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำให้เราเห็นถึงความพยายามนะครับของทีมนักวิจัยที่อยากจะลดขยะไม่ใช่แค่รีไซเคิลแต่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนี่คือไทยประดิษฐ์คิดเก่งของเราวันพุธวันนี้ครับ
2: ค่ะพาไปดูต่อเนื่องในเรื่องของสุขภาพกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเรื่องของปัญหากระดูกสันหลังนะคะหลายท่านอาจจะเคยรู้สึกปวดหลังบางทีร้าวลงขาไปแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเกิดภาวะกระดูกสันหลังคดแล้วแน่นอนส่งผลกระทบในชีวิตประจำวันค่ะพาไปดูนะคะกิจกรรมนะคะของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะจัดงาน CRA Move Forward ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลกระดูกสันหลังพร้อมนำเสนอนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่จะเข้ามาช่วยในความแม่นยำของการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะใครปวดหลังงานนี้คุณผู้ชมมาดูกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะจากกิจกรรม CRA Move Forward ก้าวใหม่ของการรักษาผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อทุกก้าวที่มั่นใจให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกระดูกและข้อรวมถึงแนวทางรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังค่ะ
1: ภายในงานก็มีทีมแพทย์เฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพครับร่วมให้ข้อมูลตั้งแต่การตั้งข้อสังเกตเตือนของโรคการวินิจฉัยและเลือกแนวทางการรักษาไปจนถึงการฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษาโดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่เอามาจัดแสดงครับก็คือหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังครับซึ่งทำหน้าที่คล้ายระบบนำทางที่ช่วยให้คุณหมอนั้นวางแผนและกำหนดตำแหน่งการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำขณะที่การตัดสินใจและควบคุมการผ่าตัดเนี่ยก็ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของศัลยแพทย์ครับ
2: สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้และมีความเหมาะสมสำหรับการผ่าตัดแผลเล็กนะคะเทคโนโลยีดังกล่าวก็สามารถนำมาทำงานร่วมกับเทคนิคการผ่าตัดเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อเนื้อเยื่อรวมถึงอาจช่วยลดขนาดแผลการเสียเลือดและความเจ็บปวดโดยแพทย์ก็จะพิจารณาวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรายค่ะ
1: นอกจากการรักษาแล้วครับภายในงานยังถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ป่วยในต่างช่วงวัยครับทั้งผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาภาวะกระดูกสันหลังคดและผู้สูงอายุที่มีการปวดร้าวลงขาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการการดูแลตั้งแต่ก่อนการรักษาไปจนถึงการกลับมาใช้ชีวิตในประจำวันครับ
2: สำหรับนะคะหลังผ่าตัดทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักเวชศาสตร์การกีฬาแนะนำการฝึกทรงตัวรวมถึงการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยกลับไปเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างปลอดภัยโดยระยะเวลาในการฟื้นตัวก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดของการผ่าตัดรวมไปถึงเรื่องของอายุสุขภาพและก็ร่างกายของแต่ละคนด้วยค่ะคุณผู้ชม
1: เดี๋ยวนี้คือดูเอาไว้เป็นไปได้อย่าไปใช้
2: อย่าไปใช้ทุกวันนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์เขาไปไกลมากการผ่าตัดอาจทำให้การบาดเจ็บมันน้อยลงแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องไปรบกวนคุณหมอดีกว่า
1: ถูกต้องอย่างวันนั้นเนี่ยคุณหมอเขามาสัมภาษณ์ในรายการอะไรแหละคุณหมอที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยเขาบอกว่าวิธีที่จะช่วยถนอมกระดูกทุกส่วนร่างกายนะ
2: คือ
1: ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื
2: ้อ
1: เพื่อให้กล้ามเนื้อพยุงสังเกตเวลาคนผู้สูงวัยเขาปวดขาปวดเข่าเนี่ยเพราะกล้ามเนื้อเขาไม่มีดังนั้นใครมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ตอนนี้ยังออกกำลังกายทันนะครับชวนกันไปออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อกันด้วยไปกินขนมกันต่อคุณผู้ชมครับพาไปกินขนมถ้วยหอมกะทิตลาดแห่งนี้คือตลาดก้งโค้งหอมครับเขาบอกว่าหลายๆคนอยากจะลองกินยังไม่เคยลองชิมตลาดนี้จะอร่อยแค่ไหนกะทิที่เขาใช้จะเข้มข้นสะใจไหมไปเลยครับ

0: าที่ตลาดก้งโค้งอยุธยาทั้งทีเขาบอกว่าถ้าไม่มาเช็คอินร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงกับการรับประทานขนมถ้วยที่ราคาถูกมากๆเพียงแค่5บาทเท่านั้นและนั่งกินเหมือนมานั่งนึ่งเป็นเพื่อนแม่เลยตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมกับร้านขนมถ้วยลุงส่งนะคะอยู่กับแม่ส่งแม่ส่งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: แม่ส่งจ๋าขายมากี่ปีแล้วจ๊ะ
1: ปี49
0: ก็คือเริ่มเดบิวต์มากับตลาดเลยตั้งแต่วันแรกนะคะขนมถ้วยที่ได้มาสูตรเนี่ยได้มายังไงคะ
1: สูตรของพ่อค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือลุงส่งคือคุณพ่อนะคะแม่ส่งคือลูกของลุงส่งอีกทีนึงสูตรนี้มีมากี่ปีแล้วคะ
1: ก็ตั้งแต่พ่อขายในหมู่บ้านอาบขายแล้วก็พอพ่อเสียหลานชายก็ทำต่อ
0: วันเป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะคะ
1: รุ่นสอง
0: รุ่นสองเอาจุดเด่นทำไมใครๆก็ต้องมานั่งกินที่นี่เพราะว่าหนูเห็นภาพ

0: ไวรัลจะต่างชาติมาจะคนไทยมาโพสต์ลงเนี่ยก็คือนั่งเรียงกันตรงนี้เลยแล้วก็มือถือขนมถ้วยช้อนตักกันแบบคนละชาม2ชามคนละถ้วย2ถ้วยแล้วแต
1: ่ที่ร้านจะทำเป็นกะทิสดค่ะ1ทำเองใหม่สดสดทุกวัน
0: อ๋อทำเองเลยทุกขั้นตอน
1: เองค่ะทำเองทำกะทิเอง
0: ทำไมขายแค่5บาทได้คะแม่
1: ก็ขายราคานี้ก็แพงแล้วลูกคนมาตั้งไกลขับรถมาหาก็ไกลแล้วขายแค่5บาทก็แพงแล้วล
0: ูกโอยดูนะคุณผู้ชมหัวจิตหัวใจอ่ะเห็นใจคนอื่นขับรถมาหาน้ำมันมันแพงก็เลยขายเนี่ยแหละ5บาทไม่เคยขึ้นราคาเลย
1: ไม่ขึ้นแต่ยังไม่ขึ้น
0: อุ้ยแต่ต้นทุนของมันเยอะนะแม่
1: ใช่
0: แต่ยังไม่ขึ้น
1: ยัง
0: วันนี้หนูจะมารับบทเมื่อมาถึงร้านขนมถ้วยลุงส่งอุตส่าห์มาตั้งแต่เช้านะเพราะว่าถ้าเกิดมาบ่ายเนี่ยพูดเลยไม่มีที่นั่งให้ชมัยพรหรอกอ่ะมาปุ๊บหนูทำไงบ้างแม
2: ่ต้องทานค่ะ
0: ยกมาเป็นถาดเลย
1: ทานเป็นถ้วยเดียวก็ได้ค่ะที่ร้านขายถ้วยเดียว1บาท5บาทถ้วยละ5บาท
0: ค่ะ
1: แล้วแต่ลูกค้า
0: แต่เนี่ยคืออุ่นมากคุณผู้ชมนี่ดูสิถ้วยอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าถ้วยตะไลใช่มั้ยแม่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถ้วยตะไลแล้วก็อยู่ในถาดแบบนี้นะคะนี่เอาต้องมีอาวุธในการกินด้วยทําไมให้มา2อันน่ะแม่อันเดียวก็พอนะอันเดียวพูดตรงๆนะคุณผู้ชมคือต้องมีคนอิจฉายุ้ยเป็นพิธีกรชายชื่อกระต๊อบนามสมมุติคือกระต๊อบอ่ะเวลาไปกินข้าวด้วยกันหรือไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะต้องมีขนมถ้วยวางไว้นะแม่เนาะเค้าเนี่ยจะชอบใส่ขนมถ้วยกินก่อนแต่คือแบบกระต๊อบโทษทีนะแข่งเรือแข่งพายนะอันนี้บุญวาสนาถ้วยละ5บาทนะขออนุญาตก่อนเนี่ยอุ้ยแม่หอมมากหอมมากจริงหอมมากแบบอยากให้แบบเป็นไฟบีอยากให้ได้กินตักดีกว่าอุ้ยลุกขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะดึงดึงดึงกะทิเค็มหอมหวานน้อยอร่อยมากไม่แปลกใจมาถึงนี่ใครจะกินถ้วยเดียวไม่มีอยู่จริงอร่อยมากแม่
1: ค
0: ่ะและอย่างเวลาคนซื้อกลับบ้านเป็นกล่องก็คือกล่องละ30
1: 30 6ถ้วยมี6ถ้วย
0: อ้าวมี
1: 6 5
0: ถ้วยละ5บาท
1: ถ้วย30บาท
0: ค่ะเก็บไว้ได้กี่วันจ๊ะแม
1: ่วันต่อวันลูก
0: อ๋อวันต่อวันเพราะว่ากะทิเป็นกะทิสด
1: กะทิสด
0: นี่แหละพี่สิไปคํานึงแล้วกันนะอันนี้แถมพอดีเมื่อกี้ตักแล้วมันไม่สวยอันนี้ตักแล้วสวยกว่าเคยมีคนกินเยอะสุดกี่ถ้วยแม่
1: มีค่ะซึ้งนึงชลบุรีมา 4-5 คนยกซึ้ง60ถ้วย
0: ฮะ
1: ซึ้งนึงมี60ถ้วย
0: ค่ะแล้วเขากินซึ้งนึงเลย
1: ค่ะ
0: 60ถ้วยอุ๊ยยอมกระต๊อบคุณต้องมาเองแล้วล่ะเอาจริงๆหอมหวานมันอร่อยแล้วอิ่มใจค่ะกับคอนเซ็ปต์แม่ถ้วยละ5บาทเองแม่สงขาถ้าอยากจะมาที่นี่เอาบอกคุณผู้ชมเข้าไปหน่อยค่ะแม
1: ่ก็เชิญชวนค่ะตลาดโก้โค้งว่านแสงสมนะคะถ้าอยากทานขนมถ้วยกะทิสดสดใหม่ๆนึ่งใหม่ๆร้อนๆทานมาที่ตลาดโก้โค้งเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: เนี่ยแล้วกะทินะคุณผู้ชมยังไม่จบยังไม่จบกะทินะยูบอกเลยเป็นร้านขนมถ้วยที่จริงใจถ้าถ้วยละ5บาทอ่ะคุณคิดว่าจะได้กะทิสักกี่มากน้อยแล้วคุณดูนะคือยูตักขึ้นมากะทิคือท่วมท่วมแล้วแบบกระต๊อบเขาชอบกินกะทิแบบเค็มๆอ่อนๆแบบอร่อยๆแต่ว่าไม่ซื้อไปฝากนะโทษทีอยากกินมาที่ตลาดก้องโค้งนะคะแล้วก็ขอไปคุณผู้ชมด้วยนะคะขอกินต่อกันละได้ละอร่อยมากๆ

0: แหมคุณยุ้ยครับรายการ10นาทีเรียกชื่อผมไปแล้ว5นาทีนะครับเดี๋ยวจะต้องตามไปคุณสักเทปหนึ่งนะจะได้ไม่ต้องเรียกอยู่นะครับผมเกรงใจคุณนะครับอร่อยละสินะใครที่อยากจะตามไปก็ตามแบบลอยคุณยุ้ยไปได้เลยนะครับช่วงท้ายรายการคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของภาพรวมกันหน่อยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของการหางานเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆนั้นเนี่ยก็หายากอยู่แล้วโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่จบใหม่เนี่ยความท้าทายมันก็คือตรงที่ว่าจบมาแล้วเรียนกันมาระยะ1 5ปี10ปีก็ว่ากันไปพอต้องออกมาใช้ชีวิตน้องพินวันนี้ต้องเข้าระบบการทำงานเน
1: ี่
0: ยความท้าทายมันเยอะมากบางคนหลุดออกจากระบบก็เยอะนะ
1: ใช่ค่ะซึ่งถ้าดูจากตัวเลขนะเขาบอกว่ายังมีกลุ่ม First Jobber ที่ว่างงานอยู่ไม่น้อยเลยโดยเฉพาะถ้าเทียบกับกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในวัยอื่นนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงคุณภาพ

0: พชีวิตและความมั่นคงในระยะยาวด้วยวันนี้เราเลยจะมาพูดคุยกันค่ะถึงรายละเอียดแล้วก็วิธีการที่จะช่วยสนับสนุนคนกลุ่มนี้ได้มากขึ้นอยู่กับเราวันนี้นะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์ณัฐเดชชุ่มปลั่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: ท่านถัดมาคุณอัธพลคู่กระสังจากแพลตฟอร์มสื่อสาธารณะเดอะสเปซค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับทีนี้ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้เราพูดถึงตัวเลขกันให้คุณผู้ชมเห็นภาพรวมกันก่อนจะได้ตกใจไปด้วยกันนะครับอัตราตัวเลขคนว่างงานของ First Jobber เนี่ยให้นิยามคำว่า First Jobber ก่อนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรคือกลุ่มคนประเภทไหนช่วงวัยไหนหรือว่ามหาวิทยาลัยจบใหม่หรือยังไงฮะ
1: เราครอบคลุมตั้งแต่คนที่กำลังจะเข้าสู่ระบบการทำงานนะครับอาจจะตั้งแต่ปี1เลยเป็นต้นไปนะที่เขากำลังจะเข้าสู่การทำงานแล้วก็หลังจากที่เข้าสู่การทำงานแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงตั้งต้นชีวิตเนาะแล้วก็ควบคุมช่วงนั้นครับเขาอาจจะมีการได้เริ่มใหม่ถ้าหากว่ารู้ว่าตัวเองไม่เหมาะกับการทำงานก็มีการเริ่มใหม่ได้นะตัวนี้แหละ
3: ก็นับว่าเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์
1: ได้เหมือนกันครับ
3: ทำงานมาแป๊บนึงเพื่อจะไปเริ่มใหม่ก็นับว่าเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เหมือนกัน
1: อาจจะรวมถึงนอกระบบทำงานในแพลตฟอร์มด้วยนะครับ
3: โอเค
0: บางคนอาจจะมีอายุประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่เคยอยู่ในระบบก่อนจะเข้ามาอยู่ในระบบก็เรียกว่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ได้
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นวัยรุ่น
0: ดังนั้นคำว่าเฟิร์สเนี่ยคือต้องมีการปรับตัวต้องมีการเติมความรู้และทักษะอะไรต่างๆเนาะ
4: ใช่ครับผมคือผู้เริ่มงานครั้งแรกนี้ด้วยกันครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนทำงานในระบบหรือว่านอกระบบเนี่ยเรานับว่าเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์หมดแต่ว่าอยู่ในช่วงจังหวะของการเริ่มงานครั้งแรกครับผมรวมไปถึงช่วงนักศึกษาหรือว่าผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายแล้วกันครับผมที่จะเป็นช่วงรอยต่อจากระบบการศึกษาไปสู่การทำงาน
3: นับเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ทีนี้จำนวนอัตราการว่างงานเนี่ยเห็นว่ามีอัตราว่างงานของผู้จบปริญญาตรีสูงกว่าอัตราว่างงานรวมกว่า2เท่าอันนี้คือยังไงเล่าให้เห็นภาพหน่อยก็คือคนจบปริญญาตรีเนี่ยว่างงานเยอะกว่าคนที่ว่างงานอยู่แล้วในระบบอย่างนี้เหรอ
1: ครับคือตัวเลขเนี้ยมันสะท้อนถึงว่าประเด็นก็คือไม่ใช่แค่ปัญหาของคนเริ่มต้นทำงานใหม่นะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของไม่ใช่มีงานหรือไม่มีงานอย่างเดียวแต่ว่ามันยังสะท้อนถึงเรื่องของคุณภาพการเปลี่ยนผ่านของการเริ่มต้นชีวิตการทำงานของคนซึ่งในทีมพัฒนานโยบายเนี่ยเรามองว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตที่เปราะบางมากๆเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนผ่านอะไรหลายอย่างนะฮะจากการพึ่งพาตัวเองไปจากการพึ่งพาครอบครัวไปสู่การพึ่งพาตัวเอง
0: แล้วบางทีเนาะตอนเรียนมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจอยากทำอาชีพนึงแต่ด้วยพลวัตของสื่อเนี่ยมันไปไกลมากความต้องการงานก็อาจจะอีกแบบนึงด้วย
4: คนมาไม่เท่ากัน
3: คือแบบเหมือนว่าเราเรียนมาแต่ว่าตลาดไม่มีให้กับเรา
4: ใช่หรือบางทีบางคนก็ต้องคว้าโอกาสไว้ก่อนในขณะที่ตัวเองจริงๆไม่ได้อยากทำงานนั้น
3: เอาไว้ก่อน
4: แต่ว่าโอกาสของชีวิตมันต้องกินต้องใช้ครับผมเลยต้องทำงานไปก่อนครับผม
3: งั้นแบบนั้นเราบางทีก็โดนสอนมาเหมือนกันนะว่าทำอะไรก็ทำไปก่อนสิมันจะมีข้อเสียอะไรจากการทำอย่างนั้นไหมฮะทั้งสองท่าน
4: มันทำให้คุณภาพชีวิตของเขาพอเขาไปทำแล้วมันไม่ได้มีความสุขจริงๆในการสิ่งที่เขาอยากทำครับผมชวนคิดแบบนี้ดีกว่าคือพอพูดถึงคำว่าเฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยทุกคนจะเห็นภาพตรงกันและที่อาจารย์ณัฐเดชเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับผมแต่ว่าเราจะเห็นว่าเฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยเริ่มต้นเหมือนกันเริ่มต้นพร้อมๆกันแต่ว่าทุกคนเริ่มต้นไม่เท่ากันนะครับผมคำว่าเริ่มต้นเหมือนกันก็คือว่าทุกคนโอเคมีโปรเซสในการจังหวะหางานแรกเหมือนกันใช่ไหมสัมภาษณ์งานสมัครงานครับผมเริ่มต้นพร้อมๆกันคือเปลี่ยนผ่านจากช่วงการศึกษาไปสู่การหางานแต่ว่าทุนทางชีวิตทำให้จุดสตาร์ทของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับผมอันนี้คือเลยเป็นเพนพอยต์ใหญ่ของปัญหานี้ครับ
0: ทีนี้พอเราเริ่มทราบแล้วว่ามีภาคส่วนอื่นๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องด้วยการจะแก้ปัญหานี้หรือว่ามีข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้าง
1: สิ่งแรกเลยเราศึกษาในระบบสนับสนุนที่มีอยู่เนาะเราจะทำยังไงให้ระบบที่มีอยู่เนี่ยทำงานสอดรับกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการที่จะลดต้นทุนการตั้งต้นชีวิตของคนกลุ่มนี้นะฮะแล้วอันที่สองเนี่ยคือเราพบว่ามีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ Gen Z นะฮะในการเข้าสู่โลกการทำงานการเตรียมความพร้อมเอ่ยหรือว่าการตั้งหลักในชีวิตเนาะซึ่งระบบหรือว่าเรียกว่าระบบรอบตัวและการของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยเขาในการลดต้นทุนการตั้งหลักชีวิตรวมถึงเรื่องของให้เขาสามารถตั้งหลักชีวิตได้เนาะไม่ว่าจะเป็นการลดความเครียดจากการทำงานรวมถึงเรื่องของการสร้างพื้นที่ระหว่างวัยนะฮะในการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเราจะใช้โอกาสอย่างนี้ไงในการที่จะพัฒนาตัวพวกเขาเพราะว่าต้องเข้าใจว่าพวกเขาเนี่ยคือ productivityเป็น human capital หรือว่าทุนมนุษย์ที่สำคัญในการที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจให้กับประเทศ
3: ทีนี้คำถามสำคัญน้องพีคุณผู้ชมครับสำหรับ First Jobber ที่เขาต้องการสิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นและเป็นทิศทางที่ช่วยเขาดีขึ้นเนี่ยเขาสะท้อนมาว่าเขาอยากได้อะไร
4: อันนี้เป็นแบบคือทาง The Space ก็มีโอกาสได้ไปโฟกัสกลุ่มแล้วก็แบบรับฟังเสียงจากกลุ่ม First Jobber ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายรวมไปถึงกลุ่มเพิ่งเริ่มต้นทำงานครั้งแรกเนี่ยครับผมก็จะเห็นข้อสะท้อนขึ้นมาว่าอย่างเช่นถ้าเป็นน้องๆนักศึกษาเนี่ยตอนนี้ปัญหาใหญ่เลยก็คือว่า ลามมาจากเรื่องยุคโควิดด้วยครับผมตอนนี้เด็กๆหลายคนเนี่ยเริ่มไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรและตัวเองถนัดอะไร
3: เพราะว่าตอนโควิดไม่ได้หาตัวตนเลย
4: ไม่ได้หาตัวตนเลยเพราะว่าแม้กระทั่งจังหวะการเรียนเนี่ย3ปีนะครับผมที่เขาเรียนออนไลน์ครับผมในช่วงที่หนักๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นความไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรืออะไรที่ใช่เนี่ยก็เลยส่งผลให้กับเขาว่าเขาจะก้าวเข้าสู่งานแรกได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างไรครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันก็ลามไปถึงเรื่องสถาบันการศึกษาใช่ไหมครับผมที่เป็นตัวปลูกฝังเขาครับผมจะมองจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นการฝึกงานในช่วงสหกิจหรือว่าการฝึกงานของชั้นปีสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอและในรอบปีเพราะฉะนั้นมหาลัยอาจจะไม่มีการดีไซน์หลักสูตรหรือว่ากระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เขาค้นหาตัวตนได้มากยิ่งขึ้น
3: มีเวลาหาจากสมัยก่อนเราฝึกงานก็ปี4แล้วอาจจะเปลี่ยนให้ปั๊บตั้งแต่ปี2มั้ย
4: ถูกต้องครับผม
0: ซึ่งองค์ความรู้ที่สำคัญเหล่านี้นะในเรื่องของการปรับตัวเองหรือว่าอย่างสถาบันที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับรูปแบบการศึกษาเนี่ยเขาจะต้องไปหาความรู้ในการมาปรับเปลี่ยนอย่างไรคะมีข้อเสนอ
1: ผมคิดว่าสถาบันการศึกษานะหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยต้องปรับตัวขยับจากการที่ส่งให้ผู้เรียนเรียนจบอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องเตรียมความพร้อมก่อน ที่จะเข้าสู่โลกของการทำงาน นะครับอันแรกเลยคือเรื่องของwork ready นะคือการพร้อมทำงาน ให้เขามีทักษะเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกของการทำงานมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือว่า lifelong learning ที่เราพูดกันนะฮะอันที่2คือ life ready ก็คือหมายความว่าพร้อมที่จะใช้ชีวิตอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะฮะในการที่จะให้เขาเผชิญกับโลกของการทำงานจริงเนา
0: ะ
1: แล้วก็เรียนรู้ล้มเหลวได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งรับปรับตัวใหม่ได้แล้วก็อีกอันสุดท้ายคือ future ready ซึ่งผมคิดว่าเป็นการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราได้เตรียมความพร้อมตรงนี้นะครับขยับบทบาทจากการที่สอนอย่างเดียวเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมให้เขาเข้าสู่ตลาดงานเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นกลไกสำคัญครับในการที่จะพัฒนาให้เกิดทุนนุ่นของประเทศครับ
3: น่าสนใจ
0: เนื้อหาเหล่านี้อยู่ที่งานสมัชชา
1: แห่ง
0: สุขภาพแห่งชาติครั้งที่19
3: ไปได้ที่ไหนยังไงต้องลงทะเบียนยังไงบ้างอาจารย
4: ์ก็งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้นะครับผมจัดวันที่28-29ตุลาคมนะครับผมที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีนะครับผมเราพูดถึงด้วยธีมใหญ่ที่ว่าเป็นการสร้างนโยบายสาธารณะเชิงบวกด้วยหัวใจนะครับผมก็ปีนี้ก็จะมีทั้งหมด2มติย่อยที่เราทำด้วยกันก็คือวันนี้เรา2คนมาในฐานะคณะทำงานของประเด็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ First Jobber ใช่ไหมครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยธรรมชาติครับผม
3: ที่เราคุยกันเมื่อต้นสัปดาห์
4: ใช่ครับผมก็เดี๋ยวทางสช.จะเปิดให้ทุกคนลงทะเบียนสามารถไปร่วมงานได้ก็ถือว่าเป็นงานที่ทุกคนสามารถไปช็อปไปแชร์ไอเดียได้ครับผมเรามีความรู้มีเรื่องตลาดนโยบายรวมไปถึงถ้าใครอยากมี voice ดีๆหรือว่ามีกระบอกเสียงที่อยากส่งเสียงเรื่องนโยบายก็สามารถไปแชร์
3: ได้ทางงานอย่างดีนะพีนบางทีเราอยู่มา 4-5 ปีไม่มีงานไม่มีใครฟังเราเลยหาอะไรก็ไม่เจอเนี่ยไปเดินงานบางทีมันอาจจะได้ไอเดียนะ
0: ใช่ค่ะนะก็ชวนไปเปิดโอกาสรวมไปถึงใครก็ตามนะคะมีที่มีส่วนในตลาดของแรงงานเหล่านี้ก็สามารถไปร่วมนะคะดู how to และแนวคิดดีๆกันได้นะคะที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19ค่ะ28-29ที่เมืองทองธานีนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ณัฐเดชชุ่มปลั่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็คุณอรรถพลคู่กระสังจากแพลตฟอร์มสื่อสาธารณะ The Space ขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมครับหมดเวลาของวันใหม่วาไรตี้แล้วครับวันพุธวันนี้ก็ขอเป็นวันที่ดีเช่นเคยนะครับเราและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันวันพรุ่งนี้8 นาฬิกาสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
5: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
4: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะนะคะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ไปบอกทุกคนให้ทั่วว่าสองคนนี้เคยเป็นหม่อมห้ามแต่ทุกคนก็ต้องให้เกียรติเรียกแม่สุดกับแม่ขำว่าคุณ
1: จากหม่อมห้ามต้องมานั่งสุมหัวกับอีพวกบ่าววาสนาเองนี่มันพิกลแท้
2: ทรงตรองดีแล้วหรือเพคะที่รับหม่อมห้ามจากวังหน้ามาอยู่ที่นี่
3: เจ้าหมายความว่าอะไร
2: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
0: หากคุณสุดกับคุณขำเป็นอย่างที่เจ้าว่าจริงข้าจะเป็นคนลงโทษสองคนนั่นเอง
4: แม่ขำแม่ขำ
1: เกิดอะไรขึ้นคุณสุด
4: แม่ขำทิ้งข้าไปแล้ว
5: สิ้นพระองค์ท่านแล้วอิงกลับมาอยู่กับพ่อที่นี่นะ
3: ฉันจะอยู่กับพ่อ
6: ข้าไม่รู้ว่าเขาจะคิดถึงข้าเหมือนที่ข้าคิดถึงเขาบ้างหรือไม่

0: ื้อปลาหน่อยจ้า
1: จ้า
0: ปลาเค็มไหมจ้า
1: ปลาเค็มก็ต้องเค็มสิอยากกินจืดๆก็โดดลงไปในน้ำงมหากินเองสิอยู่ดีๆปลาข้าก็เหม็นเน่าไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดวะ
2: อ๋อเพราะมีนางหม่อมห้ามแห่งอัมพวาเดินผ่านกระมังน้ำใส
1: เออข้าว่าต้องเป็นเยี่ยงนั้นหาไม่ปลาข้าจะเน่าหรือ
3: กลาเน่าเพราะคนปากเน่ามากกว่ากระมัง
1: เอ็งว่าใครปากเน่า
3: เอ็งรีบไปหาน้ำมันล้างปากได้แล้วหนอนคายหนอนมายุ่ยเยี่ยแล้วน่ะหยุดนะขืนเอ็งทำอะไรข้าข้าจะแจ้งกรมการเมือง

0: ยจ้าขนมกล้วย10 ชิ้นจ้ะ
1: ได้จ้า

0: ทำไมถึงจะพ
1: ่อเอ็งจะซื้อมาทำไมกล้วยในสวนเราก็มีอยู่มากมะพร้าวก็มีออกจะเต็มสวนพ่อว่าเอ็งทำเองน่าจะอร่อยกว่า
0: ก็ดีเหมือนกันจ้ะฉันจะลองทำดูเพื่อเอาไปขายที่ตลาดฉันไปดูรูทางเอาไว้แล้ว

ก็ที่ตลาดน่ะเขามีคนขายขนมกล้วยอยู่แล้วเอ็งจะไปขายแข่งกับเขาทำไมเอ็งลองทำขนมชาววังขายดูสิพ่อก็อยากกินของชาววังเหมือนกันนะเอ็งทำอะไรเป็นบ้างล่ะ

0: ทั้งหวานทั้งหอมนี่เขาเรียกว่าขนมอะไรหรือ
1: ขนมรังไรจ้ะพ
0: ่อขนมรังไรสีสวยสุดด้วยนี่จะทำขายในตลาดเนี่ยต้องขายดีเป็นแน่เองเคยทำถวายเจ้าวังหน้ากับพระชายาสินะ
1: ใช่จ้ะแต่ยังมีคนทำขนมรังไรเก่งกว่าฉันอีก
0: ใครกันลูก
1: เพื่อนที่เป็นหม่อมห้ามด้วยกันนะจ๊ะพ
0: ่ออืมถ้าตอนนี้เขาอยู่ที่ใดล่ะ
1: ไม่รู้จ้ะท่านสิ้นแล้วเราต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง
2: นี่แม่ขำถ้าเองไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรนะพ่อเนี่ยเลี้ยงเองได้

0: เพิ่งรู้ว่าแม่อุ่นทำขนมรังไรเป็นด้วยอร่อยมาก
1: มิใช่แม่อื่นดอกเพคะ
0: แล้วใครทำเล่าตามคนทำมาหาข้าข้าจักให้รางวัล
1: เพคะพระองค์หญิง
2: หากแม่ขำอยู่ที่นี่ข้าก็คงแต่งได้

0: แม่สุดเขียนกลอนให้เต็มที่เลยนะข้าเอาใจช่วย
1: ตั้งแต่แม่ขำไม่อยู่ข้าก็แต่งกลอนไม่ได้เลยนะ
0: ข้าก็อยู่ตรงนี้แล้ว
1: อย่าจากข้าไปที่ไหนอีกนะ

0: ไม่มีอะไร
1: ท่านเสด็จเจ้าขาเรามาดีกันนะเราอยู่ตำหนักเดียวกันเราก็ควรมีไมตรีต่อกันจริงไหมจ๊ะ
0: ก็จริงว่าแต่แม่อึ่งมีอะไรกับข้าหรือถึงได้มาทำเสียงอ่อนเสียงหวานเช่นนี
1: ้คือคนสุดก็รู้ใช่ไหมจ๊ะว่าข้ากับแม่ปิดชอบพอกันอยู
0: ่แล้วอย่างไร
1: คือวันสองวันมานี้ข้าเป็นเยี่ยงไรก็ไม่รู้มันพิพักพิพ่วงใจจะกินอะไรก็ไม่ค่อยคล่องคอเสียเลย
2: คือ
1: ข้าใคร่อยากจะขอร้องให้คุณสุดช่วยเขียนเพลงยาวบอกความในใจของข้าให้แม่ปิ๊ก
0: จะแต่งไปทำไมเพลงยาวเขามีเอาไว้ให้คนห่างกันส่งถึงกันแต่นี่แม่อึ่งกับแม่ปิ๊กอยู่เรือนเดียวกันเพียงแต่อยู่คนละห้องเท่านั้นไม่ต้องแต่งเพลงยาวไปดอก
3: เออได้เห็นน้ำใจคนก็คลานี้ไม่แต่งให้ไม่ต้องพูดพิโยคพิเกณฑ์เย่งนี้ดอก
0: เป็นเช่นนั้นไม่ข้าเพียงแต่คิดว่าแม่อึ่งน่าจะลองซื้อของกำนันสวยๆงามๆให้กับแม่ปริกน่าจะเหมาะกว่าไม่แน่แม่ปริกอาจจะใจอ่อนกับแม่อึ่งกว่าเพลงยาวของข้าก็ได้นะ
1: ของกำนันสวยๆงามๆ
3: เห็นจะจริงแม่ปิดหญิงงามของข้าควรจะมีของสวยๆงามๆไว้ประดับเรือนกาย
1: สวยๆงาม
4: นางอึ่งมันเพ้อก็ได้หรือคุณสุดสวยๆงาม
0: ๆไม่มีอะไรหรอกเจ้าค่ะแล้วแม่ยูมีอะไรกับข้าหรือไม
4: ่อ๋อท่านะไม่มีแต่พระองค์หญิงท่านมี
5: นึกว่าคนเดียวที่มีฝีมือการครัวคือคุณขำเสียอีกคุณสดก็มีฝีมือเช่นกันขนมรังไรอร่อยมาก
0: หม่อมฉันทำตามที่แม่ขำเคยทำไปคะ
5: คงคิดถึงคุณขำมากสินะถึงได้ทำขนมรังไรพวกนี
0: ้หม่อมฉัน

0: น่ใจนะว่าไม่ต้องมีตำรวจตามไปช่วยอีก
1: จะเป็นการวุ่นวายเสียเปล่าๆขอรับผมกับนายมั่นจะไปสอดแนมก่อนได้ข่าวประการใดจะนำกลับมาเรียนให้คุณพระทราบ
0: หากพบแม่ขำแล้วก็ยังไม่ต้องเข้าไปหาฉันอยากรู้ถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของแม่ขำว่าสุขสบายหรือตกระกำลำบากอย่างไร
1: แล้วหากแม่ขำรู้เล่าขอรับ
0: ก็ไม่ต้องบอกแม่ขำว่าฉันส่งประจงกับนายมั่นไปให้แม่ขำเข้าใจไปเองว่าประจงกับนายมั่นไปที่สวนนอกอัมพวาด้วยราชการสำคัญ
2: ขอรับ
0: ไปดีมาดีทั้งสองคนนะ
1: ขอรับ
3: ขอรับ

นพลิกตัวจนแผ่นดินสะเทือนยังไม่น่าตกใจเท่านี้เลยวะ

0: มกูขายดิบขายดีไปเทน้ำเทท่ามาตลอดเพราะอีนางหนุ่มห้ามย่างตีนเข้ามาในตลาดตั้งแต่เช้ากูยังขายไม่ได้เลยสักคออีไผ่มึงบอกกูทีว่ากูควรทำอย่างไร
1: ไป
2: เอาสิเข้ามาเลยตลาดนี้กรมการเมืองจัดให้ขายพ่อข้าเป็นนายกรมะพร้าวช่วยกรมการเมืองอยู่อยากตายค่ะก็ลองดู
1: เองกลัวหรือไม่อิตาลี
0: คุกข้ามไม่กลัวถ้ากลัวอดตายเว้ย
3: พวกกระผมเป็นตำรวจจากวังหลวงมาลาตะเวที่อัมพวามีอำนาจเอาตัวคนผิดไปลงโทษได
4: ้กระผมเห็นคนนี้กับคนนี้ร่วมทำร้ายคนนี้ขอรับให้กระผมจับเลยหรือไม่ขอรับ
1: ไม่นะเจ้าค่ะคุณตำรวจเจ้าค่ะมันก็แค่เรื่องแม่ค้าตบตีกันหาใช่เรื่องใหญ่โต
5: จริงเจ้าค่ะพ่อตำรวจไปจับคดีใหญ่ๆเถอะเจ้าค่ะพวกตัวเหี้ยเดินเพ่นพ่านเต็มเมืองไปจับสิเจ้าค่ะคุณตำรวจ
3: จากคดีเล็กคดีใหญ่ก็ถือเป็นความผิดเหมือนกันทั้งสิ้นอย่าให้กระผมเห็นอีกว่าที่ตลาดนี้มีคนวิวาทกันหาไม่กระผมจับหมด
5: เจ้าค่ะ
4: หากไม่มีอะไรแล้วก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินได้

0: ะเป็นไอ้พวกโจรตัวเหี้ยขอรับอย่างที่เขาลือกันว่ามันอาละวาดสร้างความเดือดร้อนไปทั่ว
1: ตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานก็อย่าเพิ่งปรักปรำอาจจะเป็นโจรจากที่อื่นแล้วอ้างตัวเป็นพวกตัวเหี้ยก็เป็นได้

0: เสียงปืนเงียบไปแล้ว
1: เรารีบกลับไปรายงานคุณพาดีกว่า
0: แล้วแต่คุณประจงขอรับ
2: คุณพระต้องเป็นคุณพระเจนอภิบาลแน่ๆจะตามมาด้วยเหตุอะไรกัน

0: รวจสองนายเมื่อกี้นี
1: ่ใช่
0: คุณตำรวจคุณตำรวจเจ้าค่ะหยุดก่อนเจ้าค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นกับขอรับ
3: ก็ไอ้พวกจอนบอนฟินน่ะสิเจ้าค่ะเมื่อกี้ข้าเห็นมันวิ่งผ่านตลาดไปทางนั้น
4: จริงเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะยิ้มเจ้าค่ะไปทางนั้น
0: อกสั่นขวัญหายไปหมดแล้วพ่อคุณช่วยให้หลวงจัดการพวกมันหน่อยเถิด
2: เป็นพวกบอนฟินจริงหรือ
0: แน่สิจ๊ะมันป้นอัดจากชาวบ้านข้าวของมีอะไรก็เอาไปขายหมดเอาอัดไปซื้อฝิ่นสูบพวกเราเดือดร้อนจะแย่แล้ว
2: พวกกระผมจะรีบไปรายงานกรมพันตำรวจและให้จัดการโดยเร็วที่สุด
0: จริงนะเจ้าค่ะจริ

0: พ่อว่าเอ็งกลับไปอยู่ที่พระนครเถอะ
1: ฉันไม่ได้เป็นหม่อมห้ามแล้วจะให้ฉันกลับไปอยู่พระนครได้อย่างไรล่ะจ๊ะ
0: ไม่ได้เป็นหม่อมห้ามแต่ก็เป็นแม่ค้าได้เอ็งก็เอามะพร้าวใส่เรือไปขายหรือจะให้พ่อเคี่ยวน้ำตาลไปขายด้วยก็ได้ส้มสูกลูกไม้แล้วก็มีออกเต็มสวน
1: ไม่จ้ะฉันจะไม่ไปไหนอีกแล้วฉันจะอยู่กับพ่อขนมฉันก็ขายดีฉันดูแลพ่อได
0: ้ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อดอกพ่ออยู่ได้ผียังคุ้มหัวพ่ออยู่พวกมันทำอะไรพ่อไม่ได้ดอก
1: วันนี้มีตำรวจจากพระนครมาที่ตลาดเขาคงมาหาทางปราบปรามพวกมันต่อไปคงจะไม่มีโจรที่ตลาดแล้วล่ะจ้ะ
0: ตำรวจจะวังหลวงหรือ
1: ใช่จ้ะฉันเคยเห็นเขาจากงานพระศพ
0: แล้วเขารู้จักเองหรือไม
1: ่ไม่รู้ดอก
0: ถ้าเองเห็นเขาอีกเองพอจะบอกก็ได้หรือไม่ว่าพวกเราเดือดร้อนกันเยี่ยงใด
1: ได้สิจ้ะฉันจะบอกให้เขาปราบปรามพวกมัน
0: เออไม่เสียแรงที่เองถวายตัวเป็นหม่อมห้ามของเจ้าวังหน้าเองถึงได้มีบารมีให้พวกตำรวจเกรงใจ
1: ฉันไม่ได้มีบารมีหรอกจ้ะพ่อแค่ได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านเท่านั้นเอง
0: แม่ขำเองมีเรื่องทุกข์อะไรในใจหรือไม่ถ้ามีเองอย่าปิดพ่อนะถ้าพ่อช่วยได้พ่อจะช่วยเอง
1: จ้ะพ
0: ่อกินกันนะ
1: ทำพริกจ้ะพ่อ

0: พบแม่ขำหรือไม่ประจง
1: พบครับ
0: แม่ขำเป็นเช่นไรสุขสบายดีหรือไม่แล้วแม่ขำจำประจงกับนายมั่นได้หรือไม่แม่ขำดูเรื่องที่ฉันให้ประจงกับนายมั่นไปตามหาหรือไม
1: ่กระผมกับนายมั่นไปที่ตลาดเพื่อสอบถามหาเรื่องของคุณขำแต่กลับพบแม่ขำขายขนมอยู่ที่นั่นขอรับและยังมีปากเสียงทะเลาะตบตีกับชาวบ้านในตลาดขอรับ
2: กระผมกับคุณประจงก็เลยเข้าไปช่วยไว้ขอรับ
1: แต่พอสะกดรอยตามไปก็มีเหตุให้ต้องคลาดกันขอรับ
0: เหตุอะไรดึ
1: พวกโจรออกปล้นชาวบ้านขอรับยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ไปทั่ว
2: เสียงปืนนี่ดังสนั่นไปทั้งสวนเลยขอรับ
0: แล้วประจงกับนายมั่นก็หนีกลับมาพระนครทั้งที่รู้ว่าแม่ขำตกอยู่ในอันตรายทำเยี่ยงนี้เท่ากับละเมิดคำสั่งของฉันที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเธอนะ
1: แต่กระผมคิดว่าเรื่องโจรออกปล้นชาวบ้านสำคัญกว่าธุระของคุณพระนครับชาวบ้านเดือดร้อนกันไปทั่วกระผมจึงคิดว่าควรรีบมาเรียนคุณพระขอรับกระผมต้องขอโทษที่กระผมพูดเช่นนี้หากคุณพระจะลงโทษกับผมกระผมก็ยินดีขอรับ
0: เอาเถอะฉันต้องขอโทษประจงด้วยฉันไม่สมควรตำหนิประจงเลยฉันควรตำหนิตัวเองมากกว่าการของบ้านเมืองย่อมสำคัญกว่าเรื่องส่วนตัวขอบใจนะที่เตือนสติฉันฉันจะรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด
3: กระผมคิดว่าจะถูกสั่งขังคุกซะแล้วขอรับคุณประจงกล้าหาญมากที่พูดออกไป
1: คุณพระมีเหตุผลหากคุณ

0: าจจะลงโทษฉันฉันก็ยินดี
1: แต่กระผมไม่ยินดีด้วยนะขอรับแม้ใครจะอยากถูกสั่งขังคุกจริงหรือไม่ขอรับ

0: พวกโจรบ่อนฟินส่วนใหญ่เป็นพวกคนจีนแต่งตัวคล้ายคลึงกับพวกตั้วเหี่ยที่สาครบุรีแต่ไม่ว่ามันจะเป็นพวกไหนหากทำให้ราษฎรเดือดร้อนก็ต้องจัดการให้สิ้นซากขอรับ
1: นอกจากพระมหามนตรีจะมีหน้าที่รับผิดชอบปราบปรามพวกมันแล้วกฎหมาย3เส้น15วาก็จะช่วยชาวบ้านได้อีกด้วยเพราะหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นชาวบ้านจะช่วยกันตีเกาะเคาะไม้ส่งสัญญาณในรัศมี3เส้น15วาเพื่อจะได้ช่วยกันจับโจร
2: แต่กระผมเกรงว่าพวกโจรมันอาจจะแค้นเคืองและย้อนกลับมาทำร้ายชาวบ้านเสียมากกว่านะขอรับให้กระผมนำไพร่พลไปร่วมปราบมันกับคุณพระดีกว่านะขอรับ
1: ฉันได้มอบหน้าที่ให้คุณพระดูแลความเรียบร้อยรอบบังหลวงแล้วอย่าลืมสิ
0: เอรู้ว่าคุณพระมีญาติอยู่สวนนอกอัมพวาถึงได้เป็นห่วงเป็นใยนะ
2: ไม่ขอรับ
1: ถ้าเช่นนั้นคำสั่งของฉันก็เป็นอันสิ้นสุดฉันพิจารณาดีแล้วว่าใครเหมาะที่จะทำการใดเข้าใจนะ
2: ขอรับท่าน

0: ช่างเฟื่องนัก
1: ของเสด็จกรมหมอหลวงเพคะ
2: เสด็จอานนท์มาตั้งแต่เมื่อใดดึ
1: รีบเสด็จมาก็รีบเสด็จกลับเพคะพระองค์หญิงบรรทมอยู่หม่อมฉันจึงมิได้มาเรียกทรงนำยาหอมนี้มาให้และรับสั่งให้หม่อมฉันชงถวายพระองค์หญิงเสวยก่อนบรรทมเพคะ
2: เสด็จอาก็ช่างเป็นห่วงข้าเหลือเกินนี้คงปรุงยาตำรับใหม่แล้วสิ
1: เพคะหอมมากปรุงเสร็จก็ทรงนำมาให้หม่อมฉันชงถวายพระองค์หญิงเลยเพคะ
2: ปรุงให้ข้ากินเป็นคนแรกเลยหรือ
1: เห็นรับสั่งเปรยๆเช่นนั้นนะเพคะ
2: หากหายก็จะเป็นการดีกรมหมอหลวงจะได้ปรุงยาแจกจ่ายราษฎรแต่หากตายก็จะเป็นการดีอีก
1: โอ้พระองค์หญิงจะเป็นการดีได้เยี่ยงไรแล้วเพคะ
2: ก็จะไม่มีราษฎรคนใดต้องตายเพราะยาของตำรับนี้ไงเล่า
1: พระองค์หญิงอย่ารับสั่งเช่นนี้อีกนะเพคะจิบอีกสักหน่อยเถิดเพคะ

0: แม่สุวรรณก็ชอบทำให้ข้าเคยตัวหากวันหนึ่งที่ไม่มีคุณสุวรรณรับใช้แล้วชีวิตของข้าก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง
1: คืนนี้พระองค์หญิงอยากให้หม่อมฉันอ่านกลอนถวายเรื่องอะไรดีเพคะหม่อมฉันจะไปหยิบมาอ่านให้ฟังเพคะ
0: ไม่ต้องดอกเสียเวลาเปล่าๆเอาที่แม่สุวรรณจำได้ดีกว่าจำบทใดได้ก็ท่องให้ข้าฟัง
1: บทชมโฉมนางบุษบาทรงเบื่อหรือยังเพคะ
0: บทที่ชอบท่องให้ข้าฟังประจำงั้นหรือ
1: เพคะ
0: เอาสิข้าก็ชอบบทนี้
2: พักน้องละอองนวลปลั่งเปล่งดังดวงจันทร์วันเพ็งประไพสี
1: อรชรออนแอนทั้งอินทรีย์ดังกินนรีลงสมคงคาลัยงามจริงพริ้งพร้อมทั้งสารพางไม่ขัดขวางเสียทรงที่ตรงไหนพิษพลางปฏิพัทธ์กำหนัดในจะใครไปโอบอุ้มองค์มา

0: ดึกป่านนี้แล้วยังจะชงชาฉันกินอีกหรือ
1: ชานี้ช่วยให้รับขอรับ
0: ฉันยังไม่เคยบอกประจงเลยนะว่าฉันนอนไม่หลับ
1: กระผมขอโทษขอรับกระผมเพียงแต่อยากให้คุณพาลองจิบดูเพื่อจะชอบขอรับ

0: ถ้าหากฉันส่งประจงกับนายมั่นไปที่สวนนอกอัมพวาอีกจะไปหรือไม่ฉันขอคุณพระสุริยะภักดีจะไปปราบปรามพวกโจรบ่อนฝิ่นที่สวนนอกอัมพวาแต่คุณพระไม่อนุญาตฉันเป็นห่วงแม่คำเลยอยากจะฝากให้ประจงช่วยทำการนี้ต่อประจงจะเต็มใจไปหรือไม
1: ่ครับผมเป็นตำรวจสังกัดคุณพระยังไงกระผมต้องทำตามคำสั่งก็รับ
0: ประจงพูดเยี่ยงนี้แสดงว่าไม่เต็มใจ

ชานี้ช่างหอมแล้วก็มีรสชาติดีแต่หากฉันไม่ชอบกินประจงก็อย่าฝืนใจฉันนะ

ไปพักผ่อนเถิดประจงครับ

0: ามีผู้ใหญ่ใจดีซื้อของสวยๆงามๆให้เองเองอยากได้เลยวะ
1: นี่เองคิดอะไรกับข้างั้นหรืออีอึ่ง
0: ข้าแค่อยากรู
1: ้ข้าไม่เห็นของจะรู้ได้ไงเล่าเองก็พาข้าไปสิแล้วข้าจะบอกว่าอยากได้หรือไม
0: ่ข้าต้องพาไปดูที่ตลาดใช่หรือไม
1: ่ก็เออสิวะ
2: มันคิดจะทำอะไรของมัน

0: กลอนของคุณสุดงามอยู่เพคะแต่หม่อมฉันคิดว่าเรียนกลอนของท่านผู้มากไปหากคุณสุดเขียนกลอนที่เป็นสำนวนของตัวเองก็จะดีเพคะ
1: ท่านผู้ท่านคิดกลอนให้แตกต่างจากผู้อื่นใครทำตามก็มีดีไม่งามเท่ายิ่งใครเรียนกลอนของท่านยิ่งดูด้อยอย่างที่คุณสุวรรณว่าคุณสุดต้องฝึกเขียนกลอนให้เป็นสำนวนของตนเองแต่ก็ยากอยู่นะ
0: หม่อมฉันจะพยายามไปคะ
1: เอาเยี่ยงนี้ไหมคุณสุดลองเขียนอันใดที่คุณสุดอยากจะเขียนสิไม่ต้องสนใจท่านพูดหรอกให้แม่สุดตายไปแล้วคนหยิบขึ้นมาอ่านให้นึกถึงแต่หน้าแม่สุด
0: เฮ้คะ
2: พวกเจ้าสองคนเห็นหนังหึงบ้างหรือไม่มันหายหัวไปไหนวะ
3: แม่เนียมมาถึงที่นี่เชียวหรือ
2: มาตามหานังอึ่งนะเจ้าค่ะคุณสุดเห็นมันบ้างไหมเจ้าค่ะ
3: ข้าเพิ่งออกมาจากตำหนักพระองค์หญิงไม่เห็นดอกว่าแต่มีอะไรหรือ
2: คือวันนี้มันขอไปตลาดเองแต่มันไม่ยอมให้อีจวบไปด้วยแต่มันกลับชวนนางปลีกไปด้วยเจ้าค่ะ
3: แม่ปลีกก็คงอยากไปตลาดกระมัง
2: ถ้าแค่ไปเที่ยวก็คงดีเจ้าค่ะแต่นี่มันดูแปลก
3: แปลกอย่างไรหรือ
2: ก็
4: ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีซื้อของสวยๆงามๆให้เองเองอยากได้เลยวะ
5: ข้าไม่เห็นของจะรู้ได้ไงเล่าเองก็พาข้าไปสิแล้วข้าจะบอกว่าอยากได้หรือไม
4: ่ข้าต้องพาไปดูที่ตลาดใช่หรือไม
5: ่ก็สิวะ
3: ข้าว่าไม่มีอะไรดอกประเดี๋ยวก็คงกลับกันมา
2: ขอให้เป็นไปดังปากคุณสุดเถิดเจ้าค่ะ
6: ทุกวันก็ไม่เห็นให้ฉันไปด้วยแล้วเหตุใดวันนี้พี่อึ่งจึงชวนฉันไปล่ะจ๊ะ
7: ก็พระองค์หญิงโปรดเสวยปลาเค็มข้าก็เลยจะซื้อปลาเค็มทําเครื่องเสวยถวายพระองค์หญิง
8: แล้วเกี่ยวอะไรกับฉันด้วย
7: ก็แม่ปิ่งมาจากทุ่งหลวงปลาที่ข้าซื้ออ่ะมาจากกรุงเก่าก
8: รุงเก่าก็ไม่ใช่ทุ่งหลวงเสียหน่อย
7: แต่มันก็อยู่ใกล้กันไม่ใช่หรืออย่างน้อยก็ใกล้กว่าพระนครแม่ปิ๊กจะได้รู้ว่าปลาตัวใดรสดีนะแม่ปิ๊กช่วยข้าหน่อยเถอะนะนะ
8: ปลาเค็มดิบๆจะไปรู้รสได้ยังไงเล่าบอกฉันมาเสียดีๆว่าที่ให้ฉันไปด้วยวันนี้เพราะเหตุใดอย่าเอาพระองค์หญิงมาอ้างเลยพี่อึ่งหากไม่บอกฉันไม่ไป
9: เดี๋ยวก่อนจ้ะแม่ปิ๊กข้าบอกแล้ว
7: คือข้าอยากจะชวนแม่ปิ๊กไปตลาดช่องกุด
9: ตลาดช่องกุด
7: ใช่ข้าเห็นว่าแม่ปิ๊กเพิ่งมาอยู่ที่นี่ยังไม่เคยไปที่นั่นเป็นแน
10: ่ที่นั่นมีแต่ของจำเริญหูจำเริญตาทั้งนั้นเลยนะพวกนางกำนันตำหนักต่างๆก็เอาของสวยๆงามๆมาวางขายต่อกันลางทีเขาก็ปล่อยให้เราเช่าไว้ใส่เล่นด้วย
9: เช่าไว้ใส่เล่นมีด้วยหรือพี่อึ่ง
7: มีสิก็ถ้าหากใครอยากจะแต่งตัวสวยๆแต่ไม่มีเบี้ย

0: เข้าไปดูร้านนั้นกันเถอะและปิดกำไรงามจังเหมาะกับแม่ปิดเหลือเกิน
1: ของข้าข้าหมายตาไว้ก่อน
2: แต่ข้าเหยียบก่อนเองยังไม่ได้จ่ายอัดก็เท่ากับว่าเองยังไม่ได้ซื้อกำไรวงนี้มันจึงเป็นของข้าข้าจะซื้อให้แม่ปิด
1: จะซื้อกำไรให้สาวกระนั้นหรือละขันนักจุข้าเอ๋ยจุข้าเอ๋ยเป็นแค่อีบ่าวริจะซื้อกำไรทองให้สาวหัดเจียมกะลาหัวเสียบ้างอีพวกเล่นเพื่อนสเนียบ
2: มึงด่ากูว่ากะไรนะ
1: โอ้กูด่ามึงว่าอีพวกสมภาษกับหญิงด้วยกันอีพวกเล่นเพื่อนมีอะไรหรือไม่
2: ตัวเท่าลูกหมาอย่าหันกล้ามาตีผีปากกับกูกูจะเอาเล็บปากมึงมาไล่ตีกูบัดเดี๋ยวนี้ยศปล่อยกู
3: ไม่ใช
2: ่ยศนี่ยศ
3: หนีไป
4: เองอย่าได้วางใจนะไอ้มัน
5: พอกระไรหรือพี่พร้อม
4: หากเองไม่รีบชิงสุกก่อนหามเมียเองได้เป็นพวกเล่นเพื่อนแน
2: ่แม่ปีกรอข้าจอน
1: ไปเถอะ
2: แม่ปีกรอข้าจอนดีไหม
6: ว่ามีอะไรกันถึงได้ร้องไห้มาเยี่ยงนี
2: ้เรื่องของข้าเองไม่เกี่ยว
6: เอ้าพูดเยี่ยงนี้เองก็ไปพูดกับคุณสุวรรณเถิดเพราะเขาให้ข้ามาตามเอง
2: แล้วเหตุใดคุณสุวรรณต้องใช้เองมาตามข้าเล่าข้าก็ไปตลาดแม่เนียมใช้ข้าให้ข้าไปซื้อปลาเค็มไปทำเครื่องเสวยถวายพระองค์หญิง
6: แล้วไหนละวะปลาเค็มเองได้มากี่ตัวฮะ

0: วกเองไปก่อเรื่องอะไรมาเล่ามาตามตรง
1: อิปริกพูดไปไม่ต้องกลัวอีอึง
0: ถ้าแม่ปริกไม่เล่าข้าจะลงโทษแม่ปริกเป็นคนแรก
2: แม่ปริกไม่เกี่ยวด้วยเลยเจ้าค่ะข้าคนเดียวที่ทะเลาะกับคนในตลาดช่องกุดหากจะลงโทษก็ลงโทษข้าเถิดอย่าลงโทษแม่ปริกเลยนะเจ้าค่ะ
1: เอ็งกล้ามีเรื่องที่ตลาดช่องกุดหรือที่นั่นมีแต่เจ้านายกับพวกนางกำนันเดินกันหาใช่ที่ที่บ่าวอย่างเอ็งสองคนจักไปเดินไม่
0: แล้วเหตุใดจึงไปมีเรื่องกับเขาเล่า
2: มันพูดจาไม่ดีกับข้า
0: พูดกะไรที่ว่าไม่ดี

0: บตีกับเขา
1: แม่เนียมอย่ารู้เลยจ้ะ
2: แต่ข้าพอเดาได
3: ้คนโง่อย่างข้าก็เดาได้จ้ะว่ามันถูกล้อเรื่องเล่นเพื่อนใช่หรือไม่วะ
1: ข้าก็ว่าเหมือนเองนั่นแหละนางใบเองเล่นเพื่อนไหมวะเองเคยได้ยินหรือเปล
0: ่
1: า
0: พอได้แล้วข้าพอเข้าใจแล้วล่ะอีอึงมันก็คงอยากพาอีปริกไปซื้อของสวยๆงามๆที่ตลาดแล้วคนที่ตลาดก็รู้เข้าก็เลยสงสารอีปริกมัน

0: ถ้าจะเป็นอย่างที่พวกมันพูดข้าก็ไม่อยากได้ยิน
1: พระองค์หญิงทรงเตือนนักหนาว่าแม่อึ่งจะเป็นกระไรก็ให้เป็นแต่ในตำหนักนี้แต่นี่แม่อึ่งไปทำประเจิดประเจ้อเอาข้างนอกมันก็สมควรที่จะถูกเหยียดแล้วไม่ใช่หรือ
0: คุณสุวรรณเจ้าขาอย่าให้พระองค์หญิงทรงรู้เรื่องนี้เลยนะเจ้าคะ
1: หากเรื่องนี้ล่วงรู้ถึงพระสุริยาภักดีเองก็จะถูกสอบสวนเป็นแน่แล้วเมื่อถึงตอนนั้นเรื่องของเองก็ต้องโจทย์กันไปทั้งพระนครน่ะแม่อึ่ง
0: เรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งเยี่ยงนี้จะถึงกรมพระตำรวจหลวงเจรึ
1: เรื่องถึงโขลนก็ต้องถึงตำรวจวังแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่แม่อึ่งไปมีเรื่องด้วยเป็นคนตำหนักใดหากเป็นคนใหญ่คนโตคับแผ่นดินแม่อึ่งก็ต้องเตรียมใจไว้ด้วยนะ

0: นะเออ
1: จะมาย่อเย้ยข้าหรือถ้าแต่งเพลงยาวให้ข้าเสียป่านนี้ก็หมดเรื่องไปแล้ว
0: แม่อึ่งการที่แม่อึ่งพาแม่ปริกไปซื้อกำไรมันสวยงามแล้วก็ไพเราะกว่าเพลงยาของข้าอีกนะ
1: คุณสุดพูดอะไรข้าไม่เข้าใจ
0: เรื่องวันนี้การที่แม่อึ่งพาเขาไปซื้อกำไรมันเป็นการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะข้าเชื่อว่าวันหนึ่งแม่ปริกจะเข้าใจแต่อย่างไรเสียเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของหัวใจเองก็เผื่อใจเอาไว้บ้างเถอะนะ
1: คุณสุดพูดอะไรข้าไม่เข้าใจความชอบพูดอะไรให้มันยากจะไปไหนก็ไปข้าอยากอยู่คนเดียว
2: หากเราเปิดใจมันก็ไม่มีอะไรยากดอกแม่อึ่ง

0: ณสุดเจอตัวพอดีมีคนเขาอยากคุยด้วยน่ะ
1: ใครรู้เจ้าคะ
2: คุณพระเจนอภิบาลมอบหมายหน้าที่สำคัญให้กระผมมันอันตรายมากไม่รู้ว่ากระผมจะมีวาสนาได้กลับมาเจอหน้าแม่เปียอีกหรือไม
3: ่ข้าจับได้ว่ามันเป็นคนรักกันมิได้เป็นพี่น้องกันดอก
4: ประจงไปที่สวนนอกอัมพวาถามหาเรื่องของคุณขำให้พบแล้วบอกคุณขำให้รีบกลับมาพระนคร
1: พ่อ
5: ไอ้จะออกมาทำไมกลับเข้าห้องไปหลบอยู่หลังพ่อ

0: หลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้พ่อคะหนูตั้งใจว่าจะทำข้าวกินนะคะมากินด้วยกันนะคะ
2: ผมทำงานผมอยู่ดีอ่ะคุณก็มาทำร้ายร่างกายผมอะครับพี่ยอมจะเข้าคุกเลยนะครับ
3: ผมต้องนำพนักงานทั้งสองคนไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับ
4: ดีลนี้อาจหลุดมือและเธออาจต้องเสียตำแหน่งงานนี้ไปด้วยมันไม่เสี่ยงเกินไปสำหรับเธอหรอก
5: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
6: การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
7: สี
8: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอโ
9: อ้มีดบาดอะค่ะแม่
7: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
10: หมูแดงจ้ะ
11: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
12: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
13: ้พื้นที่เวียงหนองลมเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนขนาดใหญ่เนาะที่คนจะเริ่มสนใจพื้นที่ชุ่มน้ำมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแต่สนใจเมื่อมันสายไปแล้วอะมันโดนขุดไปแล้วอะ
14: ทางทีมงานก็อยากให้บันทึกภาพนะว่าเวียงหนองลมแบบเราจะสื่อสารอะไรอะผมนึกได้คำเดียวคำว่ามรณกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันคือฉากสุดท้ายจริงมันคือสวงสวรรค์ที่หายไปจริงๆเพียงเพราะว่าในนามของการพัฒนา
15: วันพุธนี้เวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
16: ท่องโลกกว้าง23และ24กันยายนเชื่อหรือไม่พลังพิเศษของสัตว์โลกที่โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบมีอยู่จริงมหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่ง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
17: การเรียนรู้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของนาคด้วยงานวิจัยมีเป้าหมายสะสมข้อมูลเพื่อนำไปทำแผนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและนาคเป็นหนึ่งในความพยายามรักษาสมดุลธรรมชาติสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
18: แม่สอนตลอดว่าการไหว้เนี่ยแผนลูกไปตามลำตัวแล้ว
19: แม่ผอ.ครูผู้ไม่ยอมให้ความจนตัดโอกาสทางการศึกษา
20: เหมือนแม่ผอ.จะรักแต่พวกเกเรไม่จริงคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
19: ภารกิจครูวัยเกษียณเมื่อวิชาสุดท้ายที่ยังสอนไม่เสร็จจนกว่าจะส่งลูกศิษย์ถึงฝั่ง
21: นาฬิกาสายเม็ดสุดท้ายเม็ดนั้นลมหายใจไม่มีแรงจะหายใจก็จะบอกลูกๆว่าช่วยเหลือตัวเองนะ
19: ครูผู้ไม่แพ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร4ทุ่ม24กันยายนนี
22: ้มหาอำนาจด้านนาเข้ามาแบบยกกวนกันแล้วนะจ๊ะ
23: สนุกแบบยกกวนแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย PBS ทุกวันอาทิตย์10 น.30 น.เวลาเดิมเพิ่มเติมคือเริ่ม4ตุลาคมนี
24: ้มา

งามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.

0: างวัลชนะเลิศยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีนี้ได้แก่น้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างครับ
1: การประชันจบแต่เรื่องราวของน้ำพริกยังไม่จบมาย้อนรอยเส้นทางของทีมสุดยอดน้ำพริกพร้อมส่องวัตถุดิบเด่นประจำซีซั่นที่หลายคนยังประทับใจพบกันในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่26กันยายนนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: คนบ้านเดียวกันบุรีรัมย์แท้ๆแต่ร้อยเฮนรี่ปะรุ่นน้องเกษมคมสัน
1: หมดความหวังนั่งน้ำตารินข้าวปลา
0: ขอร้องเพลงดังสิทธิ์พี่จำความหลังกอดคอออนทัวร์ทั่วประเทศมาด้วยกัน
1: ใจจ้า
0: จาร้อยประกาศขอเก็บลิขสิทธิ์เพลงลงทุนสมองสองมือขอเป็นค่ารักษาตัวเจอเลยสารพันลั่นทุ่ง

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเช้านี้คนไทยทั้งประเทศนั่งไม่ติด พูดคำเดียวเลยนอกจากนั่งไม่ติดแล้วหัวนี่โยกกันตั้งแต่เช้าเลยนะเชียร์น้องเนเน่ของเราอเมริกาก็อตทาเลนต
1: ์
0: รอบแกรนด์ไฟนอลเล่นไปเมื่อกี้
1: คือรอบชิงแล้ว
0: ควันขึ้นเลยอ่ะ
1: ควันขึ้นใส่มากับชุดแดงไหนซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นผ้าไหมไทยหรือเปล่าแต่มันเงาเงา
0: แต่เคก่อนที่เราจะเมาส์กันขนาดนั้นเรามีแขกรับเชิญไม่ใช่คนอื่นคนไกลพี่โอมอาทิตย์ของเรา
1: บรรณาธิการนะศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ค่ะพี่โอมเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์ไปมากกว่าเน้นเล่นเพลงอะไรใส่ชุดอะไรแต่ไปไกลถึงว่ามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่า
0: แล้วจะไปยังไงกันต่ออันนี้สำคัญนะคะพี่โอมนี่ก็คือเป็นเจ้าของคอลัมน์ดนตรีมีเรื่องเล่าด้วย
2: อ๋อครับ
0: เนาะพี่โอมจ๋าบรรยากาศเมื่อเช้าจัดให้คุณผู้ชมก่อนเพราะเขาถามกันว่าเนเน่ร้องเพลงอะไรคะพี่ขา
1: ที่ทายกันมาตลอดเนี่ยว่าจะเป็นเพลงแมสหรือเปล่าสรุปแล้ว
0: แมสไหม
2: คือจริงๆอ่ะมันก็ต้องบอกว่ามันแมสแหละแต่มันอาจจะไม่ได้แมสสำหรับกลุ่มคนทั่วไปแต่เขาเพลงร็อกรู้จักเพลงนี้ดีนะครับมันคือเพลงของวงชื่อ White Stripes นะครับเป็นเพลงชื่อว่า Seven Nation Army ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างฮิตประมาณช่วงปี2000ศิลปินเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นคู่ชีวิตการชื่อแจ็คไวท์กันแม็กไวท
0: ์
2: ก็เป็นเขาเคยเป็นเหมือนอดีตสามีภรรยากันคุณแม็กไวท์ได้เล่นกลองแจ็คไวท์คือเล่นกีตาร์แต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าตอนเนเน่ขึ้นร้องขึ้นมาตอนต้นเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าคือเพลงอะไรเพราะว่า
0: คือเปิดให้เดาทางไม่ถูกก่อน
2: เพราะว่าผมทำแต่งหน้าอยู่ตอนนั้นแต่งหน้าอยู
1: ่คุณผู้ชมดูอันนี้คือช็อตตอนเริ่มคือเธอมายังไม่ได้เล่นกีตาร์หรืออะไรมากมายแต่โชว์เสียงก่อนเลยแล้วปล่อยพลังไปแบบช้าๆแล้วเนี่ยแล้วค่อยพ่นไฟ
2: ใช่ไอ้ลิปแรกเนี่ย ก็ยังจำไม่ได้ว่ามันคือเพลงอะไรจนพอหรือเหมือนเข้าคุกที่มันจะมีสิ่งถ้าเกิดคนฟังเพลงร็อกเนี่ยของ Seven Nation Army จะจำได้แบบแถวแถวแรดแทดแทดแทดอันเนี้ยรู้แล้วว่าอ๋อ The White Stripes แน่นอน
0: น
2: ะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นโชว์ที่ผมว่าคนเลือกเพลงเก่งนะเพราะว่ามันไม่ใช่เพลงที่แบบดัดดาดแบบที่ใครเคยฟังแล้วก็แบบมีคนอื่นเล่นกันเยอะแยะไม่ใช่เพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องเป็นสายลึกประมาณนึงนะฮะ
0: พี่โอมถามนิดนึงถ้าเทียบกับเพลงก่อนหน้านี้ที่เล่นมาตั้งแต่ไล่เมื่อดัดซอมบี้เอ่ยอะไรเอ่ย
1: แบล็คโฮซัน
0: เอ่ยคิดว่ากลยุทธ์เนี้ยจนมาถึงเพลงล่าสุดเนี่ยมันถูกทางใช่ไหม
2: ผมว่าถูกทางคือจริงอ่ะเพลงที่อ่อนที่สุดพูดเลยก็คือว่านั่นคือเพลงซอมบี้เพราะซอมบี้นี่คือเป็นเพลงที่หลายๆคนก็คือฟังกันมาแบบ
1: ขนหูกันหมด
2: ผมฟังคนเดียวเป็นร้อยอ่ะ
0: เพลงชาติของพวกเรา
2: เพลงชาติคนไทยใช่ไหมแล
0: ้
2: วก็คือให้เห็นว่ามีความแตกต่างเฉยๆพอมามิวส์เนี่ยมิวส์มาแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถเล่นเทคนิคอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนได้ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยพอเป็นแบ็คโฮซันนี่เป็นเพลงที่ถือว่ามันมีประวัติศาสตร์สำคัญพอสมควรนะมันเป็นหัวหอกของซีแอตเทิลซาวด์ในยุคประมาณปลาย90ปี2000
0: ค
2: ือยุคนั้นอเมริกาเนี่ยมันจะมีอยู่2วงนะที่เวลาคนพูดถึงซีแอตเทิลซาวด์ก็จะพูดถึงก็คือ1ซาวด์การ์เด้น2คือเนวาน่า
0: ที่มาเปลี่ยน
2: ใช่ซาวด์การ์เด้นก็คือเป็นเหมือนแบบเบอร์1เบอร์2ตอนนั้นแล้วคือเป็นหัวหอกของซีแอตเทิลซาวด์ฉะนั้นเล่นการเล่นแบล็คโฮซันเนี่ยมันจะได้ใจคนเจเนอเรชั่นมิเลเนียมทั้งยุค
0: กรี๊ดเลย
2: แน่นอน
0: ลุงลุกขึ้นมากรี๊ดเลย
2: ใช่ๆแล้วก็สำคัญแล้วก็ส่วน White Stripes เนี่ยก็คือในแง่เดียวกันส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้พีคเท่ากับตอนแบล็คโฮซันนะแบล็คโฮซันมันมีเรื่องของคริสคอนเนลซึ่งเขามีประวัติในชีวิตที่คอเพลงร็อกคนฟังร็อกก็จะแบบว่าคุ้นเคยแล้วรู้สึกแบบเหมือนเป็นเรื่องของทราจิตี้นิดนึงประสบการณ์กรรมนิดนึงนะเพราะเขาเป็นแบบป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับสุขภาพจิตประมาณนั้น
0: แต่น้องเคยให้สัมภาษณ์ว่าที่หนูต้องเล่นแบล็คโฮซันเนี่ยหนูรู้จักเพลงนี้นะหนูเคยฟังแต่นั่นเป็นครั้งแรกเลยที่หนูเล่นบนเวทีนี้เพราะหนูอยากจะชนะหนูต้องทำให้มันยากขึ้นเรื่อยๆคือน้องก็พยายามท้าทายตัวเอง
1: เนอะ
2: ใช่ใช่
1: มี

0: เห็นจากป่าเต้ยุทธนาโพสต์เมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้เองพูดถึงเพลงที่เขาเล่นวันนี้บอกว่าเนเน่เนี่ยไม่ได้เล่นแบบก้นกร้านตามต้นฉบับนะแต่ใส่ความเป็นฟีเมลเข้าไปด้วยพี่อมเห็นเรื่องนี้ยังไง
1: โอ้มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตอนเปิดมาเนี่ยเนเน่คือจะย้ำเลยว่าเธอร้องเพลงได้ร้องเพลงดีด้วยแล้วก็เธอมีความนุ่มนวลเธอตีความเพลงร็อกที่มันบอกว่าดุดันอ่ะให้มันมีความอ่อนหวานมากขึ้นมันมีความแบบไม่สากไปทีเดียวเพราะจริงอย่างตอนแบ็คโคซันอ่ะแบ็คโคซันก็สากดิบ
0: ใส่เต็ม
1: ใช่แต่ว่าพอเป็นเนเน่เล่นมันจะมีความแบบคืออะไรมันเหมือนหรูหราขึ้นมีความน่าสนใจขึ้นมันมีความลึกลับเพิ่มขึ้นไม่ได้ตรงไปตรงมาซะทีเดียวเกิดขึ้นกับเพลงนี้เหมือนกัน
0: เนื้อเพลงน่าสนใจด้วยนะมันพูดถึงแบบฉันจะไม่ยอมแพ้ต่อให้จะมีกองทัพแค่ไหนมาขวางกั้นน่ะมันเหมือนความฝันของน้องอ่ะ
1: กองทัพเจ็ดชาติใช่ประมาณนั้น
2: ก็คือนาทีเนี้ยฉันต้องชนะแล้วแหละฉันต้องเอารางวัลแลนดิ้งกับไทยละนาทีนี้ซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ดูคู่แข่งน้องไลน้องเขาชื่ออะไรนะน้องไลน์โนเอลอีกคนนึงก็คือโวเคอลเนี่ยใน10ทีมบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนี้แข่งกัน10ทีมแต่บางทีมีคนเดียวอย่างน้องเนเน่นับเป็น1ทีมเนาะใน10ทีมเนี่ยมีสายโวเคอลเข้ามา2ทีม
0: เป็นเด็กผู้หญิงทั้งคู่
2: คนนั้นอายุ14แล้วมาสายดีว่าไม่ได้ดูวันนี้มีใครทันได้ดูน้องไลน์โนเอล
0: ได้ดูเล็กน้อยก่อนเนเน่ก่อนเนเน่อุ๊ยถ้าถามเราก็เชียร์คนไทยอยู่แล้วเนาะคือการโชว์พลังเพลงร็อกมันมีพลังมากกว่าแต่อันนั้นเป็นสายเสียงไง
2: เขาบอกว่าเนเน่จะกวาดพลังชาวร็อกทั้งหมดพี่โอมจ๋าการที่ผลโหวตเท่านั้นที่จะขีดชะตาชีวิตน้องแต่เราก็ได้เห็นชาวเมกันไปถือป้ายโหวตไปรออยู่ตรงโน้นตรงนี้เราซื้อใจเขาไปแล้วด้วยเพราะอะไรคะ
1: โอ้ส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่ามันก่อนหน้านี้เนาะมันเพลงร็อกเนี่ยมันเคยแบบเป็นเพลงสำคัญในตลาดเพลงของอเมริกันแต่ว่ามันถูกลดบทบาทลงไปหลังปี2000เนี่ยประมาณพักปี2000ปลายๆเนี่ยมันก็เริ่มแบบไม่ได้ถูก เด่นอีกแล้วหลายคนพูดว่า Rock is Dead อันเนี้ยไม่แน่ว่าการเนเน่มาอาจจะกลายเป็นการปลุกกระแสร็อกขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วประเด็นที่น่าสนใจคือร็อกสมัยก่อนมันถูกผูกขาดโดยผู้ชายอ่ะวงผู้ชายแบบชายแท้มีกล้ามมีผมยาวเข้ายาวๆอันเนี้ยมันเป็นเนเน่ให้รสชาติที่มันแปลกใหม่กับวงการร็อกขึ้นมาก็คือการแท้เพลงร็อกถูกพรีเซนต์โดยผู้หญิงนักร้องหญิงที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มันจะเป็นยังไงเนเน่ก็ค่อนข้างจะเรพรีเซนต์สิ่งนี้ได้ค่อนข้างดีนะผมว่าแล้วก็น่าสนใจทีเดียวว่าผู้หญิงก็สามารถตะโกนได
2: ้
1: แสดงความโกรธเกรี้ยวได้ใช่ไหมเมื่อคุณไม่ต้องแบบเชื่อเฉือนอ่ะคุณว่าตรงๆพูดตรงๆได้เหมือนกัน
0: แหมพอพี่โอมพูดถึงผู้หญิงที่ว่างและโกรธเกรียวขึ้นมามีข่าวออกมาแล้วว่าพรุ่งนี้แขกรับเชิญในรอบประกาศผลของอเมริกาก็อตทาเลนต์คือวง Linkin Park
2: เขาบอกหนึ่งในนั้นคือ Linkin Park เพราะว่าจริงๆแต่ละปีเขาจะมีวงดังรับเชิญมาเล่นกับทั้ง10ทีมสุดท้าย
1: Linkin Park เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่านักร้องใหม่ของเขา Emily Blunt Emily อ่ะใช่เป็นนักร้องหญิงเหมือนกันแล้วก็ถูกกระแสต่อต้านแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนเพลงของ Linkin Park จริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาจะก็สนับสนุนนะอาจจะไม่เหมือนเชสเตอร์แบนนิงตันหรอกเพียงแต่ว่าเธอก็มีทำหน้าที่ตัวเองได้ดีแล้วก็ทำให้ซาวของลิคินพาร์คเนี่ยมันมีความแปลกใหม่ไปด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนของอย่างที่ผมบอกว่าเป็นร็อกผู้หญิงอะที่เป็นของยุคนี
2: ้เป็นไปได้ไหมที่เราจะเห็นภาพร็อกเกอร์หญิงน้องเนเน่เล่นกีตาร์แล้วก็เห็นนักร้องหญิงสายแผดที่ดังอีกคนหนึ่งพรุ่งนี้
0: คือเนเน่โพสต์ว่าอยากจะเล่นไงแต่มันยังไม่เปิดเผยว่าจะใครจะได้เล่นทีนี้คอมเมนต์จากชาวเน็ตคนไทยก็บอกว่าวง Linkin Park เนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะถ้าจะไปเล่นกับน้องหมาหรือว่ามายากลเนเน่เนี่ยเหมาะแล้วอันนี้ความเห็นชาวเน็ตความเห็นบกว่าไงคะ
1: ไม่อันนี้เราแล้วแต่โปรดิวเซอร์เขาสิเราไม่ทําเราบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
2: ถูกมั้ยคงไม่เล่นกับทีมหุ่นยนต์จีนนะดิฉันว่านะ
1: หรือไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะ Linkin Park มันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นแบบดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เป็น DJ
0: ค
1: ุณสรุปไม่ได้ตอนนี้
2: ถามพี่โอมในมุมกว้างนิดนึงอย่างปีนี้10ทีมอ่ะมี4ทีมเป็นชาวเอเชียเยอะเลยเอ้ยทำไมเรามีบทขนาดนั้นเหมือนมีเกาหลีใต้มีจีนคือเอาหุ่นยนต์มาแบบมหัศจรรย์มากเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่โชว์ลาสเวกัสจะอยากได้หุ่นยนต์จีนมากกว่าเน่ๆหรือเปล่าหรือว่าเราเฉือนได้แน่นอน
1: อันนี้คือผมว่าไอ้โชว์จีนเนี่ยมันไม่ได้เขาไม่ได้มีเจตนาอื่นใดหรอกมันเป็นเจตนาถ้าเกิดคุณดูช่วงตุ๊ดจีนใช่ไหมคุณยนต์ตัวเนี้ยมาช่วงตุ๊ดจีนแล้วที่ของ CCTV ตอนช่วงตุ๊ดจีนเขา
2: โ
1: ชว์มาแล้วรอบหนึ่งสิ่งที่เน็ตทิ้งจีนกำลังพยายามบอกกับโลกตอนนี้ก็คือว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศแห่งเทคโนโลยีนะหรือว่าทำ

0: ไม่มีใครสงสัยหรอกจีนยิ่งใหญ
1: ่
0: แต่จีนก็เป็นประเทศแห่งเทคโนโลยี AI หุ่นยนต์เหมือนกันไม่ใช่ถูกจำกัดอยู่แค่ที่อเมริกาหรือญี่ปุ่นเท่านั้นอันนั้นคือแมสเสจที่ทางการจีนต้องการใช้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อจะบอกโลกว่าเทคโนโลยีที
1: ่
0: ล้ำหน้าที่สุดอยู่ที่เราประเทศจีนอันนี้มากกว่าส่วนของเกาหลีของอะไรเงี้ยจริงๆผมมองว่ากระแสเอเชียเนี่ยมันมาสักพักนึงแล้วถ้าคุณเคยดูโคเชล่าเนี่ยศิลปินจากเอเชียไปมากขึ้นเรื่อยๆม
1: ี
0: ค่ายเพลงอย่าง88 Rising ที่หยิบศิลปินที่น่าสนใจของเอเชียเนี่ยไปโบรในฝั่งตะวันตกแล้วก็รับเสียงตอบรับที่ดีผมเชื่อว่าผู้ฟังเพลงตะวันตกเองอ่ะก็กระหอยหาความแปลกใหม่นะเสียงต่างๆสำเนียงต่างๆที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคยเอเชียมันเลยกลายเป็นตลาดที่สดใหม
1: ่
0: มีหลายคนพูดหลายครั้งนะว่าไม่แน่นะประเทศไทยเองทีป๊อปเองอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คนตะวันตกเองต้องการเหมือนกันเราก็เห็นศิลปินไทยหลายๆคนที่ไปได้ดีในอเมริกาอาจจะเป็นอเมริกาใต้มากกว่าเลยเจฟซาเตอร์ก็อย่างเงี้ยก็ไปทัวร์มาแล้วรอบสองรอบประมาณนั้นใช่ไหมก็มีคนเห็น
1: จ้ะเราก็โดดเด่นมากในหลายปีนี้เนาะ
2: มันมีคลิปบิ้วก่อนเปิดโชว์พี่โอ๋พี่กิฟต์คือแบบเป็นคลิปไปสัมภาษณ์เนเน่ถึงความรู้สึกเธอก็เล่าเลยตั้งแต่7ขวบพยายามมาแล้วอเมริกาก็เทเลนต์เปลี่ยนชีวิตและเธอจะไม่ลืมโมเมนต์นี้เลยอยากให้พี่โอ๋วิเคราะห์หน่อยว่าการที่เธอไปถึงจุดนี้ได้ที่แบบร้อยล้านวิวคนทั่วโลกเนี่ยตามเชียร์มันเป็นเพราะพรสวรรค์หรือเป็นเพราะการวางแผน
0: ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าทัวร์จะลงที่เพจไทยบันเทิงนะ
1: ไม่ต้องลงที่ผม
0: ไม่ต้องลงที่ผมนะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันถ้าไปค้นข้อมูลดูอะไรคนน่าจะคนแล้วแหละไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกจริงๆเรื่องเนเน่มันเหมือนเทพนิยายซินเดอเรลล่าโอ้เป็นเด็กผู้หญิงเฝ้าฝึกฝนเล่นดนตรีในตลาดนัดแบบอะไรก็ไม่รู้
1: ตั้งแต่แรกเริ่มที่ตัวเองและคุณพ่อยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่ากีตาร์คืออะไร
0: ใช่ไหมแล้วก็แบบมีพ่อที่แบบว่าโอ้โหเป็นผู้สนับสนุนทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวตัวเองวันนึงมีคนมาเห็นแววแล้วก็ปรับได้ไปอเมริกาก็ทาเลนต์ได้ผ่านเข้ารอบได้โกลเด้นบัตเซอร์จนถึงรอบสุดท้ายฟังแบบนี้มันแบบ
1: มันใช่เลย
0: มันเทพนิยายน
1: ะ
2: มันดูสมูทนะ
0: ใช่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าเนเน่เนี่ยเกินการสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่าเป็นทาเลนต์นะเหมือนแบบเป็นคนมีความสามารถเงี้ยไม่ใช่ละจริงๆก็เธออยู่ในเฟสที่กำลังเป็นศิลปินกำลังปั้นตัวเองเป็นศิลปินนะครับเพราะว่าถ้าใครติดตามจะเห็นคนคนนี้คนที่ชื่อจอห์นเอลรอน
2: เขาเรียกลุงจอห์น
0: ลุงจอห์นเอลรอนถ้าแฟนคลับก็คงรู้จักแหละคงเคยเห็นแล้วเขาก็เคยคือต้องบอกนี้ก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้จอห์นเอลรอนเป็นใครจอห์นเอลรอนเนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันนะครับจบดีด้วย University of California จบเบิร์กลีย์นะครับเคยมีพื้นฐานทำสตาร์ทอัพทำ business development มีการสร้างบริษัทแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยตอนนี้เหมือนทำหน้าที่คล้ายๆเป็นผู้จัดการของเนเน
1: ่
0: โดยสิ่งที่เขาเข้ามารับหน้าที่เนี่ยคือเรื่องของการดูแลธุรกิจสร้างแบรนด์ทำให้แบรนด์ของเนเน่รอยัลเนี่ยเติบโตใช่ไหมจอห์นเองเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าจริงๆเขามาเจอเนเน่เนี่ยตอนปี2023นะครับไปที่ตลาดนาคาภูเก็ตแล้วก็เห็นเน่เล่นถูกใจก็เลยไปพูดคุยนะครับแล้วก็เสนอตัวแหละว่าจะแบบช่วยในเรื่องของอาชีพเรื่องของแบรนด์นะครับก็มีการทั้งสร้างทั้งมิวสิกไอเดนติตี้ชื่อเน่เน่รอยัลเนี่ยก
1: ็
0: เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนพัฒนาขึ้นมานะจากสมัยก่อนนะชื
2: ่อน้องแพรว
0: ตลาดเจ้าฟ้า
1: เจ้าฟ้าก็กลายเป็นรอย
0: ั
1: ล
0: เน่เน่เป็นเน่เน่รอยัลมีการสร้างฐานคนดูนะครับตอนนี้ถ้าใครเป็นคนที่ติดตามเนี่ยก็จะพบว่าคุณสามารถเข้าไปซื้อพวกมาชนะต่างๆของเนเน่ได้แล้วแล้วก็จะบอกว่ากำลังมีผลงานใหม่ด้วยใช่ไหมฮะ
1: อัน
0: น
1: ี้ยังอยู
0: ่ใช่แล้วก็มีบริษัทดูแลชื่อ Black Lotus Global
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือก็ต้องบอกว่าอันนี้ทุกอย่างอ่ะอเมริกาก็เทเลนต์เธอจะชนะหรือไม่ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญละนี่คือการทำให้ทุกคนได้ค้นพบเธอมากกว่าว่าเธอเป็นใครและถ้าเกิดคนอเมริการู้จักเนี่ยคุณต้องการเท่าไหร่เอาสัก 500,000 ล้านนึงคืออาจจะสามารถทัวร์ทั่วอเมริกาได้แล้ว
1: คือพี่อมจะบอกว่าเธอมีลมใต้ปีก
2: อยู่แล้ว
1: ไม่ว่าจากนี้จะเป็นยังไงซ
2: ึ่
1: งความฝันของเธอเธอบอกว่าที่เธอสมัครรายการนี้อย่างที่พี่อมพูดเลยเธออยากทัวร์ทั่วโลกแต่ถ้าเกิดเธอไม่มาจุดนี้เธอไม่มีวันไปถึงเลยคราวนี้สมมุติแบบเป็นจริงเลยนะน้องชนะ
2: ค่ะ
1: ต่อจากนี้พี่โอมจ๋าจะยังไงชีวิตของน้องจะเป็นยังไง
2: ว่าสัญญาใช้คำแรงๆว่าสัญญาธาตุหรือเปล่า
0: สัญญาไม่ใช่สัญญาธาตุคือผมเพิ่งไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสัญญามาพูดคืนจริงอะสัญญาเนี่ยเขามีการกำหนดเรื่องสิทธิ์ก็จริงแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์เรื่องของการใช้ภาพใช้เสียงใช้ชื่อ ในการออกอากาศถูกไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องข้อธรรมดาสมมติว่าเนเน่เล่นเพลงเนี่ยก็คืออนุญาตให้ทำรายการก็ทะเลนเนี่ยนำภาพและเสียงของเธอไปใช้ได้ไปใช้ในสื่อบันเทิงสื่อออนไลน์ต่างๆได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ส่วนเรื่องว่ามีการแบบเซ็นสัญญาค่ายเพลงอื่นๆไหมอันนี้รายละเอียดเท่าที่มีตอนนี
1: ้
0: ยังไม่มีแต่ว่าดีลที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเนเน่น่าจะจัดการได้แล้วก็อย่างที่บอกเธอมีผู้จัดการที่ค่อนเข้าใจธุรกิจในอเมริกาอยู่ฉะนั้นผมว่าไม่น่าเป็นห่วงนั้นที่แบบอาจารย์บอกว่าจะแบบเฮ้ยต้องถอยต้องอะไรไหมมันอาจจะแบบไม่ใช่แบบนั้น
2: นะคะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปว่าสัญญาจะเป็นยังไงทีนี้ถ้าประเทศไทยเราจะสร้างเนเน่อีกสักคนหนึ่ง ระบบการรองรับของบ้านเราเนี่ยมันต้องเข้ามาตอนไหนพี่โอม
0: อันนี้พูดยากมากๆ เพราะจริงๆพูดเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนพรบทักก้านะพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เนี่ยตกไปพอดีตกไปเมื่อไม่นานมานี้วันที่17
2: ตอนนี้เรายุบทักก้าไปแล้ว
0: ใช่ที่17กันยายนก็คือนายกรัฐมนตรีไม่เซ็น
1: มาแป๊บ
0: ๆก็มาอยู่ประมาณ2ปี2ปีประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ล้มก็คือถือว่าล้มไหมจบไหมอาจจะยังไม่ขนาดนั้นอาจจะมีโครงการที่ไปต่อก็ไปต่อโครงการที่ดังทำอยู่ก็ทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาจากรากฐานอย่างเช่นอย่างเคสเนเน่อย่างเงี้ยกว่าการท่องเที่ยวจะเข้ามาอะไรมาคือตอนเธอผ่านเข้ารอบออดิชั่นไปแล้ว
2: ค่ะตอนเริ่มมีชื่อเสียงแล้ว
1: แล้วตอนน้องฝึกก็คือ7ขวบอาศัยจากโรงเรียนไปเข้าชมรมซะด้วย
2: เข้าชมรมอื่นด้วยนะชมรมคอมพิวเตอร์เข้าไม่ได้
1: เพราะว่าเต็มเด็กเต็มมาเล่นกีตาร์แต่ว่าจริงๆแล้วการปูรากฐานมันต้องจริงจังเข้มข้นกว่านั้นนะพี่อมนั่นมันเป็นความบังเอิญล้วนๆ
0: ค
1: ือ
0: เนี่ยอันนี้คือเนเน่น่ะเคสที่เนเน่โชคดีคือเนเน่มีที่เล่นค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของตลาดนาคาเน
1: า
0: ะ
1: คำว่าถูกที่คือใช่ถ้าน้องมาเล่นในที่ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติบอกเลยว่าโอกาสตรงเนี้ยน้อยมาก
0: ปัญหาของเด็กไทยนอกจากเรื่องของการเข้าถึงความรู้หรือเข้าถึงเครื่องมือต่างๆเนี่ยการขาดพื้นที
1: ่
0: เล่นเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหาพอสมควรเพราะว่าเราวัฒนธรรมดนตรีเรามันยังต้องบอกแบบนี้นะหลายปีแล้วก็จริงแต่มันเพิ่งเริ่มต้นอ่ะเราเพิ่งเริ่มมีไลท์เฮาส์ที่สามารถอยู่ได้เนี่ยผมว่าไม่เกิน5ปีนี
1: ้
0: ซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะอยู่ต่อไปได้อีกหรือเปล่านะในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็วงอุตสาหกรรมเพลงไทยเนี่ยพอมันเป็นอุตสาหกรรมที่มันทำเงินมันสร้างชื่อเสียงแต่มันไม่เคยถูกอุดหนุนอะไรรายได้ต่างๆเลยนี่ก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่มันยากอ่ะในการที่เกิดจะมีเนเน่หลุดมาอีกคน2คนอ่ะเพราะจริงๆต้องบอกว่าเนเน่ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดคนเดียวนะในประเทศไทยตอนนี้มีหลายคนมากๆ
1: เด็กๆมีความสามารถ
0: ถ้าคุณไปดู TikTok ดูในออนไลน์ต่างๆมันมีเยอะขึ้นปัญหาคือจะทำยังไงให้คนเหล่านี้ถูกพบเห็นไม่ใช่แค่เนเน่คนเดียวมากกว่า
1: พบเห็นและส่งเสริ
2: ม
1: ทิ้งท้ายแล้วพี่โอมมีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมไหมคะจากข้อมูลที่วันนี้จัดให้ไทยบันเทิงแบบexclusive
0: ก็จะพูดเพิ่มเติมก็คือจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าระบบของประเทศไทยเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของเราคือเราเป็นระบบที่เขาเรียกว่า winner take all นะคนที่ดังก็ดังอยู่ประมาณ3คน4คน
1: ก็คือดังกันอยู่แค่นั้นเป็นกลุ่ม
0: ถ้าใครเป็นแฟนเพลงนะฮะผมก็บอกว่าสนับสนุนศิลปินใกล้ๆบ้านศิลปินแบบนักวงนี้เป็นวงขอนแก่นคุณก็สนับสนุนขอนแก่นวงเชียงใหม่คุณสนับสนุนคนนี
1: ้ในชุมชนเรา
0: ในชุมชนเอาแค่นี
1: ้
0: เขาเล่นไปดูสนับสนุนเขาซื้
1: อ
0: เสื้อเขาซื้อของเขาโอกาสที่จะเกิดศิลปินใหม่ๆเก่งๆแล้วไปเมืองนอกได้มันก็ไม่ยากแหละแต่ว่าเริ่มจากรากฐานที่แข็งแรงในประเทศเราก่อน
1: คือพี่โอมบอกว่าทุกคนเป็นสปอนเซอร
0: ์ใช
1: ่ให้กับศิลปินในบ้านตัวเองได้อาจจะไม่ต้องรอหน่วยงานอะไรขนาดนั้น
2: นะ
0: ไม่ต้องรอคนแบบจะคนอย่างจอห์นเอลรอนมาเจอด้วยไม่ต้อง
2: เจ้าชายขี่ม้าขาว
0: ไม่ต้องมา
2: ไม่เป็นไรถ้ามีระบบดีเราจะมีเนเน่อีกหลายคนนะคะนี่คือเรื่องราวของลูกสาวแห่งชาติอย่างที่บอกวันนี้ยังไม่ได้รู้ผลแพ้ชนะนะเดี๋ยวเราจะรู้กันพรุ่งนี้นะคะฝากความหวังไว้ที่คนไทยที่มีสิทธิ์โหวตด้วยแล้วก็คนทั่วโลกนะคะที่มีสิทธิ์โหวตอยู่ที่อเมริกา
1: ใช่
2: นะคะต้องบอกว่าคนในบ้านเราเนี่ยโหวตไม่ได้นะพี่อมเนาะเพราะมันเป็นกฎของเขา
0: อ่ะใช่
1: ค่ะตอนเนี้ยเขาเปิดโหวตอยู่คุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศเนาะที่สหรัฐอเมริกาโหวตได้เลยเห็นเขาบอกว่าต้องมีเข้าอีมงอีเมลซายอัพกันนิดนึงแต่เราต้องสู้เพื่อน้องนะคะวันนี้ขอบคุณพี่โอมนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับ
2: บกอาชีพของเรา
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวก็น่าจะมีข่าวต่อเนื่องนะคะหลังจากน้อง ชนะพูดอย่างนี้ได้ไหม
0: รอก่อน
1: โอเคเดี๋ยวรอติดตามข่าวต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะพามาดูนะคะละครของเราซีรีส์ My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอเรารู้กันอยู่แล้วว่าพระเอกนะคะเรียกว่าดาวซึ่งตอนนี้กิ๊บต้องขออนุญาตเรียกว่าพระดาวนะคะเพราะว่าเข้าอุปสมบทเรียบร้อยแล้วคือในเรื่องเนี่ยจะเล่นเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน
2: ใช่ค่ะก็คือหูหนวกแหละ
1: แต่เนื้อหาหลักคือต้องเต้นรำไงเค้ก
2: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้จะทำยังไงนะคะนอกจากในตัวของพระดาวเองเนี่ยนักแสดงหลายท่านเป็นผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินจริงๆด้วยนะคราวนี้คุณสรีมามาเขาก็ขี้สงสัยค่ะไปถามว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้ยินจังหวะดนตรีเนาะอุ๊ยมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันจะออกสเต็ปกันยังไงเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะเยี่ยมมองกองถ่ายกับสรีมามาค่ะ

0: นิดนึงเนาะขออนุญาตค่ะsorry เนาะเลิกกองก่อนเนาะจะมาจูงจะมาจีอะไรไงนะยังไงนะ
1: ขอโทษ
0: ขอโทษนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะพระนางนะคะของเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอภาษาเมียนมาเขาเรียกอะไรนะแกสวัสดีอ่ะ
1: มิงกะลาบาม
0: ิงกะลาบานี่ต้อนรับแขกบ้านแขกเรือนนะ
1: เราต้องดูแลอย่างดีเทคอะกูดแคร์นะ
2: คุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นเลยค่ะเบื้องหน้าจากบทบาทของพี่ดาวที่รับบทเป็นเรนส่วนนักแสดงสาวฟิล์มชัดดาวก็รับบทเป็นต้นหลิวเบื้องหลังดิฉันไม่อยากจะพูดจริงๆค่ะว่าสองคนเนี้ยเขาเป็นอะไรกันไว้เขากันค่ะเพราะว่านักแสดงสาวฟิล์มบอกว่าได้มาเล่นกับนักแสดงเมียนมาครั้งแรกก็อยากจะทุ่มเทสร้างความประทับใจกันสักหน่อยล่ะแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดคือเรื่องนี้ไม่ได้สนทนากันแบบปกติทั่วไปแบบว่าใช้ภาษาอังกฤษนะคะแต่ต้องมาใช้ภาษามือซึ่งยากมากๆนอกจากนี้นะคะยังมีการโชว์สเต็ปเป็นด้วยบอกเลยว่าเรื่องนี้ท้าทายกับคู่นี้มาก
3: ความจริงอ่ะแอบบอกก่อนว่าวันนี้เราอ่ะไม่ได้มาเต้นลีลาอย่างเดียวนะเพราะปกติจะเต้นลีลาใช่ไหมเรื่องนี้วันนี้เราไม่สตรีทแดนซ์อ๋อ
4: เธอจะเต้นเหรอ
3: นู่น
0: เหรอว้าวโชว์หน่อยโชว์หน่อยสเต็ปหนึ่ง one step หน่อยเออเลยสักหน่อยนี่คุณดาวนิดนึงวันมอว้ายต้องให้โปรเฟสชันนอลด้านนู้นเนาะ
5: professional
2: เอาเป็นว่าไปดูสเต็ปการเต้นแบบจัดเต็มของพี่ดาวกันในซีรีส์นะบอกเลยว่าเป๊ะแต่นอกจากเรื่องของภาษาแล้วก็การเต้นจะท้าทายทีมงานและนักแสดงแล้วเรื่องนี้ยังมีทีมนักเต้นและนักแสดงซึ่งเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินค่ะมาร่วมถ่ายทอดอารมณ์ด้วยซึ่งผู้กำกับซีรีส์อย่างพี่อึ่งเนี่ยก็บอกว่าอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นพื้นที่ของคนหูหนวกค่ะได้โชว์ความสามารถผ่านหน้าจอไทย PBS
6: ในเรื่องนี้ก็จะมีทั้งนักแสดงที่พูดได้ใช่ไหมฮะต้องไปเรียนภาษามือแล้วก็ต้องมีนักแสดงที่หูหนวกเข้ามาร่วมแสดงด้วยเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ของเขาเราตั้งใจให้เป็นพื้นที่ของเขาดังนั้นในแง่ของภาษามือเนี่ยเอางี้ดีกว่าฮะเรียกว่าการสื่อสารกันเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเยอะมาก
0: นี่เลยคำถามเลยเต้นยังไงในเมื่อเราแบบเอาจริงๆคือเราฟังเสียงจังหวะดนตรีไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
7: ก็วิธีการนะครับคือผมอาจจะดูนะคะผ่านทางYouTube ครับแล้วก็คุยกับทีมครับเราจะทำเป็นจังหวะครับนับ 1-8 แล้วเราก็จะจำครับแล้วก็จะเต้นตามแล้วก็เต้นให้พร้อมๆกันครับ
0: อ๋อเหรอนับ 1-8 แบบยังไงคะเนี่ยแบบยังไงคะลองดู example ได้ไหมคะ
7: เริ่มนะครับ5 6 7 8แล้วเราก็จะจำครับเป็นจังหวะตามกันแล้วก็เราจะดูเรื่องของตำแหน่งด้วยครับแล้วก็จำตำแหน่งจุดมาของเราครับถ้าเกิดว่ามีผิดพลาดนะครับเราก็ซ้อมกันใหม่ครับแล้วก็ค่อยๆจำคิวของตัวเองครับ
0: และที่สำคัญคือแล้วจะเริ่มจังหวะได้ยังไงเราไม่รู้ว่าโน้ตตัวแรกดนตรีตึ้งคำแรกมันคือจังหวะไหนเราจะได้ยินตรงไหนยังไงคะ
7: คือเริ่มต้นมันยากครับคือเราต้องใช้สายตาครับจับนะครับแล้วพออาจจะมีคนหูดีหรือล่ามครับอยู่ตรงนั้นแล้วก็พอบอกว่าเริ่มปุ๊บเราก็เริ่มเลยครับ
0: อ๋อโอเค
7: คือเราอาจจะฟังไม่ได้ใช่ไหมครับเราไม่รู้จะฝึกยังไงเราอาจจะต้องมีคนเริ่มครับเราทุกคนนะครับก็ต้องดูครับว่ามันมีการโบกมือว่าเริ่มแล้วนะแล้วทุกคนก็เริ่มตามจังหวะที่เราพูด
2: เรียกได้ว่าเป็นกองถ่ายซีรีส์ที่ทั้งทีมนักแสดงและทีมเบื้องหลังเขาทุ่มเทกันมากๆคุณผู้ชมค่ะห้ามพลาดค่ะสำหรับ My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS ค่ะอาสุรีมามะไทย PBS รายงาน
8: เมื่อกี้นะคะก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องเนเน่ไปใช่ไหมพลังของผู้หญิงกับวงการดนตรีใช่ไหมคะมีอีกหนึ่งสาวที่ยุคนี้ต้องยกให้เธอเหมือนกันเทเลอร์สวิฟต์ค่ะคือมันมีหลายรางวัลที่เธอได้รับแต่ว่าล่าสุดกำลังจะประกาศ MTV Video Music Award คุณผู้ชมซึ่ง เธอกำลังจะได้รับรางวัลซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะแหมจะมอบให้ใครล่ะคะนอกจากคนนี้ร้องได้แต่งเพลงเก่ง Taylor Swift ค่ะความพิเศษของงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards ปีนี้นะคะคือการเตรียมมอบรางวัลใหม่ค่ะอย่าง Artist Director Honors นะคะซึ่งศิลปินที่จะขึ้นรับรางวัลนี้เป็นคนแรกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วค่ะนักร้องสาวแห่งยุคนะคะ Taylor Swift ค่ะรางวัลดังกล่าวนะคะมีขึ้นเพื่อยกย่องศิลปินที่มีบทบาทโดดเด่นในการกำกับและสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอรวมถึงพัฒนาการเล่าเรื่องผ่านภาพอย่างสร้างสรรค์เพราะต้องบอกเลยนะคะว่าที่ผ่านมา Taylor Swift เธอไม่ได้ร้องเพลงแต่งเพลงอย่างเดียวคุณผู้ชมเธอเนี่ยเคยลงมือกำกับผลงานของตัวเองมาแล้วหลายชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลง The Man ในปี2020จากอัลบั้ม Lover ซึ่งก็คว้ารางวัล Best Direction ไปนะคะจากเวที MVMAs ในปีเดียวกันนะคะหลังจากนั้นก็ทำหนังสั้นเรื่อง All Too Well The Short Film ในปี2021ค่ะผลงานนี้ส่งให้เธอได้รับรางวัล Video of the Year และ Best Long Form Video นะคะแล้วก็ Best Direction ด้วยจาก VMAs ในปี2022สำหรับสถิติล่าสุดของ Taylor Swift นะคะเคยคว้ารางวัลนะคะ MTV Video Music Award ไปถึง30รางวัลค่ะซึ่งก็เทียบเท่านักร้องดังอย่าง Beyoncé นะคะซึ่งในปีนี้ Taylor Swift ค่ะเข้าชิงทั้งหมด11สาขารางวัลเช่นวิดีโอแห่งปีศิลปินแห่งปีและอัลบั้มยอดเยี่ยมนะคะโดยศิลปินที่เข้าชิงในปีนี้มากที่สุดได้แก่นี่เลยการกลับมาของราชินีเพลงป๊อปมาดอนน่านะคะมาดอนน่ามาด้วย13รางวัลที่เข้าชิงค่ะอีกนักร้องสาวมาแรงนะคะซาบีน่าคาเพนเตอร์ตามมาที่9รางวัลอาริอาน่าแกรนเด้8รางวัลสาขาเข้าชิงนะคะงานวิดีโอนะคะ MTV Video Music Award 2026จะจัดขึ้นที่ Peacock Theater ในลอสแองเจลิสค่ะปีนี้น่าสนใจเพราะเราจะได้เจอกับ Snoop Dogg นะคะ DWG ของดิฉันเนี่ยนะคะรับหน้าที่
4: คนโปรดของคุณนี
8: ่พิธีกรค่ะน่าจะสนุกนะคะเพลินๆนะคะแล้วก็มี1รางวัลใหญ่คือ Video Vanguard Award ค่ะจะมอบให้กับวงร็อกในตำนาน Nirvana นะคะโดยจะจัดงานขึ้นที่ Peacock Theater นะคะในลอสแองเจลิสวันที่27กันยายนนี้แล้วตามเวลาในสหรัฐนะคะเมื่อสักครู่พูดมาศิลปินหญิงเยอะมากแล้วเดี๋ยวรอดูการคัมแบ็กของมาดอนน่าจะโชว์เปิดในเวทีปีนี้ด้วยจะเป็นยังไงนะคะพลังผู้หญิงมาแรงจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกันเนาะกับ
5: น้องเนเน่ประกาศผลพรุ่งนี้พร้อมโชว์พิเศษด้วยน่าจะเป็นเวลาเดียวกับวันนี้แหละ
4: จะได้รู้ช่วงเช้าตามเวลาไทยค่ะ
5: คุณผู้ชมก็ติดตามไทยบันเทิงเอาไว้ทุกช่องทางนะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ารย์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
1: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะโชว์ถึงเนเน่รอยัลคนไทยส่งใจเชียร์ลุ้นโหวตชนะเลิศรอบชิง AGP เจ้าตัวเผยอยากร่วมเล่นกับลิงคินพาร์คในวันประกาศผลพรุ่งนี
0: ้ฝนตกหนักในพื้นที่เขาใหญ่และปราจีนบุรีมวลน้ำไหลทะลักท่วมถนนและโรงพยาบาลกรมอุตุแจ้งจะมีฝนหนักสัปดาห์นี้แต่ไม่ใช่มหาอุทกภัย
1: อนุทินขอเวลาทำงานให้ประเทศก่อนไม่ตอบดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลเพิ่มเสียงก่อนซักฟอกหรือไม่อ้างอยู่สหรัฐสัญญาณมาไม่ถึง
0: รัฐมนตรียุติธรรมปฏิเสธตั้งปิยะรักษกุลเป็นอธิบดี DSI คนใหม่ตอบแทนคดีหัวสว.ฝ่ายค้านเชื่อเข้ามาทำหน้าที่เป่าคดีอ้างยี่ฟอกเงินหรือไม่
1: กรมชลประทานมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดแล้วนะคะตอนนี้จาก 1,300 ก็เป็น 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วเพราะว่ามวลน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นระดับน้ำท้ายเขื่อนค่ะปรากฏยกตัวขึ้นแล้วกว่า1เมตรในรอบ24ชั่วโมงพื้นที่ลุ่มต่ำอ่างทองแล้วก็พระนครศรีอยุธยาเริ่มได้รับผลกระทบชาวบ้านเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงกันค่ะหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดจากอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยายกตัวขึ้นประมาณ1เมตร15เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงค่ะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและลำน้ำสาขาท้ายเขื่อนก็ต้องเฝ้าระวังกันแล้วน้ำจากแม่น้ำน้อยล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำท่วมขังจากการสำรวจพบว่าน้ำไหลเข้าบริเวณใต้ถุนบ้านทรงไทยและบ้านเรือนที่อยู่ติดริมน้ำระดับน้ำอยู่ประมาณ 20-50 เซนติเมตรค่ะชาวบ้านก็ต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าสิ่งของจำเป็นรวมไปถึงยานพาหนะด้วยบางครอบครัวเขาเตรียมพื้นที่ชั้น2ของบ้านไว้รองรับสิ่งของหากสถานการณ์น้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: เข้ามาเมื่อคืนใช่ไหม
3: ใช่
2: ครับแล้วก็ตอนนี้เราทำยังไงกันบ้างแล้วเริ่มเก็บของยัง
3: ก็เริ่มครับเริ่มเก็บของขึ้นอยู
2: ่กลัวจะท่วมเยอะไหม
3: กลัวเหมือนกันครับกลัวน้ำจะขึ้นเยอะโอ้โหผมระแวงมากอยู่ตอนนี้ช่วงนี
2: ้ตอนนี้ท่วมประมาณกี่หลังเลยเนี่ย
3: ตอนนี้ถ้าที่ต่ำๆก็หลายหลังอยู่
1: เช่นเดียวกับพื้นที่ท้ายน้ำอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยในอำเภอบางบานอำเภอเสนาและอำเภอผักไห่ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านชาวบ้านก็ต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นจากบริเวณใต้ถุนบ้านไปไว้บนบ้านบางจุดระดับน้ำสูงเกือบถึงเอวแล้วค่ะการเข้าออกหมู่บ้านก็เลยทำได้ยากก็ต้องนำเรือออกมาใช้ไปส่งลูกหลานเอาไปซื้อของที่จำเป็นกันแล้วค่ะ
4: ปีนี้รับเดียวรับเนี้ยก็เยอะเลยละคืนต้องคืนเองอ่ะ
5: เหรอ
4: จ้า
5: แต่ว่าตรงนี้จะท่วมก่อนใครก็เลย
4: ท่วมพอมาก็น้ำท่วมก่อนเลยละก่อนเลยแม่น้ำเต็มไปหมด
5: แล้วคิดว่าน้ำมันมาไวกว่าปีที่แล้วมั้ยเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่งประกาศมาเอง
4: ก็ปีที่แล้วมาช้านะเนี่ยปีที่แล้วตั้ง4รอบนะ
5: เหรอ
4: ที่เนี่ยนะจ้ะ
5: อันนี้เริ่มขึ้นแล้ว
4: เริ่มขึ้นอีกแล้ว
5: แล้วเตรียมตัวไงทำอะไรบ้าง
4: ก็เตรียมตัวก็อยู่คนยกของอะไรกัน
5: เอาเรือออกมาใช้อีกทุกปี
4: เรือใช้ทุกปีต้องมีเรือที่นี่
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงนี้ ขณะที่รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงสถานการณ์ฝนในช่วง 23-27 กันยายนค่ะว่าประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
6: ความเสี่ยงที่เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากปัจจัยเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องส่งผลให้ร่องฝนขยับจากเดิมที่อยู่ภาคใต้ตอนบนขยับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับภาคกลางรวมภาคอีสานตอนล่างสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาจจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกระดับปานกลางขึ้นไปภาคตะวันออกนะครับ24น่าจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีฝนเพิ่มขึ้นภาคตะวันออกแถบจันทบุรีและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบุรีรัมย์นครราชสีมารวมถึงภาคกลางบางส่วนวันที่25จะมีฝนเพิ่มขึ้นทางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาแล้วก็ด้านหน้าของเขาใหญ่ปราจีนนครนายกภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกเมืองกาญจนบุรี26เช่นเดียวกันนะครับฝนยังตกต่อเนื่อง27สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ทางภาคตะวันออกก็ยังเป็นแนวรับลมมรสุม
1: สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือฝนตกหนักและฝนสะสมค่ะที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางซึ่งก็รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำค่ะ
0: ส่วนน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ไหลท่วมชุมชนตำบลหมูสีระดับน้ำล่าสุดลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ในเวลานี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดลำน้ำติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีคำเตือนจะมีฝนตกหนักในพื้นที่เพิ่มค่ะน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในตำบลหมูสีและตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาลดลงสู่ภาวะปกตินะคะหลังจากที่ไม่ได้มีฝนตกบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และทำให้น้ำป่าที่ล้นตลิ่งนั้นกลับเข้าสู่ลำน้ำปกติไหลเข้าสู่พื้นที่ด้านล่างโดยเฉพาะสะพานหมูสีที่ถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมจนต้องปิดการจราจรระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติสีของน้ำในลำคลองเริ่มใสไม่ขุ่นแดงแล้วก็เชี่ยวกรากเหมือนกับเมื่อวานนะคะทำให้ชาวบ้านเริ่มคลายความกังวลนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาระบุว่าขณะนี้แม้ระดับน้ำในพื้นที่อำเภอปากช่องจะลดลงแต่ยังแจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณต้นน้ำลำตะคองประเมินสถานการณ์น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพราะถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันผู้นำชุมชนก็ต้องแจ้งเตือนภัยกับชาวบ้านทุกช่องทางให้ข้อมูลให้เข้าถึงชาวบ้านได้อย่างรวดเร็วส่วนฝนที่ตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติทับลานป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวและป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรีอำเภอคอนบุรีก็มีผลให้เกิดน้ำป่าไหลผ่านลำคลองธรรมชาติระดับน้ำเพิ่มสูงชาวบ้านที่อยู่ติดลุ่มน้ำนะคะติดลำน้ำก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปริมาณน้ำยังไหลเข้าสู่เขื่อนมูลบนเพิ่มขึ้นขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ36ของความจุอ่างยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ค่ะ
1: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ก็เริ่มเสริมแนวป้องกันในจุดเสี่ยงแล้วนะคะหลังฝนตกหนักก็ทำให้น้ำในคลองสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่แม่ฮ่องสอนค่ะเกิดน้ำป่าทะลักเข้าท่วมชุมชนในพื้นที่อำเภอศพเมยค่ะเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่บ้านซิวาเดออำเภอแม่สามแลบอำเภ ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักก็ทำให้ชาวบ้านต้องเร่งย้ายสัตว์เลี้ยงและกำจัดสิ่งเศษไม้ที่ปิดทางน้ำทำให้น้ำเปลี่ยนทางไหลกัดเซาะบ้านเรือนสะพานและถนนเสียหายเป็นบริเวณกว้างมีรถจักรยานยนต์ถูกน้ำพัดสูญหายไปคันนึงค่ะหลังน้ำป่าลดระดับลงอบต.แม่สามแลบ

0: สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าถ้าเอ่อล้นจากคลองไหลข้ามถนนก็จะท่วมโรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยวัดแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักเรียนครูและประชาชนชาวบ้านก็เลยเร่งกรอกทรายใส่กระสอบเอาไปทำแนวกั้นและเสริมป้องกันบริเวณบ้านพักอาศัยกังวลว่าในช่วง 1-2 วันนี้ถ้ายังมีฝนตกหนักระดับน้ำก็อาจจะสูงขึ้นอีกค่ะส่วนที่เพชรบูรณ์สถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านบุ่งยางหมู่12ตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าประชาชนยังเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดด้านทีมในพื้นที่อำเภอหล่มสักมีการจัดตั้งอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูหล่มสักและสมาคมสว่างมงคลศรัทธาร่วมตั้งทีมฉุกเฉินเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลาหลัง 18 นาฬิกาต่อเนื่องจนถึงเช้าค่ะเน้นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและจุดที่มีระดับน้ำท่วมสูงที่อุตรดิตถ์ชาวนาตำบลนาอินอำเภอนายางขออภัยนะคะตำบลนาอินตำบลนายางและตำบลบ้านหม้ออำเภอพิชัยกำลังเดือดร้อนหนักเนื่องจากฝนตกหนักน้ำท่วมนาข้าวรวมกว่า 5,000 ไร่แต่ว่าประตูระบายน้ำคลองมะแพร์ตำบลศรีพิรมตำบลอำเภอพรหมวิรามจังหวัดพิษณุโลกจำนวน4บานตอนนี้เปิดระบายน้ำแค่2บานเท่านั้นค่ะชาวบ้านก็เลยเรียกร้องกันผ่านแกนนำเกษตรกรและอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอพิชัยเพราะถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถระบายน้ำได้อาจจะทำให้ผลผลิตเสียหายทั้งหมดค่ะ
1: เชื่อว่าเช้านี้หลายคนเฝ้าที่จะติดตามการแข่งขันAmerican's Got Talent 2026นะคะรอบไฟนอลเพื่อที่จะตามเชียร์คนที่ชอบนะคะเช่นเดียวกับครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ตก็เหมือนกันติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันระดับโลกรายการนี้นะคะร่วมส่งแรงใจเชียร์เนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวที่โชว์การแสดงสดบนเวทีที่สหรัฐค่ะได้โชว์นะคะอยู่ในโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ตช่วงเช้าวันนี้เรียกว่าคึกคักมากๆเลยหลังจากที่โรงเรียนนำทีวีจอใหญ่มาติดตั้งให้ทุกๆคนได้รอลุ้นส่งแรงใจเชียร์เนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัตติการอำลอยนักเรียนอายุ16ปีของโรงเรียนในการแข่งขันระดับโลกรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026เบื้องหลังและความผูกพันของน้องเนเน่นะคะก็คือได้รับทุนการศึกษาต่อจนจบระดับไฮสคูลจากโรงเรียนนานาชาติขจรเกียรติภูเก็ตนะคะด้วยโควต้าความสามารถพิเศษด้านดนตรีคณะครูเพื่อนๆผู้บริหารก็มาสนับสนุนให้กำลังใจกันมาโดยตลอดค่ะ
2: โรงเรียนเราก็เป็นกำลังใจที่มีพลังเยอะที่จะต้องส่งกำลังใจช่วยให้น้องเนเน่ตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นในเวทีเด็กก็จะส่งคลิปส่งไลน์ส่งอะไรเพื่อให้กำลังใจพี่เนเน่มาตลอดนะคะขอส่งกำลังใจแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยและในจังหวัดภูเก็ตช่วยให้เนเน่ประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่เนเน่ตั้งใจเนเน่มีเป้าหมายที่ดีเป็นเด็กมีเป้าหมายขอให้เขาประสบความสำเร็จแล้วก็ดิฉันก็ขอส่งกำลังใจร่วมกับบุคลากรทุก
1: คือการแสดงวันนี้ค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะหลังจากแสดงเสร็จครูนักเรียนก็ทยอยเดินทางกลับเข้าห้องเรียนนะคะไปเรียนหนังสือกันต่อผู้ปกครองที่เดินทางมาร่วมเชียร์ก็ทยอยเดินทางกลับคือหลายคนเชื่อว่าเนเน่จะชนะในการประกวดครั้งนี้นะคะรอลุ้นกันวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: ผู้ชมความคืบหน้าเหตุการณ์เรือประมงล่มในทะเลแสมสารสัตหีบนั้นล่าสุดทางกองทัพเรือกับกู้ภัยก็ยังคงต้องเดินหน้าค้นหาลูกเรือประมงที่ยังสูญหายอีก5คนกลางทะเลนะคะก่อนที่จะเข้ากู้เรือเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่เรืออับปางค่ะวันนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกองทัพเรือภาคที่1พร้อมด้วยนักประดาน้ำจากทีมกู้ภัยจะร่วมกันปฏิบัติภารกิจค้นหาลูกเรือผู้สูญหาย5คนจากเหตุเรือประมงสอการจนาวารี888อับปางกลางทะเลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะผู้สูญหาย5คนเป็นลูกเรือชาวเมียนมาอายุระหว่าง 22 ถึง 47 ปีในจำนวนนี้2คนคาดว่าติดอยู่ภายในซากเรือยังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ส่วนอีก3คนอยู่ระหว่างค้นหา เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตลูกเรือได้เพิ่มเติมอีก1คนระหว่างปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายทราบชื่อนายยีสินชาวเมียนมาค่ะลอยคออยู่กลางทะเลอยู่ระหว่างนำตัวกลับเข้าฝั่ง

0: ตอนนี้ยอดลูกเรือที่รอดชีวิตรวม16คนจากทั้งหมด20คนส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแต่มี 4-5 คนที่บาดเจ็บบริเวณขาและศีรษะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนไตเรือเสียชีวิตครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารระบุว่าช่วงที่เกิดเหตุเกิดพายุฝนลมแรงและฟ้าผ่าลงบริเวณเรืออย่างรวดเร็วลูกเรือเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะเรือประมงหลายลำปิดการสื่อสารเพราะกังวลในเรื่องความปลอดภัยก็เลยไม่สามารถติดต่อสื่อสารในช่วงเวลาดังกล่าวได้ค่ะ
1: ตอนนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยพอหลังจากลมเงียบก็ติดต่อกันก็เช็คว่าเรือใครอยู่ไหมเพราะเรือเล็กๆหลายลำถึงไปด้วย
2: ครับอ๋อตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมจมไม่จม
1: ยังแต่เช็คแล้วเรือเล็กอยู่ครบไอ้ลำเนี้ยไม่ขึ้นเสียงแต่เขาก็ยังคิดว่าโอ้อาจจะปั่นไฟนอนอาจจะนอนถึงมารู้ตอนเช้ามืดว่าจมไปแล้ว
0: นายประเสริฐบอกด้วยนะคะว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยมีเรือประมงออกทะเลประมาณ12ลำค่ะทุกลำก็เผชิญกับสภาพลมแรงเหมือนกันพอคลื่นลมสงบแล้วภายในกลุ่มก็ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือแต่ละลำปรากฏว่าเรือเล็กหลายลำก็อยู่กันครบอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่มีอยู่ลำเดียวก็คือเรือสอกาญจนาวารี888ที่ติดต่อไม่ได้แล้วถึงมาทราบทีหลังว่าเรืออับปางไปแล้วค่ะ
3: จากที่เคยเป็นกระแสข่าวมานะคะในที่สุดก็กลายเป็นความจริงเมื่อครม.มีมติตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่แทนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะคือจับตากันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการโยกพันตำรวจตรียุทธนาออกหรือไม่เพราะถูกมองว่าเป็นคนของรัฐบาลเดิมสนิทสนมกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งก็มีท่าทีที่ค่อนข้างจะโจมตีคดีหัวเลือกสว.มาโดยตลอดนะคะไหนจะเรื่องข้อมูลของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ที่ทั้งพรรคประชาชนแล้วก็ไอลอว์นำออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะก็มีการถูกตั้งข้อสงสัยเหมือนกันข้อมูลหลุดมาจาก DSI ใช่หรือไม่เพราะว่าคณะกรรมการชุดที่26นี้มี DSI ที่ร่วมเป็นกรรมการด้วยนะคะทีนี้ชื่อของร้อยตำรวจเอกปิยะถูกจับตามองมาตลอดอย่างที่บอกก็คือมีบทบาทในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมากโดยเฉพาะคดีหัวเลือกสว.คือเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ที่กกต.แต่งตั้งเพิ่มขึ้นมาตอนหลังนะคะแล้วก็มีมติสวนทางกับคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26คือตอนนั้นมีมติสั่งให้ฟ้องผู้เกี่ยวข้อง229คนแต่ชุดที่36ยกฟ้องทั้งหมดร้อยตำรวจเอกปิยะก็ยังเคยปรากฏภาพที่ยืนรอต้อนรับยกมือไหว้คุณอนุทินที่สนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ในตอนที่คุณอนุทินเดินทางไปเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันมอเตอร์จีพีและตอนนั้นก็เป็นคุณปิยะก็เป็นอนุชุดที่36ด้วยนะคะ
4: ก็การไหว้เนี่ยผมว่าก็ส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าทางแต่งตั้งทางอธิบดีปิยะนะมาที่ DSI เนี่ยก็เป็นเรื่องของทางปลัดกระทรวงนะเป็นเรื่องของทางราชการที่เขาพิจารณาความเหมาะสมนะครับซึ่งในส่วนนี้บุคลากรที่เคยอยู่ DSI เนี่ยก็มี2ท่านนะครับก็คือทางท่านปิยะแล้วก็ทางท่านเลขาปปส.นะครับเลขาปปส.สองท่านที่เคยอยู่ที่ DSI ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาครับผมการพิจารณายกย้ายในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยทางท่านปลัดก็ให้ดูผลงานย้อนหลัง2ปีเลยนะครับช่วงนี้ก็แต่ละหน่วยงานก็ระดับผอ.กองขึ้นไปเนี่ยก็ต้องนำเสนอผลงาน2ปีย้อนหลัง
3: ถ้ารัฐมนตรียุติธรรมจะบอกว่าเหมาะสมนะคะจะดูประวัติของร้อยตำรวจเอกปิยะก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นลูกหม้อ DSI เข้ามาทำงานตั้งแต่ปี2552เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเคยเป็นรองอธิบดี DSI แล้วจากนั้นก็ไปเป็นรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอวต.จากนั้นรับตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติก่อนที่จะได้กลับมาที่ DSI นะคะส่วนพันตำรวจตรียุทธนาอดีตอธิบดีคนปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเป็น41เทียบเท่าปลัดกระทรวงคือรัฐมนตรียุติธรรมในย้ำว่าตำแหน่ง40เป็นเรื่องของปลัดส่วนตำแหน่ง41เป็นเรื่องของรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นการที่มีการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การล้างบางค่ะ
4: ไม่มีครับก็เป็นการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าดูจากประวัติของ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง15คนเนี่ยก็จะอยู่ปี2ปีนะบางท่านก็ไม่ถึงนะแต่นี้ก็ยืนยันว่าเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเหมือนกับที่นำเรียนนะว่าก็เทียบเท่ากับปลัดกระทรวงเลยครับผมแล้วอย่างผมเนี่ยมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี2สมัยนะก็ประมาณปีนึงก็ไม่เคยยกย้ายนะครับไม่เคยยกย้ายก็ถือว่าทุกหน่วยงานเลยก็ให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาปีนึงก็ไม่มีนะครับแต่ปีนี้ก็คือในส่วนที่ทางอธิบดียุทธนาเนี่ยก็อยู่มาปี8เดือนแล้วนะครับปีประมาณปี8เดือนแล้วก็เป็นตามขั้นตอนฮะก็คงเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับผม
3: ก็เป็นเหตุผลที่มีคำอธิบายออกมานะคะจากรัฐมนตรียุติธรรมและจากนี้หลายฝ่ายจับตาการทำหน้าที่ของอธิบดี DSI คนใหม่เพราะว่าคดีหัวเลือกสว.ตามอำนาจของ DSI แล้วก็ยังอยู่ในกระบวนการก็คือข้อกล่าวหาอ้างยี่ฟอกเงินนะคะที่มีการสอบสวนพบความเชื่อมโยงด้านการเงินถึง 1,200 คนใน45จังหวัดแต่ว่ามีการกล่าวหาบุคคลเพียง8คนเป็นสว.2คนเป็นเครือข่ายพรรคการเมือง6คนส่งชื่อ8คนส่งฟ้องไปที่งานอัยการคดีพิเศษแต่ถูกส่งกลับให้สอบสวนเพิ่มเพราะว่ามันมีแค่8คนได้ยังไงน่าจะมีคนที่กระทำผิดมากกว่านี้เมื่อเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI ทิศทางเรื่องนี้จะเปลี่ยนไปหรือไม่ค่ะ
5: ถ้าหากว่าเป็นอธิบดีคนเดิมเนี่ยเขาก็จะรู้รายละเอียดต่างๆแล้วก็เดินหน้าต่อได้แต่พอเปลี่ยนเป็นท่านใหม่แล้วยิ่งเป็นท่านที่เราเห็นบทบาทว่าท่านเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปในทางสนับสนุนกับทางฝ่ายของพรรคภูมิใจไทยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งซึ่งน่ากังวลใจนะครับว่าท่านจะมาทำให้คดีดังกล่าวเนี้ยมันยุติลงสิ้นสุดลงนะครับโดยเป็นการเอื้อประโยชน์กับทางพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ครับ
3: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นั้นก่อตั้งมา24ปีแล้วนะคะเป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อป้องกันปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม้ว่าอธิบดีคนใหม่หลายฝ่ายเชื่อว่าได้รับตำแหน่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะเหตุผลฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลให้ความไว้วางใจมากกว่าคนเดิมแต่อดีตกกต.ก็ยังคงคาดหวังต่อการทำหน้าที่ของ DSI นับจากนี้ไปค่ะ
5: อันนี้เป็นหน่วยงานราชการแล้วก็เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นมืออาชีพในการสืบสวนสอบสวนก็ต้องใช้ศักยภาพของเขาเนี่ยในการทำงานอย่างเต็มที่ต่อไปโดยไม่แอบอิงว่าใครจะขึ้นมาเป็นฝ่ายการเมืองนะครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะแสดงบทบาทหน้าที่อย่างไรต่อไปแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาสูงสุดแล้วก็ตามนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งสังคมต้องจับตามองนะครับทุกฝ่ายต้องจับตามองอย่าให้เรื่องราวทางการเมืองเนี่ยเข้ามาครอบงำการทำงานของฝ่ายราชการจนทำให้หลักการที่ถูกต้องเสียไปครับ
0: พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.พรรคประชาชนถึงมติครม.ที่ตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอธิบดี DSI คนใหม่แทนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนะคะว่าเรื่องที่กำลังพิจารณากันต่อจากนี้ที่มันเกี่ยวเนื่องกับคดีสว.นั่นก็คือกรณีอ้างยี่ฟอกเงินหัวเลือกสว.เนี่ยจะได้รับผลกระทบไปด้วยหรือไม่ค่ะคุณพนิดาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: คุณพนิดามีความกังวลหรือไม่กับการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI ที่พูดง่ายๆเหมือนเปลี่ยนม้ากลางศึกณขณะนี้นะคะ
6: ค่ะเราแสดงความกังวลไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าพอได้ยินข่าวลือเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามันเป็นอันตรายมากๆต่อระบบการสืบสวนสอบสวนเรื่องสำคัญที่ยังคาอยู่ในมือของ DSI ในตอนนี้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคิดว่าประชาชนเองสื่อมวลชนเองก็ให้ความสนใจกับข่าวนี้มากพอสมควรถึงขนาดที่ทางรัฐมนตรีเองต้องออกมาปฏิเสธถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะแต่สุดท้ายดิฉันจากความรู้สึกเป็นกังวลในวันนั้นเนี่ยรู้สึกประหลาดใจมากกว่าว่าในเมื่อการจะเปลี่ยนและย้ายอธิบดีท่านนี้มานั่งเนี่ยมันถูกตั้งข้อครหาถึงความเป็นกลางถึงความเป็นอิสระในการดูคดีใน DSI แน่นอนและยังไม่สามารถคลายข้อครหาของการเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันได้ในการที่คุณปิยะรักษกุลเนี่ยไปเป็นอนุกรรมการชี้ขาดของกกต.ชุดที่3

0: 36ที่ไม่สามารถมองเห็นความผิดของใครเลยมีความเห็นสวนทางกับทั้งชุดที่26กับทั้งเลขาหรือแม้แต่กระทั่งสุดท้ายที่บอร์ดกกต.ก็มีความเห็นว่ามีคนผิด77คนนะคะ
1: ค่ะเอ๊แต่เขาก็เคย
0: ไม่สามารถ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ท่านก็เคยเป็นรอง DSI มาก่อนนะคะดูแล้วไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ในแง่ของความสามารถอันนี้ไม่ได้ตั้งคำถามนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าก็ปฏิบัติงานอยู่ในสายนี้อยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ในแง่ของความอิสระและความเป็นกลางแล้วก็การที่ถูกตั้งคำถามในเรื่องที่สังคมกำลังจับตาอยู่กับการให้ประโยชน์ที่เป็นอาจจะเป็นคุณกับรัฐบาลหากเปลี่ยนม้ากลางศึกแบบนี้แล้วทิศทางการดำเนินคดีที่อยู่ในมือของ DSI อย่างคดีอั้งยี
1: ่
0: ฟอกเงินในอันเนื่องมาจากโกงเลือกสวเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางใด
1: คุณพนิดาคาดการไปถึงขนาดไหนคะมันจะถูกเป่าคดีไปเลยหรือจะออกมาในรูปแบบไหนคะ
0: ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะคะว่าเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ทำให้สามารถมีพยานหลักฐานจำนวนมากขนาดนี้ในสำนวนของกกต.เนี่ยมันมาจาก DSI ถูกไหมคะและหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไปเมื่อปีที่แล้วอะค่
1: ะ
0: มันทำให้จากที่สัมภาษณ์พยานไป700กว่าปากเนี่ยส่งว่ามีพอเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐบาลส่งอัยการว่ามีคนผิดเพียง8คนเท่านั้นเนี่ยมันก็ตั้งข้อสังเกตได้แล้วใช่ไหมคะแล้วในขณะนี้เนี่ยเปลี่ยนอธิบดี DSI เองด้วยเนี่ยเราเองก็เป็นกังวลว่าพยานหลักฐานต่างๆที่เทคโนโลยีของ DSI ที่เก็บรวบรวมมาได้เนี่ยมันจะสาวไปถึงผู้มีอำนาจในรัฐบาลหรือไม
1: ่ค่ะ
0: เพราะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
1: ค่ะก็มองว่าอาจจะมีผลมากๆใช่ไหมคะยังมีคดีสำคัญอื่นๆอีกไหมคะที่มีความกังวลอาจจะเป็นเรื่องคดีเขากระโดงหรือไม่มีคดีอื่นอีกไหมคะ
0: นี่ค่ะก็มันจะมี4คดีอย่างน้อยนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลโดยตรงที่อยู่ในมือของดีไซน์ตอนนี้คดีแรกสำคัญที่สุดที่สังคมจับตามองก็คืออั้งยี่ฟอกเงินอันเนื่องมาจากการโกงเลือกสว.
1: อ
0: ันนี้สองบุกรุกที่เขาการรถไฟในพื้นที่สาธารณะเขากระโดงแล้วก็มีลำรางสาธารณะของเขากระโดงอีกหนึ่งคดีแล้วก็มีล่าสุดที่เป็นรันเวย
1: ์
0: ที่คุณอนุทินเซ็นอนุมัติที่เอามาใช้เป็นรันเวย์ค่ะพื้นที่สาธารณ
1: ะ
0: มีทั้ง4คดีที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในรัฐบาลและเราก็ได้ข่าวก่อนหน้านี้มาว่าคนที่ทำคดีนี้มือทำคดีนี้ค่ะที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ถูกทั้งสอบวินัยถูกทั้งโยกย้ายไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นมือปราบทั้งนั้นนะคะเป็นคนทำคดีเป็นมือทำคดีทั้งนั้น
1: ค่ะค่ะคือมันมีแนวโน้มว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือคนทำคดีโดยตรงนั้นอาจจะถูกกลั่นแกล้งแล้วก็ถูกโยกย้ายหน้าที่แล้วจะทำให้สำนวนมันอ่อนลงหรือคดีนี้อาจจะหลุดไปแบบนั้นหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะความกังวลแล้วก็ที่ยังไม่เคยได้รับคำตอบและความชัดเจนก็คือกรณีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใน DSI เนี่ยมันมีน้ำหนักและมีเหตุผลเพียงพอแล้วมันมีความชอบธรรมหรือไม
1: ่ค่ะค่ะ
0: มิฉะนั้นถ้าไม่มีคำตอบออกมาเราจะรู้สึกว่ามันคือการไล่ล่าคนที่ทำคดีสีน้ำเงินแล้วปูนบำเหน็จให้กับคนที่เป่าคดีให้กับสีน้ำเงินได
1: ้ค่ะคำอธิบายของรัฐมนตรีไม่ได้ทำให้การโยกย้ายครั้งนี้ดูแล้วสมเหตุสมผลเลยหรอคะ
0: มันไม่ชัดเท่ารูปที่ไหว้สวยที่สนามบินด้วยซ้ำค่ะ
1: ค่ะแล้วการที
0: ่ถ้าบอกว่า
1: เชิญค่ะ
0: คือเรากำลังตั้งคำถามถึงการใช้อำนาจถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้ไม่ได้ตั้งคำถามถึงคุณสมบัติเลยเข้าใจว่าข้าราชการเองก็มีระบบในการเลื่อนขั้น มีการมอบหมายภารกิจกันตามระบบระเบียบตามซีอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้สงสัยในประเด็นนั้นสิ่งที่สงสัยเนี่ยก็คือการใช้อำนาจของท่านนี้ตลอดระยะช่วงเวลาที่ผ่านมาเอาแค่1ปีที่ผ่านมาก็ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่าผมแล้วก็ใกล้ชิดเรียนหลักสูตรเดียวกันกับนายกไม่ว่าจะเป็นพตส.ของกกต.เองหรือนทป.ที่เป็นหลักสูตรสารรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่มีความใกล้ชิดปรากฏไปต้อนรับไปนอบน้อมในขณะที่ท่านเองต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนพิจารณาความเป็นกลางของหลักฐานแล้วก็ให้คุณให้โทษกับรัฐบาลได้มันก็แสดงให้เห็นชัดว่าการใช้อำนาจถึงตั้งคำถามในวันนั้นแล้วในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในอีกหน่วยงานในวันนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่ประชาชนจะไม่ตั้งคำถาม
1: อืม
2: ค่ะความครับมองว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสำนวนคดีที่มันหลุดไปไหมคุณพนิดาที่ทำให้ต้องมีการโยกย้ายตัวของคุณยุทธนาออกมาในครั้งนี้นะคะ
0: ต้องเกิดการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันก่อนถูกไหมคะถ้าสอบข้อเท็จจริงแล้วว่ามีผลมาอย่างไรจึงทำให้ดำเนินการแบบนี้เราอาจจะเข้าใจได้แต่ตอนนี้มันไม่มีคำอธิบายอื่นนอกจากย้ายอธิบดีคนเดิมคุณยุทธนาแพดำเนี่ยของ DSI เนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรีซึ่งภาษาอย่างที่เราเข้าใจกันมันก็คือการย้ายเข้ากลุ่มถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: ไม่มีอำนาจสั่งการใครแล้ว
2: ค่ะ
0: ทีนี้ความกังวลของดิฉันอีกอันนึงก็คือสำนวนคดีของ DSI ที่ยังไม่จบเนี่ยคดีกงเลือกสวเนี่ยมันยังอยู่ในระหว่างพิจารณาสืบสวนสอบสวนถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: แล้วท่านยุทธนาเองหรืออีกหลายๆท่านที่ถูกโยกย้ายไปทำตำแหน่งอื่นเนี่ยก็คือคณะพนักงานสอบสวนที่ดูแลคดีนี้อยู
2: ่
0: มันจะส่งผลหรือไม่มันจะเดินหน้าต่ออย่างราบรื่นไหมชวนประชาชนคิดแบบนี้ค่ะว่าคนที่ทำเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอด1ปีที่ผ่านมาถ้าเขาไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบต่อแล้วเปลี่ยนคนใหม่มารับผิดชอบต่อผลของมันอาจจะทำให้สำนวนมันอ่อนลงหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: คุณพนิดาถ้าในอีกมุมนึงอย่างคดีที่อาจจะมีคนของพรรคประชาชนนะคะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ก็ตามอะค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ภูเก็ตสสภูเก็ตคุณสมชาติก็ดีหรือคดี Forex ที่มีทางคุณภาวุฒิค่ะมีชื่อก็ดีค่ะตรงนี้จะกลายเป็นว่าพรรคประชาชนจะกลายเป็นเป้าด้วยไหมคิดไปถึงขนาดนั้นด้วยไหมคะ
0: ก็ปิดชื่อถือพฤติกรรมค่ะหากว่าการกระทำดังกล่าวมันเข้าข่ายกระทำความผิดจริงๆเราไม่ปิดกั้นหรือเราไม่ปกป้องเพื่อนร่วมพรรคอยู่แล้วเราก็ถือว่าดำเนินกระบวนการตามกฎหมายได้เลยแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะไม่เป็นการปฏิบัติอย่างสองมาตรฐานเพื่อห้ามหั่นกันด้วยเครื่องมือทางกฎหมายยกตัวอย่างนะคะตอนที่มีการเปิดเผยว่ามีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดในเรื่องของคุณภาวุฒิช่วงแรกเนี่ยโดยกระบวนการตามปกติของกฎหมายเนี่ยจะไม่เปิดชื่อนะคะเพราะยังอยู่ในระหว่างยังไม่เป็นผู้ต้องหาเลยใช่ไหมคะเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นจะไม่เปิดชื่อเพื่อให้มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ทางดีไซน์ก็ทำเราเองก็หวังว่าในรายละเอียดของการพิจารณาคดีหรือการทำสำนวนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อาจจะคนกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ฟากฝั่งเดียวกับทางรัฐบาลเนี่ยจะใช้มาตรฐานเดียวกันซึ่งเป็นมาตรฐานที่อยู่บนหลักการที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ดูแล้วก็มีอยู่หลากหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่เป็นข้อกังวลนับจากนี้ไปเชื่อว่าทางพรรคประชาชนก็คงจะจับตาเรื่องนี้ไม่น้อยใช่ไหมคะ
0: แน่นอนค่ะจะตรวจสอบอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมาก
1: ค่ะ
2: คุณพนิดามงคลสวัสดิ์ค่ะสสพรรคประชาชนนะคะก็ค่อนข้างจะกังวลทีเดียวกับการเปลี่ยนตัวครั้งนี้เนื่องจากว่า DSI เนี่ยณขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีคดีสำคัญสำคัญอยู่ในมือหลายคดีมันเกี่ยวข้องกับหลากหลายพรรคการเมืองค่ะทั้งในกลุ่มก้อนของพรรคภูมิใจไทยเองหรือกระทั่งในพรรคประชาชนเองก็มีคดีที่ค้างคาอยู่ใน DSI ด้วยเหมือนกันแต่ที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องที่ต้องตามกันต่อจากกรณีของหัวสว.อั้งยี่ฟอกเงินอยู่ในมือ DSI แต่พอเปลี่ยนตัวหัวของ DSI แล้วเป็นคนที่อยู่ในกรรมการชุดที่กลับมติของทางอนุกรรมการชุดที่26จากที่มีคนผิด 2-300 คนกลายเป็นบอกไม่มีใครที่จะต้องส่งฟ้องเลยเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้ควรสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้ามาดูสถานะของพรรคกล้าทำที่ถ้าเกิดจะไปเชื่อมโยงกับคดีสว.นะก็มีพยานที่อยู่ในพรรคเนี่ยไปกลับคำให้การณจุดที่มีการพิจารณากันอยู่ในกกต.ด้วยตอนนี้มันก็เลยเป็นคำถามอยู่ค่ะว่าสรุปตอนนี้กล้าทำเนี่ยรอคอยกับการเข้าร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยหรือไม่ค่ะคนที่จะตอบได้อย่างชัดเจนตอนนี้นายกรัฐมนตรีกับหัวหน้าพรรคกล้าทำนะคะแต่ทั้งคู่อยู่ต่างประเทศแต่คนที่กำลังตอบคำถามอยู่ในไทยก็จะเป็นคนที่อยู่ในพรรคนั่นแหละยกตัวอย่างโฆษกพรรคภูมิใจไทยณขณะนี้เมื่อวานก็ยังคงยืนยันบอกตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะ
3: เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละพรรคอยู่ในสถานะอะไรในสภาเท่านั้นเองนะตอนนี้เราก็ยังยืนยันค่ะว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังเป็นจำนวนตามเดิมที่เราเคยประกาศเอาไว้อยู่จำตัวเลขไม่เป๊ะนะคะประมาณ300
4: เจ้าไทยกับเพื่อไทย
5: เป็นหลัก
3: ใช่ค่ะใช่ณตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะส่วนของทางวิฝ่ายค้านเองเขาก็ประกาศชัดว่าเขามีพรรคไหนอะไรยังไงบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องของวิฝ่ายค้านค่ะ
2: ต แต่การจะตัดความเป็นไปได้ที่กล้าทำจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลเลยน่าจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าสัญญาณคนที่ใกล้ชิดหัวหน้าพรรคกล้าทำเองก็มีการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าสนิทแนบแน่นดีกับผู้นำรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ค่ะก็เห็นได้จากโพสต์ของคุณไผ่ลิกนะคะเลขาธิการพรรคกล้าทำที่โพสต์ภาพร้อยเอกธรรมนัสพร้อมกับนาฬิการุ่นเดียวนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ที่น่าสนใจเนี่ยแคปชั่นค่ะไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งพูดสั้นๆถอดจากมือจบนะครับถอดจากมือเนี่ยมือไหนไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่น่าจะพอตีความได้แหละว่าสัมพันธ์ของสองหัวหน้าพักณขณะนี้ค่ะก็ยังคงเป็นไปได้ด้วยดีอยู่คือเมื่อเช้าเนี่ยในรายการมุมการเมืองค่ะคุณอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าทำเองก็ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกานี่เหมือนกันคุณอรรถกรบอกเอ๊ะก็ยังไม่ได้เห็นเรือนจริงอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่คุณอรรถกรบอกว่าเห็นมาเนี่ยเห็นจากโพสต์แต่ก็ยืนยันถึงสัมพันธ์อันดีระหว่างพรรคค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนอยู่ดีในเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลค่ะ
4: ผมก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่เคยปิดประตูในการร่วมรัฐบาลนะครับแต่ส่วนจะได้ร่วมหรือไม่ในอนาคตเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นความมันจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างแกนนำของพรรคต่างๆนะครับคือถ้าเวลามันเหมาะสมทุกอย่างมันลงตัวผมว่ามันก็เราก็มีความยินดีที่จะไปร่วมผมก็ต้องบอกว่าเรามีความผูกพันนะครับกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วเราก็ค่อนข้างที่จะชอบในการบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นกระทรวงที่เราสามารถทำผลงานแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้นะครับแต่ถามว่าให้ผมฟันธงเลยเนี่ยผมคงไม่สามารถฟันธงได้เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในโต๊ะเจรจาอะไรต่างๆตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับ
2: ก็ยังไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าความที่พรรคกล้าทำเนี่ยเคยคุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก่อนแล้วก็ดูแลกันมายาวนานดังนั้นพอมีการปรับเปลี่ยนสถานะของพรรคไม่ได้เป็นฝ่ายค้านอยู่ในวิปฝ่ายค้านแล้วเนี่ยก็เลยจับตากันอยู่ดีแหละสมมติว่าถ้าได้ร่วมรัฐบาลจริงเก้าอี้ตัวนี้จะถูกล้วงจากเพื่อไทยกลับมาอยู่ในอ้อมอกของกล้าทำได้หรือไม่แต่จากการประเมินของผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นที่ดิฉันก็คุยกับอาจารย์มาเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็มองว่าเอ๊ะถ้ากล้าทำได้กลับมาร่วมรัฐบาลจริงมันก็น่าจะเป็นไปในลักษณะของบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นซะมากกว่าค่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เชี่ยวชาญในเชิงการเมืองกันอยู่แล้วค่ะ
5: ธรรมชาตินักการเมืองระดับเก่าแบบพวกคุณอนุทินคุณธรรมนัสหรือคุณภูมิธรรมที่กลุ่มแต่ละพรรคเนี่ยเขารู้จักหลีกทางให้ในบางเวลาหลีกบางเวลาไม่หลีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรยังไงก็อยู่กับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าภูมิใจไทยน่าจะให้กระทรวงเกรด A สักกระทรวงหรือเกรด B บวกก็ได้อ่ะเพราะพรรคก้าวธรรมของมาทีหลังเนี้ยเขารับได้หมดแหละให้กับพรรคก้าวธรรมก็พอใจแล้วอย่างเงี้ยฮะแต่อาจจะขอว่าอย่างน้อยให้มีการแจมรัฐมนตรีช่วยของเกษตรแทนได้ไหมถ้าจะขอคือขอได้เท่านี้แต่จะไปเอาทั้งกระทรวงมาเอาไม่ได้ครับ
2: สมการณขณะนี้คุณผู้ชมตั้งอยู่บนฐานที่ว่าทุกอย่างยังคงเดิมแต่จะคงเดิมแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนยังไม่ทราบค่ะแล้วถ้าสมมุติว่ากล้าทำได้กลับมาร่วมรัฐบาลจริง58เสียงเนี่ยไม่ได้เป็นเสียงที่น้อยเลยนะคะแล้วมันจะเป็น58เสียงที่ส่งให้ภูมิใจไทยแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากเพราะเสียงในสภาจะดันขึ้นไปถึง358เสียงแต่ทีนี้ถ้าสมการที่ว่ากล้าทำมาร่วมรัฐบาลเกิดขึ้นจริงคนที่อาจจะเสียเปรียบเนี่ยหนีไม่พ้นพรรคอันดับ2ในซีกรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยค่ะอำนาจในการต่อรองจะลดลงแต่ถ้าประเมินแล้วน่าจะยากอยู่ดีแหละที่จะถูกผลักจนกระทั่งต้องไปเป็นฝ่ายค้านค่ะ
5: เชิงของการเปรียบเทียบพลังอำนาจของการเป็นรัฐบาลของเพื่อไทยอ่ะก็จะมีความเข้มแข็งลดลงเมื่อเทียบกับการเป็นรัฐบาลน้ำเงินแดงในเชิงเปรียบเทียบนะฮะแต่ยังมั่นคงอยู่เพราะว่าสไตล์ภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่เสี่ยงที่จะมีรัฐบาล270เสียงหรอกซึ่งถ้าเอาเพื่อไทยออกมันเสี่ยง260 270ไงแล้วก็ต่อมาคือเขาไม่เสี่ยงจะเอาเพื่อไทยเนี่ยซึ่งแตกกับทางส้มไปแล้วอ่ะก็ต่อเขาอยู่ด้วยกันปีก่อนปี66แตกไปแล้วแล้วจะเอามาแล้วจะให้เพื่อไทยไปอยู่กับส้มเพื่อเป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นฝ่ายค้านที่มีแดง ส้มฟ้าอันนี้หนักกว่าแดงส้มเขียวรัฐบาลน้ำเงินพังง่ายกว่าเดิมเขาไม่เอาหรอกครับเพราะนั้นเขายังให้อยู่รัฐบาลนี่แหละ
2: แต่สำหรับสถานะของพรรคกล้าทำณขณะนี้ค่ะถ้าใช้ตามคำของนักวิเคราะห์การเมืองหรือว่าของสื่อมวลชนเองก็ตามก็พูดได้ว่ายังคงเป็นฝ่ายคอยในสภาผู้แทนราษฎรอยู่แต่ในแง่ของการทำงานนะก็มีคำตอบมาแล้วว่าก็ยังคงมีหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายในสภาตามปกติเหมือนที่เคยเป็นค่ะ
4: สถานะของสมาชิกพรรคกล้าทำ58คนบวกๆนิดหน่อยนะครับก็คงจะยังมีความจำเป็นที่ต้องทำหน้าที่ในฐานะพรรคการเมืองแล้วก็สมาชิกในซีกฝ่ายค้านเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ระบุว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่ถูกเชิญออกแล้วกันนะครับสถานะมันจะเป็นอย่างไรดังนั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราไปนะครับซึ่งยกตัวอย่างในวันนี้เนี่ยมันก็คงจะมีกฎหมายที่มีความสำคัญแล้วก็คงจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของพี่น้องประชาชนมิติใดมิตินะครับเราก็ทำหน้าที่พิจารณากฎหมายตามความเหมาะสมตามแบบที่เราทำมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกเราเนี่ยไม่ได้ลงมติต่างๆตามมติวิปฝ่ายค้านมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าเราฝืนมติไหมมันมีการพูดคุยกันจริงในชั้นการประชุมวิปฝ่ายค้านทุกครั้งนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทุกครั้งเนี่ยผมก็เข้าใจว่าวิปที่เป็นตัวแทนของพรรคกล้าทำทั้งหมด7ท่านเนี่ยเราก็มีความชัดเจนแล้วเราก็ไม่เคยปกปิดว่าเราจะลงมติอะไรนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่ามติวิปฝ่ายค้านก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับเรามากยิ่งกว่านั่นก็คือมติของพรรค
1: ทางคุณอนุทินนะคะตอนนี้ก็ยังเลี่ยงตอบค่ะเรื่องเกี่ยวกับกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะร่วมรัฐบาลจริงหรือไม่อ้างว่าตอนนี้ต่างประเทศไงที่สหรัฐสัญญาณมาไม่ถึงนะคะแล้วก็ทางแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็ย้ำเหมือนเดิมด้วยบอกว่าเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
6: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะสำหรับกรณีกระแสข่าวที่ทางด้านของพรรคกล้าทำจะมาร่วมรัฐบาลตอนนี้บรรดาแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็ต่างมองว่าเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นที่ยังอาจจะไม่มีมูลความจริงนะคะแล้วส่วนที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากนี้หรือไม่ก็ยังคงโยนเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีค่ะแม้นายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะอยู่ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแต่ก็มีประเด็นร้อนทางการเมืองที่หลายฝ่ายรอความชัดเจนหลังจากมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองดึงพรรคกล้าทำมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะคะแต่ล่าสุดนายกรัฐมนตรียังคงเลี่ยงที่จะตอบข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยอ้างว่ายังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาสัญญาณมาไม่ถึง
7: โอ้จะเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลเลยอะไรนะสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเราที่เราจะวันนี้จะใช้โอกาส3วันที่อยู่ที่นิวยอร์ก
6: ส่วนกระแสข่าวยังคงหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งภาพนาฬิกาที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะหัวหน้าพรรคกล้าทำสวมใส่เป็นรุ่นเดียวกับการที่นายอนุทินนะคะสวมใส่ค่ะแล้วก็ด้านหลังหน้าปัดเนี่ยจะมีการสลักชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยซึ่งนาฬิกาเหล่านี้นะคะมีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ทำแจกบุคคลใกล้ชิดและร้อยเอกธรรมนัสก็ได้ด้วยนะคะสื่อเป็นการสื่อสารชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่มีการเชื่อมระหว่างนายอนุทินกับร้อยเอกธรรมนัสที่มีมาอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันนั่นเองค่ะขณะที่เรื่องนี้นะคะทางด้านของแกนนำพรรคภูมิใจไทยอย่างนายทรงศักดิ์ทองศรีก็มองว่าเป็นเรื่องที่เป็นเพียงกระแสข่าวข้อเท็จจริงยังไม่เคยได้ยินเลยส่วนความชัดเจนเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีก็ต้องถามนายกรัฐมนตรีค่ะ
8: เป็นข่าวเป็นแต่ข่าวผมวันนี้ผมต้องดูข่าวจากนักจากสื่อมวลสื่อส่วนใหญ่ฮะนะครับเรื่องความเป็นจริงในการหารือกันเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเลยแต่ว่าทุกวันนี้เวลาเราจะดูข้อมูลอะไรเนี่ยต้องดูที่ข่าวนักข่าวจะได้ข้อมูลมาแต่ผมไม่ทราบว่ามันเป็นการอะไรนะบูรณาการคิดความคิดเองหรือเปล่ามาดูนะครับ
6: ส ่วนภาพนาฬิกาที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่จะมีการส่งสัญญาณหรือสื่ออะไรหรือไม่นะคะนายทรงศักดิ์ก็ชี้ว่าเรื่องนี้อาจจะต้องถามร้อยเอกธรรมนัสค่ะความชัดเจนทั้งเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของการร่วมรัฐบาลอาจจะต้องถามทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกุลรวมไปถึงร้อยเอกธรรมนัสนะคะแล้วก็คำนิยามที่หลายคนตั้งให้ว่าเป็นฝ่ายคอยตอนนี้อาจจะยังต้องคอยก่อนนะคะเพราะว่าดูเหมือนสัญญาณเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีหรือเรื่องของการดึงพรรคกล้าธรรมมาร่วมรัฐบาลยังคงเปลี่ยนเป็นเพียงแค่กระแสข่าวค่ะ
1: ขอบคุณเกมณีค่ะ
9: ขอบคุณค่ะ
1: คือต้นเรื่องเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งนายภริศวัชรศิลป์ที่ได้มีการพูดถึงการปรับพรรคกล้าธรรมพ้นสถานะวิปฝ่ายค้านนะคะบอกว่าไม่มั่นใจในเจตนารมณ์ความคลุมเครือหลังจากที่ไปขัดมติโหวตสวนเห็นชอบร่างพรบงบประมาณปี70รวมถึงท่าทีของการยื่นยติแล้วก็การลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วยนะคะ
9: ค่ะเรื่องนี้นะคะนักวิชาการเขาสะท้อนภาพพรรคกล้าธรรมเนี่ยถูกปรับออกจากวิปฝ่ายค้านอาจจะเป็นการส่งสัญญาณชัดถึงความพร้อมในการเข้าร่วมรัฐบาลอนุทิน2ท่ามกลางคำถามถึงการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีค่ะติดตามกับคุณอัชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

0: พรรคประชาธิปัตย์หนึ่งในพรรคการเมืองร่วมฝ่ายค้านนะคะกลับมองว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคกล้าทำค่ะที่จะเลือกขับเคลื่อนงานทางการเมืองไปในทิศทางใดหรือแม้แต่จะเลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งตามแนวทางจุดยืนของพรรคตัวเองนะคะก่อนจะชี้ว่าการปรับพรรคกล้าทำออกจะไม่กระทบต่อเสถียรภาพการทำงานของฝ่ายค้านค่ะ
1: ทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงนะครับถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับเสียงก็จะลดลงตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149คน149เสียงนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะฮะก็ยังคงตั้งใจทำงานเต็มที่อยู่ครับ
0: นายสาธิตย้ำนะคะว่าแม้พรรคการเมืองฝ่ายค้านจะเหลืออยู่5พรรค149เสียงจะไม่เป็นอุปสรรคหรือส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการทำงานของฝ่ายค้านนะคะก่อนอธิบายว่าหากพรรคการเมืองเล็กเดินตามรอยพรรคกล้าทำก็ถือเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้เช่นกันค่ะถ้าย้อนกลับไปกลางดึกของวันที่21กันยายนนะคะคุณนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนะคะโพสต์ข้อความถึงการหารือตัวแทนจากพรรคกล้าทำแล้วก็ได้ตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านจากจุดยืนอุดมการณ์หรือแนวทางนโยบายที่แตกต่างกันค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ถูกออกแบบไว้สำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านค่ะและถ้าจับสัญญานะคะหากพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลอนุทิน2ก็น่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยตั้งแต่การงดออกเสียงพรกเงินกู้400ล้านบาทรวมไปถึงเห็นชอบพรบงบประมาณปี70ค่ะซึ่งถือได้ว่าขัดมติแล้วก็โหวตสวนทางพรรคฝ่ายค้านนะคะอีกทั้งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคแล้วก็นายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันหนักแน่นนะคะว่าเป็นเพื่อนกันมา10ปีแล้วก็พร้อมทำทุกอย่างให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นของนายกนะคะไปมอบนโยบายของทีมไทยแลนด์ก่อนเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่อเมริกานะคะขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำก็บินไปที่ญี่ปุ่นดูแลความเรียบร้อยของนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะคะจนเกิดการตั้งคำถามว่าอาจจะมีดีลลับทางการเมืองร่วมรัฐบาลกันหรือไม่ค่ะแล้วก็ท่ามกลางกระแสพรรคกล้าทำเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลนะคะอาจนำไปสู่การปรับทัพใหม่ผ่านการปรับครม.อนุทิน2นะคะอาจกระทบกับโควต้ารัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย5กระทรวง8ตำแหน่งนะคะเรื่องนี้ศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีการอุดมศึกษาในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยแสดงจุดยืนทางการเมืองย้ำค่ะว่าข้อตกลงเดิมที่นายอนุทินแล้วก็นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยไว้ในช่วงเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะรับผิดชอบ5กระทรวงหลักค่ะขณะที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะก็ประกาศให้อำนาจนายอนุทินในฐานะผู้นำรัฐบาลเป็นผู้ชี้ขาดแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆแล้วก็ปฏิเสธกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยแตกขั้วอำนาจก่อนที่จะยืนยันว่ารัฐมนตรีและส.ส.หรือแม้แต่สมาชิกของพรรคยังคงทำงานร่วมกันได้อย่างสบายไม่มีปัญหาค่ะ
2: เราก็ยังทำงานร่วมกันได้ดีครับไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้ง

0: ุกอย่างก็เดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาก็ในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างสองพรรคการเมืองเนี้ยก็ผู้ใหญ่เขาก็หารือกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: ต้องลองมองในเรื่องข่าวแบบนี้มันมาตลอดเลยครับการที่จะมีพรรคฝ่ายค้านมาร่วมสภา
0: คือการที่มีข่าวร่วมก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองนะครับผมคิดว่านะครับ
2: ที่พูดคุยกันนะครับในฐานะของพรรคเพื่อไทยนะฮะสิ่งที่ต้องทำก็จะเหมือนที่ท่านหัวหน้าพรรคจุลพันธ์ได้พูดไว้นะครับคือเราทำเต็มที่ในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราพูดคุยเป็นคอนดิชันตอนเข้าร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็รับผิดชอบ5กระทรวงที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานาทุนมนุษย์นะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรนะครับตรงนี้เองก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับแล้วก็ยังตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ครับ
3: ค่ะนักวิชาการอิสระรองศาสตราจารย์จักรพันชูเพชรมองว่าการออกจากวิปฝ่ายค้านของพรรคกล้าทำเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความพร้อมที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะคะแต่อาจจะเกิดการตั้งคำถามถึงเก้าอี้รัฐมนตรีค่ะเพราะว่าหากเอาโควต้าของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นนะคะแต่หากจะเอาตำแหน่งในภูมิใจไทยก็ยังมีคนในพรรคยังต้องการเก้าอี้อีกเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นเชื่อว่าตอนนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าถ้าจะเอากล้าทำเข้ามาร่วมรัฐบาลนะคะอาจารย์มองว่าก็อาจจะยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองใดๆให้นะคะเพราะว่าต้องรอเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เขย่าใหม่ทั้งหมดค่ะ
4: ค่ะขอบคุณคุณอัชรา
5: ขอบคุณค่ะทางพรรคประชาชนมีการแถลงนะคะว่าเตรียมจะยื่นปปช.ฟ้อง7กกต.โดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากมติของคดีหัวสว.ว่าอาจจะเป็นการปล่อยปละละเลยตัดตอนรูปคดีนัดยื่นเรื่องศุกร์ที่25กันยายนนี้นะคะติดตามกับคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
6: โดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เน้นย้ำนะคะว่าการหัวสวนั้นทำเป็นกระบวนการค่ะหากนำจิ๊กซอหลายเหตุการณ์มาต่อกันก็จะเห็นช้างทั้งตัวค่ะพรรคประชาชนค่ะลุยเอาผิด7กกต.โดยขอให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนสืบสวนจากมติหัวสว.ค่ะที่ชี้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะและขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา234รวมถึงพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.มาตรา172และกฎหมายกกต.มาตรา69ค่ะโดยจะไปยื่นฟ้องต่อปปช.ในวันศุกร์ที่25กันยายนซึ่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิชี้สาระสำคัญฟ้องมี2กลุ่มค่ะคือ1เรื่องของมติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนและ2เห็นว่าการดำเนินการของกกต.ที่ผ่านมาก่อนลงมติมีข้อพิรุธและ2เห็นว่าอาจจะปล่อยปละละเลยหรือว่ารู้เห็นเป็นใจในขบวนการหัวสว.เช่นมติของกกต.ค่ะชี้ว่าเป็นการปฏิเสธการร่วมกันเป็นขบวนการการเพิกเฉยพยานหลักฐานโพยใบสั่งและอ้างถึงการกลับคำให้การของพยานในเอกราชช่างเหลาเพื่อตัดตอนรูปคดีเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ค่ะ
7: ในส่วนของมติกกต.ที่เกิดขึ้นนะครับผมลองยกตัวอย่างว่ามติกกต.ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการปฏิเสธการร่วมกันทำกันเป็นกระบวนการนะเราจะเห็นการออกมาแถลงข่าวนะครับการให้เหตุผลของกกต.เนี่ยว่าพยายามที่จะพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งๆที่จริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็เห็นอยู่ว่าเป็นการดำเนินการที่เป็นกระบวนการที่อาจจะมีการเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่อย่างที่สองนะครับกกต.เพิกเฉยต่อหลักฐานโพยใบสั่งนะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นการขัดต่อบรรทัดฐานเดิมของกกต.เองด้วยซ้ำ
6: โดยนายณัฐพงษ์ยังหยิบยกด้วยว่ามีการเอื้อให้เกิดการหัวสว.ค่ะโดยอ้างถึงการออกระเบียบกกต.เพื่อเอื้อให้สามารถทำโพยและเกิดการทุจริตได้กรณีการใช้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเลขเดียวกันในการเลือกรอบเช้าและรอบบ่ายเพราะทำให้ง่ายต่อการทำโพยค่ะและยังย้ำถึงความบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสว.เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสว.ระดับประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังคาดหวังว่าทางปปช.จะเห็นอย่างที่พรรคประชาชนเห็นค่ะว่ามีการดำเนินการเป็นขบวนการไม่สามารถที่พิจารณาเป็นรายเหตุการณ์หรือรายบุคคลได้หากนำจิ๊กซอมาต่อกันก็จะเห็นช้างทั้งตัวค่ะและเห็นว่าทางสว.สำรองในฐานะผู้เสียหายก็สามารถยื่นร้องในเรื่องนี้ต่อศาลฎีกาได้โดยตรงค่ะส่วนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคก็กล่าวเสริมนะคะว่ากำลังพิจารณาฐานความ

0: ผิดค่ะที่สามารถร้องไปยังคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36โดยเฉพาะในชุดนี้ค่ะมีร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่ล่าสุดนั้นครม.มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI ค่ะโดยอยู่ในมติเสียงข้างมากที่ไม่สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.แม้แต่คนเดียวซึ่งพรรคประชาชนบอกว่ามีความกังวลก่อนหน้านี้และจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นค่ะนอกจากนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะยังเมินภาพที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะสวมใส่นาฬิกาของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่จะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ว่าจะร่วมรัฐบาลในอนาคตหรือไม่โดยชี้ค่ะว่าการทำงานในสภาเป็นเครื่องพิสูจน์ทางการเมืองค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีนะคะ
2: ขอบคุณค่ะอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้จะเป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่แต่จนถึงวันนี้ค่ะทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างยังสับสนกับขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการจดโพยหมายเลขผู้สมัครเข้าหน่วยเลือกตั้งวันนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ชี้แจงเรื่องนี้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่ศูนย์การค้าย่านพระราม9สร้างการรับรู้แล้วก็ชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ค่ะขั้นตอนการเลือกผู้ประกันตนหรือนายจ้าง1คนเลือกผู้แทนได้สูงสุด7หมายเลขนะคะบัตรเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายของผู้ประกันตนก็จะเป็นสีชมพูฝ่ายนายจ้างเป็นสีฟ้าค่ะเวลาใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนกรอกหมายเลขผู้สมัครสูงสุด7หมายเลขลงในบัตรเลือกตั้งต้องเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นนะคะถ้าเป็นเลขอื่นเลขไทยก็เป็นบัตรเสียทันทีสิ่งที่ผู้ประกันตนต้องเตรียมในวันเลือกตั้งคือบัตรประชาชนหรือเอกสารที่มีเลขประจำตัว13หลักใช้ไทย ID ใช้ไทยดีก็ได้ค่ะส่วนนายจ้างเนี่ยต้องเพิ่มเอกสารยืนยันสิทธิ์ด้วยส่วนกรณีที่เป็นข้อสงสัยและเป็นข้อถกเถียงของผู้ประกันตนกับนายจ้างเรื่องของการจดโพยหมายเลขผู้สมัครเข้าหน่วยเลือกตั้งว่าทำได้หรือไม่เบื้องต้นสำนักงานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงบอกว่าเลี่ยงการนำกระดาษทุกชนิดเข้าหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจจะผิดกติกาของระเบียบการเลือกตั้งข้อที่44แต่ไม่ได้ห้ามให้จดเข้าไปนะคะทีนี้ผู้ประกันตนและนายจ้างก็ต้องไปตีความกันเองว่าสรุปจดยังไงได้บ้างถ้าเกิดไม่จดใส่กระดาษหรือวัสดุอื่นค่ะ
3: สิ่งที่เป็นปรากฏในระเบียบก็คือบอกว่ามันจะมีอยู่ข้อ1ข้อ44นะคะก็ซึ่งกำหนดไว้เลยบอกว่าการที่จะนำเอกสารหรือวัสดุอะไรก็ตามที่มันเป็นการสื่อที่เป็นการสื่อของผู้ที่สมัครเลือกตั้งแล้วเป็นการที่เป็นเหมือนโพยเข้าไปเนี่ยมันคงไม่ถูกต้องตามระเบียบเพราะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังถ้าท่านก็ต้องจำหมายเลขเพราะในเมื่อการระเบียบเลือกตั้งยังใช้7หมายเลขอยู่พยายามมีการแก้แต่ในที่สุดก็ยังใช้7หมายเลขเพราะฉะนั้นการใช้7หมายเลขท่านก็ต้องจำแต่วิธีการที่จะท่านจะดำเนินการอะไรจะต้องไม่มีการใช้กระดาษหรืออะไรก็ตามที่สื่อ
1: สำนักงานประกันสังคมยังย้ำไปถึงผู้ใช้สิทธิ์ที่คาดว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้นะคะว่าให้ไปตรวจสอบรายชื่อแล้วก็หมายเลขที่หน้าสถานที่เลือกตั้งได้ส่วนความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทางประกันสังคมยืนยันทุกฝ่ายพร้อมมีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เลือกตั้งเข้มงวดในการให้บริการผู้ใช้สิทธิ์แต่ละหน่วยก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดละ9คนค่ะ
4: ผู้นำสหรัฐได้ประกาศกลางที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่าพร้อมทำลายล้างอิหร่านถ้าไม่บรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐนะคะย้ำด้วยว่าสงครามมีขึ้นเพื่อขัดขวางไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ค่ะดอนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่81ที่เปิดฉากขึ้นไปแล้วเมื่อวานในนครนิวยอร์กนะคะหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทรัมป์พูดถึงก็คือเรื่องอิหร่านซึ่งผู้นำสหรัฐระบุว่ากำลังต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะโจมตีอิหร่านอีกครั้งหรือจะเจรจาสันติภาพพร้อมทั้งย้ำเป้าประสงค์ของการทำสงครามว่าเพื่อขัดขวางอิหร่านไม่ให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐยังระบุด้วยว่าอิหร่านต้องเลือกบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐเพื่อฟื้นฟูประเทศให้กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมไม่ใช่นั้นสหรัฐจะทำลายล้างสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้มีโอกาสเข็นฆ่าผู้คนและทำร้ายประเทศอีกต่อไปโดยทรัมป์เชื่อว่าอาจได้เห็นข้อตกลงยุติสงครามหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะจัดขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ทรัมป์ยังเรียกร้องให้ทุกชาติร่วมมือกับสหรัฐโดดเดี่ยวอิหร่านทางเศรษฐกิจจนกว่าอิหร่านจะยุติโจมตีเรือพาณิชย์ละทิ้งความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์รวมถึงเลิกสนับสนุนการก่อการร้ายแม้ว่าสุนทรพจน์จะเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ผู้นำสหรัฐก็ระบุในภายหลังว่าผู้แทนสหรัฐและอิหร่านได้หารือนอก

0: รอบร่วมกันแล้วและเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากสอดคล้องกับสื่อทางการอิหร่านที่ยืนยันว่าอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้พบกับสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐจริงแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดของการหารือแต่อย่างใดมาซูดเปเซสเกียนประธานาธิบดีอิหร่านเดินทางถึงนิวยอร์กแล้วค่ะแล้วก็เตรียมขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวันนี้ด้วยค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่81ใช้เวทีนี้ส่งสัญญาณไปถึงอิหร่านทั้งโอกาสในการทำข้อตกลงแล้วก็คำขู่รุนแรงในคราวเดียวกันนะคะแล้วก็มีประเด็นร้อนแรงอื่นๆของโลกอีกด้วยแต่ว่าคุณจารุพรสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้อยแถลงของทรัมป์เนี่ยคือไม่ได้มีแค่นโยบายต่างประเทศอย่างเดียวนะคะ
2: ก็บนเวที VNGA รอบนี้ทรัมป์ใช้เวลาไปประมาณ37นาทีนะคะพูดไปถึงผลงานของรัฐบาลแล้วก็ประเด็นความมั่นคงของประเทศก็โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของอิหร่านซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของถ้อยแถลงในครั้งนี้ค่ะถ้าดูภาพรวมถ้อยแถลงของทรัมป์บนเวทีในรอบนี้ก็ดูจะเต็มไปด้วยหลายประเด็นร้อนของโลกในขณะนี้นะคะซึ่งทรัมป์เลือกที่จะเปิดฉากการกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้ด้วยการประกาศว่าอเมริกากลับมาแล้วค่ะพร้อมทั้งได้ย้ำแนวทางการใช้อำนาจของสหรัฐจัดการกับปัญหาที่ตัวทรัมป์มองนะคะว่าโลกเนี่ยปล่อยให้ยืดเยื้อมานานตั้งแต่สงครามอิหร่านไปจนถึงการกำกับดูแล AI ค่ะและอีกหนึ่งประเด็นร้อนก็หนีไม่พ้นคิวบาที่ทรัมป์กัดไม่ปล่อยมานานแล้วค่ะ
3: So Mexico must reclaim control of its soil from the enemies of humanity. My administration is also seeking a fundamental change in the situation in Cuba, where the communist regime is under great pressure, the biggest pressure they've ever been under. It's an absolutely failed state. It's failing like never before, and it will fall.Marco Rubio is handling a negotiation. He's deep into negotiations with Cuba. Let's see what happens.
2: ทันทีที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐพูดถึงคิวบาว่าเป็นรัฐล้มเหลวและรัฐบาลคอมมิวนิสต์กำลังล่มสลายบรรดาผู้แทนของคิวบาก็ลุกขึ้นเดินออกจากห้องประชุมทันทีเช่นกันค่ะถือเป็นหนึ่งในจังหวะร้อนของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่า UNGA ครั้งที่81ที่เปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ที่นครนิวยอร์กค่ะคำพูดเหล่านี้ก็ทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาก็ออกมาตอบโต้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทันทีว่าทรัมป์กล่าวความเท็จและเป็นที่ชัดเจนว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ได้มองคิวบาเป็นประเทศที่มีเอกราชและอธิปไตยเป็นของตนเองด้วยซ้ำขณะที่อีกเรื่องที่ทรัมป์อดพูดถึงไม่ได้แน่นอนก็คือเรื่องของอิหร่านนะคะโดยทรัมป์ระบุว่าตนเองกำลังต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะโจมตีอิหร่านอีกครั้งหรือจะเจรจาสันติภาพค่ะพร้อมทั้งยื่นคำขาดต่ออิหร่านด้วยว่าอิหร่านจะเลือกบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐมิฉะนั้นสหรัฐจะทำลายล้างสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าข้อตกลงยุติสงครามอาจจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกชาติร่วมมือกับสหรัฐโดดเดี่ยวอิหร่านทางเศรษฐกิจจนกว่าอิหร่านจะยุติการโจมตีเรือพาณิชย์ละทิ้งความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์รวมไปถึงเลิกสนับสนุนการก่อการร้ายด้วยค่ะเมื่อพูดถึงศึกสงครามต่างๆทรัมป์ก็ยังใช้โอกาสนี้อ้างนะคะว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งค่ะสามารถช่วยยุติสงครามใน8จุดของโลกนะคะแต่ข้อมูลจากสำนักข่าว CNN ที่ตอนนี้โดนทรัมป์แบนห้ามเข้าทำเนียบขาวก็ชี้ว่าตัวเลข8แห่งนี้เป็นการกล่าวเกินจริงไปสักหน่อยนะคะเนื่องจากมีอย่างน้อย2ศึกที่ไม่ได้เป็นสงครามในช่วงที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งนั่นก็คือข้อพิพาทระหว่างอียิปต์กับเอธิโอเปียค่ะที่เป็นความขัดแย้งทางการทูตเกี่ยวกับโครงการเขื่อนของเอธิโอเปียนะคะส่วนกรณีเซอร์เบียกับคอสโซโวก็ไม่ได้เป็นสงครามเช่นกันค่ะนอกจากนี้แม้ว่ารัฐบาลทรัมป์จะเป็นคนกลางในการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรวันดากับดิยาคองโกแต่ความขัดแย้งก็ยังไม่ได้ถือว่ายุติลงอย่างสมบูรณ์นะคะขณะที่ในกาซาเองแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐเป็นตัวกลางแต่อิสราเอลก็ยังคงมีปฏิบัติการโจมตีในพื้นที่อยู่เป็นระยะค่ะส่วนสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเมื่อปี2025นั้นทรัมป์มีส่วนช่วยให้การสู้รบระยะสั้นยุติลงจริงนะคะแต่ต่อมาสุดท้ายแล้วค่ะอิสราเอลก็ร่วมกับสหรัฐเปิดฉากสงครามกับอิหร่านอีกครั้งในปีนี้ค่ะนอกจากประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งที่พูดถึงไปแล้วนะคะผู้นำสหรัฐยังได้เอ่ยถึงข้อตกลงด้านความมั่นคงที่ลงนามกับเดนมาร์กแล้วก็กรีนแลนด์ในวันเดียวกันด้วยว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องทวีปอเมริกาและยุโรปพร้อมทั้งยืนยันด้วยว่าข้อตกลงนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชาติพันธมิตรนาโตเป็นอย่างมากทรัมป์ยังได้ใช้โอกาสนี้พูดถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยนะคะโดยระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมใช้คำว่า Super Intelligence เรียกแทน AI พร้อมทั้งตอบโต้กระแสคำเตือนต่างๆเกี่ยวกับ AI ก่อนหน้านี้อีกครั้งว่าเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงเท่านั้นค่ะ

0: เรื่องนอกบ้านแล้วนะคะทรัมป์ก็ยังไม่ไว้ที่จะพูดถึงสิ่งที่ตนมองว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในสหรัฐด้วยค่ะโดยอ้างว่านับตั้งแต่ตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วปัญหาอาชญากรรมในกรุงวอชิงตันดีซีก็ลดลงถึง 87% และรัฐบาลกำลังเดินหน้าไปสู่ระดับ 100% นะคะแต่ข้อมูลของตำรวจกรุงวอชิงตันดีซีระบุนะคะว่าจำนวนอาชญากรรมโดยรวมลดลงจริงในปีนี้ค่ะแต่จนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมายังพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอาชญากรรมมากกว่า 15,000 คดีเทียบกันแล้วก็ลดลงประมาณ 23% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี2024และลดประมาณ 15% เมื่อเทียบกับปี2025ค่ะนอกจากนี้ทรัมป์เองก็ยังระบุด้วยนะคะว่าสหรัฐได้รับคำมั่นการลงทุนใหม่จากทั่วโลกซึ่งเป็นเม็ดเงินลงทุนมากถึง21ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่หากไปดูกันจริงๆแล้วตัวเลขดังกล่าวไม่ได้มีหลักฐานรองรับอย่างชัดเจนนะคะโดยในช่วงที่ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์เว็บไซต์ของทำเนียบขาวระบุว่ามีการประกาศการลงทุนครั้งใหญ่ในสมัยรัฐบาลชุดนี้รวมประมาณ 11.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งยังต่ำกว่าตัวเลข21ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตามที่ทรัมป์ได้กล่าวอ้างค่ะส่วนเรื่องของคลังอาวุธและก็กระสุนของสหรัฐทรัมป์ยืนยันนะคะว่าสหรัฐไม่ได้ขาดแคลนอาวุธและก็มีคลังกระสุนมากกว่าที่จะสามารถใช้งานได้ทั้งหมดค่ะแม้ว่าจะสวนทางกับรายงานที่ชี้ว่าสงครามกับอิหร่านส่งผลให้กระสุนบางประเภทในคลังของสหรัฐลดลงจนเกิดช่องว่างด้านยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธสกัดขีปนาวุธที่ประเมินว่านับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2025สหรัฐน่าจะใช้อาวุธชนิดนี้ไปแล้วระหว่างครึ่งหนึ่งไปจนถึง2ใน3ของคลังที่มีอยู่และคาดว่าน่าจะพร่องไปอีกนานหลายปีเลยค่ะท้ายที่สุดแล้วถ้อยแถลงของทรัมป์บนเวที UN ครั้งนี้จึงไม่ได้สะท้อนเพียงแค่จุดยืนของสหรัฐต่อปัญหาต่างๆเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังเผชิญทั้งความขัดแย้งความมั่นคงเศรษฐกิจและก็การแข่งขันกันระหว่างมหาอำนาจด้วยท่ามกลางคำถามสำคัญนะคะว่าจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของประชาคมโลกจะเดินหน้าไปในทิศทางใดกันแน่ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณจารุพรค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะมีทีมกู้ภัยชุดปฏิบัติการพิเศษและชาวบ้านที่เขาไประดมกำลังค้นหาผู้สูงอายุนะคะในวัย84ปีแล้วป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์หายออกจากบ้านนานกว่า2วันจากนั้นพบตัวแล้วค่ะนั่นเป็นช่วงที่ทีมกู้ภัยชุดปฏิบัติการพิเศษและชาวบ้านช่วยกันนำตัวนายเจริญพรมากมูลหรือว่าตาผิวนะคะอายุ84ปีออกจากไร่อ้อยในหมู่บ้านคลองแม่ลายเหนือหมู่8ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรหลังจากนายเจริญพรซึ่งเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นั้นหายตัวออกจากบ้านพักมากกว่า2วันคือทางญาติบอกว่านายเจริญพรหายตัวไปตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่21กันยายนมีชาวบ้านมากกว่า80คนอาสาสมัครกู้ภัยของทางกำแพงเพชรที่ระดมกำลังออกค้นหาแต่ก็สภาพพื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบากนะคะคือโดยรอบเนี่ยเป็นไร่อ้อยรกทึบเนื้อที่กว่า10ไร่บางจุดมีน้ำขังประกอบกับมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็ยุติการค้นหาไปวันต่อมาทีมค้นหาประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้บ้านไตรตรึงนำโดรนตรวจจับความร้อนขึ้นบินสำรวจพื้นที่ไร่อ้อยแล้วก็สระน้ำอีก3แห่งนานกว่า2ชั่วโมงไม่พบสิ่งผิดปกติก็เลยต้องมีการปรับแผนมาใช้วิธีเดินเท้าเข้าแถวหน้ากระดานปูพรมค้นหาในป่าอ้อยอย่างละเอียดนานกว่า3ชั่วโมงค่ะในที่สุดพบตัวนายเจริญพรนอนอยู่กลางไร่อ้อยลึกสภาพใส่กางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมเสื้อการตรวจสอบสภาพร่างกายเบื้องต้นพบว่าไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงอยู่ในอาการปลอดภัยโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลแล้วก็ช่วยกันนำตัวออกมายังพื้นที่โล่งนะคะนายเจริญพรสีหน้ายิ้มแย้มแล้วนะคะก็สร้างความยินดีกับญาติและทีมค้นหาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตรวจร่างกายกันอย่างละเอียดค่ะ
1: ช่วงเวลานี้หลายฝ่ายผลักดันการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะแต่ว่าการจะเอาไปใช้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ง่ายผู้ประกอบการยังเผชิญกับข้อจำกัดหลายด้านค่ะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

ข้อจำกัดเรื่องของเงินทุนและความต้องการเทคโนโลยีที่มีความเฉพาะด้านเป็นจุดสำคัญนะครับที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรมยังเกิดขึ้นไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนักนะครับจึงมีการตั้งเป้าการพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับทั้งเรื่องของเงินทุนและการพัฒนาโมเดล AI ให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมไทยมากขึ้นครับการแพร่หลายของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมทั่วทั้งโลกนะครับมีการประเมินว่า AI จะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกมูลค่ากว่า15ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

0: ในภาคอุตสาหกรรมยังมีข้อจำกัดหลายด้านครับโดยเฉพาะเรื่องของข้อจำกัดด้านเงินลงทุนในกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ที่ไม่สามารถลงทุนใช้ AI เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนได้นะครับนอกจากนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้นะครับเนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันและอาจจะต้องการเทคโนโลยีเฉพาะด้านมากขึ้นขณะที่ส่วนใหญ่ยังเป็นการพึ่งพาซอฟต์แวร์ AI จากต่างประเทศที่มีต้นทุนสูงนะครับรวมถึงยังมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญด้วยครับ
1: ก็คือว่าเมื่อเราจะแนะนำเทคโนโลยีหรือแนะนำการพัฒนาใดๆเนี่ยจะมีการลังเลนะคะว่าจะแก้โซลูชันถูกไหมนะคะหรือว่าเงินที่ลงไป

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งแก่ติกุลค่ะน้ำเค็มกว่าทะเลนาปลูกข้าวไม่ได้คนด่านขุนทดสะท้อนหลังมีเหมืองโพแทสขณะที่ชาวบ้านหลายจังหวัดในพื้นที่อีสานเริ่มเคลื่อนไหวคัดค้านวันปัญหาเกิดซ้ำชวนมองครึ่งศตวรรษเหมืองโพแทสถ้าไปต่อรัฐต้องทำอะไรก่อนรัฐขออย่าตื่นตระหนกย้ำเตรียมมาตรการรับมือเอาไว้แล้วในขณะที่อุตุเตือนฝนตกหนัก 23-27 กันยายนนี้แต่ยังไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยใหญ่ค่ะ
1: ชาวบ้านก็คงไม่ยอมแหละครับเพราะว่าผลกระทบมันเยอะตามที่เรารู้กันนะครับอย่างที่มีการเจาะขุดอยู่ที่โคราชนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างดินเค็มปูปลาอยู่อาศัยไม่ได้ตามลำน้ำลำคลองนะครับความเสียหายมันเยอะครับคือทางการเกษตรไม่ได้ก็ไม่อยากให้ทำ
2: ต่อไปนี่ไรหน้าเขียวๆไปนี่มันก็จะตายเบิดเพราะเป็นเกลือเนาะมันเกลือมันสมมติว่าเขาเจาะมาอะไรมันก็จะตายเพราะมีอย่างต้นไม้มันก็ยังตายก็เลยพอต้องการเลยโพแทสนะโอ้บ่เอาดอกกินได้มันเบิดไวนั่นนะบ่เอาตรงนั้นนะเอาความเดือดร้อนมันหลายกว่าความเจริญมันบ่แม่นสิเดือดร้อนเท่านั้นนี่มันเดือดร้อนผลกระทบอ้อมไปหมดหลายกิโลก็เลยบ่ต้องการจ้ะ
0: คุณผู้ชมคะตลอดช่วง1เดือนที่ผ่านมาประเด็นเรื่องของเหมืองโพแทสโดยเฉพาะในจังหวัดอุดรธานีถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งเรื่องความกังวลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะแพร่กระจายในดินทำให้มีความเค็มแล้วรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนหรือแม้แต่ประเด็นของกลุ่มทุนจีนนะคะในพื้นที่ค่ะที่มีการขอประธานบัตรเหมืองแร่โพแทสนะคะและยังทำให้อีกหลายพื้นที่เลยค่ะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเพราะกังวลกับผลกระทบพบว่าอาจจะเกิดขึ้นซ้ำรอยนั่นเองโดยเฉพาะในหลายจังหวัดที่ได้ใบอาชญาบัตรพิเศษและกำลังขออนุญาตสำรวจแร่อย่างจังหวัดสกลนครค่ะชาวบ้านเนี่ยก็ขึ้นป้ายคัดค้านการสำรวจการทำเหมืองหรือในจังหวัดนครพนมค่ะตัวแทนชาวบ้านจากหลายตำบลในอำเภอธาตุพนมได้ยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการสำรวจแร่โพแทสเนื่องจากมีความกังวลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างที่เกิดขึ้นในตำบลหนองทรายอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามาแล้วค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องของเหมืองโพแทสไม่เคยหายไปจากพื้นที่ภาคอีสานเลยค่ะโดยเฉพาะที่พื้นที่ตำบลหนองทรายอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาที่นั่นนะคะมีหน้าดินมากที่สุดและได้รับผลกระทบชัดเจนที่สุดเช่นเดียวกันค่ะ The Active ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจ

0: คุยกับกลุ่มคนรักบ้านเกิดด่านขุนทดนะคะก็ได้ชี้ให้เห็นถึงภาพในอดีตและสิ่งที่ปรากฏขึ้นในเวลานี้หลังจากชุมชนกำลังเผชิญกับผลกระทบหลังจากมีการตั้งเหมืองมา10ปีค่ะชาวบ้านเล่าว่าหลังจากมีการเริ่มโครงการระหว่างการขุดเจาะอุโมงค์ที่ขุดเป็นแบบแนวเอียงเดิมแล้วก็ถูกน้ำท่วมก็พบว่าผลกระทบนั้นมีเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างในพื้นที่นะคะซึ่งพบว่าดินก็เค็มน้ำเนี่ยก็เค็มกว่าทะเลหลายเท่าตัวนะคะไร่นาของชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มปลูกพืชไม่ขึ้นต้นไม้ก็ยืนต้นตายด้วยค่ะแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความพยายามในการแก้ปัญหาหลายต่อหลายครั้งนะคะแต่ก็ยังไม่เป็นผลค่ะชาวบ้านก็มีความกังวลว่าปัญหาเดิมเนี่ยยังไม่จบเลยและยังอาจจะขยายวงกว้างไปมากขึ้นด้วยนะคะถ้าหากยังไม่หยุดทำเหมืองเราจะไปฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่กันค่ะ
1: จุดนี้เป็นจุดนึงเลยแหละถ้าเข้าไปเบื้องในเขาเขาจะเห็นว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เขาคิดว่าน้ำมันรั่วซึมออกจากโครงการที่ชัดเจนอีกหนึ่งจุดคือด้วยความที่ว่ามันเจอความเข้มทำร้ายในเบิดน่ะมันก็เลยเป็นสภาพที่เฮ็ดให้บางคนอาจจะบ่เซียไงว่าพวกเขาน่ะเคยเฮ็ดไฮเฮ็ดน้ำเป็นบ่อน้ำเป็นบ่อเป็นเลี้ยงปลาถ้าเจ้าเห็นอ่ะร่องรอยคือยังเหลือเป็นหักต้นหัวผ้าเป็นทิ้วอยู่น่ะ
2: น่ะรอยมันเอาปูนมาเที่ยวซ่อมเที่ยวอะไรเนี่ยมันซ่อมอยู่ไม่ยุดเลยแต่ว่าเล็กน่ะมันพุหลายเลยนะแต่ว่ามันเอาปูนมาโบกปิดไว้เฉยเลยครับเนี่ยดูเลยนี่แล้วโบกปิดอีกแล้วนี่10ปีได้รับผลกระทบขนาดนี้ถ้าเราให้เขาทำต่อแล้วตอนล่างยิ่งขยายเพิ่มไปเนี่ยไม่รู้จะปริมาณเท่าไหร่ที่ว่าพี่น้องคนไทยที่ว่าจะเดือดร้อนนะครับเกลือธรรมชาติแล้วทำไมพอเหมืองมาถัง10ปีแล้วทำไมมันเสามาเป็นเกลือแบบนี้เนี่ยผมว่ามันถ้าไม่มาจากนี่แล้วมันจะมาจากอะไรเพราะว่าถ้าก่อนมาอยู่มาตั้งจนอายุ6จะ60แล้วนี่57แล้วเนี่ยอยู่มาแล้วเนี่ยแล้วยังไม่เคยเจอแบบนี้เนี่ยพอเหมืองมาทำ10ปีเนี่ยได้รับผลกระทบแบบนี้แล้วจะให้ไหมว่าเหมืองเกิดแล้วใครทำ
3: ถามมาปุ๋ยราคาถูกเอามาให้ชาวบ้านในพื้นที่แล้วถ้าดินคุ้นเป็นแบบเนี่ยคุณเอาปุ๋ยมาใส่แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรอย่าง
4: เพราะว่าจะเป็นพื้นที่ไหนครับที่จะมีเหมืองแล้วหน่วยงานบ่ว่าจะเป็นองค์กรใกล้สุดผู้ใหญ่บ้านกำนันหรืออบต.ถ้ามีเรื่องเหมืองเข้าไปคิดให้ดีๆครับก่อนที่จะเซ็นก่อนที่จะหยังความเจริญอยากได้ทุกคนบ่ว่าผมบ่ว่าพี่น้องชาวบ้านอยากได้ครับแต่ถ้ามันเจริญแบบที่เห็นแบบนั้นเขาบ่เอิ้นว่าเจริญดอกเขาเอิ้นว่าพินาศย่อยยับมากกว่ามันบ่แม่นความเจริญถ้ามันจะเจริญวิถีชีวิตมันต้องดีสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ต้องดีความเป็นอยู่พี่น้องต้องดีคิดให้ดีๆนะครับหลายๆพื้นที่ฝากไว้อุดรขอนแก่นชัยภูมิสกลนครคือหลายๆพื้นที่ในภาคอีสานที่ที่มีเรื่องเมืองลองคิดกันดีๆพี่น้องคิดเบิ่งด้านขุนทดคือหนังตัวอย่างถ้าเป็นเข่าโล้งฉายผมว่าทํารายได้มหาศาลแต่นี่มันกับคือชีวิตจริงนี่คือชีวิตของคนจริงๆบ่ได้ใส่สตันแมนบ่ต้องแตนอินบ่มีบทบ่ต้องความเจ็บปวดจากใจจริงๆของชาวบ้านในพื้นที่จริงๆครับมันประเมินค่าบ่ได้
0: ล่าสุดนะคะจากเพจเหมืองแร่โปแตสแห่งโคราชมีรายงานว่าบริษัทไทยคลิซึ่งได้ใบประธานบัตรในพื้นที่ด่านขุนทดเตรียมยื่นขอประธานบัตรเหมืองแห่งที่2ในอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาส่วนจังหวัดอุดรธานีที่ชาวบ้านเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตสอยู่ระหว่างการจัดหาผู้ร่วมทุนจากจีนโดยมีแผนการก่อสร้างระบบการทำเหมืองและโรงงานโดยคาดว่าจะเริ่มผลิตแร่โปแตสได้ในปี2573นะคะคุณผู้ชมคะโดยสรุปแล้วกว่า50ปีของการพัฒนาเหมืองแร่โพแทสในภาคอีสานจากความหวังเดิมคือการสร้างรายได้และการลดการนำเข้าแร่กลับมาพร้อมกับความกังวลทั้งเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาดินเค็มและน้ำเค็มที่ชาวบ้านบางพื้นที่ก็ยังออกมาเรียกร้องให้ชาวบ้านเร่งแก้ปัญหาให้ค่ะถ้าย้อนกลับไปในปี2510นะคะรัฐบาลเริ่มสำรวจแหล่งแร่โพแทสในภาคอีสานก่อนที่จะเปิดให้เอกชนเข้ามาสำรวจเพิ่มเติมในปี2520กระทั่งในปี2545นะคะมีการแก้ไขกฎหมายแร่เปิดทางให้ทำเหมืองใต้ดินก่อนบริษัทเอเชียแปซิฟิกโพแทสคอร์ปอเรชั่นหรือว่า

0: PPC จะยื่นขอประธานบัตรทำเหมืองในจังหวัดอุดรธานีในปี2547ค่ะและหลังการรัฐประหารปี2557นะคะโครงการเหมืองโปรแตสหลายพื้นที่ถูกนำกลับมาผลักดันอีกครั้งหนึ่งและมีการประกาศใช้พรบ.แร่ปี2560หนึ่งในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งก็คืออำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีการขุดอุโมงค์ทำเหมืองในช่วงปี2558ถึง2563นะคะปัญหาสำคัญค่ะที่เกิดขึ้นในช่วงปี2562หลังจากน้ำท่วมภายในอุโมงค์ทำให้น้ำเค็มที่สะสมอยู่ภายในรั่วไหลออกสู่พื้นที่โดยรอบชาวบ้านนะคะระบุว่ากระทบทั้งดินแหล่งน้ำและพื้นที่ทำการเกษตรจนถึงปัจจุบันเลยค่ะชาวบ้านที่ตำบลหนองไซอำเภอด่านขุนทดยังคงเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเร่งแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของดินเค็มน้ำเค็มพร้อมกับติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะภาครัฐยังคงเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โพแทสนะคะโดยให้เหตุผลถึงประโยชน์ในทางเศรษฐกิจนี่จึงกลายเป็นคำถามสำคัญตลอดระยะเวลากว่า50ปีค่ะว่าการใช้ทรัพยากรเหมืองแร่โพแทสเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจะทำอย่างไรให้เกิดจะทำอย่างไรนะคะให้เกิดควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและไม่ผลักภาระให้เป็นผลกระทบของคนในพื้นที่ค่ะในขณะที่ข้อพิพาทในพื้นที่ด่านขุนทดนะคะยังเดินหน้าสู่กระบวนการทางกฎหมายโดยนายสุทธิเกียรติโคชโสซึ่งเป็นทนายความจากมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือเอ็นลอได้ออกมาระบุว่าคดีเหมืองใต้ดินมีความยากในการพิสูจน์ผลกระทบเพราะชาวบ้านต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับการทำเหมืองหนึ่งในหลักฐานที่ถูกนำมาตรวจสอบนะคะก็คือตัวอย่างน้ำใต้ดินและน้ำผิวดินในพื้นที่ซึ่งมีการตรวจพบองค์ประกอบของโพแทสเซียมคลอไรด์ซึ่งเกี่ยวข้องกับแร่โพแทสแต่การจะยืนยันนะคะว่าเป็นผลมาจากเหมืองโดยตรงก็ต้องยังคงวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆประกอบด้วยนะคะทั้งระดับของความเค็มคุณภาพน้ำและทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินค่ะอีกข้อจำกัดที่สำคัญหนึ่งนะคะก็คือพื้นที่ด่านขุนทดเนี่ยไม่มีข้อมูลพื้นฐานก่อนเริ่มโครงการในรูปแบบที่กฎหมายแร่ฉบับปัจจุบันกำหนดเอาไว้ทำให้การเปรียบเทียบว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยทำได้ยากนะคะในขณะที่ขั้นตอนของการสำรวจแร่หรือการทำอาชญาบัตรการขออาชญาบัตรทนายเอลลอเนี่ยระบุเลยนะคะว่ากฎหมายแร่ยังไม่ได้กำหนดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับแร่โพแทสเอาไว้โดยตรงนั่นหมายความว่าแม้ชุมชนจะคัดค้านการสำรวจแร่ก็ยังสามารถดำเนินต่อได้ตามขั้นตอนตามกฎหมายถ้าหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของภาครัฐนั่นเองค่ะทนายเอลลอนะคะมีข้อเสนอด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าหากรัฐจะเดินหน้าเหมืองโพแทสต่อควรทำอย่างน้อย3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือ1ค้นหาสาเหตุของผลกระทบที่ชัดเจน2คือประเมินว่าเทคโนโลยีสามารถควบคุมผลกระทบได้หรือไม่และ3คือประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ก่อนตัดสินใจอนุญาตโครงการค่ะ
1: คือผมว่านโยบายเนี่ยโดยหลักมันมุ่งไปทางเศรษฐกิจมากเกินไปโดยไม่ได้มีการดูศักยภาพพื้นที่นะครับว่าพื้นที่นี้มันควรจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีการดำเนินการโครงการแล้วมันเกิดผลกระทบเกิดขึ้นไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามโครงการก็ควรที่จะระงับไว้ก่อนจนกว่าที่จะมีข้อสรุปได้ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการมาประเมินพื้นที่ก่อนนะครับหรือว่าพื้นที่นี้ควรที่จะสงวนห่วงห้ามไว้ก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่ต้องห้ามตามกฎหมายตามมาตรา17วรรค4เรื่องแหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึมน้ำผุดน้ำอะไรที่ในพื้นที่ชุมชนเองก็อ้างว่ามันเป็นพื้นที่น้ำผุดเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบถ้าเกิดว่ามันได้ข้อสรุปเรื่องผลกระทบแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือว่าการจัดการพื้นที่ได้ง่ายขึ้นในอนาคต
0: อีกประเด็นร้อนที่ชวนจับตากันในวันนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของเกษตรกรและประชาชนในนามเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกประเทศไทยนะคะมีการเคลื่อนขบวนไปยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ยุติแก้กฎหมายตามยูป๊อป1991นะคะโดยย้ำว่าเอื้อกลุ่มทุนบรรษัทละเมิดสิทธิของเกษตรกรแม้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะออกมาแถลง2วันติดนะคะว่าไม่ได้เพิ่มภาระให้กับชาวบ้านแต่ก็เป็นการปกป้องเรื่องของสิทธิ์ ธิเรื่องของพันธุ์

พืชไทยนะคะและมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะในขณะที่ภาคประชาสังคมนะคะมีการออกมาโต้ด้วยค่ะย้ำว่ารัฐนั้นคลาดเคลื่อนโดยยืนยันว่าเรื่องนี้กระทบสิทธิเกษตรกรในการเก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่ออย่างมหาศาลและไม่ใช่เรื่องที่ยกเว้นกันได้ง่ายๆตามที่รัฐอ้างนะคะเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกประเทศไทยซึ่งมีเครือข่ายมากกว่า160องค์กรได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้รัฐบาลไทยไม่รับข้อเสนอในการคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืชให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรืออนุสัญญายูปอฟผ่านFTA ไทยสหภาพยุโรปนะคะโดยมีสาระสำคัญค่ะที่ระบุว่าเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายเกษตรกรที่ทำการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรเชิงนิเวศมีการสืบทอดและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรักษาความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมตลอดจนการใช้ประโยชน์และการต่อยอดพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งพันธมิตรค่ะซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยหลากหลายสาขามีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้อนุสัญญายูปอฟ1991ซึ่งคาดว่าจะมีการเจรจารอบที่10ระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคม2569นะคะโดยมีข้อเสนอนะคะของสหภาพยุโรปซึ่งมีผลให้ประเทศไทยต้องแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542ให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามที่ได้มีการแก้ไขทบทวนครั้งล่าสุดณกรุงเจนีวาเมื่อวันที่19มีนาคมคริสตศักราช1991หรือยูปอฟ1991นะคะจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะผลกระทบต่อสิทธิของเกษตรกรในการเก็บรักษาและนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติในการรักษาและพัฒนาสายพันธุ์พืชเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะรายงานการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบการเข้าร่วม CPTPP สภาผู้แทนราษฎร2563ได้แจกแจงผลกระทบของ UPOF ต่อภาคการเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศเอาไว้ด้วยนะคะผลกระทบที่ว่ามีตั้งแต่ข้อแรกค่ะเรื่องของความเสี่ยงต่อการเกิดโจรสลัดชีวภาพข้อที่2คือการถูกละเมิดสิทธิ์โดยไม่เจตนาจากการผสมข้ามตามธรรมชาติประเด็นที่3คือผลกระทบต่อฐานพันธุกรรมและต้นทุนการผลิตข้าวประเด็นที่4คือการเปิดทางสู่พืชดัดแปลงพันธุกรรมประเด็นที่5คือราคาเมล็ดพันธุ์อาจจะสูงขึ้น 2-6 เท่าประเด็นถัดมาคือความเสี่ยงทางคดีความของเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยและสุดท้ายคือการกระจุกตัวของตลาดในกลุ่มบรรษัทขนาดใหญ่ค่ะดังนั้นแล้วนะคะเครือข่ายก็เลยมีข้อเสนอไปถึงรัฐบาลและคณะผู้แทนเจรจาค่ะว่าให้ตัดข้อบทเฉพาะว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชหรือยูปอฟ1991ออกจากการเจรจาและปฏิเสธข้อเสนอ Article X.51 ของสหภาพยุโรปนะคะรวมทั้งต้องไม่ยอมรับข้อความใดๆในความตกลงหรือแรงกดดันใดๆที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องแก้พรบ.การคุ้มครองพันธุ์พืชให้เป็นไปตามแนวทางของยูปอฟ1991ค่ะถัดมานะคะขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยุติกระบวนการปรับแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช2542ให้สอดคล้องกับยูปอฟ1991เนื่องจากพรบ.การคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยได้ยึดหลักการคุ้มครองตามความตกลงทริปส์ขององค์กรการค้าโลกหรือว่า WHO แล้วทั้งนี้เครือข่ายจึงหวังที่จะพิจารณาและกำหนดท่าทีการเจรจาไม่รับข้อผูกพันยูปอฟ1991เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพสิทธิของเกษตรกรอธิปไตยและความมั่นคงของอาหารด้วยค่ะ
ทางด้านของเลขาธิการมูลนิธิไบโอไทยตอบโต้พร้อมกับอธิบายว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่เฉพาะกับเกษตรกรนะคะแต่จะส่งผลต่อทุกคนเลยเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งถ้าหากเมล็ดพันธุ์ต้องพึ่งพาในทุนเพียงอย่างเดียวก็อาจจะส่งผลให้ต้นทุนเกษตรกรสูงขึ้นและราคาผลผลิต

0: ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ
1: เกษตรกรเขาเรียกว่าไม่สามารถเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได้ก็ดีนะต้นทุนการเกษตรจะสูงขึ้นไบโอไทยลองคำนวณดูแล้วนะครับในเคสที่ถ้าหากเมื่อใดก็ตามนะพันธุ์พืชทุกชนิดของเราเนี่ยที่เราซื้อมาเราไม่สามารถเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได้ต้องซื้อทุกฤดูเนี่ยราคาจะแพงขึ้นประมาณ2เท่าตัวไปจนถึง6เท่าตัวแล้วแต่พืชแต่ละชนิดนั่นหมายความว่าต้นทุนของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นถ้าต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าอาหารก็จะแพงขึ้นนะครับ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะอธิบดีกรมการข้าวได้ออกมาระบุว่าแนวทางการหารือในเรื่องของยูปอฟ1991มีเป้าหมายหลักเพื่อปกป้องสิทธิและคุ้มครองพืชพันธุ์ที่ดีของประเทศไทยไม่ให้ต่างชาติเนี่ยนำสายพันธุ์อย่างเช่นข้าวหอมมะลิหรือผลไม้เศรษฐกิจไปเพาะพันธุ์ขยายต่อโดยไม่มีการรับรองนั่นเองถ้าหากเข้าร่วมก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลทำให้ขายได้ราคาสูงขึ้นแต่การจะตัดสินใจเข้าร่วมอนุสัญญาหรือไม่ก็ยืนยันว่าจะไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดเข้ามาซ้ำเติมหรือเพิ่มภาระต้นทุนให้กับเกษตรกรนะคะคุณผู้ชมคะอีกเรื่องนึงกลายเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันค่ะอยู่ในโลกออนไลน์นะคะสำหรับเพจที่ออกมาเตือนเรื่องของมหาอุทกภัยค่ะในขณะที่หน่วยงานรัฐก็ออกมาปฏิเสธข่าวนะคะโดยยืนยันว่าฝนตกหนักจริงค่ะแต่ไม่ถึงขั้นอุทกภัยใหญ่ด้วยนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายนนี้ในขณะที่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับอัตราการระบายน้ำเป็น 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งอาจจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรค่ะหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะก็คืออำเภอเสนาบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นเอ่อท่วมบ้านเรือนบางจุดระดับน้ำสูงมากกว่า60เซนติเมตรหลายครัวเรือนต้องเร่งยกของเข้าของเครื่องใช้ขึ้นสู่ที่สูงด้วยนะคะวันนี้ค่ะกรมชลประทานมีการคาดการปริมาณน้ำในช่วงวันที่23ถึง25กันยายนพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่คาดว่าจะมีประมาณ300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำในสถานี C13เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร25เมตรนะคะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมความพร้อมในการรับมือเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ
2: สถานการณ์ถือว่าเป็นปกตินะครับไม่กังวลเนื่องจากว่าเป็นปริมาณน้ำที่เราต้องบริหารจัดการเราต้องแยกออกว่าปริมาณน้ำฝนที่ในพื้นที่ตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าสำคัญมากสังเกตว่าช่วงหลังๆครับฝนที่ตกก็เป็นลักษณะฝนเป็นเรนบอมนะครับทำให้น้ำรอการระบายเกือบทุกพื้นที่ก็แสดงว่าการระบายน้ำระบบระบายน้ำเดิมนะครับอาจจะประสิทธิภาพลดลงคาดการณ์น้ำที่สถานีที่2ในช่วง 1-9 วันนะครับก็อยู่ประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งสถานีวัดที่2ที่วัดน้ำท่าที่นครสวรรค์นะครับอยู่ห่างจากเขื่อนเจ้าพระยา100กิโลประมาณซึ่งระหว่าง100กิโลก็มีน้ำที่เกิดจากน้ำฝนและเป็นไซโฟเป็นน้ำท่าที่ลงในแม่น้ำแล้วก็มีชุดหนึ่งก็คือเป็นน้ำที่จากลุ่มสแกกังเข้ามาด้วยซึ่งประเมินแล้วน้ำหน้าเขื่อนนะครับถ้าเกิดรวมกับ2น้ำที่42กับน้ำระหว่าง100กิโลก็อยู่ประมาณ 2,250 ซึ่งวันนี้

0: เราก็จำเป็นที่ต้องระบาย
1: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่จริงค่ะซึ่งมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมตามฤดูกาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอันตรายจากฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแต่เน้นย้ำค่ะว่าเป็นฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลไม่ใช่ฝนตกแช่ตกทั้งวันทั้งคืนที่จะทำให้เกิดมหาอุทกภัยได้และให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะ
2: ปัจจัยที่จะมีความเสี่ยงที่เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมได้มีประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากปัจจัยเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับยังคงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องส่งผลให้ร่องฝนขยับจากเดิมที่อยู่ภาคใต้ตอนบนขยับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับภาคกลางรวมภาคอีสานตอนล่างและยังมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณประเทศเวียดนามครับซึ่งก็ทิศทางการเคลื่อนตัวก็จะเข้าสู่ประเทศกัมพูชาในพรุ่งนี้แล้วก็มีการขยับเข้ามาตามแนวร่องทางหน้าภาคกลางรวมถึงภาคเหนือในวันถัดไปจากปัจจัยนี้นะฮะจะทำให้เกิดฝนได้หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ด้านตอนล่างของร่องความกดอากาศต่ำคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับที่จะมีการตกฝนเพิ่มขึ้น
1: ส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ได้โพสต์ข้อความแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมไม่ได้ร้องเพลงนะเป็นข้อความแบบนี้จริงๆนะเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใด23ถึง27กันยายนบริเวณภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะในวันที่24ถึง26กันยายนก็ขอให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักกันไว้ด้วยนะคะส่วนสทนช.ค่ะได้ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในภาคตะวันออกในช่วงวันที่27กันยายนบริเวณเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในภาคตะวันออกช่วงนี้เนี่ยก็มีหลายจุดนะคะอย่างที่จังหวัดนครนายกในอำเภอปากพลีอำเภอบ้านนาอำเภอเมืองนครนายกมีที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยในอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอนาดีอำเภอกบินบุรีอำเภอประจันตคามจังหวัดสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วอำเภอวัฒนานครและจังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอสนามชัยเขตอำเภอท่าตะเกียบยังเตือนไปที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะคะอย่างอำเภอบ่อทองอำเภอศรีราชาอำเภอบางละมุงอำเภอหนองใหญ่อำเภอสัตหีบจังหวัดระยองก็ที่อำเภอเมืองระยองอำเภอเขาชะเมาอำเภอบ้านค่ายจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอขลุงค่ะอำเภอเขาคิดสกูดส่วนที่จังหวัดตราดนะคะเตือนที่อำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอคลองใหญ่และอำเภอบ่อไร่ค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าตื่นตระหนกนะคะให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากข่าวที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำสภาพภูมิอากาศเนี่ยมาจากหลายรูปแบบในขณะที่รัฐบาลก็มีมาตรการในการรองรับทั้งสถานการณ์ฝนน้ำท่วมและภัยแล้งเอาไว้แล้วค่ะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งแก่ดีกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแกแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ

โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะการยื่นขออาจยาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจพื้นที่โปแตสทั้งในพื้นที่อำเภอท่าพนมและอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมครอบคลุมพื้นที่กว่า 17,000 ไร่นะคะนี่กำลังเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเพราะว่ากังวลถึงผลกระทบที่จะตามมาคุณยุทธนาอินทศรลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
1: ที่นาระหว่างบ้านเหิบและบ้านดอนยมตำบลนาขามอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมกรมทรัพยากรธรณีเคยเจาะหลุมสำรวจแร่เมื่อปี2567พบแร่โพแทสในระดับความลึก255เมตรและมีความหนากว่า45เมตรก่อนที่บริษัทไซโน SE ประเทศไทยจำกัดจะยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โพแทสและเกลือหินในพื้นที่4ตำบลอำเภอท่าพนมและ3ตำบลอำเภอเรนูนครเนื้อที่กว่า 17,000 ไร่เป็นเวลา5ปีไม่ไกลกันเป็นที่นาสวนผสมของยุภาบุตรดีชาวบ้านเหิบที่กังวลผลกระทบเหมืองแร่โพแทสเธออ้างว่าพบความผิดปกติในน้ำใต้ดินตั้งแต่มีการเจาะสำรวจจากที่เคยใช้น้ำบาดาลได้ตลอดทั้งปีแต่ในช่วงฤดูแล้งกลับต้องเจาะบ่อให้ลึกมากกว่าเดิมและยังเป็นห่วงพื้นดินแหล่งน้ำและพื้นที่การเกษตรจะได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ใกล้ชุมชน
2: เปลี่ยนแปลงคือน้ำสางมันแห้งไส้บ่ได้ต้องย้ายได้ไปตั้งสางใหม่ตั้งแต่ปางนั้นแล้วก็ไส้ได้อีกประมาณฮอดเดือนมกราคมกุมภาพันธ์น้ำก็ไส้บ่ได้เลยมันลึกต้องเจาะลงใหม่น้ำที่เราเคยใส่10เม็ดมันต้องไป20เมตรมันยังใส่ได
3: ้ตั้งแต่ปี67มีการเจาะครั้งแรกเนี่ยน้ำเนี่ยบ่อแล้วก็ระดับความลึกลงไปอีกครับ
2: มันต้องเจาะลึกลงไปอีกที่อยู่อ้อมไก่ใกล้กันกับพื้นเจาะเลยเนี่ยแต่ทางไก่กับบ่ฮู้เพราะว่าเฮาอยู่นี่มันต้องได้เจาะน้ำลงใหม่มันเห็นชัดเจนเลยชัดเจนตั้งแต่ปีนั้นเลย
4: ทานเจาะอยู่กลางเลยเนี่ย
1: พื้นที่เจาะสำรวจอยู่ในที่นาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขามซึ่งเขายอมรับว่าตอนแรกคิดว่าเป็นโครงการที่ดีจึงให้เจาะสำรวจในที่นาของตนเองเพราะลูกหลานจะได้มีงานทำใกล้ชุมชนแต่เมื่อเดินทางไปดูผลกระทบที่บ้านหนองไซอำเภอด่านขุนทดกลับพบว่าพื้นที่การเกษตรแหล่งน้ำบ้านเรือนและวัดต่างได้รับผลกระทบจากความเค็มของเกลือเป็นวงกว้าง
5: ไปดูแล้วก็คงไม่อยากให้เกิดเพราะว่าผลกระทบของพี่น้องประชาชนนี่พื้นที่นาพื้นที่ห้วยหนองคลองบึงนี่ส่วนหนึ่งตำบลนาขามเนี่ยอาชีพหลักคือทำนาแล้วก็อาชีพรองตอนนี้ก็เป็นการเลี้ยงออสขายส่งทั่วประเทศต่างประเทศด้วยถ้าเราทำเหมืองปุ๊บเนี่ยก็ระบบน้ำจืดก็จะเสียหายและตอนนี้ก็มีโรงน้ำดื่มอยู่3โรงที่ส่งขายภายในอำเภอเรนูนครและก็อำเภอข้างเคียงนะครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็เลยไม่อยากให้มีเรื่องเหมืองและก็ผมก็พยายามที่ไปดูงานมาวันที่6พฤษภาก็นัดประชาคมพี่น้องรับทราบและก็มีมติลงร่วมกันว่าเราไม่รับที่จะให้มีการสร้างเหมือง
1: ตัวแทนชาวบ้านจากหลายตำบลอำเภอท่าพนมอีกหนึ่งพื้นที่ขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โพแทสได้ยื่นหนังสือถึงนายอำเภอเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการสำรวจแร่โพแทสโดยอ้างถึงขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและไม่รับทราบข้อมูลถึงโครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จึงต้องการให้มีการทบทวนหรือยกเลิกโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น
6: ชนก็ต้องรวมตัวกันคัดค้านค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาเพราะว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่การเกษตรแล้วก็มีแหล่งน้ำที่ทำมาหากินอย่างเช่นน้ำโขงน้ำก่ำอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าถ้าขุดพบแล้วมีผลกระทบมันก็จะชาวบ้านก็จะอยู่กันลำบากนะคะก็เลยไม่อยากให้มีเลยในจุดนี้ค่ะของที่เพราะว่าปัญหาที่เป็นโปรแตนนะคะผลกระทบมันเยอะมากแล้วก็ผลเสียมันมากกว่าผลดีค่ะ
1: อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมยอมรับว่าบริษัทเอกชนได้ยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โพแทสใน2อำเภอแปลงแรกครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าพนมตำบลฝั่งแดงตำบลท่าพนมเหนือและตำบลพระกลางทุ่งอำเภอท่าพนมเนื้อที่8463ไร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร.ได้อนุมัติตามคำขอส่วนแปลงที่2ครอบคลุมตำบลนาขามตำบลท่าลาดตำบลโคกหินแห่และตำบลเรนูใต้บางส่วนอำเภอเรนูนครเนื้อที่ 8,963 ไร่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากชาวบ้านได้ทำประชาคมระดับหมู่บ้านทุกตำบลและมีมติคัดค้านไม่เห็นชอบให้ใช้พื้นที่เพื่อการสำรวจแร
7: ่คือถ้าส่วนกลางอนุมัติอาชญาบัตรใบอนุญาตมาเสร็จแล้วก็จะแจ้งทางผู้การมาชำระค่าธรรมเนียมซึ่งสเต็ปต่อไปก็ทางผู้การเขาก็จะมีการทำการสำรวจตามที่เขาได้ใบอาชญาบัตรมาซึ่งก็ต้องมีการติดต่อในเชิงพื้นที่ว่าจะสำรวจพื้นที่ไหนในพื้นที่ 8,000 กว่าไร่เนี่ยอาจจะจิ้มว่าอาจจะเป็นบ้านของนายกนายขอนายงอก็แล้วแต่ทางบริษัทจะพิจารณาแล้วก็ทำการขอใช้พื้นที่ต่อไปนะครับก่อนที่จะครับ
3: การขอใช้พื้นที่เนี่ยเป็นทั้งในการเช่าก็ได้ซื้อก็ได้ใช่ไหมครับ
7: อันนี้แล้วแต่บริษัทจะตกลงกับเจ้าของพื้นที่ครับ
1: อำเภอเรนูนครและอำเภอธาตุพนมเป็นแหล่งพื้นที่การเกษตรวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดนครพนมที่ผ่านมาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารยังถูกเสนอชื่อเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งปัจจุบันศูนย์มรดกโลกได้บรรจุวัดพระธาตุพนมอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นขององค์การยูเนสโกยุทธนาอินทสอนไทย PBS รายงาน
0: ท่ามกลางเสียงคัดค้านที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากพบความพยายามขออาจยาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจโปรแตสนะคะซึ่งนอกจากพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วก็ยังพบที่อำเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครอีกด้วยค่ะแต่คุณผู้ชมครับปัจจุบันแล้วพื้นที่ในจังหวัดภาคอีสานมีอยู่3จังหวัดด้วยกันนะคะที่พบว่ามีการทำโปรแตสไปแล้วคือพื้นที่อำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้รับประธานบัตรไปแล้วค่ะจุดแรกที่ทีมข่าวไปสำรวจก็คือแท่นเจาะสำรวจโปแตสในพื้นที่บ้านหนองตะไก้ตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองอุดรธานีหลังจากบริษัทเอเชียแปซิฟิกโปแตสคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้รับประธานบัตรทำเหมืองแร่ใต้ดินชนิดแร่โปแตสจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร.จำนวน4แปลงด้วยกันเนื้อที่ 26,446 ไร่อายุประธานบัตร25ปีตั้งแต่ปี2565ถึง2590คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2570จากการไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ค่ะมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและกลุ่มที่เห็นต่างนะคะซึ่งกลุ่มที่สนับสนุนก็มองว่าประโยชน์ที่จะได้รับมีมากกว่าผลเสียเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยและลดค่าใช้จ่ายในด้านการเกษตรด้วยขณะเดียวกันกลุ่มที่คัดค้านก็สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งจากดินทรุดตัวและห่วงว่าจะไปซ้ำรอยกับความเสียหายกับพื้นที่การเกษตรเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาน
8: ั่นผมนี่ว่าผมก็บ่เห็นด้วยล่ะ
9: กังวลเรื่องไหนนะ
8: กังวลว่าคันสำรวจคันจ่อลงไปมันก็ต้องมีคันสุดพื้นดินมันต้องสุดเจ้าหาวิธีแก้ยังไง
9: ครับ
8: จังคือมันอยู่คือยังอยู่โคราชนั่นสิเดี๋ยวมันถล่มอยู่นั่น
9: เห็นข้าวแล้วย่านเนาะ
8: เห็นข้าวแล้วก็ย่านผลกระทบต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานแต่ว่ารุ่นนี้อาจจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าเขาอยู่จากไปเมื่อไรเขาก็บ่รู
9: ้ครับ
8: บ่ล่ะรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นต่อไปเพื่อน
10: อยากฝากไว้แน่ว่าภูมิต่างๆนี่ที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ปัจจุบันกลุ่มเก่าก็ตามกลุ่มใหม่วางสองสามมือขึ้นหลังนี่ก็ตามอยากฝากไปหานะว่ากุ้มพวกนี้เนี่ยบ่ฮู้จริงเป็นกุ้มที่จัดตั้งขึ้นมาบ่ฮู้ให้ข้อมูลบ่ตรง
3: คร
10: ับ ซึ่งโครงการนี้ยังบ่ทันได้เป็นหยังเลยก็

0: กล่าวหาไปแล้วว่ามันเกิดผลกระทบแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี
1: ้ครับ
0: ตอนนี้เขายังมาเห็นอย่างเลยขนาดบ้านพักเขากันยังเห็นบ้านเดียว
2: เมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับที่โคราชแล้วค่ะก็คือที่ตำบลหนองไซอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาบริษัทไทยคาลิจำกัดได้รับประทานทำเหมืองโปแตส25ปีตั้งแต่7กรกฎาคม2558ถึง6กรกฎาคม2583ครอบคลุมพื้นที่กว่า 9,000 ไร่นะคะมีกำลังการผลิตปุ๋ยโปแตส 100,000 ตันต่อปีกว่า10ปีที่บริษัทเริ่มทำเหมืองแร่ในพื้นที่และหยุดกิจการไปบางช่วงเนื่องจากการขุดเจาะแบบแนวลาดไปถูกตาน้ำทำให้เครื่องจักรจมน้ำอยู่ใต้อุโมงค์มานานกว่า3ปีค่ะและนี่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นกับนาและบ่อปลารวมเนื้อที่25ไร่ของชาวบ้านดอนป่าโอบตำบลหนองไซอำเภอด่านขุนทดนะคะตอนนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างเพราะว่าไม่สามารถทำการเกษตรได้แล้วอย่างตอนนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูฝนแต่คุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าทั้งต้นหญ้าวัชพืชและต้นตาลกลับแห้งตายชาวบ้านเขาอ้างว่านี่เป็นผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โพแทสติกพื้นที่ที่มีมากว่า10ปี
3: เห็นนั่งเปียมก็ไหลลงไปนี่ก็ผ่าบ้านน้องไซก็เป็นคลองใส่ไก่ลงไปหาคลองลำมะหลอดนะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะขังอยู่นาผมเนี่ยมากที่สุดเพราะมันไหลออกมาจากนาเหมืองเราของผมก็ไม่รู้จะเปิดเป็นไหนก็เลยต้องปล่อยไปให้มันไหลไปตามธรรมชาติเลยครับเพราะว่าเลยนั่นแหละจากนั้นก็เลยบ่อปลาเคยเลี้ยงปลาได้อุดมสมบูรณ์ก็เลยเหลือได้แต่ปลานิ

0: ในอำเภอวานรนิวาจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่12มกราคม2558สิ้นสุดในวันที่11มกราคม2563แต่สำรวจไปเพียง3หลุมจากเป้าหมายกว่า50หลุมค่ะปัจจุบันยังไม่มีบริษัทเอกชนยื่นคำขออนุญาตอาชญาบัตรพิเศษฉบับใหม่ท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้านค่ะนอกจากผลกระทบจากเหมืองแร่แล้วขยะก็ยังเป็นโจทย์ยากของเมืองใหญ่ในการบริหารจัดการนะคะอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเองแต่ละวันค่ะที่นี่มีขยะเกิดขึ้น 700 ถึง 1,000 ตันตอนนี้ทั้งท้องถิ่นทั้งระดับจังหวัดเรื่อยไปจนถึงระดับตำบลค่ะตื่นตัวในการจัดการกับปัญหานี้มีหัวใจสำคัญก็คือการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางคุณกวีวงศ์ธีรกุลพาไปดูนะคะว่าที่นี่เขาจัดการกันยังไง
1: นี่หน่อยต้องเรียนไหม
2: ทุกวันจะมีขยะโฟมและพลาสติกถูกกระแสน้ำพัดพาลอยมาติดทุ่นที่ทางอบต.นาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปดักไว้พบส่วนใหญ่เป็นขยะที่ลอยมาจากชุมชนริมน้ำตลอดแนวลำคลองสาขาต่างๆรวมถึงขยะเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ชะล้างหน้าดินปอดพัดพาขยะมูลฝอยตามลำคลองข้างถนนลงมาสมทบพบแต่ละสัปดาห์มีขยะลอยมาติดมากถึง50กิโลกรัมก่อนหน้านี้อบต.นาไม้ไผ่ต้องพบกับวิกฤตขยะที่ลอยมากับกระแสน้ำเป็นการบดบังทัศนียภาพตลอด2ลำน้ำจึงเกิดแนวคิดร่วมกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆติดตั้งทุ่นดักขยะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสะสมจนยากจะกำจัดในภายหลังภายใต้แนวคิดโครงการวาดินพิทักษ์เปลี่ยนขยะคลองให้เป็นลมหายใจของแผ่นดิน
3: ตอนนี้ชาวบ้านทุกบ้านทุกหลังคาเรือนเนี่ยเขาเรียนรู้การจัดการขยะด้วยตัวของเขาเองทุกบ้านลุกขึ้นมาจัดการขยะโดยที่ไม่ต้องไปบอกอะไรมากมายเขามองว่าเป็นหน้าที่ที่เขาต้องดำเนินการในการจัดการขยะซึ่งส่งผลต่อให้ทำให้บ้านแต่ละบ้านเนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่มีการเผาขยะในบริเวณบ้านทำให้บ้านแต่ละคนเนี่ยแล้วก็ขยะเนี่ยจากการทำเรื่องราวตรงนี้ทำให้เกิดซาเล้งเนี่ยประมาณ10กว่าครัวเรือนลุกขึ้นมารับซื้อขยะในชุมชนแล้วก็มีผู้ประกอบการเกิดขึ้นประมาณ5รายรายใหญ่นะที่รับซื้อขยะในชุมชนในตำบลนาไม้ไผ่ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ทำให้เขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดการขยะชุมชน
2: พร้อมทั้งสร้างการมีสมร่วมให้เด็กและคนในชุมชนช่วยกันคัดแยกขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนำนวัตกรรมขยะต่อยอดสร้างมูลค่ายกระดับชุมชนยั่งยืนประสบความสำเร็จในหลายโครงการจนเป็นต้นแบบให้ท้องถิ่นต่างๆเดินทางมาศึกษาดูงาน
4: ทุกครัวเรือนต้องมีการคัดแยกขยะพอได้เวลาถ้าวันจันทร์เนี้ยเขาจัดของหมู่3มารับขยะหน้าบ้านขยะแบบเนี้ยขยะพลาสติกขวดถ้าเราไม่เอาก็ให้ไปกับรถเขาจะได้มีรายได้ค่ะแต่ถ้าเราเอาเนี้ยเราก็เก็บไว้เดี๋ยวหน้าบ้านก็จะผ่านมารถหน้าบ้านก็จะมาซื้อรับซื้อแล้วแต่หรือว่าให้เด็กด้อยโอกาสที่มาทำกิจกรรมกับบ้านเราให้เข้าไปเลยค่ะ
2: ส่วนนี้คือขยะอันตรายที่ชาวบ้านไม่สามารถกำจัดเองได้ถูกอบต.ต่างๆนำมาส่งมอบให้กับอบจ.นครศรีธรรมราชนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีปลัดอบจ.นครศรีธรรมราชบอกว่านอกจากขยะทั่วไปอบจ.ยังเดินหน้าโครงการการจัดการขยะของเสียจากชุมชนส่งเสริมการจัดการขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์จากครัวเรือนอย่างถูกตามหลักสุขาภิบาลป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและวัตถุอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ด้วยการรวบรวมขยะอันตรายพบมีอบต.ให้ความสำคัญนำขยะมาฝากให้อบจ.กำจัดตามมาตรฐานสากลจำนวนมาก
5: เราต้องยอมรับนะคะว่าขยะเนี่ยมันมีหลายประเภทในส่วนของขยะอันตรายนะคะเราจะกำจัดแบบทั่วไปไม่ได้เราต้องกำจัดตามหลักวิชาการก็คือต้องเก็บนะคะนำส่งเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลในระหว่างทางก็ต้องส่งไปกำจัดตามหลักวิชาการก็คือกำจัดที่โรงงานเลยอย่างนี้ก็ว่าได้นะครับ
2: ขยะจากท้องถิ่นต่างๆทั้งจังหวัดมีปริมาณเฉลี่ยวันละ700ถึง 1,000 ตันทำให้อบจ.นครศรีธรรมราชในฐานะพี่ใหญ่เปิดแคมเปญโครงการปลุกพลังเมืองนครมุ่งแก้วิกฤตขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเริ่มดีๆเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ท้องถิ่นมีการปรับตัวและเข้าร่วมกิจกรรมและจำนวนมากกวีวงศ์ธีรกุลไทย PBS รายงาน
0: แม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนแล้วค่ะหลายพื้นที่เองก็เตือนน้ำท่วมน้ำหลากฝนตกหนักนะคะแต่ว่าอ่างเก็บน้ำหลายแห่งในภาคเหนือกลับมีน้ำน้อยกว่าทุกปีค่ะบางที่เหลือน้ำแค่ประมาณ 60% เท่านั้นเองเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตภัยแล้งซ้ำรอยปี2559นะคะและที่สำคัญค่ะพืชเศรษฐกิจนั้นตายเกือบทั้งหมด

0: วนลำไยในหมู่บ้านโป่งจ้อตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ทรุดโทรมเหลือต้นลำไยไม่มากแล้วค่ะพื้นที่บางส่วนยังถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นไร่มันสำปะหลังหรือว่าแปลงผักหลังจากเกิดวิกฤตภัยแล้งรุนแรงเมื่อปี2559ทำให้ต้นลำไยยืนต้นตายเกือบหมดแม้ว่าชาวบ้านจะได้รับเงินเยียวยาจากการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแต่ก็เทียบไม่ได้เลยค่ะกับความเสียหายของไม้ยืนต้นเพราะว่าใช้เวลาปลูกไปหลายปีคุณผู้ชมครับพื้นที่เกษตรในหมู่บ้านป่งจ้อต้องพึ่งพาอ่างเก็บน้ำห้วยป่งจ้อเป็นแหล่งน้ำหลักแต่ว่าฝนที่ตกน้อยกว่าทุกปีทำให้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยป่งจ้อมีน้ำเพียงแค่ร้อยละ60จากช่วงปกติจะมีน้ำเกือบเต็มความจุ 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตรปีนี้ค่ะชาวบ้านต้องงดปลูกพืชที่ใช้น้ำมากและลดการผลิตลำไยนอกฤดูนอกจากนี้น้ำที่น้อยก็ยังทำให้ประปาหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องกลิ่นไม่สามารถนำไปซักล้างได้พอเวลาที่ชาวบ้านสัมผัสกับน้ำก็จะมีอาการคันตามผิวหนังชาวบ้านเขาต้องติดตั้งระบบกรองน้ำและเตรียมสำรองน้ำเอาไว้ในฤดูแล้งด้วย
1: ถ้าน้ำต้นทุนน้อยน้ำประปาในหมู่บ้านก็จะมีปัญหาในเรื่องกลิ่นนะครับเพราะว่าน้ำจากก้นอ่างนะครับมันก็จะมีในเรื่องของตะกอนมีทั้งกลิ่นแล้วก็อาการคันนะครับผู้ใช้น้ำประปาก็จะมีผื่นแดงหรือซักผ้าผ้ามีกลิ่นติดเป็นต้นครับใช่ครับน้ำประปาในหมู่บ้านเราจะใช้อุปโภคเป็นหลักนะครับส่วนน้ำบริโภคชาวบ้านต้องซื้อเอง
0: อ่างเก็บน้ำห้วยป่งจ้อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 11,000 ไร่ค่ะมีราษฎรกว่า 1,300 ครอบครัวแต่ว่าน้ำที่เหลือเพียง 60% ความหวังเดียวตอนนี้ก็คือฝนที่จะตกหลังจากนี้นะคะขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลสันติสุขเสนอให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอุโมงค์น้ำเพื่อส่งน้ำจากแหล่งต้นน้ำมาเติมลงยังอ่างเก็บน้ำ
2: อ่างปงจ้อนี่ก็อยู่ติดเขานะครับตอนนี้ก็คือต้นน้ำก็มีหลายจุดนะครับแต่ตอนนี้มันน้ำยังมาไม่ถึงนะครับเพราะมันต้องข้ามดอยมานะครับเหมือนในส่วนของข้างหลังนี้จะมีต้นน้ำอยู่นะครับถ้าจะสั่งงบประมาณหรือว่าทางภาครัฐนะครับจะสั่งงบประมาณมาได้นะครับก็จะเป็นอุโมงค์น้ำหรือว่าท่อส่งน้ำลำเลียงมาเติมเต็มน้ำในอ่างนี้นะครับเพราะว่าอ่างปงจ้อนี้นะครับก็ใช้ในทั้งเกือบทั้งอำเภอได้รอเลยนะครับ
0: ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่น้อยแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนแล้วสะท้อนถึงภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญค่ะล่าสุดพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลางภาคเหนือมีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ30มี3แห่งด้วยกันนะคะส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำ 31-50% มี12แห่งขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำ 51-80% มี40แห่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดลำปางเชียงใหม่และลำพูนค่ะเกษตรกรยังเจอกับวิกฤตซ้ำซ้อนจากปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะเพราะว่าแมลงศัตรูพืชระบาดหนักขึ้นอย่างล่าสุดก็คือการระบาดของด้วงหนวดยาวค่ะกระทบกับพื้นที่ปลูกกาแฟภาคเหนือไปแล้วกว่า 10,000 ไร่แล้วเกษตรกรบ้านดงตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เข้าสำรวจต้นกาแฟที่มีความผิดปกติกิ่งแห้งตายใบเหลืองแล้วก็มีรูบนเปลือกไม้ค่ะบางต้นยังพบรอยผงไม้ที่โคนต้นด้วยนี่เป็นสัญญาณว่าต้นกาแฟกำลังถูกด้วงหนวดยาวเจาะทำลายต้นโดยเมื่อพบจะต้องตัดต้นและกิ่งนำไปเผาทำลายนอกแปลงคุณผู้ชมคะด้วงหนวดยาวเขาจะเจาะลำต้นกาแฟเพื่อวางไข่ก่อนที่จะฟักตัวเป็นหนอนและเป็นดักแด้อยู่ในลำต้นนานกว่า5เดือนค่ะระหว่างนั้นก็จะเกิดกินเนื้อเยื่อท่อลำเลียงน้ำและอาหารส่งผลให้ต้นกาแฟทรุดโทรมอย่างรวดเร็วแล้วก็ยืนต้นตายล่าสุดพบว่าต้นกาแฟในสวนแห่งนี้เสียหายไปแล้วกว่าร้อยละ10
3: กังวลคืออีกหน่อยถ้ามันระบาดมากเนี่ยมันจะไปหมดเลยกาแฟครับมันจะเริ่มตายทยอยไปเรื่อยๆฮะเพราะเรามาดูมาสวนทุกวันก็จริงแต่บางครั้งมันสังเกตมองไม่ค่อยเห็นฮะกว่าจะรู้นี่ก็ต้นเหี่ยวละใบเหี่ยวละ
4: แนะนำให้เกษตรกรเนี่ยหมั่นสำรวจแปลงนะครับเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยเดือนละ1-2ครั้งนะถ้าพบลักษณะอาการดังกล่าวนะครับอย่างที่ว่ามาก็คือมีเริ่มมีใบเหี่ยวนะครับก็พยายามหารูทำลายให้เจอนะครับแล้วก็วิธีการง่ายๆเขาเรียกว่าวิธีกลนะครับก็คือใช้ไม้หรือว่าเหล็กนะทิ่มไปที่รูก่อนนะครับหรือว่าถ้าอาจจะใช้มีดขูดนะครับไปที่รูเพื่อหาตัวหนอนให้เจอแล้วก็ทำลายให้ไวที่สุดนะครับ
0: เก เกษตรกรบ้านดงตำบลเทพเสด็จเขาก็มีความกังวลนะคะพอไปฟังเสียงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1ก็ระบุว่าการระบาดของด้วงดวดยาวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ภาคเหนือค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายพบการระบาดไปกว่า 10,000 ไร่ในเขตอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สวยและอำเภอแม่ฟ้าหลวงทำให้ผลผลิตกาแฟสูญเสียคุณภาพคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 2-30,000 บาทต่อไร่อุปสรรคในการป้องกันก็คือสภาพพื้นที่ที่อยู่บนดอยสูงชันค่ะทำให้การค้นหาด้วงหนวดยาวพร้อมกับทำลายตัวด้วงเนี่ยทำได้ยากลำบากขณะที่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญถือเป็นปัจจัยที่เอื้อทำให้ด้วงหนวดยาวแพร่ระบาดรุนแรงยิ่งขึ้น
5: ซูเปอร์เอลนีโญที่รุนแรงขึ้นเนี่ยทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยปริมาณน้ำฝนจะลดลงแล้วก็มีการทิ้งช่วงทิ้งฝนตกเป็นหยุดเป็นช่วงๆอะค่ะค่ะแล้วก็อุณหภูมิที่สูงขึ้นก็จะมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยเนาะทำให้ด้วงหนวดยาวชนิดนี้ค่อนข้างจะระบาดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีปัจจัยที่เอื้อให้ด้วงชนิดนี้ระบาดมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1ก็ยังจับตาผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญกับพืชผลอื่นๆด้วยค่ะโดยเฉพาะลำไยลิ้นจี่ทุเรียนและพืชผักต่างๆระบุว่าผลผลิตมีแนวโน้มจะลดลงนะคะทั้งเรื่องของปริมาณและคุณภาพจึงแจ้งเตือนเกษตรกรให้สร้างแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ในพื้นที่การเกษตรให้คลุมที่โคนต้นพืชเพื่อรักษาความชื้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเพิ่มอินทรีย์วัตถุเพื่อบำรุงดินและต้นพืชค่ะคุณผู้ชมครับพฤติกรรมรวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นนะคะอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดคุณวิรพัฒน์ญาตราติดตามเรื่องนี้ค่ะ
6: ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันหันมาใช้รถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับจากเดิมที่เคยใช้รถบัสโดยสารซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่านอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมเชียงใหม่ที่เคยหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์คณะใหญ่ปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านไปสู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองหรือการท่องเที่ยวแบบรายบุคคลและกลุ่มเล็กที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เป็นหลักเช่นการเดินทางมาเรียนทำอาหารไทยซ้อมมวยไทยหรือเข้าคลาสโยคะซึ่งเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อย่างสิ้นเชิงโดยอุปนายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าแม้ประเทศไทยจะยังคงครองแชมป์จุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวจีนแต่จำนวนรวมอาจมีผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกและสิ่งที่น่าจับตามากกว่าคือพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนเดิมโดยนักท่องเที่ยวเริ่มนิยมจองห้องพักแบบกระชั้นชิดก่อนเดินทางและมีช่วงเวลาเดินทางที่ไม่แน่นอนส่งผลให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังคงวางแผนและบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินธุรกิจได้อย่างยากลำบาก
7: การ organize ก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันทำให้เราโฮสต็อกบางตัวไว้เช่นเราต้องล็อกไกด์ไว้เราต้องล็อกรถไว้บางรถนี่บางคันนี่เขามาวิ่งร่วมรถบริษัทสมมติเรามีไม่ถึง10คันเรามี 7-8 คันแต่ว่าเวลามันไฮขึ้นมาทันทีเราต้องเรียกรถเข้ามาอยู่ในสต็อกซึ่งถ้ามันมีการแคนเซิลด่วนเดี๋ยวนี้ลูกค้าพอจองด่วนก็แคนเซิลด่วนได้เหมือนกันแคนเซิลภายใน24ชั่วโมงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีค่าไปทดแทนจ่ายค่ารถค่าไกด์ที่เราบุ๊กเขาไว้ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นนะครับความคาดหวังของผู้ประกอบการก็จะผิดหวังมากขึ้น
6: ขณะที่บรรยากาศในบริเวณชุมชนล่ามช้างชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเหงามีเพียงแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงไม่กี่คนทั้งที่เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นรวมทั้งวันชาติจีนที่กำลังจะมาถึงซึ่งเคยเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแต่ปีนี้กลับเงียบเหงามีเพียงนักท่องเที่ยวจากยุโรปประปรายเท่านั้นขณะที่ภาครัฐก็ได้เลื่อนมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัสจากเดือนตุลาคมไปยังเดือนเมษายนซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของภาคธุรกิจเนื่องจากเดือนเมษายนมีเพียงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียงประมาณ1สัปดาห์เท่านั้น
8: ถ้าเราไปเลื่อนเมษาเนี่ยอาจจะเป็นการที่มันช้าเกินไปนิดนึงอะครับเพราะว่าการจูงใจของช่วงเวลาถ้าเป็นช่วงเวลาช่วงเดือนเมษาโอเคแหละมันมีเทศกาลสงกรานต์เนาะใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมัน

0: ก็โอเคก็ไปเล่นในเทศกาลสงกรานต์แต่มันก็เป็นเล่นในช่วงเวลาสั้นๆนะครับประมาณสักวีคหนึ่งแค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาเปิดการโปรโมชั่นต่างๆนานาเช่นภาครัฐส่งเสริมการไทยเที่ยวไทยพัสอะไรเนี่ยฮะในช่วงไฮซีซั่นช่วงปลายปีผมว่ามันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า
1: ข้อมูลเบื้องต้นจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าช่วง8เดือนแรกของปี2569จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เยี่ยมเยือนรวม 7,800,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 สร้างรายได้กว่า 73 ล้านบาทซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นนักท่องเที่ยวไทยที่มีอัตราท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.16 ส่วนชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.87 วีรพัฒน์ญาตราไทย PBS รายงาน
2: ส่งท้ายวันนี้ไปด้วยข่าวดีของจังหวัดชัยภูมิค่ะหลังจากที่พบโครงกระดูกไดโนเสาร์นาคาไททันเอ็นริชนะคะล่าสุดพบญาติดึกดำบรรพ์เขาก็เลยเรียกว่าเป็นญาติไดโนเสาร์ทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศช่วงนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

กาลครั้งหนึ่งไม่นานมานี้เองพื้นที่สีฝุ่นกว้างใหญ่หลายพันไร่ตรงนี้เคยถูกระบายด้วยสีเขียวชอุ่มสีแห่งความสมดุลของธรรมชาติวันนี้ความสมดุลที่คงอยู่มาเป็นพันปีนั้นถูกเผ่าพันธุ์มนุษย์ถือดีเข้ามาล่วงล้ำทำลายเพราะมนุษย์ที่เข้าใจคุณค่าของเวียงหนองลมในฐานะพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งโอบอุ้มสรรพชีวิตของพืชสัตว์และผู้คนมาหลายชั่วรุ่นยังมีไม่มากพอที่จะหยุดการเดินทางสู่ความล่มสลายแบบไร้ตัวกลับไม่มากพอที่จะปกป้องสวรรค์บนดินแห่งนี้จากความสูญเสียที่ไม่อาจฟื้นคืน

รรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรน Hidden Paradise

เวียงหนองลมตั้งอยู่บนรอยต่ออำเภอแม่จันและเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ตั้งของโยนกนครเมืองโบราณยุคแรกเริ่มจนเมื่อพันกว่าปีก่อนตำนานเล่าว่าชาวบ้านจับปลาไหลเผือกยักษ์ซึ่งเป็นลูกของพญานาคมากินจึงเกิดอาเพศทำให้ทั้งเมืองล่มหายกลายเป็นหนองน้ำจนเป็นที่มาของชื่อเวียงหนองลมซึ่งนั่นสอดคล้องกับคำอธิบายทางธรณีวิทยาว่าเปลือกโลกบริเวณรอยเลื่อนแม่จันทร์แยกตัวออกจากกันจึงเกิดแผ่นดินไหวและยุบตัวลงกลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำกว้างใหญ่ราว 14,000 ไร่มาจนปัจจุบัน

0: และครั้งนี้ผู้นำทางของเราคืออาจารย์อภิชาติส่องแสงจันทร์นักพฤกษศาสตร์ผู้ใช้เวลาหลายปีในการเฝ้าสำรวจระบบนิเวศเฉพาะตัวของพื้นที
1: ่อาจารย์โอมครับ
2: ครับ
1: นี่มันอะไรยังไงครับเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนเวียงหนองลมที่ผมเคยรู้จักอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้
2: เรายืนตรงนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นหนองน้ำตื้นๆแล้วก็มีพืชน้ำมีควายลงหากินอยู่ในหนองน้ำแต่ว่าปัจจุบันนะครับก็อย่างที่เราเห็นโดนขุดแล้วก็โดนเอาดินที่มันถมแล้วก็พื้นที่ทุกอย่างมันก็เลยดูแห้งแล้งไปหมดแต่จริงพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองลมความหมายของมันก็คือพื้นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นที่ราบที่ลุ่มหรือหนองหรือคลองนะครับที่มันมีน้ำเนี่ยมันก็คือจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหมดเลย
0: ในปี2565โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองลมจังหวัดเชียงรายได้เริ่มต้นขึ้นด้วยงบประมาณหลายพันล้านบาทตั้งเป้าขุดลอกตะกอนดินและเพิ่มความจุการกักเก็บน้ำแต่แผนฟื้นฟูนี้กลับทำลายพื้นที่ชุ่มน้ำที่สั่งสมความอุดมสมบูรณ์มานานนับพันปีลงเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวและนี่คือการเดินทางที่ไร้ตั๋วกลับสำหรับทั้งธรรมชาติและมนุษย
1: ์วันที่มาเห็นครั้งแรกผมมาตกใจเลยจริงๆคือผมแบบมันบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนถมดินสร้างสนามบินน่ะคือมันใหญ่แบบเนินดินท่วมหัวจริงๆแล้วแบบเหมือนไปอยู่ในดาวอังคารน่ะแล้วก็มีป้ายเล็กๆเขียนว่าเวียงหนองลมพื้นที่สาธารณประโยชน์ผมก็แบบแหมมันช่างแบบย้อนแย้งกันซะเหลือเกิน
2: ตอนนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้ครับพี่โน้ตเห็นต้นไม้ข้างหน้านี้ใช่ไหมครับแต่ก่อนพื้นที่เวียงหนองลมตรงนั้นก่อนที่จะขุดนะครับก็จะมีต้นไม้ต้นชนิดนะครับขึ้นอยู่เป็นทุ่งแบบนี้เลยชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าต้นอั้นแต่ว่าชื่อทางการทางพืชศาสตร์นะครับเขาจะเรียกว่าต้นชัยวานครับเขาจะออกดอกเต็มต้นแล้วก็คือจะเห็นเป็นแบบทุ่งสีขาวแล้วก็ส่งกลิ่นหอมไปตามลมพอช่วงที่น้ำในเวียงหนองลมเริ่มแห้งนะครับเมล็ดเขาจะงอกเป็นต้นอ่อนแต่พอปัจจุบันนะครับพอน้ำมันถูกขังอยู่ทั้งปีเนื่องจากว่าม
1: ันก็
2: ขุดแล้วก็ดินมาถมนะครับทำให้เมล็ดของเขาเนี่ยงอกไม่ได้ซึ่งในอนาคตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นแบบไหน
1: อะไรก็ไม่มีใครร
2: ู้ใช่เราก็เดาไม่ได้จริง
1: ณปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างมันคือฉากสุดท้ายจริงมีหย่อมป่าอั้นเก็บไว้ให้เป็นที่ระลึกหย่อมนึงซึ่งไม่รู้มันจะอยู่ได้หรือเปล่าเพราะระบบนิเวศทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดอะ Paradise นี่แปลว่าอะไรสวงสวรรค์ที่หายไปจริงๆมันคือสวงสวรรค์ที่หายไปจริงๆ

0: เนื่องจากว่าเวียงหนองลมนะครับตั้งอยู่บนรอยเลื่อนแม่จันเนาะดังนั้นไม่แปลกที่เราจะเจอบ่อน้ำร้อนอยู่กลางเวียงหนองลมเนาะแล้วก็รอบๆบ่อน้ำร้อนตรงนี้ครับเราจะเห็นว่ามีต้นอั้นขึ้นอยู่เป็นดงเลยเหมือนกันนอกจากนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่รอบๆตรงนี้ครับจะมีก้อนดินที่เป็นปะเลก้อนใหญ่อยู่ที่พื้นนะครับอันนี้ครับชาวบ้านเขาเรียกว่าก้อนขี้ปึ๋งในช่วงที่น้ำมันเต็มเวียงหนองลมครับก้อนขี้ปึ๋งเราเนี่ยครับมันก็จะลอยน้ำได้มันเหมือนแบบมันเคลื่อนที่ได้นะครับซึ่งบนก้อนขี้ปึ๋งเราเนี่ยครับก็จะมีพืชพื้นถิ่นขึ้นอยู่เนาะในอดีตไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ดินนะครับเช่นยี่โถปีนังหรือว่าหญ้าจิ้มฟันควายนะครับแล้วก็เอื้องพาวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหาไม่ได้แล้วในพื้นที่บริเวณนี้เนื่องจากว่าพื้นที่รอบๆขอบเวียงหนองลมเนี่ยครับก็มีการขุดบ่อน้ำพวกนะครับทำให้น้ำส่วนหนึ่งที่มันเคยท่วมพื้นที่อยู่ตรงนี้ครับมันถูกดึงลงไปในชั้นใต้ดินแล้วก็ไหลไปลงที่บ่อเหล่านั้นทำให้พื้นที่ตรงนี้ครับมันแห้งขึ้นกว่าในอดีตก็เลยทำให้เราจะเห็นก้อนขี้ปึ๋งเราเนี่ยครับเป็นเหมือนมีตอไม้ที่ตายอยู่บนก้อนขี้ปึ๋งก็คือเป็นตอของต้นอั้นครับหากพื้นที่เวียงหนองลมไม่ถูกขุดหรือว่าไม่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปครับหน้าตาก็จะคล้ายๆประมาณนี้ครับเพราะว่ารอบๆตัวเราตอนนี้ครับก็จะเห็นว่าเป็นป่าของต้นอั้นเนาะนี่ข้างหลังเราก็คือต้นอั้นครับตรงนี้ก็จะมีต้นอั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็พื้นที่เรายืนอยู่นะครับหากเราลงไปยืนครับเราก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนฟองน้ำเนาะมันจะบุ่มๆก็คือข้างล่างเนี่ยครับเขาช่วยกักเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงฤดูแล้งเนาะน้ำก็ไม่ได้หายไปไหนน้ำก็คืออยู่ข้างล่างลองสัมผัสดูได้นะครับ
1: เฮ้ยอาจารย์พี่ปึ๋งไง
0: ให้พี่โน้ตให้พี่โน้ตทดสอบนะครับเพราะว่าน้ำหนักเบา
1: ผมก็ไม่เบาเท่าไหร่หรอก
2: เชียงรายเนี่ยมันเป็นเมืองที่อยู่ในหุบของรอยเลื่อนแม่จันทร์พอมันเป็นแอ่งเนี่ยต่ำลงไปมันมีลักษณะของดินที่เป็นเอควิเฟอร์ที่มันดูดซับเอาน้ำเนี่ยเอาไว้ได้นะครับเป็นฟองน้ำที่มีชีวิตมันมีการควบคุมตามธรรมชาติซึ่งมันมีการระเหยเนี่ยช้าๆผ่านไอ้เจ้าสังคมพืชที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับฟองน้ำที่อยู่ในอ่างปัญหาก็คือว่าน้ำมันมีถึงคุณไม่ทำน้ำมันก็มีอยู่แล้วคุณต้องมีการประมาณการน้ำแค่นี้จะใช้น้ำยังไงใช่ไหมแต่แน่นอนถ้าคุณคิดจะทำนาปีละ3หน5หนเงี้ยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าเราต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินะครับไม่ใช่ปรับธรรมชาติให้เข้ากับตัวเราอย่างตอนนี้มันมีการทำสวนยางรอบๆเวียงหนองลมซึ่งยางเนี่ยเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำมากซึ่งมันผิดธรรมชาติซึ่งมันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: มันคือ Hidden Paradise จริงๆสวนสวรรค์ของธรรมชาติแต่ว่าปัญหาคือพื้นที่เหล่านี้คนไม่รู้คุณค่าและสองคือไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์บางทีเราก็ทำลายมันไปก่อนที่เราจะรู้ได้ว่ามันมีประโยชน์อะไรเราไม่รู้จักมันดีพอเราก็ไปตีความว่ามันไม่มีค่ามันเป็นพื้นที่โลกร้างว่างเปล่าไม่มีคุณค่าไม่ได้สลักสำคัญอะไรกับเราเราลืมมองไปว่าไอ้พื้นที่ยอมป่าป่าละเมาะพื้นที่สีเขียวเล็กๆเนี่ยมันเป็นที่ให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นสรรพชีวิตอื่นๆเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ด้วย

0: สวัสดีครับคุณลุงครับ
1: ลุงจำนง
0: อันนี้เป็นคอกควายของคุณลุง
2: ครับ
0: มีควายกี่ตัวครับ
2: ประมาณ55ตัว
0: แล้วเลี้ยงก็อยู่ในคอกตรงนี้แล้วก็ไปหากินตรงไหนข้างนอกนั่นแหละครับ
2: เลี้ยงปล่อยไปไปหากินหญ้า
0: ตามพื้นที่ข้างล่างนั้นที่เป็นเลี้ยงหนองลม
2: ครับเมื่อก่อนเขาไม่ขุดนะลงไปก็เป็นน้ำหมดเราต้องอยู่บนเรือฝายไป
0: เอาแล้วเขามาทำไอ้แก้มลิงทำอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้พื้นที่ที่เราเลี้ยงควายมันลดลงไหมคร
2: ับลดลงครับหญ้าก็ลดลงก่อนลงไปก็เป็นหญ้าหมด
0: เออ
2: เดี๋ยวนี
0: ้ไม่ค่อยมีแล้ว

0: วัสดีครับลุงป่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอนั่งคุยด้วยหน่อย
1: ครับผม
0: คุยเรื่องเลี้ยงควายนี่แหละดูเลี้ยงควายอยู่แถวนี้เนาะ
1: ครับผม
0: เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับ
1: เกือบ30ปีอ่ะก่อนนี่ปล่อยควายลงมากินก็ได้กินแล้วไม่มีอย่างนี้ลงแค่หน้าเราก็ได้กินแล้วย่าบางตัวก็ดำลงไปกิน
0: เออใช่ใช
1: ่ดำลงเอาดึงออกมาก็ย่าเต็มปากละ
0: โอ้ให้ดูดวงสมบูรณ์นะ
1: ดวงสมบูรณ์ช่วงนั้น
0: เพราะว่าผมว่าแต่ก่อนอ่ะตรงเนี้ยปางควายในเวียงหนองลม
1: ประมาณ 4,000 หรือ 5,000 ตัวใหญ่ในประเทศไทยเลย
0: แล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร
1: ่ประมาณ 2,000 กว่าตัวมั้ง
0: หายไปครึ่งนึง
1: หายไปครึ่งนึง
0: มันเลิกเลี้ยง
1: เลิกเลี้ยงบ้างมันไม่มีที่กินเลยต้องเลิกเลี้ยงมันจะผอมจะตายไปนั่นนะอีกประมาณสัก5ปีนะอาจจะขายหมดไม่รู
0: ้ขายหมดละ
1: เพราะว่าเราไม่มีที่กินเราก็ไปไม่ไหวละเราก็ต้องขายอะเนาะมันสู้ไม่ไหวละ
0: สำหรับผมอะเขาก็คงจะเลิกทำอาชีพนี้ไปแล้วเขาก็คงต้องไปหาอาชีพอื่นทำแล้วก็อาจจะเป็นอาชีพที่สูญหายไปจากพื้นที่นะจริงเสียงคนตัวเล็กตัวน้อยนะ
1: ใช่
0: ไม่ค่อยได้ยินนะ
1: ไม่ค่อยได้ยินหรอกเขาไม่ค่อยได้ยินแล้วหรอก
0: เสียงเครื่องจักรมันดังกลม
1: กลมเลย

0: ลุงศรี
1: ครับ
0: หาปลาอยู่ในเวียงหนองลมมากี่ปีแล้วครับ
1: ตั้งแต่อายุประมาณ21
0: แล้วแต่ก่อนพื้นที่มันเป็นยังไงครับ
1: แต่ตะกอนพื้นที่มันเป็นปึงเป็นหนองเป็นเนี่ยเราสี่เปียงเน
0: า
1: ะ
0: หาปลาหากุ้ง
1: ครับ
0: ได้วันหนึ่งเป็นพัน
1: ครับ
0: แล้วตอนเนี้ย
1: ตอนนี้แม้แต่ร้อยเดียวยังไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวพุทธโคตรดินมาถมหมดเลยหาปูหาปลาก็ไม่ได้แล้ว
0: โอ้มันไม่มีปลาละ
1: มันมีปลาแล้ว
0: หายหมดเลย
1: หายหมดละ

0: เมื่อก่อนนี่3โล4โลก็ยังได้อยู่ต่อวันน่ะแต่ปีนี้ผมมายกเอ็มก็ได้เว้นวันก็ได้2โลหรือเปล่าเพิ่นก็ว่ามันเนี่ยมันโครงการมันที่มาอย่างอีนึกว่ามันจะลอกเป็นห้องไว้เฮ้ออีกอ่ะแล้วบัดเดี๋ยวผมมาขูดเอาจนหมดพื้นที่เลยเอาคนบัดอยู่ตรงนี้แบบมาหากินตรงนี้มันไปเดือดร้อน
1: ผมว่าฉากนี้มันที่สุดละชาวบ้านอยากให้ขุดอยากให้ลอกคลองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราถมภูเขาให้เขาอะจากที่ที่เคยแบบกว้างสุดลูกหูลูกตาตอนนี้เหลือแค่นี้ผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะเขาเคยมาถามคนที่ใช้พื้นที่จริงๆหรือเปล่าว่าอยากได้อะไร

0: ิวพงศธรเป็นคนรุ่นใหม่ในพื้นที่อำเภอแม่จันที่พยายามบอกเล่าความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เวียงหนองลมผ่านงานศิลปะมาโดยตลอด
1: พื้นที่เนี้ยเราสนใจอยู่แล้วครับเพราะว่าแบบมันมีธรรมชาติมันมีนกแล้วก็จนมาถึงแบบว่าจุดที่แบบว่าเราได้ลงพื้นที่จริงครับเรายิ่งแบบตึงกับการกระทำของรัฐตอนที่ไปเจอที่เขาทำงานนะครับมันปะทะเราเลยทันทีครับเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเรามาถึงช้าไปอ่ะ
2: ช้าไปจริง
1: ๆแล้วก็เราก็ทำอะไรได้ไม่มากเราทำเป็นแต่งานศิลปะ
2: เชิงสัญลักษณ์ใช่ไหม
1: ใช่ครับเราก็ใช้งานศิลปะนี่แหละ
2: แสดงความรู้สึกสิ่งที่เราต้องการนำเสนอออกมาพี่นิวพาพี่ไปไหนครับเนี่ย
1: ไปเก็บไม้อั้นครับมันจะเป็นซากอั้นนะครับไม้อั้นเขาจะช่วงน้ำท่วมครับเขาจะลอยแล้วก็พอน้ำลงปุ๊บเขาก็จะมาติดแถวๆดินผมก็จะเก็บพวกเศษพวกนี้ครับเอาไปทำงานศิลปะคือของผมจะเป็นงานศิลปะจัดวางครับอินสตาเลชันก็คือผมอยากส่งเสียงของในพื้นที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันน่ะมันมีเสน่ห์อยู่แล้วแล้วพอเรามาสร้างรูปร่างของมันจริงๆเอ้ยมันน่าดูชมมากครับงานล่าสุดก็จะเป็นงานกลุ่มครับแต่อันเนี้ยจะแตกออกมาจากไม้อั้นละเราเพิ่มอิเลเมนต์อย่างอื่นที่มันเป็นทรัพยากรของที่เวียงหนองลมก็อาจจะมีดินแมลงสัตว์หรือซากอะไรพวกเนี้ยครับทุกอย่างที่อยู่ในเวียงหนองลมเราเอาทรัพยากรทั้งหมดเอามาอัดเป็นกระป๋องครับเพื่อจะไปแสดงที่กรุงเทพในชื่องานนโยบายสำเร็จรูปนี่ครับคือแบบสำเร็จมาแล้วเราแค่แจกนโยบายไปให้เขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเขาก็ทำสำเร็จรูปมาคือแบบไม่ได้มีการแบบ
3: ยึดโยงกับพื้นที่
1: ใช่ครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดแค่ที่เวียงหนองลมอย่างเดียวคือทุกพื้นที่ของประเทศมันกำลังโดนพวกนโยบายพวกนี้ไปริดรอนสิทธิ์

0: สิ่งที่ถูกทำลายไม่ใช่แค่เพียงระบบนิเวศและวิถีชีวิตของผู้คนแต่ยังรวมถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่เพราะหลักฐานทางโบราณคดีอีกมากมายที่ยังรอการศึกษาอาจถูกฝังอยู่ใต้ผืนน้ำและกองดินตลอดกาล
1: อย่างตรงเนี้ยพี่มังชื่นพาผมมาดูนี่ก็คือ
2: เป็นโบราณสถานที่ขุดเจอโดยสำนักโบราณนับคดีเป็นโบราณสถานที่มีอายุประมาณ500ถึง700ปีคือในช่วงราชวงศ์มังรายราชอาณาจักรล้านนา
1: แล้วก็คือเจอกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เวียงหนองลม
2: ใช่ครับในเวียงหนองลมเนี่ยมีการสำรวจมีอยู่77แห่งที่เป็นโบราณสถานนะฮะเมื่อ 2,500 ปีก่อนอ่ะเจอกองมโหฬารทึกที่นี่แล้วก็ยิ่งมันเกิดการถมเนาะโบราณสถานมันก็ยิ่งเลือนหายแล้วก็ความสำคัญของประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวโบราณคดีมันก็จะหายไปด้วยเงี้ยครับ
1: ตรงนี้คืออะไรครับพี่เมืองชื่นผมว่ามันดูเตอร์เรียล
2: เป็นศิลปะร่วมสมัยที่เอาเรื่องเล่าของวิถีชีวิตของควายที่นี่เอาควายที่ตายแล้วอ่ะก็มาแขวนให้เขารู้ว่าที่เนี่ยมันเป็นเขตที่การดูแลรักษานะการอนุรักษ์นะการที่อยู่ของสัตว์นะอย่างเง
1: ี้ยอภัยทานอะไร
2: ใช่ใช่ใช่
1: อันนี้ใช่ไหมฮะเป็นควายที่ตายจริงในพื้นที
2: ่ตายจริงในพื้นที่แล้วก็เอามาแสดง
1: การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันไวเหลือเกิน
2: ใช่ชาวบ้านพ่อแม่ลุงป้านะคุยว่าเมื่อก่อนมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่ได้แบบมโหฬารแบบนี้คือ3เดือน5เดือนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองหนองลมปรับตัวไม่ทันควายปรับตัวไม่ทันสัตว์ชีวิตปรับตัวไม่ทันคนหากินก็ปรับตัวไม่ทันทุกอย่างคือมันรวนไปหมดอ่ะมันจะไปต่อยังไงก็ไม่รู
1: ้เพียงเพราะว่าในนามของการพัฒนา
2: ใช่ครับในนามของการพัฒนาเมืองหนองมันพังหมดแล้วอ่ะที่ทำมาหากินมันพังหมดแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงชาวบ้านจะต้องปรับตัวแบบไหนปรับตัวยังไงพี่อยากให้รัฐอ่ะให้ความสำคัญเรื่องการฟื้นฟูเวียงหนองลมให้มากแต่การรักการฟื้นฟูเนี่ยอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากเท่าที่จะมากได้และเห็นความสำคัญคำพูดของชาวบ้านความรู้สึกของชาวบ้านว่าคนที่อยู่มีความสำคัญมากกว่าคนที่มาแล้วก็ไปอันนี้ฝากไว้แบบนี้ครับ
1: ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเลยครับรูปแรกเป็นภาพฟิลมูดของโทนก็คือเหงาเศร้าแห้งแล้งแล้วมันก็มีรถขุดเก่าๆที่พังไปแล้วอ่ะจอดอยู่ผมว่ามันเป็นเหมือนความตายดิภาพที่2เป็นภาพเสาใจเวียงความคิดผมตอนที่ถ่ายผมนึกมันเหมือนทุมสโตนอ่ะป้ายหน้าหลุมศพอ่ะแล้วภาพถัดไปเป็นภาพที่เราเดินไปดูภูน้ำร้อนครับมีซากของต้นอั้นที่มันตายแล้วก็เห็นเนินขี้ปึ๋งแต่ว่าตัวต้นไม้เนี่ยมันตายหมดละเหมือนกันความรู้สึกเหมือนลงศพเหมือนสุสานแล้วก็เป็นภาพพี่นินที่เป็นคนหาปลากำลังสะบัดปลาออกจากแหไอ้ภาพนี้เราถ่ายตอนเช้ารถขุดอะตอนบ่ายก็คือมาจ่อเนินตรงที่เราถ่ายกันตอนเช้าละก็คิดว่าเดี๋ยวไอ้ลำห้วยเล็กๆเนี่ยเขาก็คงจะขุดดินออกแล้วก็การหาปลาแบบนี้ก็คงจะทำไม่ได้ละส่วนนี้ผมชอบสุดที่เป็นคนหาปลาและฉากหลังเป็นกองลูกรังมันไม่ใช่อ่ะมันไม่มีอะไรทุกอย่างในลูกนี้ถูกต้องอ่ะอันนี้ก็กลับมาพร้อมผลผลิตครับเพื่อนของคุณลุงพี่คนนี้เดินขึ้นเนินที่เป็นลูกรังอย่างยากลำบากเนี่ยครับชีวิตของผู้คนในเวียงหนองลมวิถีชีวิตแบบนี้ก็คงจะไม่ค่อยไม่เหลือแล้วล่ะใกล้จะหมดจนแก่
3: หนองลมเนี่ยเป็น Lost Paradise นะเป็นสวรรค์ล่มนะที่น่าอนาถใจนะผมเสียใจฮะทุกครั้งที่ไปเนี่ยผมก็มีแต่ความเศร้าสลดนะเสียดายว่าทำไมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในประเทศที่มีความร่ำรวยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ในประเทศแบบนี้ได้ยังไง
1: มันก็สะท้อนความจริงอันน่าเศร้านะตลอด20ปีที่ผ่านมา

0: ที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะไอ้พื้นที่ที่มันรกร้างว่างเปล่าที่มันเป็นป่าละเมาะที่มันไม่มีลักษณะเด่นที่คนประทับใจเรามักจะแบบด้อยค่ามันไม่ให้ความสำคัญกับมันมองมันที่ไร้ประโยชน์แล้วก็เข้ามาจัดการโดยที่ไม่มีความรู้อ่ะก็คือเข้ามาทำลายมัน
1: ความไม่รู้จึงเป็นต้นตอของปัญหาการล่มสลายของธรรมชาติทั้งในพื้นที่เวียงหนองลมและระบบนิเวศในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ
2: เรื่องการพัฒนาเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยมันมาถึงยุคที่เราต้องใช้ความรู้หลากหลายนะครับอยู่ในระบบนิเวศแบบที่เราไม่ทำให้มันเปลี่ยนดุลยภาพไม่ใช่ปรับระบบนิเวศให้เข้ากับเราแล้วก็ยังมาบอกซิอีกว่าเป็นการฟื้นฟูนะซึ่งอันนี้มันไม่ใช่การฟื้นฟูอันนี้ต้องเรียนตรงๆเลยว่าเข้าใจในความหวังดีแต่ต้องทำด้วยความรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้แต่ทนงตนในความไม่รู้แล้วก็มีอำนาจตัดสินใจนี่แหละที่ทำลายระบบนิเวศแล้วในที่สุดก็จะทำลายประเทศชาติ
1: หน้าที่ของมนุษย์จึงเป็นการเรียนรู้เข้าใจและไม่ไปรบกวนธรรมชาติเพื่อปกป้องสวงสวรรค์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพที่มีเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเพื่อไม่ให้มีระบบนิเวศแห่งไหนหรือชีวิตของใครต้องถูกทำลายลงเพียงเพราะความไม่รู้ของมนุษย์อีกเลย

0: ทองโลกว้าง23และ24กันยายนเชื่อหรือไม่พลังพิเศษของสัตว์โลกที่โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบมีอยู่จริงมหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่ง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: การเรียนรู้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของนาคด้วยงานวิจัยมีเป้าหมายสะสมข้อมูลเพื่อนำไปทำแผนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและนาคเป็นหนึ่งในความพยายามรักษาสมดุลธรรมชาติสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
2: แม่สอนตลอดว่าการไหว้เนี่ยแขนลูกไปตามลำตัวเรา
3: แม่ผอ.ครูผู้ไม่ยอมให้ความจนตัดโอกาสทางการศึกษา
4: เหมือนแม่ผอ.จะรักแต่พวกเกเรไม่จริงคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
3: ภารกิจครูวัยเกษียณเมื่อวิชาสุดท้ายที่ยังสอนไม่เสร็จจนกว่าจะส่งลูกศิษย์ถึงฝั่ง
5: นาฬิกาสายเม็ดสุดท้ายเม็ดนั้นลมหายใจไม่มีแรงจะหายใจก็จะบอกลูกๆว่าช่วยเหลือตัวเองนะ
3: ครูผู้ไม่แพ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร4ทุ่ม24กันยายนนี
6: ้19พฤศจิกายนปี2023เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินโฉบต่ำเหนือเรือที่ชื่อ Galaxy Reader

ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเรือของอิสราเอลที่กำลังแล่นผ่านทะเลแดงหลังลงจอดบนดาดฟ้าชั้นบนสุดชายชะกันกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์บุกจู่โจมเข้ายึดเรือก่อนนำกลับไปที่ชายฝั่งเยเมนกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติการยึดเรือในวันดังกล่าวคือฮูตีกองกำลังติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศหลังจากนั้นฮูตีเปิดฉากโจมตีเรืออีกหลายลำส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรตัดสินใจเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีอย่างหนักหน่วงแต่การโจมตีทางอากาศไม่สามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มที่สหรัฐขึ้นป้ายว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้ผ่านมา2ปีฮูตีกำลังจะเปลี่ยนจากสถานะกองกำลังติดอาวุธมาเป็นผู้เล่นที่มีความชอบธรรมทางการเมืองในเยเมนหลังประสบความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการยึดพื้นที่ริมทะเลแดงไว้ได้เกือบทั้งหมดติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่25กันยายนนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS

0: ผมก้องครับเป็นพิธีกรครีเอทีฟผู้กำกับหนังโฆษณาและยังเป็นเจ้าของเพจก้องกรีนกรีนที่ชวนทุกคนมาเปลี่ยนภาพจำเรื่องการแยกขยะให้สนุกมากขึ้น
1: ก้องกรีนกรีนครับผมตรงนู้นก็มีที่แยกแล้วนะก็แยกเป็นถังไว
2: ้เป็นจุดแยกขยะ
3: ถ้าแยกเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
4: Let's go
0: และเบื้องหลังที่ช่วยให้ผมมี energy ที่จะคิดอะไรสนุกๆก็คือสิ่งเหล่านี้ฮะซึ่งผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าไม่มีการกินจานไหนของใครที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรเลยกระบวนการผลิตอาหารทุกจานตั้งแต่ต้นทางจนถึงพุงของเราและต่อไปยังปลายทางที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นขยะล้วนส่งผลต่อสุขภาพและโลกใบนี้ทั้งสิ้นและเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสนุกที่ผมอยากชวนคุณผู้ชมไปสำรวจด้วยกันในรายการจานนี้มีเรื่องโลก

0: เริ่มด้วยจานแรกที่แสนเรียบง่ายและผมก็กินมันบ่อยๆฮะ
1: เอาข้าวมันไก่เนื้อหนังพิเศษไปเลยครับจัดมาจุกๆครับนี่น่าจะเป็นเมนูที่ชูจุดขายของไก่แล้วก็เป็นเมนูโปรดของหลายๆคนแน่นอนครับดูสิครับไก่เนื้อเน้นๆ นี่น่ากินมากช่ำๆเลยครับคุณผู้ชม
0: เป็นจานไก่ไก่ที่มีให้เลือกหลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นไก่ต้มหรือไก่ทอดเสริมเครื่องในไก่เลือดไก่พร้อมน้ำซุปที่มีโครงไก่เปื่อยๆยุ่ยๆหอมหอม
1: แล้วคุณล่ะครับชอบกินข้าวมันไก่กันไหมหรือว่ามีเมนูไก่อะไรที่ชอบกันบ้าง
2: มีไก่ทอดข้าวมันไก่ไก่ย่างค่ะ
3: เมนูแบบนี้เมย์กินแบบ
2: ประจำค่ะอาทิตย์ละประมาณ 3-4 ครั้งได้ค่ะเพราะว่าเป็นท้องตลาดค่ะเขาขายทั่วไปแล้วก็หาซื้อได้ง่ายค่ะ
4: เราเป็นลูกคนจีนใช่ไหม
2: ค่ะ
4: ก็เวลามีการไหว้จ้าไหว้อะไรแล้วก็จะเป็นไก่ต้ม
2: ค
4: ่
2: ะ
4: พอเสร็จมอกินไม่หมดไก่ต้มมันก็จะแปรสภาพไปเป็นไก่เค็มนึกออกไหมคะ
3: น
4: ั่นแหละมันก็เลยชอบ
5: ชอบกินไก่ย่างค่ะชอบกินไก่ทอดแล้วก็ชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่าไก่มันชาติอร่อยค
6: ่
5: ะ
6: จริงๆชอบไก่ต้มเหล้านะ ไก่ต้มเหล้านี่อร่อยมาก
0: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าแต่ละปีเนี่ยคนกินไก่กันเยอะแค่ไหนข้อมูลในปี2565คนทั่วโลกกินเนื้อไก่ราวๆ98ล้านตันหรือมากกว่า 4,300 ล้านตัวและก็มีแนวโน้มการกินที่เพิ่มขึ้นในทุกปีฮะเพราะเนื้อไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกมีรสชาติอร่อยสามารถดัดแปลงเป็นเมนูได้หลากหลายและไก่ก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายโตเร็วกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆจึงเป็นเนื้อสัตว์ที่ถูกคนกินมากที่สุดในโลกนั่นเอง

0: เนื้อมันช่างนุ่มเหมือนละลายอยู่ในปากหอมกลิ่นน้ำซุปมันซึมเข้าไปถึงในลิ้นโอ้โหมันจุ๊ยซี่มากมากฟินเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมอยู่ๆมันก็ร้อนขนาดนี้เฮ้ยควันมาจากไหนเนี่ยทำไมมันเหมือน ผมจะหายใจไม่ออก ทำไมจานไก่ที่กินอร่อยกำลังพาพวกเราไปสู่เรื่องของฝุ่น PM 2.5 เฮ้ยนี่มันจริงเหรอครับเนี่ย
1: ไม่เคยทราบค่ะให้เดาขนเขาอย่างเงี้ยอาจจะผลิตแป้งเหมือนนกบางชนิดหรือเปล่าคะที่อาจจะเป็นฝุ่นได้อะไรอย่างเงี้ย
2: น่าจะมาจากการนำไก่ค่ะนำไก่ไปทอดไม่ดีก็เลยมีฝุ่นเข้ามา
3: ก็เป็นไปได้ฮะเป็นไปได้เพราะว่าเขาก็ต้องเลี้ยงเป็นฟาร์มเนาะฟาร์มมันก็เกิดสภาพแวดล้อมมีกลิ่นส่งกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: การต้มเหรอการต้มไก่ใช่ไหมมันเกี่ยวกันไหม
5: คือถ้าเราติดตามข่าวเรื่อง PM 2.5 นะครับเราจะเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับแล้วก็พื้นที่ป่าการเผานั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการปลูกข้าวโพดเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญด้วยนะครับงานศึกษาของสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ Greenpeace เนี่ยก็พบว่าสัดส่วนของการเผาที่มาจากไร่ข้าวโพดนะครับในพื้นที่ที่ไปอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากไร่ข้าวโพดเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าไร่ข้าวโพดเป็นต้นเหตุสำคัญของการเผาแต่ว่าโยงว่ามันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ยังไงนะครับก็บอกได้เลยว่าอาหารสัตว์ทั้งหมดที่เราใช้ในการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูต่างๆนั้นเนี่ยนะครับจะมีองค์ประกอบหลักเนี่ยมาจากข้าวโพดประมาณ 55-60% นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นถั่วเหลืองและปลาป่นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของอาหารสัตว์เนี่ยมาจากข้าวโพดเพราะฉะนั้นการขยายพื้นที่การปลูกข้าวโพดของไทยนะครับซึ่งแต่เดิมนี่เคยอยู่ในภาคกลางแล้วก็ขยับไปสู่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ขยับไปสู่ก็เรียกว่าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งหมดเพื่อตอบสนองต่อไอ้การผลิตไก่ของไทยนี่แหละครับที่มันเพิ่มขึ้นทุกที
0: ประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเกือบ7ล้านไร่เลยนะโดยภาคเหนือมีพื้นที่การปลูกข้าวโพดมากที่สุดขณะที่ความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเนี่ยมีปริมาณ 9.36 ล้านตันเฉพาะน้องไก่เนี่ยต้องการข้าวโพดผสมในอาหารสัตว์ 5.1 ล้านตันขณะที่เกษตรกรในประเทศผลิตข้าวโพดได้เพียง 4.56 ล้านตันสงสัยอะไรไหมครับใช่นั่นก็เลยจำเป็นที่เราจะต้องนำเข้าข้าวโพดมาส่วนหนึ่งและส่งเสริมการปลูกข้าวโพดในประเทศเพื่อนบ้านได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามโดยเมียนมาเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุดนะฮะในปี2564ถึง2566มีการสำรวจจุดความร้อนในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงพบว่าที่มาของฝุ่นควันจากการเผาสังข้าวโพดในเมียนมาเนี่ยมีจำนวนมากที่สุดฮะและเมื่อเทียบกับการเผาอื่นๆพบว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดมีสัดส่วนในการเผาที่มากที่สุดนั่นเองครับ
6: คือข้าวโพดเนี่ยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตคล้ายๆกับน้ำตาลแหล่งพลังงานเหมือนกันไก่พอได้พลังงานไปเนี่ยไก่ก็จะเอาไปเจริญเติบโตก่อนไปพัฒนาร่างกายในอดีตเราอาจจะเอาข้าวเปลือกไปเลี้ยงไก่แต่ข้าวเปลือกมันไม่มีสีไก่โตได้เหมือนกันครับแต่ว่าสีจะไม่สวยทีนี้เราต้องการไก่ที่ขาเหลืองๆต้องการเนื้อสวยๆหรือว่าต้องการไข่ที่แดงๆมันจะต้องเอาสารสีใส่เข้าไปใช่ไหมครับอย่างบางที่เอาดอกดาวเรืองใส่เข้าไปทีนี้พอมีข้าวโพดครับมันก็เลยเป็นคู่แข่งกับข้าวเปลือกคือข้าวโพดมีสารสีด้วยมันก็ง่ายที่จะใช้เป็นวัตถุดิบที่หาได้เยอะมีปริมาณเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงคนที่พัฒนาสูตรอาหารสัตว์ก็มีข้าวโพดเข้ามาใส่อยู่ในสูตรอาหารสัตว์ประมาณสัก 60-70%
0: ทุกวันนี้ประเทศไทยไม่ได้เลี้ยงไก่ไว้

0: แค่กินในประเทศแล้วนะฮะแต่เรายังเป็นแหล่งผลิตและส่งออกเนื้อไก่ติดอันดับต้นๆของโลกด้วยนำรายได้เข้าประเทศปีละไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทสร้างงานสร้างอาชีพให้พี่น้องเกษตรกรกว่า 30,000 รายอุตสาหกรรมไก่เนื้อมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเท่ากับว่าเราต้องใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้นเช่นกันแต่วิธีการกำจัดตอสังข้าวโพดส่วนใหญ่ยังเป็นการเผาเหมือนกับการเผาตอสังอ้อยตอสังข้าวแบบนั้นแหละครับซึ่งการเผาทางการเกษตรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้าง PM 2.5 ยิ่งพื้นที่การเผามีมากเท่าไหร่ก็ส่งผลต่อความรุนแรงของ PM 2.5 มากเท่านั้นและจากข้อมูลฝุ่นควันจากการเผาชีวมวลในพื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีก็มีพิษรุนแรงกว่าฝุ่นควันทั่วไปและส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของคนไทยที่รุนแรงมากขึ้นอีกด้วย
1: งานศึกษาซึ่งเราจัดประชุมทางวิชาการไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีข้อมูลชัดเจนเลยนะครับว่าการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้อุณหภูมิตั้งแต่100ถึง500องศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยไอ้ตัวสารเคมีที่เราใช้อยู่ในระบบเนี่ยนะครับมันจะลอยไปเกาะกับตัวละอองลอยต่างๆนะครับแล้วสารที่ตรวจพบปรากฏว่ามาจากไร่ข้าวโพดแทบทั้งนั้นเลยนะครับเช่นไดยูรอนอะทราซีนนะครับเจออยู่ใน PM 10แล้วก็ละอองลอยนะที่เกิดขึ้นจากการเผาสารเหล่านี้เนี่ยเป็นสารที่ก่อปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ผมอยากเห็นภาพอันนึงที่เป็นงานศึกษาที่น่าสนใจมากๆที่กระทรวงสาธารณสุขโดยนักศึกษาปริญญาเอกคือศึกษาเรื่องอัตราการตายนะครับของคนไทยนะครับในเขาเรียกว่าทุกภาคของประเทศเลยนะครับแล้วก็พลอตเป็นแผนที่ปรากฏว่าในแผนที่นั้นชี้ชัดมากๆเลยนะครับว่าพื้นที่ที่มีคนตายด้วยโรคทางเดินหายใจเนี่ยนะครับรวมทั้งมะเร็งปอดที่มากที่สุดระบายสีแดงในพื้นที่เนี่ยก็คือตั้งแต่ภาคตะวันตกตอนบนของไทยนะครับไปจนถึงภาคเหนือแทบทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีแดงเลยค่อนข้างสรุปได้ชัดเจนว่าแนวโน้มของสุขภาพของเราถ้าไม่จัดการไอ้ต้นทางของปัญหาเหล่านี้นะครับผมคิดว่าจะมีคนเสียชีวิตอีกเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากโรคเหล่านี
0: ้ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าเรื่องราวของไก่เนี่ยจะพาเรามาถึงจุดที่โลกหายใจไม่ออกขนาดนี้ฮะการกินแบบไหนกันนะที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นในขณะเดียวกันเราก็ยังได้กินของอร่อยๆและมีสุขภาพที่ดีควบคู่กันไปด้วยทุกวันนี้การบริโภคเนื้อสัตว์ของคนไทยเนี่ยเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอดีไหมครับ
2: ว่าด้วยเรื่องเนื้อสัตว์ผมอยากจะพูดถึงเรื่องโปรตีนเพราะคนก็เป็นห่วงแล้วที่มาสำคัญของโปรตีนก็คือมาจากเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับณขณะนี้เนี่ยเราพูดได้อย่างมั่นใจว่าคนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับไม่ได้ขาดโปรตีนแต่ที่มาของโปรตีนอันนี้สำคัญปัจจุบันเนี่ยที่มาของโปรตีนของคนไทยเนี่ย 70% มาจากเนื้อสัตว์เพียงแค่ 30% มาจากพืชทั้งที่ข้อแนะนำด้านสุขภาพนะครับประมาณ 30% ควรจะมาจากเนื้อสัตว์แล้วก็ 70% มาจากพืช
0: เอ้าเหรอครับ
2: นะครับมันกลับกันอยู่ซึ่งมันเลยทำให้เรื่องของสุขภาพมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจโรคความดันเบาหวานอะไรต่างๆแล้วมาแล้วปัญหาของโรค
0: ครับ
2: โรคของเราไม่โรคนะโรคของเราก็เช่นเดียวกันครับการผลิตอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องใช้ทรัพยากรของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอากาศจะเป็นผืนดินจะเป็นน้ำต่างๆเนี่ยเราต้องใช้เขาการที่เราเอาสัตว์มาไว้ตรงกลางระหว่างเรากับพืชเนี่ยนะครับมันจะเกิดการสูญเสียที่ค่อนข้างมากเราจะได้โปรตีนจากไก่เนี่ยนะครับเราจะต้องปลูกพืชแล้วก็สกัดโปรตีนประมาณ 5-6 เท่าเพื่อไก่จะให้โปรตีนของเรา1เท่า
0: เมื่อกี้พี่จักรชัยเทียบในปริมาณโปรตีนที่เท่ากันใช่ไหมคร
2: ับใช่ครับ
0: ไม่ใช่เอาไก่มาชั่งกับเอาถั่วมาชั่งไม่ใช่
2: ไม่ใช่ครับ
0: สกัดเฉพาะโปรตีนที่เท่ากัน
2: ใช่ครับ
0: การบริโภคโปรตีนจากไก่จะใช้ทรัพยากรมากกว่าโปรตีนจากพืช5เท่า
2: 5เท่าเป็นอย่างน้อยครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเราก็ต้องปลูกถั่วเหลืองมากขึ้น5เท่าปลูกข้าวโพดมากขึ้น5เท่า
0: ครับ
2: เพื่อจะได้โปรตีนที่เท่ากัน
0: ถ้าอย่างนั้นสัดส่วนการกินที่พี่จักรชัยแนะนำเนี่ยควรจะกินยังไงครับ
2: เอาเรียกว่าค่าเฉลี่ยของคนไทยแล้วกันตามสถิติของคนไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยเราขอแบบว่าคนละครึ่งแล้วกัน
0: คนละครึ่ง
2: คนละครึ่งนะคร
0: ับ
2: ก็คือว่าจากการบริโภคเนื้อสัตว์อยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ลดลงครึ่งนึงแล้วแทนด้วยโปรตีนจากพืชอย่างวันนี้กลับไปบ้านเนี่ยอยากจะผัดกะเพราไก่เนี่ยนะครับเคยใส่เนื้อไก่ไปเท่าไหร่โปรตีนถ้าใส่สักแบบว่า100กรัมลงเหลือ50อีก50ก็ลองเต้าหู้เห็ดถั่วฝักยาวอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าอร่อยโปรตีนเราก็อยู่ในระนาบเดิม
0: ครับผม
2: แต่ว่าเราช่วยตัวเองและช่วยโลกได้เยอะครับ
0: ก็ดูเป็นไปได้นะคนชอบกินเนื้อแต่ก็ยังได้กินอยู่ไม่ใช่แบบถูกห้ามไปเลยอะไรอย่างนี
2: ้ใช่เลยครับถ้าเราผลิตครึ่งนึงนะฮะแบ่งสัตว์เข้าให้เหลือครึ่งนึงแล้วก็พืชครึ่งนึงอย่างนี้เนี่ยนะครับจากนี้ไปจนถึงปี2050คือ25ปีเนี่ยเราจะลดอัตรา

อาการเสียชีวิตนะครับของคนไทยนะครับอัตราการเสียชีวิตจากเรื่องของปัญหาฝุ่นควันลงไม่ต่ำกว่า 100,000 ชีวิตมันเป็นแอคชั่นที่เราสามารถทำได้วันละ3ครั้งเป็นอย่างน้อยแอคชั่นแรกคืออร่อย

0: เรายังสามารถช่วยได้อีกทางหนึ่งก็คือการสนับสนุนเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงสัตว์นะครับอย่างเช่นระบบการเลี้ยงไก่แบบไม่ก่อฝุ่นได้อีกด้วยนะฮะตอนนี้ผมเลยเดินทางมาอยู่ที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในอำเภอห้วยกระเจ้าในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโอ้โหดูแต่ละตัวกำลังแฮปปี้เลยนะครับได้ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกท่ามกลางธรรมชาติได้จิกกินได้โดนแสงแดดท่าทางน่าจะมีความสุขเนาะที่เขาบอกไก่อารมณ์ดีที่นี่เนี่ยเป็นฟาร์มของพี่อำนาจนะครับผมพี่อำนาจเคยเป็นอดีตสัตวบาลและนักโภชนาการนะครับแต่ว่าตอนนี้ผันตัวมาเป็นเกษตรกรออร์แกนิกนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าการเลี้ยงไก่แบบนี้จะเป็นมิตรต่อโลกยังไงได้บ้างอย่างนี้กำลังกินกันใหญ่เลยพี่อำนาจสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้กำลังให้มื้อเช้าอยู่
1: นะใช่ครับเป็นอาหารเสริมครับหนอน BSF ครับให้พวกเขามาจิกกินเล่น
0: ถามในมุมของคนที่ไม่รู้ไก่ที่เรากินกันเยอะๆปริมาณเยอะๆกันเนี่ยนะฮะถ้าเลี้ยงในระบบอย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะได้เลี้ยงแบบปล่อยเป็นธรรมชาติแบบนี้
1: ก็จะไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงแบบนี้ครับไม่ได้เลี้ยงปล่อยเขาไม่ได้ออกมาคุยเคลียอะไรแบบนี้ครับก็จะเลี้ยงในระบบปิดระบบปิดก็คือระบบที่ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงเรื่องอุณหภูมิเรื่องความเร็วลมความชื้นอะไรต่างๆนะครับที่เขาเรียกว่าลาวอีแวปหรือว่าลาวอีวาโพเลทีฟคูลิ่งซิสเต็ม
0: อันนี้คือวิธี
1: ใช่ครับเป็นรูปแบบการเลี้ยงกันแบบออร์แกนิกหรือว่าอินทรีย์ตัวนี้เป็นพันธุ์ตะเภาทองเกษตรศาสตร์นะครับเป็นพื้นเมืองของจังหวัดนครปฐมซึ่งจริงๆแล้วบ้านเราประเทศไทยเนี่ยมีสายพันธุ์พื้นเมืองทุกๆที่ทุกๆจังหวัดทุกๆภูมิภาคเลยด้วยซ้ำไป
0: มีไก่ของตัวเองในแต่ละชุมชนความแตกต่างระหว่างฟาร์มไก่ออร์แกนิกกับไก่อุตสาหกรรมมันต่างกันยังไงบ้าง
1: มี2เรื่องหลักๆเลยครับพี่ก้องเรื่องแรกนะครับรูปแบบการเลี้ยงนะครับที่ระบบการเลี้ยงแบบออร์แกนิกต้องมีพื้นที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาต
0: ินี่ถือว่าสําคัญเลย
1: ถูกต้องเลยครับได้คุ้ยเขี่ยหาอาหารบางคนเรียกว่าพื้นที่ฟรีเรนจ์นะคร
0: ับ
1: ฟรีเรนจ์ก็คือปล่อยอิสระเท้าได้ออกมาพอตกค่ําก็ได้กลับเข้าไปนอนนะครับข้อที่2ซึ่งอันนี้สําคัญมากๆเลยครับแล้วก็เป็นimpact ที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยทั้งต่อตัวไก่แล้วก็ต่อผลผลิตขั้นสุดท้ายที่จะได้จากไก่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่หรือว่าไข่ไก่คืออาหารที่เขากินครับพี่ก้อง
0: ครับ
1: อาหารที่กินที่ใช้เลี้ยงในไก่ในระบบออร์แกนิกเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่มาจากระบบเกษตรอินทรีย
0: ์
1: มาประกอบเป็นอาหาร1มื้อของเขาเนี่ยที่ให้มีสารอาหารคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยตรงกับความต้องการของช่วงอายุของสายพันธุ์ของเขาแต่แน่นอนว่าเงื่อนไขหลักของเราคือต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือไม่มีการเผาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเลยนะครับนอกเหนือจากการไม่ใช้สารเคมีแล้วการเผาก็คือสิ่งสำคัญมากๆที่ห้ามเลยในระบบเกษตรอินทรีย์แต่ว่าในมุมของเกษตรอินทรีย
0: ์
1: การเลี้ยงออร์แกนิกเนี่ยครับข้าวโพดอินทรีย์มีปริมาณน้อยมากตัวหลักที่เราใช้นะครับเป็นแหล่งพลังงานก็คือปลายข้าวอินทรีย์ครับตอนนี้ในสัดส่วนจริงๆถ้าเป็นสูตรอาหารทั่วไปนะครับหรือแม้กระทั่งของเราเนี่ยสัดส่วนพลังงานจะอยู่ที่ 50-60% ครับ
0: ถ้าเป็นระบบทั่วไปเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวโพด
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าเป็นอินทรีย์ปุ๊บเราหาข้าวโพดออร์แกนิกได้ยาก
1: ใช่เราก็จะใช้ปลายข้าวออร์แกนิกแทนดังนั้นในสูตรเนี้ยนะครับ60% ของแหล่งพลังงานนะครับเราใช้ข้าวโพดแค่ 10% นะครับไม่เกิน 15% แล้วแต่สูต
0: ร
1: แล้วก็ที่เหลือของแหล่งพลังงานจะใช้เป็นปลายข้าวอินทรีย์ครับพี่ก้อง
0: ครับ
1: สูตรอาหารไก่อินทรีย์ที่ทางคุณฟาร์มใช้มันก็จะมีการเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดตามฤดูกาลหรือแม้แต่กระทั่งเรามีเครือข่ายประมงพื้นบ้านครับพี่ก้อง
0: ครับ
1: อย่างเช่นเปลือกหอยเปลือกปูพวกนี้สามารถเอามาใช้ทําอาหารสัตว์ได้หมดเลยครับเป็นทั้งแหล่งแคลเซียมเป็นทั้งแหล่งโปรตีนเพราะทางคุณฟาร์มเรามีคอนเซ็ปต์อยู่อย่างนึงครับพี่ก้องนั่นคือเทิร์นเวสของเพื่อน
0: ๆ
1: มาเป็นแวลูร่วมกันครับเพราะเราเชื่อว่าเวสจริงๆแล้วไม่มีอยู่จริงในระบบการเกษตร
0: มันอยู่ในนี้หมด
1: ถูกต้องครับมันสามารถเอามาเติมเต็มมาก่อประโยชน์ในอาหารสัตว์แล้วก็ใช้เลี้ยงไก่ในระบบอินทรีย์หรือว่าระบบออร์แกนิกนี่ได้ครับ
0: การทำปศุสัตว์แบบอินทรีย์แบบนี้มันจะยั่งยืนไหมมันจะเป็นจริง
1: ใน
0: เศรษฐ
1: กิจผมก็คงต้องขอตอบแบบนี้ครับพี่ก้องว่าเราคงไม่ขอไปแข่งขันกับเมนสตรีมหลักกับอุตสาหกรรมหลักครับแต่เราขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่เข้าใจแล้วก็เห็นความสำคัญของระบบการผลิตที่สร้าง impact แบบนี
0: ้
1: ให้กับชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับ

0: เป็นเชฟทำอาหารให้ไก่กินวันนี้มาทำอาหารให้กล้องกินแล้วก็บรรยากาศคือฟาร์มเทเบิลของแท
1: ้กลางฟาร์มเลยวันนี
2: ้อร่อยอ่ะ
1: เป็นไงบ้างครับเหนียวไปไหมครับ
0: จุยซี่ชุ่มฉ่ำอร่อยจุดเด่นของไก่ออร์แกนิกแบบเนี้ยมันมีความแตกต่างไหมกับไก่แบบตามร้านทั่วไป
1: จุดเด่นของไก่ที่ใช้ระยะเวลาเลี้ยงนานนะครับแล้วก็เลี้ยงในระบบธรรมชาตินะครับไม่ได้แบบว่าให้เขาโตเร็วเกินไปนะครับด้วยรูปแบบการเลี้ยงนะครับอาหารที่กินนะครับระยะเวลาที่เลี้ยงมันก็จะมี texture ที่แบบเราจะต้องออกแรงเคี้ยวมากกว่าปกติ
0: เป็นหนึบขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ถึงกับเหนียวนะไม่ถึงกับเคี้ยวยากนะในเชิงของสารอาหารแล้วครับพี่
1: คือในมุมสารอาหารนะครับเรามองในเรื่องของตัวหลักๆก็คือเรื่องความปลอดภัยมากกว่าว่าระบบการเลี้ยงแบบนี้แน่นอนว่าตั้งแต่ต้นทางอาหารการกินของเขาไม่ได้มีการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ใช้อาหารที่มาจากระบบเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ในกระบวนการเลี้ยงเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการใช้สารเคมีอะไรเพิ่มเติมนะครับ
0: ผม
1: แน่นอนว่าเรื่องของความปลอดภัย
0: นั่นคือความปลอดภัยอย่างแรกนะครับผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแล้วเราก็ได้เห็นกระบวนการกว่าจะได้มาซึ่งอาหารจานนี้มันมีความใส่ใจอย่างมากเลยนะครับก็เนี่ยนะฮะข้าวมันไก่ที่จะทำให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นนะครับและอีกหนึ่งทางออกที่จะช่วยพวกเราลดปัญหาที่เกิดจาก PM 2.5 คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันนี้คนไทยต้องเผชิญกับฤดูฝุ่นยาวนานถึง6เดือนและค่าฝุ่นก็เข้มข้นเกินมาตรฐานคำแนะนำขององค์กรอนามัยโลกจนกระทบต่อสุขภาพและที่เราได้ยินกันบ่อยๆในช่วงที่ผ่านมาก็คือพ.ร.บ.อากาศสะอาดแล้วกฎหมายฉบับนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆอย่าง PM 2.5 ได้ยังไงอาจารย์วิษณุโฆษกกรรมาธิการร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดเขาจะมาเล่าให้เราฟังกันครับ
3: หลักการในตัวพ.ร.บ.อากาศสะอาดเนี่ยเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่เราเรียกว่าปัญหาพื้นฐาน
0: ครับ
3: structural problem นั่นเองอากาศสะอาดเนี่ยควรจะต้องได้หายใจถูกไหม
0: มันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้ฟรีๆเนาะความปลอดภัยในลมหายใจของเรา
3: ถูกต้องกฎหมายนี่บอกเลยว่าทุกคนจะต้องมีหน้าที่คือช่วยกันรักษาอากาศสะอาดถ้าใครก่อมลพิษคนนั้นคือจะต้องได้รับโทษหรือจะต้องลดการปล่อยมลพิษในที่สุด
0: ครับ
3: อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นในเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าบังคับให้ปฏิบัติตามสังเกตไหมฮะเช่นกฎหมายเช่นภาคเกษตรห้ามเผาเรื่องเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นห้ามเผาถ้าเผาไปไง
0: โดนจับ
3: ตามกฎหมายสุดท้ายแล้วเขาพบว่ามันไม่เวิร์คครับมลพิษทางอากาศไม่ได้ลดลงจนกระทั่งเขาเริ่มเอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
0: ์
3: เข้ามาใส่มากขึ้นใช้มาตรการแรงจูงใจเช่นการเสียค่าธรรมเนียมเพื่ออากาศสะอาดภาษีนะฮะหรือสิทธิ์ในเรื่องของการปล่อยมลพิษทางอากาศเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยเปิดโอกาสครับให้ผู้ก่อมลพิษเขาได้เลือกว่าทางเลือกไหนที่เหมาะกับเขาแล้วก็อีกอันนึง
0: ฮะ
3: ในส่วนของกลไกก็คือกองทุนอากาศสะอาด
0: ครับผม
3: นี่ก็เชื่อมโยงกับเรื่องของเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าเป็นกลไกทางการเงินนะในการแก้ปัญหาถ้าเป็นในต่างประเทศที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะใช้หลักการที่เราเรียกว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายกองทุนเนี้ยกลไกก็คือจะเอาเงินไปแก้ไขปัญหาก็ทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันยั่งยืนต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นและท้ายสุดที่เป็นสาระสำคัญของพ.ร.บ.
0: ครับ
3: คือเรื่องของอะไรฮะความรับผิดและโทษคือพูดง่ายๆฮะทุกๆขั้นตอนที่ผู้ก่อมลพิษเกี่ยวข้องต้องระมัดระวังกันมากขึ้น
0: ครับผม
3: พอสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผลประโยชน์ทางธุรกิจมันทำให้สังคมเดือดร้อนสุขภาพคนเสื่อมโทรมอย่างนี้ก็ไม่คุ้มค่าเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นการเอาผิด
0: ครับ
3: เราก็จะมีทั้งโทษทั้งทางอาญา
0: ครับ
3: นะโทษทางแพ่งโทษปรับทางด้านพินัย
0: ครับ
3: ก็จะมีหลากหลายรูปแบบของการปรับเพื่อให้มั่นใจเนาะว่าผู้ก่อมลพิษ
0: ครับ
3: เขาจะต้องลดให้ได้เพราะอะไรเขาจะมีต้นทุนที่มากขึ้น
0: ครับ
4: และนี่ก็น่าจะเป็นจานแห่งความหวังจานสุดท้ายที่พวกเราอยากจะให้เกิดขึ้นฮะคือผมรู้แหละครับว่าทุกคนชอบการกินการกินเป็นสิ่งสำคัญการกินเป็นความสุขของชีวิตและถ้าเราจะมาห้ามทุกคนไม่ให้กินเนื้อไก่ไม่ให้กินเนื้อสัตว์ต่างๆเพื่อที่จะลดฝุ่นเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ยากแต่ก็หวังว่าจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้จะทำให้เราได้เห็นปัญหาต้นตอของปัญหาและทำให้เราได้รู้ว่าทุกการกินของเรามันสามารถเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้จริงๆเริ่มจากมือง่ายๆบนโต๊ะอาหารของเรา หรือช่วยกันสนับสนุนระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลักดันกฎกติกาที่เป็นธรรมต่อ

0: แต่งงานมันไม่ใช่ตอนจบนะลูกแต่ว่ามันเป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิตเรื่องยาว
1: ครัวมีอยู่แค่นี้นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
2: พวกเรากะว่าจะเน้นซื้อกินอย่างเดียวนะคะ
3: ยายศรีพอแต่งงานเมียมันต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะจะต้องหัดทำกับข้าวบ้างนะ
4: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าศรียาดามาก่อนนี่พูด
5: อยากจะทำของกินอะไรสักอย่างให้เขาเห็นว่าภรรยาที่ทำกับข้าวไม่เอาไหนคนนี้ก็ไม่ด้อยกว่าคนอื่นนะคะแม
6: ่หั่นให้เล็กที่สุดเลยนะเหมือนเล่นขายของอะลูกหนูจะรีบไปไหนกันเนี่ยคะอย่างนี้เดี๋ยวมีดมันก็บาดเอาหรอกโ
7: อ๊ยเรียบร้อยค่ะแม
8: ่ถ้าพวกงานบ้านงานครัวพวกผู้หญิงทำไม่ได้พวกเราก็ทำได้ปะวะ
9: ก็พวกมันเป็นอย่างนี้ไงเกิดเป็นผู้หญิงนะเว้ยมันก็ต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะบ้าง
10: ทำจานเด็ดไปโปะหน้ามันเลย
4: ทำอาหารเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเป็นแฟนกันเลยมีแฟนอ่ะมีไว้รักจ้ะไม่ได้มีไว้ใช้งาน
5: ตำรับของแม่มันหายไปจากโลกนี้แล้ว
11: ถ้าสีจำรสชาติของมันได้มันก็ไม่หายไปไหนหรอก
12: เล็ดลับของแม่เขาผิวมะกรูดใส่ในพริกแกง
13: เสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น. ทางไทย PBS เริ่ม3 ตุลาคมนี้

0: งามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: นี่ไม่ใช่ปลาส้มครับจริงๆคล้ายมากแต่ว่าเขาเรียกว่าปลาใส่อวนอวนนี่ก็ไม่ได้แปลว่าแหจับปลาครับแต่หมายถึงข้าวคั่วนี่คืออาหารใต้ที่มีลักษณะคล้ายกับปลาส้มมากๆแต่เปรี้ยวกว่ามีวิธีการทำที่แตกต่างกันส่วนจะน่าสนใจยังไงนั้นแดนกิมดองรอคุณอยู่แล้วครับ
2: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทาง Thai PBS

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรอนุภารัตน์ค่ะผู้นำฝ่ายค้านยืนยันถอดพรรคกล้าทำพ้นวิกฝ่ายค้านไร้ปัญหาความขัดแย้งค่ะชี้แจงว่ามีการพูดคุยกันก่อนมาตลอดยังกล่าวย้ำจัดโครงสร้างใหม่เพื่อความชัดเจนค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะเชิญคุณยานีค่ะ
1: ค่ะคุณจรพงษ์คะแต่นายณัฐพงษ์เรือนปัญญาวุฒิก็ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นหรือตอบคำถามกรณีภาพถ่ายที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสวมใส่นาฬิกาของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะหลังฝ่ายค้านปรับโครงสร้างถอดพรรคก้าวธรรมออกค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านชี้แจงว่าการดำเนินการเรื่องนี้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายค่ะไม่ได้เป็นการเสียมารยาททางการเมืองโดยเล่าถึงความคาดหวังการทำหน้าที่ฝ่ายค้านคือการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ในฐานะฝ่ายค้านไม่ใช่รัฐบาลค่ะนายณัฐพงษ์ก็ไม่ได้ให้ความเห็นโดยตรงถึงภาพที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคก้าวธรรมสวมใส่นาฬิกาสัญลักษณ์แทนใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเจ้าของนาฬิกาเรือนกล่าวว่าจะสะท้อนถึงการปูทางร่วมรัฐบาลในอนาคตหรือไม่เพียงแต่อ้างคำให้สัมภาษณ์ของลูกพักกล้าทำค่ะนั่นก็คือนายอรรถกรสิริรัตยากรที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนว่าไม่ได้มีความขัด

0: แย้งเป็นความสัมพันธ์ที่เดินหน้าโดยดีมาตลอดแม้ความสัมพันธ์ส่วนตัวจะเป็นอย่างไรนายณัฐพงศ์ก็ชี้ว่าเป็นอีกเรื่องนึงค่ะและย้ำว่าการทำงานการทำหน้าที่ในสภาจะเป็นตัวชี้วัดการทำหน้าที่ส.ส.ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลค่ะส่วนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ในฐานะประธานวิฝ่ายค้านยืนยันว่าการปรับโครงสร้างนั้นไม่ใช่ความขัดแย้งแต่เป็นการแยกกลไกการทำงานอย่างชัดเจนขององค์ประกอบวิฝ่ายค้านค่ะและกระทู้ถามสดหลังจากนี้ก็จะจัดให้สำหรับพรรคการเมืองที่อยู่ในองค์ประกอบค่ะโดยปฏิเสธว่าการถอดพรรคกล้าทำออกจากฝ่ายค้านจะเป็นการเติมเสียงรัฐบาลหรือไม่โดยอธิบายว่าการอยู่หรือไม่อยู่ของพรรคกล้าทำในวิฝ่ายค้านเป็นตัวกำหนดสุดท้ายว่าไม่ได้เป็นตัวกำหนดค่ะว่าสุดท้ายเสียงหรือทิศทางการลงมติของพรรคกล้าทำจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะส่วนกรณีเรื่องของลูกพรรคประชาชนที่ถูกข้อกล่าวหาดำเนินคดีค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคชี้ว่านะคะทั้งหมดก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่ได้ขอใช้เอกสิทธิ์ค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะตม.ชลบุรีและฝ่ายปกครองบุกเข้าช่วยเหลือหญิงชาวจีน3คนภายในบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากถูกกลุ่มชายชาวจีนหลอกว่าจ้างทำงานเอนเตอร์เทนแต่สุดท้ายถูกกักขังและล่วงละเมิดค่ะตำรวจจังหวัดชลบุรีเข้าช่วยเหลือหญิงชาวจีนถูกกักขังภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่4ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะหลังจากผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้รับการประสานด่วนจากญาติของสาวชาวจีนนะคะขอความช่วยเหลือและแจ้งพิกัดสถานที่จึงนำกำลังเข้าปิดล้อมควบคุมชายชาวจีนได้บริเวณโซฟาชั้นล่างของบ้านและหญิงชาวจีน2คนถูกกักขังอยู่ภายในห้องใกล้กันขณะที่บริเวณชั้นบนพบชายชาวจีน3คนและหญิงชาวจีนอีกคนอยู่ภายในห้องนอนก่อนจะช่วยเหลือมาได้อย่างปลอดภัยจากการตรวจค้นภายในบ้านพบอุปกรณ์กักขังถุงยางอนามัยอุปกรณ์เสพยาพอร์ตเคใช้แล้วและพบภาพถ่ายอนาจารหญิงสาวชาวจีนในโทรศัพท์มือถือสอบสวนหญิงชาวจีนให้การว่าถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าจ้างมาให้ทำงานเอนเตอร์เทนแต่เมื่อมาถึงบ้านหลังนี้กลับถูกกักขังกระทำอนาจารและล่วงละเมิดก่อนจะพยายามติดต่อกับญาติเพื่อเร่งค่าถ่ายจากนั้นได้ส่งข้อความขอความช่วยเหลือกับญาติช่วยประสานตำรวจเข้าช่วยเหลือส่วนชายชาวจีน4คนตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีหนังสือเดินทางและลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องต่อไปค่ะปภ.เตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งยกของขึ้นที่สูงหลังจากแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งค่ะขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะหลังจากเกิดน้ำป่าหลากท่วมในอำเภอสบเมยเมื่อวานนี้ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับชุดกู้ภัยอบต.และฝ่ายปกครองลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหมู่บ้านศิวาเดอร์หลังจากฝนตกหนักช่วงบ่ายวันนี้ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากรุนแรงส่งผลให้มีสะพานบ้านเรือนและถนนได้รับความเสียหายรถจักรยานยนต์ชาวบ้านที่จอดไว้สูญหายไปกับสายน้ำ1คันและถือเป็นเหตุน้ำป่าที่สร้างความเสียหายหนักในรอบ100ปีค่ะส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดเก็บเอกสารสำคัญพร้อมระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดหลังจากแม่น้ำป่าสักมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มเอ่อล้นตลิ่งค่ะนอกจากนี้ยังเกิดเหตุรถยนต์จมน้ำบริเวณจุดกลับรถใต้กับใต้สะพานฝั่งตะวันตกคาดว่าอาจเกิดจากผู้ขับขี่ไม่ทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วมสูงล่าสุดหมวดการทางวิเชียรบุรีได้นำอุปกรณ์มาปิดกั้นบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกค่ะหมดเวลาของทันข่าว14 นาฬิกาแล้วค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะเราเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นคุณผู้ชมมานั่งรอนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนั่งอยู่กับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็คงต้องบอกกับคุณผู้ชมนะคะรายการวันนี้เดี๋ยวอยากบอกคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มาด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่ทำงานกันทุกคนนะคะแต่ที่สำคัญ
1: วันนี้มีน้องๆมาดูงานนะคะสตูดิโอของเราน่ารักสดใสเป็นพิเศษค่ะขอต้อนรับน้องๆนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม50คนสวัสดีน้องๆค่ะ
0: สวัสดีค่ะน่ามีคนมาดูงานที่เราเยอะนะ
1: ใช่แล้ว
0: ภาษาฝรั่งเขาเรียกอะไรนะไซวิสิตเหรอคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไซวิสิตค่ะคุณผู้ชมภาษาฝรั่งค่ะ
1: เนื่องจากว่าเราเป็นสื่อสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าหน่วยงานไหนต้องการที่จะมาดูงานสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เห็นอนาคตคือเห็นจากน้องๆหนูเห็นอนาคตอีกอย่างนึงอาจารย์คะ
0: อนาคตอะไรคะ
1: อนาคตของรายงานค่ะ
0: มีหรอ
1: สดใสแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเขาส่งทีมมาสำหรับผู้สมัครค่ะแต่เลือกตั้งแล้วนะคะอาจารย์รู้ไหมว่าเลือกตั้ง
0: ไม่รู้เลือกเลยวันไหน
1: วันอาทิตย์ที่27นี้อาจารย์คะ อีก4วัน
0: ประกาศเลยค่ะค่อนแผ่นดินยังไม่รู้เรื่องเลยว่าวันที่27เนี้ยผู้ใช้แรงงานต้องทำหน้าที่อะไร
1: จริงหลายคนบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยดูเหมือนว่าประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงงั้นย้ำตรงนี้ในรายการของเราขอเป็นอีกหนึ่งเสียงวันอาทิตย์นี้ไปเลือกตั้งกันนะคะคุณผู้ชมคือเขาเปิดตั้งแต่เช้าเลยจนถึง4โมงเย็นนะเดี๋ยวบางคนสับสนเวลาคิดว่ามันเป็นเหมือนเลือกตั้งทั่วไปปิด5โมงย้ำว่าปิด4โมงค่ะแต่การเลือกตั้งในครั้งนี้มันมีเงื่อนไขยิบๆย่อยๆนิดนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนที่เราจะมาคุยกับผู้สมัครทั้ง5ท่านวันนี้ค่ะมาดูอันแรกกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้นะคะผู้ใช้สิทธิ์ไปตรวจสอบที่การเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกได้สูงสุดเนี่ย7เบอร์ย้ำว่า7เบอร์นะห้ามนำเอกสารวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าพื้นที่เลือกตั้งเด็ดขาดผิดกฎนะคะเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เวลา8โมงถึง4โมงเย็นค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเช่นบัตรประชาชนค่ะใบขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการก็ได้นะคะหรือว่าจะมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันได้เหมือนกันค่ะก็คือแอปพลิเคชันไทย ID นะคะแจ้งระเบียบนิดนึงอันนี้สำคัญผู้ใช้สิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับเท่านั้นย้ำว่าเป็นเลขอาหรับเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขโดยสามารถเลือกได้สูงสุดไม่เกิน7หมายเลขกรณีไม่ประสงค์จะเลือกผู้สมัครรายใดเลยให้ทำยังไงให้ไปกากบาทในช่องไม่ประสงค์และเพื่อป้องกันไม่ให้บัตรถูกตีความว่าเป็นบัตรเสียค่ะผู้ใช้สิทธิ์ต้องหลีกเลี่ยงในการเขียนข้อความหรือการทำเครื่องหมายสัญลักษณ์อื่นๆใดนอกเหนือจากการเขียนหมายเลขเท่านั้นนักข่าวของเราก็เลยสงสัยก็เลยถามนะคะไปที่ทางสำนักงานถามทางท่านเลขาธิการค่ะถามว่าแล้วถ้าหากคนไปเลือกเนี่ยเขาจำเลขไม่ได้เพราะมันต้องเขียนไงมันไม่ใช่กากบาทอะทำยังไงผู้สื่อข่าวก็เลยลองยกตัวอย่างว่าท่านขาถ้าอย่างนั้นจดใส่ข้อมือได้ไหมคะจดใส่ฝ่ามือได้ไหมคะเพราะจำเลขไม่ได้ท่านเลขาบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคน
0: ทำไมพูดอย่างนี้พูดจริงเหรอ
1: แต่ห้ามเอากระดาษเข้าไปค่ะ
0: แล้วก็จดใส่ฝ่ามือแล้วก็เปิดเสื้อดูแล้วก็อย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: แล้วบอกขึ้นอยู่กับแต่ละเทคนิคท่านก็ไม่ได้สั่งห้ามนะว่าทำไม่ได้คือมันเป็นความกังวลใจอะค่ะหนึ่งเลยอย่างที่อาจารย์บอก27เนี้ยจะเลือกบางคนบอกไม่รู้จริง
0: ไม่รู้ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยของฉันนะเขตฉันนะเลือกตรงไหนยังไม่รู้เลย
1: ต้องไปตรวจก่อน
0: เอาเหรอ
1: แล้วก็ปิด4โมงนะคะแล้วเขียนเลขเท่านั้นห้ามทำกากบาทเพราะบางคนแบบจำไงว่าเลือกตั้งทั่วไปมันกากบาท
0: แต่น้องแป้งเลขอาหรับิกเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันนะเลข1กับเลข7น่ะเขาเลข7ของเธอมีขีดไหมตรงกลาง
1: ของหนูมีขีด
0: แต่ไม่มีเลขฉันไหนมีขีดฉันไม่เห็นฝรั่งก็ไม่เห็นมีขีดเลย
1: แต่มันถ้าหากไม่ขีดมันใกล้กับเลข1ค่ะอาจารย์
0: อ้าวเลขอาหรับิกเลข7กับเลข1ก็อย่าง
1: น
0: ี
1: ้โหลายมือคนเรามันไม่เหมือนกันน่ะ
0: อ้าวแล้วเรามาทะเลาะกันทำไมเขาประกาศให้ใช้แบบนี้เลขอาหรับิกอ่ะ
1: ค่ะฉะนั้นมาคุยกับผู้สมัครหน่อยนะคะวันนี้เขาจะมาประชันวิสัยทัศน์กันแบบดุเดือดเลยนะคะว่าแต่ละทีมนั้นมีความเหมาะสมอย่างไรในการเข้าไปช่วยเหลือแรงงานณปัจจุบันค่ะใกล้ตัวของหนูก่อนเลยนะคะคุณจตุรงค์ไพสิงห์ค่ะหมายเลข5ทีมประกันสังคมชัดเจนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอีกท่านนึงค่ะถัดไปนะคะคุณกฤษดาด้วงหิรันหมายเลข1ทีมกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมค่ะ
2: ใช่ครับ
0: สวัสดีค่ะทางฝั่งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้านนี้นะคะคุณผู้ชมคะทีมพลังผู้ประกันตนค่ะหมายเลข12คุณวสันต์มหิงสาค่ะ
2: สวัสดีอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีคุณแป้งครับอ
0: ีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมคะทีมเคลียร์ค่ะหมายเลข23สวยค่ะเป็นอดีตนางงามนะคะคุณณัชรัตน์พลลบค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณนางฟ้าค่ะชื่อนางฟ้า
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะหมายเลข44ค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าคุณสัทธลัมธรรมบุตรดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ธรรมบุตรสดี
5: ธรรมบุตรสดีครับ
0: ธรรมบุตรไม่ครบเลยกราบขอประทานโทษนะคะ
5: ค
0: ุณสัทธลัมธรรมบุตรสดีค่ะ
1: อาจารย์คะงั้นเดี๋ยวในวงวันนี้ขออนุญาตชี้แจงกติกาก่อนนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมส่งคำถามเข้ามาได้วันนี้ในรายการของเรา1ชั่วโมงครึ่งหลังจากนี้ไปเลยนะคะเราจบออนแอร์จะไปต่อออนไลน์อีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหลังอันนี้คือสิ่งที่สำคัญใครเป็นแรงงานดูอยู่แล้วคุณอยากจะส่งคำถามมาถาม5ทีมบนเวทีว่าจะแก้ไขปัญหาที่คุณเจอเนี่ยได้ไหมทำได้นะคะส่งข้อความมาเลยเดี๋ยวน้องแป้งกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะอ่านให้ฟังแต่ในช่วงของออนแอร์หลังจากนี้เราจะถามทั้งหมด3คำถามสำคัญทุกคนที่นั่งอยู่บนเวทีต้องตอบคำถามเหมือนกันคำถามเดียวกันแต่คำตอบไม่เหมือนกันได้มีเวลาตอบคำถามคำถามละ2นาทีเท่านั้นห้ามเกินเพื่อความเป็นธรรม
0: งั้นพอครบ2นาทีคุณหยุดเราถามคำถามเดิมกับคนต่อไปนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ยังไงก็ตามคุณผู้ชมคะเรียนแบบนี้นะคะผู้ใช้แรงงานนะคะหลายคนทีเดียวยังไม่ทราบว่านี่คือสิทธิของเขาที่เขาต้องทำหน้าที่นะคะยังไงเขาอาจจะไม่ได้ดูรายการแต่ช่วยแชร์คลิปแชร์รายการได้ไหมคะคุณผู้ชมคะเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนวันข้างหน้าอย่ามาบ่นนะคะเอาเงินไปทำปฏิทินตัดเสื้อตัดต้นบ่นนู่นบ่นนี่ถึงเวลาเขาให้เลือกก็ไม่ใส่ใจแล้วมาบ่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตั้งใจฟังแล้วต้องแชร์ค่ะ
1: เอาล่ะนอกเหนือจาก5คนที่มาในวันนี้นะคะเขาส่งกองเชียร์มาด้วยอาจารย์ค่ะ
0: ถ้า
1: หากมาได้เป็นร้อยมาแล้วค่ะแต่วันนี้ส่งตัวแทนมาอยู่ด้านนอกนะคะเดี๋ยวภาพจะตัดสลับไปโอ้ส่งเสียงได้นะไม่มีเสียงเลยหรอคะกรีดการ์ดได้กรีดการ์ดได้อ๋อชูป้ายเฉยๆมาแบบเรียบร้อย
0: ไอ้ที่เนี่ยมีกองยาวของใครอะเบอร์อะไรมีกองยาวมา
1: ไม่ได้เอาขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาค่ะ
0: ของเธอหรือเปล่านางฟ้าเธอเอากองยาวมาหรือเปล่าเอาหรอโอ้ตายแล้ว
1: คึกคักกันเลยนะคะข้างนอกนะคะเอาละกลับเข้ามาในสตูดิโอค่ะถามคำถามแรกเลยไหมคะอาจารย
0: ์คะ
1: คำถามแรกที่จะต้องตอบเหมือนกันนะคะถามว่า
0: เดี๋ยวก่อนเบอร์ไหนก่อน
1: เบอร์หนึ่งค่ะเราไล่จากตัวเลขน้อยไปหามาก
0: เบอร์หนึ่งอยู่ไหนคะ
1: วนทางนี้ค่ะ
0: ยกมือเบอร์หนึ่งนะคะเชิญค่ะ
1: คำถามค่ะถามว่าหลังจากนี้อนาคตสิทธิประโยชน์ของแรงงานจะเป็นอย่างไรค่ะ
6: ครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมกฤษดาดุ้งอิรันนะจากกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมนะครับกลุ่มเราเนี่ยนะครับส่งผู้สมัคร2ท่านเท่านั้นนะครับเบอร์หนึ่งและเบอร์สามนะครับเบอร์หนึ่งและเบอร์สามอนาคตนะครับเราวางไว้ว่าอนาคตเนี่ยกองทุนจะต้องเป็นกองทุนที่มีความมั่นคงนะครับมีความมั่นคงแล้วก็ต้องดูแลไม่พอต้องเป็นกองทุนที่เพิ่มนะคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนให้ได้นะครับซึ่งเราก็วางนโยบายหลักๆอยู่3-4กลุ่มต้องใช้อันนี้3-4กลุ่มนะครับเรื่องของการลงทุนที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นโครงสร้างโครงการต่างๆนะครับก็ต้องลดการลงทุนนะครับส่วนไหนที่ได้ผลกำไรนะเราเน้นเรื่องผลกำไรที่สูงสุดนะครับอะไรที่ขาดทุนไม่ได้กำไรก็ต้องยกเลิกนะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้นะต้องแจ้งนะรายละเอียดนะชี้แจงผลกำไรต่างๆให้กับผู้ประกันตนทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องนะครับนะในส่วนเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ก็เรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายนะตัวนี้สำคัญนะครับว่าจะจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ได้หรือไม่เนี่ยนะจะต้องอยู่ที่กฎหมายด้วยบางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถจ่ายได้นะครับในส่วนของกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมนะครับเราก็จะปรับเพิ่มเรื่องของสิทธิประโยชน์ในหลายๆด้านตั้งแต่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายด้วยแล้วก็ตัวนึงที่เราอยากจะชูมากคือเรื่องของกรณีที่8เงินชดเชยกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยล้มหายนะครับหลังจากนี้เงินกองทุนมีอยู่แล้วสามารถจ่ายได้แล้วเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องไปติดตามเอาเพราะว่าผู้ประกันตนหรือลูกจ้างแรงงานเนี่ยไม่มีสภาพในการที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายจ้างได้นะครับเราอยากจะเสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์ตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับส่วนเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยต้องครอบคลุมแล้วลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนให้ได้มากที่สุดนะครับผม
1: โอ้โหไม่หมดเวลานะคะได้อยู่นะ
6: ไม่เป็นไรครับ
1: จบเท่านี้นะคะ
0: จบเท่านี้เท่าที่ฟังนะคะคุณต้องการให้กองทุนมีความมั่นคงเพิ่มคุณภาพชีวิตอ
2: ัน
0: นี้คืออันที่หนึ่งนะคะกองการลงทุนถ้าเอาเงินไปใช้ก็ต้องโปร่งใสแล้วก็ต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทิ้งไปแก้ไขกฎหมายเพิ่มผลประโยชน์แล้วก็ชดเชยเงินกรณีบริษัทเจ๊งกระบงล่มหายหนีไป
2: ถูก
0: อันนี้คือสิ่งที่คุณทำใช่ไหมคะ
2: ถูกครับ
1: หนูชอบวันนี้อาจารย์ปรับสิทธิเกิดแก่เจ็บตายอันนี้คือวงจรชีวิตของแรงงาน
0: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่นี่เขาจุดยืนนะ
0: แต่เขาทำงานตั้งแต่เขายังไม่ได้เขาก้องเกิดเสร็จแล้วเรียนจบก็ถึงทำงานเนี่ยจะมาเกิดแก่เจ็บตายยังไงอ่ะฟังแล้วก็คลุมเครือหรือยังไงแป้งเราก็คงต้องฟังเขาต่อใช่ไหมคะ
1: เอาล่ะมาคนที่2กันต่อเลยนะคะกับคำถามเดียวกันนะคะเป็นหมายเลข5คุณจตุรงค์นะคะคำถามหลังจากนี้ค่ะจะกำหนดอนาคตสิทธิประโยชน์ของแรงงานอย่างไรคะ
3: ครับสวัสดีครับก็ในส่วนของทีมเรานะครับเราเน้นอย่างนี้ครับว่าเราเรื่องของเงินชัดสิทธิ์ชัดบำนาญชัดซึ่งตอนนี้ครับประกันสังคมเองมีความไม่ชัดเจนอยู่หลายเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเข้าไปทำเนี่ยถ้าทำยังไงให้เงินสิทธิ์บำนาญชัดเจนทุกเรื่องสิ่งเรานำเสนอ7นโยบายครับเรื่องของการปฏิรูปประกันสังคมให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงซึ่งปัจจุบันบอร์ดประกันสังคมมีอยู่7บอร์ดครับแต่เรามีเพียง1บอร์ดที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นที่เหลืออีก6บอร์ดมาจากการแต่งตั้งเพราะฉะนั้นตัวนี้มันควรจะคืนอำนาจให้ผู้ประกันตนในการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับแล้วก็2เนี่ยเป็นการปฏิรูประบบบำนาญครับปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสูตรแคร์แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในอนาคตของผู้ประกันตนที่เกษียณอายุเพราะว่าอย่าลืมนะครับตอนนี้เรารับบำนาญไปค่าของเงินมันลดลงไปเรื่อยแต่ตัวบำนาญมันไม่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องเข้าไปปรับปรุงทำให้ผู้ประกันตนอยู่ได้นะครับสามก็คือในเรื่องของการจัดตั้งหรือจัดให้มีโรงพยาบาลของประกันสังคมเองนะครับเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ์ได้รวดเร็วนะครับไม่ได้หมายความว่าพอมีของเราแล้วจะยกเลิกอย่างอื่นนะไม่ใช่นะครับเพิ่มเติมถ้าเรามีของเราเนี่ยเราสามารถเทียบกับคู่สัญญาและสามารถให้ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ์ได้4ครับเรื่องของการสร้างธนาคารหรือจัดให้มีธนาคารเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกันตนเข้าถึงแหล่งทุนสามารถมีที่อยู่อาศัยได้ในดอกเบี้ยราคาถูกตัวนี้จะเป็นตัวสร้างความมั่นคงให้ผู้ประกันตนได้นะครับ5ครับยกระดับสิทธิแม่เด็กผู้พิการซึ่งในผู้ประกันตนเองก็จะครอบคลุมทั้งหมดนะครับกลุ่มนี้มีผลกระทบต่อเราอย่างมาก6นะครับไปเรื่องของการปรับปรุงประกันสังคมให้เป็นอัจฉริยะนะครับนำ AI ระบบเข้ามาสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับ7ปฏิรูปภาครัฐให้จ่ายเงินเท่ากับเรา
0: หมดแล้วค่ะ
3: ครับ
0: เดี๋ยวต้องเบรกค่ะ
3: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวฟังดูนะคะเขาก็พูดเนิบหน้าแต่แนบแน่นนะคะนำเสียงนะคะชัดเจนทุกเรื่องค่ะในทุกนโยบายและต้องการอำนาจคืนมาให้กับผู้ใช้แรงงานเป็นคนทำเองไม่ใช่เอาแต่บอร์ดคนนู้นคนนี้มาใช่ไหมคะสูตรแคร์ไม่ดีพอค่ะแล้วก็ต้องมีโรงพยาบาลประกันสังคมเองไม่ได้หมายความว่ายกเลิกการใช้โรงพยาบาลอื่นแต่จะได้เทียบกันบริการคนต่อคนเงินต่อเงินบาทต่อบาทก็ต้องการแบบนี้นะคะให้มีธนาคารค่ะโอ้เงินมันเยอะแยะทำไมไม่มาทำเป็นธนาคารให้แบบผู้ใช้แรงงานมีสิทธิ์กู้เล็กกู้น้อยเพื่อไปเป็นเท่าแก่น้อยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: สร้างโอกาสเพิ่ม
0: ค่ะยกระดับแม่ผู้ป่วยคนพิการที่เป็นภาระความรับผิดชอบของคนใช้แรงงานนะคะแล้วก็เอา AI มาหมดเวลาเดี๋ยวได้ยินแค่ที่เอา AI มาหมดถูกไหมคะสรุปใช้ได้ค่ะ
1: เร
0: ื่อง
1: การปฏิรูปภาครัฐด้วยนะคะให้จ่ายเงินค่ะ
3: คือต้องการให้รัฐจ่ายเงินเท่ากับเรา
0: พอแล้วเขาไม่ได้ให้พูดแล้วจบค
3: ่
0: ะต่อไปนะคะทางฝั่งของเด่นขอใช้โอกาสนี้บ้างนะคะท่านแรกที่เด่นจะให้นะคะคำถามเดียวกันขอประทานโทษเขาจับเวลานะคะแนะนำตัวชื่อนามสกุลไม่เป็นไรแต่พอคุณ

0: นโยบายยิ่งจับเวลาเลยนะคะอนาคตสิทธิประโยชน์ของแรงงานเชิญค่ะ
1: ครับก็สวัสดีครับวสันต์นิงสานะครับเบอร์12นะครับในนามของผู้แทนทีมพลังผู้ประกันตนนะครับก็อยากชวนผู้ประกันตนทุกท่านนะฮะตอนนี้เรามองปัญหาของประกันสังคมนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสำนักงานประกันสังคมของเรานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความโปร่งใสนะครับซึ่งในส่วนของทีมเราเนี่ยมองเป็นอันดับแรกนะครับเพราะความโปร่งใสในเรื่องของการบริหารเนี่ยมันเป็นที่มาของความเสี่ยงนะครับในเรื่องของ risk management ขององค์กรนะครับที่จะทำให้เงินเนี่ยมันเกิดการรั่วไหลนะครับมันทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่จะกลับมาดูแลในรูปแบบของการดูแลเรื่องของการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลหรือแม้แต่ในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพก็ดีเนี่ยนะครับมันทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยนะครับไม่ได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่นะครับเพราะนั้นเราก็เลยโฟกัสว่าอันดับแรกนะครับสิ่งที่ประกันสังคมจะต้องรีบเร่งดำเนินการนะครับก็คือในเรื่องของการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลนะครับให้ผู้ประกันตนเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะตรวจสอบนะครับในเรื่องของการบริหารโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับในการลงทุนของประกันสังคมเองก็ดีเนี่ยในรูปแบบของผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายพอร์ตเนี่ยนะครับทุกอย่างมันส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็ดีหรือว่าในส่วนของบำนาญชราภาพก็ดีนะครับตอนนี้มาเรื่องที่2เนี่ยนะครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยประสบปัญหามากฮะถูกมองว่าทำไมเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเวลาเราจ่ายเงินนะครับกับในส่วน
0: หมดเวลาเด้งขอโทษไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณยังมีโอกาสในรอบถัดไปนะคะไม่เป็นไรเน้นฟังดูนะคะเขากำลังมองให้เห็นว่าเขาต้องการชี้ให้เห็นปัญหาว่าประกันสังคมขาดความโปร่งใสซึ่งไอ้ความไม่โปร่งใสนี่แหละมันเป็นต้นเหตุของการทำงานเพื่อคนใช้แรงงานได้อย่างไม่เต็มที่งบประมาณเงินทองมันก็จะรั่วๆไหลๆแล้วเขาก็มองถึงสิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพอันนี้คือสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
2: เน้นการบริหารแบบธรรมาภิบาลตรวจสอบได้
0: ไม่เป็นไรค่ะคนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้คนที่แบบหน้าตาสวยๆนะคะคุณนัชรัตน์นัชรัตน์พลลบนะคะหรือคุณนางฟ้าค่ะเดี๋ยวจับเวลาเลยได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะแนะนำตัวก่อน
0: คุณแนะนำตัวแล้วเดี๋ยวพอคุณพูดปุ๊บเดี๋ยวจับเลยค่ะ
3: จับเลยค่ะ
0: ค่ะเชิญ
3: ค่ะสวัสดีนะคะพี่นางฟ้าประกันสังคมค่ะเบอร์23ชื่อณชลัตพลลบค่ะจากทีมเคลียร์นะคะนโยบายค่ะพลิกโฉมประกันสังคมสู่หลักประกันชีวิตที่ดีกว่าค่ะด้วยไลฟ์ไซเคิลค่ะเกิดเจ็บแก่ตายค่ะ1นะคะเกิดค่ะกำเนิดชีวิตใหม่ยกเลิกนะคะการสำรองจ่ายในการคลอดบุตรผ่าน SSO พัดนะคะทำภาระให้กับแม่มากก็คือการคลอดบุตรค่ะแล้วก็ทำภาระให้กับประกันสังคมปลายทางเหมือนกันค่ะ2ค่ะเงินสังเคราะห์เงินส่งเคราะห์บุตรนะคะเราจะขยายไปถึง15ปีค่ะ2ข้อนี้จะช่วยรัฐบาลได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะเด็กเกิดใหม่เนี่ยตอนนี้น้อยมากนะคะ3ค่ะThe New Era LGBTQ ค่ะพี่นางฟ้าเป็นตัวแทนจาก LGBTQ นะคะเป็น Human Rights ค่ะทำเกี่ยวกับ LGBTQ at work รณรงค์การใช้โฮอร์โมนตามเพศสภาพนะคะรู้ไหมคะว่าตอนที่นางฟ้าเนี่ยทำวิจัยกับศาสินมหาลัยจุฬาค่ะนางฟ้าอยู่ในกลุ่มทานลีดเดอร์ชิพเนี่ยเดี๋ยวนี้ค่ะเรามีเครือข่าย LGBTQ เยอะมากแล้วเขาอะไม่ได้สิทธิ์นะคะสปสช.เนี่ยเขามีแล้วแต่ประกันสังคมยังไม่ได้ขยับเลยแล้วการทำโครงการนะคะโฮอร์โมนเทอราปีเนี่ยสำคัญกับผู้หญิงผู้ชายทุกคนนะคะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเกิดโรคจากโฮอร์โมนเยอะมากเบาหวานค่ะไทรอยด์เป็นพิษสภาวะถุงน้ำในรังไข่ทุกวันนี้ค่ะเรารักษาแต่เราไม่ได้ป้องกันนะคะเงินนะคะเสียไปตั้ง60,000 กว่าล้านบาทต่อเฉลี่ยหัวนะคะ 4,000 กว่าบาทถ้าเราทำโครงการนี้การบูรณาการสุขภาพจะทำให้ประกันสังคมเนี่ยมีเงิน นะคะแล้วประหยัดเงินลงไปอีกค่ะนะคะอันนี้นะคะแล้วต่อไปค่ะก็คือจะเป็นในผลเจ็บค่ะเจ็บก็คือเพิ่มวงเงิน 20,000 ให้เรารักษาได้ทุกโรงพยาบาลนะคะเรามีสิทธิ์เพราะเราก็จ่ายเงินทุกโรงพยาบาลต้องรักษาได้ค่ะ
0: หยุดค่ะ
2: โหดมากเลยนะคะกรรมการโหดมาก
0: ใช่ค่ะแล้วเป็นคนแบบนี้เราก็ทำกับทุกคนน่ะใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ค่ะโอ้ขนาดเน้นแค่2นาทียังเต็มไปด้วยสาระเลยในแต่ละท่านนะคะเน้นมองเห็นถึงความตั้งใจของทุกท่านที่ยังไม่รวมคนสุดท้ายเดี๋ยวช็อกกันทั้งหมดนะคะเน้นจะบอกอย่างนี้นะคะของคุณแม่นางฟ้าเขาบอกว่าเขาต้องการทำนโยบายแบบพลิกโฉมใช่ไหมคะเกิดใครเกิดออกลูกปุ๊บไม่ต้องไปสำรองนะคะจ่ายทันทีมันจะได้ไม่ต้องวุ่นวายคือไปโรงพยาบาลปุ๊บก็เคยอุ้มลูกกลับออกมาไม่ต้องเสียสักบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งเสริมให้มีลูกกันนะคะคุณผู้ชมคะส่งข้าบุตรถึงอายุ15อันนี้ก็จริงนะคุณผู้ชมทางบ้านก็ยังพูดออกมาเลยว่าน่าจะดูแลลูกด้วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างลูกเต้าเขาลำบากกันนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะเธอเป็นตัวแทนของกลุ่ม LGBTQ ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราเสมอภาพกันนะคะเพศสภาพเราจะไม่มีการมาพูดไม่มีการแบ่งแยกทุกคนเท่าเทียมกันและเด้งก็ทราบมาว่าเขามีงานวิจัยเรื่องฮอร์โมนเธอเป็นผู้หญิงเด้งเป็นผู้ชาย LGBT ทุกคนก็มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนจริงๆฮอร์โมนมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะไปหมดเลยค่าใช้จ่ายตรงนี้สูงมากของเธอจะให้ครอบคลุมด้วย
3: ค่ะเพราะว่าจริงๆอะค่ะอันนี้
0: ต้องพอแล้วเขาไม่ให้พูดค่ะเลิศอยู่ค่ะโอเคนะอ่ะคนสุดท้ายค่ะเด่นรบกวนนะคะคุณสัทธลัมธรรมบุตรสดีค่ะเด่นเรียนเชิญค่ะ
4: ครับทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับเราเบอร์41ถึงเบอร์47เว้นเบอร์45เปลี่ยนเป็น38นะครับนโยบายของเรานะครับผมว่าชัดเจนคือล้างบางโครงการปรสิตเอาชีวิตของพวกเราคืนมาเราจะเห็นว่าเงินเด็กที่เราเพิ่มจาก800เป็น 1,000 บาทให้เด็กล้านกว่าคน 3,000 ล้านบาทมีมูลค่าเท่ากับตึกสกายไนน์1ตึกผ่าฟันคุดที่เราเพิ่มสิทธิประโยชน์ขึ้นมาให้กับคน 170,000 คนใช้งบประมาณ400ล้านบาทคนเป็นฟันคุดกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีประกันสังคมเพิ่งมีมาปีนี้ใช้งบประมาณเท่ากับการผลิตปฏิทินเป็นเวลา10ปีค่าคลอดบุตรมาตรา40ประมาณ400ล้านบาททุพพลภาพมาตรา40ประมาณ50ล้านบาทแต่ก็หมดไปกับโครงการระบบดับเพลิงมูลค่า70ล้านบาทที่ไม่จำเป็นต้องสร้างก็หมดไปกันกับงบประมาณของการไปซื้อที่ดินชลบุรี 84.5 ล้านบาทที่มีส่วนต่างจากราคาประเมินกว่า50ล้านบาทเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วย้อนไปปี49โครงการไอทีจอดำมูลค่า 2,000 ล้านบาทความสูญเสียตกทอดมามูลค่านับหมื่นล้านบาทหมื่นล้านบาทตัวนี้เพียงพอที่จะขยายเพิ่มเงินเด็กเป็น12ปีนโยบายสำคัญของเราด้านหนึ่งครับคือระบบบำนาญไฮบริดไม่ต้องเลือกระหว่างบำเหน็จและบำนาญคุณได้บำนาญ 5,000 บาทคุณได้รับเงินก้อน 120,000 บาทบำนาญเหลือ 3,000 บาทครบ5ปีกลับมาได้ 5,000 บาทเหมือนเดิมและมีโบนัสสำหรับการเออร์ลี่รีไทร์ถ้ามีปัญหาด้านสุขภาพเราสามารถที่จะเออร์ลี่รีไทร์ได้ก่อนอายุ55ปีและคนที่เกษียณช้าก็จะมีโบนัสเพิ่มสูงสุดให้ถึง 15% รับยาใกล้บ้านแก้ไขปัญหาออฟฟิศซินโดรมดูแลคนในครอบครัวเด็กที่เกิดเด็กที่คลอดจำนวนมากนะครับที่ไม่ได้รับการดูแลปีละ500คนเด็กที่มีภาวะด้านสุขภาพตอนเกิดโครงการแก๊ปมันการจ้างงานแบบยืดหยุ่นให้เรามีเวลาว่าง1เดือนสำหรับการไปตามหาความฝันของเราเอง
0: ค่ะหมดเวลา
2: เขาตอบได้แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: เป๊ะเออจบไม่ทันเลยอ่ะ
2: แต่ตอนแรกหนูงงนึกว่าพี่อาจารย์จั๊กตอนแรกจะขายหรือว่าจะบอกว่าจะเปิดโปงคะออนไหนกันแน
4: ่มันต้องมาด้วยกันครับมาด้วยกันเลยครับ
0: แป้งอ่ะเด่นมีความรู้สึกว่าพอฟังอาจารย์เขาเล่าเสร็จว่านโยบายเขาเป็นยังไงนะคะเด่นแผลวุ่นวิ่นไปหมดเลยนะคะแต่นโยบายเป็นอย่างนี้นะคะจะล้างบางปรสิตค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มจาก800เป็น 1,000 กรณีเด็กนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีการผ่าฟันคุดนะคะแล้วก็ค่าคลอดบุตรแล้วก็เพิ่มนะคะเด็กเป็นเงิน12ปีแล้วก็ไม่ต้องเลือกเลยค่ะบำนาญบำเหน็จโบนัสก็มีนะคะเออร์ลี่ก่อนตั้งแต่อายุ25
4: ก่อน55ได้คร
0: ับ ก่อน55นึกว่าอายุ25
2: เนี่ยเออเลยเพิ่งทำงาน
0: นะคะ55นะคะแล้วก็ รับยาใกล้บ้านได้ด้วยใช่ไหมคะเรื่องคลอดคือยังไงนะคะตั้งแต่เกิดตั้งแต่คลอดทุกอย่างดูแลหมดเลยฟรีหมด
4: เรื่องดูแลคนในครอบครัวครับ
0: ดูแลคนในครอบครัวค่ะโอเคแล้วอะไรคะ1เดือนที่ว่าอะไรครับอะไร
4: แก๊ปมันครับว่างงาน1เดือนว่างงาน1เดือนกลับมาในตำแหน่งเดิม
0: คร ับ
4: ให้ได้เงินครับตามมาตรฐานต่างประเทศเลย
0: อ้าวเหรอเราก็ให้เยอะดีจังเลยนะ
2: ค่ะเขาบอกว่าจะอย่าถามเยอะ
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะไม่ได้ไม่ได้
0: อ๋อเราไม่ถามทำไมเมื่อกี้ฉันไม่ถามคนอื่นนะอันนี้ขอโทษค่ะโอ้ตายแล้วฉันนำเอียงไปแล้วอ่ะคือฉันจดไม่ทันฉันก็เลยหลวมตัวไปถามมาน้องแป้ง
2: อ้าวนอกจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะถามแล้วคุณผู้ชมค่ะระหว่างนี้ส่งคำถามเข้ามาเยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยจะอ่านให้นะคะแล้วก็ถ้าหากใครสงสัยหรือใครอยากถามทีมใครเป็นการเจาะจงเดี๋ยวช่วงของออนไลน์จะถามให้เช่นเดียวกันค่ะมาคำถามที่2เลยนะคะเพื่อกระชับเวลาค่ะคำถามที่2อุ้ยอันนี้โหดค่ะจันค่ะ
0: ค่ะ
2: เรื่องเงินทอง
0: ค่ะ
2: เงินของผู้ประกันตนต้องบริหารอย่างไรว้าวอันนี้คือโจทย์ใหญ่นะคะเริ่มจากคุณกฤษดาหมายเลข1เริ่มค่ะ
5: ครับขอบคุณครับเงินของผู้ประกันตนนะครับต้องบริหารเพื่อผู้ประกันตนผมยืนยันชัดเจนนะครับเงินของผู้ประกันตนต้องบริหารเพื่อผู้ประกันตนไม่ใช่บริหารเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะครับการบริหารเงินกองทุนเนี่ยนะครับจะต้องชี้แจงนะฮะชี้แจงรายละเอียดนะครับต่อผู้ประกันตนให้รับทราบเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนได้มีส่วนร่วมในการบริหารเงินของตนเองนะครับอย่างที่ผมนำเสนอไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าการลดค่าใช้จ่ายนะที่ไม่จำเป็นที่มันไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตนต้องหายไปนะครับการทุจริตนะการไม่โปร่งใสนะครับจะต้องหายไปเราจะต้องปิดช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้นะครับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนนะครับต้องบริหารเพื่อผู้ประกันตนอย่างแท้จริงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเงินชราภาพกองทุนชราภาพที่เราผลักดันมาโดยตลอดยื่นหนังสือมาตั้งแต่ปี2563ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเรื่องของขอคืนขอกู้ขอเลือกผู้ประกันตนต้องมีส่วนนะมีส่วนในการบริหารเงินของตนเองนะครับขอคืนบางส่วนหรือทั้งหมดขอกู้ใช้เป็นหลักประกันหรือกู้เงินโดยดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยนะขอเลือกจะเลือกเป็นบำเหน็จหรือบำนาญก็ได้นะครับทุกคนจะต้องให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนในการบริหารเงินของตัวเองนะครับเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับแน่นอนนะครับจะเพื่อผู้ประกันตนต้องเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะตั้งแต่แรกจนถึงสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าคลอดบุตรต้องเพิ่มขึ้นหากเพิ่มนี่ครับ 20,000นะต่อไปจะเป็น 23,000 บาทนะครับในฐานนำส่งประกันสังคมก็จะต้องเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามไปด้วยไม่ใช่คงเท่าเดิมนะครับเงินสงเคราะห์บุตรนะครับเงินค่าทำศพนะเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนะครับเราก็จะต้องเพิ่มให้กับผู้ประกันตนสิ่งใดก็ตามที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกันตนได้เราต้องทำครับผมขอบคุณครับ
0: ค่ะชัดเจนนะคะเรื่องเงินของผู้ประกันตนจะบริหารยังไงนะครับเบอร์หนึ่งบอกว่าต้องบริหารเอาเงินมาบริหารเพื่อผู้ประกันตนเท่านั้นไม่ใช่เอาเงินไปใช้อย่างอื่นนะคะแล้วก็ต้องชี้แจงรายละเอียดของการนำเงินไปใช้อย่างโปร่งใสเพราะครอบครัวมีสิทธิ์จะรับรู้เงินของเขาขจัดทุจริตให้หายไปเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆตั้งแต่คลอดจนกระทั่งทำศพครบทุกอย่างเพิ่มหมดเลยนะคะมีเงินเพิ่มใช่ไหมคะ
2: มีเงินเพิ่ม
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะ
0: ตอนหาเสียงให้นั่นก็ให้นี่ก็ให้ฉันเห็นก็หากันแล้วพอก็ไม่เห็นให้เลยเฮ้ยเดี๋ยวลำพึง
2: อ๋อลำพึงนะคะ
0: ลำพึงคนเดียวไม่มีใครได้ยินค่ะ
2: โอ้ยห้าท่านคะระหว่างที่เราจัดรายการมาครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมส่งคำถามหลังบ้านกระหน่ำมากและเป็นคำถามที่มหาโหดใช้คำนี้เขาอยากให้ชี้แจงหลายอย่างมากเดี๋ยวได้อ่านแน่คุณผู้ชมจะเย็นๆส่งคำถามเข้ามาเยอะมากงั้นถามคำถามที่เราวางไว้ก่อน
0: ค
2: ำถามที่2ค่ะกับคุณจตุรงค์นะคะหมายเลข5คำถามเดิมค่ะเงินของผู้ประกันตนต้องบริหารอย่างไรเชิญค่ะ
6: ครับก็สำหรับเงินของผู้ประกันตนชัดเจนครับต้องบริหารเพื่อผู้ประกันตนอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาลสิ่งแรกที่จะทำเรื่องนี้ได้เนี่ยครับผมว่าเราจะต้องปฏิรูปการลงทุนก่อนเงินของเราปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับภาครัฐให้รัฐเป็นผู้ลงทุนเพราะนั้นตัวนี้ครับมันมีผลกระทบอย่างมากเพราะรัฐมีกรอบกฎหมายกติกาต่างๆที่มันไม่ยืดหยุ่นผมยกตัวอย่างเหมือนกบขครับกบขจะราชการยังให้กบขซึ่งเป็นหน่วยงานต่างหากออกไปการลงทุนเพราะนั้นผลตอบแทนจะมั่นคงกว่าและก็ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้มากกว่าปัจจุบันประกันสังคมมีการลงทุน

0: ต่างประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศผมอยากอย่างนี้ครับว่าเราควรจะปฏิรูปเอาเรื่องของการลงทุนออกไปจากประกันสังคมจ้างคนที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงมาบริหารจัดการโดยเราต้องมีเป้าหมายให้เขาเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบเช่นถ้าเรากำหนดว่าการลงทุนในปีนี้ต้องได้ 10% ถ้าไม่ได้ 10% เขาต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบปัจจุบันเราขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 54,000 ล้านเราจ้างคนมาบริหาร100กว่าล้านต่อปีเขาไม่เคยต้องรับผิดชอบในกรณีนี้ตัวนึงเมื่อบริหารเรื่องการลงทุนแล้วนะครับเราต้องคุยเรื่องของเงินภาครัฐที่สนับสนุนด้วยปัจจุบันรัฐจ่ายเพียง 2.75 ยังค้างอยู่อีกหลายหมื่นล้านเราต้องยกระดับตัวนี้ครับเราจะเพิ่มสิทธิ์มากมายโดยไม่มีเงินไม่ได้ครับรัฐต้องหนุนช่วยนอกจากประกันสังคมจะจ้างคนมาบริหารเรื่องเงินแล้ว รัฐเองจะต้องร่วมรับผิดชอบเพิ่มเติมมากขึ้นเงินตัวนี้ที่ไหลเข้ามาในส่วนของภาครัฐจะทำให้กองทุนมีความยั่งยืนและตอบโจทย์ชีวิตผู้ใช้แรงงานได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงสำคัญรัฐต้องร่วมรับผิดชอบกับกองทุนครับ ประมาณนี้ครับ
1: ครบแล้วนะคะโอ้เขายอมสละเวลาตั้ง10กว่าวิแน่นะคะบริหารเพื่อผู้ประกันตนเหมือนกันโปร่งใสมีธรรมาภิบาลแล้วก็ปฏิรูปการลงทุนด้วยเอาคนที่มีความสามารถจริงมาพิจารณาการลงทุนของประกันสังคมเพราะว่าเอาไปใช้เสร็จแล้วเนี่ยเกิดสมมติเอาไปเสร็จแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยใครจะมาทำวะนะเออตัดสินผิดตัวเองก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ทวงเงินรัฐค่ะ 2.75% ยังให้มีครบเลยถ้าเงินจำนวนนี้รัฐบาลให้มาประกันสังคมก็จะแบบลื่นไหลใช้กันได้มากขึ้นเออถ้าเงินมาอีกตัดสูตรกันมากขึ้นหรือไหมคะไม่รู้นะคะนี่เดียนคิดเองนะคะเราลำพึงกับแป้งสองคนนะคะอาเดียนมาที่คุณวสันต์ค่ะคำถามเดียวกันนะคะเงินของผู้ประกันตนต้องบริหารอย่างไรเชิญค่ะ
2: ครับก็ขอบคุณครับในส่วนของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะครับเนื่องจากเงินมันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของผู้ประกันตนนอกจากในส่วนของนายจ้างแล้วแล้วก็ในส่วนของรัฐแล้วเนี่ยเพราะนั้นการบริหารในเรื่องของการลงทุนเนี่ยสำคัญมากนะครับแนวทางของทีมพลังผู้ประกันตนเราเนี่ยก็เลยเสนอแนวทางในการบริหารจัดการเนี่ยโดยยึดหลัก3ปนะครับปแรกก็คือเรื่องของความโปร่งใสนะครับเรามองเรื่องของพวกเราเนี่ยอยู่ในแรงงานนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของการลงทุนใน Provident Fund นะครับหรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทำไมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยถึงผู้ลงทุนเนี่ยถึงสามารถมองเห็นพอร์ตในเรื่องของการเลือกการลงทุนของตัวเองได้แต่ในมองกลับกันนะฮะพอประกันสังคมทำไมผู้ประกันตนไม่สามารถมองเห็นนะฮะว่าการบริหารจัดการในเรื่องของการพอร์ตลงทุนเนี่ยคุณไปลงทุนตราสารหนี้เป็นยังไงตราสารทุนได้ผลตอบแทนมารูปแบบไหนนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้ประกันตนเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเราบริหารจัดการในเรื่องของความโปร่งใสได้เพราะนั้นประสิทธิภาพในเรื่องของผลตอบแทนตามที่อย่างท่านจตุรงค์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผลตอบแทนในเรื่องของพอร์ตการลงทุนเนี่ยเมื่อมันสู่เป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันก็จะสามารถนำเงินตรงนั้นเนี่ยนะครับมาดูแลผู้ประกันตนในเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆได้นะครับและสุดท้ายปอที่สำคัญสุดก็คือตัวประโยชน์ต่อผู้ประกันตนนะครับผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากไปดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านการเจ็บป่วยแล้วเนี่ยอาจจะต้องมาดูแลในเรื่องของสวัสดิการผู้ประกันตนในเรื่องของเงินดอกเบี้ยต่ำหรือเปล่าเพราะเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงในเรื่องของแหล่งเงินทุนมากนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นไงฮะได้ไปก็คือเจอคิดดอกเบี้ยโหดๆนะครับด้วยตัวเองเนี่ยเป็นประธานสหกรณ์ด้วยนะฮะก็เลยมองว่าทำไมเราไม่เอารูปแบบสหกรณ์มามองเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนของประกันสังคมที่ได้ผลตอบแทนมาดูแลดอกเบี้ยที่ต่ำ
3: ค่ะ
1: เขาบอกหยุดแล้ว
3: ก็คือดอกเบี้ยที่ต่ำ
1: เอ๊ะฉันเดี้ยนจะไปเดี้ยนฝั่งเดี้ยนไม่ครบ3ปอ
3: โปร่งใส
1: ปอแรกโปร่งใสค่ะ
2: ประสิทธิภาพ
3: ประสิทธิภาพที่2
1: ประสิทธิภาพ
3: และอันที่3คือประโยชน
1: ์ก็อย่างน้อยที่สุดควรมีสวัสดิการอย่างเช่นมีเงินกู้สำหรับพนักงานดอกเบี้ยต่ำจะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
3: โปร่งใส
1: หนีหนี้หนีสินมอเตอร์ไซค์ทวงเช้าเย็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: โปร่งใสก็เรื่องของการลงทุน
1: ค่ะก็จะมาปล่อยกู้กับคนงานอีกใช่ไหมคะ
3: น่าสนใจทุกคนค่ะเราคุยกันมาสองคำถามน่าสนใจทุกคนเลย
1: คราวนี้ถึงข่าวคนสวยแล้วค่ะคุณนางฟ้าคะเงินของผู้ประ

0: กันตนจะต้องใช้ยังไงบริหารยังไงคะ
1: ค่ะก็ทฤษฎีนะคะค่ะทฤษฎีนะคะการบริหารมีเยอะมากเลยค่ะน้องฟ้าคิดว่าต้องบริหารให้คนที่เป็นเจ้าของเงินเข้าใจด้วยนำเสนอหลักง่ายๆเลยค่ะ3 Q Q แรกค่ะ Intelligent Quotient ค่ะหรือว่าที่เขาเรียกว่า IQ ความฉลาดทางด้านสติปัญญาค่ะบอร์ดจะต้องรู้จักระดมความคิดเปิดโอกาสให้บุคคลข้างนอกค่ะมาทำ TOR เปิดให้กับสถาบันการเงินนะคะหรือว่าบริหารสินทรัพย์เนี่ยเข้ามาทำ TOR ได้แล้วก็การันตีนะคะในส่วนของกำไรถ้าขาดทุนเขาก็อาจจะต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันนะคะอันที่2ค่ะ EQ Emotion Quotient ค่ะความฉลาดทางอารมณ์อันนี้สำคัญมากนะคะงานจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องใช้ EQ แรงจูงใจค่ะนะคะทักษะทางสังคมการเจรจาการหาคอนเนคชันค่ะทีมเคลียร์นะคะมีพรรคพวกแต่ไม่มีพรรคนะคะเราเป็นทีมที่ไม่มีสีเพราะฉะนั้นสบายใจได้เรื่องคอนเนคชันค่ะสุดท้ายค่ะจะประสบความสำเร็จมากก็คือ Q of Love หรือ Love Quotient ค่ะการใช้ความรักในการบริหารค่ะความรักก็คือความโปร่งใสความซื่อสัตย์นะคะการสร้างเพื่อทดแทนนะคะความรักนี่แหละจะทำให้เงินของผู้ประกันตนรวมถึงเงินของดิฉันเนี่ยส่งต่อถึงลูกหลานค่ะนโยบายของทีมเราประกอบไปด้วย SSO พัดลอตเตอรี่ค่ะนะคะเหมือนกันเลยค่ะกับเป๋าตังค์แล้วจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยสมัคร SSO พัด2ค่ะถ้าเรามีธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรได้เราก็ต้องมีธนาคารของประกันสังคมได้ดอกผลให้ผู้ประกันตนและให้ผู้อื่นมาใช้ค่ะศตวรรษที่แล้วค่ะเราชนะเพื่อตัวเราเองศตวรรษนี้เราต้องชนะเพื่อคนอื่นขอบคุณค่ะ
0: โอ้ทำไมอยากจะตื่นเต้นอะไรถ้าฉันว่าไม่ได้จับผิดนะ
2: หนูว่าเขา
1: จะพูดไม่มาก
0: ไม่เขาพูดไม่ถึง
2: นะ
0: ฉันว่าพูดไม่ตรงอ่ะ
2: ทำไมคะจ๋า
0: ถ้าโดยเฉพาะนี่เขาบอกว่า IQ เด้งเข้าใจค่ะ EQ เด้งเข้าใจนะคะ LQ ก็บริหารด้วยความรักเด้งเข้าใจแต่เขาบอกว่าเขาเป็น LGBTQ เขาไม่มีสี
2: ทำไมคะ
0: เป็นพรรคไม่มีสีไม่จริงค่ะคุณสีรุ้ง
1: อันนี้คือหลัก LQ ค่ะ
0: ค่ะโอ้ขแจกแผ่นนี้ให้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตื่นเต้นนะคะดุเดือดขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมอย่าชมอย่างเดียวนะคะมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรแล้วก็เก็บเทปนี้นะคะช่วยแชร์กันต่อมันเหลือเวลาอีกแค่ 2-3 วันเอง
2: อาจารย์คำถามล้นหลามมากเดี๋ยวหนูรอถามค่ะเดี๋ยวช่วงออนไลน์ถามแน
0: ่งั้นให้อาจารย์สัทธลัมก่อนเลยนะคะเรียนเชิญค่ะเงินประกันสังคมจะไปใช้ทำอะไรคะบริหารยังไงคะเชิญครับ
3: ทุกท่านในมือผมเนี่ยคือคำพิพากษาศาลปกครองวันที่11สิงหาคมที่ผมและพวก14คนได้ฟ้องกกต.ประกันสังคมคำพิพากษาออกมานะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับคำถามนี้เลยว่าการชะลอการเลือกตั้งสร้างความเสียหายต่อประชาชนโดยที่ไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ในภายหลังซึ่งอันนี้สะท้อนว่าประกันสังคมเองถ้าอยากทำอะไรก็ทำอยู่ในห้องปิดให้ข้อมูลอะไรต่างๆฝ่ายกฎหมายเองก็ชอบมาให้ข้อมูลแก่บอร์ดรักษาการว่าสิ่งเหล่านี้ทำได้สิ่งเหล่านี้ทำไปเถอะแต่ประชาชนเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่3อยู่เสมอเวลาที่พูดถึงประชาชนพูดถึงผู้ประกันตนก็หาว่าเขาไม่มีความรู้บ้างจำไม่ได้หรอก7เลขหาว่าผู้ประกันตนไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน2ปีที่ผมได้ยินมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่แก้ไขก็คือการที่เราต้องฉายไฟเข้าไปในปี67โครงการเสี่ยงทุจริตมีอยู่ประมาณ 11% พอปี68มีการฉายไฟเข้าไปตรวจสอบโครงการทุจริตลดลงเหลือประมาณ 1.59% ซึ่งเรานี้เราต้องทำให้มันกว้างขวางมากขึ้นผ่าน Zero Budgeting เอามากลางครับว่าโครงการไหนไม่มีความจำเป็นโครงการผลิตปฏิทินผลิตวารสารโครงการเหล่านี้นับ50ล้านที่ทำมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ประกันตนก็ต้องเปิดเผยข้อมูลการลงทุนต่อสาธารณะครับลดภาวะของโฮมไบแอสหรือว่าการไปลงทุนในกิจการใดๆที่เราคิดว่าอาจจะดีแต่ว่าไปกระจุกตัวอยู่ในประเทศของเราเองที่สำคัญครับโครงการทุจริตมากมายมหาศาลแทบไม่มีการที่จะสามารถเอาผิดได้จริงมีเพียงแค่การโยกย้ายบางท่านก็กำลังจะเกษียณอีกไม่กี่วันตรงนี้แล้วแต่ว่าความผิดที่เกิดขึ้นมูลค่าหลายพันล้านไม่มีใครต้องมารับผลตรงนี้เลยเราจะมีคณะต ั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ใช่การย้ายตำแหน่งและให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านการไลฟ์ได้

0: ได้ผ่านการลงทะเบียนรับเป็นศูนย์ได้ครับ
1: ค่ะโอ้ตายแล้วเรียนจดไม่ทันค่ะเรียนมือไวแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ความสำคัญกับผู้ประกันตนมากกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ให้เกิดการทุจริตมีการ

0: าสำหรับรอบ3ใช่ไหม
1: ยังมีเวลาอยู่กึ่งนึงนะคะเราจะคุยกันในรอบ3กับคำถามที่สำคัญที่หลายคนอยากรู้ระหว่างนี้ดิฉันยังย้ำอยู่นะคะว่าตอนนี้ทีมงานของเรากำลังรวบรวมคำถามหลากหลายเข้ามาเนี่ยอาจารย์ในไลน์ส่วนตัวหนูก็มีนี่ไลน์หลังบ้านแล้วก็เพียบเลย TikTok มี Facebook มีส่งเข้ามาอีกค่ะเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ถามแน่กับรอบนี้นะคะคำถามสุดท้ายของเราของทีมงานก็คือถ้าได้รับเลือกสิ่งแรกที่อยากเปลี่ยนให้กับแรงงานคืออะไรนะคะหมายเลข1ตอบก่อนค่ะ
2: ครับขอบคุณครับสิ่งแรกนะครับที่เราอยากจะทำเลยนะครับเราจะยึดอยู่ประโยคนึงครับคือความเดือดร้อนของคนเนี่ยรอไม่ได้ช่วยอะไรได้ต้องรีบช่วยก่อนสิ่งที่เราอยากจะทำคือติดตามทวงสิทธิประโยชน์พึงมีพึงได้ที่ควรได้รับที่ยังค้างอยู่ในขณะนี้ให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับโดยเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าคลอดบุตรค่าชราเงินชราภาพอื่นๆที่ยังค้างยังช้าอยู่นะครับเพราะเราคิดว่าสิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถทำได้เลยไม่ต้องรอนะครับแล้วก็เรื่องสิทธิ์รักษาพยาบาลที่เราจะต้องทำนะเหมือนแบบที่ทางพี่แจ้งไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับคือมันต้องครอบคลุมแล้วก็รวดเร็วการเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ได้เลือกนะครับว่าเราจะต้องเจ็บป่วยเมื่อไหร่อย่างไรการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลต้องรวดเร็วปัจจุบันเนี่ยโรคนะครับมันอันตรายมากนะครับเมื่ออันตรายเนี่ยถ้าเรารักษาช้านะมันจะเพิ่มความรุนแรงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะเข้ารักษาพยาบาลที่ใดก็ได้ไม่ต้องสำรองจ่ายแต่ก็โอเคแหละครับมันต้องมีเงื่อนไขนะที่จะต้องศึกษาแล้วก็พิจารณาภายหลังที่สามารถกระทำได้โดยเร่งด่วนนะครับรวมถึงการยกเลิกหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตอนนี้ยกตัวอย่างปัญหาก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยนะที่มีระยะเวลานานป่วยเรื้อรังเกิน15เดือนเนี่ยสิทธิประกันสังคมเนี่ยจะไม่ได้แล้วเพราะไม่มีเงินนำส่งเราจะต้องแก้ไขเพื่อให้เขาอะได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้โดยด่วนนะครับเรื่องของการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนที่นายจ้างมักจะยกอ้างคือ R5 ปลดออกไล่ออกเป็นเหตุให้เขาไม่ได้รับเงินว่างงานตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยนะครับเป็นปัญหาค่อนข้างมากแล้วก็สิทธิประโยชน์ตรงนี้นะควรที่จะรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับขอบคุณครับ
1: ใช้เวลานี้แต่พวกนี้เขาอัดแน่นมากเลยนะ
0: เรียนไม่รู้นะ
1: ข้อ3นี้อัดแน่นมาก
0: บางเรื่องนายจ้างอาจจะไม่เพิ่มก็ได้นะปลดออกไล่ออกก็จะต้องไปเข้าไปยุ่งกับเขาอะไรอย่างนี้เรียนก็ไม่รู้นะคะเขาบอกว่าความเดือดร้อนรอไม่ได้เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะต้องรักษาทันทีเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้อาจจะต้องไปแก้ไขกฎระเบียบแต่บอกว่ารอนานมันก็อาจจะแบบเรื่องโรคเล็กๆกลายเป็นโรคใหญ่ๆ
1: ใช
0: ่แป๊บเดียวตายได้เลยถ้ามัวแต่ชักช้านะคะเงินทองไม่ต้องมานั่งวุ่นวายเขามีเงินควรจะจ่ายไปเลยไม่ต้องมาสำรองนะคะแล้วก็ต้องแก้ไขสิทธิบางอย่างที่ยังคงค้างจ่ายช้ายังไม่ได้รอมาตั้งนานไปเคลียร์ให้หมดซะให้เรียบร้อยนะคะยกเลิกสิทธิประโยชน์บางอย่างอย่างเช่นบางโรครักษาวันเดียวกลับบ้านได้เลยคลอดลูกห้ามเกิน3วันแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ดีก็ต้องนอนอาทิตย์นึงก็ต้องให้สิทธิ์เขาอะไรแบบนี้ดินคิดว่าดินพูดถูกนะคะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ดูเหมือนว่าถ้าหากสิ่งแรกถ้าหากได้รับเลือกเข้าไปและเป็นสิทธิ์รักษาการพยาบาลจะมาเป็นอันดับ1สำหรับเบอร์1นะคะ
0: เออนะโรครอไม่ได้ดินชอบคำนี้จังเลยค่ะ
1: มาเลยมาหมายเลข5ค่ะมาฟังกันหน่อยว่าถ้าหากได้รับเลือกเข้าไปสิ่งแรกที่จะอยากเปลี่ยนให้กับแรงงานคืออะไรเชิญค่ะ
3: ครับแน่นอนครับระบบประกันสังคมเป็นระบบเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขครับผู้ประกันตนทุกมาตราความหวังสูงสุดของเขาคือเงินบำนาญชราภาพหลังเกษียณอายุชีวิตหลังเกษียณโหดร้ายเสมอครับผมจะทำสิ่งแรกคือการปรับปรุงสูตรแคร์ให้บำนาญชราภาพเนี่ยปรับเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อไม่ได้ฟิตอยู่กับที่เพราะการฟิตอยู่กับที่เนี่ยมันจะทำให้ค่าเงินลดน้อยลงไปอัตรากำลังในการซื้อของ 5,000 วันนี้มันอาจจะซื้อได้เดี๋ยว10ปีข้างหน้ามันจะซื้อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เราจะทำเรามี4ภารกิจเร่งด่วนนะครับเรื่องแรกเรื่องการปรับปรุงสูตรแคร์เรื่องที่2เรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมเราเน้นย้ำว่าเราต้องมีโรงพยาบาลของเราเพื่อเทียบสิทธิ์เปิดโอกาสลดช่องว่างในความเหลื่อมล้ำให้ผู้ประกันตนเข้าถึงโรงพยาบาลของเขาเองนะครับแล้วก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆได้ครอบคลุมเงินจริงๆไม่ต้องจ่ายครับปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนยังมีการเรียกรับเงินส่วนต่างเพิ่มเติมจากผู้ประกันตนอีกตัวนึงคือเรื่องของการ

0: จัดตั้งธนาคารแรงงานเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงแหล่งทุนมีอาชีพมีความมั่นคงสามารถจ่ายเงินเข้ากองทุนได้อย่างต่อเนื่องครับซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้กับกองทุนด้วยตัวที่4ในเรื่องของการจัดตั้งสภาผู้ประกันตนครับตัวนี้เราเน้นย้ำว่าให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกนโยบายเราเซตไว้ว่าถ้าเรามีสภาผู้ประกันตนเนี่ยเราจะเอาทุกกลุ่มอาชีพสมัครเข้ามาร่วมในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและเราจะมีการประชุมร่วมกันทุก2ไตรมาสเพื่อฟังเสียงผู้ประกันตนจริงๆเราต้องการปฏิรูปประกันสังคมให้เป็นของผู้ประกันตนเพราะนั้นเราต้องมีเวทีให้ผู้ประกันตนได้สะท้อนปัญหาอุปสรรคหรือข้อติดขัดต่างๆเพื่อให้เขาสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงครับ
1: นี่ก็แน่นอีกคนหนึ่งละ
2: เนิบหน้าแต่แนบแน่นนะคะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขค่ะเป็นห่วงเป็นใยชีวิตหลังเกษียณต้องปรับสูตรแคร์นะคะเพราะเกษียณไปหลายปีค่าของเงินเปลี่ยนก็ต้องเป็นค่าแบบเงินลอยตัวแบบภาษาเด่นคงจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมดูเลิศนะคะโรงพยาบาลธรรมดาหมอยังค่อยจะมีพยาบาลเนี่ยไม่ค่อยมีเงินเนี่ยไม่ค่อยจะได้เลยตั้งโรงพยาบาลมาจะมีหมอไหมก็ไม่รู้นะคะนี่เดี่ยนถามเองนะคะธนาคารแรงงานเอาดูดีค่ะต้องมีเงินทองมีเงินทองใช้นะคะและที่สำคัญที่สุดอันนี้นี่เลิศเพิ่งได้ยินที่โต๊ะนะต้องมีสภาผู้ประกันตนเขาพูดของเขาเดี่ยนไม่ได้บอกนะคะว่าเขาพูดเก่งกว่าฝั่งเรานะคะทางคุณก็เตรียมตัวพูดต่อนะคะเดี่ยนฝากคุณค่ะคุณวสันต์ใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: คุณจะพูดอะไรเรียนเชิญค่ะ
3: กับขอบคุณครับ
2: สิ่งแรก
3: ประเด็นคำถามที่สามนะครับสิ่งแรกที่ทีมพลังผู้ประกันตนเนี่ยนะครับอยากจะทำนะครับก็คือเรื่องของการบูรณาการภายในของคณะกรรมการประกันสังคมนะครับเนื่องจากมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนหลักๆอยู่2คณะใหญ่ๆนะครับก็คือคณะบอร์ดแพทย์นะครับตัวที่2ก็คือเรื่องของบอร์ดอุทธรณ์ซึ่ง2คณะเนี่ยโดยเฉพาะบอร์ดแพทย์เองเนี่ยก็คือจะดูแลในเรื่องของสัญญาการให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตนนะครับเราไม่อยากเห็นนะฮะสภาพของการไปใช้บริการของผู้ประกันตนเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับส่วนบอร์ดอุทธรณ์เองเนี่ยนะครับทำไมเราต้องให้ผู้ประกันตนเนี่ยต้องอุทธรณ์แบบหลายๆเรื่องนะครับทำไมเราไม่ดูแลสิทธิในเรื่องของการเจ็บป่วยของผู้ประกันตนเนี่ยโดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธินะฮะในเรื่องของยานอกบัญชีหลักนะครับหรือกรณีที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคร้ายแรงเนี่ยนะครับทำไมเราไม่เพิ่มสิทธิในเรื่องของการดูแลรักษานะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับก็คือให้ประกันสังคมเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางทีมพลังผู้ประกันตนนะครับจะเข้าไปดำเนินการครับ
2: อุ้ยคุณไม่พูดต่อยเราคุณยังเหลือตั้งหลายวินะ
3: ไม่เป็นไรครับ
1: แต่
3: ไ
1: ม่เป็นไรแน่นแล้วค่ะ
2: แน่นค่ะนี่เขาจะไปแก้ไขก่อนบูรณาการภายในดีกว่านะก็ไม่ได้เพ้อฝันนะเอาเรื่องจริงมาพูดเลยว่าบอร์ดแพทย์เนี่ยคงต้องไปคุยกันใหม่แล้วก็บอร์ดอุทธรณ์ทำไมเราจะต้องมาอุทธรณ์นั่นนี่นู่นคนประกันต้องเข้าถึงสิทธิ์ของเขาสิเพิ่มการดูแลนะคะโดยชนิดที่ไม่ต้องจ่ายเงินเด่นก็ว่าคุณก็ห่วงใยชีวิตคนงานดีนะคะ
3: คร
2: ับ คนต่อไปค่ะนางฟ้าของเรานะคะสิ่งแรกที่ได้เข้าไปจะทำอะไรก่อนคะหวีผมแต่งหน้าก่อนหรืออะไรคะเชิญค่ะ
4: ไม่ค่ะเพราะว่าเราสวยไปจากบ้านสิ่งที่จะเข้าไปทำนะคะเราจะเข้าไปจุดไฟให้ประกันสังคมค่ะ
2: จุดไฟ
4: 36ปีที่ผ่านมาอาจจะมีไฟไปมอดลงไปบ้างค่ะไฟค่ะ FIRE F ค่ะย่อมาจากคำว่าแฟร์หรือยุติธรรมจ่ายเงินเท่ากันค่ะแต่สิทธิ์ไม่เท่ากันผู้ประกันทนบางโรงพยาบาลนะคะได้รักษาบางโรงพยาบาลไม่ได้รักษามีส่วนต่างค่ะในยุคของทีมเคลียร์จะไม่มีแบบนั้นเหมือนกระทั่งตัวดิฉันเองก็เหมือนกันที่รณรงค์เรื่องสิทธิ์โฮอร์โมนเพราะเป็นภาระประกันสังคมมากค่ะทุกวันนี้นี่เป็นซีสต์ที่เต้านมเกิดจากการใช้โฮอร์โมนมากจนเกินไปตัดภาระนะคะโดยการตั้งศูนย์โฮอร์โมนสำหรับทุกเพศค่ะไอค่ะอินแทกเกอรี่ค่ะความซื่อสัตย์เข้าใจค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าเราขาดทุนเราก็ต้องบอกได้นะคะว่าขาดทุนเพราะอะไรปัจจัยภายในภายนอกกำไรค่ะก็ต้องตรวจสอบได้คนที่เข้ามาตรวจสอบก็ต้องเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือนะคะ3ค่ะ R

0: respect ความเคารพค่ะข้อนี้ต้องบอกเลยว่าเรามีเครือข่ายกัน3ส่วนรัฐบาลนายจ้างและลูกจ้างนะคะการจ่ายเงินให้ครบเนี่ยถือเป็นการเคารพนะคะฝากถึงนิดนึงหรือแม้แต่นะคะทุกวันนี้เนี่ยคือจะบอกว่าประกันสังคมเองเนี่ยถูกด่ามากเช่นในโลกของโซเชียลอยากให้มองนิดนึงนะคะว่าเขาเองเนี่ยรับภาระ24ล้านคน1ต่อ 2,500 พนักงานประกันสังคมรวมราชการทั้งหมดนะคะ 8,000 คนรับภาระ24ล้านคนบางครั้งเนี่ยค่ะนางฟ้าก็อยากให้เห็นใจพวกเขาสักนิดนึงนะคะสุดท้ายค่ะ empathyอันที่จะทำให้เราเนี่ยส่งต่อได้สิ่งชั่วลูกชั่วหลานค่ะเฉลี่ยทุกเฉลี่ย
1: หมดเวลาค่ะ
2: เห็นไหมคะกรรมการหนูโหดมาก
1: ก็ต้องอย่างนี้ไม่ล่ะไม่งั้นคุมเวลารายการของเราไม่ได้ดำเนินรายการถึง4ทุ่มนะคะมันมีเวลาของเรานะคะขอของคุณนางฟ้าเขาพูดนะคะเดนก็ว่าเขาจะจุดไฟค่ะตอนแรกเขาบอกว่าจะจุดไฟให้ประกันสังคมเดนนึกว่าจะไปเผาทิ้งซะเลยหรือเปล่าอ๋อเขาจุดประกายไฟอะค่ะอาจจะหลับไหลมานะให้สิทธิเท่าเทียมกันตัว F ตัว I ก็ต้องมีความซื่อสัตย์ขาดทุนกำไรชี้แจงมาเลยไม่ต้องมามุมีตะมุตะมินะคะตัว R ต้องเคารพค่ะให้สิทธิเท่าเทียมกันการไม่จ่ายเงินการไม่อะไรนี่คือการไม่ให้เกียรติกันในทุกภาคส่วนและสุดท้ายค
0: ่
1: ะเขาควรอยากส่งต่อสิทธิประโยชน์ไปถึงชั่วลูกชั่วหลานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะสุดท้าย
2: คนสุดท้ายก่อนจะหมดเวลาออนแอร์ค่ะเดี๋ยวจะหาพูดจบปุ๊บถ้าหากตัดไปเดี๋ยวจะไปต่อออนไลน์ให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เชิญ
1: อาจจะตัดกลางอากาศหรือเปล่าก็ไม่รู้
2: ไม่ตัด
1: อาจารย์สัทธารัมเร็วๆค่ะ
2: เชิญค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: หลายคนถามว่าทำไมทีมประกันสังคมก้าวหน้าต้องพูดเรื่องการทุจริตเราไร้เดียงสาเกินไปหรือเปล่าที่ไหนในประเทศนี้ก็ดูเหมือนจะมีการทุจริตทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในประกันสังคมในตลอด2ปีอันนี้คือเงินของตากล้องมาตรา39ที่ส่งเงินเข้ามาเงินของคนทำงานพาร์ทไทม์เงินของคนทำงานโรงงานเงินของหนุ่มสาวที่มีความฝันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประนีประนอมกับการทุจริตในประกันสังคมสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะย้ำครับตอนนี้การบริหารการลงทุนกรอบใหญ่ถึง3ล้านล้านบาทวิธีการแก้ไขที่เราได้ดำเนินการไปได้บางส่วนนั่นก็คือเป็นการบริหารความเสี่ยงวางกรอบบริหารความเสี่ยงป้องกันไม่ให้มีสกาย2สกายนาย2 3 4 5โผล่เข้ามาอีกกรอบการบริหารการลงทุนตัวนี้ก็จะต้องใช้ควบคู่กับการบริหารเวนเดอร์ที่เข้ามารับงานประกันสังคมงบประมาณ IT ของประกันสังคมเคยสูงสุดถึงประมาณปีละ 1,000 ล้านบาทการย้ายเข้าสู่ระบบคลาวด์จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการเมนเทนเนอร์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะลดลงไปได้เมื่อเราสามารถบริหารการลงทุนให้ได้ครับผลกำไรที่ดีลดการทุจริตลงไปได้สิ่งที่เราทำคู่ขนานกันได้โดยไม่ต้องคอยคือระบบบำนาญไฮบริดนะครับที่สามารถรับบำเหน็จพร้อมกับบำนาญได้ขยายเงินเด็กถึงอายุ12ปีสิทธิ์ในการดูแลคนในครอบครัวสิทธิ์ในการว่างงานที่เราจะสามารถเลือกว่างงานได้ใน1เดือนและกลับมาทำงานได้ในตำแหน่งเดิมสิ่งสำคัญที่ผมอยากเน้นย้ำตรงนี้นะครับหลายคนมองว่านายจ้างกับผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ใช่ครับใน2ปีที่ผ่านมาเราเห็นภาพสมการแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำคือทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเราเสียเงินเข้าไปเราไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันในบอร์ดประกันสังคมเราเองควรจะทำความร่วมมือกันเพื่อที่จะกระตุ้นสำนักงานทำงานให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ทุกฝ่ายครับ
1: สุดยอดพอดีเป๊ะเลย
2: เ
1: อออาจารย์ก็มีตามองเห็นนาฬิกาเหรอคะหรือยังไง
2: พูดเก่งได้เลยค่ะ
1: ตรงเวลาเป๊ะเลยนะคะ
2: อาจารย์คะอย่าเพิ่งสรุปนะคะเดี๋ยวเราจะยกยอดการสรุปนะคะไปอยู่ในออนไลน์เท่านั้นคุณผู้ชม3ช่องทางอยากให้ส่งความเห็นเข้ามาเยอะๆ Facebook YouTube และ TikTok เท่านั้นตามมานะคะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจารุพรอุภารัตน์ค่ะเครือข่ายเกษตรกรยื่นหนังสือไม่ให้รัฐบาลเข้าร่วมอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชของสหภาพยุโรปค่ะโดยกังวลว่าจะละเมิดสิทธิของเกษตรกรรายย่อยค่ะตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรจากทั่วประเทศรวมตัวกันมากกว่า100คนร่วมเดินขบวนจากลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และร่วมยื่นหนังสือต่อฝ่ายการเมืองและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของรัฐสภาเรียกร้องให้จับตาการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่10ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ควรเร่งปิดการเจรจาจนกระทบกับสิทธิของประชาชนและเกษตรกรเพราะว่าหนึ่งในประเด็นสำคัญคือข้อผูกพันที่ไทยต้องเป็นภาคีอนุสัญญาและปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญายูป๊อป1991ซึ่งตัวแทนเกษตรกรกังวลว่าจะกระทบต่อสิทธิในการเก็บรักษาและนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อของเกษตรกรรายย่อยค่ะ
1: ข้อเรียกร้องหลักๆของเราก็คือว่ามีอยู่2ข้อค่ะอันแรกคือเราอยากให้ถอดข้อความที่เกี่ยวข้องกับยูป๊อป1991ออกจากโต๊ะเจรจาแล้วก็เสนอเหมือนที่อินเดียทำนะคะคืออินเดียก็เคยโดน EU เนี่ยกดดันเหมือนกันแต่สุดท้ายรัฐบาลอินเดียยืนยันที่จะดูแลเกษตรกรของตัวเองซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยเนี่ยโดยการเอาคำว่ายูป๊อป1991ออกแล้วก็คงสิทธิของตัวเองในการที่จะออกแบบกฎหมายภายในแบบซูเจเนริสซึ่งเป็นไปตามเหมือนของไทยนะคะข้อที่2ก็คือเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรเองเนี่ยยุติการแก้กฎหมายพรบคุ้มครองพันธุ์พืชที่จะเป็นไปตามกรอบยูป๊อป1991
0: ด้านนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรซึ่งต้องการความชัดเจนในเรื่องนี้ก่อนการประชุม FTA ปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะมวลน้ำจากป่าต้นน้ำไหลสมทบต่อเนื่องนะคะจนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนพิมายเกินความจุอ่างค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเปิดประตูระบายน้ำพร่องน้ำและเตรียมรองรับมวลน้ำใหม่ค่ะฝนตกหนักสะสมหลายวันในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั้งบนอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้มวลน้ำไหลมาสมทบลงลำน้ำมูลจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับมีมวลน้ำจากลำจักรราชไหลเข้ามาเติมเหนือเขื่อนพิมายทำให้ปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนเกินความจุเก็บกักไปแล้วโดยอยู่ที่ประมาณ 3.6 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรค่ะด้านของเจ้าหน้าที่ต้องเร่งพร่องน้ำออกทางประตูระบายน้ำลำน้ำเข็มโดยยกบานระบายน้ำขึ้น2บานสูง1เมตรเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำหลากชุดใหม่ขณะเดียวกันบริเวณประตูระบายน้ำลำน้ำเข็มตำบลในเมืองอำเภอพิมายบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยจะมีทางด้านของชาวบ้านในพื้นที่ที่ต่างกันนำอุปกรณ์จับปลาค่ะทั้งแหและมองออกมาดักจับปลาที่ไหลมาตามกระแสน้ำเพื่อนำไปประกอบอาหารและจำหน่ายบางคนบอกนะคะว่าช่วงนี้ว่างงานหลักค่ะประกอบกับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์จึงต้องออกมาพึ่งตนเองหาเงินสู้ชีวิตในช่วงนี้ค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายธวัชชัยแซ่ฮังอายุ73ปีสูงประมาณ180เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองผมสั้นสีขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยรามคำแหง140แขวงราษฎรพัฒนาเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางชันท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าว15นาฬิกาแล้วค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: คุณผู้ชมเข้าสู่คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะบ่ายวันนี้อยู่กับตั๊กกนยาพงศ์พฤทธิวัฒน์วันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับการตรวจยูโรไดนามิกนะคะในผู้ป่วยโรคบาดเจ็บไขสันหลังค่ะคุณผู้ชมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหากระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกตินะคะซึ่งชื่ออาจจะฟังดูยากแต่ต้องบอกว่าประโยชน์เนี่ยมีตอบผู้ป่วยเนี่ยเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวินิจฉัยโรคนะคะการที่จะทำให้คุณหมอเนี่ยช่วยวางแผนการรักษาได้ดีขึ้นเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและที่สำคัญค่ะยังช่วยสามารถตรวจหาภาวะแทรกซ้อนได้อีกด้วยนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยเรื่องนี้กันกับแพทย์หญิงนิภาพรคนเจนแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะความรู้ในวันนี้เนี่ยมีประโยชน์กับผู้ป่วยกลุ่มไหนบ้างคะ
1: หลักๆคือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะที่ทำงานผิดปกติค่ะผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ก็คือผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังมีรอยโรคที่ไขสันหลังค่ะรวมไปถึงกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะเลือดลาดพวกนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะผู้สูงอายุ
1: ได้
0: ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบประสาท
1: ที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะสามารถส่งคำถามมาได้นะคะผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ไทย PBSนะคะ Facebook Fanpage คนสู้โรคค่ะ TikTok Live นะคะ X Live YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้นะคะสามารถส่งคำถามมาได้เลยเดี๋ยวเรามาหาคำตอบให้กับคุณผู้ชมกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ท่านไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากจะเสริมพัฒนาการของลูกด้วยการเปิด iPad หรือว่าเปิดหน้าจอโทรศัพท์ต่างๆนะคะให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษต่างๆนะคะแล้วเปิดไว้โดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเหล่านี้ได้เรื่องนี้จะจริงหรือเท็จแฟกเช็คมีคำตอบค่ะ

เด็กเล็กนะคะโดยเฉพาะน้อยกว่า2ขวบดูสมาร์ทโฟนดูคลิปเคลื่อนไหวแล้วจะช่วยเสริมพัฒนาการจริงหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่จริงนะคะไม่จริงนะคะไม่จริงนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่กับภาพที่เคลื่อนไหวเยอะๆโดยเฉพาะกับสมองของเด็กเล็กๆนะคะเราพบว่านะคะเด็กที่อยู่กับภาพที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะกระตุ้นสมองนะคะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องอยู่กับอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดซึ่งต่อมาเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของสมาธินะคะไม่สามารถที่จะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆได้เช่นเขาชินกับการที่ต้องมีภาพเคลื่อนไหวตลอดการมานั่งอ่านหนังสือเฉยๆเด็กหลายคนก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่กับการอยู่กับสิ่งที่เป็นแบบนิ่งๆตรงนั้นได้นะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสมาธิสั้นนะคะภาพในคลิปวิดีโอนะคะโดยเฉพาะกับคลิปที่ทำโดยผู้ใหญ่เนี่ยเป็นการสื่อสารนะคะแบบที่เด็กยังไม่ได้เข้าใจภาษาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเด็กไม่สามารถจะเรียนภาษานะคะผ่านกับการพูดโดยเร็วๆของผู้ใหญ่ได้มันจะเป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าขึ้นค่ะหลักๆเลยนะคะก็คือดูพัฒนาการตามวัยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเด็ก1ขวบโดยทั่วไปก็จะพูดได้ประมาณ1คำสั้นๆนะคะเด็กประมาณ2ขวบจะเริ่มพูด2คำติดกันได้นะคะงั้นถ้าเกิดลูกเราเนี่ยประมาณขวบครึ่งแล้วยังไม่มีคำโดดๆออกมาเลยนะคะก็คืออันนี้อาจจะต้องระวังว่าจะมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้านะคะส่วนเรื่องสมาธิสั้นเทียมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กๆเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะจดจ่อนะคะหรือรอคอยอะไรได้นะคะเช่นเด็กหลายคนเนี่ยพอเล่นอะไรที่แบบอาจจะเป็นการเล่นที่แบบนิ่งๆนะคะเด็กหลายคนไม่สนุกเด็กหลายคนหงุดหงิดนะคะเด็กหลายคนเนี่ยเวลาที่มันดูอยู่กับหน้าจอก็จะนิ่งมากแต่พอต้องเลิกก็อาจจะกำกับตัวเองไม่ได้นะคะร้องอาละวาดวุ่นวายมันพวกนี้ก็อาจจะต้องเป็นสิ่งที่คุณพ่อแม่จะต้องสังเกตเห็นว่าลูกเราจะมีปัญหาในเรื่องของสมาธิจากการที่เขาดูหน้าจอมากเกินไปค่ะหมอต้องตอบแบบนี้ค่ะว่าจริง

0: งานวิดีโอภาษาอังกฤษจริงๆไม่ได้แบบมีแต่ข้อแย่นะคะแต่ว่ามันควรจะต้องมาเมื่อเหมาะกับวัยนะคะวัยที่เด็กเริ่มมีพัฒนาการทางภาษาที่ค่อนข้างดีแล้วนะคะเด็กอาจจะสามารถเริ่มเรียนเสียงนะคะคำภาษาอังกฤษนะคะในคลิปวิดีโอได้และสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยเนื่องจากการใช้คำพูดต่างๆในคลิปวิดีโอที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างเร็วเกินไปสำหรับเด็กเล็กทำให้เขาไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์นะคะจากคำที่เขาจะเรียนเสียงผ่านคลิปวิดีโอที่เขาได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เด็กจะสามารถตกตะกอนคำตรงนั้นออกมาแล้วก็สามารถนำมาพูดเป็นภาษาของตัวเองเนี่ยเด็กจะสามารถทำได้ยากขึ้นนะคะเด็กควรจะเรียนรู้ทักษะทางภาษาผ่านชีวิตจริงนะคะผ่านชีวิตของการได้มองเห็นได้สัมผัสสิ่งนั้นแล้วก็รู้ว่ามันเรียกอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะฝึกภาษาโดยการที่เวลาที่เราจะคุยอะไรกับลูกนะคะเราก็ชี้ชวนให้เขารู้จักคำศัพท์ต่างๆเด็กจะเริ่มเก็บคำศัพท์เหล่านี้เป็นคลังคำศัพท์ของตัวเองและสามารถพูดมันออกมาได้ในที่สุดนะคะเช่นเวลาที่เขาหิวนมแทนที่เราจะรีบยื่นนมให้เขาทานเราจะพูดว่านมนะคะเอาสิ่งที่เราจะหยิบยื่นให้เขามาอยู่ใกล้ๆกับปากนะคะแล้วก็พูดให้เขาได้เห็นว่าอ๋อปากมันทำรูปแบบนี้นะคะออกเสียงแบบนี้นะคะแล้วก็อานิทานเนี่ยเป็นอันที่จะช่วยฝึกภาษาให้กับเด็กเล็กๆได้อย่างดีมากนะคะเวลาอานิทานให้เขาได้มีคลังคำศัพท์นะคะผ่านนิทานภาพนะคะที่เราทำให้เขาเห็นนะคะซึ่งอันนี้จะทำให้เด็กในวัยของเขาเนี่ยสามารถจะเท่าทันนะคะความเร็วของคำพูดที่เราใช้นะคะและทำให้เขาสามารถที่จะเล่นแบบนะคะแล้วก็เก็บคำพูดของเราเนี่ยมาเป็นภาษาของเขาเองได้ชัดเจนขึ้นค่ะ
1: แอดเช็คมาให้แล้วนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะกุมารแพทย์ทั่วโลกนะคะบอกว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า2ขวบปีแรกเนี่ยไม่ควรที่จะจ้องจอทุกชนิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงด้วยกลับมาที่เรื่องของเราในวันนี้ค่ะในเรื่องของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีปัญหาในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกตินะคะมาร่วมพูดคุยกับคุณหมอกันต่อว่าทำไมผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บไขสันหลังเนี่ยถึงมีปัญหาระบบปัสสาวะทำการผิดปกติค่ะคุณหมอ
2: ค่ะปกติถ้าคนปกติแล้วเนี่ยระบบทางเดินปัสสาวะหรือการควบคุมการปัสสาวะจะควบคุมโดยสมองไขสันหลังแล้วก็ระบบประสาทส่วนปลายที่ไปกระเพาะปัสสาวะทีนี้ถ้าเกิดบาดเจ็บไขสันหลังหรือมีรอยโรคที่ไขสันหลังมันถูกตัดขาดไปการส่งสัญญาณเพื่อจะควบคุมการกั้นปัสสาวะการอั้นปัสสาวะอย่างใจเราที่อยากจะทำเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ก็เกิดการเล็ดลาดออกมาหรือขับถ่ายเองไม่ได้ค่ะ
1: ควบคุมไม่ได้
2: ใช่
1: ไหมคะ
2: ค่ะ
1: สาเหตุของอาการบาดเจ็บไขสันหลังเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างคะ
2: สาเหตุถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดอยู่ที่ 70-80% จะเกิดจากอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุทางถนนการเดินทางต่างๆค่ะมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์หรือเดินถนนค่ะหรือว่าเป็นคนทำงานจากการทำงานตกจากที่สูงนะคะหรือว่าเป็นจากกีฬาที่เป็นประเภทกีฬาผาดโผนบางอย่างอีกกลุ่มหนึ่งคือที่น้อยกว่าก็คือกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุเช่นจากรอยโรคของไขสันกระดูกสันหลังเสื่อมใช่มีหมอนรองกระดูกปลิ้นไปกดทับไขสันหลังพวกนี้หรือมีก้อนเนื้องอกมีการติดเชื้อทำให้ไปกดเบียดไขสันหลังค่ะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มที่มีรอยโรคที่ไขสันหลังไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือว่าจากโรคอื่นเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายที่ผิดปกติได้ถึง 80-90% ถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องค่ะยังเหมาะสมค่ะ
1: ทั้งการขับถ่ายปัสสาวะแล้วก็อุจจาระด้วยไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็คือการควบคุมก็จะผิดปกติไปเลย
2: ไม่สามารถควบคุมได้ใช
1: ่ซึ่งจะเห็นว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุซะส่วนใหญ่
2: ใช่ค่ะ
1: รอยโรค
2: แล้วก็เป็นวัยทำงานเป็นคนวัยทำงานวัยรุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ที่คุณหมอพบเนี่ยอาการโดยรวมของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
2: ถ้าเป็นบาดเจ็บไขสันหลังเขาก็จะมีขึ้นอยู่กับว่าเขาบาดเจ็บระดับไหน
1: ค่ะ
2: ถ้าหากว่าเป็นระดับคอก็คือจะมีอัมพาตของแขนและก็ขาด้วยนะคะแล้วก็ชาตั้งแต่ระดับนั้นลงมาแล้วก็มีร่วมกับบาดเจ็บไขเรื่องของการควบคุมปัสสาวะไม่ได้ถ้าเป็นระดับเอวเขาก็จะยังมีแขนมือที่ทำงานได้แต่ว่าขาเขาจะชาและอ่อนแรงเขาจะไม่สามารถเดินได้แล้วก็มีเรื่องของกระเพาะปัสสาวะที่ทำงานผิดปกติไม่สามารถควบคุมได้ค่ะ
1: อาการ การที่คุณหมอบอกว่าควบคุมไม่ได้เนี่ยจะเป็นประมาณไหน
2: ถ้าเป็นเรื่องของกระเพาะปัสสาวะจะมีอยู่2แบบหลักๆก็คือแบบที่บีบตัวแรงเกินไปค่ะมีเค้าเรียกว่าปัสสาวะไวเกินกระเพาะมันไวเกินไปทําให้มีแรงบีบลาดออกมาค่ะแล้วก็ความจุของกระเพาะปัสสาวะก็จะน้อยกว่าปกติค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกระเพาะปัสสาวะที่ไม่มีแรงบีบตัวหรือบีบตัวน้อยพวกนี้จะมีปัสสาวะคั่งอยู่ในตัวกระเพาะปัสสาวะเยอะแล้วก็เป็นสาเหตุของการที่เกิดติดเชื้อเพราะแล้วก็มีการตกตะกอนหรือมีโอกาสเป็นนิ่วหรืออะไรประมาณนี้ได้ในกระเพาะปัสสาวะในกลุ่มพวกนี้ด้วยค่ะ
1: จริงๆอาการทั้ง2อย่างนี้เนี่ยก็สามารถเจอได้ในผู้ป่วยกลุ่มอื่นด้วยอย่างที่คุณหมอบอกต้นรายการอย่างผู้สูงอายุก็เจอเหมือนกัน
2: ผู้สูงอายุถ้าไม่ได้มีปัญหาที่รอยโรคที่ไขสันหลังอ่ะเขาก็จะมีเรื่องของแค่ปัสสาวะเล็ดลาดกันไม่ได้อาจจะเกิดจากประสาทส่วนปลายอย่างเช่นในเคสที่เป็นเบาหวานพวกนี้ก็คือมีเรื่องของตรงนี้ได้
1: แล้วผู้ป่วยระบบประสาทล่ะคะ
2: ผู้ป่วยระบบประสาทก็คือเป็นระบบประสาทของที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะปัสสาวะที่มาเลี้ยงกระเพาะปัสสาวะค่ะหรือว่าเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จากสมองเองแล้วเขากั้นไม่ได้เขาราดอันนี้ก็คือมีเรื่องของตรงนี้ได
1: ้ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องตรวจด้วยการตรวจยูโรไดนามิกชื่ออาจจะฟังดูยากนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีประโยชน์มากต้องให้คุณหมออธิบายก่อนว่าการตรวจยูโรไดนามิกคืออะไรเพราะว่าไปเสิร์ชหามาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมมีหลายชื่อมากปัสสาวะพลศาสตร์ยูโรพลศาสตร์ชื่อยากมาก
2: ก็คือมีคำว่าไดนามิกค่ะมันก็เลยมีคำว่าพลศาสตร์มาค่ะก็คือการตรวจยูโรไดนามิกเนี่ยเป็นเครื่องมือค่ะเป็นเครื่องหนึ่งที่เราอยากจะวัดแรงดันของกระเพาะปัสสาวะค่ะเพื่อที่จะดูว่าแรงดันของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือว่าสูงกว่าปกติเพราะว่าถ้ามันสูงไปมันก็จะท้นไปที่ไตทำให้เกิดไตวายเราอยากจะยังดูแลให้ไตทำงานได้ดีเพราะนั้นเราก็อยากมีเครื่องนี้เพื่อที่จะดูว่าไอ้ความดันของกระเพาะเนี่ยยังมันอยู่ในเกณฑ์โอเคไหมแล้วก็แรงจุความจุของกระเพาะปัสสาวะอยู่ในความจุของปกติหรือเปล่าน้อยไปไหมคือตรงนี้เครื่องสามารถดูได้แล้วก็ดูหูรูดในการที่เขาจะกั้นปัสสาวะได้หรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะอย่างถ้าเป็นผู้สูงอายุยังไม่เป็นผู้ป่วยปาเจ็บไขสันหลังรู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของการปัสสาวะผิดปกติไปสามารถตรวจด้วยเครื่องนี้เดินเข้ามาหาคุณหมอคะตรวจเลยได้ไหมแบบนี้ได้ไหม
2: คือเราคงต้องผ่านการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วก็สอบถามเรื่องของการทานน้ำหรือว่าประวัติร่วมอย่างอื่นนะคะการคลอดลูกการคลอดบุตรหรือว่ามีอ่อนแรงของอะไรหรือเปล่าร่วมด้วยค่ะ
1: อย่างเครื่องที่เราเห็นอยู่อันนี้เป็นขั้นตอนเลยไหมคะคุณหมอคะที่เราเห็นอยู่ในรูปนี
2: ้ก็นี่เขาก็จำลองมาให้เห็นว่าคนที่นอนอยู่นั่นก็คือผู้ป่วยนะคะแล้วก็คุณหมอเป็นผู้ตรวจนะคะแล้วก็มีการเหมือนเสมือนจำลองการใส่น้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะค่ะแล้วก็ที่เห็นมีเหมือนสาวน้ำเกลือคือเหมือนน้ำเกลือค่ะเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็เราดูในช่วงว่าการใส่น้ำเข้าไปเสมือนจำลองการเก็บกักปัสสาวะในกระเพาะเนี่ยมีแรงดันเท่าไหร่แล้วก็จะมีกราฟขึ้นนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเหมือนแอคทิวิตี้ของตัวกระเพาะปัสสาวะกล้ามเนื้อว่าทำงานยังไงค่ะแล้วก็พอเราจะสอบถามคนไข้ว่าตอนที่ใส่น้ำเข้าไปตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกตึงหน้าท้องหรือยังแล้วก็ลองให้กระแอมกระไอดูว่าแรงดันมันพุ่งขึ้นไปแค่ไหนค่ะแล้วก็จนให้ในช่วงการขับถ่ายเราจะดูหูรูดว่ากิจกรรมเขาเรียกอะไรแอคทิวิตี้ของหูรูดเนี่ยมันควรจะคลายออกแล้วก็กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะควรจะบีบตัวแต่ถ้าหากว่าเขาผิดปกติอะค่ะมันจะมีการบีบตัวแต่มันทำงานไม่สัมพันธ์กันค่ะ
1: ซึ่งผลตรงนี้คุณหมอจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไง
2: ก็เราจะนำไปประเมินแล้วก็ดูแต่ละรายค่ะแต่ละคนก็ผลตรวจไม่เหมือนกันแล้วก็ความร่วมมือหรือว่าความสามารถที่เขาจะร่วมมือในการที่สวนปัสสาวะเป็นระยะเพื่อจะสวนทิ้งเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็เราจะต้องพิจารณาว่าให้ต้องให้ยาว่าให้ยาลดการบีบตัวให้ยาลดแรงดันแล้วก็เพื่อปรับการทำงานของหูรูดที่ให้มันเหมาะสมค่ะ
1: ก็คือวางแผนการรักษาได้ดีขึ้นนะคะ
2: ใช้ในการวางแผนถูกต้อง
1: และถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพื่อวางแผนการรักษาอย่างถูกต้องจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตเขายังไงบ้างอย่างผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
2: ค่ะถ้าไม่ได้รับการตรวจเราก็ไม่รู้ว่าแรงดันเขามากน้อยแค่ไหนความจุของกระเพาะปัสสาวะเขาเป็นยังไงมันก็จะส่งผลต่ออวัยวะสำคัญก็คือไตนะคะปัสสาวะถ้ามีแรงดันเยอะขึ้นมันก็จะท้นไปที่ตัวท่อไตทำให้ท่อไตบวมน้ำได้ทำให้กระเพาะเขาเรียกอะไรไตบวมน้ำได้แล้วก็เกิดไตเสื่อมไตวายได้ในอนาคตก็มีส่งผลถึงแก่ชีวิตได้ในอนาคต
1: ค่ะมีความรุนแรงระดับความรุนแรงด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าแรงดันที่เพิ่มขึ้น นะคะจะส่งผลทำให้มีไตวายได้แล้วก็ส่วนหนึ่งเคสที่มีบาดเจ็บไขสันหลังในระดับอกค่ะเมื่อน้ำในกระเพาะปัสสาวะเยอะขึ้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอันนี้จะเป็นภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยไขสันหลังทำให้เขาเกิดปวดศีรษะหน้าแดงแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกก็เป็นซ้ำซ้อนขึ้นมาก็ทำใ

0: เกิดมีการรุนแรงขึ้นมาตามขึ้นมาอีกค่ะ
1: ค่ะนี่มีคุณผู้ชมส่งมาถามนะคะว่าการตรวจเนี่ยน่ากลัวไหมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทน่ากลัวหรือเปล่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: ไม่น่ากลัวค่ะก็คือก่อนอื่นก่อนจะตรวจก็ต้องตรวจปัสสาวะก่อนว่าค่าปัสสาวะเดิมของเขาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีการติดเชื้อนะค่ะแล้วก็ทำการตรวจโดยแพทย์ค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการตรวจก็จะอยู่ที่30-45 นาทีค่ะ
1: ก็คือคนแพทย์นี่ก็คือเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟ
0: ูแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะหรือแพทย์สัญญาแพทย์ทางเดินปัสสาวะก็มีการตรวจเรื่องนี้เหมือนกัน
1: ก็คือต้องมีการทำงานร่วมกันกับหลากหลายหน่วยงาน
0: และเป็นก็คือหมอเป็นหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนา
1: ะ
0: การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของอ่อนแรงชาแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องอื่นทางกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันแล้วก็เราดูแลเรื่องการขับถ่ายปัสสาวะให้เขาด้วย
1: ก็คือเครื่องนี้แหละที่เราเห็นตอนนี้มีโครงการด้วยคือทุกคนเนี่ยสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยได้กับสภากาชาดไทยใช
0: ่
1: ไหมคะมีโครงการอะไรอยู่คะ
0: ตอนนี้เราด้วยความที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะตอนนี้เราเคยมีเครื่องยูโรไดนามิกนี้ค่ะแล้วว่าเครื่องนี้เกิดมีปัญหาว่าส่วนสำคัญคือการวัดแรงดันเนี่ยทำงานบกพร่องค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้บริการผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มบาดเจ็บไขสันหลังนี้ได้เราก็เลยทำโครงการเพื่อจะขอให้ร่วมบริจาคเพื่อที่จะให้จัดหาเครื่องยูโรไดนามิกเครื่องใหม่ขึ้นมาค่ะเพื่อจะให้บริการกับกลุ่มคนที่มีปัญหาและจำเป็นต้องใช้เครื่องนี้ในการตรวจวัดเพื่อป้องกันสภาพไตเขาให้เขามีอิสระในการที่จะออกไปสู่สังคมได้ไม่ต้องใส่ผ้าอ้อมไม่ต้องคาสายสวนค่ะ
1: สามารถฟื้นฟูได้แบบไม่ต้องใส่ผ้าอ้อมไม่ต้องคาสายสวน
0: คือคนไข้ถ้าปกติถ้าเล็ดลาดเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการใส่ผ้าอ้อมนะคะเพื่อไม่ให้มันสกปรกใช่ไหมคะแล้วคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องของกังวลการที่จะเข้าสังคมมีกลิ่นแล้วก็กังวลเรื่องมีแผลกดทับที่จะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าในกรณีที่ไม่ทราบว่าแรงดันเป็นยังไงหรือว่าปริมาตรน้ำควรทำยังไงเนี่ยก็ต้องคาสายสวนกันหรือว่าไม่สามารถจัดการเรื่องการสวนด้วยตัวเองได้เนี่ยเขาก็ต้องคาสายสวนค่ะเวลาการออกสู่สังคมก็จะรู้สึกว่าบั่นทอนจิตใจค่ะการที่เรามีเครื่องนี้เราสามารถเรียกอะไรประเมินแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันวางแผนร่วมกันว่าเราควรจะสวนทุกกี่ชั่วโมงเช่น4ชั่วโมง6ชั่วโมงคนไข้ไปใช้ชีวิตในสังคมได้ค่ะ
1: ก็คือเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติเพิ่มมากขึ้นนี่เข้าไปดูใน www.donatehub.or.th นะคะก็คือเนี่ยเครื่องยูโรไดนามิกเนี่ยราคาสูงมาก
0: ราคาสูงมากค่ะ
1: ซึ่งการสมทบทุนนะคะช่วยเหลือทุกบาททุกสตางค์ของคุณผู้ชมเนี่ยจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้แต่ทีนี้เนี่ยผู้ป่วยที่เข้ามาตรวจด้วยเครื่องยูโรไดนามิกเนี่ย1เครื่องเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอ
0: คือก็แล้วแต่ว่าตรงจุดที่ให้บริการนั้นมีผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มเคสที่เป็นบาดเจ็บไขสันหลังอ่ะไม่ได้มีเยอะค่ะแต่ว่ามันบั่นทอนตัวชีวิตเขาเราอยากให้เขามีคุณภาพชีวิตไม่อยากให้เขามีเรื่องของไตวายไตเสื่อมนั้นเราก็มีความจำเป็นที่อยากจะช่วยดูแลตรงนี้ให้เขาให้มีสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ค่ะ
1: เขาบอกว่าสามารถดูแลในผู้ป่วยที่กลั้นปัสสาวะไม่ได้หรือปัสสาวะไม่ออกความผิดปกติเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นกำแพงที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอายด้วยไม่สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะคะต้องหยุดใช้งักลง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะถ้าปัสสาวะไม่ออกค่ะคุณหมอจะส่งผลนอกจากไตแล้วส่งผลกับนิ่วด้วยไหมคะคุณหมอหรือว่ามีโรคคล้ายๆกันที่
0: เวลาที่เราไม่รู้ว่ามันมีน้ำจุได้แค่ไหนแล้วน้ำปัสสาวะค้างอยู่การก็จะเกิดการตกตะกอนเป็นนิ่วขึ้นมาได้ในอนาคตหรือเป็นเนื้องอกหรือว่าพัฒนาเป็นมะเร็งได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นการตรวจเราไม่ได้ตรวจแค่วินิจฉัยในช่วงแรกเรามีการตรวจติดตามค่ะอย่างเช่นอาจจะตรวจกันทุก6เดือนหรือทุกปีถ้าเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเพื่อจะดูว่าเขายังดูความดันแรงดันกระเพาะปัสสาวะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยไหมค่ะ
1: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับการตรวจได้รับการรักษาแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยที่ไม่ต้องใส่สายสวนแบบนั้นเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณหมอ
0: คือก็ ถ้าเราก็จะมีการคุยกันวางแผนกันนะคะว่าผู้ป่วยต้องมาเรียนรู้การสวนปัสสาวะด้วยตนเองยังไงเขาก็ยังต้องสวนค่ะสวนทิ้งเพราะว่ามันเป็นวิธีการระบายปัสสาวะออกด้วยตนเองที่เขาสามารถทำได้เขาจะได้รับการสอนวิธีการสวนทิ้งอย่างสะอาดเป็นระยะอย่างที่บอกไปว่าทุก4ชั่วโมงหรือทุก6ชั่วโมงตามความเหมาะสมค่ะเขาจะต้องมีการเรียนรู้การทำไดอารี่จดบันทึกว่าเขาสวนได้เท่าไหร่แล้วก็จำกัดน้ำค่ะแล้วเวลามายังเราก็ยังต้องเจอคุณหมอนะคะยังติดตามกันยังทิ้งกันไปไม่ได้ต้องมาติดตามกันก็นำไดอารี่นั้นมาด้วยแล้วมาพูดคุยกันวางแผนกันค่ะ
1: มีคุณผู้ชมถามว่าเครื่องนี้สามารถการตรวจยูโรไดนามิกเนี่ยสามารถเบิกได้ไหมใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ในการเบิกรักษาได้ไหม
0: ก็เบิกได้ 1,000 บาท
1: แต่ว่าครั้งนึง
0: แต่ว่าคือข้อจำกัดของเครื่องนี้อีกอันนึงก็คือสายค่ะในแต่ละครั้งถึงแม้เราได้เครื่องมาแล้วก็ยังต้องมีการชำระผู้ป่วยต้องชำระแต่ละครั้งค่าสายในการตรวจเฉพาะค่าสายนี่ก็คือ 7,000 บาทเบิกได้ 1,000 บาทแล้วก็ต้องมีส่วนต่างในการต้องเสียสตางค์เพิ่มอีก 6,000 ค่ะ
1: 6,000 บาท
0: ค่ะใช
1: ่ที่จะต้องเสียเพิ่มเป็นส่วนต่าง
0: ต้องเสียเพิ่มเป็นส่วนต่างใช่ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าก็แลกมาด้วยกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
0: ค่ะ
1: ค่ะที่ตอนนี้ถ้าได้เครื่องนี้มาผู้ป่วยก็จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้เพิ่มมากขึ้นน
0: ะคะ
1: รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เองก็ได้ประโยชน์จากเครื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: บุคลากรทางการแพทย์ก็ถ้าด้วยความที่เครื่องนี้ไม่ได้มีมากนะคะแล้วก็ผู้ที่ให้บริการการดูแลผู้ที่บาดเจ็บไขสันหลังหรือฟื้นฟูผู้บาดเจ็บไขสันหลังก็ไม่ได้มีมากในประเทศไทยค่ะก็คือเราก็จะที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูก็จะเป็นที่มีแพทย์ประจำบ้านแล้วก็มีนิสิตแพทย์นะคะก็มีการมาศึกษาและดูงานแล้วก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยได้การเรียนรู้ร่วมกันค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ตามพื้นที่ห่างไกลหรือว่าตามต่างจังหวัดจะเข้าถึงบริการทางการแพทย์หรือว่าการตรวจยูโรไดนามิกเนี่ยก็ค่อนข้างปัจจุบัน
0: ต้องส่งต่อค่ะส่งต่อแล้วก็ต้องมีการติดต่อการว่าตรงที่เราจะส่งต่อไปมีเครื่องตรวจนี้ไหมค่ะ
1: ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดในปัจจุบันอยู
0: ่ใช่ยังมีน้อยค่ะ
1: ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเครื่องนี้นี่ก็สามารถดูแลในเรื่องของผู้ป่วยได้แล้วก็ในเรื่องของนักศึกษาแพทย์เองก็สามารถได้เรียนรู
0: ้ได้เรียนรู้ใช่แล้วก็จะเป็นหมอต่อไปในอนาคตเขาก็ต้องควรรู้เรื่องนี้ค่ะ
1: คุณหมอคะมีผู้สูงอายุถามว่ากลั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่เป็นตามวัยหรือเปล่าหรือว่าเราจะสังเกตได้ไงว่ามีความรุนแรงขนาดที่ต้องมาหาคุณหมอหรือเปล่า
0: ถ้ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็ควรหาหมอแล้วค่ะ เพราะว่าจริงๆเราควรกลั้นปัสสาวะอยู่ เราสมมติว่าเราคิดว่าเราทานน้ำเยอะแล้วเราปวดฉี่เรายังหาห้องน้ำไม่เจอเราต้องกลั้นได้แต่ถ้าคิดว่ากลั้นไม่ได้ต้องก็เป็นปัญหาแล้วต้องควรหาคุณหมอแล้วค่ะคุณหมอที่ดูแลด้านนี้โดยตรงเนี่ยก็คือเป็นคุณหมอสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะนะคะค่ะ
1: แล้วคุณหมอจะเป็นการส่งตัวมา
0: ก็คือถ้าเป็นท่านผู้ถามมาทางบ้านเนี่ยก็คือพบคุณหมอสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะได้เลย
1: ก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วมีท่าที่เราสามารถแบบตรวจตัวเองหรือว่าวินิจฉัยตัวเองเบื้องต้นได้ไหมคะคุณหมอ
0: คือเราไม่สามารถตรวจตัวเองได้แต่ว่าอาการที่มีปัสสาวะเลือดลาดก็เป็นตัวบอกเราว่าเราอั้นไม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องหาหมอแล้วค่ะ
1: แล้วอย่างที่เขาบอกว่าขมิบล่ะคุณหมอขมิบบริหาร
0: น่าจะเป็นเรื่องของการเอ็กซ์ไซส์ค่ะถ้าเป็นผู้ปกติทั่วไปค่ะแล้วยังมีกำลังของกล้ามเนื้อได้อยู่อย่างคนปกติเนี่ยสามารถขมิบได้ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังแล้วเขาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะการถูกตัดแบบสมบูรณ์ไปอ่ะมันไม่มีแรงที่จะขมิบแล้วไม่สามารถขมิบได้การเอ็กซ์ไซส์ก็ไม่ได้ช่วยเขาทำไม่ได้ค่ะ
1: ถ้ามีคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือการบริจาคนี้สามารถเข้าไปหาข้อมูลต่างๆได้ทางไหนบ้างคะคุณ
0: ก็เป็นทาง Donation Hub ของสภากาชาดไทยค่ะเป็นเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีข้อมูลในการที่จะสามารถวิธีช่องทางหรือวิธีการในการที่จะร่วมบริจาค
1: อย่างที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ก็สามารถสแกน QR code ได้นะคะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดหาเครื่องตรวจยูโรไดนามิกได้นะคะวันนี้ได้ความรู้ในเรื่องของการดูแลและการตรวจยูโรไดนามิกซึ่งเรียกว่าเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยหลากหลายระบบนะไม่ใช่แค่ผู้ป่วยที่บาดเจ็บไขสันหลังเท่านั้นรวมถึงผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบประสาทการติดเชื้อต่างๆที่ทำให้กระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะแพทย์หญิงนิภาพรคนเจนจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง www.thaipbs.or.th และทั้งหมดนี้คือสาระความรู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 นจนถึงเวลาบ่าย 3:30 นวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเทรนนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมตัวทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชุดอาหารแซ่บส้มซ่าชูความโดดเด่นรสชาติต้มยำและสมุนไพรผสมผสานวัตถุดิบขึ้นชื่อของชุมชนวังส้มซ่าจังหวัดพิษณุโลกชมประเพณีผีสุ่มจังหวัดชัยภูมินิยมจัดช่วงรอฤดูการข้าวตั้งท้องรอเก็บเกี่ยวข้าวในนากุศโลบายสอนให้ชุมชนรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลสิ่งแวดล้อมสุธามาสบุพโพพาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านเขาเลื่อมจังหวัดสระแก้วขึ้นเขาไปตามหาหอยหอมสายพันธุ์ท้องถิ่นทำอาหารพื้นบ้านที่ปราจีนบุรีครับยังมี2สามีภรรยาที่ยังยึดอาชีพการขึ้นต้นตาลเพื่อไปเอาน้ำตาลสดจากงวงมาทำเป็นน้ำตาลลงมาขายครับแม้ว่าในพื้นที่จะมีต้นตาลอยู่เยอะแต่ว่าก็หาคนปีนต้นตาลยากแล้วครับเป็นอาชีพเสี่ยงแล้วก็หาคนทำอาชีพปีนต้นตาลน้อยลงนะครับแต่ว่าที่บ้านโคกบ้านตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีครับยังมีนายไพฑูรย์พวงวิเชียรหรือว่าลุงช้างนะครับอายุ63ปีแล้วครับกับภรรยาที่ยังยึดอาชีพขึ้นต้นตาลเพื่อทำน้ำตาลสดขายกันนะครับซึ่งจะปีนขึ้นต้นตาลไปพร้อมกับอุปกรณ์คู่ชีพนะครับก็คือไม้ไผ่ลำยาวที่มีกิ่งเรียกว่าพระองค์นะครับผูกติดไว้กับต้นตาลนะครับใช้ปีนขึ้นลงก็ปีนขึ้นไปดัดงวงหรือว่านวดงวงตาลนะครับเพื่อให้มีน้ำตาลก่อนสัก 2-3 วันก่อนจะปีนนำกระบอกไม้ไผ่เนี่ยไปรองน้ำที่งวงตาล
1: ใบสองมาขึ้นแล้วกลัวฝนตก
2: ได้เต็มที่เท่าไหร่วันหนึ่ง
1: ช่วงนี้ได้ไม่มากหรอกเลยที่ก็ช่วงเท่าได้ครึ่งปิ๊บไม่ถึงครึ่งปิ๊บเหมือนหน้าแล้งมกราคมพาเนี่ยได้เยอะ
2: น้ำไม่เยอะตอนนั้น
1: ช่วงนั้นลมโชยแต่น้ำตา
2: คิดขึ้นตาเนี่ยทำมาตั้งเมื่อไหร่
1: อายุ 24
2: แล้วก็ขึ้นมาตลอด
1: ครับ
2: วิธีการขึ้นไปดัดตาลเพื่อเอาน้ำตาลเนี่ยทำไง
1: ไปนวด 4-5 เวลาก็ดอง
0: พอได้เวลาก็ปีนขึ้นไปเก็บกระบอกไม้ไผ่ลงมาเอาน้ำตาลจากต้นไปต้มน้ำตาลกันต่อครับส่วนกระบอกไม้ไผ่ที่รองน้ำตาลก็จะต้องล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็นำไปคว่ำอยู่ข้างเตาไฟเพื่อให้ความร้อนทำให้กระบอกนั้นแห้งป้องกันเชื้อราด้วยส่วนช่วงนี้เป็นฤดูการฝนนะครับตาล1ต้นก็จะได้น้ำตาลสักประมาณ 2-3 กระบอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ประมาณสัก 2-3 ปีบเลยครับ
1: ช่วงนี้ไม่ได้หรอกแต่ช่วงหน้าแล้งได้เยอะ
2: ประมาณปีบเท่าไหร
1: ่ตอนเช้าได้ประมาณช่วงแรงๆจะได้2ปีบ3ปีบเนี่ยรวมกันเช้าเย็น
2: ราคาปีบ
1: 200
2: มีลูกค้าประจำ
1: ครับมีลูกค้าประจำ
2: แล้วถ้าเกิดลูกค้าสนใจเจ้าอื่นจะมาซื้อขายไหม
1: ก็มันนั่นก็ไม่ได้หรอกก็เอาแค่ค่าเดิม
2: ๆอ๋อค่าประจำที
1: ่เดิมๆครับ
2: เขามารับตลอด
1: ครับ
2: ราคามีลดมีเพิ่มไหม
1: ค่าเดิมเขาก็เขาเอาประจำเลยก็ให้เขานั่นตลอด
2: แล้ววิธีทำน้ำให้อร่อยลงมาเนี่ยเห็นเขาบอกบางเจ้าใช้ขวดพลาสติกบางเจ้าใช้กระบอกเผาม
1: ันอยู่ที่กระบอกไม้มันหายากไม้กระบอกหายมากยาก
2: แต่อันไหนหอมกว่า
1: ไม้กระบอกที่เขาลม
2: ที่ลมควันนะเนาะ
1: ครับพลาสติกไม่หอมน้ำคุณ
2: ใช่
0: การต้มนะครับประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตักขึ้นใส่ปี๊บนะครับส่งลูกค้าเจ้าประจำกันซึ่งลุงไม่ได้ขายให้รายอื่นนะครับมีลูกค้ามารับเองถึงบ้านราคาปี๊บละ200บาทก็ทำให้มีรายได้เลี้ยงชีพไปได้ทั้งปีครับอาชีพนี้ลุงช้างบอกว่าต้องตื่นแต่เช้านะครับรีบไปปีนขึ้นต้นตาลแล้วก็มาตอนพักเที่ยงก็ได้พักหน่อยนะครับแต่ว่าเขาจะทำการ2ช่วงเวลาตอนเช้ากับตอนบ่ายครับส่วนฤดูการนี้ครับถ้าไปเที่ยวพิษณุโลกนะครับมีเมนูที่ใช้พืชท้องถิ่นอย่างส้มซ่านะครับมาเป็นเมนูรับนักท่องเที่ยวกันนะครับในชุดอาหารที่มีชื่อว่าแซ่บส้มซ่าชูความโดดเด่นของต้มยำกับสมุนไพรเข้าด้วยกันครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่าตำบลท่าโพที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับที่นี่ครับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับอรังสรรค์เมนูเด็ด ีก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่ซั่วทั้งแบบน้ำแบบแห้งกล่ำปีไข่ตุ๋นต้มยำนะครับเพิ่มความพิเศษด้วยส้มซ่ามีปอเปี๊ยะทอดไส้หมี่ซั่วต้มยำหมู3ชั้นตุ๋นพะโล้ครับมีอาจารย์สรัญพรเกิดเกาะเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านหวังส้มซ่านะครับบอกว่าที่นี่ใช้นวัตกรรมถนอมอาหารทำส้มซ่าดรอปหรือว่าน้ำส้มซ่าสกัดเข้มข้นนะครับด้วยเอนไซม์กับเครื่องระเหยสุญญากาศเพื่อเอามาหยดเพิ่มความหอมในพวกขนมหวานอย่างขนมลืมกลืน
3: นี่นะคะสำหรับฤดูกาลนี้นะคะเราก็ดึงเรียกว่าอาหารประจำชาติของเรานะคะก็คือเรื่องของต้มยำที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาตินะคะแล้วก็ส่วนผสมจากสมุนไพรต่างๆเอามาใช้ในการชูโรงแล้วก็มาผสมผสานกับเรียกว่าเมนูท้องถิ่นของที่วังส้มซ่าค่ะโดยค่ะ
4: เป็นเมนูอะไรบ้างครับ
3: ค่ะเมนูในวันนี้นะคะที่อยากจะมานำเสนอนะคะก็จะมีในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะโดยที่เราใช้เส้นหมี่ซั่วนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเส้นประจำเมืองของจังหวัดพิษณุโลกที่มีชื่อเสียงนะคะก็ใช้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำต้มยำนะคะแล้วก็ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งด้วยนะคะอย่างถัดมานะคะก็จะเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะของเราก็คือเป็นกะหล่ำปีไข่ตุ๋นนะคะแต่ว่าซีซั่นนี้ค่ะเราก็เพิ่มความพิเศษโดยการที่ปรุงรสชาติเป็นรสไข่ตุ๋นต้มยำค่ะเข้ามานะคะโดยใช้ส้มซ่าเป็นส่วนประกอบค่ะ
0: ใครอยากไปเที่ยวกันก็เดี๋ยวติดต่อทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปได้นัดหมายล่วงหน้านะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มที่น่าสนใจด้วยมีองุ่นปั่นครีมชีสนะครับมาเติมส้มซ่าตัดรสหวานนะครับมีชาหมื่นลี้ท็อปปิ้งยางดอกท้อหรือว่าทองอัมพันแล้วก็น้ำส้มซ่าครับมาช่วยทำให้อาหารเซตนี้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับเมนูทั้งเซตนี้ครับเดี๋ยวจะเปิดตัวแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการกันต้นเดือนตุลาคมเดือนหน้านี้ก็เตรียมไปท่องเที่ยวไปกินของอร่อยได้ครับของอร่อยอีกพื้นที่หนึ่งที่บุรีรัมย์นะครับอันนี้เป็นขนมเนียนเป็นขนมพื้นบ้านโบราณในแถบของอีสานใต้หากินยากนะครับบังเอิญไม่ไปเจอคุณป้าเขาทำสาธิตให้ดูพอดีครับรสชาติจะหนึบหนับนุ่มแล้วก็หอมกลิ่นมะพร้าวด้วยขนมเนียนหรือว่าขนมหวานพื้นถิ่นแถบอีสานใต้ครับถ้าเป็นภาษาเขมรถิ่นไทยก็นุ่มเนียนมีเนื้อสัมผัสนุ่มหนึบหนับหวานหอมกลิ่นมะพร้าวนะครับนับวันหากินยากด้วยโชคดีว่าไปเจอนางหวานใจขเชนรำอยู่ที่บ้านมะขามป้อมตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาออกงานก็ทำขนมให้ดูกันนุ่มเนียนแปลจากคำว่าขนมหรือว่านุ่มส่วนเนียนก็คือกะลามะพร้าวผ่าครึ่งนะครับจะใช้ข้าวสารข้าวเหนียวแช่น้ำคืนนึงก่อนนะครับแล้วก็ตำด้วยครกไม้ให้พอหยาบเอาไปร่อนแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับมะพร้าวทึนทึกที่ขูดพอหยาบนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เกลือแล้วก็เอาไปนึ่งด้วยหม้อดิน
5: มีแป้งข้าวเหนียวเอามาแช่ข้าวเหนียวเอามาแช่
6: เอาข้าวสารเหนียวนะ
5: ข้าวสารเหนียวเอามาแช่แล้วก็เอามาตากพึ่งให้มันแห้งนิดหน่อยเอามาตำตำแล้วก็ร่อนต้นแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วเอามาปนกันกับแป้งนี่แหละแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือนิดหน่อย
6: นานเลยแล้วมาทำยังไง

0: แล้วจะเอามานึ่งใส่กะลาเอามานึ่งกับหม้อดิน
1: จ
0: ะนึ่งเอาร
1: สชาติ
0: ก็มันนึบๆนิดหน่อยจ้ะ
1: ทุกวันเนี่ยแถวบ้านมีเยอะไหมหรือ
0: ไม่มีมีแค่นี้เลยจ้ะถ้าพวกยายไม่อยู่ก็ไม่มีใครทำก็ตำมือตำมือเรานี่แหละ
1: แล้วรสชาติ
0: ก็อร่อย
1: หวาน
0: มันเค็มนิดหน่อย
2: ก่อนจะเปิดฝาออกก็จะเห็นเนื้อสีขนมเนียนเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับแล้วก็หอมด้วยกลิ่นมะพร้าวด้วยก็ใช้ไม้เกี่ยวกับเชือกกล้วยยกขึ้นมาครับซึ่งขนมเนียนที่สุกแล้วก็จะติดมากับเชือกกล้วยเสร็จแล้วก็กินได้เลยครับส่วนใหญ่ชาวบ้านบอกว่านี่เป็นขนมที่เอาไว้ทำเพื่อเส้นไหว้บูชาเทพพยดาฟ้าดินต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในสมัยโบราณเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะทำไปให้ลูกๆได้กินในบ้านกันเพราะว่าสมัยก่อนไม่ค่อยได้มีขนมอะไรให้เลือกมากนักนะครับมีประเพณีผีสุ่มนะครับคุณผู้ชมที่ดูคล้ายกับเรื่องของหน้ากากผีตาโขนนะครับเพราะว่าเอาสุ่มไก่เนี่ยมาตกแต่งเป็นแบบแฟนซีมาทำเป็นหน้ากากสวมใส่เหมือนกันนะครับอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิประเพณีนี้ครับนิยมจัดขึ้นในช่วงที่รอการเกี่ยวข้าวกันกุศโลบายสำคัญคือสอนให้ชุมชนเขารู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็คำนึงถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับการแต่งตัวเป็นผีสุ่มนะครับเอาสุ่มไก่มาประดับตกแต่งด้วยผ้าคีริ้วเสื้อผ้าเก่าๆนะครับแล้วก็สวมหัวโขนปิดบังใบหน้าไว้ครับนี่กลายเป็นสีสันลานตาที่ชาวบ้านเซี่ยวน้อยตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองชัยภูมิจัดขึ้นที่วัดสมศรีครับที่อำเภอเมืองชัยภูมินี่เป็นประเพณีแห่ผีสุ่มที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปครับหลังจากที่จังหวัดเนี่ยเข้ามาต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านกันจัดให้เป็นประเพณีที่บรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยว
3: ในส่วนของอบต.นะครับก็ได้มีการต่อยอดในเรื่องการอนุรักษ์โดยในปีนี้นะครับอบต.ก็ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับมาสนับสนุนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทำขบวนแห่หรือเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ตำบลใกล้เคียงหรือท่านที่อยากจะมีส่วนร่วมทุกหมู่บ้านนะครับได้มาร่วมในกิจกรรมนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เป็นที่โจทย์ขานแล้วเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับจังหวัดระดับประเทศนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็พยายามจะผลักดันนะครับประเพณีสืบสานประเพณีแห่ผีสุ่มของเรานะครับ
2: ความหมายของประเพณีผีสุ่มนะครับเป็นความเชื่อของชาวบ้านกันว่าเมื่อถึงฤดูการนี้ครับพญายมราชเนี่ยเขาจะปล่อยผีทั้งมีญาติและไม่มีญาตินะครับมารับส่วนบุญกันชาวบ้านก็เลยจะบรรจุเครื่องข้าวหวานอาหารแห้งในใบตองกล้วยแล้วก็ห่อครับเอาไปวางตามป่าชุมชนคูคันนาสถานที่ต่างๆในช่วงที่ข้าวกำลังตั้งท้องอ่อนๆ นะครับซึ่งการห่อข้าวใส่ใบตองกล้วยนี่จะเรียกกันว่าข้าวสากนะครับก็จะมีชื่อผีญาติๆส่วนผีที่รายญาติไม่มีชื่อเนี่ยก็จะมาแอบขโมยส่วนบุญที่เหลือหรือว่าขอส่วนบุญดังนั้นนะครับผีที่สวมสุ่มไก่แล้วก็ปิดบังใบหน้าเนี่ยจะเป็นผีรายญาติจะเกิดความอับอายครับก็เลยต้องปิดบังร่างกายใบหน้าไว้
0: มื้อนี้มื้อสันวันดีแล้วยายเข้าซากให้ปู่ย่าตายายมาเอาให้พ่อตายแฮกพ่อตายแฮกเอ้ยมารับเอาผลบุญก็เข้าซากเข้าใหญ่เป็นเพียยังให้ตายแรงให้เจริญรุ่งเรืองให้งามงามให้ได้สืบทอดไปลีกผู้หมาเราบ่เห็นพี่น้องเจ้าของหมาเราบ่เห็นพี่น้องเจ้าของเราบ่ได้กินหยังเลยอยากอายแล้วพากันสวนกันไปอยู่ใต้ตารางบ้านเห็นไสโอเห็นซุ้มทางป่าเห็นซุ้มนี่เลยงุ้มหัวคันตุ่มหมูบตุ่มหมูบตุ่มเข้ามาในวัดพวกได้แล้วอยากอายเขาเลยเอาซุ้มคุ้มหัวมาแล้วก็มากินเงี้ยนเก่าเขามาหาเลียไปตองเลียหยังเขาแล้วก็ไปผู้ได
4: ้เขาเลยเขา
0: แมนแต่ตะมิดเขาบ่ให้เขาเห็นหน้าแล้วเขาบ่ให้ยังให้มันอีห่าเนี่ยแต่บ่ทันตายมันก็บ่เฮ็ดบุญให้ผู้ใด
2: การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแบบนี้ครับจะทำกันทุกปีปีละครั้งในช่วงเดือนกันยายนนะครับชาวบ้านเขายังปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดอยู่มีทั้งการห่อข้าวสากการทำพิธีอุทิศส่วนกุศลนะครับเอาข้าวสากไปวางตามสถานที่ต่างๆเขาทำกันมาต่อเนื่องนานแล้วนะครับแต่ว่าทำกันในชุมชนซึ่งปัจจุบันนะครับจังหวัดก็เข้ามาพัฒนาครับ

มาช่วยออกแบบให้ประเพณีผีสุ่มเนี่ยเป็นที่รู้จักกันของนักท่องเที่ยวด้วยการเติมเรื่องของวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ครับอย่างการแห่เครื่องเสียงรถแห่ต่างๆขบวนฟ้อนรำนะครับการแต่งกายที่เป็นแฟนซีมากขึ้นเพื่อมาดึงดูดนักท่องเที่ยวกัน

บ้านเขาเลื่อมที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วกันนะครับพาเดินทางขึ้นเขาครับไปตามหาหอยหอมที่นี่เป็นหอมสายพันธุ์ท้องถิ่นเลยครับเอามาทำอาหารพื้นบ้านได้หลายอย่างเส้นทางนี้ไม่เพียงสะท้อนวิถีชุมชนแต่ว่ายังแฝงด้วยความสวยงามของธรรมชาตินะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ป่าชุมชนได้ไหมคะหรือว่า
1: ป่าชุมชนได้ไหมไม่เชิงว่าจะเป็นป่าชุมชนแต่ว่าชุมชน
0: อ
1: ่ะมาใช้มาเที่ยวเวลาญาติมาก็พามาเที่ยวอะไรเงี้ยมาชมมาศึกษามีนักเรียนมีพวกนักศึกษาเนี่ยมาศึกษาธรรมชาติศึกษาเรื่องหินเรื่องพืชสมุนไพรที่มีบ้างในป่านะยังพอมีเหลือที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพอ
0: ่ะคือมีพื้นที่ให้เรียนรู้หลายแบบ
1: ใช่ครับ
0: หลายอย่างเลย
1: มีทั้งหอยหอมหอยหอมนี่ก็เป็นสัตว์ที่แบบนำมาปรุงอาหารได
0: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้จะพาไปกินหอยหอม
0: นี่ค่ะเราก็จะพาไปสัมผัสประสบการณ์การหาหอยหอมนะคะหอยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นดินบนภูเขา
1: ไม่เป็นหินแบบนี้เป็นหินปูนแบบนี้แล้วก็จะต้องมีเฉพาะหน้าฝนเท่านั้น
0: ค่ะก็คือจะเป็นช่วงนี้เท่านั้น
1: ใช่ครับแต่ฝนไม่ตกเขาก็จะซุกใต้ดินตามโคนต้นไม
0: ้ค่ะแต่การหาหอยของเราเนี่ยค่ะคือไม่ได้แบบหาได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะต้องมีการปีนป่ายเข้าไปในถ้ำด้วย
1: อ่าฮะ
0: ตอนนี้คือเราอยู่ที่ไหนนะคะ
1: ที่ถ้ำเพชรโพทองอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว
0: ค่ะเราไปชมกันค่ะ

0: เดินมา200เมตรหอบแล้วค่ะตอนนี้โอ้ย
1: เดี๋ยวไปหอบเดี๋ยวขับแบกเอา
2: เดินเท้าต่อมาอีก100เมตรก็มาถึงแล้วค่ะท่ามเพชรโพทองอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วจุดนี้ไม่เพียงแต่มีปรากฏการณ์ธรรมชาติภายในถ้ำแต่ยังเป็นพื้นที่ทดลองความกล้าของสายลุยกับกิจกรรมสุดท้าทายอย่างการโรยตัวค่ะและแน่นอนค่ะว่าเราไม่มีพลาดแต่ก่อนอื่นเลยต้องมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์เซฟตี้กันก่อนค่ะ
0: วันนี้พกถุงมือมาเองด้วย
3: กลัวอะไร 3,000
0: บอกเลยว่าไม่โรยคนเดียวแน่นอนเพราะว่านี่ค่ะเราจะเอาพี่กบโรยด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันเลยค่ะไปสู้ไปด้วยกัน
1: ที่โรยตัวนะจะมีเชือก
0: ค่ะ
1: โรยตัวต้องมีเชือกนะครับเชือกเราก็สามารถรับหนักได้ประมาณ 2,500 กิโล
0: โอ้
1: เส้นนี้ประมาณ12มิล
0: ค่ะ
3: 12มิล
1: ข้างในมันก็จะมีเส้นใยเล็กๆอีกประมาณ12เส้นแต่ละเส้นก็จะมีเส้นใยเล็กนะครับใช้สำหรับในการโรยตัวหรือว่ากู้ภัยนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยข้ามน้ำอะไรเงี้ยได้หมดเลยตัวคาราบินเนอร์ตัวนี้จะเป็นดับเบิลล็อกนะครับเป็นล็อกแมนนวล1ล็อกล็อกที่2ก็หมุนเกียร์ปิดนะครับรับหนักได้2,500กิโลเหมือนกันแรงดึงครับแรงดึง
3: แรงดึง
1: ห้ามไปเคาะเล่นห้ามทำตกนะครับมันอาจจะแตกได้เพราะมันเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับต่อไปเป็นแบบตัวออโต้ล็อกนะครับ
0: ออโต้ล็อก
1: ออโต้ล็อกมันจะล็อกเองเลยพอเราปิดปุ๊บมันจะปิดล็อกกดไม่ได้อันนี้หมอ
3: นี่ตัวน
1: ี้ใช้ในการเร่งด่วนอาจจะเป็นระบบกู้ภัยนะครับไม่ต้องมาหมุนให้เสียเวลาก็จะได้แบบล็อกปุ๊บปิดล็
0: อ
1: กรับหนักได้2,500กิโลเหมือนกันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตัวจะไปนะครับก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนเลข8เนาะ
0: ค่ะ
1: เลข8ก็จะไปใช้ในการโรยตัวเหมือนกันเพื่อชะลอความเร็วเชื่อมันจะหักมุมเยอะนะครับอันนี้ก็ห้ามทำร่วงห้ามทำแตกเหมือนกันนะครับมีอยู่2แล้วก็ฮันนิตก็จะเป็นแบบครึ่งตัวของเราแบบนี้นะครับฮันนิตแล้วก็อุปกรณ์อื่นอีกแล้วแต่หน้างาน
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าเป็นระบบกู้ภัยก็จะใช้อุปกรณ์เยอะกว่านี
0: ้
1: นะครับระบบแล้วก็ระบบติดตั้งแองเกิลด้านบนเพื่อทำการตัวนะครับต้องเซฟตี้ให้ 100% จะไม่มี 99-98 ไม่มี
0: ต้อง 100% นั่นวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะคะ
3: นี่เที่ยวตื่นเต้นด้วย
0: ตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ความสูงนี่จะอยู่ระดับไหนคะที่เราจะโรยตัวกันนะคะ
1: ถ้าจุดนี้จุดแรกเนี่ยก็อยู่ประมาณ10เมตร

0: เมตร
1: ประมาณ10เมตร
0: ก็คือจุดนี้จะ
1: เป็นจุดทดสอบจุดโรยตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ของเราจะเตรียมไว้ประมาณ 3-4 จุดมี25เมตร30แล้วก็50เมตรแต่วันนี้คุณจุฑามาศมาเอา10เมตรก็พอละ
0: เอาเบาๆก่อนนะคะ
1: เบาๆ
0: ใช่ค่ะครั้งแรก
1: เดี๋ยวคุ้นเคยแล้วใครคุ้นเคยก็สูงกว่านี้อีก
0: โอ้ได้ค่ะยังจะมาอีกนะ
1: มาต้องมาม
0: า
1: แก้ตัว
0: ลุงโกศลยังให้มาอยู่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปด้านบนกันก่อนนะคะ
1: ใช่เดี๋ยวโรยตัวเสร็จก็ไปหาหอยหอมกินแล้วเราค่อยไปเข้าไปชมถ้ำกัน
0: จริงๆภารกิจของเราวันนี้คือไปหาหอยหอมนะคะแต่ว่าเราจะแวะโรยตัวก่อนค่ะเพราะว่าไหนๆก็มาถึงที
1: ่
0: ถ้ำเพชรโพทองแล้วค่ะ
1: ให้ครบ3อย่าง
2: ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์เรียบร้อยก็ถึงเวลาวัดใจเราเริ่มจากปีนป่ายหน้าผาหินขึ้นไปตั้งหลักกันก่อนค่ะ
0: เราเดินทางขึ้นมาจุดที่จะโรยตัวลงไปข้างล่างแล้วนะคะตรงนี้คือมีความสูงอยู่ที่10เมตรด้วยกันค่ะหอบเลยแค่เดินขึ้นมาก็หอบแล้วอะความตื่นเต้นเมื่อกี้ไม่เหลือแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วเหนื่อยแทน
3: น้ำรวม
0: ถ้าปล่อยปุ๊บมันจะ
3: มันค่อยลงเห็นไหม
1: มือขวาที่หลังเราก็กำเชือกไว้
0: ข้างหลัง
1: คร
0: ับ ข้างหลัง
1: พอเราจะเดินทางเราก็มือขวากำมือหลวมมือไหลอีกตัวเยอะเอาเชือกไหลพวกเราก็ก้าวขาไปหลังไปนี่เบรกแต่ถ้ามือหลุดก็มีสตาร์ทเราอยู่ข้างล่างคอยเซฟให้เรา
0: จะลงแล้วนะคะอุ้ยมือสั่นมากเลยค่ะ
1: ดีครับดี
4: ไปทางซ้าย
5: ไม่ต้องกลัว
4: แข็งตัวไป
1: หงายนอนไปเลยนอนเลยไม่ต้องกลัว
0: เราตรงนี้คือไม่มีที่เหยียบแล้วนะโอเคค่ะนั่งเหรอ
4: ยัง
0: โอ้ยใจยังสั่นอยู่เลยอ่ะตื่นเต้นมากค่ะการลอยตัวครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ10เมตรสุดยอดมากค่ะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะคะคือเราแบบเพิ่งเคยลงลอยตัวครั้งแรกเนาะมันแบบจังหวะเรายังไม่รู้การเหยียบการก้าวเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดจริงค่ะถ้าผู้ที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาลอยตัวแบบนี้ได้เลยค่ะ
2: พี่กบสมสารทีมงานของเราก็โรยตัวตามลงมาติดๆแบบไม่มีใครยอมใครค่ะปลดปล่อยความตื่นเต้นไปแล้วเปลี่ยนบรรยากาศมาเข้าถ้ำเพชรโพทองไปชมความสวยงามที่ธรรมชาติตั้งใจรังสรรค์ไว้ภายในถ้ำกันต่อค่ะ
1: ตัวนี้เป็นห้องเขียวมรกต
0: เขียวมรกต
1: เพราะว่าพื้นมันผนังเป็นสีเขียวครับ
0: โอ้ยเป็นสีเขียวหมดเลยค่ะ
6: ธรรมชาติ
1: เ
6: หรอพ
1: ี่ธรรมชาติมันเกิดจาก
6: ห้องเขียว
1: เกิดจากความชื้นอะฝนตกแล้วมันละอองน้ำมันเข้ามาใช่ไหมความชื้นกับแสงก็เลยกลายเป็นพวกตะไคร่น้ำอะ
0: อันนี้ตะไคร่น้ำมันก่อไว้อะคะ
1: ใช่
0: จุดนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่2แล้วค่ะตรงนี้เรียกว่าห้องรับลมชมเพชรนะคะมีความหมายยังไงนะคะลุงคะ
1: คือตรงเนี้ยพอเรามายืนตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็นการถ่ายเทอากาศจากในถ้ำออกมาบางทีก็ถ่ายจากข้างนอกเข้ามาข้างในมีจุดเดียวแล้วเราก็จะมาชมเพชรตรงที่มันเป็นน้ำหยดตรงเนี้ยมันก็จะเป็นระยะระยับ
0: เกิดจาก
1: นะเป็นตะกอนปูนก็เลยเป็นเหมือนเพชรเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นจุดรับลมชมเพชรม
0: ัน
1: ระยิบระยับไง
0: เป็นห้องโถงที่3แล้วมีชื่อเรียกว่าอะไรคะ
1: ห้องนี้ห้องโพทอง
0: ห้องโพทอง
1: ครับ
0: มีความหมายยังไงนะคะลุง
1: คือน้ำที่มันไหลผ่านช่องหินมาโผล่เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนใบโพแล้วก็เลยตั้งชื่อโพทอง
0: ห้องโพทอง
1: ห้องโพทอง
0: นี่คือไม่ใช่ร่องรอยที่เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวหรือว่าอะไรใช่ไหมคะ
1: ค้างคาวก็มีแต่ไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าแสงมันเข้าเยอะ
0: ค่ะ
1: ส่วนเพชรเราก็ดูเมื่อกี้ที่ผ่านมาเป็นเพชรแล้วก็โพทองก็เลยกลายเป็นชื่อถ้ำเพชรโพทอง
0: นี่คือที่มาของชื่อถ้ำค่ะแต่ที่มันเป็นร่องรอยแบบนี้มันเกิดจาก
1: เกิดจากน้ำที่มันไหลผ่านแบบใบไม้เน่ายางไม้มันก็มาทะลุที่ผนังถ้ำด้านบนอ่ะมันก็เลยกลายเป็นวงกลมคล้ายๆใบโพ

0: เราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นโพใบโพทอง
1: ปัจจุบันถ้ำเพชรโพทองแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรณีวิทยาให้ทั้งนักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวที่ต่างแวะเวียนมาสัมผัสความสวยงามอย่างไม่ขาดสายค่ะ

0: โรยตัวแล้วเข้าไปชมความสวยงามภายในถ้ำมาแล้วตอนนี้หิ
1: ว
0: ต้องไปหาวัตถุดิบกันแล้วค่ะ
1: ลองท้องก่อน
0: ไปหาหอยหอมกันนะคะ
2: แต่อันนี้หอยทาก
0: นั่นหอยทาก
2: หอยทากไม่มีฝาปิด
0: ค่ะแต่หอยหอมนี่ตัวมันจะใหญ่กว่าหอยทากด้วยนะคะ
2: ตัวเท่ากันตัวนี้ตัวหอยทากตัวนี้มันตัวยังเล็กอยู
0: ่อ๋ออันนั้นคือตัวเล็ก
2: ตัวเล็กแต่หอยทากเขาไม่นิยมไม่นิยมที่จะเอามาปรุงอาหาร
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หอยพวกนี้มันจะกินพืชสดชอบกัดพวกยอดผักยอดอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
2: แต่หอยหอมพวกนี้มันจะไม่กินพวกยอดผักที่เราปลูกไว้กินนะ
0: ค่ะหอยหอมนี่เขากินอะไรเป็นอาหารนะคะ
2: เป็นพวกไม้ผุกินพวก
0: เศษไม้
2: แล้วก็พวกเฟิร์นพวกอะไรพวกมอสอ
0: ่
2: ะ
0: แต่หอยหอมนี่ส่วนใหญ่เขานิยมออกมาหาช่วงไหนกันคะลุง
2: ช่วงฝนหลังฝนตก
0: ค่ะ
2: แล้วเขาก็จะออกหากันเลย
0: อ๋อมันจะออกมาให้เราเห็นนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าฤดูกาลอื่นล่ะคะ
2: ฤดูกาลอื่นไม่มีนอกจากหน้าฝน
0: ค่ะ
2: หน้าฝนเขาจะออก
0: เวลาที่เรามาหาครั้งนึงได้เยอะไหมคะมากน้อยยังไงบ้างคะ
2: ก็หาเฉพาะแค่พอกินครับไม่ได้เอาไปเยอะ
0: ก็มีการแบบอนุรักษ์เลยด้วยไหมคะ
2: เขาก็จะเก็บเฉพาะตัวมันจะมันใหญ่ๆนะตัวเล็กเขาก็จะปล่อยไปก่อน
0: ค่ะ
2: เพราะว่าปีนึงมันจะมีออกมาเห็นประมาณครั้งเดียวช่วงฤดูฝน
3: เมื่อหาหอยหอมได้แล้วก็นำมาล้างทำความสะอาดจากนั้นเตรียมเครื่องปรุงมีพริกสดมะนาวกระเทียมและเกลือค่ะ
2: หอยหอมที่เราไปหามาได้เนาะตอนนี้เรามาเที่ยวป่าเนี่ยมันก็ทำแบบง่ายๆคือต้มในกระบอกไม้ไผ่เพราะเราไม่ได้บางทีเราไม่ได้เตรียมภาชนะมาไม่ได้เตรียมหม้อต้มในกระบอกไม้ไผ่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะหรอกต้มเสร็จแล้วก็มาทำน้ำพริกก็ตำแล้วบ้างไม้ไผ่นี่แหละเอามะนาวเอาพริกกระเทียมเกลือแค่นี้ทำตำแล้วก็เอาไว้จิ้มเป็นน้ำจิ้มของหอยหอมนะครับนุ่มๆหนึบๆชู้ฟันนิดๆไม่ถึงกับเหนียวมากนะครับแล้วก็มันจะไม่คาวไม่เหมือนหอยทั่วไปแล้วมันจะมีกลิ่นคาวแต่นี่มันไม่คาวเขาเรียกหอยหอม
4: ไม่คาวจริงพี่
5: ครับ
4: ไม่คาวจริงจู่ตำหนักของพวกเนี้ยมันจะคาวไม่คาวกินไม่คาวแปลกไม่คาวจริงไม่คาวเฮ้ย
0: มันอยู่บนดินมันน่าจะมีกลิ่นดินกลิ่นอะไรเนาะ
4: ไม
0: ่มีกลิ่นอะไรเลยอะเนื้อมันกรุบกรุบ
3: การเดินทางมาที่นี่คุ้มค่ามากๆค่ะเพราะได้ประสบการณ์ใหม่จากการโรยตัวสัมผัสความงดงามของถ้ำแถมยังได้อิ่มท้องกับหอยหอมเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ได้รับความรู้ความสนุกและความประทับใจกลับไปแบบเต็มกระเป๋าจริงๆค่ะ
6: การหาหอยหอมในช่วงนี้ครับเอามาทำอาหาร1ปีจะมีแค่ช่วงนี้เองราคาก็เลยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เสริมด้วยส่วนใครที่อยากไปท่องเที่ยวครับไปดูเรื่องของการโรยตัวกันเนี่ยความสูงนะครับมีทั้งให้เลือกตั้งแต่10เมตร25เมตรนะครับจนถึงคนที่ชำนาญไม่กลัวความสูงก็มีความสูงถึง50เมตรให้เลือกโรยตัวกันด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยจุดชมวิวภูอีเลิศนะครับที่นี่เป็นหุบเขา2ฝั่งกั้นระหว่างอำเภอนาแห้วกับที่อำเภอด่านซ้ายแล้วก็อำเภอภูเรือของจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่ชาวบ้านเขาช่วยกันนะครับปรับเปลี่ยนให้เป็นจุดชมวิวการท่องเที่ยวในชุมชนครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพิณภาคล่องพยาบาลค่ะเนเน่รอยัลสาวไทยวัย16ปีก็ได้สร้างปรากฏการณ์กระหึ่มเวทีระดับโลกอีกครั้งนะคะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ท่ามกลางเพื่อนๆแล้วก็คนไทยในประเทศนั้นร่วมใจส่งแรงเชียร์ให้กับเธอค่ะก่อนที่จะมีการประกาศผลผู้ชนะเลิศอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นตามเวลาในไทยค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนขจรเกียรติ International School ภูเก็ตอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตในช่วงเช้าก็คึกคักเป็นพิเศษค่ะเมื่อคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปกครองและนักเรียนจำนวนมากพร้อมใจกันมาร่วมชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยนักร้องสาวชาวภูเก็ตที่เคลื่อนเวทีประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศท่ามกลางบรรยากาศการลุ้นแล้วก็เสียงเชียร์ที่ดังสนั่นตลอดการแสดงค่ะทันทีที่ภาพของเนเน่ปรากฏบนหน้าจอทุกสายตาภายในโรงเรียนต่างจับจ้องไปที่เวทีพร้อมกับเสียงปรบมือแล้วก็เสียงเชียร์เป็นระยะค่ะโดยเฉพาะเมื่อดนตรีเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripes ดังขึ้นเนเน่เปิดโชว์ด้วยพลังการแสดงในแบบฉบับของตัวเธอเองนะคะก็สร้างความคึกคักให้กับกองเชียร์ที่โรงเรียนตั้งแต่ช่วงแรกเลยค่ะเน่ปรากฏตัวบนเวทีด้วยความมั่นใจค่ะก่อนที่จะปล่อยพลังเสียงออกมาแล้วก็พลังร้องออกมาอย่างเต็มที่ถ่ายทอดเพลงจังหวะที่หนักแน่นที่มีท่อนกีตาร์อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงเชียร์ในสนามกีฬาแล้วก็การแข่งขันทั่วโลกค่ะเสียงกีตาร์ดังขึ้นเมื่อไหร่บรรยากาศในโรงเรียนก็ยิ่งคึกคักเมื่อนั้นค่ะนักเรียนครูผู้ปกครองต่างก็ร่วมรุ้นไปกับทุกจังหวะของการแสดงทั้งเสียงปรบมือเสียงตะโกนเชียร์แล้วก็การส่งกำลังใจกับเนเน่อย่างต่อเนื่องราวกับยกบรรยากาศจากเวที AGT กลับมาไว้ที่ภูเก็ตค่ะช่วงท้ายการแสดงนะคะบรรยากาศการชมก็ยิ่งเต็มด้วยความตื่นเต้นค่ะขณะที่กรรมการอย่างเมลบีมีช่วงที่พูดถึงโชว์ของเนเน่ด้วยนะคะโดยเธอบอกว่าสนุกสนานมากขณะที่โฮวี่แมนเดลก็ยังคงแสดงความชื่นชมแล้วก็พูดถึงเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยนะคะ33-35ล้านบาทในแบบที่สร้างฮือฮาให้กับผู้ชมส่วนที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะชาวอำเภอเบตงก็ได้เปิดหน้าโซเชียลมีเดียร่วมลุ้นแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเนเน่รอยัลบนเวทีประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์ในรอบชิงชนะเลิศนายนพดลบอกว่าการแสดงของเนเน่นั้นไม่ทำให้คนไทยทั้งประเทศนั้นผิดหวังและให้คนทั้งโลกนั้นได้เห็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมเด็กไทยคนนี้คือร็อกสตาร์คนใหม่ของโลกอย่างแท้จริงและขอเชิญประชาชนทั่วประเทศนะคะร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้กับน้องเนเน่ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ค่ะนอกจากการแสดงร็อกโชว์ที่ประทับใจแฟนๆแล้วนะคะชุดแดงที่เนเน่นั้นได้สวมใส่ก็มีการพูดถึงอย่างมากค่ะโดยในเพจของเนเน่รอยัลได้โพสต์ถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังของชุดว่าเริ่มต้นจากภาพในจินตนาการของคุณแม่โดยระบุว่ามูดแอนด์โทนของชุดนี้นั้นเริ่มต้นจากภาพในจินตนาการของคุณแม่ที่อยากเห็นเนเน่นั้นเปลี่ยนลุคในลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามแล้วก็เต็มด้วยพลังของความเป็นร็อกจากความรู้สึกและไอเดียที่ถูกคุณแม่ถ่ายทอดออกมาก่อนที่จะส่งต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของเนเน่นะคะเพื่อนำมาพัฒนาแล้วก็ออกแบบเป็นภาพคอนเซปต์เพื่อให้เห็นถึงทิศทางของชุดได้อย่างชัดเจนจากนั้นก็ส่งต่อถึงพี่หมอหญิงซึ่งรับหน้าที่ช่วยถ่ายทอดภาพในจินตนาการนั้นให้กลายเป็นชุดจริงขึ้นมาสำหรับตัวชุดมาในโทนสีแดงค่ะดีไซน์คอสูงเสริมไหล่โครงไหล่ให้ดูแข็งแรงแล้วก็ดูโดดเด่นเพิ่มความดุดันด้วยเข็มขัดหนังหมุดโลหะแล้วก็รายละเอียดของโซ่พร้อมกับการจับเดรฟบริเวณเอวแล้วก็ผ่านด้านหน้าเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวบนเวทีนั้นดูสง่างามแต่ยังคงความแข็งแรงแล้วก็ทรงพลังค่ะสำหรับการประกาศผลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์อย่างเป็นทางการก็จะมี

0: ในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีการแสดงโชว์ชุดพิเศษจากผู้เข้ารอบสุดท้ายด้วยนะคะซึ่งก็ต้องติดตามว่าเนเน่นั้นจะได้โชว์กับศิลปินดังคนใดค่ะชาวชุมชนตลาดเก่า100ปีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีต้องขนข้าวของขึ้นที่สูงค่ะหลังจากที่น้ำแควพระปงแล้วก็แควหนุมานนั้นเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากชุมชนตลาดเก่า100ปีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
1: คุณพึ่งกระพาคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าจะเห็นแทบทุกปีนะครับเพราะว่าหลังจากที่แม่น้ำจากแควหนุมานนะครับแล้วก็ทางแม่น้ำแควพระปงนะครับมีระดับน้ำที่สูงขึ้นมาครับก็ทำให้ร้นเข้าท่วมชุมชนแห่งนี้ครับชาวชุมชนตลาดเก่า100ปีตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกว่า80หลังคาเรือนถูกน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับหลังมวลน้ำจากแควพระปงจังหวัดสระแก้วครับและแควหนุมานซึ่งรับน้ำจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับไหลมาสมทบทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับทีมข่าวสำรวจพื้นที่ชุมชนนะครับซึ่งปลูกบ้านเรียงรายกันเป็นแนวยาวประมาณ1กิโลเมตรพบว่าหลายครัวเรือนนะครับเร่งเก็บข้าวของเครื่องใช้นะครับไว้บนที่สูงบางจุดนะครับระดับน้ำสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรครับขณะที่ชาวบ้านบางส่วนนะครับต้องย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้บนชั้น2ของบ้านครับเพื่อป้องกันความเสียหายชาวบ้านบอกนะครับว่าการรับมือกับน้ำท่วมในแต่ละครั้งนะครับไม่ต่างจากการย้ายบ้านใหม่นะครับเพราะว่าต้องขนย้ายข้าวของนะครับขึ้นที่สูงทั้งหมดโดยพื้นที่แห่งนี้นะครับประสบปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปีครับแต่ปีนี้สถานการณ์ยังถือว่าเบากว่าปีที่ผ่านมาครับและคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับน้ำจะลดลงในระยะเวลาไม่นานครับ
2: ครับเป็นไงบ้างครับ
3: ปีนี้ก็ไม่หนักนะปีคิดว่าไม่หนักนะแต่ว่ามันข
2: ึ้
3: นเร็ว
2: ขึ้นเร็วใช่ไหมครับถ้าเทียบกับปีก่อนนี่คือขึ้นสูงกันนี้ไหมน้ำ
3: ไม่สูง
2: หมายถึงว่าปีที่แล้วสูงกว่า
3: ไม่ปี56นั้นสูงมากจ้ะก็มาอยู่เมื่อปี56
2: ครับแล้วนี่ต้องทำยังไงต้องย้ายของอะไรขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับ
3: จ้ะขนของขึ้นข้างบน
2: กังวลไหมว่าคืนนี้มันจะตกขึ้นมาอีกครับ
3: ก็ปกติแล้วค่ะเพราะว่ามันธรรมดาธรรมดา
2: ธรรมดา
3: เพราะว่าเราอยู่ประจำไงแล้วเวลามันขึ้นมันก็ตามแต่ธรรมชาติ
2: คือมันท่วมจนมันเป็นเรื่องปกติ
3: ใช่
2: มีปีไหนไม่ท่วมบ้างครับ
3: ก็มีอยู่ปี57มันไม่ท่วม
2: แต่ที่เหลือคือจะท่วมแค่ทุกปีครับช่วงนี้เลยมั้ยครับ
3: ช่วงมันแล้วแต่ช่วง
1: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีก็ระบุนะครับว่าสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่นะครับก็เกิดจากการก่อสร้างแล้วก็การถมดินในหลายจุดนะครับที่อาจจะขวางทางน้ำเดิมนะครับโดยไม่ได้คำนึงถึงท่อรอดนะครับรวมถึงท่อระบายน้ำนะครับและพื้นที่รองรับน้ำทำให้ระบายน้ำออกไม่ทันครับส่วนการสูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับทำได้ค่อนข้างยากครับเนื่องจากขาดพื้นที่พักน้ำแล้วก็อยู่ติดกับคลองอยู่แล้วครับแต่ถ้าหากฝนหยุดตกนะครับคาดว่าน้ำจะยังคงอยู่ขังอีกประมาณ 3-5 วันนะครับจึงจะระบายออกหมดครับขณะเดียวกันครับจากการคาดการณ์นะครับว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในช่วงวันที่ 1-3 วันหลังจากนี้นะครับทางอบจ.ปราจีนบุรีนะครับก็ได้มีการสั่งการให้รพ.ส.ต.นะครับในสังกัดจังหวัดปราจีนบุรีทั้ง94แห่งนะครับจัดเตรียมกระสอบทรายแล้วก็จะประสานอสม.ในพื้นที่ครับช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
4: ครับอย่างเงี้ยกระสอบทรายใช้ไม่ได้แน่ใช้ไม่ได้ครับมันต้องแก้ระยะยาวนะครับแต่อย่างเงี้ยทั้งสูบไปก็ไม่ออกเลยเพราะติดแม่น้ำติดคลองกระโปรง
5: ไม่กลับว่าก็ต้องรอ
4: แควหนุมาน
5: ไม่กลับว่าต้องรอให
4: ้ใช่แต่ว่าดูไม่รู้จะเอาไปลงไหนอะครับใช่ไหมฮะพี่ก็อยู่ที่นี่ฮะดูแล้วก็ลงเอาไปลงไหนดูตรงนี้ก็ไปตรงนู้นอีกเพราะจุดพักน้ำมันไม่มี
1: ส่วนบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควหนุมานนะครับซึ่งเป็นจุดที่น้ำจะไหลเข้าสู่แม่น้ำบางประกงนะครับหรือว่าแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับผมเจ้าหน้าที่เทศบาลกบินบุรีก็ได้มีการติดตั้งธงแดงครับซึ่งถือว่าเป็นระดับเสี่ยงสูงสุดครับเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมพร้อมรับมือหากว่าเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าระดับน้ำตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนณขณะนี้

0: เนี่ยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ต้องคงระมัดระวังนะครับเพราะว่าเนื่องจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนครับว่า2-3 วันต่อจากนี้ครับอาจจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่โซนภาคตะวันออกนะครับอย่างจังหวัดปราจีนบุรีก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องครับ
1: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนยกคำร้องคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนค่ะจากกรณีที่กระทรวงการคลังนั้นสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรณ์อมรชัดสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่กรณีที่ได้ยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนโดยศาลปกครองกลางพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางโดยเห็นว่าพยานหลักฐานของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญคดีนี้สืบเนื่องจากกรณีกระทรวงการคลังในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีคำสั่งให้รับผิดชอบมีสั่งให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีที่ถูกระบุว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงินมากกว่า 35,000 ล้านบาทต่อมาในปี2559นางสาวยิ่งลักษณ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังซึ่งต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังแต่กระทรวงการคลังใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดค่ะกระทั่งในปี2568ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G เป็นจำนวนเงินกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับโครงการรับจำนำข้าวนอกจากถูกพิจารณาในคดีแพ่งคดีทางปกครองแล้วนางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวยังมีคดีอาญาที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยซึ่งศาลพิพากษาจำคุก5ปีในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีปล่อยปะละเลยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้เข้ารับฟังคำพิพากษาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันและคดีนี้ไม่มีอายุความค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเตรียมยื่นหนังสือถึงกกต.ค่ะเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.นะคะที่มติชี้ขาดของกกต.ในกรณีคดีหัวเลือกสว.นั้นยังไม่สามารถดำเนินคดีได้ครอบคลุมค่ะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงการพิจารณาไต่สวนของกกต.ค่ะนายสนธิลิ้มทองกูลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมนายปราณเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามฟ้อแผ่นดินนายนิติธรล้ำเหลือและนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายคปท.ร่วมกันเคลื่อนไหวในประเด็นคดีหัวเลือกสว.ค่ะโดยกำหนดทิศทางไว้ว่าจะยื่นหนังสือถึงกกต.ในวันที่25 กันยายนนี้เพื่อเรียกร้องให้กกต.ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการได้มาซึ่งสว.นายสนธิระบุว่าหากองค์กรอิสระได้มาจากกระบวนการที่ไม่สุจริตอาจส่งผลต่อความเป็นอิสระขององค์กรและอาจทำให้เกิดการครอบงำจากฝ่ายการเมืองได้พร้อมกับตั้งคำถามถึงกกต.ว่าการไม่ดำเนินการตามพยานหลักฐานที่มีอยู่และการไม่สอบเพิ่มเติมกลุ่มพยานที่กลับคำให้การนั้นอาจเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นการทุจริตหรือไม่ค่ะขณะที่นายปานเทพเปิดเผยว่ามติชี้ขาดของกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานั้นยังไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงการพิจารณาดำเนินการต่อพยานผู้ที่กลับคำให้การไปจนถึงการพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้นะคะนายปันเทพยังระบุด้วยว่าการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในวันที่25กันยายนนี้นอกจากการเรียกร้องคำอธิบายต่อมติและกระบวนการพิจารณาคดีแล้วยังเป็นการยื่นหนังสือเพื่อให้กกต.นั้นอธิบายถึงประเด็นการพิจารณาในมาตรา62แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ปี2561อันกำหนดให้กกต.มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนเลือกตั้งของผู้สมัครสว.เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมอีกด้วยค่ะ ทางฝ่ายพรรคประชาชนก็มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เตรียมที่จะยื่นปปช.ในวันศุกร์นี้ค่ะเพื่อที่จะเอาผิดกับ7เสือกกต.สืบเนื่องจากปมมติคดีหัวสว.นะคะที่สอดใช้อำนาจมิชอบเมินหลักฐานโพยแล้วก็การสืบสวนเพื่อเอื้อประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่ติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะขณะเดียวกันพรรคประชาชนก็พิจารณาที่จะเอาผิดสืบเนื่องไปยังคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ด้วยซึ่งขณะนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังพิจารณาอยู่ค่ะพรรคประชาชนค่ะลุยเอาผิด7เสือกกต.โดยจะยื่นต่อปปช.ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนสืบสวนเนื่องจากมติคดีหัวสว.ค่ะที่ชี้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิชี้ถึงสาระสำคัญในการฟ้องมี2กลุ่มค่ะอย่างแรกคือมติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนและ2เห็นว่าการดำเนินการของกกต.ที่ผ่านมาก่อนลงมตินั้นมีข้อพิรุธและซอให้เห็นว่าอาจจะเป็นการปล่อยปละละเลยหรือว่ารู้เห็นเป็นใจในกระบวนการหัวสว.ค่ะโดยหยิบยกกรณีมติของกกต.นั้นเป็นการปฏิเสธร่วมกันทำเป็นขบวนการเพราะไม่สามารถที่จะพิจารณาเป็นรายเหตุการณ์หรือบุคคลได้หากมองในภาพรวมและชี้ว่าหากนำจิ๊กซอทุกเหตุการณ์มาต่อกันค่ะก็จะเห็นช้างทั้งตัวที่ส่อไปในทางทุจริตรวมถึงชี้ถึงกรณีการเพิกเฉยหลักฐานโพยใบสั่งและอ้างการกลับคำให้การของพยานนายเอกราชช่างเหลาเพื่อตัดตอนรูปคดีค่ะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม
3: ่ในส่วนของมติกกต.ที่เกิดขึ้นนะครับผมลองยกตัวอย่างว่ามติกกต.ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการปฏิเสธการร่วมกันทำกันเป็นกระบวนการนะเราจะเห็นการออกมาแถลงข่าวนะครับการให้เหตุผลของกกต.เนี่ยว่าพยายามที่จะพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งๆที่จริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็เห็นอยู่ว่าเป็นการดำเนินการที่เป็นกระบวนการที่อาจจะมีการเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่อย่างที่สองนะครับกกต.เพิกเฉยต่อหลักฐานโพยใบสั่งนะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นการขัดต่อบรรทัดฐานเดิมของกกต.เองด้วยซ้ำ
2: สอดคล้องกันนี้นายผลิตวัชรศิลป์ก็กล่าวเสริมว่ากำลังพิจารณาฐานความผิดที่สามารถร้องไปยังคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ค่ะโดยเฉพาะชี้ว่าคณะชุดนี้ค่ะมีร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่ล่าสุดครม.มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะซึ่งอยู่ในชุดดังกล่าวด้วยและมีมติเสียงข้างมากในการไม่สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.แม้แต่คนเดียวโดยพรรคประชาชนก็มีความกังวลในเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้และยืนยันที่จะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นค่ะสำหรับคำร้องพรรคประชาชนต่อปปช.ที่จะยื่นนะคะชี้เข้าข่ายการทำการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา234รวมถึงกฎหมายลูกว่าด้วยปปช.ค่ะมาตรา172และกฎหมายลูกว่าด้วยกกต.มาตรา69ค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะสำหรับในวันพรุ่งนี้การประชุมสภาก็มีทั้งการประชุมในห้องประชุมนะคะที่มีกระทู้ถามสดและการประชุมของกรรมาธิการให้ติดตามกันค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองว่าพรรคกล้าทำนั้นจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ตอนนี้ยังเป็นแค่กระแสข่าวค่ะเนื่องจากว่านายอนุทินชาญวีรกูลนั้นเลี่ยงตอบในข้อเท็จจริงเรื่องนี้ขณะที่ทางแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่เคยได้ยืนยันเรื่องนี้ยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยนะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
4: ค่ะคุณเพิ่งนภาคะความชัดเจนเรื่องของการที่จะดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลตอนนี้หลายฝ่ายถอดรหัสนะคะผ่านนาฬิกาที่ทางด้านของคุณอนุทินอาจจะมอบให้กับร้อยเอกธรรมนัสนะคะโดยเป็นรุ่นที่สลักชื่อของคุณอนุทินไว้ด้วยหลายคนก็มองว่านี่อาจจะเป็นการเชื่อมหรือสารสัมพันธ์กันค่ะประเด็นร้อนทางการเมืองที่หลายฝ่ายจับตาคือความชัดเจนว่าสรุปแล้วพรรคกล้าทำจะร่วมรัฐบาลหรือไม่โดยถอดรหัสผ่านนาฬิกาที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสลักชื่อตนเองนะคะแล้วก็ไว้ด้านหลังของหน้าปัดค่ะแจกให้กับบุคคลใกล้ชิดซึ่งก็ไปปรากฏอยู่บนข้อมือของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำด้วยยิ่งเติมเชื้อไฟให้กระแสข่าวร่วมรัฐบาลนั้นหนักขึ้นค่ะขณะที่นายอนุทินเรียงที่จะตอบความชัดเจนถึงประเด็นดังกล่าวนะคะโดยระบุว่าอยู่ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสัญญาณมาไม่ถึง
5: โอ้ ใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลเลยอะไรนะสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเราที่เราจะวันนี้จะใช้โอกาส3วันที่อยู่ที่นิวยอร์ก
4: ขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยมองเรื่องนี้เป็นเพียงกระแสข่าวข้อเท็จจริงยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ส่วนความชัดเจนเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีต้องถามนายกรัฐมนตรี
6: เป็นข่าวเป็นแต่ข่าวผมวันนี้ผมต้องดูข่าวจากนักจากสื่อมวลสื่อซะส่วนใหญ่ฮะนะครับเรื่องความเป็นจริงในการหารือกันเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเลยแต่ว่าทุกวันนี้เวลาเราจะดูข้อมูลอะไรเนี่ยต้องดูที่ข่าวนักข่าวจะได้ข้อมูลมาแต่ผมไม่ทราบว่ามันเป็นการ อะไรนะบูรณาการคิดความคิดเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
4: เรื่องนี้อาจจะต้องรอความชัดเจนจากตัวนายกรัฐมนตรีนะคะก็อาจจะต้องรอว่าจะมีการสัมภาษณ์ลัดฟ้ามาจากสหรัฐหรือไม่นะคะหรือว่าจะต้องรอวันที่เดินทางกลับมาคือวันที่27กันยายนนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกณฑ์มณีค่ะภาคีฮีต้าหรือว่าเครือข่ายรณรงค์และก็ผลักดันสื่อและรายการโทรทัศน์ได้พาผู้เสียหายร้องเรียนต่อรักษาการแทนรองเลขาธิการกสทช.ค่ะให้ตรวจสอบ15รายการข่าวจาก5ช่องกรณีที่เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศในครอบครัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี68นะคะทำให้ได้รับความเสียหายและข่าวนั้นก็ยังปรากฏอยู่ในสื่อออนไลน์อยู่ค่ะตัวแทนผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายรณรงค์และผลักดันสื่อและรายการโทรทัศน์หรือฮีต้ายื่นหนังสือต่อนายฉันทพัฒน์คำโคกรวดรักษาการแทนรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้ตรวจสอบการนำเสนอข่าวของ15รายการจาก5สถานีโทรทัศน์ค่ะกรณีข่าวความสัมพันธ์ทางเพศในครอบครัว1จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีเด็กในครอบครัวอายุตั้งแต่7ถึง14ปีเกี่ยวข้องในข่าวโดยมีบุคคลของมูลนิธิ1เข้ามามีบทบาทชี้นำจนเกิดเหตุการณ์ประทะคารมและให้ข้อมูลที่ผิดพลาดต่อสื่อมวลชนจนครอบครัวดังกล่าวได้รับผลกระทบเด็กถูกแยกตัวไปอยู่บ้านพักเด็กตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมปี68ตัวแทนฮีต้าบอกว่าทางเครือข่ายได้เข้าทำการตรวจสอบการดำเนินคดีจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ก็พบว่าไม่มีการแจ้งความเอาผิดกับครอบครัวดังกล่าวค่ะและผลตรวจร่างกายเด็กในครอบครัวที่ถูกกล่าวหาก็ไม่พบการถูกคุกคามทางเพศข้อมูลจึงไม่ตรงกับการนำเสนอข่าวของรายการข่าวทั้ง15รายการจึงต้องการให้กสทช.นั้นตรวจสอบและดำเนินคดีเอาผิดกับสถานีโทรทัศน์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะขณะที่ตัวแทนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าวนี้ก็บอกว่ายังพบเนื้อหาปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่นะคะซึ่งครอบครัวถูกตีตราจากสังคมทั้งในหมู่บ้านและก็ภายนอกถูกบูลลี่อย่างหนักจึงต้องการเรียกร้องความยุติธรรมจากนั้นค่ะฮีต้าก็จะเดินหน้าเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อเพื่อดำเนินคดีทางอาญาต่อ5สถานีโทรทัศน์ส่วนกสทช.ได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมกับตั้งอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรียกผู้ที่ถูกร้องก็คือสถานีโทรทัศน์5แห่งเข้าชี้แจงก่อนพิจารณาดำเนินการเอาผิดต่อไปค่ะผู้นำสหชาติตะวันตกนั้นได้ใช้วิธีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81แสดงจุดยืนค่ะสนับสนุนปาเลสไตน์พร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์ที่ทวีความตึงเครียดมากขึ้นค่ะเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสใช้โอกาสในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้นำโลกในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติชี้ว่าความพยายามในการสร้างสันติภาพในกาซาล้มเหลวโดยระบุว่าไม่มีการเปิดทางให้กับมนุษยธรรมเลยแม้แต่แห่งเดียวและสิ่งที่เกิดขึ้นในกาซาเป็นภาพที่น่าอับอายสำหรับทุกคนค่ะนอกจากนี้มาครงยังได้มีความวิจารณ์การใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของผู้ตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์โดยระบุว่าเป็นการกระทำที่ลิดรอนสิทธิ์อันชอบธรรมในการดำรงอยู่ของชาวปาเลสไตน์ด้านแอนดี้เบอร์นัมนายกรัฐมนตรีอังกฤษใช้โอกาสระหว่างร่วมการประชุมของ UN เตือนว่าความรุนแรงที่ยังคงดำเนินต่อไปในกาซาและการขยายอาณานิคมของอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์กำลังผลักดันให้โอกาสในการบรรลุแนวทาง2รัฐไปสู่จุดที่ไม่สามารถหวนกลับได้ค่ะขณะที่มาร์คคาร์นีนายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศจะมอบเงินช่วยเหลือ100ล้านดอลลาร์แคนาดาให้แก่ปาเลสไตน์ โดย$80 ล้านจะเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนส่วนอีก$20 ล้านนั้นจะใช้สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสันติภาพและความมั่นคงถ้อยแถลงเหล่านี้นะคะมีขึ้นหลังจากเมื่อช่วง

0: อังกฤษฝรั่งเศสและแคนาดาประกาศคว่ำบาตรสินค้าจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเวสต์แบงก์ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้อิสราเอลจนนำไปสู่มาตรการตอบโต้ต่างๆรวมถึงปิดสถานกงสุลอังกฤษในเยรูซาเล็มค่ะโดนัลด์ทรัมป์ลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับแคนาดาและกรีนแลนด์เปิดทางให้สหรัฐค่ะเตรียมที่จะสร้างฐานทัพใหม่2แห่งบนเกาะพร้อมกับยืนยันว่าจะเคารพอธิปไตยของเดนมาร์กแล้วก็สิทธิ์ในการกำหนดอนาคตของชาวกรีนแลนด์ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์นอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กโดยทรัมป์ระบุว่าข้อตกลงนี้จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวและก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งยุโรปและสหรัฐข้อตกลงความยาว10หน้าเปิดทางให้สหรัฐสร้างฐานทัพเพิ่มที่เมืองทางตอนใต้และทางตะวันออกของกรีนแลนด์นอกเหนือจากฐานทัพทางตอนเหนือซึ่งสหรัฐใช้งานอยู่แล้วค่ะพร้อมทั้งยืนยันอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของราชอาณาจักรเดนมาร์กและรับรองสิทธิ์ของกรีนแลนด์ในการกำหนดอนาคตตนเองสาระสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการจำกัดประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้หรือสหภาพยุโรปในการเข้าควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยยะสำคัญในภาคส่วนยุทธศาสตร์ของกรีนแลนด์รวมถึงเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหากอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยโดยมีเป้าหมายสกัดอิทธิพลของจีนและรัสเซียในภูมิภาคอาร์กติกค่ะข้อตกลงยังกำหนดให้กรีนแลนด์ซึ่งมีประชากรประมาณ 57,000 คนต้องปฏิบัติตามพันธกรณีต่อไปแม้ในอนาคตจะได้รับเอกราชจากเดนมาร์กโดยมีเงื่อนไขสำคัญนะคะเกี่ยวกับการคงสถานะในการเป็นสมาชิกนาโต้ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กระบุว่าข้อตกลงทำให้ประเทศอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นค่ะพร้อมทั้งหวังว่าจะช่วยให้ชาวกรีนแลนด์รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นหลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากขณะที่ผู้นำกรีนแลนด์ระบุว่าข้อตกลงนี้เป็นก้าวย่างที่ดีค่ะแต่ก็ยอมรับว่าการฟื้นฟูความไว้วางใจของประชาชนนั้นยังคงต้องใช้เวลาค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว 16:00 นนะคะรายการต่อไปติดตามเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: เขื่อนทั่วไทยฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำป่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มระบายน้ำ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนชุมชนริมแม่น้ำน้อยยกของขึ้นที่สูงนายกปัดตอบดีลญี่ปุ่นหลังธรรมนัสโชว์สนิทสวมนาฬิกาสลักชื่ออนุทินคาดตัดโควต้ารัฐมนตรีลูกเทพให้กล้าทำแกะรอยพัสดุปริศนา5วันกองเกลื่อนหน้าบ้านยังไม่ชัดขบวนการปั่นยอดขายหรือทุนเถ่าฟอกเงินนักศึกษาอุเทนเปิดห้องเรียนเฉพาะกิจหน้ากระทรวงอว.รอข้อสรุปย้ายที่เรียนสะท้อนแก้ปัญหาไม่ตรงจุดภาคปฏิบัติไม่ใช่เรียนที่ไหนก็ได้ติดตามในข่าวข้ามไทย PBS 18:00 น
2: ทองโลกว้าง23และ24กันยายนเชื่อหรือไม่พลังพิเศษของสัตว์โลกที่โดดเด่นในหลากหลายรูปแบบมีอยู่จริงมหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่ง25กันยายนเนรมิตเมนูเด็ดกับมื้อด่วนเสร็จไวอร่อยชัวร์ด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทั้งไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: การเรียนรู้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของนาคด้วยงานวิจัยมีเป้าหมายสะสมข้อมูลเพื่อนำไปทำแผนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและนาคเป็นหนึ่งในความพยายามรักษาสมดุลธรรมชาติสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
4: แม่สอนตลอดว่าการไหว้เนี่ยแขนลูบไปตามลำตัวเรา
5: แม่ผอ.ครูผู้ไม่ยอมให้ความจนตัดโอกาสทางการศึกษา
4: เหมือนแม่ผอ.จะรักแต่พวกเกเรไม่จริงคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
5: ภารกิจครูวัยเกษียณ

0: เขียนเมื่อวิชาสุดท้ายที่ยังสอนไม่เสร็จจนกว่าจะส่งลูกศิษย์ถึงฝั่ง
1: นาฬิกาสายเม็ดสุดท้ายเม็ดนั้นลมหายใจไม่มีแรงจะหายใจก็จะบอกลูกๆว่าช่วยเหลือตัวเองนะ
0: ครูผู้ไม่แพ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร4ทุ่ม24กันยายนนี้

0: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามอยู่2เรื่องนะคะที่ภาคพลเมืองพลาดไม่ได้1คือโครงการขนาดใหญ่ของรัฐอย่างโครงการ Missing Link ในภาคใต้และอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องน้ำค่ะเรื่องฟ้าเรื่องฝนเอาเรื่องฟ้าฝนก่อนนะคะเพราะว่าล่าสุดทางสทนช.ประกาศเตือนฉบับที่5/2569ประเมินความเสี่ยงน้ำหลากดินโคลนถล่มฝนตกหนักในหลายพื้นที่ยาวตั้งแต่22จนถึง26กันยายนบางส่วนกรมอุตุประเมินว่าอาจจะไปวันอาทิตย์นี้27กันยายนด้วยนะคะซีไซด์ชวนปักหมุดและติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตอนนี้ที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรปักหมุดรายงานเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซด์ของไทย PBS นะคะอย่างล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะภาพนี้ถูกรายงานโดยคุณปุ้ยแสงนาคชาวอยุธยาจากอยุธยาเดินทางมาสภาแล้วเจอฝนฉ่ำๆอย่างที่เห็นในภาพค่ะ
1: เรียบร้อยครับอุตส่าห์หนีน้ำยุทธยามาลำบากที่สภาแท้ๆเลยข้าพเจ้านี่ครับน้ำท่วมสภาครับนี่ของแท้ครับนะหนียุทธยามาเจอน้ำท่วมสภาครับโอ้มาถึงก็เจอทั้งน้ำฝนนี่ครับสภาทรงเกียรติหลายหมื่นล้านรั่วครับทั้งรั่วทั้งสาดทั้งเปียกครับโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ที่รัฐสภาครับผมนะเดี๋ยวจะยื่นเรื่องกรรมาธิการน้ำครับเพิ่งมาถึงครับกำหนดการบ่ายโมงครับผมนะมีเที่ยงกว่าแล้วเดี๋ยวเข้าห้องแถลงข่าว
0: ที่คุณปุ้ยชาวอยุธยาต้องมาสภาเพราะภาพนี้เกิดขึ้นแล้วที่อยุธยาค่ะโซนแม่น้ำน้อยบางบานเสนาผักไห่อ่วมค่ะท่วมค่ะคุณผู้ชมจุดนั้นจริงๆเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซากก็จริงนะคะแต่ว่ารอบนี้เขื่อนปล่อยน้ำจู่ๆก็ปล่อยมาเยอะค่ะแล้วไม่แจ้งชาวบ้านก่อนคือเขื่อนพยายามระบายน้ำแต่พอระบายมาเยอะพื้นที่ลุ่มต่ำเขาก็ท่วมสิคะไม่แจ้งก่อนชาวบ้านก็เตรียมตัวไม่ทันค่ะแบบนี้เดือดร้อนคุณปุ้ยและตัวแทนจากพื้นที่อยุธยาก็เลยมายื่นหนังสือที่สภาแต่พอมาก็เจอฝนสภากันหน่ำเลยค่ะคุณผู้ชมก็เปียกปอนกันไปอย่างที่เห็นในภาพนะคะเรื่องฟ้าฝนอย่าประมาทแต่ก็ไม่ตระหนกค่ะเตรียมตัวรับมือร่วมรายงานเข้ามากับแอปพลิเคชันซีไซส์ของไทย PBS นะคะไปต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องที่คนภาคใต้กังวลมากๆกับโครงการที่ชื่อว่า Missing Link นะคะเชื่อมต่อเส้นทางอันดามันกับอ่าวไทยค่ะเป็นโครงการที่ถูกผลักดันแทนที่แลนด์บริดจ์แต่โครงการนี้คนละนองเขาออกมาตั้งคำถามว่าทรัพยากรในพื้นที่จะได้รับผลกระทบหรือเปล่าการเชื่อมอ่าวไทยและอันดามันภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Missing Link นอกจากพัฒนาทางรางแล้วเขาไปพัฒนาท่าเรืออเนกประสงค์ระนองด้วยค่ะจะมีการขุดร่องน้ำลึกนะคะคุณผู้ชมในเส้นทางประมาณสัก28กิโลเมตรจากเดิมเนี่ยลึก 8-9 เมตรจะขุดเพิ่มลึกเป็น12เมตรโดยเมื่อดูเส้นทางการขุดลอกร่องน้ำเข้าสู่ท่าเรือตามโครงการนี้ค่ะข้อมูลด้านวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของกรมเช่าท่าในปี63ที่ศึกษาไว้จะมีการขุดยาวและขุดลึกขึ้นดังนั้นในพื้นที่ก็กังวลสิคะว่าทำแบบนี้ก็อาจจะเกิดการเอาตะกอนดินไปทิ้งไว้ตรงไหนและการขุดลอกแบบนี้จะกระทบระบบนิเวศในพื้นที่หรือเปล่าฟังเสียงจากพื้นที่ค่ะ
2: เรานอนกับพื้นที่ที่น้ำทะเลมันไม่ลึกมากแล้วเมื่อปีที่แล้วถึงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการขุดลอกร่องน้ำบริเวณท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เอาดินไปทิ้งในบริเวณตะวันตกของพยามพอดินตัวนี้มันไปทิ้งมันก็จะสร้างมลภาวะทำให้สัตว์น้ำหายไปอะไรไปครับผมก็เป็นห่วงเรื่องประเด็นนี้เรื่องการนำดินที่จากการขุดลอกเพราะว่าพื้นที่ท่าหน้าท่าเทียบเรือน้ำลึกของจังหวัดระนองเนี่ยมันมีความตื้นเขินประมาณ 7-8 เมตรเองก็ต้องขุดลอกให้ได้อย่างน้อย12เมตรเพื่อรองรับเรือขนาดกลาง
3: ส่วนหนึ่งของระนองเป็นทะเลเป็นคลองขวดที่จะกว้างและค่อยๆแคบไปถึงแม่น้ำกาบุรีครับตรงนั้นจะมีผลมากในการหนึ่งอันดับแรกคือแออัดสองเมื่อมีการแออัดแล้วก็เกิดทำให้การวิ่งไปวิ่งมาเกิดกลุ่นตะกอนพอเกิดกลุ่นตะกอนเนี่ยน้ำทะเลเริ่มเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนร่องน้ำเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทรัพยากรหายไปแล้ว

0: พราะปกติจะมีหญ้าทะเลมีปะการังอยู่แล้วซึ่งแล้วก็มีทรัพยากรไอสัตว์น้ำไม่อ่อนมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดการสัญจรเรือวิ่งไปวิ่งมาแบบเสมือนว่ารถวิ่งบนถนน
1: อ
0: ่ะมันก็ปล่อยควันพิษเหมือนกันในทะเลก็เหมือนกันฝุ่นตะกอนที่ใบพัดเรือได้ตีขึ้นมาเนี่ยมันก็มีผลในส่วนที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณนั้นขุ่นครับไอสัตว์น้ำไม่ออกก็จะหายไปมีผลแน่นอน
2: คือย้อนไปก่อนหน้านี้ตลอด20ปีที่ผ่านมาเขามีการประเมินว่าท่าเรือละนองมันก็มีข้อจำกัดนะคะร่องน้ำตื้นเขินมีน่านน้ำติดกับชายแดนเพื่อนบ้านคือฝั่งเมียนมาเป็นเส้นทางขนส่งที่มันคดเคี้ยวเคยถูกประเมินว่าไม่เหมาะอาจจะต้องมีการย้ายท่าเรือไปในจุดอื่นแถมตรงนั้นยังเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์มากๆของทรัพยากรค่ะทำให้ชาวประมงพื้นบ้านที่นั่นได้ดูแลและใช้ประโยชน์ทรัพยากรเขาก็ต้องหวงแหนสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ Missing Link แน่ๆค่ะ
3: เนี่ยจะเห็นมันนี่อันนี้เหลืองกุ้งอันนี้มาจากมูซาบถาช่างพัฒนาเรือวันนี้นะครับอันนี้เป็นเหลืองกุ้งแช่ปุ้ยจะเห็นได้ว่าขนาดนี้คือลมแรงขนาดนี้ชาวบ้านยังออกมาแสดงว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์โอกาสได้สูง
4: มากสุดวะถึง40กว่าโล50โลน่าจะอยู่ไม่8-9,000บาทดิ
5: กำลังปลดปูอยู่กับตำมวนปูกับผมวันนี้ก็ประมาณ1,000กว่าบาทครับ
6: ได
5: ้แล้วแต่โอกาสถ้ามีพายุก็ได้มากนิดอันพายุไม่เข้าก็ได้หน่อยครับผม
7: ไปแม่จ้
0: าอนุมาจากนกนางมาจากบ้านราชินทีซึ่งมาหากินที่ดอนตาแพ้วเนี่ยซึ่งเป็นตัวชี้วัดเห็นว่าดอนตาแพ้วเนี่ยอุดมสมบูรณ์แต่ทีนี้มันเป็นพื้นที่ที่หากินกันทางตัวน้องซึ่งมันมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับมันมีการเพิ่มมูลค่าของมันอยู่แล้วซึ่งสามารถล่อเลี้ยงชาวประมงพื้นบ้านในทางน้าน้องให้เราแหลกนะเราไม่แหลกนะเราถือว่างานประมงพื้นบ้านเป็นงานอิสระแล้วก็อยู่ได้แล้วก็ประมงพื้นบ้านไม่เคยสร้างปัญหาไม่เคยสร้างผลกระทบอะไรกับใครยังไงเราอยู่กันได้เราหากินกันได้
2: ชวนคุณผู้ชมคำนวณแบบง่ายที่สุดนะคะเฉพาะประมงพื้นบ้านนะคะถ้าเรือประมงพื้นบ้านราวๆ 4,000 ลำออกเรือแล้วไปจับกุ้งจับปูเอามูลค่าแบบน้อยที่สุดเลยลำละ100บาทจะเกิดเงินหมุนเวียนทันที400,000บาทต่อวันนะคะอันนี้ตีให้แบบน้อยที่สุดแล้วยังไม่รวมสัตว์น้ำชนิดอื่นๆที่มูลค่าจะสูงกว่านี้แล้วสัตว์น้ำเหล่านี้ค่ะมูลค่าจะกระจายไปตามร้านอาหารเกิดการจ้างงานการท่องเที่ยวในชุมชนก็เฟื่องฟูทั้งระบบเศรษฐกิจฐานรากมันโตจากฐานทรัพยากรดังนั้นพอเกิดโครงการ Missing Link แบบนี้ก็แน่นอนคนในพื้นที่ก็กังวลนะคะกังวลอย่างไรและมันจะไปต่อยังไงได้บ้างวันนี้ออนไลน์ในรายการกับคุณวิภาวดีพันยางน้อยค่ะนักวิจัยผู้ศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อที่จะมองผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะคุณตั๊กสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
2: คนในพื้นที่เขาน่าจะบอกคุณตั๊กว่ากังวลสุดๆเลยค่ะ Missing Link นะคะอันที่กังวลที่สุดคืออะไรคะนอกเหนือจากเรื่องทรัพยากรเนี่ยค่ะ
8: คืออย่างนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตพูดในฐานะคนที่ติดตามนโยบายเนาะแล้วก็สังเกตการความเคลื่อนไหวในพื้นที่ค่ะแล้วก็เก็บข้อมูลกับประชาชนในท้องถิ่นเนาะคิดว่าประเด็นสำคัญของโครงการ Missing Link นะคะก็คือว่าเรื่องข้อมูลโครงการนะคะว่าภาครัฐเนี่ยได้ให้ข้อมูลโครงการกับประชาชนเนี่ยอย่างเพียงพอมั้ยแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับไหนเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะขออนุญาตไล่เรียงไทม์ไลน์นิดนึงค่ะคือว่าโครงการ Missing Link เนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์นะคะซึ่งการคัดค้านเนี่ยขยายออกจากชุมชนท้องถิ่นมาประสานเสียงร่วมกับภาควิชาการสื่อมวลชนชนชั้นกลางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งดาราใช่มั้ยคะคราวนี้แต่พอกระแสคัดค้านมันแรงขึ้นเนี่ยแล้วก็รวมถึงปัญหาในกระบวนการจัดทำรายงาน DSIA ของสนขเองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาซึ่งปัญหานี้ก็ชี้ชัดผ่านการปฏิเสธรายงานหรือว่าสั่งให้แก้ไขรายงานหลายจุดโดยสพนะคะเพราะนั้นคือพอท่ามกลางกระแสการคัดค้านเหล่านี้ที่มันต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีแล้วอยู่รัฐบาลก็ประกาศพับนะคะพับโครงการแลนด์บริดจ์ไว้ก่อนแล้วก็ประกาศเดินหน้าโครงการ Missing Link ใช่ไหม
2: คะ
8: คือประเด็นก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยจะประกาศผลักดันโครงการไหนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้คิดว่าประเด็นสำคัญนะคะแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือว่าพอรัฐบาลประกาศผลักดันโครงการ Missing Link เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ประกาศรับลูกทันทีก็คือว่าประกาศเลยว่าโอเคโครงการนี้พร้อมดำเนินการศึกษาออกแบบเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ EIA ซึ่งจะสามารถเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็โดยคาดว่าโครงการจะได้รับการอนุมัติแล้วก็เปิดประมูลโดยเริ่มก่อสร้างได้ในปี2570
2: โอ้โห
8: คือมันเป็นเรื่องที่ จะบอกว่าตลกร้ายก็ได้เพราะว่าวันที่เราคุยกันเราอยู่กันที่เดือนกันยาคิดดูว่าอีกไม่กี่เดือน5เดือนก็ปีหน้า
2: ค่ะ
8: คือกระบวนการนโยบายมันมาไกลมันมาเร็วเลยที่ประชาชนไม่รู้เรื่องแล้วก็การประกาศนโยบายก็ประกาศปึ้งแล้วก็รับลูกแล้วดำเนินต่อไปเลยคราวนี้อาจจะขอเพิ่มอีกนิดนึงค่ะประเด็นนี้คือว่ามิจิ้งลิงจะมาแทนแลนด์บิดไหมคะเหมือนที่ฟักแฟงบอกนะค
2: ือ
8: ส่วนตัวมองว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าประเด็นนี้เนี่ยคิดว่ายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนค่ะว่ามันจะแทนหรือไม่แทนแต่ว่าในเชิงหลักการตามข้อมูลที่หน่วยงานรักษาเองเนี่ยสองโครงการนี้ไม่สามารถแทนกันได้ก็คือโดยฟังก์ชันมันแตกต่างมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงว่าเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอาจจะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะยาว
2: ค่ะค่ะยิ่งตกใจเลยนะคะฟังคุณตั๊กเมื่อสักครู่นี้ถ้าไม่ได้บอกว่าแทนแลนด์บริดจ์เนี่ยยิ่งตกใจเพราะว่าถ้ามีทั้ง2อันเนี่ยโอ้คนในพื้นที่ยิ่งกังวลใหญ่เลยค่ะแล้วดูเหมือนจิ๊กซอของโครงการหมายถึงรายละเอียดของโครงการเวลาไปถึงพื้นที่มันไม่ได้มาครบมันมาเป็นหย่อมๆใช่ไหมคุณตั๊กอันนี้แหละเลยเป็นความกังวลของพื้นที่ใช่ไหมคะ
8: คืออย่างนี้ค่ะอย่างเมื่อกี้นะคะนั่งฟังดูรายการก็มีคนจากภาคประมงบอกว่าโครงการมันมีความกังวลเรื่องการขุดลอกใช่ไหมคะเพื่อขยายล่องเดินเรือจาก8เมตรในปัจจุบันเนี่ยไปที่12เมตรประเด็นคือว่าการขยายล่องเดินเรือเนี่ยมันมีการดำเนินการไปล่วงหน้าแล้วโดยใช้งบประมาณปี2568ต่อเนื่องถึง2569คือทำไปแล้วกว่า 80% หมายความว่า Missing Link ที่เพิ่งประกาศเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่ใช่โครงการในอนาคตที่กำลังจะทำแต่ว่ามีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปล่วงหน้าแล้วด้วยเพราะนั้นคือเราพอเรามาคุยกันเรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยมันต้องมาตั้งคำถามว่าไม่ใช่แค่เรื่องการมีส่วนร่วมแต่ว่าชาวบ้านประชาชนในพื้นที่คนในท้องถิ่นหรือภาคประมงนี่รู้ตัวหรือยังว่าโครงการมันเกิดขึ้นแล้วมันดำเนินการไปแล้วก็มันมีการอนุมัติแล้วก็ดำเนินการในส่วนประกอบของโครงการไปส่วนหนึ่งแล้วด้วย
2: ค่ะค่ะมีปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมแน่ๆแหละค่ะถ้าฟังจากตรงนี้แฟงเหลือเวลาอีกสั้นๆเลยอยากจะถามคุณตั๊กว่าถ้าจะต้องเสนอพูดกับรัฐบาลนะคะดูเหมือนรัฐบาลอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เรื่องการทำงานกับโครงการขนาดใหญ่และพื้นที่คุณตั๊กอยากบอกอะไรกับรัฐบาล
8: คือส่วนตัวมองว่ารัฐบาลเข้าใจดีค่ะแล้วก็อาจจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีความพยายามที่จะดันให้เกิดโดยเรื่องกระแสค้านคือทำไปก่อนอันไหนที่ทำได้แล้วก็ในเชิงปฏิบัติค่ะคือถ้าเกิดพื้นที่มันสูญเสียพื้นที่มันเสียหายเนี่ยโอกาสที่จะขยายต่อเนี่ยเราคิดว่าเราเห็นตัวอย่างชัดจากพื้นที่ EEC นะคะขยายเฟส1เฟส2เฟส3ไปเรื่อยๆโดยที่ท้ายสุดแรงต้านของประชาชนมันลดลงจากความเมื่อยล้าความสูญเสียแล้วก็การคือทรัพยากรที่มันสูญเสียมันเอากลับไม่ได้เศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนขาไปเพราะมันคือภาระมันถูกผลักไปให้ประชาชนเป็นผู้รองรับผลกระทบจากการพัฒนาแบบต่อเนื่องเข้าไปเรื่อย
2: ๆค่ะค่ะท้ายที่สุดแล้วเอาแค่สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอันนี้เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานมากๆค่ะคุณผู้ชมที่ประชาชนควรจะต้องรู้และอีกส่วนสำคัญคือสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมกับโครงการใดๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะยังคงจับตาค่ะคุณตาขาเดี๋ยวยังไงรายการน่าจะได้คุยกันต่อวันนี้หมดเวลาแล้วและชวนผู้ชมจับตาโครงการนี้ Missing Link พื้นที่ภาคใต้นะคะลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของไทยบันเทิงอยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณนะคะเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนคงจะได้ชมนะคะได้รับพลังความล็อกจากเนเน่รอยัลกันไปค่ะอเมริกาก็ท็อตแลนด์นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นรอบไฟนอลเราได้เห็นนะคะทั้งคำชมจากกรรมการและพาดหัวของสื่อต่างประเทศใจชื้นเหมือนกันนะคะคนไทยก็อยากจะลุ้นละค่ะว่าพรุ่งนี้ผลโหวตจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ต้องบอกว่าเส้นทางความฝันของร็อกสตาร์วัย16ปีค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเนเน่อาจจะไม่ได้รอให้ใครมาค้นพบนะคะแต่เธอออกไปค่ะเพื่อที่จะทำให้คนได้รู้จักตัวตนของตัวเองเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ตลาดโลกรู้จักชื่อนี้แล้วเนเน่รอยัลจากไทยแลนด์ค่ะ Final round and my dreams come true คือจอมขโมยซีนเนเน่รอยัลสตีลส์เดอะโชว์นะคะนี่คือพาดหัวจากสื่อ TV Insider ค่ะที่เนื้อในนี่ยิ่งขยี้เข้าไปใหญ่นะคะกับพาดหัวใหญ่ค่ะของฮาร์วีย์ เมนเดลนะคะฟันธงว่าเนเน่ควรคว้าแชมป์ค่ะเพลงที่สาวไทยวัย16ปีเลือกมาประชันในรอบไฟนอลของอเมริกา Got Talent ฤดูกาลที่21คือเพลงที่ตลอดการของวง Garage Rock นะคะ The White Stripes ค่ะซึ่งเปิดทางให้เธอปล่อยทั้งลิฟกีตาร์สุดเกรียวกราดและเสียงร้องส่งพลัง

0: ให้เธอเองเลยค่ะ
1: ตื่นเต้นกันไหมครับ
2: มา
0: บรรยากาศคึกคักแบบนี้นะคะทั้งที่สหรัฐอเมริกาและในโลกออนไลน์ค่ะ Google Trends นะคะข้อมูลจาก Google Trends พบว่าคำค้นภาษาไทยเนเน่ขึ้นอันดับ1เทรนด์การค้นหาในประเทศไทยมียอดค้นหามากกว่า 10,000 ครั้งค่ะแล้วก็พุ่งขึ้นราว 700-800% ในช่วงเช้าวันนี้แรงเชียร์ไม่ได้หยุดแค่ในบ้านเรานะคะเพราะว่าในสหรัฐเองค่ะชื่อของเนเน่ยังถูกค้นหาสูงในหลายรัฐเลยทั้งแคลิฟอร์เนียวอชิงตันและแมสซาชูเซตส์ค่ะซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนคนไทยอาศัยอยู่จำนวนมากภาพของเนเน่ที่ปรากฏผ่านสื่อนะคะมักถูกเล่าในฐานะสาวน้อยมากพรสวรรค์ที่เติบโตจากการเล่นกีตาร์ในตลาดนัดค่ะแล้วก็มีคุณพ่อคอยผลักดันก่อนก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกแต่เบื้องหลังเรื่องราวที่ดูคล้ายเทพนิยายนะคะเส้นทางของเธอไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญค่ะเราคุยกับคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตนะคะบรรณาธิการผู้ชำนาญการอาวุโสศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS มองว่าเนเน่ไม่ใช่หน้าใหม่ที่ถูกค้นพบโดยรายการแต่คือศิลปินที่ถูกวางหมากไว้แล้วค่ะว่าจะใช้เวทีนี้เปิดตัวเองสู่สายตาโลก
3: จริงๆเรื่องเนเน่มันเหมือนเทพนิยายซินเดอเรลล่าโอ้เป็นเด็กผู้หญิงเฝ้าฝึกฝนเล่นดนตรีในตลาดนัดวันหนึ่งมีคนมาเห็นไดโกลเด้นบัตเซอร์จนถึงรอบสุดท้ายฟังหมดนี้มันแบบ
4: มันใช่เลย
3: มันเทพนิยายนะ
2: มันดูสมูทนะ
3: ใช่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆต้องคือต้องบอกแบบนี้ว่าเนเน่เนี่ยเกินการสิ่งที่คนทั่วไปที่เรียกว่าเป็นทาเลนต์นะเหมือนแบบเป็นคนมีความสามารถเงี้ยไม่ใช่ละจริงๆเธออยู่ในเฟสที่กำลังเป็นศิลปินกำลังปั้นตัวเองเป็นศิลปินนะฮะเพราะว่าถ้าใครติดตามจะเห็นคนนี้คนที่ชื่อจอห์นแอลรอนโดยสิ่งที่เขาเข้ามารับหน้าที่เนี่ยคือเรื่องของการดูแลธุรกิจสร้างแบรนด์ทำให้แบรนด์ของเดเนียลรอยัลเนี่ยเติบโตแล้วก็มีบริษัทดูแลชื่อ Black Lotus Global
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ก็คือก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยทุกอย่างอ่ะอเมริกาก็เทเลนต์เธอจะชนะหรือไม่ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญละนี่คือการทำให้ทุกคนได้ค้นพบเธอมากกว่าว่าเธอเป็นใครและถ้าเกิดคนอเมริการู้จักเนี่ยคุณต้องการเท่าไหร่เอาสัก500,000 ล้านหนึ่งคืออาจจะสามารถทัวร์ทั่วอเมริกาได้แล้ว
2: ประเทศไทยเราจะสร้างเนเน่อีกสักคนหนึ่งระบบการรองรับของบ้านเราเนี่ยมันต้องเข้ามาตอนไหนพี่โอ๋ม
3: มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนพรบทักก้านะพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เนี่ยตกไปพอดีแสดงให้เห็นว่าเราไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาจากรากฐานอย่างเช่นอย่างเคสเนเน่อย่างเงี้ยกว่าการท่องเที่ยวจะเข้ามาอะไรมาคือตอนเธอผ่านเข้ารอบออดิชั่นไปแล้ว
2: ค่ะตอนเริ่มมีชื่อเสียงแล้ว
3: แล้วก็วงอุตสาหกรรมเพลงไทยเนี่ยพอมันเป็นอุตสาหกรรมที่มันทำเงินมันสร้างชื่อเสียงแต่มันไม่เคยถูกอุดหนุนอะไรรายได้ต่างๆเลยนี่ก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่มันยากอ่ะในการที่เกิดจะมีเนเน่หลุดมาอีกคนสองคนเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเนเน่ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดคนเดียวนะในประเทศไทยตอนนี้มีหลายคนมากๆ
4: แต่เด็กๆ
3: ถ้าคุณไปดู TikTok ดูในออนไลน์ต่างๆมันมีเยอะขึ้นปัญหาคือจะทำยังไงให้คนเหล่านี้ถูกพบเห็นไม่ใช่แค่เนเน่คนเดียวมากกว่า
0: ส่วนชุดแดงไหนไฟลุกชุดนี้ค่ะเนเน่มากับคอนเซ็ปต์ Rock Strong นะคะดุดันแต่สง่างามจริงๆด้วยชุดผ้าไหมทอมือลายสอดดินจากบ้านครัวค่ะซึ่งที่นี่เป็นชุมชนช่างฝีมือชาวมุสลิมเชื้อสายจามกลางกรุงเทพมหานครย่านคลองสันแสบนะคะโดยเพจ Facebook เนเน่ Royal ระบุว่า Mood and Tone ของชุดนี้ก็คือเริ่มต้นจากภาพในจินตนาการของคุณแม่ค่ะที่อยากเห็นเนเน่เปลี่ยนลุคให้ดูแข็งแรงมั่นใจสง่างามและเต็มไปด้วยพลังของความร็อกค่ะพรุ่งนี้รอลุ้นผลโหวตกันนะคะตามในช่วงเช้าตามเวลาของบ้านเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมมาที่เรื่องดนตรีกันต่อนะคะมาดูศิลปินรุ่นใหม่ถ้าเกิดเขาได้โจทย์ว่าอุ๊ยจะต้องทำให้เพลงที่เคยดังในอดีตเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งเรื่องยากคืออะไรความท้าทายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าจะเก็บส่วนไหนจะคงเอกลักษณ์อะไรไว้และจะทำยังไงให้โดนใจคนทุกรุ่นติดตามดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะ

จริงๆเหตุผลมันไม่น่าซับซ้อนเลยมันคือเพราะว่าเพลงนั้นมันคือเพลงนั้นนะก็เหมือนถ้าสมมติว่ามันเพราะณตอนนั้นมันก็คือเพราะผมว่า

0: คือคุณแม่ชอบเปิดให้ฟังครับคือแม่ผมชอบฟังเพลงมากๆแล้วก็ตั้งแต่เด็กก็จะแบบว่าเปิดในรถอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะซึมซับเพลงแกรมมี่เก่าๆเยอะมากๆใช่ครับ
1: จริงๆรู้จักบูโดกันฮะแต่รู้จักเพลงอื่นพอได้ชื่อเพลงนี้มาตอนแรกก็เห็นชื่อเพลงแล้วไม่คุ้นเลยแต่พอกดเข้าไปฟังแล้วรู้สึกว่าเริ่มละพอพรีฮุกมาเริ่มคุ้นละฮุกมายิ่งคุ้นเข้าไปใหญ่แต่ไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบว่าเราฟังอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแล้วก็แบบแทบจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมาตั้งแต่แรกซึ่งมันก็เป็นข้อดีที่เหมือนพอเราไม่ได้รับมันมาแบบอยู่ในตัวมากแต่เราแบบว่ามันทำให้มีช่องว่างในการที่เราจะเติมตัวเราไปได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ

ที่เราคัฟเวอร์ตอนสมัยที่เราแบบยังเป็นเด็กมัธยมอะไรเงี้ยผมร้องไปงั้นเราไม่ได้เคยแบบเข้ามาใส่ใจว่าเฮ้ยเพลงนี้มันแบบความหมายมันคืออะไรจนเราแบบไปอยู่ที่ในห้องอัดอะไรเงี้ยเราได้มากางเนื้อดูจริงๆเรายังแบบคุยกับพี่อ๊อฟที่เป็นโปรดิวเซอร์แบบว่าคอยคุมร้องอยู่เลยว่าแบบเอ้ยพี่อ๊อฟมันคือเพลงที่แบบว่าไอ้คำว่าสุดที่รักเธอโทรมาตอนแรกผมเข้าใจว่าสุดที่รักเธอโทรมาช่วยรับหน่อยให้แบบผมเข้าใจว่ามันคือการประชดว่าเธอสุดที่รักเธอโทรมาไปรับโทรศัพท์ไปผมคิดอย่างนั้นใช่คือแบบว่าผมเลยรู้สึกว่าเนื้อเพลงมันเจ๋งมากตรงที่ว่าอ๋อเขาตีความว่าสุดที่รักอ่ะมันคือเราเองมันหัวมันลึกซึ้งนะครับ

หลักๆที่เห็นได้ชัดมากๆที่สุดก็คือเรื่องของเนื้อร้องครับใช่ก็คือมันจะมีคำที่สวยงามมากๆแล้วก็เป็นคำที่ไม่ได้เห็นในยุคนี้บ่อยๆแต่ว่าพอมันเอามาถูกตีความใหม่ในการให้คนรุ่นใหม่ร้องมันเลยกลายเป็นแบบมันเป็นสีสันใหม่ๆเพราะมันก็กลายเป็นคำใหม่ๆที่เขาไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: เปรียบเทียบกันนะเนาะน้องจะเป็นคนคนหนึ่งแล้วดนตรีก็คือแบบเป็นเสื้อผ้าแว่นตาหรือนาฬิกาซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีที่จะแต่งตัวของไอ้ตัวละครเนี้ยต่างกันไปซึ่งมันอาจจะตอบได้ว่าดีหรือไม่ดีบางคนชอบแบบนี้ก็ทำแบบนี้ชอบอีกแบบนึงก็ทำแบบนึง
1: ผมรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเพลงแล้วมันดีมากแล้วมันแกะไม่ออกถอดไม่ออกไม่ต้องไปพยายามทำแบบนั้นเราแค่เอาตัวเราเข้าไปฟิตอินกับมันให้ได้ก็พอ
2: ความยากของมันคือพอเราต้องเอามาตีโจทย์ใหม่ให้มันแบบเป็นผู้ชายแบบละงอผู้หญิงอะไรเงี้ยตอนแรกผมไปติดร้องแบบด้วยความแบบเอาเพลาะไว้ก่อนอะไรเงี้ยจนแบบอยู่ในห้องอัดเขาก็บอกว่าอยากให้มันมีความแบบทาเลนต์กว่านี้หน่อยอยากให้มันมีความเฮ้ยเราอยากที่จะแบบไปง้อเขาลองยังไงให้มันดูแบบสนุกขึ้นอะไรเงี้ย
1: ผมอยากให้เขาลองกลับไปฟังพี่ๆวีนัสด้วยนะครับหมายถึงว่าก่อนที่มันจะมาเป็นเวอร์ชันนี้ที่ทุกคนได้ฟังมันเคยเป็นเวอร์ชัน

0: ดีมากๆในยุคนั้นมาก่อนนะอะไรเงี้ยใช
1: ่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องทวินหาหรืออะไรก็ได้ผมคิดว่าเพราะมันก็มีเพลงหลายเพลงที่มันตกขบวนไม่ได้มาถึงยุคนี้ซึ่งผมคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นสิ่งที่มันงดงามจริงๆผมว่ามันงดงามได้ทุกสมัยอยู่แล้ว

เราแค่รู้สึกว่าไอ้ผลงานตรงนี้มันเราทำไปเพราะด้วยความรู้สึกหนึ่งณเวลานั้นมากกว่าถ้าอีกณเวลาหนึ่งที่เขาจะเอากลับมาทำแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาอยากลองเล่าด้วยความอารมณ์อีกแบบนึงก็ไม่ได้ว่ากันว่าเฮ้ยมาทำอะไรเพลงชั้นอะไรเงี้ยผมว่าทำได้หมดเลยครับแล้วแต่เสรีภาพเลยครับแล้วแต่

เรื่องราวสักเรื่องราวที่เขียนไว้ในพ.ศ.นี้แล้วมันไปถึงอีกสัก20ปีมันคงเป็นไดอารี่นะวันนี้ที่แบบคนยุคนี้มันทำแบบนี้นะตกขบวนสีหน้าเศร้ากว่าเขายังนึกถึงผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าดีใจมากกว่า

คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้10โมงเช้าไทยบันเทิงชวนลุ้นเนเน่ไปด้วยกันแล้วก็มาดูนะคะภาพสะท้อนอีกอย่างนึงเลยให้เห็นว่ายุคนี้ศิลปินหญิงเขารันวงการเพลงร็อกกันแบบไหนไทยบันเทิงหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beat Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข 3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: กันแล้วนะจ๊ะ
1: สนุกแบบยกกวนวันแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย PBS ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีเวลาเดิมเพิ่มเติมคือเริ่ม4ตุลาคมนี
2: ้มาหาแม่บ้านหน้ามายกกวนเ
3: ฮ้ยひと皿から新しいひと皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรม

0: ทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบใครมีมุมมองใหม่เด็กขอไปดูเดี๋ยวจะไปชิม
1: อร่อยมากเพโ
2: ร่ขันทอดสูตร
0: สิสูตรสิไปเรียนรู
3: ้ไปกัน
4: อันนี้ครับ
0: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
5: ในรายการซามูไรเชฟซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
0: よろしくお願いします
6: เขื่อนทั่วไทยฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำป่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มระบายน้ำ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนชุมชนริมแม่น้ำน้อยยกของขึ้นที่สูงนายกปัดตอบดีลญี่ปุ่นหลังธรรมนัสโชว์สนิทสวมนาฬิกาสลักชื่ออนุทินคาดตัดโควต้ารัฐมนตรียุคเทพให้กล้าทำแกะรอยพัสดุปริศนา5วันกองเกลื่อนหน้าบ้านยังไม่ชัดขบวนการปั่นยอดขายหรือทุนเถ่าฟอกเงินนักศึกษาอุเทนเปิดห้องเรียนเฉพาะกิจหน้ากระทรวงอว.รอข้อสรุปย้ายที่เรียนสะท้อนแก้ปัญหาไม่ตรงจุดภาคปฏิบัติไม่ใช่เรียนที่ไหนก็ได้ติดตามในข่าวข้ามไทย PBS 18 นาฬิกา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะครับและในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของอาณาจักรสัตว์ครับที่มีพละกำลังในหลากหลายรูปแบบด้วยกันครับซึ่งหลายครั้งนะครับก็ได้สร้างความประหลาดใจอยู่ไม่น้อยอาทิกั้งตั๊กแตนเจ็ดสีที่มาพร้อมกับพลังหมัดพิฆาตนกหัวขวานครับที่มีกะโหลกทนทานต่อแรงกระแทกได้อย่างน่าอัศจรรย์แมงมุมนะครับที่มีเส้นใยอ่อนนุ่มแต่แข็งแกร่งมากรวมไปถึงจระเข้น้ำเค็มครับแล้วก็ขากรรไกรขยี้กระดูกของมันและนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูถึงใต้มหาสมุทรกันด้วยที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของสัตว์พลังพิเศษมากมายอาทิเจ้าหมึกยักษ์ครับที่เปลี่ยนสีแล้วก็รูปร่างได้ราวกับเล่นกลยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับรวมไปถึงแมงกะพรุนเรืองแสงได้ที่อาจจะเป็นยาวิเศษสำหรับมนุษย์ในอนาคตแล้วก็ยังมีเจ้าหอยเต้าปูนตัวเล็กที่มาพร้อมกับยาพิษที่ทรงพลังถึงตายได้ด้วยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Super Animals มหัศจรรย์สัตว์น่าทึ่งในตอน Super Strength พลังพิเศษและตอน Underwater Wonders มหัศจรรย์ใต้น้ำครับ
1: We're accustomed to thinking of superpowers as in the movies or in the comic books
2: But planet Earth is full of some incredible creaturesAnd you have no idea what they're capable of.
3: Because the truth is, there are lots of animals that have superpowers.

น่าทึ่งมากมายหลายชนิดด้วยกันใครอยากพูดคุยกันต่อนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage ของทางรายการนะครับนั่นก็คือที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันครับและสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด Super Animals

สืบสานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำกับความสวยงามของศิลปะท้องถิ่นหัวโอ้หางวันเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเรือยาวแห่งจังหวัดน่านศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่3อัตลักษณ์เรือน่านถ่ายทอดสดจากบริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านในวันอาทิตย์ที่27กันยายนตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: ือนทั่วไทยฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำป่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มระบายน้ำ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนชุมชนริมแม่น้ำน้อยยกของขึ้นที่สูงนายกปัดตอบดีลญี่ปุ่นหลังธรรมนัสโชว์สนิทสวมนาฬิกาสลักชื่ออนุทินคาดตัดโควต้ารัฐมนตรียุคเทพให้กล้าทำแกะรอยพัสดุปริศนา5วันกองเกลื่อนหน้าบ้านยังไม่ชัดขบวนการปั่นยอดขายหรือทุนเถ่าฟอกเงินนักศึกษาอุเทนเปิดห้องเรียนเฉพาะกิจหน้ากระทรวงอว.รอข้อสรุปย้ายที่เรียนสะท้อนแก้ปัญหาไม่ตรงจุดภาคปฏิบัติไม่ใช่เรียนที่ไหนก็ได้ติดตามในข่าวข้ามไทย PBS 18 นาฬิกา
1: การเรียนรู้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของนาคด้วยงานวิจัยมีเป้าหมายสะสมข้อมูลเพื่อนำไปทำแผนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและนาคเป็นหนึ่งในความพยายามรักษาสมดุลธรรมชาติสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
2: แม่สอนตลอดว่าการไหว้เนี่ยแขนลูบไปตามลำตัวเรา
3: แม่ผอ.ครูผู้ไม่ยอมให้ความจนตัดโอกาสทางการศึกษา
2: เหมือนแม่ผอ.จะรักแต่พวกเกเรไม่จริงคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
3: ภารกิจครูวัยเกษียณเมื่อวิชาสุดท้ายที่ยังสอนไม่เสร็จจนกว่าจะส่งลูกศิษย์ถึงฝั่ง
2: นาฬิกาสายเม็ดสุดท้ายเม็ดนั้นลมหายใจไม่มีแรงจะหายใจก็จะบอกลูกๆว่าช่วยเหลือตัวเองนะ
3: ครูผู้ไม่แพ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร4ทุ่ม24กันยายนนี
4: ้19พฤศจิกายนปี2023เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินโฉบต่ำเหนือเรือที่ชื่อ Galaxy Readerซึ่งถูกระบุว่าเป็นเรือของอิสราเอลที่กำลังแล่นผ่านทะเลแดงหลังลงจอดบนดาดฟ้าชั้นบนสุดชายชะกันกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์บุกจู่โจมเข้ายึดเรือก่อนนำกลับไปที่ชายฝั่งเยเมนกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติการยึดเรือในวันดังกล่าวคือฮูตีกองกำลังติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศหลังจากนั้นฮูตีเปิดฉากโจมตีเรืออีกหลายลำส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรตัดสินใจเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีอย่างหนักหน่วงแต่การโจมตีทางอากาศไม่สามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มที่สหรัฐขึ้นป้ายว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้ผ่านมา2ปีฮูตีกำลังจะเปลี่ยนจากสถานะกองกำลังติดอาวุธมาเป็นผู้เล่นที่มีความชอบธรรมทางการเมืองในเยเมนหลังประสบความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการยึดพื้นที่ริมทะเลแดงไว้ได้เกือบทั้งหมดติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่25กันยายนนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
5: บางต้นก็มี
6: ติดตามชมเรื่องราวของผู้คนกับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าต้นลานต้นไม้ที่ต้องทั้งสอยและปีนขึ้นไปตัดเพื่อให้ได้ยอดมาทำเครื่องจักสาน
7: เดินผ่านต้นลานไม่ได้หรอกงั้นอย่างเดียวเลยมันมียอดไหมเนาะ
8: หนามทั้งนั้นเลยนะพ่อ
6: รายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นาทีทางไทย PBS ครับ
9: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไป

0: สู่เป้าหมาย
1: กุมบาทก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
2: ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
0: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
3: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
4: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
5: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเด
6: ิ
5: ม
6: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
7: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
8: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
9: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
8: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
0: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้ดังเดิม
3: พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
0: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อเชื่อคุณไหม

0: อย่างไทยบีเวสเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัด International Film Festival เป็นหนังของคนรุ่นใหม่ของน้องๆที่อายุไม่เกิน23ปีเนี่ยเพิ่งเคยทำสารคดีครั้งแรกแล้วก็มีหนังจากต่างประเทศที่เป็นหนังคลาสสิกเนาะอาจจะไม่เคยฉายในเมืองไทยเลยมาฉายเป็นครั้งแรกเทศกาลนี้ก็จะเป็นเทศกาลที่เราเปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่ก็วิภา International Film Festival คนที่สนใจเนี่ยมาดูที่ไทยพีบีเอสเพื่อมาดูนิทรรศการอยู่2อันอันแรกก็คือเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของลองเทคประวัติศาสตร์ที่อย่างหนังของอันเฟรดฮิตช็อกที่ทำหนังเป็นลองเทคที่เป็นคลาสสิกมากๆกับอีกเทศกาลนึงเป็นนิทรรศการ50ปี6ตุลาซึ่งเราต้องการเชื่อมโยงระหว่างคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับคนรุ่นใหม่เพื่อทำความเข้าใจและก้าวไปข้างหน้าและเราก็เอามาพูดกันให้เข้าใจ
1: ดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 wipa international film festival 2026 every great film has a first take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ือนทั่วไทยฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำป่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มระบายน้ำ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนชุมชนริมแม่น้ำน้อยยกของขึ้นที่สูงนายกปัดตอบดีลญี่ปุ่นหลังธรรมนัสโชว์สนิทสวมนาฬิกาสลักชื่ออนุทินคาดตัดโควต้ารัฐมนตรียุคเทพให้กล้าทำแกะรอยพัสดุปริศนา5วันกองเกลื่อนหน้าบ้านยังไม่ชัดขบวนการปั่นยอดขายหรือทุนเถาฟอกเงินนักศึกษาอุเทนเปิดห้องเรียนเฉพาะกิจหน้ากระทรวงอว.รอข้อสรุปย้ายที่เรียนสะท้อนแก้ปัญหาไม่ตรงจุดภาคปฏิบัติไม่ใช่เรียนที่ไหนก็ได้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: ถึงหน้าฝนน้ำท่วมฝนตกหนักแต่ปัญหาเดิมๆที่วนซ้ำครับก็คือการแจ้งเตือนนะครับหลายครั้งเลยครับข้อมูลชุดเดียวกันสื่อสารต่างกันผลลัพธ์มันก็ต่างกันนะครับเรื่องนี้อาจจะดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่เราต้องให้ความสำคัญครับสุดท้ายการสื่อสารของภาครัฐไปยังประชาชนมันเกิดประสิทธิภาพและเป็นผลในทางปฏิบัติหรือไม่นะครับเอาข้อเท็จจริงวันนี้ก่อนเรื่องฝนหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ยืนยันในข้อเท็จจริงครับว่าฝนหนักจริงและแต่ละวันมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มซาในช่วงหลังวันอาทิตย์เป็นต้นไปและวันนี้พื้นที่แรกที่ฝนหนักครับก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยครับ
2: มีฝนตกลงมาหลายจุดด้วยกันนะคะแล้วก็มีบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วตอนนี้นะคะจุดหนึ่งที่เริ่มเห็นผลกระทบแล้วก็คือที่พัทยาชลบุรีนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาจริงๆฝนตกไม่นานตกแป๊บเดียวเท่านั้นแต่เกิดน้ำท่วมกันหลายจุดนะคะซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากรถเก๋งหรือว่าจักรยานยนต์สัญจรผ่านยากลำบากค่ะนี่เป็นภาพเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะพื้นที่เมืองพัทยามีฝนตกลงมาทำให้น้ำท่วมสูงค่ะบางจุดตามรายงานบอกว่าน้ำท่วมสูงถึง1เมตรถามว่าตกหนักไหมตกหนักแม้จะตกไม่นานแต่ฝนเยอะค่ะสังเกตรถที่วิ่งลุยน้ำถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยแทบจะผ่านไม่ได้เลย
1: ครับ
2: รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์ก็เช่นเดียวกันนะคะต้องลงมาแล้วก็จูงรถขึ้นไปไว้บนที่สูงอะค่ะแล้วค่อยผ่านไปจุดที่น้ำท่วมหนักก็คือถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยาและบริเวณถนนเลียบทางรถไฟค่ะ
3: ป่ะเนี่ยมันจะลงแล้วมันจะลงแล้วเห็นไหม
1: นี่เป็นสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่บ้านสิวาเดอตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากนะครับหลังการสำรวจของท้องถิ่นครับพบว่ามีหลายจุดนะครับที่ได้รับความเสียหายทั้งบ้านเรือนของชาวบ้านและถนนบางคนบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขายังไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนครับ
4: อันนี้รอบตั้งแต่เกิดมานี่อายุกี่ปีแล้วไม่เคยเจอแบบนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูหน้าบ้านเนี่ยทุกคนน้ำบ้านผมก็เอาเรื่องนะทุกคน
2: น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงค่ะไหลเข้าท่วมที่บ้านเนินเก้าตำบลสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีบางจุดน้ำสูงนะคะมีบางจุดที่สำรวจเนี่ยน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรไหลเชี่ยวแรงบริเวณนี้น้ำท่วมบ้านเรือนประมาณ10หลังคาเรือนด้วยกันและไหลไปท่วมนาข้าวเสียหายไปแล้วกว่า100ไร่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านบางส่วนตัดสินใจเกี่ยวข้าวขายแบบขาดทุนไปแล้วทั้งที่ข้าวยังโตไม่เต็มที่ค่ะ
1: เป็นชาวบ้านที่ตำบลลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับเตรียมรับมือน้ำท่วมและฝนหนักครับพวกเขาตั้งแนวกระสอบทรายและตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับป้องกันน้ำท่วมภายในตัวบ้านและป้องกันทรัพย์สินเสียหายครับสถานการณ์ที่ตำบลลาดยาวตอนนี้ระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วง2วันนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักและมีน้ำจากตอนบนเข้ามาเพิ่มครับทำให้ชาวบ้านกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมหนักกว่านี้ครับ
2: ส่วนที่วัดโพศีสองคอนเทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจุดนี้เป็นจุดที่สังเกตระดับน้ำแม่น้ำป่าสักค่ะตอนนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งมากแต่ถ้าลองสังเกตดูร่องรอยบนผนังกั้นน้ำเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าระดับน้ำเคยสูงกว่านี้ซึ่งพื้นที่3ตำบลของอำเภอหล่มสักเจอกับน้ำท่วมและปีนี้ท่วมพื้นที่เศรษฐกิจไปแล้วถึง5ครั้งด้วยกันค่ะ
1: ที่กรุงเทพมหานครครับวันนี้ฝนชุ่มฉ่ำเหมือนกันครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหลังฝนตกต่อเนื่องนะครับมีน้ำท่วมขังบางจุดแต่รถยังสัญจรได้ครับบางจุดเราไปเจอขยะขวางกั้นทางระบายน้ำนะครับอย่างที่เห็นในภาพครับนี่แค่ตัวอย่างหนึ่งทางกทม.เขาสั่งการให้สำนักการระบายน้ำเร่งปรับแผนระบายน้ำแล้วครับปีนี้กทม.มี20จุดเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะโซนก่อสร้างรถไฟฟ้าริมคูน้ำถนนวิภาวดีรังสิตที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ

0: เพราะมีการก่อสร้างที่อาจจะขวางทางน้ำนะครับทีนี้ท่านผู้ชมดูรูปแบบการแจ้งเตือนของกทม.ครับพาดหัวเลยเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดถ้าคนอายุ30ปีขึ้นไปคงต้องร้องตามว่าอังกอร์นี่เป็นเทคนิคนะฮะเทคนิคการสื่อสารของกทม.พาดหัวแบบนี้ครับและสังเกตท่านผู้ชมฝนหนักแค่ไหนเนี่ยดูสิครับ23 24 25 26 27วันไหนฝนหนักมากๆสีมันเปลี่ยนจากส้มเป็นแดงวันไหนหนักมากๆมากๆมากๆดูที่กอไก่นี่เป็นวิธีการสื่อสารครับของกรุงเทพมหานครเพื่อเตือนว่าฝนมันหนักวันไหนและวันไหนมันจะเบาซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเปี๊ยบกับของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: อย่างที่คุณเจษดาว่าเอาไว้นะคะว่าจริงๆมันเป็นข้อมูลชุดเดียวกันแต่วิธีการสื่อสารเทคนิคในการสื่อสารมันอาจจะแตกต่างกันทีนี้ลองไปดูของอุตุที่เขาแจ้งเตือนผ่านเพจกันบ้างก็บอกส่วนใหญ่ฝนหนักพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกทม.และปริมณฑลอุตุเนี่ยใช้สีแทนปริมาณฝนโดยสีเหลืองหมายถึงเสี่ยงน้อยสีส้มอันนี้เสี่ยงปานกลางและสีแดงคือเสี่ยงสูงใช้สีแทนความเสี่ยงคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรรูปแบบการเตือนแบบนี้ท่านเข้าใจแบบไหนมากกว่ากันคุณเจษดาเอามาเทียบซ้ายขวานี่ไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่านะคะแต่รูปแบบการแจ้งเตือนลีลาการนำเสน
0: อ
1: มันกำลังถูกพูดถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในช่วงเวลานี้เดี๋ยวรายละเอียดเราคงจะต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าวันนี้มีหลายหน่วยงานออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้อีกสักครู่หนึ่งคุณอัฟนันอับดุลละจะมาวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
0: ถึงเวลาที่พื้นที่ภาคกลางต้องตื่นตัวนะครับภาคเหนือเจอน้ำท่วมไปแล้วหลายรอบครับตอนนี้มวลน้ำไหลมาถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับเราสังเกตจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทครับตอนนี้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจะเรียกว่าขั้นบันไดเนี่ยมันก็คงเป็นขั้นบันไดแบบก้าวกระโดดมันขึ้นแบบหวบๆเลยวันดีคืนดีจากระดับระบายน้ำปกติครับเดี๋ยวขึ้นมาเป็น 1,300 1,500 1,800 และตอนนี้มีแนวโน้มนะครับอาจจะถึง 2,000 อันเนี้ยต้องเฝ้าระวังแล้วครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้ครับเวลาน้ำมันเพิ่มปลายน้ำน้ำท่วมแน่นอนครับมันท่วมตั้งแต่พันกว่าแล้วล่ะแต่วันนี้สิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือเช่นเรือที่ต้องใช้น้ำเจ้าพระยาในการสัญจรครับเวลาลอดใต้สะพานเนี่ยท่านผู้ชมครับแก๊ปช่องว่างมันเหลือน้อยมากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับประกอบกับกระแสน้ำที่ไหลแรงเนื่องจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาครับทำให้เรือบรรทุกสินค้าที่สัญจรผ่านจังหวัดอ่างทองนะครับตอนนี้นี่ฮะต้องเพิ่มความระมัดระวังท่านผู้ชมดูสิคือตอนนี้กรมเจ้าท่าเขายังไม่ห้ามเดินเรือนะครับอันนี้เป็นช่องว่างระหว่างเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ลอดผ่านสะพานป่าโมกครับคือตอนนี้น้ำมันเพิ่มขึ้นช่องว่างระหว่างเรือกับสะพานมันเหลือน้อยลงคนคุมเรือเนี่ยต้องเพิ่มกำลังเรือยนต์ช่วยบังคับทิศทางนะครับแล้วก็ใช้ความชำนาญลากจูงเรือผ่านช่วงที่มีข้อจำกัดด้านความสูงครับป้องกันไม่ให้เรือด้านบนสุดเนี่ยมันไปชนกับขอบสะพานตอม่อครับ
1: ที่บริเวณหมู่5ค่ะในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งเป็นพื้นที่ติดคลองผงเพงคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านต้องช่วยกันยกตู้เย็นตู้เสื้อผ้าตู้ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆสิ่งของที่จำเป็นนะคะยกขึ้นไปไว้ชั้น2ของบ้านพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเทินขึ้นไปไว้บนโต๊ะค่ะรวมทั้งทำชั้นเสริมด้วยสำหรับวางของหนีน้ำตามที่มีประกาศเตือนบอกยกของขึ้นที่สูงก็เอาสูงแบบสุดๆเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะส่วนยานพาหนะรถยนต์มอเตอร์ไซค์เอาไปจอดเอาไว้ริมถนนค่ะถนนมันสูงหน่อยป้องกันความเสียหายชาวบ้านบอกว่าได้รับข้อความเป็น SMS แล้วก็เซลล์บรอดคาสต์แจ้งเตือนมาจากปภ.แล้วก็สังเกตเห็นระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องเร่งขนย้ายสิ่งของค่ะเนื่องจากบ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและมักจะได้รับผลกระทบเป็นจุดแรกๆเมื่อมีการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้คาดว่าน้ำไม่ท่วมแล้วค่ะแต่สถานการณ์กลับเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันค่ะ
2: ที่จริงเราก็ต้องเตรียมอยู่ทุกปีแต่ว่าปีนี้เราเห็นว่าฝนมาแรงไง
3: ค่ะ
2: คิดว่าท่วมแต่จะมากหรือไม่มากอีกนะแต่เราก็ต้องเตรียมไว้เนาะ
3: ค่ะ
2: ว่าแต่ไม่ได้โทษใครนะเพราะว่าน้ำมันเยอะจริงๆน้ำตกช่วงอุทัยอ่ะทางชลประทานก็ปล่อยซ้ายฝาปีที่แล้วเรากันไง

0: ชาวบ้านหมู่ที่1และ2ในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกพร้อมด้วยผู้นำชุมชนปลัดอำเภอป่าโมกนำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายค่ะเอาไปวางเป็นแนวคันป้องกันจุดเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นการปรับตัวของท้องถิ่นแล้วก็ชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันในการเฝ้าระวังแล้วก็ตั้งรับนะคะซึ่งนอกจากพื้นที่ผงเพงแล้วข้อมูลจากในพื้นที่บอกว่าที่อำเภอวิเศษชัยชาญและอีกจุดหนึ่งตำบลป่าโมกบางพื้นที่ตอนนี้เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วค่ะ
1: ไปที่บางปะอินอยุธยาครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราเกริ่นถึงการแจ้งเตือนอันนี้ใช้วิธีดั้งเดิมเลยนะฝ่ายปกครองลงไปเคาะประตูบ้านครับเดินไปแจ้งเดินไปเตือนเลยครับให้เฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหลังจากเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับก็คือตำบลบ้านแป้งบ้านพลับเกาะเกิดแล้วก็ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก่อนนี้เคยมีน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วรอบหนึ่งแม้ว่าช่วงก่อนเที่ยงระดับน้ำจะลดลงไปนะครับตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเดี๋ยวช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงดึกนี้อาจจะมีน้ำใหม่เข้ามาเติมครับ
2: ตอนนี้อยากนำเรียนว่าแม้บางคนนะครับเราอาจจะติดตามสถานการณ์ช่วงนี้มันอาจจะปลายจะเข้าฤดูหนาวแล้วก็ตามนะครับแต่ณวันนี้นะครับวันที่23กันยายนเนี่ยตอนนี้ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าอยุธยาเราเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบแล้วตั้งแต่เสนาผักไห่บางบานแล้วก็บางไทรจนมาบางปะอินก็จะเป็นปลายน้ำที่จะไหลออกแล้วก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมนะครับยกของขึ้นที่สูงนะครับหากมีความช่วยเหลือที่ต้องการที่จะประสานมายังนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นได้เลยครับ
0: ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอบางปะอินเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดที่สำคัญข้อมูลที่ส่งมาให้ชาวบ้านที่เป็นข้อความแจ้งเตือนอันนี้สำคัญมากบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านผู้นำชุมชนบางคนได้เซลบรอดคาสต์ได้ SMS มาจากหน่วยงานราชการแจ้งเตือนทำให้ทราบถึงสถานการณ์แล้วก็เตรียมวางแผนขนย้ายสิ่งของเอาไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะ
3: นี่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
4: ใช
3: ่และเห็นบอกว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มเนี่ยดูอย่างกังวล
4: กังวลดิน่าถึงเคียมผ้าผ่อนจะใส่หลังแล้วเนี่ย
3: ตอนนี้เก็บใส่หลังแล้ว
4: จะเก็บใส่หลังก่อน
3: แล้วคิดว่าเย็นนี้น้ำมาไหม
4: มาคิดมาแน่เขาบอกเตือนมาแล้วไง
3: วันนี้เห็นนายอำเภอออกมาเตือน
4: จ้ะ
3: เตือน
4: นี่ก็บอกมาเลยนะคือไม่ถูก
3: เอามาเตือนบ้าง
4: จ้ะผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
3: เขาบอกมาเตือน
4: จ้ะ
1: ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาชลประทานที่12ชัยนาทครับบอกว่าน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจากฝนนะครับแล้วก็มีน้ำหลากจากพื้นที่ทุ่งทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาเติมรวมถึงน้ำจากแม่น้ำสแกกรังที่อุทัยธานีนะครับที่ไหลมาสมทบทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นครับประกอบกับอุตุคาดการครับจะมีฝนหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางทำให้ต้องเตรียมรองรับน้ำที่จะไหลมาสมทบนะครับเขื่อนเจ้าพระยาครับจึงจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำแต่จะรักษาระดับไม่ให้เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ปลายน้ำครับ
5: ช่วงนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะระบายเกิน 2,000 ตามกรอบนะครับแต่ก็ในส่วนของการเฝ้าระวังของจากที่กรมอุตุคาดการไว้วันที่23วันนี้ถึงวันที่27อาจจะมีฝนตกเพิ่มเติมนะครับก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตรงนี้เพิ่มเติมด้วยครับ
6: ในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงที่ค่อนข้างมีความเปราะบางในด้านข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้เนี่ยมีคำแนะนำอะไรจะถึงพี่น้องประชาชนบ้างไหมครับผม
5: ครับต้องเรียนว่าทางกรมชลประทานนะครับทางสำนักงานชลประทานที่2รวมถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สแตนบายปฏิบัติหน้าที่กัน24ชั่วโมงนะครับ
1: ล่าสุดครับมีการปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยานะครับในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับจะทำให้ท้ายน้ำยกตัวขึ้น 80-90 เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงนี้ครับ
0: ไม่มีใครอยากให้ฝนตกหนักจนน้ำท่วมใช่ไหมคะแต่มาวันนี้คุณเจษดาคุณผู้ชมคงจะต้องมาวิเคราะห์กันแล้วว่าทำไมบางคนถึงไปเชื่อการแจ้งเตือนผ่านเพจโซเชียลมีเดียมากกว่าคำเตือนจากเพจของราชการ
1: ครับ
0: มีกรณีของเพจเตือนภัยพิบัติที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เจ้าหนึ่งออกมาระบุถึงแนวโน้มว่าอาจจะเกิดเป็นมหาอุทกภัยขึ้นในประเทศประเด็นนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงบอกว่าข้อมูลที่มาจากเพจดังกล่าวเป็นเพียงข่าวในโซเชียลมีเดียซึ่งส่วนตัวมอง

0: ว่าเจ้าของเพจก็ไม่ได้มีเครื่องมือในการตรวจวัดที่จะไปถูกต้องแม่นยำเพียงพอจึงขอให้ประชาชนยึดข้อมูลการแจ้งเตือนจากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยานายทรงศักดิ์ยอมรับบอกว่าจากการประเมินสถานการณ์น้ำจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่24-26กันยายนนี้แต่ยืนยันนะคะว่าไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นมหาอุทกภัยอย่างที่เป็นข่าวและบอกว่าให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมวางมาตรการในการป้องกันมีแผนรับมือสถานการณ์เอาไว้แล้วนะคะยืนยันไม่มีเรื่องใดน่ากังวลค่ะ
1: คือเราสามารถที่จะรองรับมาตรการในการป้องกันได้นะครับที่เรากังวลใจนะครับจริงๆวันนี้มันมีข่าวหลายข่าวไม่ได้ข่าวแค่เรื่องน้ำนะมีถึงเอลนีโญที่ซ้ำนะฮะก็จะมีเรื่องของความแรงในอนาคตข้างหน้าซึ่งเราก็ได้เตรียม2อย่างพร้อมกันกับเมื่อวานผมได้มีการประชุมกนช.นะฮะก็ได้คุยกันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับว่ามันจะมีข่าวออกมาอย่างนี้นะครับผมว่าเป็นข่าวลักษณะที่สร้างแรงกดดันรัฐบาลมากกว่าแต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วในการดำเนินการ
2: จับประเด็นที่นายทรงศักดิ์ให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับประเด็นที่1ครับหลังการประชุมครม.เมื่อวานนี้มีการสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจนะครับนำเสนอขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆที่จะเข้าไปวัดข้อมูลต่างๆแล้วก็ประมวลผลข้อมูลให้มันแม่นยำมากขึ้นเพื่อจะแจ้งเตือนประชาชนแจ้งเตือนให้เร็วพอให้มีเวลาในการเตรียมพร้อมอพยพครับรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐต่างๆนะครับที่ต้องเตรียมเครื่องมือให้พร้อมสิ่งหนึ่งที่นายทรงศักดิ์ยืนยันก็คือเชื่อว่ารัฐบาลเอาอยู่กับสถานการณ์น้ำครับนายทรงศักดิ์เนี่ยบอกว่าได้สั่งการให้สทนช.นะครับไปสำรวจปริมาณน้ำทั้งอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ำฝนขณะที่นายกครับเน้นย้ำให้หาพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมโดยเฉพาะแก้มลิงนะครับส่วนคนในกรุงเทพไม่ต้องห่วงครับว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านกรุงเทพผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาจะกระทบเพราะรัฐบาลจะบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบที่ควบคุมได้ไม่กระทบกับประชาชนครับทั้งนี้รัฐบาลเคาะงบนะครับในการจัดหาประกันภัยพิบัติอันนี้ต่างจากเดิมท่านผู้ชมเมื่อก่อนต้องไปของบเพื่อจ่ายเยียวยาตอนนี้รัฐบาลเลือกทำประกัน 1.55 หมื่นล้านบาทครับซึ่งครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวอยู่ในกรอบของการทำประกันนะครับมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งเป็นตัวเลขที่ดูแลเยียวยาได้เร็วขึ้นตั้งเป้าภายใน45วันครับ
3: อย่างเดียวผมเอาปี๊บมาให้สสบ้านผม
0: เพิ่มการระบายน้ำที่ไรคนไทยน้ำอยุธยาช้ำทุกทีนะคะตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เลยต้องใช้วิธีการตีปี๊บส่งเสียงเรียกร้องไปถึงรัฐบาลค่ะให้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะให้นำเครื่องผลักดันน้ำมาช่วยในการระบายน้ำในพื้นที่แม่น้ำน้อยจุดสะพานสวนผักแล้วก็จุดสะพานวัดบ้านพัดนะคะและยื่นหนังสือเรียกร้องต่อสสพักประชาชนเพื่อให้เป็นกระบอกเสียงสื่อสารไปยังรัฐบาลอีกทางหนึ่งค่ะ
4: ย้ำนะครับผมขอเครื่องผักดันน้ำติดในแม่น้ำน้อยคลองสวนผักที่เสนาคลองสีกุกสะพานสีกุกที่เสนาและบ้านพาดที่ปลายบางแม่น้ำน้อยที่บางไทรครับผมขอแค่นี้ครับถ้าคุณทำได้ภายใน7วันจะได้การันตีข้อคอรหาที่ว่าคุณไม่ได้เอาพวกผมพี่น้องยุทยาสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทเป็นตัวประกันในการหาผลประโยชน์ในการใช้งบประมาณในการที่จะมาเป็นข้ออ้างสร้างโครงการนู้นโครงการนี้เท่านี้พอครับผมขอบคุณมากครับผม
2: สสพักประชาชนครับเรียกร้องไปยังรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วม6ข้อนะครับ1ประเมินแจ้งเตือนเพื่อการเตรียมการครับ2แจ้งแผนการบริหารจัดการน้ำ3ขอให้มีการเตือนปริมาณน้ำที่กระทบกับประชาชน4ตั้งศูนย์บัญชาหรือวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำนะครับ5ตั้งโต๊ะแถลงข้อมูลสถานการณ์น้ำ6ขึ้นทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครับ
0: นอกจากจะมีคำเตือนฝนตกหนักเกือบทุกภาคแล้วเราไล่มาตามเส้นทางน้ำเลยนะคะพอเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำลงมาถึงพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายน้ำก็รับน้ำกันไปมาจนถึงกรุงเทพมหานครตั้งรับเหมือนกันสำนักการระบาย

0: น้ำกทม.เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่กำลังจะตกลงมาอย่างหนักระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ตามคำเตือนนะคะวิธีการก็คือเร่งระบายน้ำออกตามคลองสาขาต่างๆให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะติดตามสถานการณ์ล่าสุดเวลานี้กับคุณชานนท์ขุมทรัพย์รายงานสดมาจากอาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษกคุณชานนท์เชิญค่ะ
1: ครับคุณวิสาคุณเจษดาและคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่อาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษกเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับเพราะว่ามีอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ที่จะระบายน้ำจากคลองบางซื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วก็เตรียมแผนในการรับมือฝนที่จะตกลงมาปัญหาสำคัญครับก็คือขยะที่ลอยมาตามลำคลองครับเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนที่จะตกหนักตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาหนึ่งในภารกิจสำคัญครับคือการเปิดทางน้ำโดยเฉพาะที่อาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษกจุดนี้เป็นคลองบางซื่อรับน้ำมาจากคลองลาดพร้าวมีอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ลึกลงไปใต้ดินกว่า20เมตรนะครับช่วยระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเจ้าหน้าที่จะรักษาระดับน้ำในคลองบางซื่อเอาไว้ที่ประมาณลบ1เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นการพร่องน้ำในลำคลองเพื่อเตรียมรับน้ำฝนครับแต่ปัญหาสำคัญของการระบายน้ำครับคือขยะที่ไหลมากับน้ำโดยก่อนหน้านี้ขออภัยครับโดยน้ำก้อนนี้นะครับจะลงไปที่อุโมงค์ก่อนที่น้ำจะลงไปที่อุโมงค์ครับมีตะแกรงหยาบคอยดักเศษขยะขนาดใหญ่เอาไว้แต่ต้องใช้แรงเจ้าหน้าที่ที่ตักขยะขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ลังโฟมหรือแม้แต่ยางรถยนต์ส่วนขยะขนาดเล็กครับจะไหลไปติดอยู่ที่ตะแกรงดักขยะละเอียดทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าดักขยะอัตโนมัตินำไปลงสายพานลำเลียงก่อนนำไปทิ้งครับ
2: พอขยะชิ้นใหญ่มันมาบางปุ๊บน้ำในคลองแทนที่จะลดลงได้เร็วมันก็รอสักนิดนึงเราก็จะมีเจ้าที่เก็บพอเจ้าที่เก็บเนี่ยบางครั้งเราเจ้าที่เราก็น้อยเนี่ยเราต้องเวียนเจ้าที่ไปตามสถานีต่าง
1: ๆปัจจุบันครับกทม.ลดระดับน้ำจากจำนวน 1,980 คลองนะครับพร้อมกับตรวจสอบการทำงานสถานีสูบน้ำ207แห่งบ่อสูบน้ำ371แห่งประตูระบายน้ำ244แห่งและอุโมงค์ระบายน้ำอีก5แห่งครับพร้อมกับเตรียมเครื่องมือและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับจะตระเวนตรวจสอบจุดเสี่ยงทุกจุดทั่วกรุงเทพครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับอาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษกยังคงมีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าหากมีฝนตกลงมาสิ่งที่ตามมาก็คือขยะที่จะไหลมาตามคลองบางซื่อและคลองลาดพร้าวแล้วมาอุดอยู่ที่ปากทางอุโมงค์ระบายน้ำครับเจ้าหน้าที่จึงต้องคอยเคลียร์ขยะออกจากพื้นที่เพื่อให้อุโมงค์ระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้เต็มศักยภาพครับแล้วนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่อาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษกครับ
0: ขอบคุณคุณชานนท์ค่ะ
3: ขอบคุณครับย้อนขึ้นไปดูน้ำเหนือหน่อยครับน้ำยมครับจุดที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือน้ำยมที่ผ่านตัวเมืองสุโขทัยนะครับตอนนี้น้ำยังต่ำกว่าตลิ่งเยอะครับแต่มีรายงานเข้ามาว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกตอนบนฝนตกเข้ามาเพิ่มน้ำจะเพิ่มไหมคุณปัสเสรีรักษ์รายงานจากพื้นที่ครับเชิญครับ
4: ครับแม้ว่าขณะนี้นะครับแม่น้ำยมที่ไหลผ่านเขตตัวเมืองสุโขทัยขณะนี้ยังคงปกตินะครับรวมไปถึงฝนที่ตกทางพื้นที่ทางตอนเหนือมีปริมาณที่น้อยแต่แต่ก็ตามทางจังหวัดสุโขทัยเองก็ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือในปัญหาอุทกภัยจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนนี้ครับธงแดงถูกปักเยือนบริเวณหน้าบ้านของนายสิริศักดิ์สุขศรีชาวบ้านปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซึ่งปีที่แล้วนะครับจุดนี้น้ำท่วมหนักถนนซุดลามไปถึงตัวบ้านครับผ่านมา1ปีนะครับร่องรอยความเสียหายยังเห็นได้ชัดเจนทั้งถนนซุดตัวและเสาบ้านที่ถูกกระแสน้ำพัดหายไป3ต้นซึ่งได้สร้างใหม่เพื่อป้องกันบ้านพังครับนอกจากนี้นะครับบ่อน้ำหลังบ้านก็ถูกน้ำพัดดินมาทับถมจนไม่เหลือสภาพเดิมครับนายสิริศักดิ์ก็บอกนะครับว่าบ้านของเขาอยู่ต่ำกว่าถนนจึงได้รับความเสียหายมากและกินระยะเวลานานแม้ว่าปีนี้ระดับน้ำยังคงปกตินะครับแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับ
5: มันก็สบายใจกว่าเดิมขึ้นนะพี่แต่กังวลตรงสะพานที่ยังไม่ได้ทำนี่แหละครับเพราะว่าถ้ามันพุทธเข้าตรงนั้นมันก็เหมือนเดิมไหมพี่ใช่ครับแต่รอบแรกที่มันท่วมอ่ะเหมือนมันล้นผนังขึ้นมาไงพี่แต่นี่เขาเสริมไปแล้วมันก็น่าจะ บาหน่อยอะไรเงี้ยหรือไม่มันอาจจะไป

0: รั่วแถวอื่นก่อนที่จะมาล้นหลังวัดอะไรเงี้ยพี่นั่นเลยครับมันก็น่าจะแบบเหมือนเบาได้น่าจะเบาได้ครับ
1: ขณะที่จังหวัดสุโขทัยนะครับดำเนินการป้องกันจุดเสี่ยงในเขตตัวเมืองโดยเฉพาะจุดที่เสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาเช่นชุมชนคูหาสุวรรณมีการต่อชีทไฟนะครับเสริมแนวป้องกันส่วนหลังวัดปากแควมีการเพิ่มความสูงผนังกั้นน้ำและเสริมบิ๊กแบ็กเพื่อรับมวลน้ำครับโดยระยะยาวนะครับจังหวัดเตรียมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำเนื่องจากแม่น้ำยมรองรับน้ำเหนือได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรจนถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ในเขตเมืองสุโขทัยรองรับน้ำได้เพียง 450 ถึง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีแนวทางผ่านน้ำออกจากเมืองโดยเฉพาะโครงการผ่านน้ำยมฝั่งขวาซึ่งคาดว่าจะรองรับน้ำเพิ่มได้ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงการศึกษาการผ่านน้ำสู่แม่น้ำปิงและพัฒนาจุดหน่วงน้ำบริเวณหาดตะพันจันทร์2ที่อำเภอศรีสัชนาลัยเพื่อชะลอมวลน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่เมืองครับ
2: ไอ้ยมฝั่งขวานี่ผ่านหมดแล้วฮะกำลังเริ่มดำเนินการนะครับต้องแต่มันขั้นตอนก็จะมีนู่นน่ะเวรคืนที่ดินนะครับเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ท้ายน้ำก็คือตั้งแต่แถวอำเภอเมืองนี่แหละถอยขึ้นไปจนถึงสวรรคโลกนะครับอันนี้กรมชลประทานกำลังดำเนินการอยู่นะครับส่วนการศึกษาไปที่ปิงเนี่ยตอนนี้กำลังนำเสนอเข้ากำลังขายแนวคิดนะครับให้ทางสนทช.เนี่ยได้ไปดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ยูนิตคอสความคุ้มค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ผมว่าถ้ายังไงก็คุ้มนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยเพราะเราไม่มีเขื่อนอยู่ข้างบนในการบริหารจัดการน้ำ
1: ส่วนการแจ้งเตือนปภ.สุโขทัยนะครับยังคงติดตามทั้งปริมาณฝนและระดับน้ำในแม่น้ำยมขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับหากพบฝนตกหนักต่อเนื่องก็จะมีการประสานอำเภอและท้องถิ่นเข้าตรวจสอบพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแกลสเมื่อมีความจำเป็นครับครับนอกจากนี้นะครับจังหวัดสุโขทัยเองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้ง2ด้านนะครับนอกจากปัญหาอุทกภัยแล้วอีกหนึ่งปัญหาก็คือปัญหาภัยแล้งครับเนื่องจากในพื้นที่นะครับมีปริมาณฝนที่ตกลงต่ำกว่าเกณฑ์2เท่าจากปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นเองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อประชาชนครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณปัดค่ะตอนนี้ฝนตกทั่วเลยนะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งทับลานวังน้ำเขียวฝนตกหนักเหมือนกันค่ะฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและในพื้นที่เขตป่าสงวนป่าวังน้ำเขียวนะคะตอนนี้มีการแจ้งเตือนคนที่อาศัยอยู่ริมน้ำในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันรวมไปถึงที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือน้ำป่าไหลหลากค่ะปริมาณน้ำจากป่าอุทยานแห่งชาติทับลานป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวและป่าสงวนแห่งชาติคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะหลากลงมาที่บริเวณแก่งวังกระทะท้ายบ้านตลิ่งชันตำบลจระเข้หินกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงและระดับน้ำสูงค่ะทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้เส้นทางที่ตัดผ่านลำน้ำแห่งนี้ได้แต่ว่ามีบางส่วนบอกว่าปริมาณน้ำดังกล่าวส่งผลดีต่อเขื่อนมูลบนทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
4: นี่ร่องรอยความเสียหายเนื่องจากน้ำหลากที่แจ้งเตือนไปว่าบ้านเรือนที่พักอาศัยใครที่อยู่ติดทางน้ำผ่านติดคลองต้องเฝ้าระวังยกของขึ้นที่สูงอันนี้ยกสูงแค่ไหนได้ก็ไม่พ้นนี่น้ำมาถึงนี่เลยทุกคน
3: นี่เป็นสภาพของรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะอยู่ในตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งที่เพจบ่าวนายคนหาอยู่หากินนำมาโพสต์แล้วก็เล่าเหตุการณ์เล่าถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้เห็นความรุนแรงของกระแสน้ำชาวบ้านเขาบอกเป็นน้ำป่านะคะหลากลงมาท่วมเมื่อวานแล้วในภาพจะเห็นเป็นร่องรอยดินโคลนที่ถูกน้ำพัดมาเนี่ยค่ะมาเกาะมาฝังติดอยู่ตามพื้นตามผนังบ้านผนังห้องตอนนี้พนักงานเร่งทำความสะอาดก็เป็นรีสอร์ทนะคะก็ต้องเร่งทำความสะอาดพยายามใช้เครื่องสูบน้ำเอามาดูดน้ำออกจากห้องพักต้องล้างโคลนย้ายตู้เตียงที่นอนหมอนมุ้งออกให้หมดค่ะบางอย่างก็ต้องทิ้งกลายเป็นขยะน้ำท่วมไปนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าแม้ว่าในขณะนี้ระดับน้ำในอำเภอปากช่องจะลดลงแต่ยังจำเป็นต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณต้นน้ำลำตะคองเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพราะว่าถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่ม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
5: เราย้ำนะครับวันนี้พื้นที่ที่ต้องรับฝนหนักก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกครับจริงๆมันเป็นแนวร่องมรสุมอยู่แล้วแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศเข้ามาเติมนะครับทำให้พื้นที่อีสานพื้นที่ภาคตะวันออกไล่มาจนถึงภาคกลางเนี่ยมีฝนหนักในลักษณะนี้อีกจุดหนึ่งก็คือที่ชุมชนตลาดเก่าร้อยปีที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับที่นั่นเนี่ยเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายนะครับก็คือแควพระปรงแล้วก็แควหนุมานครับตอนนี้ชาวบ้านกว่า80หลังคาเรือนยกของขึ้นที่สูงนะครับขณะที่ชลประทานแจ้งเตือนครับน้ำที่เข้ามาเติมเนี่ยอาจจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอีกประมาณ50เซนติเมตรเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองครับ
6: มวลน้ำจากแควพระปงและแควหนุมานนะครับที่ไหลมาบรรจบกันลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีนะครับทำให้ชุมชนตลาดเก่าร้อยปีนะครับถูกน้ำเอ่อร้นนะครับเข้ามาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจนถึงณขณะนี้นะครับยังไม่มีท่าทีว่าน้ำที่เอ่อร้นนะครับจะลดลงแต่อย่างใดขณะที่ชาวบ้านครับต่างก็มีการนะครับย้ายข้าวของขึ้นไปบริเวณชั้น2ของตัวบ้านเพื่อที่จะเฝ้าดูสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาครับชาวชุมชนตลาดเก่าร้อยปีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกว่า80หลังคาเรือนต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงนะครับหลังมวลน้ำจากแควพระปงจังหวัดสระแก้วและแควหนุมานซึ่งรับน้ำจากพื้นที่เขาใหญ่นะครับไหลมาสมทบกันนะครับทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับชุมชนแห่งนี้นะครับมีบ้านเรือนตั้งเรียงรายเป็นแนวยาวกว่า1กิโลเมตรครับบางจุดน้ำสูงประมาณ50เซนถึง60เซนติเมตรนะครับหลายครัวเรือนต้องย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้บนชั้น2นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายครับผมพูดคุยกับนางจันทนาเขียวทนนะครับชาวชุมชนตลาดเก่านะครับเธออาศัยอยู่ในพื้นที่มานานหลาย10ปีนะครับแล้วก็เล่าว่าก่อนน้ำท่วมนะครับไม่พบสัญญาณว่าน้ำจะเอ่อร้นนะครับแต่ช่วงเวลาสักประมาณ 2:30 นะครับน้ำกลับเอ่อเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วจนต้องเร่งนะครับเคลื่อนย้ายเข้าของนะครับขึ้นที่สูงนะครับเธอยังบอกอีกนะครับว่าทุกครั้งที่น้ำท่วมนะครับเปรียบเสมือนต้องย้ายบ้านใหม่ทั้งหลังนะครับแล้วก็กังวลว่าปีนี้อาจจะท่วมรุนแรงนะครับซ้ำรอยกับปี2556นะครับซึ่งครั้งนั้นนะครับน้ำท่วมสูงถึงชั้น2นะครับแล้วก็ท่วมขังนานนับเดือนครับ
7: ปีนี้ที่กังวลว่าประกอบค่าปกติน้ำเนี่ยจะไม่ท่วมถ้าหากว่ามีการปล่อยที่ว่าไอ้ละประตูระบายน้ำแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าทางด้านล่างเนี่ยที่น้ำจะไปผ่านเขาปลูกข้าวว่าข้าวเขากำลังตั้งคอฉะนั้นเขาก็เลยมีการปิดประตูระบายน้ำถ้าเขาไม่เปิดตรงนี้ก็คงจะขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเปิดก็หวั่นใจว่าคงจะขึ้นเยอะอะไรเนี่ย
6: ขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีก็ระบุนะครับว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับนั่นก็คือการก่อสร้างและถมดินที่ขวางทางน้ำเดิมครับรวมถึงท่อระบายน้ำและจุดพักน้ำที่ไม่เพียงพอครับทำให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ยากครับ
8: ปริมาณน้ำที่มาจากเขาใหญ่กับทางสักแก้วทางพระปงทางแควหนุมานเนี่ยฮะครับพอเดี๋ยวนี้คือพอทำการก่อสร้างแต่ละที่เนี่ยคือแต่ละที่เดี๋ยวลืมดูทางน้ำเก่าแต่เนี้ยมันก็เลยขวางทางน้ำนะครับแต่เนี้ยต่อไปเราต้องดูที่ต้นเหตุผมต้องไล่ดูแต่ละที่แล้วอย่างบางทีต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะอย่างการจัดสร้างถนนการอะไรเนี่ยต้องอย่างน้อยต้องมีท่อรอดหรือท่อระบายน้ำหน่อยนะครับและเพื่อไปสู่จุดพักน้ำเพราะไม่งั้นก็ต้องเจอปัญหาอย่างนี้ทุกปีครับแล้วปัญหาก็ตกอยู่ที่ชาวบ้านอย่างประมูลการสร้างถนนจากกรมทางหลวงชนบทบ้างจากแขวงการทางบ้างแล้วก็ตามอบต.หน่วยงานอบต.แต่ละที่ต่อไปคิดว่าน่าจะมาดูเรื่องเกี่ยวทางระบายน้ำด้วยปกติเห็นประมูลมาก็มีแต่ถนนอย่างเดียวทางระบายน้ำเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแล้วก่อนจะทางท้องที่จะอนุญาตสร้างอะไรในการถมดินแต่ละที่เนี่ยบางทีถมดินแต่ละที่เนี่ยปิดทางน้ำหมดเลยทางน้ำเก่าอ่ะเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ย
6: ส่วนสถานการณ์น้ำภาพรวมนะครับทางอบจ.ปราจีนบุรีนะครับก็เร่งนำรถดูดโคลนนะครับและล้างท่อระบายน้ำพร้อมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและอสม.นะครับเตรียมกระสอบทรายเพื่อรับมือฝนตกหนักครับแล้วก็ประสานหน่วยงานขุดทำจุดพักน้ำชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงนะครับ ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีก็ระบุนะครับว่าจุดรวมน้ำที่อำเภอกบินบุรีหรือว่าแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ7จุดขออภัยครับอยู่ที่ประมาณ 9.7 เมตรนะครับสูงกว่าระดับน้ำตลิ่งประมาณ1เมตรและยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับช่วงวันที่25ถึง26กันยายนนี้ครับ
9: ช่วงนี้ร่องความกดอากาศร่องมรสุมยังอยู่ที่บริเวณนี้ก็ 2-3 วันนี้อาจจะไม่ใช่อาจก็คาดการกรมชลประทานก็คาดการว่าบริเวณนี้ก็จะมีระดับสูงขึ้นนะครับประมาณ50เซนอยู่ที่บวก 10.3 นะครับระดับตลิ่งตรงบริเวณนี้8.79 10.3 ก็ประมาณ
10: ก็คือลดขึ้นมาประมาณเท่านี
9: ้ไม่ถึงเมตรกว่า
6: คุณผู้ชมครับทางนี้คาดว่าหากมีฝนตกต่อเนื่องนะครับระดับน้ำปราจีนบุรีนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ50เซนติเมตรนะครับแต่ระดับ 10.3 เมตรนะครับชลประทานปราจีนบุรีนะครับก็เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่ชลประทานปราจีนบุรีนะครับก็ได้มีการติดตามเฝ้าระวังรวมถึงมอนิเตอร์ระดับน้ำนะครับผ่านจุดนะครับเป็นจุดสถานีวัดน้ำหลักอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีการประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรวมไปถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีครับหากมีน้ำเอ่อร้นเข้าท่วมพื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนนะครับเพื่อที่จะรับมือได้ทันครับ
5: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ครับ
3: ถ้าลองสังเกตที่เราไล่กันมาหลายๆจุดตั้งแต่เริ่มรายการเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าผู้คนตื่นตัวกันเป็นอย่างมากหลายจุดได้รับข้อความเซลล์บรอดแคสต์ได้ SMS บางบ้านก็ยกของขึ้นที่สูงตั้งแต่น้ำยังไม่ท่วมนะคะภาพรวมในเวลานี้เตือนกันอยู่ให้รับมือกับ2สถานการณ์ที่เรียกกันว่า2น้ำก็คือน้ำฝนกับน้ำท่าน้ำฝนก็คือฝนตกหนักหลายจังหวัดเตือนกันตั้งแต่วันนี้เรื่อยยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนส่วนอีกจุดนึงก็คือน้ำท่าหมายถึงน้ำที่ระบายเพิ่มจากเขื่อนเจ้าพระยานะคะจำเป็นต้องพร่องน้ำลงมาเพื่อรองรับน้ำเหนือที่อยู่ตอนบนค่ะคุณอัฟนันเท่ากับว่าสถานการณ์เวลานี้ต้องรับมือกับศึก2ด้านเลยใช่ไหมคะ
11: ครับผมเรื่องฝนนะครับเป็นเรื่องของฝนกระจุกตัวที่เราจะต้องเฝ้าระวังกับอีกด้านนึงก็คือว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเริ่มยกของขึ้นที่สูงแล้วเพราะว่าตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาแน่นอนเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากเดิมอยู่ที่ประมาณ 1,400 เนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น 1,800 หรือไปถึง 2,000 ได้นะครับคุณผู้ชมครับฝนตกที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับถ้าเราดูในพื้นที่จุดประเทศไทยนะครับจุดที่ฝนตกหนักสะสมในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาหนักสุดอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับวัดได้สูงประมาณ106มิลลิเมตรครับตามมาด้วยพังงาครับพังงาอยู่ที่92มิลลิเมตรประจวบคีรีขันธ์88มิลลิเมตรครับแล้วก็ชลบุรีสมุทรปราการอยู่ในค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80-90 มิลลิเมตรครับนี่คือสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะครับคำถามก็คือว่าทำไมช่วงนี้ฝนตกหนักฝนตกชุกนะครับเป็นเพราะว่าตอนนี้ครับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหมุนตัวจากประเทศกัมพูชานะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตภาพนี้ก็คือจุดที่เป็นวงกลมรูปตัว L นะครับนี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังหมุนตัวพาดผ่านพื้นที่ภาคกลางด้วยนะครับแล้วก็เจอกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยนะครับก็คืออยู่ฝั่งนี้ครับบริเวณอ่าวไทยกำลังพัดเข้ามาแล้วก็นำความชื้นเข้ามาบริเวณนี้ก็ยิ่งทำให้บริเวณประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับถูกปกคลุมด้วยฝนที่ยังคงหนาแน่นอยู่พอสมควรครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้นะครับจุดที่จะต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษหลังจากนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง27กันยายนคือกลุ่มฝนตกแช่นะครับนี่คือจุดที่เราจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าจุดที่เราจะต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าจะมีฝนตกยาวต่อเนื่องครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกรับฝนระลอกนี้แบบเต็มๆครับตั้งแต่นครนายกฉะเชิงเทรานะครับปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดกลุ่มฝนจะเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับไปจนถึงวันที่26กันยายนจากนั้นนะครับยังมีพื้นที่อื่นๆด้วยที่จะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยความเสี่ยงที่จะตามมาก็คือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับพื้นดินหลายแห่งอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ฝนที่ตกสะสมก็ มากขึ้นเช่นเดียวกันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ครับคุณผู้ชมไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับฝนชุดนี้จะตกหนักไปจนถึงวันที่26ถึง27หรือประมาณ

0: มาณ 2-4 วันเท่านั้นพอเข้าสู่วันที่26นะครับ26ถึง29กันยายนนะครับปริมาณฝนจะค่อยๆลดลงนะครับเนื่องจากความกดอากาศต่ำจะค่อยๆเคลื่อนตัวหนีออกไปทางประเทศเมียนมาแล้วสถานการณ์ฝนบ้านเราก็จะเริ่มเบาบางลงด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่จะต้องแจ้งเตือนกันก็คือเรื่องของน้ำท่านะครับตอนนี้การระบายน้ำในแม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้กำลังไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับทำให้ตอนนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มมากขึ้นนะครับเท่าที่มีการสำรวจล่าสุดอยู่ที่ประมาณสัก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับกรมชลประทานแล้วก็สทนช.ตอนนี้เริ่มบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อให้สามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นนะครับมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับโดยจะควบคุมไว้ไม่ให้เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือคนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณผู้ชมแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ยกของขึ้นที่สูงทันทีแบบล่วงหน้าได้เลยครับ
1: ไม่ถึงครับเพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลฝนก็จะหนัก 3-4 วันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเบาบางลงนะครับส่วนในปี54พายุเข้ามาทั้ง5ลูกนะครับซึ่งจะข้อมูลจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็คิดว่าการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาน่าจะไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันขั้นน้ำได้รับผลกระทบนะครับ
0: คุณผู้ชมครับสรุปก็คือแม้ว่าช่วงนี้วันที่23กันยายนนะครับฝนจะตกชุกแล้วก็มีพื้นที่ตกแช่โดยเฉพาะภาคตะวันออกนะครับแต่ว่าเป็นการตกแบบช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นครับสทนช.ยืนยันแล้วนะครับว่าขณะนี้การบริหารจัดการน้ำยังสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารที่มาจากหน่วยงานราชการเป็นหลักนะครับเพื่อสามารถเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างมีสติครับและนี่คือข้อมูลที่มาจากทางการนะครับคุณผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูว่าข้อมูลเดียวกันนะฮะแต่ว่าการสื่อสารที่ออกไปเนี่ยอาจจะแตกต่างกันอันไหนเสพแล้วมีประโยชน์อันไหนเสพแล้วน่าจะทำให้เกิดความตื่นตระหนก
2: ค่ะมันมีข้อมูลที่อธิบายอยู่บนหลักข้อเท็จจริงแล้วก็มีหลักฐานยืนยันได้อยู่นะคะสำหรับการแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักในช่วงนี้ขอบคุณคุณอัฟนันค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับฝนหนักการเมืองก็หนักครับโดยเฉพาะวันศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับเป็นวันการเมืองมีความเคลื่อนไหวหลายด้านครับฝั่งพรรคประชาชนก็จะไปยื่นปปช.ตรวจสอบการทำงานของกกต.ในคดีหัวเลือกสว.ขณะที่คุณสนธิลิ้มทองกุลกับประชาชนบางกลุ่มเขาก็จะไปกกต.ขอให้ตรวจสอบเรื่องของคดีหัวเลือกสว.เหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันครับสองแกนนำพรรคประชาชนครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายภริศวัชรศิลป์แถลงย้ำถึงการเตรียมความพร้อมของเอกสารนะครับที่จะไปยื่นคำร้องต่อปปช.ครับขอให้ตั้งคณะไต่สวนกกต. 7คนในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ให้เหตุผลว่าส่อเขาใช้อำนาจและดุลยพินิจโดยมิชอบในการตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.ครับนายณัฐพงษ์เนี่ยอ้างถึงการติดตามการทำงานของกกต.แล้วก็พบพฤติการส่อเขาไปในทางผิดชอบเข้าข่ายขัดกับกฎหมายหลายฉบับครับทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา234พ.ร.ป.ว่าด้วยปปช.มาตรา172พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.มาตรา69และกฎหมายอาญามาตรา157นะครับสาระสำคัญของคำร้องแบ่งเป็น2ประเด็นสำคัญครับประเด็นที่1ก็คือการอ้างถึงมติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนพบว่าเป็นการปฏิเสธการพิจารณาความผิดในลักษณะร่วมกันทำเป็นกระบวนการซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเมินเฉยต่อวัตถุพยานนั่นก็คือโพยใบสั่งและการกลับคำให้การของพยานนายเอกราชช่างเหลาเพื่อตัดตอนรูปคดีที่ส่อไปในทางเอื้อประโยชน์ต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับประเด็นที่2ครับก็คือการทำงานของกกต.ก่อนการลงมติส่อให้เห็นถึงการจงใจปล่อยปละละเลยหรืออาจรู้เห็นเป็นใจให้เกิดการทุจริตโดยเฉพาะการออกระเบียบที่เอื้อต่อการทำโพยครับเป็นเหตุทำให้เกิดความบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยสรุปวันศุกร์นี้ครับจะไปยื่นคำร้องต่อปปช.เพื่อเอาผิด
4: ในเบื้องต้นนะครับก็ คิดว่าทุกคนที่อยู่ใน

ข่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะยื่นฟ้องทั้งหมดนะครับยื่นคำร้องไปทั้งหมดครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของปปช.นะครับในการที่จะไต่สวนการยื่นคำร้องของเราในครั้งนี้เนี่ยคือการยื่นคำร้องต่อปปช.ให้ตั้งคณะ

0: ายบุคคลได้ถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดเอาจิ๊กซอทุกตัวมาต่อกันเห็นช้างทั้งตัวเนี่ยครับก็จะเห็นนะครับว่ามันมีพฤติการที่สอบไปในทางทุจริตจริงๆครับ
1: ขณะที่นายภริศกล่าวเสริมบอกว่าเหตุผลที่ต้องยื่นร้องกกต.ทั้ง7คนแบบยกชุดเนื่องจากกกต.ไม่เคยเปิดเผยผลการลงมติเป็นรายบุคคลว่ากรรมการคนใดลงมติอย่างไรในการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องในแต่ละข้อกล่าวหาค่ะโดยเปิดเผยเพียงแค่ตัวเลขคะแนนเสียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องร้องกกต.ทั้งหมด7คนเลยเพื่อให้ปปช.ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันฝ่ายกฎหมายของพรรคกำลังพิจารณาว่าสามารถยื่นร้องเอาผิดคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่36ได้ด้วยหรือไม่เนื่องจากพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา69ครอบคลุมไปถึงอนุกรรมการด้วยซึ่งอนุกรรมการชุดที่36ก็มีมติเสียงข้างมากคาดว่า5ต่อ2เสนอว่ากกต.ไม่ควรสั่งฟ้องใครเลยแม้แต่คนเดียวนายภริศบอกว่า1ใน5เสียงข้างมากก็คือร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลซึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดี DSI คนใหม่ทำให้พรรคประชาชนกังวลพร้อมกับมีคำถามใหญ่ตามมาเพราะว่าการแต่งตั้งคนที่เคยลงความเห็นสวนทางกับหลักฐานขัดแย้งกับข้อสรุปของคณะไต่สวนชุดที่16และขัดแย้งกับมติกกต.ให้มาคุม DSI จะถือว่าเป็นคุณต่อคนในรัฐบาลหรือไม่ค่ะ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนตัวอธิบดีกรม DSI ในห่วงเวลานี้เนี่ยและยิ่งพอเปลี่ยนมาเป็นคุณปิยะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอนุกรรมการที่เคยลงความเห็นนะครับในฝั่งของอนุ36ว่าไม่มีใครทำความผิดแม้แต่คนเดียวเนี่ยมันก็ทำให้เกิดข้อกังวลนะครับว่าเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อพยายามจะทำให้การทำงานของ DSI เนี่ยเป็นคุณต่อคนในรัฐบาลหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในรัฐบาลหรือไม่
2: สิ่งที่ทำให้ฝ่ายค้านเขาต้องออกมาเคลื่อนไหวครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คดีมันเป็น2ทางคดีเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.ที่ผ่านมติกกต.ส่งไปยังศาลฎีกาคดีเลือกตั้งเนี่ยมันปิดละมันจบละแต่อีกทางนึง DSI เขาทำคดีอยู่ครับเป็นคดีอ้างยี่ซ่องโจรและคดีที่เกี่ยวกับเส้นเงินที่เหลืออยู่ซึ่งฝั่งพรรคประชาชนเขาห่วงว่ามันจะตัดจบตรงนี้ขณะเดียวกันสัปดาห์หน้ากรรมาธิการองค์กรอิสระของสภาครับก็จะเชิญตัวแทนกกต. DSI อัยการเข้ามาชี้แจงนะครับแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้มีการใช้อำนาจที่เป็นคุณต่อผู้ถูกกล่าวหาซึ่งมีตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลครับ
1: ท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องดีลญี่ปุ่นพรรคกล้าทำจะโผล่มาร่วมรัฐบาลก็มีคนตาดีไปเห็นนาฬิกาที่ติดข้อมือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสลักชื่ออนุทินชาญวรกูลหรือนี่จะเป็นนาฬิกาแทนใจ วันนี้มีคนเฉลยแล้วล่ะค่ะ เบื้องหลังของนาฬิการุ่นนี้ก็เป็นนาฬิกาเชื่อมสัมพันธ์จริงๆนะคะเขาบอกว่าเบื้องหลังนาฬิกาเรือนนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีอนุทินมอบให้กับคนสนิทให้คนใกล้ชิดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่60นะคะแต่พอไปถามนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่องที่กล้าทำจะมาร่วมรัฐบาลทั้งเรื่องนาฬิกานายกไม่ตอบค่ะท่ามกลางกระแสเปิดดีลจับมือเป็นพันธมิตรทางการเมืองร่วมรัฐบาลระหว่างนายอนุทินชาญวรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอยู่นะคะล่าสุดนายอนุทินคล้ายๆกับการเลี่ยงตอบข้อเท็จจริงก่อนจะบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ที่สหรัฐสัญญาณมันยังมาไม่ถึงค่ะ
3: เย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลเลยอะไรนะสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศไทยของเราที่เราจะวันนี้จะใช้โอกาส3วันที่อยู่ที่นิวยอร์ก
2: เดี๋ยวชวนคุณวันวิสากับท่านผู้ชมดูอีกภาพนึงสิเมื่อกี้บอกเป็นนาฬิกาแจกตอนอายุครบ60แจกตั้งหลายคนแต่คุณไผ่ลิกโพสต์ภาพนี้ครับบอกว่านาฬิกาเนี่ยมันไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งนะแต่มันถอดมาจากมือเลยมือใครไม่รู้มือใครไม่รู้แต่ว่าร
1: ุ่น limited edition เหรอ
2: ไม่ได้แจกไม่ใช่มือหนึ่งไงอันนี้เป็นนาฬิกามือสองถอดมาจากใครก็ไม่รู้นะครับก็เป็นที่น่าสังเกตครับว่าร้อยเอกธรรมนัสเขาใส่นาฬิการุ่นเดียวกับนายกนะที่นายกใส่มาก่อนหน้านี้แต่ย้ำไม่ใช่มือหนึ่งนะถอดมาจากข้อแขนเลยมีรายงานครับบอกว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยใส่นาฬิกาเรือนนี้มานานแล้วตั้งแต่วันที่13สิงหาคมก็ไม่นานนี่นะใส่มาตั้งแต่13สิงหาคมครับแล้วก็มีภาพปรากฏชัดนะครับช่วงที่ลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านโอ้ ติด

0: ข้อมือร้อยเอกธรรมนัสตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วครับแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีภูมิใจไทยคนอื่นๆที่เขาก็ใส่เหมือนกันอันนี้ตรงกับข้อมูลนายกนะครับ
1: มีหลายคนค่ะที่ถูกมีการระบุชื่อเอาไว้นะคะนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายพระดอนปริศนานันทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมไปถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงษ์เศรษฐิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทีนี้หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่านาฬิการุ่นนี
0: ้
1: มูลค่า 1,900 บาทและในวันคล้ายวันเกิดนายอนุทินเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาก็ได้นำนาฬิการุ่นเดียวกันโดยมีการสลักชื่อเอาไว้ข้างหลังค่ะเอามามอบให้กับคนสนิทแล้วก็คนใกล้ชิดเพื่อเป็นของที่ระลึกด้วยค่ะ
0: การประชุมสภากลาโหมวันนี้ครับมีประเด็นหนึ่งนะครับที่สำคัญมากนั่นก็คือแนวทางในการประเมินสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยนะครับแบ่งไว้เป็น5ระดับสีด้วยกันครับเพื่อที่จะใช้ประเมินสถานการณ์ตั้งรับและตอบโต้ที่ประชุมสภากลาโหมครั้งที่6ของปีนี้นะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานพร้อมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพครับมีการหารือหลายประเด็นนะครับในการขับเคลื่อนงานทั้งการดูแลสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ภารกิจของกองทัพครับรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับที่ร่วมกันทำภารกิจด้านความมั่นคงสำหรับการปฏิบัติภารกิจทั้งความมั่นคงการรับมือภัยพิบัติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดปีงบ69ครับโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะครับแล้วก็ย้ำถึงการเดินหน้าในการดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับผลักดันพื้นที่นำร่อง5จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาในปี70โดยกลาโหมครับจะสนับสนุนยุทโธปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในการเสริมสร้างความมั่นคงยกระดับพื้นที่ชายแดนในมิติอื่นๆนะครับโดยเฉพาะการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในช่วงที่ผ่านมาทั้งด้านการค้าและการทำมาหากินครับ
2: บ้านมั่นคงชายแดนนะครับท่านบอกว่าจะเริ่มนำร่องในช่วงตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับในพื้นที่กองกำลังสุนทรารีและกองกำลังบูรพาอย่างที่ทางพลเอกหญิงนุสราพูดไปแล้วในเรื่องของพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาแต่ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่นี้เท่านั้นนะครับโครงการนี้จะครอบคลุมพื้นที่ตามแนวชายแดนตลอดทั้งประเทศเลยทั้งหมด26จังหวัดด้วยกันแต่จะนำร่องก่อนในปี2570คือ5จังหวัดนี้ครับ
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำถึงการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าฝ่ายความมั่นคงกำหนดระดับโทนสีเพื่อใช้ประเมินสถานการณ์ชายแดนเอาไว้5ระดับด้วยกันนะคะไล่ตั้งแต่สีเขียวเหลืองส้มแดงไปจนถึงแดงเข้มซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดกรณีเกิดเหตุปะทะซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างระดับสีเขียวกับสีเหลืองหมายถึงการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังมากกว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นที่จะไปเกี่ยวข้องกับการรุกล้ำพื้นที่ค่ะ
0: กองทัพครับเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์นะครับสำหรับรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้ามีการนำกำลังเข้าประชิดชายแดนหรือล้ำเข้ามาในเขตไทยครับใช้กำลังจากเบาไปหาหนักตามกฎการใช้กำลังนะครับซึ่งมีทั้งการยิงเตือนและมาตรการที่สูงขึ้นไปตามสถานการณ์ครับที่สำคัญก็คือกองทัพเพิ่มการเฝ้าระวังโดรนนะครับหลังจากทหารในพื้นที่รายงานครับมีการใช้โดรนจากฝั่งตรงกันข้ามบินเข้ามาสอดแนมรวมถึงการสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางทหารหรือสนับสนุนการรบครับ
1: Data Center อีกแห่งในจังหวัดระยองยังคงเผชิญกับข้อกังวลจากคนในชุมชนนะคะทั้งเรื่องน้ำไฟขยะสิ่งแวดล้อมและก็แรงงานค่ะนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคธุรกิจกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองต่อการดำเนินธุรกิจ Data Center ของ Galaxy Data Center เกิดขึ้นท่ามกลางข้อกังวลของชุมชนทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรการจัดการขยะและระบบแรงงานชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าบ้านฉางยังมีข้อจำกัดทั้งเรื่องน้ำและไฟฟ้ายังมีปัญหาเรื่องภัยแล้งและระหว่างการรับฟังความคิดเห็นวันนี้ปรากฏเกิดฝนตกหนักและไฟฟ้าดับไปชั่วขณะค่ะก ็เลยยิ่งเพิ่มความกังวลต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและระบบน้ำในพื้นที่หากต้องรองรับ data center ที่มีความต้องการใช้ทรัพยากรสูงขณะที่การก่อสร้าง data center ยังพบปัญหาขยะจากวัสดุก่อสร้างรวมถึงมีข้อกังวลเรื่องแรงงานส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยค่ะสำหรับแรงงานและบางส่วนมีใบอนุญาตทำงานไม่ครบถ้วน
3: เรื่องโปรเจกต์ data center เนี่ยคนที่รับผิดชอบจริงๆมันไม่น่าให้ประชาชนมาโวยวายทำไมราชการไม่ verify ไม่เช็คไม่ดูก่อนเพราะว่าข้าราชการไม่ว่าราชการประจำหรือไม่ประจำเนี่ยคุณมีหน้าที่ต้องดูแลโปรเจกต์ต่างๆพวกนี้ก่อนที่จะให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
0: ฝั่งเอกชนวันนี้แจงยิบนะครับนายกรวัดสุขวัดผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ Galaxy Data Center ครับยอมรับว่ามีปัญหาขยะวัสดุก่อสร้างจากผู้รับเหมาที่มาเช่าช่วงบางรายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาครับก็เลยยกเลิกสัญญาแล้วก็เปลี่ยนผู้รับเหมานะครับพร้อมกับเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบตั้งแต่ผู้รับเหมาผู้ขนส่งไปจนถึงสถานที่กำจัดขยะส่วนข้อกังวลเรื่องแรงงานครับพบว่าบริษัทจัดหาแรงงานจ้างแรงงานส่วนหนึ่งที่มีใบอนุญาตไม่ครบถ้วนจึงกำหนดให้แรงงานทุกคนต้องลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารนะครับเพื่อคัดกรองแรงงานที่มีใบอนุญาตถ้าพบแรงงานหรือผู้รับเหมาไม่ทำตามเกณฑ์จะดำเนินการแก้ไขตามกฎหมายแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจตรงครับยืนยันว่าตอนนี้มีการจ้างงานคนไทยถาวรแล้ว350ตำแหน่งแล้วก็ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนวิศวกรและช่างเทคนิคคนไทยให้เกิน 50% ภายใน3ปีครับแล้วก็ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสร้างแรงงานทักษะด้านดิจิทัลและ AI ให้เยาวชนและคนในพื้นที่จังหวัดระยองครับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการใช้ทรัพยากรครับ Data Center 2เฟสต้องใช้ไฟรวม404เมกะวัตต์และน้ำประมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันบริษัทบอกว่าได้ออกแบบระบบให้ใช้น้ำใหม่ให้น้อยที่สุดครับแล้วก็นำน้ำกลับไปใช้หมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบต่อปริมาณน้ำสำรองในพื้นที่นะครับอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ประเด็นสำคัญครับเรื่องของถังน้ำมันใต้ดินบริษัทเนี่ยยืนยันนะครับว่าตอนนี้ไม่มีการเก็บน้ำมันและอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานครับขณะที่โครงการยังไม่ได้ทำ EIAเนื่องจากปัจจุบันกฎหมายไม่ได้กำหนดนะครับให้ Data Center ต้องทำ EIA แต่ถ้ามีการกำหนดในอนาคตก็จะทำตามกฎหมายครับโดยมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างบริษัทชุมชนและฝ่ายปกครองนะครับเพื่อหารือและติดตามปัญหาแล้วก็เสนอให้ภาครัฐเร่งออกหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล Data Center เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันและเพิ่มความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ครับ
4: ข้อกังวลบางส่วนของชาวบ้านเนี่ยมันมาจากกฎเกณฑ์บางข้อที่เขาเข้าใจว่าเราอาจจะต้องทำหรือไม่หรือมีมาตรฐานใดๆในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ของทางภาครัฐโดยเฉพาะในส่วนของ Data Center หากกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถทำตามมันก็สามารถยืนยันได้ว่า Galaxy Data Center หรือจะเป็น Data Center บริษัทใดก็ตามเนี่ยถ้าทำตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้มันก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับทางประชาชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือระดับประเทศต่อไปได้ครับก็อยากให้ข้อกำหนดตรงนี้เนี่ยออกมาเร็วๆครับ
1: การประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองวันนี้มีวาระพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการและกำกับดูแล Data Center ในไทยมีการเชิญผู้แทนหน่วยงานต่างๆมาให้ข้อมูลเนี่ยนะคะทั้งประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ปลัดกระทรวง DE ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงพลังงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและผู้ว่ากทมประเด็นสำคัญที่กรรมาธิการให้ความสำคัญก็คือ Data Center ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องระบบสำรองไฟฟ้าการจัดเก็บน้ำมันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะ
5: เพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นเหตุการณ์ของพระราม9เนี่ยก็มีความกังวลมากนะครับว่าไปตั้งอยู่ในเขตชุมชนต่างๆแล้วก็มีการเก็บน้ำมันนะครับที่มีจำนวนเยอะพอสมควรก็พี่น้องประชาชนก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ส่วนของเรื่องของความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะยุโรปเองหรือแม้กระทั่งใกล้บ้านเราคือสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เขาก็พยายามที่จะผลักดัน Data Center เนี่ยออกจากประเทศนะครับด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเราเองก็ น่าจะหาจุดที่ลงตัวแล้วก็เรื่องของความคุ้มค่าให้ได้มากกว่านี้
0: ที่ประชุมกรรมาธิการครับยังพบว่า Data Center เนี่ยมีหลายขนาด

0: หลายไซต์นะครับทำให้คณะกรรมการนโยบายต้องกำหนดนิยามและแบ่งขนาดของ Data Center เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลครับตอนนี้มี Data Center ที่ยื่นขอจัดตั้งแล้วมากกว่า20แห่งทั่วประเทศนะครับส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลครับเพราะมีความพร้อมด้านไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตครับ
1: เครือข่ายเกษตรกรไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะไปยื่นหนังสือคัดค้านในการเข้าร่วมอนุสัญญา UPOP 1991นะคะเพราะกลัวว่าอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิของเกษตรกรรายย่อยจะส่งผลต่อวิถีชีวิตต้นทุนการผลิตแล้วก็เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายด้วยซึ่งทางเลขารัฐมนตรีนะคะออกมารับหนังสือแล้วก็เชิญตัวแทนของผู้ที่ออกมายื่นหนังสือเนี่ยไปร่วมในห้องประชุมเพื่อที่จะร่วมพูดคุยรับฟังแต่ปรากฏว่าทางเครือข่ายปฏิเสธที่จะเข้าร่วมนะคะประกาศเดินหน้าประท้วงต่อที่ภูเก็ตค่ะตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรจากทั่วประเทศรวมตัวกันมากกว่า100คนค่ะตอนแรกเดินขบวนจากลานคนเมืองศาลาว่าการกทมไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นั่งล้อมวงกันเพื่อร่วมกันปกป้องพืชผลทางการเกษตรของไทยมีการใส่ผ้าโพกหัวสีเขียวระบุข้อความเขียนว่าไม่เอายูป๊อป1991จากนั้นแกนนำก็สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญายูป๊อป1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตตัวแทนเกษตรกรบอกว่าเกษตรกรไทยไม่ยอมรับข้อเสนอของสหภาพยุโรปในมาตรา X.51 ของการเจรจา FTA ซึ่งจะมีผลทำให้ประเทศไทยต้องแก้ไขพรบคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ให้เป็นไปตามอนุสัญญา UPOP 1991เนื่องจากกระทบต่อสิทธิของเกษตรกรในการเก็บรักษาและนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและต้นทุนการผลิตและยังเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ
2: ภายใต้ยูป๊อป1991เนี่ยจะเป็นการเปิดทางโจรสลัดชีวภาพหมายความว่านักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยสามารถที่จะหยิบฉวยเอาพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปพันธุ์พืชป่าของเราไปปรับปรุงแล้วขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ได้โดยไม่ต้องจ่ายแจ้งแหล่งที่มาและไม่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งเป็นการลิดรอนอธิปไตยของชาติเหนือทรัพยากรพันธุกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยซึ่งในเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะคะในการบรรณาการ CPTPP ในอดีตเนี่ยเคยประเมินไว้ว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะแพงขึ้น 2-6 เท่านะคะกระทบกับสิทธิเกษตรกรรายย่อยเนี่ยทั่วประเทศนะคะแล้วก็อาหารก็จะแพงขึ้นตามไปด้วย
0: เลขานุการรัฐมนตรีเกษตรนะครับเป็นคนมารับหนังสือแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากเครือข่ายเกษตรกรครับชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งข้อกฎหมายและสิทธิในเมล็ดพันธุ์พืชย้ำว่าภาครัฐพร้อมที่จะรับฟังทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและให้ข้อมูลที่ถูกต้องครับโดยเฉพาะประเด็นการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชที่ถูกบิดเบือนไปจากบริบทจริงในมุมของเขาคิดแบบนี้รัฐมนตรีเลขารัฐมนตรีเกษตรเนี่ยยืนยันครับบอกว่ากฎหมายในต่างประเทศไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาครับ
3: ขยายความให้ครบการไม่ผลิตซ้ำตามอาร์ติเคิลตัวนี้ก็หมายว่าคุณไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่เขาผลิตและวิจัยมาถูกไหม
4: ถูกครับ
3: แต่ถ้าคุณไม่ได้ผลิตหรือวิจัยคุณจะกังวลอะไรอ่ะคุณไม่ได้ไปซื้อ
4: เอาแล้วเมล็ดพันธุ์ไม่ต้องซื้อเหรอครับ
3: ไม
5: ่
3: เดี๋ยว
5: เอาอ
3: ย่างนี้ท่านเนี่ยต้องฟังให้ครอบคลุมผมบอกนะไม่เป็นไรที่ถูกผิดถูกไม่ทราบตอนนี้แต่ผมคิดว่าผมเนี่ยยึดหลักว่าท่านรัฐมนตรีแล้วทุกคนเนี่ยผู้บริหารกระทรวงเนี่ยแล้วฟังทุกท่านครบถ้วนแล้วแต่เราบอกไว้อย่างนึงนะครับว่าข้อมูลที่ยังไม่ครบเนี่ยอย่าพึ่งด่วนตัดสิน
1: หลังจากรับหนังสือค่ะทางเลขานุการรัฐมนตรีก็เชิญกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามารับฟังข้อมูลซึ่งกันและกันแต่แกนนำผู้ชุมนุมไม่รับฟังและปรากฏว่าเกิดการเผชิญหน้ากันนะคะโดยเครือข่ายภาคเกษตรกรยืนยันยังคงต้องการความชัดเจนให้ยกเลิกโดยยืนยันจุดยืนอยากให้ถอดการหารือในประเด็นนี้ออกไปจากการเจรจา FTA ถ้าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือความคืบหน้าเรื่องนี้โดยเร็วบอกว่าจะบุกไปที่การประชุม FTA ไทย EU ที่กำลังจะเจรจากันที่จังหวัดภูเก็ต ไม่เพียงในกรุงเทพมหานครนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์

0: วรรค์ค่ะมูลนิธิโรงเรียนชาวนานครสวรรค์ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลผ่านว่าที่ร้อยตรีสราวุธจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณาผลกระทบจากกรณีการนำประเด็นยูป๊อป1991เข้าสู่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTAเนื่องจากเชื่อว่าเกษตรกรอาจจะถูกจำกัดการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์กระทบต่อรากฐานความมั่นคงทางอาหารทำให้ต้นทุนและราคาเมล็ดพันธุ์เพิ่มสูงขึ้น
1: แล้วเราที่ประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารสูงเนี่ยไม่ควรที่จะไปรับกฎหมายยูป๊อปนี้ไม่ใช่ว่าคัดค้านนะครับเราไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายยูป๊อป91ซึ่งเป็นประเทศที่พูดง่ายๆล่าอาณานิคมล่าความมั่นคงทางอาหารจากประเทศอื่นๆที่กำลังที่จะมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีดินน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับเราจะเขาจะใช้บ้านเราเนี่ยเป็นเครื่องมือนั้นเรามีข้อกังวลต่างๆนานาที่พวกเรายังไงเจอแน่ๆใน7ข้อ8ข้อด้วยกันครับวันนี้เราจึงมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าผ่านทางไปให้คณะรัฐมนตรีและคณะเตรียจารในการค้าไทยยุโรปครั้งนี้ครับวันที่27นี้ครับพี่
0: สำหรับท่าทีของกระทรวงเกษตรต่อการเข้าร่วมในอนุสัญญายูป๊อป1991นะคะกรมวิชาการเกษตรได้เปิดเผยผลการศึกษาโดยอ้างอิงจากกลุ่มประเทศที่ปฏิเสธการเข้าร่วมเช่นประเทศอินเดียบอกว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังขาดรายได้และยังเสียโอกาสในการทำเกษตรกรรมแต่ในทางกลับกันประเทศที่เข้าร่วมเนี่ยค่ะสามารถสร้างโอกาสต่อยอดอุตสาหกรรมเกษตรได้มากกว่าแต่ยืนยันต้องมีการเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายพูดคุยเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจค่ะ
2: มีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะครับโพสต์ภาพพัสดุมากกว่า50ชิ้นครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่งแต่สุดท้ายทำไมถึงมีสินค้าส่งถึงหน้าบ้านของเขาได้ยังไงมีความเห็นจากหัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปได้หลายทางครับอาจจะเป็นการปั่นยอดขายของร้านค้าออนไลน์ก็ได้หรือเป็นวิธีการในการฟอกเงินติดตามใน The Exit กับคุณทอฝันช่วยชูครับ
3: เพียง5วันมีพัสดุกว่า50ชิ้นถูกส่งมาที่บ้านหลังนี้ทุกซองระบุชื่อชายเจ้าของบ้านเป็นผู้รับสินค้าเมื่อจำแนกสินค้าที่ได้รับพบว่าส่วนหนึ่งถูกนำมาส่งวันที่16กันยายนทั้งหมดระบุชื่อสินค้าหน้าซองเป็นสายชาร์จและอะแดปเตอร์ส่วนกองนี้เป็นพัสดุที่ถูกส่งในวันถัดมาเกือบทุกชิ้นระบุประเภทสินค้าว่าเป็นสายชาร์จเจ้าของบ้านยืนยันว่าไม่ได้สั่งสินค้าทั้งหมดนี้และไม่ทราบว่าพัสดุถูกส่งมาที่บ้านได้อย่างไร
4: ตรงชื่อจากใครก็จะเป็นแบบตัวอักษรดอกจันตัวอักษรอะไรแบบนี้ครับก็ทำให้เราไม่ทราบเลยว่าพัสดุเนี้ยที่เราไม่ได้สั่งมาจากร้านไหนครับ
5: คือยากที่จะหาชื่อร้านด้วย
4: ใช่ครับ
3: มีข้อสังเกตว่าสินค้าทุกชิ้นส่งมาจากแอปพลิเคชัน TikTok โดยผู้ขนส่งเอกชนรายเดียวกันเมื่อทีมข่าวตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งสินค้าพบว่าแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกส่งในนามบุคคลมีทั้งชื่อคนไทยและต่างชาติส่วนอีกกลุ่มพบว่าส่งในนามบริษัทขายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือวันนี้มีสินค้าอีก3ชิ้นถูกส่งมาที่บ้านหลังเดิมอีกครั้งทุกชิ้นถูกระบุเป็นสายชาร์จอะแดปเตอร์และอะไหล่โทรศัพท์มือถือมีผู้ส่งทั้งในนามบุคคลและส่งโดยบริษัทมีข้อสังเกตจากแพ็คเกจที่ระบุเอาไว้หน้าพัสดุคือร้านค้าจะถูกระบุเป็นตัวอักษรสลับกับเครื่องหมายดอกจันบางชิ้นไม่มีเบอร์โทรศัพท์ระบุไว้ทำให้ยากต่อการตรวจสอบถึงผู้ส่ง
4: คือผมกังวลว่าถ้าเกิดสินค้าข้างในมันมีอันตรายครับหรือมีคนไม่หวังดีอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ผมพยายามแชทไปทาง TikTok ด้วยครับก็คือสอบถามว่า เราต้องทำจัดการอะไรยังไงมันก็ยังไม่ได้รับคำตอบครับก็คือผมแชทไปแต่ว่ามันจะเป็น AI คุยครับครับส่วนเบอร์โทรร้านมันก็ไม่มีเลยครับช่องทางที่แบบติดต่อกลับก็ไม่มีเลยครับ
3: ก่อนหน้านี้เจ้าของบ้านโพสต์ภาพกล่องพัสดุปริศนาใน Facebook กลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคพร้อมข้อความระบุของจาก TikTok ส่งมาที่บ้านไม่มีเก็บเงินปลายทางทั้งที่ไม่ได้เป็นคนสั่งมีคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนหนึ่งบอกว่าตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายกันบางคนได้รับพัสดุต้นทางจาก TikTok หลายครั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นคนสั่งพร้อมกับแสดงภาพถ่ายเป็นหลักฐาน ยังมีคอมเมนต์อีกจำนวนหนึ่งที่มอง

0: ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการปั่นยอดการสั่งซื้อของร้านขายของออนไลน์แต่บางคนมองว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจเป็นวิธีการฟอกเงินหัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอาจเป็นไปได้2ช่องทางคือการปั่นยอดสั่งซื้อของร้านค้าออนไลน์ส่วนอีกรูปแบบอาจเข้าข่ายลักษณะการฉ้อโกงที่อาจเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน
1: มันมีลักษณะหลอกลวงฉ้อโกงซึ่งอาจจะเชื่อมกับฟอกเงินคือส่งของให้เลยเปิดดูไม่เปิดดูไม่เป็นไรเพราะว่าเขาต้องการแค่ยอดหมายความว่าเขาก็ไปทำบัญชีนะครับเวลาต้องเปิดเผยหรือว่าชี้แจงเขาก็บอกว่าต้องส่งสินค้าให้ลูกค้าเดือนหนึ่ง 3,000 ชิ้น 4,000 ออเดอร์อะไรก็ว่าไปข้างในมีของที่เป็นของจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยซ้ำแต่ว่าในทางบัญชีก็ทำไปแล้วนะครับให้เกิดcash flow ขึ้นมาแล้วก็เอาเงินดำเงินเทาเนี่ยที่มีอยู่มาบอกว่านี่คือเงินที่ได้รับจากการส่งสินค้าเหล่านั้นไป
0: ขณะนี้เจ้าของบ้านเตรียมไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจเพื่อปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับสินค้าเหล่านี้หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มองว่าการไล่ตรวจสอบถึงต้นทางการส่งพัสดุรวมถึงการกำกับดูแลบริษัทขนส่งเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงต้นทางของสินค้าว่าเข้าข่ายลักษณะการฉ้อโกงหรือไม่ทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
2: วันพรุ่งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ค่ะคุณยศชนันจะเดินทางไปที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะน่าจะเป็นการไปสำรวจพื้นที่หาที่เรียนทดแทนให้กับนักศึกษาอุเทรนถวายค่ะหลังก่อนหน้านี้มีคำสั่งงดใช้พื้นที่แล้วก็เตรียมย้ายสถาบันออกจากย่านปทุมวันจริงๆวันนี้มีการเปิดวงหารือกันมีตัวแทนนักศึกษาตัวแทนอาจารย์มาร่วมพูดคุยแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นภาพนี้ค่ะวันนี้มีนักศึกษาบางส่วนต้องไปใช้ลานกลางแจ้งที่กระทรวงอว.ทำเป็นเหมือนห้องเรียนเฉพาะกิจชั่วคราวค่ะกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายชั้นปีที่1ถึง4เกือบ200คนรวมตัวกันที่บริเวณลานหน้าอาคารพระจอมเกล้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และใช้พื้นที่กลางแจ้งเป็นห้องเรียนพิเศษเรียนผ่านระบบออนไลน์ค่ะนักศึกษาบางคนยอมรับบอกการรวมตัวกันของนักศึกษาที่อว.วันนี้และมีการใช้เป็นพื้นที่เรียนเพราะต้องการสะท้อนให้เห็นว่าจากคำสั่งงดใช้พื้นที่ของสถาบันส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาส่วนตัวมองว่าการเรียนออนไลน์ไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนไม่ได้ตอบโจทย์กับทุกคนทุกวิชาโดยเฉพาะตัวเขาเองจริงๆเรียนภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ต้องเรียนภาคปฏิบัติร่วมด้วยก็เลยทำให้ตอนนี้ไม่สามารถลงมือทำกับอุปกรณ์จริงๆได้ค่ะ
3: คือผมเป็นวิศวกรและสถาปนิกต้องมีการเรียนภาคปฏิบัติครับซึ่งการเรียนออนไลน์ทำให้ผมโดนลดประสิทธิภาพในการเรียนภาคปฏิบัตินักศึกษาทุกชั้นปีก็จะไม่ได้รับการเรียนในตรงนี้ครับเพราะว่าไม่มีห้องแลบให้ได้ทดลองครับ
4: นักศึกษาบางคนที่เราไปคุยด้วยนะครับเขาตั้งข้อสังเกตครับว่าการแก้ปัญหาด้วยการย้ายสถาบันเนี่ยแก้ตรงจุดแล้วหรือเปล่าเพราะคนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทคนที่ใช้ความรุนแรงเป็นพฤติกรรมของคนกลุ่มน้อยครับแต่สุดท้ายผลกระทบมันส่งผลกระทบกับคนทั้งสถาบัน
5: ส่วนตัวหนูมองว่ามันเป็นเหตุผลที่มันไม่ตรงจุดกับนักศึกษาพี่ซึ่งนักศึกษาบางคนเขาเลือกที่จะเข้ามาเรียนไม่ได้คือส่วนที่มีปัญหาคือพวกหนูไม่ได้รับรู้เลยว่ามันส่งผลอะไรกับพวกหนูแล้วมันไม่เกี่ยวเลยที่เขาจะเหมารวมโดยการที่ย้ายสถานศึกษาซึ่งมันไม่ตรงจุดกับสิ่งที่พวกหนูมองแล้วผลกระทบของหนูคือหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดซึ่งค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างหนูจำเป็นที่จะต้องใช้ในแต่ละครั้งคือการเดินทางหลักๆเลย
2: จริงๆก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาและหาทางออกร่วมกันศาสตราจารย์ยศชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาค่ะซึ่งฝั่งตัวแทนนักศึกษายังยืนยันเจตนารมณ์จะขอใช้พื้นที่การศึกษาเดิมพร้อมระบุการย้ายสถานศึกษาไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกซึ่งศาสตราจารย์ยศชนันก็ยังย้ำให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาแต่ยังคงขอให้น้ำ

0: กับการจัดการพื้นที่การศึกษาและแนวทางการย้ายสถานที่ตั้งของสถาบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยระบุว่าแนวทางการย้ายสถาบันได้พิจารณาสถานที่รองรับเอาไว้แล้วหลายแห่งนะคะทีนี้ถ้าลองสังเกตดูจากหมายงานของศาสตราจารย์ยศชนันบอกว่าจะเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกวิทยาเขตบางพลีจังหวัดสมุทรปราการวันพรุ่งนี้ก็เลยทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการไปสำรวจพื้นที่ในกรณีนี้ด้วยหรือไม่ค่ะพรุ่งนี้เช้าตามเวลาในประเทศไทยค่ะสักประมาณ8โมงนะคะเราถึงจะทราบผลการแข่งขันอเมริกา Got Talent 2026ค่ะแต่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรเชื่อว่าวันนี้คนไทยมีความสุขสนุกสนานไปกับการชมการแสดงการเชียร์น้องเนเน่นะคะและเชื่อเหลือเกินว่าเส้นทางนับจากนี้ของเนเน่รอยเยลหลายคนก็ยังคงให้กำลังใจหลายคนบอกว่าการแสดงในรอบสุดท้ายรอบไฟนอลของเนเน่วันนี้ไม่เหมือนการแข่งขันเลย แต่เหมือนกับน้องเนเน่มาเล่นคอนเสิร์ตของตัวเองมากกว่าค่ะเนเน่รอยเยลหรือแพรวรัติการอําลอยเลือกเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripes วงดูโอร็อกอเมริกันจากเมืองดีทรอยต์มาแสดงบนเวทีอเมริกา Got Talent รอบชิงชนะเลิศค่ะสาวไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตต้องแข่งกับอีก9ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะคะการจัดการแข่งขันรอบสุดท้ายจัดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแน่นอนค่ะเนเน่นำเสนอจุดเด่นของตัวเองผ่านทั้งเสียงร้องเสียงวากเพลงร็อกก็ต้องเสียงวากใช่ไหมคะและการเล่นกีตาร์ผ่านเพลงร็อกเก่าแก่ที่มีอายุ23ปีคุณอาร์ตพัทค่ะคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเจ้าของเพจร้านเด็ดอเมริกาเขาเป็นหนึ่งในคนที่ได้เข้าไปชมการแสดงสดนะคะคุณอาร์ตบอกว่าเพลงรอบที่แล้วเนี่ยอาจจะคุ้นหูมากกว่าแต่ว่าเพลงที่เนเน่เลือกใช้ในรอบนี้มันก็เพิ่มความตื่นเต้นเพราะว่าความหมายของเพลงคล้ายกับเนเน่กำลังจะบอกว่าอะไรก็หยุดเธอไม่อยู่แม้แต่กองทัพค่ะ
1: มีคนไทยเข้าไปดูโชว์มากถึง 80% ของความจุในฮอประมาณ 2,900 ที่นั่งเลยครับแล้วก็มากันแบบว่าทุกที่เลยนะครับประเทศไทยต่างรัฐขับรถกันมาแล้วก็ขึ้นเครื่องกันมา 6-7-8 ชั่วโมงแล้วก็มาลงทุนนะครับเช่าโรงแรมกันแล้วก็อยู่ต่อสำหรับวันพรุ่งนี้ในรอบประกาศผลแล้วก็มีปาร์ตี้ thank you party ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่เห็นแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็ความประทับใจส่วนอื่นที่เพิ่มมาก็คือว่าจะมีกองเชียร์ที่เป็นชาวอเมริกันที่เป็นชาวอเมริกันที่เรียกว่าชอบน้องเนเน่โดยเฉพาะเลยแต่เราไม่รู้จนกว่าน้องขึ้นทำการแสดงแล้วก็มีการเรียกชื่อน้องนะครับเสียงของชาวอเมริกันเหล่านี้ก็เรียกว่าออกมาดังมากๆคือวันนี้ในฮอลเนี่ยอึ้งแล้วก็ถ้าเทียบกับผู้แข่งขันคนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าของเราดังมากกว่า 60-70 80% เลยครับต้องบอกว่าบรรยากาศในฮอลเหมือนมาดูคอนเสิร์ตน้องเนเน่มันไม่ได้ปุ่มทองพอมันไม่ได้ปุ่มทองปุ๊บเนี่ยคราวนี้ทุกคนก็จะต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าเอ๊ะคู่แข่งขันรอบนี้ที่คู่ที่แข่งกับน้องเนี่ยแข็งขนาดไหนแล้วโอกาสของน้องมากน้อยขนาดไหนซึ่งถ้าผมวิเคราะห์แล้วนะครับผู้แข่งขันที่เข้ามารอบชิงเนี่ยมาตรฐานเขาก็ทําไม่ได้ถึงกับพีขึ้นไปอีกคือเหมือนว่าเป็นระดับมาตรฐานเดิมบางโชว์อาจจะเพิ่มมานิดนึง
0: นี่แหละค่ะเสียงสะท้อนเรื่องเล่าของคนที่ไปเชียร์ติดขอบเวทีหลายคนก็พูดถึงเพลงที่เนเน่เลือกใช้ในรอบชิงเนี่ยนะคะแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติปี2556สาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลประพันธ์และขับร้องค่ะณแอดเล่าผ่าน Facebook บอกคุณท็อดทองดีเป็นนักร้องนักแต่งเพลงเป็นเพื่อนรักของณแอดส่งข้อความมาเชียร์มาช
1: ม
0: บอกว่าเนเน่ฉลาดมากที่เลือกเพลงนี้แล้วบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเพื่อชีวิตคนรากหญ้าณแอดเสริมอีกบอกเนเน่เลือกเพลงเก่งมากเพราะว่าริฟ
2: ครับ
0: ริฟคืออะไรคะ
2: ท่อนที่มันติดหัวอาจจะเป็นทำนองอาจจะเป็นอินโทรหรือเป็นท่อนใดท่อนหนึ่งของเพลงฟังปุ๊บแล้วคนรู้ปั๊บเลยว่าเพลงนี
0: ้ติดหูเลยณแอดบอกว่าเนเน่เลือกเพลงเก่งมากเพราะว่าริฟหรือว่าท่วงทำนองของเพลงนี้คนฟังปุ๊บจำได้ทันทีและเปิดโอกาสให้เนเน่ได้แสดงพลังเสียงบุคลิกและความเป็นร็อกได้อย่างเต็มที่ค่ะ สำหรับ

ตัดสินรอบชิงชนะเลิศจะใช้คะแนนโหวตแบบ 100% และผู้ที่มีสิทธิ์โหวตจำกัดเฉพาะคนในสหรัฐอเมริกาและปาโตริโกนะคะซึ่งคุณอาร์ตคนไทยที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้บอกว่าจากที่สังเกตการโหวตผ่าน TikTok กว่า 90% โหวตให้น้องเนเน่

0: หลายชนิดนะคะมีชิปแทนเงินสดและเงินสดที่ยึดมาได้รวมแล้วกว่า 900,000 บาทนำตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางส่งสน.ดินแดงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและจะเดินหน้าสอบสวนขยายผลหาตัวนายทุนและเจ้าของสถานที่สำหรับพื้นที่สน.ดินแดงพบว่ามีปฏิบัติการบุกจับกุมบ่อนการพนันจับกุมนักเล่นพนันหลายครั้งค่ะอย่างปี2565มีเหตุการณ์บุกปล้นบ่อนหน้าแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์ต่อมาปี2566เจ้าหน้าที่กรมการปกครองก็เปิดปฏิบัติการบุกปิดบ่อนพนันจับกุมนักพนันได้หลายสิบคนโดยที่ตั้งบ่อนอยู่กลางตลาดดินแดงถนนประชาสงเคราะห์เช่นกันค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรครับ
2: สวัสดีค่ะสำหรับสภาพอากาศวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงตลอดช่วงสุดสัปดาห์นะคะมีประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะโดยในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลนะคะจะเป็นจุดที่มีฝนหนักมากเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้จะเป็นจุดที่มีฝนตกหนักรองลงมานะคะเพราะว่าขณะนี้กลุ่มฝนกำลังแรงที่อยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นได้เคลื่อนตัวเข้ามานะคะผ่านเข้ามาตามแนวของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้นะคะวันนี้ก็เริ่มพัดเข้ามาแรงขึ้นแล้วนะคะลักษณะอากาศเช่นนี้เองจึงมีประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุว่าจะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักรวมไปถึงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้ค่ะวันพุธที่13กันยายนไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะสำหรับพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ประกอบไปด้วยพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้อยสีเหลืองนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เช่นกันค่ะเรามาดูรายชื่อจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับคืนนี้นะคะรวมทั้งสิ้น3จังหวัดอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะส่วนพื้นที่สีเหลืองนะคะก็ยังมีพื้นที่สีเหลืองอยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลกับอีก31จังหวัดค่ะภาคอีสานนะคะที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะคะปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองและที่พังงาด้วยค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงสูงนั้นจะเพิ่มขึ้นค่ะประกอบไปด้วยกรุงเทพปริมณฑลนะคะกับอีก14จังหวัดดังนี้ค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงน้อยในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะลดลงมาเหลือ27จังหวัดและทิ้งท้ายช่วงนี้นะคะฝากสำหรับชาวเรือนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะคลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะคะช่วงนี้จะมีกำลังแรงขึ้นแล้วนะคะคลื่นนั้นจะสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนล่างนะคะคลื่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันไปด้วยรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรสินีและคุณชินนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จ

0: ราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซันมันบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการยืนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง
2: วันนี้เวลา 9:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม2567และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่26กันยายน2568เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นตลอดจนยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่เดิมท่าอากาศยานกระบี่มีอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน2อาคารได้แก่อาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 26,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ 1,500 คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ4ล้านคนต่อปีซึ่งมีเพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและมีอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คันแนวคิดการออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยโดยนำภาพลักษณ์ของเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มานำเสนอเป็นรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารท่าอากาศยานกระบี่ส่วนการออกแบบภายในนำเอาโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักด้วยสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์เวลา 11:36 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตาม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริณโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงหมู่ที่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดกองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่43กองบังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาค4โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการครอบคลุม2หมู่บ้าน388ครัวเรือนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบันมีครูตชด.และบุคลากรทางการศึกษา10คนนักเรียนชายและหญิงรวม82คนขณะนี้โรงเรียนสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยนักเรียนประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนส่วนคะแนน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ O-NET และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศด้านรางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับกองบังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569ด้วยจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวผักเถาเพื่อเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าและการปลูกไม้ผลกว่า200ต้นตลอดจนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,000 ตัวรวมถึงการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหน่แดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารทั้งนี้ได้นำไข่ไก่มาแปลรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารพร้อมกับส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการทำขนมดีซัมขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเย็บปักถักร้อยควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกพริกไทยพันปะเหลียนพืช GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปลรูปเป็นเครื่องแกงที่ผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมจำนวน521คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรำมโนราการแสดงชุดมโนราสืบศิลป์ถิ่นใต้ใต้ร่มพระบารมีซึ่งเป็นการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้นับตั้งแต่โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริในปี2560มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์50คนขณะนี้กำลังศึกษาอยู่14คนแบ่งเป็นระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรังมหาวิทยาลัยทักษิณระดับอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคตรังและระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ภายในโรงเรียนมีการคัดกรองสุขภาพนักเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากภาวะโลหิตจางสายตาสั้นตลอดจนความสำเร็จของโครงการกำจัดเหาเพื่อนช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนจนไม่พบนักเรียนมีภาวะเป็นเหาเพิ่มขึ้นกิจกรรมห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จำนวน 1,117 เล่มและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบรรณารักษ์น้อยเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมร้านค้ากิจกรรมฝากออมทรัพย์และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรได้ช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจหลักการบริหารจัดการวินัยทางการเงินการทำงานร่วมกันและระบบออมทรัพย์อันเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรังออกตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดรังระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569ตลอด3วันที่ผ่านมามีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมรวมทั้งสิ้น 1,256 คนก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดรังและจังหวัดใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพร้อมกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระครูพัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็กจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าถวายที่ดินจำนวน6ไร่เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงสำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีประดิษฐราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG Nagoya 2026

วันที่23กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:51 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นายฮารัตลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจรวมทั้งมีของที่ระลึกจากจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country โดยเป็นหนึ่งใน3ประเภทของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทดสอบทักษะและความสามารถของนักกีฬาขี่ม้าและม้าที่ผสมผสานการแข่งขันขี่ม้า3ประเภทประกอบด้วยศิลปะบังคับม้าหรือเรสซ์การขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country และกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือ jumping โดยมีนักกีฬาจาก8ชาติประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยกาตาร์อินโดนีเซียฮ่องกงจีนอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบด้วยพันตรีสุภาพขาวงามนายวรปัตรสิทธิจูนายกรทวัฒน์สำราญและนายวีรพัฒน์ปิกกานนท์ร่วมการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country ซึ่งนักกีฬาขี่ม้าต้องกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจำนวน22เครื่องรวม30จัมป์ในระยะทาง 3,928 เมตรกำหนดเวลา 7.34 นาทีถึง 15.08 นาทีที่ต้องเผชิญกับพื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นทุ่งหญ้าเนินเขาลำธารทางลาดชันและมีเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและสิ่งอื่นๆเช่นไม้ซุ้มฟางลำธารรั้วสูงซึ่งเป็นอุปสรรคถาวรไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันครบทั้ง3ประเภทแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งโดยประเภททีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่5ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นเหรียญทองในรอบ28ปีนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยญี่ปุ่นได้รับเหรียญเงินและเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองแดงส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยยังคว้าเหรียญเงินจากผลงานของนายวรปัตรสิทธิจูด้วยคะแนน 30.10 คะแนนโดยเหรียญทองได้แก่จีนและเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นเวลา

15:12 น.ทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่4เพื่อส่งเตรียมพระองค์เข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจซึ่งจะมีกำหนดการตรวจม้าและทำการทดลองกับสนามการแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการในวันพรุ่งนี้ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดโดยมีนายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาร์ฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆในระดับพรีเซนต์จอร์จของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่องทรานซิชันซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขโยกนอกจากนี้ทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถเคลื่อนไหวได้ตามทิศทางที่ผู้ขี่กำหนดไว้ส่วนท่าฮาร์ปพีโรเอตเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งถึงแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25 กันยายน 2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568มีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในวันนี้5ครอบครัวได้แก่ครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิกรียานบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางกุนทีจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ช.18พลม.1ได้รับบาดเจ็บทุกพลภาพจากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตโสมจังหวัดศรีสะเกษครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือบ้านเลขที่61ทับ139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวจ่าสิบตรีจัตราวุธมันประสบบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้รับบาดเจ็บทุกพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังปรส.ของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวจ่าสิบตรีจิรวัฒน์มุ่งกลางบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนได้แรงสะท้อนถอยหลังปรส.ของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานี
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอุทกเขปสีมาราม

0: จังหวัดชลบุรีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดหนองทุ่มจังหวัดมหาสารคามวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทธนศักดิ์อินเตอร์เทรด2018จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดป่าเลไลวรวิหารวัดเขาพระศรีสันเพชยารามวัดจำปาวัดไผ่แปลกแม่วัดโพธิทองเจริญวัดสิริบรรณารามวัดเขากำแพงวัดโพธารามและวัดราษฎรบำรุงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหะอัมไพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมสนามกอล์ฟไทยบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดแจงร้อนวัดสังเวชวิสยารามและวัดพรหมวงศารามวัดหน้าพระธาตุและวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทธิเกศรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นโรงเรียนนิวิทราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวจันลาพักใหม่พร้อมด้วยนางสาวชิตราจินรัตนวานิชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูป
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดเทพลีลาวัดเสมียนนารีและวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 นสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพกุญชรวัดกษัตริยาธิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 กองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ

0: และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดลาดพร้าววัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีและวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.โครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลวังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูป
1: คณะบุคคลและประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอสแห่งสหประชาชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อปวงประสบนิกรมาตลอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขณะที่ตลอดทั้งวันมีหน่วยงานและประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเช่นคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57และมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหอัมไพ
0: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ดูถึงแนวโน้มอนาคตการร่วมรัฐบาลของพรรคกล้าทำนะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ประกาศกล้าวบนเวทีสหประชาชาติโดนัลด์ทรัมป์ขู่ทำลายล้างอิหร่านหากไม่บรรลุข้อตกลงยุติสงครามผู้นำสหรัฐจับเข่าคุยผู้นำยูเครนหวังยุติสงครามนาโต้ส่งฝูงบินเหนือน่านฟ้าโปแลนด์และโรมาเนียหลังรัสเซียถล่มยูเครนระลอกใหม่อาเซียนไวส์กับสุขสดชื่นศิลปะป้องกันตัวอาเซียนอีกหนึ่งจุดร่วมในภูมิภาคทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ 3:15 น.
6: ในการทำงานในวิปฝ่ายค้านเนี่ยที่ผ่านมาพรรคกล้าทำก็ให้ความร่วมมือในการร่วมประชุมแล้วก็ประสานงานกันมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าข้อเท็จจริงที่มันปฏิเสธไม่ได้ก็คือหนึ่งคือมีการลงมติที่มันขัดกับมติของวิปฝ่ายค้านในพรบงบประมาณวาระ3
7: โดยสุดท้ายนะเนี่ยเราอยากจะเห็นพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคนะครับดำเนินการทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลของตัวเองอย่างเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาล
8: ไม่มีนะครับตรงนี้เองก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับแล้วก็ยังตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ครับการจัดครม.เป็นอำนาจท่านนายกอยู่แล้วโดยตรงนะครับ
9: วันนี้มันมีภาพออกมาว่าร้อยเอกธรรมนัส
10: โอ้จะเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลเลยอะไรนะสัญญาณมาไม่ถึง

0: วัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับข้อสังเกตเรื่องพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลดูเหมือนจะใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับแต่ตราบใดถ้ายังไม่มีการปรับครม.ยังไม่มีคนของพรรคกล้าทำเข้าไปร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่ถือว่าเป็นการร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการฉะนั้นตอนนี้นักวิเคราะห์เลยแตกเป็น2เสียงครับเสียงนึงก็ว่าเดี๋ยวได้ร่วมแน่ๆกับอีกเสียงนึงมองว่าแค่ปล่อยข่าวเพื่อจะทำให้พรรคเพื่อไทยไม่กล้าจะขยับเขยื้อนอะไรเพราะรู้ว่าจะมีพรรคกล้าทำเข้ามาเสียบตกลงผู้มีอำนาจผู้ที่เขาวางยุทธศาสตร์เขาคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรกันแน่วันนี้วิเคราะห์กัน2ท่านครับศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาและคุณเทพไทรเสรีพงศ์ครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: คุณเทพไทรเขาเอาจริงไหมกล้าทำจะร่วมรัฐบาลคิดยังไงฮะ
4: ก็กล้าทำจะร่วมรัฐบาลผมคิดว่าถึงเวลานะผมคิดว่าถึงเวลาเพราะว่าถ้าหากว่าโดนหลอกอีกรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเปลืองตัวมากนะเปลืองตัวมากเพราะว่าพรรคกล้าทำเนี่ยฝันที่จะร่วมรัฐบาลตั้งแต่เลือกตั้งตั้งแต่เลือกตั้งถ้าคุณวรวิทย์จำได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยกับคุณอนุทินเนี่ยปึ๊กกันมากโทรกันทุกวันจนคุณอนุทินบอกว่าภรรยาหึงแล้วนะ
0: คุยอะไรกันนักหนาสองคนนี้
4: สองคนนี้แล้วก็ตอนที่ดีเบตกันเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับคุณธรรมนัสคุณเทงก็ประกาศว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสก็ปรับทุกกับคุณอนุทินว่าเนี่ยเขาเทผมหมดแล้วไม่มีใครเอากับผมคุณอนุทินมาไม่มีไรไม่เป็นไรไม่มีใครเอาผมเอาอยู่กับผมเห็นไหมเลือกตั้งวันที่8กุมภาจนถึงเที่ยงคืนนับคะแนนเสร็จคุณธรรมนัสเปิดโทรศัพท์รอสายเพื่อที่จะโทรมาเพื่อจะตั้งรัฐบาลด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ตั้งอันนี้ก็หลอกไปจนถึงตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็เห็นว่าคุณอนุทินก็มาปลอบใจในสภาเราก็เห็นภาพ
0: เดินไปทักทาย
4: ใช่ไปทักทายนะครับแล้วก็จนถึงวันนี้อ่ะจนถึงวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเปลืองตัวเนี่ยนะยอมทุกอย่างอย่างน้อย4ข้อที่เห็นกันอยู่ชัดๆนะข้อแรกเนี่ยนะการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านว่าเป็นโมฆะหรือไม่พรรคฝ่ายค้าน2พรรคประชาธิปัตย์กับประชาชนเขาลงชื่อกันพรรคกล้าทำ
0: ไม
4: ่ลงเห็นไหมซื้อใจไปแล้วเห็นไหมเร็วๆนี้พ.ร.บ.งบประมาณมติของวิปก็บอกแล้วว่าไม่รับหรืออย่างดีที่สุดก็ให้งดออกเสียงแต่ว่ากล้าทำสวนเห็นไหมนี่ครั้งที่2ครั้งที่3เปลืองตัวมากกว่านั้นอีกก็คือว่าช่วยพรรคภูมิใจไทยไม่ให้ถูกยุบจากคดีหัวสวคนรอบข้างของผู้กองธรรมนัส3คนนี่ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่คนของผู้กองธรรมนัสคนของผู้กองธรรมนัส3คนตั้งแต่คุณเอกราชช่างเหลานะครับคุณกระจรศักดิ์ศรีวิราชค
0: ุ
4: ณรัศดางแสวงการ3คนเสี่ยงกลับคำให้การเพื่อช่วยไม่ให้พรรคภูมิใจไทยถูกยุบและไม่นักการเมืองของภูมิใจถูกฟ้องยอมเสี่ยงในข้อหาแจ้งความเท็จหรือให้การเท็จด้วยซ้ำไปนี่ก็ยอมใช่ไหมล่าสุดเนี่ยไผ่ลิกออกมาโพสต์เนี่ยนะของมั่น
0: นาฬิกาน
4: าฬิกาของมั่นเนี่ยเห็นได้ชัดว่านี่แสดงให้เห็นว่านี่แหละเขาคุยกันแล้วยอมแล้วคุยกันแล้วให้ของฝันกันแล้วมอบหมายอะไรกันแล้วเนี่ย
0: นาฬิกาคาซิโอคุณเทพไทย
4: แต่ว่ามันก็สื่อความหมายมันก็สื่อความหมายใช่ไหมมันเป็นสัญลักษณ์ไง
0: ครับ
4: ให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแล้วมันจะว่ามันข่าวปล่อยอะไรมานะคุณไผ่ลิกเลขาที่การพรรคนะแล้วก็ทุกคนก็พร้อมผมว่าทุกคนก็มั่นใจมากนะในพรรคกล้าทำว่าจะ
0: ไม่งั้นเขาไม่กล้ายอมทุกอย่างขนาดนี
4: ้ใช่
0: แล้วคุณเทพไทยก็ไม่เชื่อว่าจะถูกปฏิเสธอีกรอบนึงถ้าทำให้ขนาดนี้แล้ว
4: ผมว่าถ้าปฏิเสธอีกนะผู้กองธรรมนัสไม่ใช่ตะเกียงไร้น้ำมันนะคุณ
0: ตายได้เหม
4: ือ
0: นก
4: ัน มันก็มีอิทธิฤทธิ์พอสมควรแหละเพราะคุณล่อออกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยแล้วในวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับอีกว่ารัฐบาลไม่ได้ขาขึ้นเหมือนเมื่อก่อนนะไม่ใช่ขาขึ้นเหมือนกับตอนหาเสียงนะอนุรักษ์นิยมช่วยกระแสรักชาติมานะจนวันนี้เนี่ยเราก็เห็นเนี่ยอนุรักษ์นิยมก็ที่เชียร์อยู่ก็กระปิบกระปลอยมากนะแล้วก็ชุดใหญ่เบอร์ใหญ่ๆในเราก็เห็นนี่ขยับเขยื้อนเคลื่อนกันพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณยังไปเพิ่มศัตรูอีกก๊อกอะไรเงี้ยคุณก็จะเหนื่อย
0: ฉะนั้นฟันธงมาร่วมแน่

0: แต่เดี๋ยวผมจะกลับมาถามว่าแล้วมาร่วมจะยังไงแล้วจะจัดสรรเก้าอี้กันยังไงแล้วเพื่อไทยจะยอมตัดออกไหมหรือจะเคลียร์เพื่อไทยออกนะอาจารย์เอาตรงนี้ก่อนคิดว่ามาร่วมไหมจะหรือจะช้าหรือจะเร็วหรือมีความเห็นต่างยังไงกับคุณเทพไทย
1: ผมว่าเชิงการเมืองของสีน้ำเงินเนี่ยลึกล้ำเหนือชั้นเหยียบเมฆก็คือหลอกกล้าทำอย่างสุดๆตั้งแต่ต้นคือดูทรงแล้วเนี่ยจริงๆแต่ต้นวันที่เรานับคะแนนกันวันที่8กุมภาพันธ์ออกทีวีเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าโดยตรรกะนะยังไงก็ต้องให้กล้าทำร่วมไม่ให้ร่วมไม่ได้แต่เขาจำเป็นต้องเอาแดงเขียวมาด้วยแล้วก็จะเป็นแต่ไม่จะแบ่งเก้าอี้กันด้วยความลำบากแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาปลอดภัยเนี่ยเขาต้องร่วมแต่ก็หักเหมือนที่คุณเทพไทยได้กรุณาพูดอย่างวิเคราะห์ได้ดีเลยผมเห็นด้วย 100% นั่นหมายความว่าไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรสามารถเกี่ยวพาราศีจนคุณธรรมนัสเนี่ยไว้วางใจสุดๆแล้วคงมีคำอธิบายช่วยตอนที่เอาไปไม่ได้เนี่ย
0: ร
1: อบเพราะอะไรแล้วก็ฝ่ายนั้นก็เลยแสดงไมตรีนะเป็นฝ่ายคอยนะก็คอยเรื่อยมายังมีความคงให้ความหวังอ่ะเอาหน้าคอยนิดนึงเดี๋ยวมาแน่แต่วันเนี้ยการคอยมาถึงแล้วนะตอนนี้มาจริงๆทำไมเขาต้องทำแบบนี้ก็แน่นอนเลยครับสีน้ำเงินกำลังสะบักสะบอมจะไปวันไปพุ่งอยู่แล้วดังนั้นไม่มีทางเลือกแดงก็คิดอยู่แล้วในใจว่าแม้ถ้าเผื่อว่าอยู่ต่อไปนี่นะเราก็ไม่แน่นอนทำไมเราไม่เอาแดงเนี่ยไปจับกับเขียวซะแล้วก็ไปหลอกส้มหรือส้มยอมไม่หลอกมาช่วยล้มรัฐบาล
0: หมายถึงว่าแดงก็แอบคิดเหมือนกัน
1: แอบคิดผมว่าเชื่อว่าแอบคิดแดงเนี่ยแอบคิดนะเพราะว่าก็เจ็บปวดมานานแล้วเหมือนกันก็คิดว่าเอ้าถ้าแดงเนี่ยไปทำดีลกับ
0: เขียว
1: กับเขียวไว้นะแล้วก็ไปเอาส้มมาส้มก็ยอมให้หลอกอีกเพราะส้มก็รู้สึกว่า
0: ไม่เอาน้ำเงินแล้วเหมือนกัน
1: ไม่เอาเหมือนก
0: ัน แค้นน้ำเงินเหมือนกัน
1: แค้นความแค้นเนี่ยไม่ได้โง่หรอกแต่ว่าแค้นแล้วก็เอาล้มกันพอล้มเสร็จทีนี้จะตั้งรัฐบาลยังไงนี่ก็อีกช็อตหนึ่งผมว่าทีมที่ล้มก็คือแดงเขียวส้มกะจะล้มนะพอล้มเสร็จเราตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็อยู่มันก็ไปได้หลายทรงเลยแต่แดงเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล นี่แอบคิดแดงแกนเป็นแกนนำยศนันเป็นนายกนะมาส่งนี้น้ำเงินเนี่ยรู้แล
0: ้
1: วอ
0: าจารย์ยังรู้เลยทำไมน้ำเงินยังไม่รู
1: ้ผมยังรู้เลย น้ำเงินเนี่ย เขาก็คิดในใจบอกโอ้ยดูเราอ่อนเชิงเกินไปมั้ง เรามาเหนือเมฆถึงเวลาแล้วเราต้องดึงเขียวไว้เพื่ออย่าให้เขียวไปจับกับแดงเนี่ยก็ปล่อยข่าวด้วยจงใจทำทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยถูกหมดก็คือจงใจเลยบอกว่าเอานะได้รวมแน่คอยมานาน
0: ให้มีความหวังเต็มที
1: ่มีความหวังเต็มที่และถ้าหากว่ามีสถานการณ์ที่ผ่านพ้นไปได้แสดงน้ำใจเต็มที่มาเรื่อยแล้วซื้อใจกันมาเต็มที่ทุกอย่างทำมาหมดช่วยทุกอย่างหมดแล้วยังไม่ให้อีกอันเนี้ยจะหมางใจรุนแรงจึงผมคิดว่าอาจจะลากไปอีกขอไปเรื่อยๆนะจนกว่าเพื่อไม่ให้พิพายไม่ไว้วางใจถ้าเป็นได้แต่ถ้าเกิดวันนี้นะเขียวได้ยินขึ้นมาแล้วเขียวบอกเฮ้ยจะโดนหลอกอีกหรือเปล่า
0: เห็นกูเป็นตัวอะไรวะ
1: ก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเอางี้ตั้งรัฐบาลเดี๋ยวนี
0: ้
1: มาไม่มีการสัญญาหวานหวานอีกแล้ว
0: ไม่รอแล้ว
1: ไม่รอตั้งเดี๋ยวนี้เขาอาจจะโดนบีบให้ต้องรีชัฟเฟิลรัฐบาลอย่างรวดเร็วแต่ถ้าหลอกได้ต่อไปถ้าเขียวยังทำตัวเรียบร้อยแบบนี้ต่อไปนะครับก็หลอกไปก่อนแล้วก็ดูเอานะดูเอาถ้าสถานการณ์นี่เกิดลำบากขึ้นมาก็เอาเขียวเข้าร่วมจริงซึ่งสถานการณ์มันจะเกิดได้นะตอนนี้ตัวแปรอยู่ที่แดงสำคัญมากเลยวันนี้แดงต้องตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เลยถ้าแดงตัดสินใจบอกเฮ้ยดูท่านี่นะไหนๆรัฐบาลนี้ก็โซเซเต็มทีก็ปล่อยให้น้ำเงินจับกับเขียวไปตั้งรัฐบาลปริ่มน้ำนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้ว พอแดงถอนประชาชาติก็จะถอนใช่ไหมกังฟูก็อาจจะมาด้วยไอ้พรรคเล็กๆทั้งหลายก็เจ็บใจมานานแล้วว่าไปเป็นฝ่ายรัฐบาลฟรีไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยสมมติถอนกันเป็นยวงเลยนะก็จะเหลืออยู่นิดเดียว ก็ปิ่มน้ำมาก
0: น้ำเงินเหลือน้ำเงินกับเขียว
1: เหลือน้ำเงินเขียวบวกอีกนิดหน่อยอีกนิดนึงมันก็ล่อแร่เต็มเปี่ยมแล้วใช่ไหมครับโอกาสที่จะอยู่ต่อเนี่ยยากถ้าแดงยอมเล่นเกมแรงนะวันนี้ว่าไหนๆก็ไหนๆในเมื่อน้ำเงินมาเหนือเมฆแบบนี้แดงตัดสินใจเป็นฝ่ายค้านมาตอนนี้เลยเอาให้มันรู้กันไปเลย
0: ก็สลับไปเลยแดงออกมาเขียวจะเข้าไปก็เข้าไป
1: สลับออกมาเลยปล่อยให้ขย่มกันไปและให้เป็นรัฐบาลอยู่แป๊บๆนะยังไงก็อยู่ไม่รอดเพราะถ้าผมเป็นหัวหน้าพรรคแดงนะผมบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมถอนตอนนี้แล้วแดงก็จะฟื้นฟูพรรคได้ดีขึ้นเพราะไม่งั้นรอบหน้าเนี่ยแดงจะเหลือ30อย่างที่ผมเคยพูดมาเรื่อยๆแต่ถ้าถอนแบบนี้ปึ้งเนี่ยมีโอกาสมาเป็นฝ่ายค้านเสียใช้โอกาสตอนนี้เพราะยังไงเขาก็อยู่แป๊บเดียว
0: ฉะนั้นสรุปในมุมอาจารย์ก็คือเอาเคเขียวเนี่ยมีโอกาสมาร่วมเพียงแต่จะช้าจะเร็ว
1: ใช
0: ่แล้วแต่จังหวะต่อรอง
1: ถูกต้อง
0: แล้วถ้ามาร่วมก็อาจจะไม่ใช่ว่ามาร่วมทั้งเขียวทั้งแดงรวมกันเป็น300กว่าเสียงเหมือนเดิมอาจจะเป็นจังหวะที่แดงอาจจะถอนตัวก็ได้
1: ใช่เพราะถ้า300กว่าเสียงคิดดูมันจะแบ่งเก้าอี้กันยังไงจะเอามาจากใครมันยุ่งไปหมดนะจำนวนเก้าอี้ที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้สีน้ำเงินจะต้องถอนของฝั่งตัวเองถ้าแดงอยู่ด้วยเขียวมาด้วยน้ำเงินมาด้วยก็ต้องถอนฝั่งน้ำเงินเป็นหลัก
0: ต้องเสียเก้าอี้
1: จะเอาแดงออกยังไงเพราะไม่งั้นเขาก็จะไม่อยู
0: ่
1: ต้องให้เขียวก็ต้องโหอย่างน้อย5ตำแหน่งไหมอย่างน้อยนะต้อง5ล่ะเผื่อเขาเรียกมากกว่านั้นบอกว่าคอยมานานให้โบนัสหน่อย
2: เอาม
1: า
2: ดอกเบี้ย
0: ต่อหนึ่ง
1: เออดอกเบี้ย
0: ทีนี้เขาวุ่นวายในการจัดเก้าอี้อีก
1: แล้วจะทำไงเพราะในน้ำเงินเองมันมีหลายกลุ่ม
0: ยังไม่ได้เลย
1: มีหลายกลุ่มนั่งรออยู่บอกเมื่อไหร่ถึงผมสักทีเอ้ายังยกอย่างคนที่ซื่อสัตย์กับน้ำเงินแรงๆแล้วพูดจาดีตลอดสุภชัยใจสมุทรไอ้สุภชัยนี่ควรจะเป็นรัฐมนตรีมาตั้งนานแล
0: ้
1: วแล้วตอนนี้เอาลูกเทพมาเป็นหมดสุภชัยถ้าไม่ใช่สุภชัยนี่ป่านนี้ทุบโต๊ะไปแล้วสุภชัยก็รออยู่นั่นเมื่อไหร่จะเป็นสักทีใช่ไหมครับมันหลายรอบแล้วนะ
0: ถ้างั้นถ้าจะมาร่วม
1: จะแบ่งยังไงอ่ะกลุ่มอื่นมันมีหลายแฟกชั่นในน้ำเงินใช่ไหมที่มันยังโปรยเก้าอี้ไม่ทั่วถึงจะทำยังไงจะถอนจากฝั่งไหนอ่ะโอ้โหยุ่งนะพอถอนปั๊บข้างในขย่มกันไอ้เหลือ260กว่าสมมติเงี้ยนะน้ำเงินเขียว260กว่าเพราะข้างในขย่
0: ม
1: แล้วถ้าแดงเล่นเกมเล่นเกมมีน้ำใจแจกกล้วยหน่อยแจกกล้วย
0: แจก
1: อีกแจกกล้วยมาหน่อยนี่โอ้โหแดงตั้งรัฐบาลได้เลยนะ
0: โอเคคุณเทพไทยผมย้อนกลับมาถ้าเชื่อว่ามาร่วมจะร่วมในรูปแบบไหนโอกาสที่อย่างอาจารย์เก่งสามบอกเป็นไปได้ไหมคิดว่าได้จะถอนตัวไหมอ่ะ
2: คืออย่างนี้เกมทั้งหมดเนี่ยน้ำเงินเนี่ยนะเขาเรียกว่าถือแต้มต่อเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าคือเขาได้คะแนน192เนี่ยมันเยอะจนเขามีอำนาจต่อรองเนี่ยสูงเขาจะร่วมกับพรรคไหนก็ได้นะครับจะกับแดงก็ได้กับเขียวก็ได้เราก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยควรที่จะร่วมกับเขียวและตั้งรัฐบาลได้เลยอยู่แล้วเพราะว่าผูกพันกันมาสารตั้งต้นในการที่คุณอนุทินได้เป็นนายกอนุทินหนึ่งก็เพราะเขียวเพราะผู้กองธรรมนัสไม่ใช่ว่าพอส้มมันมาโหวตภายหลังใช่ไหมพลิกขั้วจากผู้กองธรรมนัสทำไมเขาไม่เอาทำไมเขาเอาแดงเนี่ยมีปัญหาหักกันมาแย่งกระทรวงหักหลังกันมาเนี่ยแต่ทำไมเอาผมคิดว่า2ข้อที่เขาเอาครูใหญ่นะอันนี้ผมว่าทั้งหมดเนี่ยอำนาจทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คุณอนุทินหรอกอนุทินนี่คือคนตัวแสดงผู้กำกับใหญ่เนี่ยคือครูใหญ่
0: โชคดีท่านนายกอยู่อเมริกาสัญญาณไป
2: ไม่ถึง
0: เลยไม่รู้เลยไม่ได้ฟัง
2: ไม่ได้ฟัง
0: ต่อ
2: เพราะอะไรเพราะครูใหญ่ก็มองแล้วเนี่ยว่าถ้าหากว่าเอาเขียวมาร่วมเขียวเนี่ยถ้าเป็นนักร้องเนี่ยกับน้ำเงินเนี่ยร้องเพลงคีย์เดียวกันวิธีการเหมือนกันหมดปะบ้านใหญ่ล็อกเป้ายิงแม่นนะฮะกระสุนดินดำเพียบอะไรเนี่ยแบบนี้หมดกันเพราะฉะนั้นคุณเอาเขียวมาเนี่ยก็เท่ากับฟูมฟักให้เขียวโตขึ้นเพื่อที่จะแข่งกับน้ำเงินไงก็หลีกไปก่อนถามว่าทำไมไม่เฉพาะเขียวไม่เอาเนี่ยคุณดูก็แล้วกันพรรคกังฟูเนี่ยนะไทยรวมพลังเนี่ยโหวตได้ฟรีมาตั้งหลายรอบเหมือนกันนะถามว่าทำไมไม่เอาเพราะครูใหญ่เขาคิดไงว่าไทยกังฟูเนี่ยฐานเขาเนี่ยอยู่อีสานใต้อยู่ทับกับของเขา
0: อุบล
2: แถวนั้นแหละแล้วก็แข่งกันมาเนี่ยนะ เขาก็สาหัสสากันกว่าจะชนะ มาได้ในบางเขตนะและบางเขตก็แพ้กังฟูอันนี้เขาก็ไม่เอาไม่เอาเพราะเขาก็คิดว่าถ้าเอาแดงเนี่ยแดงเนี่ยยังไงก็คนละส่วนกับเขาอยู่แล้วนะครับเอาแดงมาเป็นตัวประกันเพราะแดงก็รู้อยู่แล้วว่าออกจากอำนาจรัฐไม่ได้เหตุที่ออกจากอำนาจรัฐไม่ได้เพราะนายใหญ่นะครับถูกชนักปักหลังถ้าคุณออกจากอำนาจรัฐเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็จะต้องเสียไปอีกหลายเรื่องคดีชั้น14ยังอยู่ที่ปปช.จะชี้มูลคดีมาตรา112ยังอยู่ที่ศาลอุทธรณ์เงินภาษีที่เขายึดอีก 17,600 ล้านคาราคาซังกำลังสืบทรัพย์อยู่ใช่มั้ยอ้าวคดีของอุ้งอิงนะคลิปอังเคิลก็ยังอยู่ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคดีของคุณยิ่งลักษณ์วันนี้ศาลก็ไม่รับที่จะได้ทบทวนคดีต้องเสียไป 10,000 ล้านคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ได้กลับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวล็อกไม่ให้สีแดงเนี่ยขยับออกจากรัฐบาลเนี่ยออกจากฝ่ายค้านเมื่อไหร่เนี่ยคุณเจ็บตัวเมื่อนั้นคุณโดนเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาแดงไว้นะครับแล้วก็ปล่อยเขียวเนี่ยให้ไปอยู่กับฝ่ายค้านพอเขียวไปอยู่ฝ่ายค้านมันทำให้ฝ่ายค้านอ่อนแอไงเพราะรู้อยู่แล้วเนี่ยก่อนเลือกตั้งทั้งฟ้าทั้งส้มท
0: ั้
2: งเขียวไม่เอากันอยู่แล้วพอมารวมเป็นฝ่ายค้านมันก็อ่อนแอเราก็เห็นสภาพอ่อนแออ่ะคราวนี้ถามว่าทำไมดึงเขียวกลับมาทำไมวันนี้ถ้าดึงเขียวกลับมาวันนี้เพราะอะไรเพราะสถานการณ์เนี่ยมันทำให้รัฐบาลน้ำเงินเนี่ยมันร่อแร่เหตุที่ร่อแร่เพราะการขยับของกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลสีน้ำเงินคืออนุรักษ์นิยมวันนี้อนุรักษ์นิยมที่เคยเชีย

0: ได้ฟ้องด้วยคุณวิชาหมาคุณขอบคุณไอรอขอบคุณไอติมที่เปิดโปงเรื่องอัวสวขึ้นมาใช่ไหมอาจารย์บวรศักดิ์อย่างเงี้ยเคยเป็นรองนายกให้ออกมาเท่านั้นไม่พอเนี่ยเขารุกต่อจนถึงวันที่30กันยายนนี
1: ้
0: ราชบัณฑิตราชบัณฑิตปกติเก็บตัวมากไม่ขยับอยู่แล้วราชบัณฑิตขยับออกมาแล้วก็ดูหัวข้อในรู้เลยหัวสวความจริงที่คนไทยต้องรู้ และพอไปดูวิทยากรนะคุณสิทธิโชติสวเสียงข้างน้อยอาจารย์จรัญนะอาจารย์วิชาหมาคุณคุณวัดติงสมิธเห็นหมดเห็นภาพพอเห็นภาพแบบนี้ก็รู้นี่ว่าสีน้ำเงินเนี่ยนะอนุรักษ์นิยมขยับแล้วไม่ได้เป็นแบ็คที่เข้มแข็งแล้วมันก็จำเป็นนะก็ต้องหาคนที่มาเสริมแล้วก็อย่างน้อยๆก็เพื่อกันสีแดงไงแดงอาจจะเห็นไงแดงก็อาจจะเล่นการเมืองว่าเฮ้ยรอดได้แล้วอาการรอดได้แดงก็พยศได้เพราะฉะนั้นน้ำเงินก็แตะมือ
1: เอาเขีย
0: วไว้ก่อนไงคุณแค่หากเพราะเขามีอยู่192นี่เขาได้เปรียบไงถ้าคุณถอนปั๊บเนี่ยผมก็แตะมือกับเขียวอยู่แล้วแล้วเขียวเนี่ยนะโอ้โหโดยส่วนลึกของหัวใจเนี่ยอยากเป็นรัฐบาลใจจะขาดตั้งพรรคขึ้นมาไม่เคยคิดจะเป็นฝ่ายค้านเลย
1: ไปอยู่ใต้โต๊ะไปอยู่ใต้โต๊ะเขาเหรอได้ไปรู้เบื้องลึกของหัวใจเขาเนี่ย
0: วิเคราะห์ในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองไม่อยากจะเป็นเพราะถ้าหากว่าเป็นฝ่ายค้านเป็นเนี่ยเป็นมา5-6เดือนแล้วต้องแสดงบทบาทฝ่ายค้านอะไรบ้างสักอย่าง2อย่างไม่มีเลยเป็นแต่ฝ่ายคอยอย่างเดียวคอยที่จะร่วมรัฐบาล
1: อันนี้แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าแดงก็มีชนักปักหลังที่ถอนตัวออกไม่ได้งองแงไม่ได้ส่วนเขียวน้ำเงินก็อาจจะอยากเข้ามาอ่ะอย่างน้อยๆก็ให้มันอบอุ่นให้มันมั่นใจเอาไว้เนี่ยแล้วเก้าอี้จะแบ่งกันยังไงทีนี้ใครจะเดือดร้อนใครจะถูกปรับ
0: คือเอางี้
1: ใครจะถูกลด
0: ถ้าดูนะคือมันก็มาเกลี่ยกันใหม่กันอยู่แล้วแต่ว่าเกลี่ยแค่ไหนแค่นั้นเองคือก่อนร่วมรัฐบาลเนี่ยนะมีการฝ่ายสีเขียวเนี่ยก็อยากจะร่วมรัฐบาลแล้วก็มีการปล่อยข่าวว่าผู้กองธรรมนัสอยากจะได้กระทรวงเกษตรเพราะว่า
1: ที่ท่านออกมาขู่ว่าไอ้กระทรวงนี้ไม่ง่ายนะ
0: ใช่ไหมอยากจะได้ไงพออยากจะได้ทำไปทำมาขย่าแล้วเหมือนจะไม่ได้เหมือนเขาจะไม่เอาไม่เอาก็ลดเลื่อนไขลงไม่เอากระทรวงนี้ก็ได้ใช่ไหมพอก็บอกเฮ้ยคุณธรรมนัสเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นสายล่อฟ้านะมีปัญหาเรื่องจริยธรรมนายกต้องรับผิดชอบไม่เอาก็ได้ผมไม่เข้าก็ได้ขอให้พรรคได้ร่วมรัฐบาลคือเขาขออย่างเดียวให้พรรคได้ร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าจะให้เกลี่ยผมคิดว่า58เนี่ยนะถ้าโดยสัดส่วนแล้วเนี่ยมันก็ต้อง10-1เขาก็ต้องได้5ใช่ไหมฮะแต่ได้5เนี่ยผมว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยนะผมว่า4เขาก็เอา4เขาเอาถามว่า4เขาเอาผมเอามาจากไหนนี่ผมจัดรัฐบาลให้เขาเลย
1: เอาอีกแล้ว
0: ผมปรับครม.ให้เขาเลยถ้า4เอามาจากไหน1ขอจากพรรคเพื่อไทย1ตำแหน่งนะได้1 2ครม.ยังว่างอยู่1ตำแหน่งเก้าอี้ยังไม่ได้ตั้ง
1: อ่ะ2ละ
0: 2 3พวกลูกเทพทั้งหลายแหล่ที่ได้มาโดยที่ครูใหญ่สัมมนาคุณให้จากการที่คุณสร้างผลงานในตอนที่เลือกสว.เพราะคุณก็เห็นเนี่ยว่าบ้านไหนบ้างอะไรบ้างอย่างบ้านไทยเศรษฐ์เนี่ย2คนเฮ้ยอุทัยธานีผมขอสักคนได้ไหมล่ะเอาคนเดียวพอไหม
1: ลูกคนหนึ่งหลานคนหนึ่ง
0: เห็นไหม
1: เอาเหลือลูกไว
0: ้เหลือลูกเหลือหลานก็แล้วแต่ภาคใต้อย่างเนี้ยโอแพน
1: ะ
0: พ่อก็โดนคดีน้าลุงก็โดนคดีให้เป็นมาปีงแล้วเป็นเก็บประวัติแล้วผมขอไหมหรือไม่เทคโนแครด3เก้าอี
1: ้อุ้ย
0: เทคโนแครด3เก้าอี้เนี่ยใช้บริการตอนหาเสียงไง
1: นี่ตัวดึงคะแนนไม่ใช่เหรอ
0: ก็ตอนนี้ก็ถามหาคนหายอยู่เนี่ยใช่ไหมคนนักการเมืองเขานินทาไงว่าคุณเอามืออาชีพเอานักบริหารอาชีพมาเป็นรัฐมนตรีมันก็ได้แค่นี้ถ้าคุณเอานักบริหารอาชีพได้แค่นี้เอานักการเมืองอาชีพมาเป็นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้อีกอาจจะได้มาอีกตัวอีกก็ได
1: ้ถ้าได้ว่างได้ว่างอีกเก้าอี้หนึ่ง
0: เพราะฉะนั้นสี่เนี่ยได้อยู่แล้ว
1: เพื่อไทยจะไม่งอแงหรอเพราะว่าผมเคยคุยกับคุณจุลพันธ์บอกว่าผมเราก็ยึดข้อตกลงตอนตั้งรัฐบาลคือเหมือนกับแกเอาคำที่ภูมิใจไทยเคยพูดกับเพื่อไทยตอนที่เพื่อไทยจะขอมหาไทยคืนเมื่อปีที่แล้วอ่ะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราคุยกันว่ายังไงตอนตั้งรัฐบาลก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าสมมติว่าจะมาขอคืนหนึ่งเก้าอี้เพื่อให้การทำเข้ามาเพื่อไทยจะ
0: คือตอนเขาตอนเพื่อไทยริบกระทรวงมหาไทยเนี่ยนะมันริบนะโดยไม่มีพรรคอื่นเข้ามาแชร์เลยไงคือหมาย
1: ริบอ๋อคือถ้าเทียบเหตุผลน้ำหนัก
0: คนละเรื่อง
1: ตอนนั้นในหน้าเพจก็เยอะอะไรเงี้ย
0: อันนี้บอกว่าผมจะเอากระทรวงสาธารณสุขแลกกับกระทรวงอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงใครจะยอมแต่อันนี้ก็บอกว่า

0: มันมีเพื่อนใหม่มาชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเสียสละ3คุณเสียสละ1ตามสัดส่วน
1: เราก็เสียเหมือนกัน
0: เราก็เสียแสน3คุณก็เสีย1เป็น4ไงแล้วเราได้เพื่อนใหม่มาทำให้มันปึกขึ้นไงผมก็คิดว่ามันเป็นเหตุผลที่ฟังได้แต่ว่าถ้าอยู่ๆนะคุณตัดของพรรคเพื่อไทย4แล้วผมไม่แตะเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมน้ำเงินไม่แตะเลย
1: คุณไม่เสียเลย
0: อย่างเงี้ยเขาไม่ยอม
1: หรือถ้าไปตัดเอากระทรวงเกษตรอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไหมเพราะว่าก็เหลือ
0: ก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะหนึ่งกระทรวงเกษตรเพราะฉะนั้นที่ผมพูดว่าทำไมเขาอาจจะริบกระทรวงที่มันเกรดเท่าๆกันเพื่อให้มาแลกกันสมมติว่าคุณเอาเกษตรเกรด A ใช่ไหมไม่ได้ A บวกแต่ A แต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไปเอาของคนนอกเอาสมมติว่าไปเอากระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยมันก็เท่ากับ A ลบนะมันสูสีกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้อีกว่ามันไม่ใช่กระทรวงลอยถ้วยกระทรวงพาณิชย์ก็ถือกระทรวงใหญ่ใช่ไหม
1: เลยเล็งไปที่เทคโนแครดมีความเสี่ยงอาจารย์มองยังไงถ้าสมมติว่าจะต้องเข้ามาเพื่อไทยก็ติดเงื่อนไขออกไม่ได้เหมือนกันนะแล้ว340กว่าเกือบ350จะเกลี่ยกันยังไงใครจะถูกเป็นเป้า
2: ก็เป็นไปได้ที่จะหาวิธีเกลี่ยจนได้โดยการพยายามปลอบโยนว่าคุณได้ไปเยอะแล้วแบบที่เทพไทยพูดเนี่ยถูกผมแต่ผมคิดว่าแต่จะมีขึ้นใต้น้ำสักพักหนึ่งเพราะว่าเป็นขาลงแล้วก็อยู่ไม่นานเช่นเพื่อไทยเนี่ยจะยอมเขย่ารอบนี้เนี่ยสำคัญมากเขาต้องการเป็นรัฐบาลแน่ๆเพราะไม่งั้นเขาจะโดนเยอะแยะไปหมดอย่างที่เราทราบกันอย่างที่เพื่อไทยเทพไทยพูดเนี่ยถูกปัญหาจะอยู่ตรงนี้ถ้าเขามายอมเขย่านะครับและก็ยอมที่ถอนตัวออกจริงๆเนี่ยนะแล้วก็สามารถดึงเขียวกลับได้ด้วยออฟเฟอร์ที่ดีกว่าใช่ไหมครับแล้วให้เป็นรัฐบาลร่วมด้วยไปดึงบางส่วนจากไอ้ส่วนที่จริงๆไม่ได้รวมกันด้วยรวมการตรงไหนอ่ะมันเป็นเรื่องการไปรวมกันสีน้ำเงินแบบด้วยเหตุผลทางผลประโยชน์ก็ไปเอาบางส่วนออกมาและออฟเฟอร์ที่ดีบวกไปบวกมาเนี่ยนะเผลอๆเนี่ยตั้งรัฐบาลได้อภิปรายไม่ไว้วางใจให้อีกช็อตนึงเห็นกล้าทำแบ็กอยู่เงี้ยพอถึงเวลาถ้าออฟเฟอร์ดีกว่าและแน่ใจว่าทางนู้นไปไม่รอดเพราะถ้าเข้าไปปุ๊บรัฐบาลล่มแป๊บเดียวล่มกล้าทำอาจจะคิดใหม่ก็ได้ว่าเฮ้ยโดนหลอกมาเยอะแล้วรอบนี้มาจับมากันใหม่ดีกว่าเป็นรัฐบาล
1: อ
2: ีก2ปีปีกว่าไม่แน่นะทุกอย่างมันไปได้หมดเลยอ
1: าจารย์ก็ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในแง่ของการจะพลิกขั้วแบบนี้เลย
2: ผมว่าแดงจะทำก็ต่อเมื่อเชื่อว่ายังไงถ้าไปแบบนี้โอกาสสูงมากจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยไปล้มน้ำเงินให้ได
1: ้
2: ถ้ามาทรงนี้ผมว่าแดงทำผมคิดว่าไอ้ดิวอะไรโมนะไอ้เรียกอะไรนะ
1: ที่
2: โมนาโกผมว่ามีนะ
1: มีมูล
2: เหรอมีมูลมันจะไม่มีได้ไงฉะนั้นนี่คือเหตุที่น้ำเงินถึงพยายามจะมาดึงเขียวตอนนี
1: ้เพื่อไม่ให้ดิวนี้มันเกิดขึ้น
2: เพื่อไม่ให้ดิวนี้เกิดแล้วก็เขียวก็ถูกมียื่นไมตรีเขียวก็อยากเข้าเต็มที่ตรงไหนก็ได้ขอให้ได้เข้าแดงก็ออฟเฟอร์มาร่วมกันสิฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้พลิกได้ทุกทางเพราะอยู่ที่วันที่28กันยาด้วยส่วนหนึ่งว่าจะเอายังไงทรงมันจะไปทางไหนไม่ว่าจะออกทางไหนนะครับน้ำเงินก็น่วม
1: ออกทางไหนก็น่วมเนี่ย
2: น่วมอยู่แล้วคือแม้ว่าจะบอกว่ารับหรือไม่รับถ้ารับก็จะไปแนวหนึ่งใช่ไหมครับว่ามันรับอ้าวก็จะมีการเขย่านอกสภาแรงขึ้นนี้ทีนี้กระแสประชาชนเนี่ยจะมาแต่จะเดินขบวนอะไรก็จะไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนแต่ผมไม่มีวิธีเขย่ายืนซึ่งน้ำเงินเนี่ยอยู่ขาลงชัดๆซึ่งลำบากมากจะไม่ว่าจะออกแบบไหนนะครับวันที่28กันยาเนี่ยน้ำเงินก็ขาลง
1: คุณเทพไทยยังเหลือพื้นที่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดโมเดลแบบที่อาจารย์เกียงศักดิ์บอกไหมว่าแดงจะมาจับกับเขียวกับส้มตั้งรัฐบาลล้มน้ำเงินไปเลย
0: คือถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยได
1: ้ ถ้าเป็นประเทศอื่นได้เป็นยังไง
0: ประเทศไทยเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะ ว่าการเมืองมันเหมือนโรงละครมันมีผู้กำกับการจะแสดงอะไรก็แล้วแต่นะใครจะมีบทบาทอะไรมันมีผู้กำกับคอยกำกับอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผู้กำกับโอเคไหมล่ะผู้กำกับโอเคไหมล่ะถ้าผู้กำกับโอเคมันก็ได้การนี้จะให้แดงมาจับมือกับส้มจับมือกับเขียวเป็นรัฐบาลผู้กำกับโอเคไหมคุณวะ
1: ทำไมเสื้อคุณเทพไทยยังมีตั้งหลายสีเลยกระดุมมีตั้งโหมีทุกสีผสมกันได้ไม่เห็นเป็นไรเลยอัน
0: นี้ผมไงนี่มันเป็น
1: ทำไมการเมืองมันจะผสมกัน3สีแบบนั้นไม่ได้
0: มันจะไม่ได้ไงประเทศไทยมันก็เป็นที่รู้กันอยู่ใช่ไหมมันจะยากไงที่ผมบอกเพราะฉะนั้นผมก็รู้ว่า นายใหญ่เนี่ยก็รู้อยู่แล้ว
1: ไม่เล่นเกมนี
0: ้ไม่มีผมเชื่อผมไม่มีทางเลยตอนนี้ครูใหญ่ก็คืออะไรอะไรเงี้ยครูใหญ่วันนี้นะจากเมื่อก่อนเนี่ยครูใหญ่ไม่เอาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะเล่นก็แบ่งหน้ากันเล่นอยู่แล้วครูใหญ่เล่นบทหนึ่งนะคุณอนุทินเล่นบทหนึ่งนะครูใหญ่เล่นบทโหดคุณอนุทินเล่นบทปลอบโยนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาเห็นไงว่าสถานการณ์ในวันข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นมาเนี่ยนะสีน้ำเงินจะไม่ถึง192เมื่อไม่ถึง192ถ้าจะอยู่ในอำนาจต่อไปมันก็ต้องจับมือกันเพราะวันนี้ก็ต้องทำไมตรีกันไว้ก็จับมือกับใครอ่ะก็จับมือกับแดงไว้จับมือกับเขียวไว้เพื่ออะไรเพื่อกันผีส้มไงพวกนี้ยังหลอกยังกลัวผีส้มอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจับมือกันสามพรรคนี้ไว้ในบางครั้งหน้าก็ยังแพ็กทีมกันอีกแล้วถามว่าอ้าวแล้วแดงกล้าออกจากร่มเงาของอนุรักษ์นิยมไหมล่ะไม่กล้าออกก็นายใหญ่ก็รู้แล้วว่าไปอยู่เมืองนอก17ปีเนี่ยมันเป็นยังไงคุณทะเลาะ กับอนุรักษ์นิยมเนี่ยคุณต้องแลเหตุเดินไปอยู่17ปี
1: คือถ้าพูดง่ายๆจริงๆแล้วแดงเขียวน้ำเงินเนี่ยความแตกต่างทางการเมืองมันไม่เหมือนกับส้ม
0: ใช่ใช
1: ่มันขึ้นอยู่กับว่าใครมีเสียงเท่าไหร่ในเวลานั้น
0: ใช
1: ่แต่ศัตรูตัวเดียวกันยังเป็นส้มอยู่เสมอ
0: ใช่คือเอาเนี่ยคือผู้กำกับเนี่ยเขาไม่เอาส้มอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าพวกนี้นะสามกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้นักเขาเรียกไม่ใช่พรรคการเมืองเชิงอุดมการอย่างพรรคแดงเนี่ยนะเขาไม่ใช่พรรคการเมืองเชิงอุดมการเขาคือบริษัทธุรกิจทางการเมืองถ้าเป็นนักการเมืองโดยอุดมการเนี่ยเขาไม่กระโดดข้ามขั้วในวันมาจับมือกับคณะรัฐประหารหรอกตอนคุณเศรษฐาน่ะที่ทำให้มวลชนก็ต้องหนีไปอ่ะแต่ว่าทำไมเขาต้องจับล่ะก็จับเพราะนายใหญ่ไงเขาต้องทำเพื่อนายใหญ่เพราะนายใหญ่ได้กลับบ้านไงเพราะได้ช่วยนายใหญ่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาจับมือกับน้ำเงินกับแดงกับเขียวเนี่ยถึงแม้ว่าเขาปลากระน้ำไม่เอากันก็ตามนะลึกๆก็ไม่เอากันละแต่ว่าเพื่อประโยชน์ไงคือนายใหญ่เนี่ยเขาธุรกิจการเมืองอะไรที่เป็นประโยชน์เขาทำอะไรที่ไม่ได้ประโยชน์ที่เสียประโยชน์เขาไม่ทำ
1: ปลอดภัยกว่า
0: ถูกต้องอ
1: ยู่ทางฝั่งนี
0: ้ปลอดภัยก็เซฟกว่าเยอะก็รู้อยู่แล้ว
1: อาจารย์นี่ก็น่ารับฟังนะคือแหมจะไปจับกับส้มเอ้ย
2: ไอผมไม่ได้คิด
1: ว่านิยมจะรับได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ไงเขาก็เลย
2: ไม่ได้คิดว่าจับกับส้มร่วมกับส้มล้มรัฐบาลเวลาตั้งรัฐบาลไม่มีส้มก็ผมก็พูดอย่างนี้มาเรื่อย
1: ๆ
2: สมการที่สองสมการที่หนึ่งคือ
1: เดี๋ยวมันส้มจะยอมโหวตฟรีแล้ว
2: ใช่ส้มเนี่ยจะตอนนี้สมการมันคือถ้าเป็นไปได้เขายังไม่ได้ตัดสินใจแดงก็ยังอยากจะอยู่เป็นรัฐบาลแต่ถ้าเผื่อคิดว่าอาการอยู่แล้วไม่คุ้มแดงก็อาจจะออกมีทางออกทางเดียวจับมือกับเขียวให้ได้ดึงเขียวกลับมาจับมือกับส้มล้มรัฐบาลพอล้มรัฐบาลเสร็จตั้งรัฐบาลไม่มีส้มนี่ผมพูดอย่างนี้เลยนะ
1: แล้วไปอยู่ชั่วคราวเพื่อเลือกตั้งใหม่อะไรก็ว่าไปอย่างนี
2: ้อยู่อาจจะไม่ต้องชั่วคราวก็ได
1: ้
2: เพราะสามารถที่จะไปหาวิธีให้สีอื่นเนี่ยแหกข้อออกมาเลื้อยออกมา
1: ขอให้ได้ตั้งก่อนตั้งให้ได้ก่อน
2: ใช่ตั้งให้ได้เพื่อชิงความได้เปรียบในรอบต่อไปเห็นไหมสีน้ำเงินเนี่ยพอได้แรงส่งจากส้ม
1: เดี๋ยว
2: แต่เกิดอะไรขึ้น
1: แต่ส้มจะอธิบายมวลชนอีกครั้งหนึ่งนี้ยังไงอาจารย
0: ์เอาเนี่ยคือผมว่าส้มเนี่ยไม่มีทางเลยนะคือบางทีเราส้มเนี่ยเขาไม่เล่นเกมการเมืองไงเขาตรงไปตรงมาการเมืองเขาตรงไปตรงมาแล้วก็รักษาคำพูดเพราะฉะนั้นเราก็เห็นหลายครั้งที่ส้มเขาประกาศใช่ไหมอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าเขาไม่ร่วมรัฐบาลในรัฐบาลคณะในสภาชุดที่แล้วเขาโหวตได้ฟรีแล้วเขาก็ไม่ร่วมจริงๆแล้วเขาไม่เอาใครเขาก็โอเครักษาคำพูดในผมเชื่อว่าส้มคงไม่ทำแบบนั้นและแต่ว่าที่อาจารย์เกียรติศักดิ์บอกว่าร่วมมือกันเพื่อจะล้มน้ำเงินเนี่ยนะผมอยากให้อาจารย์เกียรติศักดิ์ไปดูน้ำเงินเนี่ยนะมันมีกำแพงพิงยู่ก็คุณอนุทินบอกเองนี่ว่าเขามีกำแพงส้มมันวิ่งหัวโขกกำแพงกำแพงยิ่งสูงขึ้นอยู่นะคุณใช่ไหมล่ะ
2: ผมไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดขืนคำนี้นะแต่ผมก็เชื่อว่ามีฝ่ายค้ำนะผมเชื่อว่ามีฝ่ายค้ำแต่ในที่สุดสถานการณ์พามาถึงจุดนี้เนี่ยฝ่ายค้ำก็ต้องคิดกำแพงก็ต้องคิด
1: ผู้กำกับก็ต้องคิด
2: ผู้คอนดักเตอร์ผู้กำกับการแสดงฝ่ายค้ำกำแพงก็ต้องคิดว่าที่ค้ำมาก็พยายามค้ำอยู่สุดฤทธิ์สุดเดชอยู่เนี่ยต่อไปนี้คุ้มไหมจะค้ำต่อไปผมว่ามันจะเกิดจุดนี
1: ้มันมีวันหมดอายุในมุมอาจารย์
2: ใช่นี่คือเหตุที่ผมเชื่อว่าส้มเนี่ยถ้าเผื่อเปิดทางให้เขาถ้าแดงดึงเขียวไ แล้วไปบอกส้มมาช่วยกันล้มนะล้มได้พอล้มปุ๊บไม่เอาส้มมาร่วมรัฐบาลส้มก็เดินหน้าต่อไปด้วยความตรงไปตรงมาเพราะว่าในที่สุดแล้วส้มก็จะได้รักษาทรงต่อไปเพราะล้มน้ำเงินดีกว่าไม่ล้ม
0: ถูกไหม
2: ล้มดีกว่าไม่ล้มแล้วก็ไปตั้งรัฐบาลใหม่ให้ได้เพื่ออะไรให้แดงเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อจะสีเขียวก็สมใจนึกอยากจะเข้าเป็นฝ่ายคอยมานาน
1: แล้ว
2: ก็แล้วก็ให้ออฟเฟอร์ที่ดีไปดึงมาจากที่ต่าง
1: ๆนี่ผมชวนมาคุยเรื่องความเป็นไปได้เรื่องกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลอาจารย์เปิดทฤษฎีใหม่ให้เรามาถกเถียงกันว่าหรือมันจะออกทางนี้ก็ได้ แต่ก็มีมุมที่น่ารับฟังนะคุณเทพไทยว่าอาจารย์เกรียงศักดิ์ก็เชื่อว่าก็คะแนนความนิยมของรัฐบาลมันก็ลดลงถูกไหม
2: ใช่
1: ใครที่จะค้ำผู้กำกับอะไรจะอยู่กันไป
2: อยู่ที่การตัดสินใจของผู้กำกับผมเชื่อเหมือนทัพเทพไทยในใจผมอย่างเงี้ยตลอดมาว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศฝรั่งผมรู้ว่ามันมีกำแพงอันนี้ใช่ไหม
1: อันนี้เป็นไปได้ไหม
2: คำถาม
1: คือมันอาจจะหมดอายุไง
2: ไ
1: อ้การให้การสนับสนุนอ่ะ
0: เอาอย่างไรคือในวันนี้เนี่ยนะระบอบสีน้ำเงินมันฟูลพาวเวอร์มากอำนาจมันเต็มคนตอนนี้ที่ทุกคนรวมกันเนี่ยนะที่เขย่าระบบนี้มันเพราะเขาเห็นว่าถ้าปล่อยให้น้ำเงินมันกินรวบแบบนี้เนี่ยมันเป็นพิษภัยต่อการเมืองไทยวันนี้เราก็เห็นว่าส้มนะครับฟ้าแล้วก็สีอื่นๆรวมไปถึงเหลืองนะครับของพันธมิตรที่ขยับที่จะมาเล่นงานน้ำเงินเนี่ยนะครับเพราะน้ำเงินมันจะกินรวบผมเชื่อว่าเอ้าผมก็เชื่อว่าแดงก็อยากจะมีส่วนร่วมกับการรวมกินโต๊ะน้ำเงินในตอนนี้แต่เพียงแต่ว่าแดงอยู่ในภาวะที่
2: ลำบากใจ
0: กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะเราก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยน้ำเงินเนี่ยมันมีลมใต้ปีกแรงเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความผยองของน้ำเงินแล้วก็คิดการใหญ่ต้องการที่จะรวบอำนาจการเมืองไทยจะทำรัฐประหารผ่านรัฐธรรมนูญ เพื่อคุมเกมทั้งหมดเห็นจากไหนจากการเข้าไปยึดครองสว.ทั้งหมดอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการรวบกินรวบอำนาจนะเพราะทุกคนก็เห็นไงอย่าว่าทุกคนก็เห็นอย่าว่าแต่ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามฝ่ายเสรีนิยมหรือฝ่ายอะไรอนุรักษ์นิยมตัวพ่อทั้งหลายแหล่ที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเพราะเห็นไงว่าระบบนี้น้ำเงินทำแบบนี้มันเป็นพิษภัยได้แดงมันต้องออกมาวันนี้เนี่ยที่ออกมาเป็นผมว่าเป็นสามัคคีเขาเรียกสาบาทาสามัคคีชุมนุมกัน
1: ลุมน้ำเงิน
0: เพื่อน้ำเงินเพื่อที่จะไม่ให้กินรวบไงเพื่อไม่ให้กินรวบการเมืองไทยเสร็จแล้วก็ค่อยว่ากันนะเพราะเราก็จะเห็นสภาพวันนี้ว่าน้ำเงินก็รู้ไงผมว่าน้ำเงินรู้ครูใหญ่เขาแหมเขาฉลาดอยู่แล้วเขาก็เลยขยับหาแนวร่วมในสภาเยอะมากที่สุด
1: ดีกว่าที่จะมีศัตรูเพ
0: ิ่
1: ม
0: ใช่ถูกต้อง
1: ให้มาเป็นแนวร่วมดีกว่า
0: ใช่
1: นะมาเป็นพวกถูกเขาฟ้องมั้งไหมเนี่ยน้ำเงินเนี่ย
0: ฮะ
1: เขามีสสหลายจังหวัดนะเขากระจายไปได้แล้วพี่เทพไทยต้องไป
0: พักไหนน้ำเงินผมไม่รู้นะตรงชาติสิตรงชาติ
1: โถเอาคุยตั้งนานนี่ไม่รู้ไม่รู้พักน้ำเงินพักไหน
0: ผมเป็นคนใจเสื้อสีน้ำเงินหนักแล้วกัน
1: อาจารย์มองยังไงกับปรากฏการณ์ที่เห็นหลากสีเลยนะขนาดนี้ทั้งที่จริงๆนะคนละอุดมการณ์กันเลยเนี่ยนะแต่พยายามจะสกัดการกินรวบอย่างที่คุณเทพไทยบอกของสีน้ำเงิน
2: นี่ความจริงเนี่ยเทพไทยพูดอะไรทั้งหมดเนี่ยผมเห็นด้วยหมดเลยนะผมไม่ได้ขัดใจเลยนะมีเพียงแต่ผมกำลังเสนอว่าแดงมีทางเลือกที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในครั้งนี้น้ำเงินเนี่ยตอนนี้อยากร่วมรัฐบาลอย่างเดียวยังไงได้ร่วมอยู่แล้วไม่ว่าร่วมกับน้ำเงินหรือร่วมกับแดง มันได้ร่วมอยู่ที่แดงตัดสินใจต
1: ั
2: ว
1: แปรอยู่เขียวยังไงได้ร่วมอยู่แล้ว
2: ได้ร่วม
1: จะน้ำเงินหรือแดงโอเค
2: ใช่ดังนั้นแดงอ่ะวันนี้ตัวสีน้ำเงินเขาเดินทุกทางอย่างชาญฉลาดล้ำลึกมาเหนือเมฆแตะมือเขียวทำทุกอย่างกินรวบนี่เราก็เห็นกันชัดๆอยู่เนี่ยวันนี้เขารู้อยู่ว่าสถานการณ์ก็งอนแง่นผมเชื่อว่ากำแพงเกิดชักไม่แน่ใจจะให้พิงขนาดนั้นไหมนะครับไม้ค้ำจะค้ำต่อไหมผมว่าตอนนี้อยู่ที่จุดยืนและสถานการณ์การตัดสินใจอยู่ที่แดง
1: อาจารย์ให้ออปชันของแดงเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนเลย
2: ใช่ถ้าแดงกล้าตัดสินใจนะตัดสินใจให้เด็ดขาดว่ายังไงเนี่ยล้มน้ำเงิน
1: คือถึงแม้ที่คุณเทพไทยบอกว่าแดงก็อาจจะมีชนักติดหลังอะไรอยู่แต่ถ้าเทียบความเสียหายระหว่างร่วมกันไปจนสุดทางแล้วก็เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลล้มกันไปพร้อมกันเนี่ยอันนี้เสียหายมากกว่า
2: ใช่เพราะยังไงเนี่ยในประเทศนี้ก็ต้องใช้บริการแดงไปอีกสักพักหนึ่งถูกไหมเพราะเขากลัวส้มฉันส้มจะถูกกันออกไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาดังนั้นไม่มีทางเลือกแดงน้ำเงินง่อนแง่นข้างหน้าก็จะไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับกระดานมันจะโดนกระเทือนไปหมด อยู่อย่างนี้ไม่ได้ทั้งประเทศไม่มีใครเขายอมแล้วตอนนี้
1: คุณเทพไทยมองเห็นความ
2: เมื่อว่า
1: ทางเลือกนี้ของสีแดงไหมถึงจุดนั้นมันจะต้องตัดสินใจ
0: การเมืองถ้าจะเปลี่ยนนะให้ดู3ปรากฏการณ์3วัน1วันที่25วันที่25ที่มีการชุมนุมกันก็ต้องดูว่ามันชุมนุมกันอย่างไรมีแรงกดดันขนาดไหนซึ่งมันจะส่งผลไปที่วันที่28นะครับแล้วก็ให้ไปดูวันที่30ที่ราชบัณฑิตออกมานะครับประกาศการนี้เกิดขึ้นวันที่28เนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องยอมรับอีกว่าเป็นศาลการเมืองอยู่แล้วแล้วก็หลายครั้งที่ประเทศไทยมีปัญหาในลักษณะเช่นนี้เมื่อการเมืองถึงทางตันมีความขัดแย้งในบ้านเมืองศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีทางออกให้การเลือกตั้งเมื่อปี49นะครับมีการจ้างพรรคเล็กให้ลงเลือกตั้งนะครับมีการบอยคอรตการเลือกตั้งกกต.ดึงดันจัดการเลือกตั้งในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วกกต.ก็ติดคุกนะครับคราวนี้เนี่ยวนมาถึงปี57 57เนี่ยมีการชุมนุมมีการประท้วงมีการปิดหน่วยเลือกตั้งเพราะต้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งทำให้หน่วยเลือกตั้ง50หน่วยไม่ได้เลือกพร้อมกันศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งทั่วไปต้องพร้อมกันเมื่อไม่พร้อมกันเป็นโมฆะเที่ยวนี้ปี69นะครับการเลือกตั้งพิมพ์บัตร QR code barcode ไม่เป็นความลับกำลังให้ศาลพิจารณาในขณะเดียวกันตอนนี้กกต.มีคำวินิจฉัยเรื่องวัวสว.ถูกฟ้องแน่นอนที่สุด157 16 69อะไรเนี่ยนะครับคนก็เลยบอกว่าห่วงเวลา20ปีจากปี49ถึงปี69เนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้หรือไม่
1: แปลว่าอย่าเพิ่งมองไปไกลถึงขนาดว่ากล้าทำจะร่วมไม่ร่วม28นี
0: ้28นี้
1: อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรหรือเปล่า
0: ใช่การนี้ทั้งหมด
1: เพราะดูปัจจัยมันดู
0: ถูกต้อง
1: สุกงอมเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
0: เพราะว่าสมมติว่าถ้าวันที่8นะถ้าผู้กำกับส่งราชิกว่าไปล้างไพ่ล้มกระดานกลับใหม่ไปใหม่ก็จบไงมันก็ได้ไหมล่ะก็ที่ผ่านมาก็แบบน
1: ี้เผลอที่คุยกันนี่เสียเวลาเลยนะไอ้ว่ากล้าทำจะเข้าไม่เข้าเพราะว่ารีเซ็ตไปตั้งแต
0: ่
1: 28นี้แล้วอาจารย์สุดท้าย28นี้มีความเสี่ยงยังไง
2: ผมถึงบอกไงบอกว่ากำแพงอาจจะไม่ยอมให้พิงไม้ค้ำอาจจะไม่ยอมให้จับนะสถานการณ์นี้อยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้ปุ๊บมันก็จะปรากฏอย่างที่เห็นนี่แหละเทพไทยพูดถูก28เนี้ยตัวหลักแล้วจะตัดสินใจยังไงถ้ามีสัญญาณนะครับก็ต้องตัดสินล้างกระดานพอล้างกระดานเท่านั้นแหละจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปใช่ไหมครับอยู่ที่แดง take action ตอนนี้ด้วยแต่เนี่ยเหลือไม่กี่วันแล้วแดงต้องรีบ take action
0: คือตาล้มกระดานนะก็แฮปปี้กันทุกฝ่ายที่ไม่แฮปปี้มากที่สุดที่แค่ไม่แฮปปี้นะก็คือน้ำเงินเพราะน้ำเงินรู้อยู่แล้วว่าถ้าหากล้มกระดานไปเลือกใหม่น้ำเงินอาจจะไม่ได้เท่าเดิมแต่แดงโอเคไหมแดงโอเคได้แก้ตัวยิ่งกระแสเติมเชนยศชนันมาเนี่ยยิ่งแก่ตัวส้มโอเคไหมส้มเนี่ยเลือกทุก6เดือนก็เอา
1: ได้เลือกได
0: ้เพราะว่าเขาไม่ได้เสียอะไรมากอยู่แล้วใช่ไหมว่าเขียวก็บอกว่าเลือกเลยตอนนี้กูก็เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วเลือกก็มีสิทธิ์เป็นรัฐบาลฟ้ามีความรู้สึกว่าโอเคถ้าหากว่าเลือกใหม่ภาคใต้ฐานของฟ้าซึ่งน้ำเงินคลองอยู่ถ้าน้ำเงินดรอปลงฟ้าก็จะได้และที่สำคัญนะประชาชนคนไทยชอบมากเลือกตั้งทีมกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ดีกว่าไทยช่วยไทยหรือคนละครึ่งรับกันเต็มๆไง
1: อ
0: ้
1: าวโอเคพูดอะไรไว้ก็บันทึกไว้แล้วก็รับผิดชอบกันก็แล้วกันว่ามันจะออกแบบไหนนะก็ถือว่าเป็นมุมมองวิเคราะห์กันแล้วกันนะครับการเมืองก็เกิดอะไรขึ้นได้นะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับและติดตามทันโลกกันต่อนะครับคุณพงษ์สทัศน์กับคุณกรุณา จังตับจาการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับที่เราได้เห็นโดนัลด์ทรัมป์ออกมาขู่ว่าจะทำลายล้างอิหร่านแต่ก็มีผู้แทนของทั้งสองประเทศได้พบกันเหมือนกันอาจจะเป็นสัญญาณว่าสงครามจะจบได้หรือเปล่านะครับทั้งสองท่านครับ

0: หมุดหมายเนี่ยก็คือช่วงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐต้องมาดูกันอีกทีว่าจะจบจริงหรือเปล่านะครับคุณกรุณาน
1: ั่นก็แปลว่าช่องแคบฮอร์โมสจะปิดอยู่อย่างน้อยอีกเดือนกว่าๆแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือขณะนี้ประธานาธิบดีมามุดเปเชชเคียนของอิหร่านกำลังขึ้นบนเวทีแล้วก็กล่าวหาสหรัฐรวมถึงโดนัลด์ทรัมป์นะว่ากำลังก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้วยการถล่มอิหร่านแล้วก็ทำให้นักเรียนเสียชีวิตจำนวนมาก
0: เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในทันโลกคืนนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ผู้นำสหรัฐจับเข่าคุยผู้นำยูเครนหวังยุติสงครามนาโต้ส่งฝูงบินเหนือน่านฟ้าโปแลนด์และโรมาเนียหลังรัสเซียถล่มยูเครนระลอกใหม่อาเซียนไวส์กับสุขสดชื่นศิลปะป้องกันตัวอาเซียนอีกหนึ่งจุดร่วมในภูมิภาค
3: Two and a half centuries after

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณกรุณาบัวคำศรีและผมพงศธรสุขพงษ์ในทันโลกกับไทย PBS นะครับเวลานี้เวทีสมัชชาสหประชาชาติกำลังกลายเป็นพื้นที่ให้แต่ละประเทศสื่อสารไปถึงประชาคมโลกแน่นอนทุกสายตาจับจ้องไปที่สหรัฐกับอิหร่านเมื่อวานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดไปแล้วขู่ว่าจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากนะครับเวลานี้ประธานาธิบดีมาซูดเปเซชเคียนก็กำลังสื่อสารต่อประชาคมโลกเหมือนกันเราจะไปติดตามภาพสดจากนครนิวยอร์กกันครับ
1: ค่ะ
2: Security for industries advancement and progress and supply of electrical energyIran does not accept for nuclear technology to be
1: กล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีมาห์มูด เปเชชเคียนของอิหร่านฮะซึ่งได้ขึ้นต้นการพูดด้วยการบอกว่าสหรัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสอนเรื่องหลักการระหว่างประเทศกับใครๆนะแล้วก็อ้างอิงไปถึงเหตุการณ์ตอนที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องถึงเดือนมีนาคมแล้วก็มีการยกภาพของเด็กนักเรียนที่มีนาบนะฮะ
0: ภาพของอดีตผู้นำสูงสุดด้วย
1: ใช่ค่ะซึ่งเป็นสถานการณ์หรือเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกกำลังตั้งคำถามว่าสหรัฐกำลังทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่เป็นเหตุการณ์ที่สหรัฐถล่มแล้วก็จุดที่โดนถล่มเนี่ยเป็นโรงเรียนแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตร้อยกว่าคนนะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมียกภาพของอดีตผู้นำสูงสุดอายาตอลลาห์คอมเมนีอีซึ่งถูกสังหารในวันที่28กุมภาพันธ์พร้อมกับนายทหารระดับสูงอีกหลายสิบคน
0: ครับแล้วเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการผู้แทนสหรัฐก็ walk out เดินออกจากที่ประชุมแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่ง
1: คือ walk out ช็อตที่เดินออกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีเปเชชเคียนยกภาพขึ้นมาแล้วก็กล่าวหาสหรัฐว่ากำลังก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
0: คือความเคลื่อนไหวของผู้นำอิหร่านที่กำลังสื่อสารต่อประชาคมโลกในเวลานี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้คุณกรุณาที่เรารายงานกันไปนะครับว่าผู้นำสหรัฐขึ้นพูดต่อจากผู้นำบราซิลแล้วผู้นำสหรัฐก็ใช้โอกาสในการพูดจริงๆใช้เวลา37นาทีถือว่าน้อยกว่าเมื่อปีที่แล้ว
1: ใช่แต่ว่าเวลาส่วนใหญ่ของ37นาทีพูดถึงเรื่องอิหร่านแล้วก็ประกาศเลยบอกว่าอิหร่านเนี่ย51ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นชาติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะกับชาวโลกเพราะว่าไปสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายนะเป็นคำพูดของทรัมป์นะแล้วก็พยายามจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นสหรัฐเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในความในการที่เจรจาเพื่อดึงให้อิหร่านเนี่ยกลับมาอยู่ในร่องในรอย
0: ครับซึ่งช่วงเวลาที่ผู้นำอิหร่านตอนนี้กำลังพูดอยู่เนี่ยตามปกติก็คือจะได้รับเวลาในการพูดประมาณ15นาทีสำหรับแต่ละคนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะกลับมาสรุปกันอีกครั้งนึงว่าผู้นำอิหร่านเนี่ยสื่อสารอะไรต่อประชาคมโลกบ้างแต่ต่อเนื่องจากที่คุณกรุณาอธิบายไปเมื่อวานนี้มีช่วงนึงผู้นำสหรัฐขู่บอกว่าจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากถ้ายังไม่ยอมบรรลุข้อตกลงยุติสงครามลองไปฟังเสียงกันครับ
3: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before maybe one of the greatest in the Middle East or even the world or do I annihilate the Islamic Republic

0: and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election. 2.5 centuries after
1: เมื่อสักครู่นี้คุณกรุณาครับภาพจะตัดสลับระหว่างผู้นำสหรัฐที่พูดอยู่บนเวทีกับผู้แทนของอิหร่านด้วยคือตามปกติเวลาประชุม GA หรือว่าสมัชชาสหประชาชาติแบบนี้ยังไม่ถึงคิวของผู้นำหรือว่าผู้แทนประเทศไหนพูดเนี่ยก็จะส่งตัวแทนจากคณะผู้แทนถาวรมาฟังการถ้อยแถลงของผู้นำแต่ละคนเมื่อสักครู่ก็จะเห็นปฏิกิริยาจากทั้งสองฝ่าย
2: แต่เมื่อสักครู่ที่เราได้ยินเนี่ยการพูดของทรัมป์ถือว่าเป็นการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวคือทรัมป์บอกว่ากำลังอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะทำให้อิหร่านย่อยยับแล้วก็หายไปเลยหรือว่าจะปล่อยให้อิหร่านกลับมาฟื้นฟูประเทศแล้วก็กลายเป็นประเทศที่มีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้ซึ่งเขาขอเลือกทางที่สองก็คืออยากจะคิดว่าการเจรจาหรือการทำดีลจะเกิดขึ้นได้แต่ต้องเป็นหลังเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งการพูดแบบนี้ของทรัมป์เนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐกับอิหร่านคือขณะที่ทรัมป์กำลังเกรี้ยวกราดบนเวทีเนี่ยอีกห้องนึงทางจาร์ดคุชเนอร์และสตีฟวิทคอปฝั่งสหรัฐอีกฝั่งหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอับบาสอารักชีกำลังนั่งคุยกันเพื่อที่จะดูว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซหรือเปล่าหรือถ้าจะต้องเปิดเนี่ยอิหร่านอยากได้อะไรเป็นการตอบแทน
1: คือนอกเหนือจากเรื่องที่ผู้นำสหรัฐหยอดไปบอกว่าต้องเลือกทางใดทางหนึ่งถูกไหมครับคุณกรุณาในเวทีผู้นำสหรัฐก็เรียกร้องให้บรรดาประชาคมโลกเนี่ยร่วมกันกดดันทางเศรษฐกิจโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจอิหร่านด้วยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันครับ
0: I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping, relinquish their nuclear ambitions, and cease their support of terror. The terrorist regimeis behaving badly, not because they are strong and confident, but because they are weak and desperate. If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace of Iranian terror, and oil prices will come plummeting down even lower than they were.
1: บอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะร่วงลงมาด้วยถ้าหลายๆประเทศร่วมกันกดดันอิหร่านนะครับทีนี้กองทัพอิหร่านก็ออกมาโต้กลับบอกว่าคำขู่ของผู้นำสหรัฐเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังในเชิงยุทธศาสตร์นะจากสงครามที่ทำมาตลอด6เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อย้ำว่าอิหร่านพร้อมที่จะโต้กลับอย่างรุนแรงบทขยี้ฝ่ายผู้รุกรานและอย่างที่คุณกรุณารายงานไปเมื่อสักครู่นะครับในขณะที่ผู้นำสหรัฐกำลังแสดงท่าทีกราดเกรี้ยวบนเวทีการประชุมสหประชาชาติผู้แทนของสหรัฐกับผู้แทนของอิหร่านก็พูดคุยกัน
2: 3 ชั่วโมง
1: นานมากนะ
2: ใช่แล้วคนที่ออกมายอมรับเองว่ากำลังคุยกันเนี่ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยมีการระบุนะคะว่าในการหารือกัน3ชั่วโมงระหว่างผู้แทนของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยหัวข้อเดียวเลยที่พยายามจะผ่าทางตันให้ได้ก็คือว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซยังไงเป็นโจทย์แรกเลยอย่างอื่นยังไม่ต้องคุยแล้วมีรายงานว่าอิหร่านวางเงื่อนไขไว้บนโต๊ะ3ข้อบอกว่าถ้าอยากให้เราเปิดช่องแคบฮอร์มุซสหรัฐต้องทํา1ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลอันที่2ต้องเลิกอายัดทรัพย์สินของอิหร่านที่อยู่ในต่างประเทศมูลค่า100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอันที่3ต้องยุติการสงครามในทุกแนวรบ
1: ก็คือรวมถึงบรรดาพันธมิตรของอิหร่านในตะวันออกกลางด้วยนะครับ
2: ซึ่งถือว่าเป็นข้อเรียกร้องที่สูงมากอันนี้เพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วในช่วงที่ทรัมป์คุยกับผู้สื่อข่าวแล้วเป็นช่วงที่หารือกับประธานาธิบดีเซนสกี้เนี่ยนักข่าวก็ถามว่ามันมีโอกาสหรือเปล่าที่ไอ้เรื่องนี้มันจะตกลงกันได้ทรัมป์บอกว่าก็การหารือบอกได้แค่ว่าเป็นไปได้ด้วยดี
1: เดี๋ยวลองไปฟังเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กันครับ
0: Nations in this room we are solving decades of intractable challenges and we are set
3: It ended an hour ago It was a meeting that lasted for 3 hours it ended an hour ago
4: What was
3: It was a very good meeting I mean I must say.
1: เมื่อสักครู่สั้นๆนะครับคุณกรุณาก็คือนอกเหนือจากหารือกันแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะพบกันอีก

0: แต่ว่าดูเงื่อนไขของอิหร่านเรายากเหมือนกันคือคุณพงศธรถ้าเกิดเราเป็นคนวงนอกเนี่ยคือไม่ใช่คู่สงครามเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นเนี่ยคือช่องแคบฮอร์มุสเปิดคือช่องแคบแบบอัลมาเดดมีเรือเดินทางผ่านได้อย่างไม่ต้องกลัวจะถูกยิงใช่ไหมฮะแต่ประเด็นก็คือว่าดูจากท่าทีทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นช่องแคบฮอร์มุสกลับมาเปิดแบบปกติเนี่ยยากอยู่ในช่วงนี้
1: ยังยากอยู่นะครับทีนี้เมื่อวานรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านไม่ได้หารือเฉพาะผู้แทนสหรัฐเท่านั้นนะคุณกรุณาเพราะว่าไปพบกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์หารือเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลางความพยายามในการลดระดับความตึงเครียดแล้วก็เงื่อนไขทำอย่างไรก็ได้ให้เอื้อต่อการเจรจามากที่สุดอีกคนหนึ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านไปพูดคุยก็คือผู้แทนสหภาพยุโรปด้านนโยบายต่างประเทศคาจาคาลัสนะครับคาจาคาลัสเนี่ยโพสต์บนบัญชี X เธอบอกว่าพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนอกรอบพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสทางการทูตในการยุติสงครามและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนี่เป็นประเด็นหลักจริงๆนะครับก่อนเกิดสงครามไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมหลังจบสงครามไปแล้วก็ไม่ควรจะมีการเรียกเก็บเงินในลักษณะนี้เช่นเดียวกันและการเดินเรือก็ต้องเป็นไปอย่างเสรี ปราศจากอุปสรรคทั้งช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบับเอามันเด็บด้วย
0: ใช่ค่ะนี่คือการเจอกันครั้งแรกระหว่างผู้แทนสหรัฐกับอิหร่านนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจำได้ไหมมิถุนายนเกิดอะไรขึ้น17มิถุนายนสหรัฐกับอิหร่านทำ MOU กันนะ MOU มีทั้งหมด14ข้อหลักๆก็คือว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือเดินผ่านได้สหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลแล้วหลังจากนั้นจะมีเวลา60วันในการคลี่คลายประเด็นยากๆนะไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิวเคลียร์เรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรแต่ไปได้ไม่กี่วันทรัมป์ก็ฉีก MOU นะเพราะว่าตีความ MOU ไม่ตรงกันไม่ตรงกันโดยเฉพาะประเด็นช่องแคบฮอร์มุซที่ทรัมป์บอกว่าอ้าวทำไมถึงยังต้องมาเก็บค่าผ่านทางหลัง60วันอิหร่านบอกว่าอ้าวก็ไม่ได้เขียนไว้มันก็เลยกลายเป็นเดดล็อกนะเป็นทางตันเกิดการโจมตีกลับไปกลับมาจนถึงขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซก็ยังปิดอยู่ในทางปฏิบัติ
1: ก็คือยังไม่มีเรือที่สามารถเดินเรือได้อย่างตามปกติ ในช่องแคบฮอร์มุซนะครับอีกวงที่ผมสนใจคุณกรุณานอกเหนือจากการพบกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็คือผู้นำสหรัฐไปพบกับผู้นำประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับด้วยเป็นวงใหญ่เลยนะครับเมื่อวานก็พูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเหมือนกัน
0: คือกลุ่มประเทศอ่าวนี้ก็เจ็บตัวหนักที่สุดนะเพราะว่านอกเหนือจากจะถูกอิหร่านโจมตีในช่วงของการรบกันแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำมันก็ส่งออกลำบากก๊าซธรรมชาตินะ LNG จากกาตาร์ก็ส่งออกแทบจะไม่ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศอ่าว6ประเทศก็จะเป็นผู้เล่นที่สำคัญซึ่งพยายามบอกสหรัฐบอกว่าข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นกับอิหร่านเนี่ยกลุ่มประเทศอ่าวอยากจะมีส่วนร่วมในการเจรจาแล้วก็ให้ความเห็นด้วย
1: สิ่งที่น่าสนใจก็คือทรัมป์บอกกับที่ประชุมครับบอกว่าตอนนี้สตีฟวิทคอฟเพื่อนเล่นกอล์ฟของทรัมป์เนี่ยแล้วก็จาเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยมีการประชุมที่มีความคืบหน้าอย่างมากกับคนกลางของอิหร่านครับต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมีการเจรจาผ่านคนกลางมาระยะหนึ่งแล้วและตอนนี้ก็มีแรงส่งหรือโมเมนตัมที่จะทำให้อิหร่านยอมบรรลุข้อตกลงยุติสงครามได้นะครับประเด็นก็คือหนึ่งในข้อเสนอบนโต๊ะประชุมครั้งนี้คือข้อเสนอของกาตาร์คุณกรุณา
0: ค่ะ
1: เขาหันมาใช้แนวคิดที่จะจัดตั้งกรอบความมัดร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกัน
0: ค่ะ
1: ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มอ่าวอาหรับ
0: เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าย้ายประเทศหนีกันไม่ได้กาตาร์กับอิหร่านกาตาร์กับซาอุดิอาระเบียกาตาร์กับทุกๆประเทศจะต้องอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงแบบถาวรเลยว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็คือกลุ่มประเทศอ่าวจะต้องจัดระบบกันเอง
1: คือตอนนี้มันกลายเป็นโจทย์ของผู้นำกลุ่มอ่าวเหมือนกันนะครับเป็นภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะไม่อยากให้เกิดสงครามขึ้นอีกแต่ก็ไม่ต้องการให้สหรัฐเนี่ยละทิ้งบรรดากำลังคนต่างๆคือมันมีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเพนทากอนอาจจะลดระดับจำนวนกำลังพลที่ประจำการอยู่ในประเทศกลุ่มอ่าวบางประเทศลงก็ไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างสมดุลดีๆระหว่าง2ปัจจัยนี้ด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: คุณกรุณาครับนอกเหนือจากการใช้วาทกรรมข่มขู่กันไปมาแบบนี้อีกหนึ่งมาตรการที่มันอาจจะเป็นภาพสะท้อนที่เห็นได้ว่าตอนนี้สหรั

0: จะโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจอิหร่านอย่างไรก็คือเรื่องของสายการบินต้องถามคุณธรณินทร์ครับว่ามาตรการที่ผู้นำสหรัฐคิดมันเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้มากขนาดไหนแล้วประเทศที่ได้รับผลกระทบในนั้นก็คือไทยด้วยนะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เล่นทางตรงอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับทั้งสองท่านตอนนี้ไปทางอ้อมกันด้วยคู่สนามบินที่รับสายการบินอิหร่านเนี่ยถ้าไปรับสายการบินมาที่สนามบินเนี่ยอาจจะตัดจากระบบเงินดอลลาร์แต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับมาดูที่มาที่ไปกันครับสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐครับประกาศว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมด27แห่งนะครับถูกขึ้นบัญชีดำก่อนหน้านี้ก็ถูกตั้งข้อหาด้วยการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และทีนี้จะถูกตัดขาดจากปฏิบัติการการบินระหว่างประเทศอย่างเบ็ดเสร็จด้วยครับมาตรการนี้เนี่ยเป็นมากกว่าการห้ามบินทั่วไปนะครับคุณผู้ชมสหรัฐใช้วิธีการลงโทษทางอ้อมหรือว่า secondary sanctions ครับเตือนว่าถ้าหากสนามบินบริษัทผู้ให้บริการภาคพื้นดินบริษัทเติมน้ำมันแล้วก็บริษัทขายตั๋วใดๆก็ตามนะครับที่ไปให้บริการกับสายการบินอิหร่านจะต้องเจอกับบทลงโทษขั้นเด็ดขาดนั่นก็คือการตัดออกจากระบบเงินดอลลาร์สื่อกลางในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเสมือนถูกตัดขาดจากการค้าโลกครับห้ามชาวอเมริกันและก็บริษัทสหรัฐทำธุรกิจด้วยครับสถานการณ์นี้ก็ทำให้สายการบินหลักอย่างมาฮานแอร์อิหร่านแอร์แล้วก็เคมช์แอร์นะครับเผชิญกับวิกฤตหนักครับก่อนหน้านี้โครงสร้างพื้นฐานเดิมก็ทรุดโทรมจากมาตรการคว่ำบาตรอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ซ้ำเติมด้วยความเสียหายจากสงครามที่ทำให้เครื่องบินของสายการบินต่างๆก็เสียหายไปแล้วไม่ต่ำกว่า30ลำครับสนามบินปลายทางทั่วโลกนะครับอย่างที่คุณพงศธรได้เกริ่นไปรวมไทยด้วยมีทั้งตุรกีอิรัก UAE ปากีสถานไปถึงจีนไทยเนี่ยจุดลงอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับต่างได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยครับเพราะว่าต้องเลือกครับว่าระหว่างเสี่ยงให้บริการกับอิหร่านหรือว่าจะถูกตัดขาดจากระบบการเงินในระบบดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่นักวิจัยนักวิเคราะห์ก็มองว่ามาตรการนี้ก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวนะครับเพราะว่าท่าทีของประเทศแต่ละประเทศที่เป็นปลายทางของอิหร่านเนี่ยก็แบ่งขั้วชัดเจนครับอย่างกลุ่มประเทศจีนและก็รัสเซียเนี่ยออกมาประนามพร้อมกับเพิกเฉยต่อมาตรการฝ่ายเดียวของสหรัฐนะครับขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันสูงอย่างปากีสถานตุรกีก็น่าจะพยายามหาทางเจรจากันครับแล้วก็ผ่อนปลนเพื่อรักษาผลประโยชน์การค้าและก็การท่องเที่ยวครับแต่ผลกระทบที่ตกตรงๆเลยก็คือผู้โดยสารชาวอิหร่านครับค่าตั๋วเครื่องบินพุ่งสูงขึ้นเท่าตัวบางเส้นทางนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจในประเทศก็ย่ำแย่อยู่แล้วค่าเงินก็อ่อนค่ารายได้ครัวเรือนก็ลดลงก็ทำให้ทางเลือกในการบินก็น้อยลงครับจนบางคนอาจจะต้องหาวิธีการเดินทางใหม่ก็คือไปทางบกหรือว่าทางเรือผ่านประเทศเพื่อนบ้านแทนความเคลื่อนไหวนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐกำลังใช้อำนาจเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นอาวุธหลักนะครับในการบีบให้อิหร่านเนี่ยถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกในทุกมิติโดยไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจทางการทหารอย่างเดียวครับตามใดก็ตามครับที่แรงกดดันจากสหรัฐยังคงดำเนินไปครับตอนนี้น่านฟ้าของอิหร่านน่านฟ้าสากลถูกแบนไม่ให้สายการบินอิหร่านเข้าไปก็ทำให้ตอนนี้ถูกบีบเกือบทุกทางเลยครับ
0: หรือความเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจจะเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากขึ้น
2: แต่พูดถึงความบาดเนี่ยมันมีอีกเรื่องที่ทรัมป์พูดเมื่อคืนก็คือว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสภาคองเกรสของสหรัฐเพิ่งผ่านกฎหมายความบาดที่เสนอโดยอดีตสว.ลินซี่แกรมนะซึ่งจะให้อำนาจประธานาธิบดีในการแซงชั่นหรือความบาดแบบทุติยภูมิก็คือประเทศไหนที่ทำมาค้าขายกับอิหร่านและรัสเซียจะมีโอกาสถูกคว่ำบาตรอย่างหนักจากประธานาธิบดีแล้วทรัมป์เนี่ยกรณีของรัสเซียเนี่ยทรัมป์พูดบนเวทีบอกว่าไม่ลังเลที่จะใช้ถ้ามีความจำเป็นอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอิหร่านด้วย
0: คือมันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกแล้วนะคร
1: ับ
0: ขอบคุณคุณธรณิน
2: ทร์ขอบคุณมากค่ะ
0: คุณกรุณาคุณผู้ชมครับเรามาสรุปสิ่งที่ผู้นำอิหร่านสื่อสารไปกันสักหน่อยนึงเพราะว่าตอนนี้พูดเสร็จไปแล้ว
2: ใช่ครับ
0: ประเด็นที่เปเซชเคียนพูดก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่านไม่เคยเป็นฝ่ายรุกรานไม่เคยเป็นผู้เริ่มสงครามและแสดงให้เห็นมาตลอดถึงความมุ่งมั่นที่จะใช้โต๊ะเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหานะครับแต่เราก็จะไม่มีวันก้มหัวหรือยอมจำนนนะครับนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ด้วยคุณกรุณา
2: คือประเด็นนี้สำคัญมากเพราะว่าโครงการนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็น หัวข้อสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราได้เห็นว่าในที่สุดอิหร่านกับสหรัฐจะตกลงกันได้หรือไม่เพราะทรัมป์พูดทุกเวทีว่าอิหร่านต้องไม่มีนิวเคลียร์อิหร่านต้องไม่มีนิวเคลียร์แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาประธานาธิบดีอิหร่านพูดชัดเจนพูดแบบนี้นะบอกว่าเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์หรือเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยเราไม่เคยแสวงหาเพื่อโจมตีหรือรุกรานใครแต่เราแสวงหาพลังงานนิวเคลียร์เพื่อความก้าวหน้าแล้วก็ระบุนะคะบอกว่าชัดเจนว่าอิหร่านจะทำนิวเคลียร์เพื่อสันติมีการไปพาดพิงอิสราเอลนะฮะโดยระบุว่าทำไมอิหร่านถึงต้องถูกกดดันในขณะที่อิสราเอลซึ่งมีระเบิดนิวเคลียร์และสามารถสังหารคนอื่นได้ไม่โดนอะไรแต่อิหร่านกลับถูกคว่ำบาตร
0: ประเด็นนิวเคลียร์ยังต้องจับตามองกันยาว
2: ๆ
0: มันไม่ใช่แค่ในระยะสั้นๆเพราะว่าประเด็นนี้มันมีเงื่อนไขต่างๆที่ยุบยับมากนะครับอีกประเด็นนึงก็คืออิหร่านไม่ได้โจมตีใครมานานถึง200ปีแล้วแต่ตอนนี้เรากลับถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของความไร้เสถียรภาพในภูมิภาค
2: แล้วเรื่องที่คนอยากรู้ที่สุดคือช่องแคบฮอร์มุซเมื่อสักครู่มามูดเปเชชเคียนพูดอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องช่องแคบฮอร์มุซนะฮะระบุบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเราไม่สามารถปล่อยให้ใครใช้ได้ขณะเดียวกันคนที่ใช้ถ้าเกิดใช้เส้นทางแห่งนี้โจมตีพวกเราเราก็จะตอบโต้และเราจะคุ้มครองเพื่อให้เส้นทางแห่งนี้อยู่ในความปลอดภัยและการดูแลของเราแปลความว่าอิหร่านก็คงไม่ปล่อยช่องแคบฮอร์มุซให้กลับมาเป็นสภาพเหมือนกับก่อนเกิดสงคราม
0: เพราะนี่คือไพ่ต่อรองสำคัญของอิหร่านด้วยนะครับถ้าปล่อยไปเนี่ยก็อาจจะเสียอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาไปก็เป็นไปได้นะครับอ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ก็เป็นความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีอิหร่านที่ขึ้นพูดเป็นลำดับที่5ของช่วงเช้าวันนี้นะคุณกรุณาส่วนลำดับที่17ของช่วงเช้าวันนี้ก็คือประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนะครับเมื่อวานเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดถึงประเด็นสงครามยูเครนอาจจะไม่ได้ใช้เวลามากนักในการพูดเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการหารือทวิภาคีนะครับ
2: ใช่ค่ะคือทรัมป์ใช้เวลาพูดเรื่องสงครามยูเครนน้อยกว่าพูดเรื่องอิหร่านแต่ว่ามีความชัดเจนก็คือพูดในทํานองว่าสงครามยูเครนเนี่ยในความเห็นของเขาอยากจะให้มันจบเร็วๆนี้นะเพราะว่าไม่สามารถทนเห็นความเสียหายและการเสียชีวิตจากทั้ง2ฝ่ายได้อีกต่อไปแล้วนะพูดบนเวทีเสร็จก็มาหารือ2ต่อ2กับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นํายูเครนอยู่สักประมาณ8นาทีต่อหน้าสื่อจากนั้นก็ไปปิดห้องคุยกันอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะตอนที่เปิดให้สื่อมวลชนได้รับฟังเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างเพราะว่าสื่อมวลชนมีโอกาสถามใช่ไหมฮะโดยในช่วงของการเจอกันเนี่ยเนื่องจากก่อนหน้านี้คุณพงศธรมันมีข่าวออกมาบอกว่าทรัมป์จะใช้เวทีนี้ในการกดดันเซเลนสกี้ในการกดดันยูเครนให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงและให้เซเลนสกี้ยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเพราะว่าตอนนี้คนที่เดือดร้อนส่วนหนึ่งคือสหรัฐเนื่องจากราคาน้ำมันมันแพงเพราะฉะนั้นทรัมป์จะใช้โอกาสนี้ในการบีบยูเครนนักข่าวก็เลยถามบอกว่าเอ๊ะตกลงตอนที่ได้คุยกันเนี่ยทรัมป์ได้บีบยูหรือเปล่านะถามเซเลนสกี้เซเลนสกี้บอกว่าไม่ได้มีการบีบจากประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่เจอกับทรัมป์แล้วเซนสกี้มาเปิดแถลงข่าวเซนสกี้บอกว่าทรัมป์ไม่ได้บีบให้มีการยุติการโจมตีโครงสร้างด้านพลังงานหรือโรงกลั่นของรัสเซียแต่ว่าสิ่งที่ทรัมป์ต้องการเนี่ยคืออยากจะเห็นการยุติการโจมตีจากทั้งสองฝ่ายก็คือยูเครนหยุดด้วยและรัสเซียต้องหยุดด้วยเซเลนสกี้พูดน่าสนใจนะบอกว่าเนื่องจากตอนนี้ทรัมป์กังวลว่าราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกเนี่ยมันกำลังสูงขึ้นและสิ่งที่ยูเครนบอกกับทรัมป์ไปก็คือว่าพร้อมที่จะยุติการโจมตีรัสเซียพร้อมที่จะยุติการโจมตีโรงกลั่นรัสเซียแต่ว่าจะไม่หยุดถ้าเกิดรัสเซียไม่ยอมหยุดพูดบอกว่าการตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันเป็นหนทางเดียวที่ยูเครนจะมีชีวิตอยู่รอดได้แล้วก็บอกว่าที่เรายังไม่ถูกยึดทั้งประเทศในวันนี้ก็เพราะว่าเราใช้วิธีการเดียวกันในการโจมตีกับรัสเซียนะฮะเดี๋ยวมีเสียง
0: ของเซเลนสกี้
2: ของประธานาธิบดีเซเลนสกี้พูดถึงตรงนี้ค่ะ
0: ผู้นำยูเครนกันหน่อยครับ
3: ceasefire for us, we don't want to go to details. We are ready for energy ceasefire. It doesn't matter if they will not, if they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready if they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supplies. I mean that. So

0: We don't want you don't attack these, and we will not attack these. No, we don't. We are ready for any kind of format of energy ceasefire. So if we don't attack energy, so all the energy, everything. So this is our proposition. We are very thankful to American side. They will share it with Russians. I don't know the Russian position. God bless that American side will find a way how to bring them to any kind of negotiations.
1: ค่ะพูดง่ายๆก็คือว่ายูเครนจะยอมหยุดก็ต่อเมื่อรัสเซียยอมหยุดซึ่งก็ต้องอยู่ที่ทรัมป์แล้วว่าจะมีวิธีการยังไงทำให้รัสเซียหยุดซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าผู้แทนพิเศษของทรัมป์กับเซอร์เกย์รัตลอฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกำลังเจอกันอยู
2: ่วันนี้นะครับ
1: วันนี้กำลังเจอกันอยู
2: ่คุณกรุณานอกเหนือจากเรื่องประเด็นนี้แล้วเนี่ยเขามีการพูดถึงการป้องกันตัวไหมเพราะว่าตอนนี้ฤดูหนาวก็กำลังงวดเข้ามาแล้ว
1: คือนักข่าวถามว่าแล้วไอ้เรื่องแพทริออตเนี่ยไอ้ขีปนาวุธที่เอาไว้สกัดขีปนาวุธของรัสเซียที่ทรัมป์บอกว่าจะเคยให้มาผลิตเองเนี่ยตกลงทรัมป์ว่ายังไงเซเลนสกี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการนี้กำลังดำเนินไปบริษัทอาวุธก็คือล็อกฮิตมาร์ตินกับ อีกบริษัทหนึ่งเนี่ยได้ยินยอมที่จะเดินหน้าเพื่อทำการผลิตแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการขอไลเซนส์หรือขอใบอนุญาตซึ่งเขาก็หวังว่าโดนัลด์ทรัมป์จะทำให้เรื่องนี้เสร็จโดยเร็วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการผลิตก็จะเริ่มขึ้นแต่ว่ามันจะไม่เร็วมันต้องใช้เวลาเตรียมการอีกสักประมาณปี2ป
2: ี
1: ซึ่งไม่ทันหน้าหนาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรัมป์ให้สัญญาหรือสิ่งที่เซเลนสกี้ขอจากทรัมป์ในช่วงของการหารือกันก็คือว่าอยากจะให้ทรัมป์ไปรื้อโกดังดูไปรื้อคลังดูว่าตกลงมันยังมีเหลือพอหรือเปล่าแล้วตัวเองก็จะไปรื้อคลังของเพื่อนๆในประเทศยุโรปว่ายังพอมีเหลือเพื่อให้ป้องกันตัวเองในช่วงหน้าหนาวหรือเปล่าเพราะว่าเซเลนสกี้บอกว่าถึงแม้ว่าทรัมป์อยากจะผลักดันให้มีการยุติการโจมตีโครงสร้างด้านพลังงานของกันและกันแต่โอกาสที่มันจะไปถึงจุดนั้นน่าจะยากอยู่นะเซเลนสกี้ไม่เหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจว่าประธานาธิบดีปูตินจะยอมรับสิ่งที่ทรัมป์เสนอ
2: เพราะว่าตอนนี้ทางรัสเซียเองก็ยังดูนิ่งๆย
1: ัง
2: ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบรับมากมายด้วย
1: ใช่ครับ
2: ในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยรัสเซียก็ถล่มยูเครนหนักอีกระลอกหนึ่งถึงขนาดที่บรรดาประเทศนาโต้จะต้องระดมเอาฝูงบินขึ้นมาบินเหนือน่านฟ้าของโปแลนด์กับโรมาเนียด้วย
1: ใช่ค่ะก็เป็นการตอบโต้หลังจากที่ยูเครนโจมตีรัสเซียอย่างหนักเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยโดรนและขีปนาวุธกว่า 1,300 ลูกนะคะแล้วก็ทำให้โรงกลั่นน้ำมันในมอสโกเสียหายอย่างหนักต้องปิดการผลิตไปแบบ 100% เลยแล้วก็มีการคาดการณ์แล้วว่ายังไงรัสเซียก็ต้องตอบโต้กลับอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นจริงนะฮะเลือกการตอบโต้กลับในวันที่เซเลนสกี้เดินทางมาประชุมที่สหประชาชาติโดยขีปนาวุธและโดรนที่ส่งเข้ามาเนี่ยบางส่วนมาทางตะวันตกซึ่งมันมีบางส่วนหลุดเข้ามาในชายแดนโปแลนด
2: ์ครับถามคุณผู้ชมที่ติดตามผ่าน YouTube ดีกราบครับว่าคิดว่ารัสเซียและยูเครนจะสามารถบรรลุการหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้หรือไม่นะครับได้ไม่ได้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาตอนนี้มีเวลาอยู่หน่อยเดี๋ยวผมสรุปเรื่องของการลงนามเกี่ยวกับข้อตกลงความมั่นคงอาร์กติกระหว่างสหรัฐเดนมาร์กกรีนแลนด์กันก่อนดีไหมครับคุณกรุณาเพราะว่าประเด็นนี้เองก็ถูกจับตามองเหมือนกันเนาะ
1: คือเรื่องนี้นะจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นวิธีการหาทางลงให้ทรัมป
2: ์
1: เพราะว่ากรีนแลนด์เนี่ยสหรัฐมีฐานทัพอยู่แล้วแล้วสหรัฐเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้อยู่แล้วบนกรีนแลนด์ถ้ายึดตามข้อตกลงที่ทำไว้เมื่อปี1951หรือช่วงหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2
2: ก็คือ75ปีที่แล้ว
1: ใช่คือก่อนหน้านี้กรีนแลนด์อยู่ในอาณานิคมของเดนมาร์กแล้วในช่วงปี1941ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยปรากฏเดนมาร์กถูกนาซียึดใช่มั้ยฮะแล้วมันมีทูตของเดนมาร์กคนนึงเนี่ยพยายามจะทำเป็นเหมือนกับเสรีไทยอ่ะคือไม่อยากให้กรีนแลนด์ตกอยู่ในการคุ้มครองของนาซีก็เลยไปบอกให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพในกรีนแลนด์สหรัฐก็มาแล้วก็รับรองว่ากรีนแลนด์เนี่ยไม่ได้เป็นของนาซีแล้วสหรัฐก็มีฐานทัพอยู่ที่นั่นแล้วก็ใช้ฐานทัพในกรีนแลนด์เนี่ยทำยุทธนาวีแอตแลนติกซึ่งใหญ่มากนะการมีกรีนแลนด์ทำให้พันธมิตรรวมถึงสหรัฐเนี่ยชนะกองทัพนาซีในยุทธนาวีแอตแลนติกหลังจากนั้นพอสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเนี่ยประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนอยากจะซื้อกรีนแลนด์เดนมาร์กไม่ขายบอกว่าเอาทำข้อตกลงแล้วกันปี1951ยูอยากจะมาตั้งฐานทัพเท่าไหร่ก็มา
2: คือข้อตกลงที่ผู้นำสหรัฐผู้นำเดนมาร์กผู้นำกรีนแลนด์ลงนามกันไปเมื่อวานนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหล้าเก่าในขวดใหม
1: ่ถูกต้อง
2: เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง

0: ครับคุณผู้ชมมันมีจุดแตกต่างเพียงจุดเดียวก็คือกรีนแลนด์เข้ามาเป็นภาคีนะครับแล้วก็ร่วมลงนามด้วย
1: แทนที่จะเป็นเดนมาร์กกับสหรัฐ
0: เพราะฉะนั้นข้อตกลงยังยืนยันพันธะกรณีของทั้ง3ฝ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศเคารพดินแดนของเดนมาร์กปฏิบัติตามพันธะกรณีของนาโต้และคุ้มครองสิทธิ์ของชาวกรีนแลนด
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากรีนแลนด์กับเดนมาร์กเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายได้ด้วยซ้ำ
1: จากข้
0: อตกลงเป็นฝ่ายโล่งอกเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เดนมาร์กมีปัญหาระหองระแหงกับสหรัฐเนี่ยทรัมป์ก็เคยขู่นอกจากขู่จะขึ้นภาษีไม่ใช่แค่ขึ้นภาษีเดนมาร์กแต่ขึ้นภาษียุโรปด้วยนะครับที่ไปสนับสนุนไม่ให้สหรัฐเข้ามาครอบครองต่างๆเนี่ยก็พูดถึงการบุกยึดด้วยหลายคนกังวลบอกว่าจะใช้กำลังทหารบุกยึดหรือเปล่านะครับก็ข้อตกลงนี้เปิดทางให้บุคลากรทางทหารและพลเรือนของสหรัฐเข้าถึงกรีนแลนด์ได้นะครับไปจนถึงแผนจัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทหารของสหรัฐเมื่อวันก่อนผู้นำสหรัฐพูดไปแล้วบอกว่าจะตั้งฐานทัพขนาดใหญ่2จุดถูกไหมครับคุณกรุณาแต่ว่าพอไปดูข้อมูลมาแล้วเนี่ย politico เขาเปิดเผยข้อมูลอธิบายรายละเอียดมานะครับบอกว่าฐานทัพทั้ง2แห่งที่บอกว่าจะจัดตั้งขึ้นมาก็ไม่ใช่ฐานทัพใหม่มีอยู่แล้ว
1: ตอนสงครามเย็นเนี่ยสหรัฐมี17แห่งนะฐานทัพบนกรีนแลนด์แล้วก็ทยอยถอนตัวออกไปจนเหลือแค่ที่เดียวก็คือฟิตูฟิกซึ่งตอนนี้ถูกใช้เป็นฐานทัพแบบเกี่ยวกับอวกาศกลับมาอีก2ก็ยังไม่เท่าช่วงสงครามเย็นอยู่ดีแต่เอาล่ะเอาเป็นว่าหาทางลงกันได้นาโต้ไม่ต้องตีกันเองเพราะว่าถ้าเกิดสหรัฐบุกกรีนแลนด์เดนมาร์กคงงงว่าตกลงนาโต้มาตรา5ใครจะช่วยใครใช่ไหมฮะก็ถือว่าเป็นทางลงที่ดีแล้วก็จะทำให้นาโต้เนี่ยมีความร่วมมือกันที่แข็งขันมากขึ้นในอาร์กติก
0: ก็ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้อาร์กติกก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มหาอำนาจก็พยายามจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ข้อตกลงนี้ก็เหมือนเป็นการปิดทางบรรดาประเทศอื่นๆด้วยว่าถ้าจะเข้ามาทำเหมืองในกรีนแลนด์เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาได้ง่ายขนาดนั้นละเพราะว่ามันมีข้อตกลงที่เป็นเหมือนหลักประกันเอาไว้อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องของข้อตกลงความมั่นคงอาร์กติกระหว่างสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์เพราะว่าเมื่อวานผมเกริ่นไปแล้วไงก็เลยอยากจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังสักหน่อยนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรกับข้อตกลงที่เคยทำเอาไว้แล้ว
1: ก็ต้องบอกว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะเพราะว่ามีการลงนามในข้อตกลงกันไปเมื่อวานแต่ก็อย่างที่บอกเนี่ยเล่าเก่าในขวดใหม่แต่อย่างน้อยบริบทของอาร์กติกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะการที่สหรัฐกลับเข้ามาใหม่เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองเพราะว่ากรีนแลนด์มันเหมือนประตูหรือเกตเวย์ไปสู่อาร์กติกซึ่งกำลังดุเดือดนะเพราะว่าพอน้ำแข็งละลายปั๊บเนี่ยไอ้เส้นทางเรือสายเหนือเนี่ย มันเริ่มเปิดแล้วทำให้รัสเซียกับจีนเนี่ยกำลังขยายเส้นทางการค้าซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับความมั่นคงด้วยและอาร์กติกเนี่ยก็คือจุดที่มีทรัพยากรมากมายมหาศาลนะใครครองอาร์กติกได้คือสามารถที่จะเป็นมหาอำนาจของโลกแล้วก็การจะไปอาร์กติกเนี่ยถ้าจะลงมาแอตแลนติกมันต้องผ่านกรีนแลนด์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทรัมป์รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาคุมแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีข้อตกลงอยู่แล้วเนี่ยคุยกับเพื่อนดีๆก็ได้
0: ไม่เห็นต้องข่มขู่กันแบบนี้เลยแต่ว่าก็เป็นอาจจะเป็นสิ่งปกติของผู้นำสหรัฐที่มักจะใช้วิธีการข่มขู่ด้วยนะครับผมเสริมอีกนิดนึงก็คือเรื่องของอาร์กติกเนี่ยกรีนแลนด์เป็นเหมือนประตูสู่อาร์กติกใช่ไหมครับแล้วก็ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นหลายประเทศนะคุณกรุณาจีนก็เริ่มเปิดการเดินเรือผ่านเส้นทางอาร์กติกเหมือนกันล่าสุดก็คือเกาหลีใต้นะครับมีความพยายามที่จะปักหมุดในพื้นที่แถบอาร์กติกด้วยแต่อีกด้านนึงเนี่ยก็มีความกังวลเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาถ้าเกิดเส้นทางเดินเรือใน Northern Sea Route เนี่ยมันพลุกพล่านไปด้วยเรือสินค้ามากขึ้นไหนจะเรื่องของน้ำมันเตาถูกไหมครับก็อาจจะทำให้สิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นเนี่ยมันทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วแต่อีกแง่หนึ่งมันก็ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินเรือแทนที่จะต้องมาทางตะวันออกกลางใช่ไหมครับทางช่องแคบปรับอามันเดบเข้าทะเลแดงผ่านคลองสุเอซตอนนี้
1: คือมันก็เป็นเส้นทางสายที่จะเป็นทางเลือกใหม่ได้นะแทนที่จะไปแล่นผ่านเมดิเตอร์เรเนียนกับสุเอซซึ่งขณะนี้ก็มีปัญหาจริงๆแล้วตอนนี้วันนี้ในเยเมนก็สู้กันหนักนะฮูตีกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียหนุนหลังซึ่งวันนี้เราไม่ได้แตะแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าสถานการณ์ที่นั่นก็ยังไม่นิ่งแล้วที่นั่นจะยังไม่นิ่งจนกว่าสหรัฐกับอิหร่านจะสามารถตกลงกันเรื่องช่องแคบฮอร์มุซได้
0: คือมันเกี่ยวพันคือตั้งแต่ต้นรายการที่เรา เล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะสมรภูมิในยุโรปหรือสมรภูมิในตะวันออกกลางมันเชื่อมโยงถึงกันอย่างแยกไม่ออกนะครับนอกจากนี้เรื่องของมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐก็เชื่อมโยงถึงกันอย่างแยกไม่ออกระหว่างรัสเซียกับอิหร่านด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาล่ะครับสลับไปดูประเด็นในภูมิภาคกันบ้างคุณ

0: ู้ชมชอบดูมวยไหมครับอีกหนึ่งความบันเทิงและกิจกรรมสุดโปรดของชาวไทยทั่วราชอาณาจักรที่ไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนปฏิเสธไม่ได้ว่ามวยไทยก็เป็นสิ่งที่สังคมเราให้ความสนใจมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมการแข่งขันหรือเข้าค่ายมวยเพื่อฝึกซ้อมศิลปะการป้องกันตัวด้วยตนเองจนทุกวันนี้มวยไทยก็โด่งดังไปทั่วโลกอุตสาหกรรมนี้ขยายอย่างไม่น่าเชื่อครับชาวต่างชาติต้องเดินทางมาไทยทุกปีเพื่อศึกษาแม่ไม้มวยไทยนับว่าเป็นอีกหนึ่งโชคดีของเราไปแต่ไม่ใช่แค่ไทยที่โชคดีอย่างนี้นะครับเพื่อนบ้านของเราทั่วทั้งอาเซียนก็มีศิลปะการป้องกันตัวของเขาเองเหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้โด่งดังเท่าของไทยเราแต่ก็มีประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งและน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในวันนี้เลยอยากจะชวนคุณมาสำรวจศิลปะการป้องกันตัวในอาเซียนครับซุนวูบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งหมายความว่าถ้าเราเข้าใจคู่แข่งและเข้าใจตนเองความกลัวก็จะหมดไปแล้วเราก็จะรับมือได้ทุกอย่างและปรัชญานี้ก็ยังคงใช้ได้จริงจนถึงทุกวันนี้ดับและใช้ได้นอกการต่อสู้ด้วยซ้ำเพราะในสังคมโบราณและสังคมยุคใหม่ศิลปะการป้องกันตัวได้รับการยอมรับว่าให้ประโยชน์มากกว่าการต่อสู้อย่างเดียวครับระเบียบวินัยความเคารพและการให้เกียรติล้วนเป็นสิ่งที่ได้รับการให้ความสำคัญในศาสตร์เหล่านี้และในอาเซียนศิลปะการป้องกันตัวแต่ละรูปแบบก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วยครับจากการใช้งานจริงในประวัติศาสตร์ทุกวันนี้มันก็ถูกสืบทอดและฝึกฝนกันต่อมาและเป็นได้ถึงการแสดงออกถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท่ามกลางยุคอาณานิคมและความพยายามลบเลือนวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆมันจึงเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับที่การแสดงออกเหล่านี้ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้มวยไทยของเรานะครับแน่นอนเลยจุดเด่นก็คือเราใช้ร่างกายทั้ง8ส่วนครับไม่ว่าจะเป็นหมัดจะเป็นศอกจะเป็นเข่าหรือจะเป็นแข้งและที่สำคัญคือพูดไปใครก็รู้จักมวยไทยมีประสิทธิภาพสูงมากๆจนทุกคนบนโลกก็รู้ดีว่ามวยไทยมาจากประเทศอะไรครับ
1: ส่วนในเมียนมานักสู้จำนวนไม่น้อยก็ยังคงมองว่าเล็ดเว่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับเล็ดเว่ยหรือที่คนไทยเรียกติดปากว่ามวยพม่ามีรากฐานย้อนกลับไปได้มากกว่า 1,000 ปีถึงยุคของอาณาจักรพุกกาบและปัจจุบันก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความอดทนของชาวเมียนมาแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดอย่างในตอนนี
2: ้ใจแต่มีมาทุยใหญ่มานี่นะดีวัฒนาสู้ลูกแม่เลยนะคะว่ามาตุยบูแต่มีที่ลูกแต่มีไม่นาที่ว่าลูกชิโอ้ด่างานเนี่ยลูกงาก็ก้องมาเต็งอยู่ในที่ลูกอะไรมีใบแข็งอยู่เดียวตั้งแม่เลยอะไรดีแท
1: ้ถ้ามวยไทยใช้ร่างกาย8ส่วนเล็ดเว่ยใช้9ครับเพราะกีฬาชนิดนี้ใช้หัวโหม่งได้ด้วยและตามธรรมเนียมแล้วนักมวยพม่าจะชกกันด้วยการพันมือเท่านั้นไม่สวมนวมครับทำให้การขึ้นสังเวียนแต่ละครั้งมีทั้งความดิบและความรุนแรงมากกว่าและถ้าพูดถึงมวยในอาเซียนเราก็ต้องพูดถึงกุนเขมรใช่ไหมครับปฏิเสธไม่ได้ว่าศาสตร์การสู้รบของอาณาจักรเขมรในช่วงศตวรรษที่9เฟื่องฟูอย่างมากและมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของกุนเขมรจารึกเอาไว้ในจิตรกรรมฝาผนังตามวัดและโบราณสถานแต่ในยุคเขมรแดงศิลปะการป้องกันตัวก็ถูกลงดาบอย่างหนักก่อนจะถูกฟื้นฟูในภายหลังด้วยกติกา5ยกที่อนุญาตให้ใช้อาวุธทั้งหมัดเท้าศอกและเข่าเหมือนกับมวยไทยพร้อมพิธีไหว้รำที่ชกคล้ายกับมวยไทยและใช้โครงสร้างกติกาที่คล้ายกับมวยไทยเหมือนกันแต่ในอาเซียนแน่นอนว่าศิลปะการป้องกันตัวเหล่านี้กำลังเผชิญกับความท้าทายครับโดยเฉพาะจำนวนครูฝึกและผู้ฝึกที่ลดลงแต่ในเวียดนามวัววีนัมก็มีส่วนช่วยให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจศิลปะการต่อสู้มากขึ้นครับ
3: เวียดว่าในการขอขั้นบังคับเรียนจำเรียนตับจำตับคนสื่อจำตับเบาที่ดีนักไทยโดยการถอยแวนเสาการถอยแวนมาỉ lại lười nhác và thụ động thì kỷ luật quân đội và võ thuật giúp cho các học sinh trở nên ý thức hơn tốt hơn
1: วัววีนัมถูกสร้างขึ้นในปี1938จากการผสมผสานเทคนิคการต่อสู้แบบดั้งเดิมของเวียดนามเข้ากับองค์ประกอบจากศิลปะการป้องกันตัวอื่นๆในภูมิภาคเพื่อสร้างอัตลักษณ์และการพึ่งพาตนเองของชาวเวียดนามท่ามกลางการครอบงำจากต่างชาติหนึ่งในสาเหตุที่ชาวเวียดนามภาคภูมิใจกับวัววีนัมในทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันเคยถูกแบนมาก่อนครับรัฐบาลคอมมิวนิสต์เคยมีความระแวงอย่างมากต่อแนวคิดหรือองค์กรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นชาตินอกเหนือจากการควบคุมของพรรคส่วนอินโดนีเซียและมาเลเซียก็มีปัญจักศีลัตครับปัญจักศีลัตได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกครับย้อนกลับไปไกลถึงศตวรรษที่6เลยครับมีตำนานเล่า

0: ขานว่าการฝึกปัญจักษ์ศิลัตมีต้นกำเนิดจากหญิงคนหนึ่งที่เห็นเสือต่อสู้กับเหยี่ยวขนาดใหญ่ก่อนจะเอาท่วงท่าของสัตว์ทั้งสองมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันตัวจากกลุ่มชายขี้เมาที่มารบกวนดับถึงแม้ว่าชาวอาเซียนของเราจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเราก็ล้วนภาคภูมิใจในศิลปะการป้องกันตัวของพวกเรากันทั้งนั้นเราพบกันใหม่นะครับกับอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
1: ช่วงนี้ติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจรอบโลกของเราวันนี้ในเวลราดับทันโลกวันนี้ครับ
2: จีนขับนายทหารระดับสูง2นายออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนและกองทัพคือจางหยัวเสี่ยและหลิวเจิ้นหลีจากข้อกล่าวหาพฤติกรรมไม่จงรักภักดีทุจริตและกระทำผิดวินัยร้ายแรงอื่นๆซึ่งทั้ง2คนเคยมีส่วนสำคัญในคณะกรรมการทหารส่วนกลางและทำงานใกล้ชิดกับสีจิ้นผิงโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐปรับแผนสร้างซุ้มประตูชัยฉลองครบรอบ250ปีสหรัฐใกล้สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันให้เป็นศูนย์บัญชาการโดรนและคลังกระสุนสไนเปอร์ตามข้อเสนอของกองทัพอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงท่ามกลางกระแสคัดค้านแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียประกาศเสนอตัวให้ผู้แทนเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2029 ถึง 2030หวังเข้ามามีบทบาทกำหนดทิศทางวิกฤตโลกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนา AI
3: Difficult decisions and I am making mistakes and I'm so sorry
2: เอชิรันกล่าวขอโทษต่อแฟนเพลงและแสดงจุดยืนต่อความขัดแย้งในฉนวนกาซาว่าเป็นเรื่องเลวร้ายหลังเกิดประเด็นกรณีที่แมคเคลมอร์ศิลปินเปิดโชว์ถูกถอดออกจากทัวร์เนื่องจากการแสดงจุดยืนทางการเมืองโอลสเปนเซอร์น้องชายของเจ้าหญิงไดอาน่าเผยแพร่เนื้อหาในหนังสือเล่มใหม่ระบุว่าสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ทรงมีท่าทีดีใจอย่างมากหลังเกิดอุบัติเหตุในปี1997ด้านสำนักพระราชวังตอบโต้ว่าความสูญเสียอาจกระทบต่อความทรงจำของผู้พูด
1: มีรายงานอัปเดตเข้ามาหนึ่งนะครับคุณกรุณา
4: เมื่อสักครู่ที่เราบอกไปนะฮะว่าในระหว่างการประชุมยูเอ็นสมัชชาใหญ่เนี่ยวงของยูเครนเนี่ยเดี๋ยวเซเลนสกี้จะขึ้นพูดบนเวทีใช่ไหมแต่ว่านอกเวทีเนี่ยมีการหารือกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกับมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเพื่อที่จะโน้มน้าวให้รัสเซียยอมทำข้อตกลงเพื่อยุติการโจมตีโครงสร้างด้านพลังงานซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทรัมป์อยากจะได้เป็นหมุดหมายแรกของการเริ่มต้นเพื่อยุติสงครามอย่างถาวรมีรายงานนะคะหลังจากประชุมเสร็จทางมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าทั้งคีฟก็คือยูเครนและมอสโกและคือรัสเซียได้แสดงท่าทีที่มีความสนใจต่อข้อเสนอที่ให้มีการยุติการโจมตีโครงสร้างด้านพลังงานซึ่งกันและกันซึ่งถ้าเกิดทำสำเร็จนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที
1: ่สำค
4: ัญน่าจะทำน่าจะพอใจมาก
1: ต้องติดตามกันต่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยภาพของการค้นพบแมวป่าสายพันธุ์ใหม่ในโบลิเวียคุณกรุณาเป็นการค้นพบที่น่าสนใจอย่างมากนะครับและกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคืนวันนี้คุณกรุณาผมพงศธรและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me

www.vi.ff2026 วิภา International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ันแล้วนะจ๊ะ
1: สนุกแบบยกกวนวันแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย PBS ทุกวันอาทิตย์10:30 น.เวลาเดิมเพิ่มเติมคือเริ่ม4 ตุลาคมนี
2: ้มหาอำนาจบ้านนา

วงจรในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นแสนเรียบง่ายกินเผยแพร่เผ่าพันธุ์หลักๆมีแค่สองอย่างนี้เป็นหน้าที่ในธรรมชาติเมื่อข้ามเวลามาถึงโลกแห่งความเป็นจริงโลกที่ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งอาหารแก้ได้ด้วยการแข่งแย่งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนดาวเคราะห์สีฟ้าดวงนี้จึงห่างจากวงจรอันแสนเรียบง่ายออกไปทุกทีสวนทางกับการเอาตัวรอดที่เข้มข้นขึ้นความขัดแย้งระหว่างคนกับนาคจะไม่ลดลงและจะไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่มนุษย์และนาคยังต้องดำรงชีวิตต้องมีอาหาร

ท่ามกลางความขัดแย้งงานวิจัยคือความพยายามค้นหาทางออกนักวิจัยไทยทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอะไรที่จะทำให้เรารู้จักกับนาคในแง่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ไม่ใช่รู้จักจากการพบเห็นเคยเห็นจนชินหรือรู้จักด้วยจินตนาการติดตามการทำงานของนักวิจัยไทยในการสำรวจนาคริมทะเลสาบสงขลาครอบคลุมเขตจังหวัดสงขลาและพัทลุง11จุดสำรวจในระยะเวลา3วันและการพบปะพูดคุยกับผู้คนจากหลายชุมชนท่ามกลางฤดูฝนของภาคใต้โดยมีเป้าหมายเพื่อสะสมข้อมูลนำไปประกอบการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับนาค

เราอยู่ตรงหน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายางของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาครับวันนี้เราจะไปลงเรือเพื่อจะไปดูพื้นที่ที่มีนาคขึ้นมาทำรังมาเขาเรียกอะไรมาร์กจุดเอาไว้เพราะว่าการข่าวก่อนหน้านี้เราทราบว่าเจ้าที่เขาบอกว่าจะมีจุดที่นาคขึ้นมา

ยู่บริเวณนั้นเยอะๆเราก็จะขึ้นเข้าไปตั้งกล้องบริเวณนั้นแล้วก็เก็บกองมูลด้วยเพื่อจะไปตรวจ DNA นะครับอยู่น่าจะประมาณ3จุดสำหรับวันนี้คิดว่าถ้าโชคดีอาจจะได้เจอตัวบ้างครับ

0: ็บปลาอยู่ใช่อันนี้น่าจะลักษณะน่าจะมาเกือบปีแล้วนะน่าจะเปลี่ยนจุดจากรอบก่อนนี่น่าจะตรงไหนสักที่ต้องเดินวนดู
1: เดินได้รอบ

0: รูถ้ำมันต่อจากฝั่งนู้นใช่ไหม
1: ไม่ครับไม่ครับผมรูถ้ำมันประจันเหมือนกันไม่
0: เนี่ยค่อนข้างแห้งมันน่าจะเข้ามานอนข้างในกันผมคิดว่ามานะแต่ยังไม่เห็นรอยใหม่ๆกลิ่นน่าจะข้างนอกนี่นี่
1: รอยเ
0: จ้
1: าใช่ไหมนี่นี่รอยเดียวมันนี่นี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ตรงนี้เราเดินสำรวจเกาะมาแป๊บเดียวก็สักประมาณ5นาทีหลังจากที่เราพบว่าจุดเก่ามันไม่ได้ขึ้นมาใช้ละมันก็ย้ายมายังอีกจุดหนึ่งของเกาะก็เดินมาสักพักก็จะเจอกับกองมูลใหม่ๆเราเจอกองมูลที่ใหม่สดละแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีเราจะทำการเก็บตัวอย่างไปตรวจ DNA เนาะครับ
2: คือหลังๆมาเนี่ยมันมีการใช้เทคนิคทาง DNA ทางพันธุศาสตร์เข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าบางทีการตั้งกล้องมันก็ยังมีข้อจำกัดหลายๆอย่างอยู่นะก็คือทางทีมเนี่ยก็เลยมีการทั้งตั้งกล้องแล้วก็ใช้ DNA เข้ามาช่วยนะวิธีการเนี่ยหลักๆคือเหมือนเวลาน้องเข้าไปตั้งกล้องเนี่ยเขาก็จะดูด้วยว่าเจอกองมูลไหมถ้าเจอกองมูลที่ใหม่เน้นว่าต้องใหม่นะก็คือมันอาจจะเป็นแบบสดๆนิดนึงยังมีกลิ่นมีอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเก็บตัวอย่างเนี่ยใส่หลอดมาแล้วก็ส่งตรวจแล็บใช่ซึ่งตรวจแล็บก็จะมีได้หลายเลเวลเหมือนกันคืออาจจะมีตั้งแต่ง่ายๆเช่นแค่เช็คสปีชีส์เช็คชนิดว่ากองมูลนี้เป็นชนิดไหนไปจนถึงการตรวจเรื่องของgenetic diversity ก็คือเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมคือบางครั้งสมมติเรารู้ว่าเรามีนาคเยอะในพื้นที่แต่ถ้าทั้งหมดเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำคือมันก็มีสิทธิ์ที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะสูญพันธุ์ไปพร้อมกันหมดเลยเหมือนกันค่ะเพราะงั้นในเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องที่คนคอนเซิร์นกันแต่ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงเพราะงั้นถ้าไม่ได้มีงบก็อาจจะจบที่เรื่องของการคอนเฟิร์มชนิดเฉยๆตอนเนี้ยที่ทำก็คือถ้าเจอกองมูลสดๆเก็บเลยแล้วส่งตรวจเลยเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นข้อมูลเดียวที่เราได้จากตรงนั้นก็ได้
3: ตัวดินเอพี่ถึงแพงไหมอาจารย
0: ์ชุดหนึ่งตกอยู่ถ้าเอาเฉพาะว่าชนิดไหนเนี่ยอยู่ตกอยู่ 5,000 ถึง 10,000 ครับแต่ถ้าจะเอาอย่างเช่นเป็น family หรือว่ามีเหยื่ออะไรบ้างเนี่ยมันจะแพงขึ้นไปกว่านั้นประมาณตก1 sample มันจะ 10,000 กว่า 20,000 ได
3: ้ 20,000
0: ครับ
3: ยิ่งละเอียดยิ่งแพง
0: ครับโอ้โหเราเจอร้านที่มีหลักฐานว่ามีนาคขึ้นมาตรงนี้เนาะแล้วก็เราจะเซตกล้องตรงบริเวณต้นไม้นี้เราก็ก่อนการเซตกล้องเราก็จะมีพวกลวดสลิงมัดกล้องกล่องเหล็กก็พยายามจะมัดในแนวระดับที่มองเห็นนาคได้กว้างๆปรับมุมกล้องให้เอียงลงเพื่อจะได้นับตัวได้ทั้งหมดอย่างถ้าเป็นไทยเสือไทยหมีพวกเนี้ยมันก็จะเป็นวัตถุประสงค์คือต้องการจำแนกตัวเนาะพวกนั้นก็จะต้องถ่ายด้านข้างให้เห็นลายให้เห็นแผงคอแต่ถ้าเป็นนาคเนี่ยจุดประสงค์คือนับจำนวนตัวในเฟรมเรื่องประชากรว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องแยกชนิดเนี่ยเราแยกโดยขนาดตัวอยู่แล้วว่านาคเล็กกับนาคใหญ่มีขนาดตัวที่ต่างกันแล้วก็มีมือที่ต่างกัน
4: ตั้งกี่วันนั้น
0: ปกติจะตั้งอยู่ประมาณ20วันพี่ว่าเวลารอบหนึ่งที่นาคจะเข้ามาเนี่ยคือเมคชัวร์เลยคือ20วันแต่ถ้าเป็นจุดอย่างเงี้ยไม่เกิน10วันจะเข้ามา

0: จากพื้นแค่ย่อๆมาตามผมนะครับโอเคผ่านเดี๋ยวเราเช็ครูปให้เราเช็คว่าเฟรมภาพเป็นยังไงกล้องค่อนข้างเร็วเพราะว่าผมเข้ามาแป๊บเดียวมันถ่ายแต่ว่านี่ความเร็วสำหรับมนุษย์แต่ถ้าเป็นนาคมันจะเร็วกว่าเรา
1: เร็วกว่าเราม
0: ันจะอยู่ตรงกลางเฟรมพอดีข้อมูลก็จะบอกว่าโครงการวิจัยอะไรทำงานร่วมกับที่ไหนแล้วก็มีข้อมูลเบอร์ติดต่อไว้สำหรับถ้าเจ้าของพื้นที่เขาไม่โอเคว่าเรามาทำงานวิจัยตรงนี้เขาจะได้ติดต่อเราได้

0: ซ้ายนี่คือตรงนี้มันเป็นสันดินหรือคันดินที่มันเวลาน้ำมันขึ้นมาปุ๊บแล้วตรงนี้มันจะไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่เวลานาคมันจะเข้ามามันจะเข้าตามคันดินเนี้ยเพื่อให้มันเดินง่ายเพราะถ้าไปตามน้ำอย่างเดียวมันก็จะเสียพลังงานเยอะแต่เดี๋ยวเราจะเซตกล้องตรงนี้เพื่อจะถ่ายรูปมันระดับก็ประมาณนี้เวลานาคมันจะสูงประมาณนี้แล้วมุมที่ลงปุ๊บมันจะเห็นหลังแต่ละตัวเห็นหลังแล้วเราก็จะนับจำนวนตัวได้ถ้าเราติดต่ำลงปุ๊บลงมาประมาณนี้มันจะเห็นด้านข้างของนาคแล้วตัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะนับไม่ได
1: ้บังกันนั่นเอง
0: บังกัน

0: ครับผมมาตรงจุดนี้มันจะเป็นจุดที่เคยมาสำรวจแล้วรอบหนึ่งทีนี้รอบนั้นจะเป็นพื้นที่ที่ริมตลิ่งที่เหมาะสมในการอยู่ของหน้าก็คือเวลาเอากล้องมาตั้งปุ๊บปรากฏมันก็จะเข้ามานอนพักผ่อนตามริมหาดตรงนี้เป็นประจำแต่ทีนี้เวลาเรากลับมารอบนี้ปรากฏว่าสภาพพื้นที่มันเปลี่ยนระดับน้ำมันขึ้นไอหัวหาดตรงนี้มันก็ท่วมไปแล้วแล้วก็มีเนินหินอยู่ตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าน่ายังกลับมาใช้ประโยชน์อยู่อะเนินหินตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาพักผ่อนแล้วก็มีถ่ายกองมูลทิ้งไว้แต่ปรากฏว่ารอบเนี้ยเรามาเช็คดูแล้วก้อนหินที่เราคิดว่ามันน่าจะมีมันปรากฏว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรในการอยู่แสดงว่าเราคาดการว่ามันน่าจะย้ายเข้าไปข้างในที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมมากกว่านี้พื้นที่ตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ที่เคยมีแต่อาจจะกลับมาในฤดูกาลที่น้ำลดลง
1: คือพื้นที่หลักๆที่ทางทีมทำการศึกษาตอนนี้เน้นไปที่ภาคใต้เพราะว่าเรารู้สึกว่า

มันเป็นพื้นที่สำคัญของการอนุรักษ์นาคในประเทศไทยนะคือยังมีนาคอยู่ค่อนข้างมากด้วยค่ะแล้วก็แต่ว่าทีนี้การศึกษาเนี่ยคือด้วยความที่พื้นที่ขนาดมันใหญ่มันก็เลยต้องใช้เวลาในการศึกษาค่อนข้างนานก็จริงๆคือพอศึกษาทั้งภูมิภาคเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทำให้เสร็จได้ภายในปีหรือ2ปีด้วยความที่พื้นที่มันใหญ่มากทั้งหมดครอบคลุมเนี่ยน่าจะ 2-3,000 ตารางกิโลเมตรที่สำรวจแค่คอนเฟิร์มว่ามีนาคชนิดไหนอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยก็คือใช้เวลาหลบทั้ง2ฝั่งของทางใต้เนี่ยรวมๆก็ 4-5 ปีค่ะทีนี้ความยากของงานที่เป็นงานสำรวจนาคเนี่ยที่ทำให้เหมือนไม่ค่อยมีคนสนเหมือนคนส่วนใหญ่จะไม่ได้ศึกษานาคนะก็คือมันจะต้องศึกษาไปตามป่าชายเลนซึ่งอยู่ตามแม่น้ำลำคลองเพราะงั้นมันต้องนั่งเรือซึ่งเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งคือค่าใช้จ่ายแล้วต่อวันเนี่ยเช่าเรือไปก็ประมาณ 1,500-2,000 ใช่ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่พาเรานั่งเรือและนักวิจัยก็จะต้องอยู่บนเรือตั้งแต่เช้าคือตั้งแต่สมมติ8 โมงเนี่ยยาวไปจนถึงสัก4 โมง 5 โมงก็ประมาณเกือบ10 ชั่วโมงที่เขาจะต้องอยู่บนเรืออาจจะมีลงไปตั้งกล้องลงไปเก็บข้อมูลตามป่าชายเลนบ้างแต่ก็คือการกินอาหารการทุกอย่างจะต้องอยู่บนเรือเป็นส่วนใหญ่ใช่อุปสรรคค่อนข้างมากในส่วนของการสำรวจบางทีถ้าเจอพายุฝนมาอย่างเงี้ยก็ต้องหาที่หลบก็ทำต่อไม่ได้เหมือนกัน

0: ครับผมแล้วตอนนี้เราลงเรือมาเพื่อจะหาร่องรอยการปรากฏของนาคนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่น้ำขึ้นสูงตอนนี้สูงอยู่ประมาณ2เมตรกว่าปกติก็คือน้ำตามตลิ่งคันดินที่นาคขึ้นไปใช้ประโยชน์อ่ะมันท่วมถูกท่วมหมดแล้วทีนี้นาคก็เลยเลือกขึ้นมาใช้พื้นที่แห้งที่เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกับมนุษย์ก็คือตรงนี้จะเป็นพื้นที่หอดูนกแต่ว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเข้ามาดูนกก็เลยนาคก็เลยขึ้นมาถ่ายกองมูลเอาไว้พอเจอหลักฐานตรงนี้เนี่ยเราก็จะเก็บกองมูลเพื่อจะไปตรวจ DNA ว่าเป็นชนิดไหนเป็นกลุ่มครอบครัวไหนต่อไปครับทีนี้เนี่ยมันโชคดีตรงที่ว่าการขึ้นมาถ่ายมูลไว้ใต้หลังคาเนี่ยมันมีหลังคาที่กันฝนไม่ให้ฝนลงมาถูกกองมูลมันก็จะไม่มีเชื้อรามันก็จะมีส่วนที่แห้งอยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่ดีในการเก็บเอาไปตรวจ DNA เนาะถ้าไม่มีหลังคาเนี่ยแล้วกองมูลมันไปอยู่ข้างนอกแล้วโดนฝนมันจะมีโอกาสมีเชื้อราขึ้นมันทำให้การตรวจ DNA ผิดพลาดได้สูงถ่ายรูปเสร็จเราก็จะตรวจเช็คคร่าวๆว่ามันมีอะไรปนอยู่ในกองมูลบ้างอย่างเช่นที่เราเห็นตอนนี้ก็คือมีเกล็ดปลาน่าจะมีเศษกุ้งด้วยน่าจะเป็นกลุ่มนาคใหญ่ขนเรียบครับแต่ว่าเรายังสรุปเอาไปเขียนรายงานไม่ได้เพราะต้องเอาไปตรวจ DNA ว่ามันใช่นาคใหญ่ขนเรียบตามสมมติฐานที่เราตั้งไหม
1: เก็บกองมูลแบบนี้ของเฉพาะวันนี้ครับ เราจะตรวจแบบ 5,000 หรือ 20,000
0: อันเนี้ยเกล็ดปลาที่เราเห็นเนี่ยเป็นเกล็ดปลาชนิดไหนครับ
1: ก็ว่าเป็นเกล็ด
0: ปลาปลาช่อน
1: ครับ
0: มีเกล็ดปลาอย่างอื่นไหมครับ
1: ไม่มีเกล็ด
0: มันมีผมเห็นมันมีเกล็ดทั้งเกล็ดเล็กและเกล็ดใหญ่เนี่ย
1: ครับกับมันพออันเนี่ยมันย่อยสลายเป็นฟุตปล่อยปล่อย
0: อันนี้เป็นอะไรครับปูหรือกุ้ง
1: กุ้ง
0: ไม่ใช่ปูอ่ะ
1: ไม่กุ้ง
0: กุ้ง
1: ครับ

จุดที่ทำงานตรงนี้พอเรามาหน้าน้ำสูงเนี่ยมันจะไม่สามารถติดตั้งกล้องได้ถึงจะหากองมูลก็ค่อนข้างยากเพราะน้ำมันท่วมแล้วมันก็จะชะกองมูลที่เคยถ่ายเอาไว้ละลายไปกับน้ำทีนี้เรายังพอรู้อยู่ว่าหน้าขึ้นมาใช้ประโยชน์จะดูจากซากปลาที่เอาขึ้นมากินก็จะไม่ใช่ซากเดียวที่มาวันนี้ก็จะมีเศษเก่าๆที่เป็นเศษก้างปลาหัวปลาที่มาใช้อยู่ตลอดเวลาคือมีเศษเก่ากับเศษใหม่ผสมกันอยู่เราแค่มาร์กพิกัดเอาไว้ว่าไอ้ตรงเนี้ยน่าขึ้นมาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นจุดพักระหว่างเกาะมันไม่ได้แค่เข้ามาอยู่ประจำแต่ว่ามันขึ้นมาพักเพราะว่าดูจากสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยน้ำมันท่วมสูงมันต้องใช้เวลาระยะเวลาในการว่ายเพราะฉะนั้นมันจำเป็นจะต้องมีจุดพักแบบเนี้ยถ้ามีจุดอย่างเงี้ยหลายๆจุดมันก็จะลดพลังงานในการว่ายน้ำเป็นจุดที่ดีแต่ว่าเรายังทำงานพวกตั้งกล้องไม่ได้ตรงเนี้ยเราสภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสภาพหน้าน้ำที่มันขึ้นสูงแล้วเราก็จะเห็นสภาพพื้นที่แค่นี้เป็นเกาะเล็กๆแต่จริงๆเวลาที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นภูรูปเกาะที่มันใหญ่ขึ้นมาแล้วน้ำมันจะแห้งลงมันจะมีแนวเขตต่อเดินได้หรือว่ามีคลองที่เรือล่องผ่านได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นแนวเขตต่อระหว่างเลสาบสงขาไปถึงทะเลหลวงพอถ้าไปถึงทะเลหลวงแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเกาะประมาณนี้อยู่มันก็จะเป็นน้ำที่ลึกลงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงเขตทะเลหลวงเนี่ยนาคจะไม่ค่อยอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่จะอยู่ตามแนวเขตที่มีจุดเชื่อมตรงนี้ที่เป็นสามารถออกไปหาปลาได้ขึ้นมาพักได้กลับไปเกาะได้จะเป็นแนวเชื่อมโยงที่อยู่ระหว่างริมแนวเขตระหว่างบนบกกับแม่น้ำ

0: ือตอนนี้เรามองไม่เห็นตะลิงแต่ว่าน้ำลงมันจะมีตะลิงที่เราสามารถเข้าไปได้แต่ตอนนี้มันระดับน้ำมันอยู่ที่ใบไม้แต่ว่าข้างบนอ่ะที่เลยจากใบไม้เข้าไปมันจะมีตะลิงอยู่น่าจะอาศัยข้างในนั่นแหละในแก๊สเนี่ยอย่างเงี้ยข้างในนั่นแหละมีแนวดินอยู่นาคก็จะเดินตามแนวดินนั่นแหละนาคมักจะไปหาพื้นที่ที่มันแห้งเกือบตลอดทั้งปีเพื่อจะทำโพรงให้ลูกออก
1: ค่อยบ้างดีไม่เล
0: ่เดี๋ยวเรียกแวะดูตรงนี้ก่อนครับนาคน่าจะขึ้นมาบ้างถ้ามีแถวนี้

ครับผมเราสำรวจกันมาสักระยะหนึ่งเราตามแนวคันดินระหว่างพื้นที่คลองน้ำกับพื้นที่เกษตรชาวบ้านพบร่องรอยการปรากฏของนาคซึ่งเราดูจากกองมูลตรงเนี้ยเราเห็นว่ามันมีส่วนประกอบของเหยื่อที่มันเป็นปลาตัวเล็กๆซึ่งเป็นเกล็ดขนาดเล็กไม่เกินครึ่งเซนแล้วก็มีเศษปูซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปูนาแถวนี้ปูนาเยอะไม่มีปูแสมหรือปูดำก็เลยคิดว่านาคที่มีความสามารถในการ

จับเหยื่อขนาดเล็กนี่ได้ก็จะเป็นนาคนาคเล็กเล็บสั้นซึ่งปกติแล้วมันนาคเล็กเล็บสั้นจะไม่ได้อยู่กันเดียวๆจะอยู่กันเป็นฝูงปกติถ้ามีรอยกองมูลอย่างเงี้ยจะเป็นกองมูลกองลานใหญ่ๆแล้วก็เป็นกองสุ่มๆแต่ว่าตรงเนี้ยเราเจอแค่เล็กน้อยแสดงว่ามันไม่ใช่ที่มาประจำก็คือจะนานๆผ่านทีนึงแต่ถ่ายเอาไว้เพื่อจะเป็นมาร์กกิ้งว่าวันหลังจะกลับมาใหม่ให้กลิ่นมันติดดินอยู่ตรงนี้จะได้ดมกลิ่นแล้วกลับมาที่เดิมได้ครับผมคิดว่าในแปลงเกษตรที่เป็นสวนปาล์มแล้วมีน้ำขึ้นพวกเนี้ยก็จะมีปลาตัวเล็กๆกับปูนาผสมอยู่นาคเลยเลือกเข้ามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ครับผมก็หวังว่าเจ้าของสวนเขาจะเป็นมิตรกับนาคเขาไม่หวงปลากับปูที่อยู่ในตามพื้นเพราะว่าผลกำไรเขาที่ได้หลักจากแค่การปลูกปาล์มไม่ได้หาปลาในตามท้องร่องเอาไปขายคิดว่านาคเล็กน่าจะอยู่ได้ในพื้นที่นี้ครับ

เมื่อกี้เราล่องเรือมาตามคลองแป๊บหนึ่งแล้วเราบังเอิญเห็นจุดที่น่าขึ้นมาพักผ่อนแล้วก็นอนน่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดประจำเรียกว่าเป็นจุดลาทีนไซต์ก็คือขึ้นมามีห้องส้วมของเขาประจำก็คือมีทั้งขี้เก่าขี้ใหม่แล้วก็เป็นฝูงใหญ่แต่ที่เห็นเมื่อกี้ประมาณ3ตัวแต่ผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้จะมีมาสักกี่ตัวแต่ว่าน่าจะเป็นฝูงใหญ่ถึง 7-8 ตัวมันจะแบ่งโซนกันระหว่างห้องน้ำกับโซนนอนเล่นกิ้งไปกิ้งตัวเพื่อทำความสะอาดร่างกายตรงโซนนี้จะเป็นห้องส้วมจะเป็นกองมูลทั้งหมดเลยแล้วก็โซนนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นจะมีพื้นที่เขาไว้กิ้งตัวได้เพื่อกำจัดปรสิตแล้วก็ทำความสะอาดตัวที่เห็นเมื่อกี้เป็นตัวนาคใหญ่ขนเรียบนะครับนาคใหญ่ขนเรียบเป็นนาคที่เป็นสังคมอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วก็เมื่อกี้เห็นเป็นกลุ่มน่าจะเป็นตัวเมียสมมุติถ้าเราเห็นตัวเดียวเนี่ยเราสามารถประมาณการได้ว่าตัวที่เห็นตัวเดียวเนี่ยจะเป็นตัวผู้ซึ่งมักจะแยกออกจากฝูงแต่เมื่อกี้เราเห็นตัวเมียว่าเป็นกลุ่มอยู่โอเคตรงนี้เราจะเก็บตัวอย่างกองมูลเพื่อจะเอาไปตรวจ DNA ต่อซึ่งเป็นกองมูลใหม่ๆเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับตรงนี้เป็นกองมูลใหม่สดแล้วที่จะเอาไปตรวจ DNA แล้วมันจะมีคุณภาพมากที่สุดก็จะเป็นส่วนของกองมูลที่จะเป็นมูกก็จะเป็นส่วนที่มาจากตัวนาคเองไม่ใช่จากเหยื่อนะครับมูกก็จะเป็นลักษณะใสๆขุ่นๆประมาณนี้ครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่ดีที่สุดซึ่งบ่งบอกว่ากองมูลเนี้ยใหม่สด

0: กลิ่นใช้ได
1: ้ระหว่างเก็บกองมูลใหม่ๆสดๆเพื่อนำไปตรวจ DNA ก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆ
0: เนี่ยเสียงมัน
1: เมื่อทุกคนหยุดกิจกรรมและอยู่นิ่งๆครู่เดียวก็พบว่าเป็นฝูงนาคใหญ่ขนเรียบที่กลับมาสอดส่องมนุษย
0: ์มันมาดูสงสัยว่าเราทำอะไร
1: สอดส่องและรอคอยเพื่อจะกลับขึ้นมาใช้พื้นที่ตรงนี้ทีมวิจัยจึงต้องเร่งมือทำงานเก็บอุปกรณ์และรีบออกมาเพื่อคืนพื้นที่ธรรมชาติให้ฝูงนาค

0: ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่นาคจะมองหาบริเวณที่เป็นเนินดินเพื่อขึ้นมาทำกิจกรรมโดยเฉพาะในป่าหรือตามลำคลองรวมถึงกองหินริมทะเลสาบที่ปลอดจากผู้คนกองหินบางจุดมีความเหมาะสมจะเป็นที่แวะพักจากการว่ายน้ำสามารถทำกิจกรรมในฝูงนอนกลิ้งตัวถ่ายมูลแต่พบว่าพื้นที่หลายจุดนาคแค่แวะมาทำเครื่องหมายระหว่างเส้นทางเพื่อที่วันหนึ่งจะกลับมายังจุดเดิมไม่ว่าจะกลับมาใช้เป็นทางผ่านหรือกลับมาใช้เวลานานๆเพื่อทำกิจกรรมการแวะดูจุดที่เคยสำรวจจึงมีความสำคัญเพราะถ้าพบร่องรอยการกลับมาใช้พื้นที่แม้จะเป็นแค่รอยเท้าหรือเศษอาหารปะปนในกองมูลก็มีโอกาสได้ข้อมูลเพิ่มเติม
1: ไม่มีไม่ได้ขึ้นมาใช้น่าจะอยู่แค่ข้างในเคยมีกองมูลมาถ่ายไว้แถวตามหินพวกนี้เนินหินพวกนี้มันจะมานอนพักก็มีอยู่มีเศษเก่าๆอยู่ครับตรงนี้เราก็จะเป็นแค่บันทึกว่ามีการเข้าผ่านเข้ามาใช้พื้นที่บันทึกข้อมูลเป็นระบบพิกัดเอาไว้รอบหน้าเราก็จะมาบันทึกภาพอีกทีนึง
2: โครงการเริ่มปี58อะค่ะโดยประมาณก็ประมาณ 8-9 ปีได้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างพอใจกับความก้าวหน้าในช่วง9ปีที่ผ่านมานะคะภาพรวมเนี่ยตอนนี้ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆก็รู้สึกว่าเรามีหลายๆอย่างที่รู้เพิ่มขึ้นมารวมทั้งมีประเด็นคือนอกจากเรื่องนาคแล้วเนี่ยเรายังได้ประเด็นอื่นๆเรื่องของสังคมเรื่องของภัยคุกคามต่างๆอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าในพื้นที่ที่สโคปสนใจนะคะก็คือในพื้นที่ภาคใต้ของไทยเราเนี่ยสถานภาพนาคโดยเฉพาะนาคเล็กเล็บสั้นกับนาคใหญ่ขนเรียบเนี่ยเขาเป็นยังไงคือต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไป 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ทราบอะไรเลยเราจะทราบแค่ในบางพื้นที่ที่คนเข้าไปศึกษาแต่มันน้อยมากแต่ตอนเนี้ยเหมือนเราจะเห็นภาพรวมของทางภาคใต้ละแล้วทีเนี้ยหลังจากทราบตรงนี้เนี่ยเราก็ไปดูเรื่องประเด็นอื่นเพิ่มเติมซึ่งตรงเนี้ยเป็นเพราะว่าเรามองแล้วว่าการที่ทราบแค่ว่าสัตว์ป่านาคเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเป็นยังไงเนี่ยมันไม่พอคือเราลงพื้นที่ในประเด็นอื่นมากขึ้นมันเหมือนตอนเนี้ยเราได้เห็นภาพรวมเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นนาคไปสร้างปัญหาอะไรให้กับคนบ้างตรงไหนที่เขามีปัญหาหนักตรงไหนที่นาคอยู่กับคนได้ไม่มีปัญหาซึ่งข้อมูลพวกเนี้ยมันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่พอต่อรวมๆกันอ่ะ

0: อยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยตรงเนี้ยที่รู้สึกว่า 8-9 ปีที่ผ่านมาคืองานวิจัยหลายๆชิ้นผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละโครงการเนี่ยเขาเอามาต่อเชื่อมกันได้ใช่อ๋อ
1: ที่นี่เป็นชุมชนมุสลิม
2: ครับมุสลิมประมาณสัก
1: 80%
2: 80% แต่พูดถึง20
1: โดนนาคมาฉีดมาอะไรพวกเนี้ยประมาณสักกี
3: ่ก็40ลูกก็หมดเลย
1: อ๋อก็คือ
3: มันเป็นบางคืนก็10บางคืนก็15บางคืนก็คืนเมื่อวันก่อนเนี่ย40ก็หมดเลยอันตั้งอยู
0: ่คือตอนเนี้ยมันก็ถ้าตามโครงการที่คิดไว้อ่ะก็คือมันจะเป็นรอยต่อละคือเรามีข้อมูลที่มากระดับหนึ่งที่จะเอามาใช้ในการวางแผนแต่มันก็ยังมีข้อมูลอื่นที่เรายังต้องการเพิ่มเติมอย่างเช่นที่อย่างที่ปอทำที่เป็นเรื่องของนาคจมูกขนซึ่งเป็นอีกชนิดที่มันเสี่ยงสูญพันธุ์ในแบบเหมือนระดับโลกนะคะก็คือตรงเนี้ยเป็นจุดที่ยังข้อมูลก็ยังมีน้อยยังไม่พอเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาดังนั้นในระหว่างนี้เนี่ยก็คือมันจะแยกคล้ายๆแยกโครงการอะค่ะแยกเป็นส่วนหนึ่งเราเอาข้อมูลที่มีที่คิดว่าน่าจะพอทำงานต่อได้แล้วเนี่ยเอาไปเริ่มดูเรื่องวางแผนอีกส่วนก็ยังทำงานสำรวจเก็บข้อมูลพื้นฐานกันต่อไป

เนินสวยๆอย่างนี้นักไม่น่าพลาดแต่ว่ามันยังไม่เจอใหม่เดี๋ยวขอดูเดินดูก่อนตอนนี้เราอยู่เขตทะเลน้อยเนาะเรามายืนอยู่จุดที่ริมตลิ่งเดิมเคยเป็นริมตลิ่งธรรมชาติพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์แต่ตอนนี้เรามาเราเห็นว่าการขุดคลองเอาดินจากตะกอนดินในคลองขึ้นมาถมตลิ่งข้างบนทำให้สภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบตลิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นรอยเดิมที่น่าขึ้นมาใช้ก็เลยทำให้มันน้อยลงปกติซึ่งมาประจำแต่ตอนนี้เราเห็นหลักฐานแค่แบบกองมูลเก่าๆอยู่กองเดียวคิดว่าถ้าสาผ่านไปสักระยะหนึ่งรอให้สภาพพื้นที่มันปรับตัวได้น่าจะเข้าประโยชน์กับใช้ประโยชน์อีกทีหนึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยเดิมก่อนที่จะมีการขุดดินขุดคลองขึ้นมาเอาดินจากคลองขึ้นมาถมมันเป็นริมตลิ่งที่มีกอหญ้าแบบพวกกกพวกเนี้ยเป็นฉากหลังแล้วก็จะมีต้นเสม็ดขาวอยู่ริมตลิ่งทีนี้ตอนนั้นเรามาถ่ายปี65เราติดกล้องคาเมราแท็บเอาไว้แล้วก็เผินได้นาคจมูกโขนซึ่งเป็นนาคหายากชนิดหนึ่งซึ่งพบเห็นได้ในป่าพุพอมาปีนี้เนี่ยสภาพพื้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปเอาดินขึ้นมาถมที่สภาพฮาวิเจตริมตลิ่งของนาคจมูกโขนเดิมเนี่ยมันถูกกบหายไปแล้วคาดว่านาคจมูกโขนน่าจะย้ายไปใช้ที่อื่นแทน

0: ม
1: มัน
0: ครับครับใช่ๆตรงนั้นมันน้ำท่วมไหมพี
2: ่ยังไม่ท่วม
0: เป็น
2: ดอนอยู่
0: ครับผมตรงพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ริมตลิ่งตามธรรมชาติ

คาดว่าน่าเคยใช้ประโยชน์เพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะเป็นลานที่น่าขึ้นมาเล่นแล้วก็จะมีช่องที่ขึ้นจากริมน้ำไปฝั่งนู้นสังเกตดูมันจะมีช่องเล็กๆเก่าๆอยู่เป็นรอยเหยียบใบไม้แต่เราตอนนี้ยังมองไม่ชัดเจนเท่าไหร่ต้องมาดูริม

ว่าปกติจะมีสำรองครับถ้าถุงนี้ลืมก็จะมีในเรือจะพก2ถุงไว้สำรองเพราะว่าเป็นคนขี้ลืมบ่อยโอเคตรงนี้เราตั้งเป็นวิดีโอด้วยแล้วก็รูปภาพด้วยปกติจะถ่ายภาพอย่างเดียวแต่นี้เราอยากได้พฤติกรรมเวลามันผ่านมาก็ถ่ายวิดีโอด้วย

0: 4 5
1: เรามาเช็ค
2: ปกติถ้าเป็นสัตว์อื่นอย่างเช่นพวกเสือโคร่งชมดอะไรพวกนี้ก็สปีดการเทสก็จะช้าหน่อยแต่นาคนี่มันเป็นสัตว์ที่ alert เป็นแอคทีฟอยู่ตลอดเวลามันเวลาผ่านมันเร็วมากเราต้องเหมือนกับเมื่อกี้ต้องเร็วหน่อยจังหวะได้เดินผ่านพอดี
1: แต่มันที่แสดงว่ามันสแตมป์ลงไปในภาพครับ
2: ไปในภาพเลยครับเป็นทั้งในอยู่ในรูปภาพด้วยเป็นสแตมป์ในรูปภาพกับข้อมูลอินฟอร์เมชันของรูป

ำคัญกันไหมในระหว่างสปีชี

0: ดันต้นไม้ออกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะโทรมา
1: แต่ยังดีเขาแจ้งเนาะ
0: ครับ บางทีก็ไม่แจ้งก็ไปมีใบไม้มาปิดหน้ากล้องไว้ไม่ให้ถ่ายก็มีบ้าง
1: ไม่อยากให้เห็น
0: ว่าเขาทำอะไร

0: งหน้าหน่วยตรงเนี้ยที่มีเวิร์กตรงเนี้ยมันจะเป็นลานทรายทอดยาวขึ้นมาแล้วปกตินาคจะมาเล่นกองทรายตรงข้างหน้าเนี้ยแต่ตอนเนี้ยน้ำมันเคลื่อนขึ้นท่วมหมดแล้วหน่วยพิทักษ์ป่าควรขี้เสียนครับของเขตธรรมชาติสัตว์ป่าทะเลน้อยน้ำสูงพื้นที่หาดทรายก็เลยถูกท่วมไปหมดแล้วคิดว่านาคเล็กน่าจะขยับเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นน้ำไม่ท่วมเข้าไปข้างในป่าอีกหรือว่าออกไปตรงพื้นที่ที่มีคนกระจายออกทั้งสองฝั่งพี่เห็นแนวป่าเสม็ดก่อนที่เข้ามาไหมฮะตรงนั้นอ่ะเคยมีนาคขี้ที่เป็นคิดว่าเป็นนาคจมูกขนมาขี้ไว้ตรงนั้นแต่ตอนเจอครั้งแรกอ่ะไม่ได้เก็บตัวอย่างเอาไว้พลาดมากพอกลับมาครั้งต่อไปแล้วมันไม่ได้มาขี้มันต่างกันด้วยพฤติกรรมของนาคจมูกขนมันไม่เหมือนนาคใหญ่ขนเรียบพฤติกรรมการขี้ของนาคจมูกขนมันคือเอาก้นกับหางไปพาดไว้โคนต้นไม้แล้วก็ขี้ให้มันลากต้นไม้ลงมาเป็นโคนต้นไม้มันก็จะเป็นจุดมาร์กกลิ่นของนาคจมูกขนซึ่งมันต่างจากนาคใหญ่ขนเรียบที่มันขี้ตามลานดินหรือลานหินนาคจมูกขนจะเป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนตัวอื่น
1: กล้องถ่ายเคยได้วิดีโอมั้ย
0: วิดีโอนาคจมูกขนเหรอครับไม่เคยได้เลยครับรูปภาพยังยากเลยครับทั้งติดทั้งเขตธรรมชาติสัตว์ป่าบ่อล้อกับเขตธรรมชาติสัตว์ป่าทะเลน้อยเนี่ยรอบล่าสุดเราได้จมูกขนแค่6จุดจากทั้งหมด35จุดถือว่าหายาก
2: น้ำท่วมสูงกว่าที่คาดบริเวณที่เคยเป็นหาดทรายโล่งๆหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าควนขี้เสียนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจึงเต็มไปด้วยน้ำและจะท่วมแบบนี้ไปอีกอย่างน้อย 4-5 เดือนเมฆฝนเริ่มตั้งเขาเป็นที่รู้กันว่าถ้าเมฆตั้งเขาแบบนี้ต้องรีบเข้าฝั่งเพราะฝนจะมาเร็วกว่าที่ตามองเห็นรวมถึงข่าวจากแหล่งอื่นๆที่แจ้งมาเหมือนกันทุกแห่งคือน้ำท่วมบริเวณหมดแล้วการทำงานในวันที่3ของนักวิจัยจึงเสร็จสิ้น

ข้อมูลจากการทำงานตลอด3วันในหน้าฝนอาจจะน้อยกว่าหน้าแล้งแต่คนและนาคก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ตลอดทั้งปีนักวิจัยจึงจำเป็นต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากทุกฤดูกาล

อดีตอันรุ่งเรืองของสิ่งแวดล้อมอาจจะผ่านพ้นไปและไม่สามารถหวนคืนมาเหมือนเดิมได้อีกแล้วแต่เรามีโอกาสรักษาสิ่งที่ยังหลงเหลือไม่ให้สูญเสียไปมากกว่านี้โอกาสนั้นคือการทำความเข้าใจธรรมชาติในฐานะของผู้ที่ใช้ทรัพยากรมากที่สุดในโลกจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมองเห็นและเข้าใจสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นบ้างการกินและใช้ยังไม่จำกัดโลกของเราจึงเดินหน้าเข้าสู่การขาดสมดุลอย่างรุนแรงการแข่งแย่งทรัพยากรระหว่างคนกับนาคคือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนงานวิจัยอาจจะไม่ได้ผลทันท่วงทีแต่เป็นหนทางที่ดีและเป็นสากลที่สุดแล้วที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

มองในมุมที่ให้ได้ประโยชน์ทั้งสำหรับคนและสำหรับสัตว์ไม่ใช่แค่ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้ประโยชน์มากกว่ามันถึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเพราะว่าถ้าอย่างบางคนเขาเสนอวิธีคนก็จะมองแค่ทำไงก็ได้ให้หน้าขายไปให้เยอะที่สุดคือหรือแต่ถ้าเรามองสมมติในมุมสัตว์ทำไงก็ได้ให้หน้าอยู่ได้เยอะที่สุดคือพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้สักทีเพราะเราเอาประโยชน์ของฝั่งตัวเองเป็นที่ตั้งใช่เพราะงั้นคือการแก้ปัญหาความขัดแย้งอ่ะหนูมองว่ายังไงต้องให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝั่งคือทั้งสองฝั่งต้องยอมเสียบางอย่างบ้างแต่มันน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

0: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
1: ทุกบาทก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
2: นี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
0: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
3: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
4: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
5: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเด
6: ิ
5: ม
6: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
7: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
8: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
9: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
8: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
0: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้ดังนี
3: ้พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
0: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเชื่อคุณไหม

0: แม่สอนตลอดว่าการไหว้เนี่ยแขนลูบไปตามลำตัวแล้ว
1: แม่ผอ.ครูผู้ไม่ยอมให้ความจนตัดโอกาสทางการศึกษา
2: เหมือนแม่ผอ.จะรักแต่พวกเกเรไม่จริงคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
1: ภารกิจครูวัยเกษียณเมื่อวิชาสุดท้ายที่ยังสอนไม่เสร็จจนกว่าจะส่งลูกศิษย์ถึงฝั่ง
3: นาฬิกาสายเม็ดสุดท้ายเม็ดนั้นลมหายใจไม่มีแรงจะหายใจก็จะบอกลูกๆว่าช่วยเหลือตัวเองนะ
1: ครูผู้ไม่แพ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร4ทุ่ม24กันยายนนี
4: ้19พฤศจิกายนปี2023เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินโฉบต่ำเหนือเรือที่ชื่อ Galaxy Reader ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเรือของอิสราเอลที่กำลังแล่นผ่านทะเลแดงหลังลงจอดบนดาดฟ้าชั้นบนสุดชายชะกันกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์บุกจู่โจมเข้ายึดเรือก่อนนำกลับไปที่ชายฝั่งเยเมนกลุ่มที่ลงมือปฏิบัติการยึดเรือในวันดังกล่าวคือฮูตีกองกำลังติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศหลังจากนั้นฮูตีเปิดฉากโจมตีเรืออีกหลายลำส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรตัดสินใจเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีอย่างหนักหน่วงแต่การโจมตีทางอากาศไม่สามารถถอนรากถอนโคนกลุ่มที่สหรัฐขึ้นป้ายว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้ผ่านมา2ปีฮูตีกำลังจะเปลี่ยนจากสถานะกองกำลังติดอาวุธมาเป็นผู้เล่นที่มีความชอบธรรมทางการเมืองในเยเมนหลังประสบความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการยึดพื้นที่ริมทะเลแดงไว้ได้เกือบทั้งหมดติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่25กันยายนนี้เวลา22 นาฬิกาทางไทย PBS

0: ทุกครั้งที่เราทำบุญเราไม่ได้ให้เพียงเงินแต่เราฝากศรัทธาเอาไว้ด้วย
1: ศาสนาพุทธก็ยังอยู่วัดก็ยังอยู่เจ้าอาวาสองค์เก่าก็ยังอยู่ในใจพี
0: ่เงินเข้าไปที่ไหนใครเป็นคนใช้และใครตรวจสอบ
2: ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นแหล่งที่มีผลประโยชน์เข้ามาจำนวนมากแต่มันขาดการตรวจสอบขาดความโปร่งใสมันก็จะเกิดการทุจริต
0: ศรัทธาเงินวัดใครตรวจสอบ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 22:30 นทางไทย PBS
3: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะการตรวจค้นบุกจับบ่อนการพนันยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนที่กลางย่านดินแดงภายในซอยประชาสงเคราะห์14ค่ะหลังจากได้รับการร้องเรียนว่าจุดนี้มีการเปิดเป็นบ่อนการพนันขนาดใหญ่สามารถจับเจ้ามือและนักพนันได้รวมกว่า50คนนะคะยึดทั้งเงินสดรวมถึงชิปแทนเงินสดรวมเกือบ1ล้านบาทพร้อมกับเร่งขยายผลในการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเป็นนาทีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนที่กำลังกับตำรวจสน.ดินแดงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกเข้าตรวจค้นบ่อนแห่งหนึ่งภายในซอยประชาสงเคราะห์14เขตดินแดงกรุงเทพมหานครหลังจากกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวคนที่เล่นการพนันได้45คนรวมทั้งผู้จัดที่มีการเล่นการพนัน8คนพบว่าเป็นหญิงชาวกัมพูชา2คนรวมทั้งหมด53คนพร้อมกับเงินสด 350,000 บาทและชิปแทนเงินสดมูลค่ากว่า 630,000 บาทนอกจากนี้ยังพบสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนรวมถึงอุปกรณ์การเล่นการพนันจำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบยังพบว่าในพื้นที่ที่จัดให้มีการเล่นการพนันอยู่ในพื้นที่ติดกับอพาร์ตเมนต์4ชั้นก่อนหน้านี้เคยมีการจับบ่อนที่บริเวณนี้เมื่อปี2565และ2566จึงสันนิษฐานว่าบ่อนแห่งนี้ลักลอบเปิดให้บริการมาไม่นานเนื่องจากพบว่ามีการระบุในสัญญาเช่าเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายนโดยมีค่าเช่าสัญญาอยู่ที่ 70,000 บาทต่อเดือน
1: จริงๆเมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการจับไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่บริเวณดินแดงนะครับแล้วก็หายไปพักใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยจากการที่มีการสืบทราบเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการเปิดให้เล่นเนี่ยยังไม่ได้นานนะครับยังไม่ได้นานนะครับก็มีใช้ลักษณะเป็นการเช่านะครับพื้นที่นะครับซึ่งดูจากสัญญาเช่าเนี่ยผู้เช่าเองเนี่ยก็เพิ่งมาทำสัญญาเช่าเมื่อเดือนกันยานะครับถึงเดือนตุลาคมนะครับค่าเช่าก็เดือนละ 70,000 นะครับแล้วก็มีการเปิดให้มีคนให้เข้ามาจัดเล่นการพนันนะครับ
0: จากการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ใกล้เคียงก็ให้ข้อมูลนะคะว่าอาคารหลังดังกล่าวสร้างมานานแล้วโดยก่อนหน้านี้เป็นที่เก็บของแต่เพิ่งจะมีการตกแต่งต่อเติมขึ้นในช่วงไม่ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นบ่อนค่ะสอดคล้องกับข้อมูลสัญญาเช่าในพื้นที่ที่ระบุว่า

0: มีการเข้ามาเช่าในช่วงต้นเดือนกันยายนสำหรับประเด็นที่สงสัยว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับเจ้าของบ่อนซึ่งเคยถูกจับดำเนินคดีมาก่อนหน้านี้หรือไม่ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับพื้นที่สน.ดินแดงพบว่ามีปฏิบัติการบุกจับนักพนันบ่อยครั้งอย่างในปี2565มีเหตุการณ์บุกปล้นบ่อนที่หน้าแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์และในปี2566เจ้าหน้าที่กรมการปกครองมีปฏิบัติการบุกปิดบ่อนพนันและจับนักพนันได้หลายสิบคนโดยที่ตั้งบ่อนอยู่กลางตลาดดินแดงถนนประชาสงเคราะห์เช่นกันมาดูอีกปฏิบัติการหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่สนที่กำลังบุกช่วยหญิงชาวจีน3คนภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนะคะโดยที่หนึ่งในนั้นถูกผูกมัดถูกล่ามโซ่อยู่ในตู้เสื้อผ้าค่ะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวผู้ต้องหาสัญชาติเดียวกันได้ถึง4คนและแจ้งความดำเนินคดีใน4ข้อหาหนักเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานสนที่กำลังเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน3คนภายในบ้านพักแห่งหนึ่งย่านรนโปะมอเตอร์เวย์ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีบุคคลถูกกักขังหน่วงเหนียวรวมถึงมีการกล่าวหาว่าเกิดการข่มขืนและกันโชคทรัพย์ภายในบ้านหลังดังกล่าวเมื่อเวลาประมาณ 22:00 น.เมื่อคืนวันนี้โดยหนึ่งในผู้เสียหายได้ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน WeChat เพื่อขอความช่วยเหลือจากญาติก่อนที่จะประสานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่จึงเร่งสืบสวนและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านจนพบความเคลื่อนไหวของบุคคลข้ามชาติเข้าออกที่บริเวณบ้านหลังที่ได้รับแจ้งจึงได้สนที่กำลังเข้าตรวจสอบเมื่อไปถึงที่บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าวได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนขอความช่วยเหลือดังขึ้นจึงเข้าตรวจสอบทันทีระหว่างนั้นพบชายชาวจีน4คนมีพฤติการพยายามหลบหนีออกจากบริเวณบ้านเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไว้ได้จากการตรวจสอบภายในบ้านพบหญิงชาวจีน2คนวิ่งลงมาจากชั้น2และร้องขอความช่วยเหลือก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจคนพื้นที่อย่างละเอียดและไปพบหญิงชาวจีนอีก1คนอยู่ภายในตู้เสื้อผ้าโดยมีโซ่เหล็กล่ามเอาไว้เจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยภูมิกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าสืบสวนขยายผลเนื่องจากจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ามีบุคคลเข้าออกที่บริเวณหมู่บ้านและบ้านหลังเกิดเหตุมากกว่า4คนจึงต้องตรวจสอบต่อว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม
1: ่เราได้รับแจ้งได้รับเบาะแสนะครับว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน WeChat นะครับว่ามีหญิงสาวชาวจีนคนนึงเนี่ยถูกกักขังล่วงเหนียวนะครับแล้วก็อาจจะมีการเรียกค่าไถ่นะครับโดยส่งข้อความออกมานะครับแล้วก็ในรายละเอียดของข้อความเนี่ยก็บรรยายว่าถูกยึดโทรศัพท์ไว้นะครับพร้อมกับทั้งแชร์โลเคชั่นนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่สภ.บางละมุง
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้ง4คนรวม4ข้อหาหนักค่ะได้แก่ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายร่วมกันนวงเหนียวกักขังผู้อื่นร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นและร่วมกันกันโชคทรัพย์ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดียังมีอีกเหตุการณ์นะคะที่ชาวต่างชาติเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดเชียงใหม่ตำรวจสามารถจับกุมชายชาวแคนาดาที่ก่อเหตุล่วงละเมิดนักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษหลังจากที่มีการดื่มสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนและกลุ่มผู้ต้องหาตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงนำหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่เข้าจับกลุ่มชายอายุ38ปีสัญชาติแคนาดาภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อช่วงดึกวันนี้ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจกองคับการตำรวจท่องเที่ยว2ได้รับการประสานจากสถานกงสุลอังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่หลังจากมีนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษแจ้งว่าได้รับความเสียหายจากเหตุล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาได้เดินทางมาท่องเที่ยวและพบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนรวมถึงผู้ต้องหามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะมีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นต่อมาผู้เสียหายเขาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงก่อนจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงประสานนำตัวผู้เสียหายเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล จากนั้นได้ขอศาลเพื่อขอออกหมายจับผู้ต้องหาและสามารถควบคุมตัวไว้ได้ก่อนที่ผู้ต้องหาจะเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ไทยต้องรับมือกับ2น้ำนะคะอย่างแรกก็คือน้ำท่าจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นของเขื่อนเจ้าพระยามีผลโดยตรงค่ะกับพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำภาคกลางนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำฝนที่ทั่วไทยยังคงตกหนักไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำท่วมน้ำป่าค่ะอย่างวันนี้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างที่ชุมชนตลาดเก่า100ปีนะคะในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรียังคงเผชิญกับน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรและระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นหากฝนนั้นตกลงมาต่อเนื่องค่ำคืนนี้บ้านเรือนชาวชุมชนตลาดเก่า100ปีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีน้ำท่วมสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรและยังไม่มีแนวโน้มจะลดลงค่ะแต่ว่าสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปายังสามารถใช้งานได้ตามปกติเสาไฟฟ้าตลอดเส้นทางชุมชนยังคงให้แสงสว่างทำให้ชาวบ้านบางส่วนทยอยเดินลุยน้ำกลับเข้าบ้านบางครอบครัวปิดบ้านพักผ่อนตั้งแต่ช่วงหัวค่ำขณะที่บางส่วนเร่งซ่อมแซมเรือเตรียมเอาไว้ใช้หากสถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายสำหรับชุมชนตลาดเก่าแห่งนี้มีบ้านเรือนกว่า80หลังคาเรือนชาวบ้านส่วนใหญ่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ขึ้นไปบนที่สูงหลังจากมวลน้ำจากแควพระปรงจังหวัดสระแก้วและแควหนุมานซึ่งรับน้ำจากพื้นที่เขาใหญ่ไหลมาสมทบกันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรีระบุว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นช่วงมรสุมประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคตะวันออกทำให้มีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นส่วนพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีขณะนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งและยังไม่ส่งผลกระทบแต่หากระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนใกล้ล้นตลิ่งกรมชลประทานมีแผนดึงน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานของโครงการบางพลวงบริเวณประตูระบายน้ำหาดยางเพื่อช่วยลดระดับน้ำและบรรเทาผลกระทบแต่หากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ50เซนติเมตรแต่ที่ระดับ10เมตร30เซนติเมตรเกินจากระดับตลิ่งที่ได้รับประมาณ8เมตร70เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: คาดการณ์กรมชลประทานก็คาดการณ์ว่าบริเวณนี้ก็จะมีระดับสูงขึ้นนะครับประมาณ50เซนอยู่ที่บวก 10.3 นะครับระดับตลิ่งตรงบริเวณนี้8.79 10.3 ก็ประมาณ
3: ก็คือลดขึ้นมาประมาณ2เมตร
2: ไม่ถึงเมตรกว่า
0: และนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะพื้นที่เมืองพัทยามีฝนตกอย่างหนักแต่ตกไม่นานนะคะแต่ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจุดบางจุดน้ำสูงถึง1เมตรจุดที่น้ำท่วมหนักอย่างเช่นถนนสายพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยาและถนนเลียบทางรถไฟ
4: มาเนี่ยมันจะลงแล้วมันจะลงแล้วเห็นไหม
0: ส่วนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านศิวาเดยตำบลแม่สามแลบอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากหลังจากการสำรวจของท้องถิ่นพบว่ามีหลายจุดที่เสียหายทั้งบ้านเรือนของชาวบ้านและถนนบางคนบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขณะที่หน่วยงานต่างๆเร่งเข้ารื้อถอนท่อนเศษไม้สิ่งที่กีดขวางทางน้ำและกังวลว่าฝนตกซ้ำอาจจะทำให้น้ำท่วมได้ส่วนนี้เป็นน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงที่ไหลเข้าท่วมบ้านเหนือเก้าตำบลสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรและไหลเชี่ยวบริเวณนี้น้ำท่วมบ้านเรือนประมาณ10หลังคาเรือนและท่วมนาข้าวไปแล้วกว่า100ไร่ขณะที่ชาวบ้านในตำบลลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมและฝนตกหนักค่ะมีการตั้งแนวกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในตัวบ้านและป้องกันทรัพย์สินเสียหายหลังจากคาดว่าช่วง2วันนี้จะเกิดฝนตกหนักและมีน้ำจากตอนบนเข้ามาเพิ่มเติมชาวบ้านจึงกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมหนักไปกว่านี้คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ภาคกลางประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงแต่ว่าเวลานี้สถานการณ์เปลี่ยนค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาสมทบฝ นที่จะตกหนักในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องเร่งระบายน้ำเพิ่มล่าสุดอยู่ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้น 80-90 เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงแต่จะรักษาระดับน้ำไม่ให้เกินอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแต่แน่นอนนะคะว่าจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากอย่างพื้นที่หมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับคลองผงเพงคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านต้องช่วยกันยกเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นขึ้นไปที่ชั้น2ของบ้านเพื่อหนีน้ำส่วนยานพาหนะถูกนำไปจอดไว้ที่ริมถนนเพื่อป้องกันความเสียหายหลังจากที่ชาวบ้านได้รับ SMS แจ้งเตือนจากปภ.และเห็นว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านหมู่ที่1และ2ตำบลผงเพงต้องช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปทำเป็นแนวคันป้องกันจุดเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยามีรายงานจากพื้นที่ค่ะระบุว่าขณะนี้บริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญและตำบลป่าโมกบางพื้นที่เริ่มจะเห็นน้ำท่วมขังแล้วส่วนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานครหลังจากวันนี้มีฝนตกต่อเนื่องทำให้มีน้ำขังเป็นบางจุดแต่ว่ารถยังสัญจรได้บางจุดก็ยังพบว่ามีขยะไปขวางกั้นทางระบายน้ำกทม.จึงสั่งการให้สำนักการระบายน้ำเร่งปรับแผนระบายน้ำเพื่อรับมือกับฝนที่จะตกหนักไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เตรียมเครื่องมือและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงมีการตระเวนตรวจสอบจุดเสี่ยงทุกจุดทั่วกรุงเทพซึ่งปีนี้กทม.มี20จุดเสี่ยงค่ะโดยเฉพาะโซนก่อสร้างรถไฟฟ้าริมคูน้ำถนนวิภาวดีที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากการก่อสร้างอาจจะขวางทางน้ำคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดกระบี่เตรียมเปิดประมูลหมู่เกาะรังนกอีแอ่น26เกาะในวงเงินกว่า143ล้านบาทในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะหลังจากเปิดประมูลมาแล้ว3ครั้งนะคะแต่ไม่มีผู้สนใจเข้าประมูลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่นั่งเหลือราดตระเวนตามเกาะรังนกอีแอ่นเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบเก็บรังนกหลังจากว่างเว้นการสัมปทานมานานเกือบ3ปีนายกอบต.เขาทองบอกว่าก่อนหน้านี้อบต.ใช้งบประมาณกว่า1ล้านบาทในการดูแลและเฝ้าระวังการลักลอบเก็บรังนกอีแอ่นตามเกาะต่างๆแต่เมื่ออบต.ไม่มีรายได้จากการสัมปทานรังนกหลังจากผู้สัมปทานทำให้ไม่มีงบประมาณมาเฝ้าระวังทำได้แค่จัดชุดลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังเป็นครั้งคราวเท่านั้น
5: ภารกิจเราต้องไปดูแลอยู่แล้วนะครับวันนี้เราไปเฝ้ากันเราเช่าประมาณของผมเองหมดไปเกือบล้านเหมือนกันนะครับทีนี้ความเป็นไปได้ที่จะประมูลนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้เมื่อไหร่นั่นหนึ่งแล้วสองทีนี้ณวันนี้ถามว่าไปดูไหมก็เราก็ไปดูบ้านนะครับบ้านเป็นคลองเนาะปกครองท้องที่ผมเองก็บางทีเราบางคนอาจจะนั่งเรือไปดูบรรยากาศรอบนอกถามว่ามันมีผลอะไรได้บ้างไหมในเชิงข้อที่จริงก็ได้ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งแต่ว่าให้ร้อยเปอร์เซ็นต์พูดตรงๆไม่ได้
0: เกาะรังนกจังหวัดกระบี่หมดสัญญาสัมปทานกับบริษัทผู้ได้รับสัมปทานเมื่อวันที่14เมษายน2566ค่ะต่อมาคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนได้พิจารณาเปิดประมูลรอบใหม่จำนวน26เกาะระยะสัมปทาน7ปีโดยตั้งราคากลางที่160ล้านบาทและตั้งแต่เปิดให้มีการประมูลตั้งแต่ปี2566ถึงปี2568ก็ไม่มีผู้สนใจต่อมาในปี2569คณะกรรมการได้เปิดให้มีการประมูลใหม่ถึง3ครั้งแต่ก็ยังไม่มีผู้ประมูลอีกนะคะก่อนที่จะเปิดประมูลอีกครั้งเป็นครั้งที่4ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้โดยตั้งราคากลางไว้ที่143ล้านบาทเศษซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าการเปิดประมูล3ครั้งแรกเนื่องจากระเบียบกำหนดว่าราคากลางที่กำหนดไว้เปิดประมูลจำนวน8ครั้งหากครั้งที่1ถึง3ไม่มีผู้ประมูลการประมูลครั้งที่4ต้องลดราคาร้อยละ5หากไม่มีผู้ประมูลอีกราคาก็จะลดลงเรื่อยๆจนถึงครั้งที่6ครั้งที่8ราคาก็จะลดลงมาร้อยละ10เมื่อมีการเปิดประมูลครั้งที่8ค่ะราคากลางจะเหลือประมาณ90ล้าน6แสนบาท
5: และก็ครั้งที่8ลดลงร้อยละ10ของครั้งที่7นะครับและถ้าครั้งที่8ยังไม่ได้เนี่ยในระเบียบมันบอกว่าให้คณะกรรมการจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการประมูลใหม่ซึ่งโดยปกติหลายๆจังหวัดเนี่ยจะได้ผู้ประกอบการจัดเก็บ รังนกอีเอ็นเนี่ยอยู่ในครั้งที่ประมาณครั้งที่7หรือครั้งที่8โดยส่วนใหญ่นะครับนะครับแต่ว่าก็มีบางที่

0: มือนกันนะครับที่ประกาศแล้วทั้งปีก็ไม่มีครับ
1: มีข้อมูลว่าช่วงที่เกิดสุญญากาศสัมปทานหมู่เกาะรังนกจังหวัดกระบี่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะเกิดการขโมยรังนกส่งผลกระทบกับลูกนกที่อยู่ในรังทำให้ปริมาณลูกนกอีแอนลดลงในช่วงปีถัดไปเครือข่ายรณรงค์และผลักดันสื่อและรายการโทรทัศน์พาผู้เสียหายร้องเรียนกสทช.ให้ตรวจสอบรายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์5ช่องกรณีเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศในครอบครัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2568จนทำให้ครอบครัวได้รับความเสียหายตัวแทนผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายรณรงค์และผลักดันสื่อและรายการโทรทัศน์หรือฮีต้ายื่นหนังสือต่อนายฉันทพัฒน์ขำโครกกรวดรักษาการแทนรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้ตรวจสอบการนำเสนอข่าวของ15รายการจาก5สถานีโทรทัศน์กรณีข่าวความสัมพันธ์ทางเพศในครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีเด็กในครอบครัวอายุตั้งแต่7ถึง14ปีเกี่ยวข้องในข่าวโดยมีบุคคลของมูลนิธิหนึ่งเข้ามามีบทบาทชี้นำจนเกิดเหตุการณ์ปะทะคารมและให้ข้อมูลที่ผิดพลาดกับสื่อมวลชนทำให้ครอบครัวดังกล่าวได้รับผลกระทบเด็กถูกแยกตัวไปอยู่บ้านพักเด็กตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมปีที่แล้วตัวแทนฮีต้าบอกว่าเครือข่ายได้เข้าทำการตรวจสอบการดำเนินคดีจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าไม่มีการแจ้งความเอาผิดกับครอบครัวดังกล่าวและผลตรวจร่างกายเด็กในครอบครัวที่ถูกกล่าวหาก็ไม่พบการถูกคุกคามทางเพศข้อมูลที่ได้จึงไม่ตรงกับการนำเสนอข่าวของรายการข่าวทั้ง15รายการจึงอยากให้กสทช.ตรวจสอบและดำเนินการผิดกับสถานีโทรทัศน์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2: สื่อนะประมาณ5ช่องแล้วก็15รายการนำเสนอโดยที่ใช้ฐานข้อมูลในรายการจากเพจอวตารฐานข้อมูลในรายการทีวีใหญ่แต่ใช้ข้อมูลจากเพจอวตารที่ไม่มีตัวตนนะและทำให้สังคมเชื่อว่าหรือรู้สึกว่าครอบครัวนี้ทำ

0: ครับบอกว่าที่นี่ใช้นวัตกรรมถนอมอาหารทำส้มซ่าดรอปหรือว่าน้ำส้มซ่าสกัดเข้มข้นนะครับด้วยเอนไซม์กับเครื่องระเหยสุญญากาศเพื่อเอามาหยดเพิ่มความหอมในพวกขนมหวานอย่างขนมลืมกลืน
1: นี่นะคะสำหรับฤดูกาลนี้นะคะเราก็ดึงเรียกว่าอาหารประจำชาติของเรานะคะก็คือเรื่องของต้มยำที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาตินะคะแล้วก็ส่วนผสมจากสมุนไพรต่างๆเอามาใช้ในการชูโรงแล้วก็มาผสมผสานกับเรียกว่าเมนูท้องถิ่นของที่วังส้มซ่าค่ะโดยค่ะ
2: เป็นเมนูอะไรบ้างครับ
1: ค่ะเมนูในวันนี้นะคะที่อยากจะมานำเสนอนะคะก็จะมีในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะโดยที่เราใช้เส้นหมี่ซั่วนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเส้นประจำเมืองของจังหวัดพิษณุโลกที่มีชื่อเสียงนะคะก็ใช้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำต้มยำนะคะแล้วก็ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งด้วยนะคะอย่างถัดมานะคะก็จะเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะของเราก็คือเป็นกะหล่ำปีไข่ตุ๋นนะคะแต่ว่าซีซั่นนี้ค่ะเราก็เพิ่มความพิเศษโดยการที่ปรุงรสชาติเป็นรสไข่ตุ๋นต้มยำค่ะเข้ามานะคะโดยใช้ส้มซ่าเป็นส่วนประกอบค่ะ
0: ใครอยากไปเที่ยวกันก็เดี๋ยวติดต่อทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปได้นัดหมายล่วงหน้านะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มที่น่าสนใจด้วยมีองุ่นปั่นครีมชีสนะครับมาเติมส้มซ่าตัดรสหวานนะครับมีชาหมื่นลี้ท็อปปิ้งยางดอกท้อหรือว่าทองอัมพันแล้วก็น้ำส้มซ่าครับมาช่วยทำให้อาหารเซตนี้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับเมนูทั้งเซตนี้ครับเดี๋ยวจะเปิดตัวแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการกันต้นเดือนตุลาคมเดือนหน้านี้ก็เตรียมไปท่องเที่ยวไปกินของอร่อยได้ครับของอร่อยอีกพื้นที่หนึ่งที่บุรีรัมย์นะครับอันนี้เป็นขนมเนียนเป็นขนมพื้นบ้านโบราณในแถบของอีสานใต้หากินยากนะครับบังเอิญไปเจอคุณป้าเขาทำสาธิตให้ดูพอดีครับรสชาติจะหนึบหนับนุ่มแล้วก็หอมกลิ่นมะพร้าวด้วยขนมเนียนหรือว่าขนมหวานพื้นถิ่นแถบอีสานใต้ครับถ้าเป็นภาษาเขมรถิ่นไทยก็นุ่มเนียนมีเนื้อสัมผัสนุ่มหนึบหนับหวานหอมกลิ่นมะพร้าวนะครับนับวันหากินยากด้วยโชคดีว่าไปเจอนางหวานใจคะเชนรำอยู่ที่บ้านมะขามป้อมตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาออกงานก็ทำขนมให้ดูกันนุ่มเนียนแปลจากคำว่าขนมหรือว่านุ่มส่วนเนียนก็คือกะลามะพร้าวผ่าครึ่งนะครับจะใช้ข้าวสารข้าวเหนียวแช่น้ำคืนนึงก่อนนะครับแล้วก็ตำด้วยครกไม้ให้พอหยาบเอาไปร่อนแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับมะพร้าวทึนทึกที่ขูดพอหยาบนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เกลือแล้วก็เอาไปนึ่งด้วยหม้อดิน
3: มีแป้งข้าวเหนียวเอามาแช่ข้าวเหนียวเอามาแช่
4: เอาข้าวสารเหนียวนะ
3: ข้าวสารเหนียวเอามาแช่แล้วก็เอามาตากพึ่งให้มันแห้งนิดหน่อยเอามาตำตำแล้วก็ร่อนต้นแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วเอามาปนกันกับแป้งนี่แหละแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือนิดหน่อย
4: นานเลยแล้วมาทำยังไงหลังจากนั้นแล้ว
3: แล้วก็เอามานึ่งใส่กะลาเอามานึ่งกับน้ำหม้อดิน
4: จานนึ่งเอา
3: จานนึ่งเอาร
4: สชาติเป็นไงบ้าง
3: รสชาติก็มันนุ่มๆนิดหน่อยจ้ะ
4: ทุกวันเนี่ยแถวบ้านมีเยอะไหมหรือ
3: ไม่มีมีแค่นี้เลยจ้ะถ้าพวกยายไม่อยู่ก็ไม่มีใครทำก็ตำมือเรานี่แหละ
4: แล้วรสชาติเป็นไงรสชาติ
3: รสชาติก็อร่อย
4: หวานม
3: ันเค็มนิดหน่อย
0: ก่อนจะเปิดฝาออกก็จะเห็นเนื้อสีขนมเนียนเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับแล้วก็หอมด้วยกลิ่นมะพร้าวด้วยก็ใช้ไม้เกี่ยวกับเชือกกล้วยยกขึ้นมาครับซึ่งขนมเนียนที่สุกแล้วก็จะติดมากับเชือกกล้วยเสร็จแล้วก็กินได้เลยครับส่วนใหญ่ชาวบ้านบอกว่านี่เป็นขนมที่เอาไว้ทำเพื่อเส้นไหว้บูชาเทพพยดาฟ้าดินต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในสมัยโบราณเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะทำไปให้ลูกๆได้กินในบ้านกันเพราะว่าสมัยก่อนไม่ค่อยได้มีขนมอะไรให้เลือกมากนักนะครับมีประเพณีผีสุ่มนะครับคุณผู้ชมที่ดูคล้ายกับเรื่องของหน้ากากผีตาโขนนะครับเพราะว่าว่าเอาสุ่มไก่เนี่ยมาตกแต่งเป็นแบบแฟนซีมาทำเป็นหน้ากากสวมใส่เหมือนกันนะครับอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิประเพณีนี้ครับนิยมจัดขึ้นในช่วงที่รอการเกี่ยวข้าวกันกุศโลบายสำคัญคือสอนให้ชุมชนเขารู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็คำนึงถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับการ แต่งตัวเป็นผีสุ่มนะครับเอาสุ่มไก่มาประดับตกแต่งด้วยผ้าคีริ้วเสื้อผ้าเก่าๆนะครับแล้วก็สวมหัวโขนปิดบังใบหน้าไว้ครับนี่กลายเป็นสีสันลานตา

0: ที่ชาวบ้านเสี้ยวน้อยตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองชัยภูมิจัดขึ้นที่วัดสมศรีรับที่อำเภอเมืองชัยภูมินี่เป็นประเพณีแห่ผีสุ่มที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปครับหลังจากที่จังหวัดเนี่ยเข้ามาต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านกันจัดให้เป็นประเพณีที่บรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยว
1: ในส่วนของอบต.นะครับก็ได้มีการต่อยอดในเรื่องการอนุรักษ์โดยในปีนี้นะครับอบต.ก็ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับมาสนับสนุนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทําขบวนแห่หรือเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ตําบลใกล้เคียงหรือท่านที่อยากจะมีส่วนร่วมทุกหมู่บ้านนะครับได้มาร่วมในกิจกรรมนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เป็นที่โจทย์ขานแล้วเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับจังหวัดระดับประเทศนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็พยายามจะผลักดันนะครับประเพณีสืบสานประเพณีแห่ผีสุ่มของเรานะครับ
0: ความหมายของประเพณีผีสุ่มนะครับเป็นความเชื่อของชาวบ้านกันว่าเมื่อถึงฤดูการนี้ครับพญายมราชเนี่ยเขาจะปล่อยผีทั้งมีญาติและไม่มีญาตินะครับมารับส่วนบุญกันชาวบ้านก็เลยจะบรรจุเครื่องข้าวหวานอาหารแห้งในใบตองกล้วยแล้วก็ห่อครับเอาไปวางตามป่าชุมชนคูคันนาสถานที่ต่างๆในช่วงที่ข้าวกำลังตั้งท้องอ่อนๆ นะครับซึ่งการห่อข้าวใส่ใบตองกล้วยนี่จะเรียกกันว่าข้าวสากนะครับก็จะมีชื่อผีญาติๆส่วนผีที่ไร้ญาติไม่มีชื่อเนี่ยก็จะมาแอบขโมยส่วนบุญที่เหลือหรือว่าขอส่วนบุญดังนั้นนะครับผีที่สวมสุ่มไก่แล้วก็ปิดบังใบหน้าเนี่ยจะเป็นผีไร้ญาติจะเกิดความอับอายครับก็เลยต้องปิดบังร่างกายใบหน้าไว้
2: มื้อนี้มื้อสันวันดีแล้วยายเข้าซากให้ปู่ย่าตายายมาเอาให้พ่อตายแฮกพ่อตายแฮกเอ้ยมารับเอาผลบุญได้เข้าซากเข้าใหญ่เป็นเพียอย่าให้ตายแรงให้เจริญรุ่งเรืองให้งามๆให้ได้สืบทอดไปลีผู้หมาเราบ่เห็นพี่น้องเจ้าของหมาเราบ่เห็นพี่น้องเจ้าของเราบ่ได้กินหยังเลยอยากอายแล้วพากันสวนกันไปอยู่ใต้ตารางบ้านเห็นไสโอเห็นซุ้มคันป๋าเห็นซุ้มนี่เลยงุ้มหัวคันตุ่มหมูตุ่มหมูตุ่มเข้ามาในวัดพวกได้แล้วอยากอายเขาเลยเอาซุ้มคุ้มหัวมาแล้วก็มากินเงี้ยนเก่าเขามาหาเลี้ยไปตองเลี้ยอย่างเขาแล้วก็ไปผู้ได
3: ้เขาเลยเขา
2: แมนแต่ตำรวจเขาบอกให้เขาเห็นหน้าแล้วเขาบอกให้ยังให้มันอีห้าเนี่ยแต่พอท่านตายมันก็บ่เฮ็ดบุญให้ผู้ใด
0: การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแบบนี้ครับจะทำกันทุกปีปีละครั้งในช่วงเดือนกันยายนนะครับชาวบ้านเขายังปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดอยู่มีทั้งการห่อข้าวสากการทำพิธีอุทิศส่วนกุศลนะครับเอาข้าวสากไปวางตามสถานที่ต่างๆเขาทำกันมาต่อเนื่องนานแล้วนะครับแต่ว่าทำกันในชุมชนซึ่งปัจจุบันนะครับจังหวัดก็เข้ามาพัฒนาครับมาช่วยออกแบบให้ประเพณีผีสุ่มเนี่ยเป็นที่รู้จักกันของนักท่องเที่ยวด้วยการเติมเรื่องของวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ครับอย่างการแห่เครื่องเสียงรถแห่ต่างๆขบวนฟ้อนรำนะครับการแต่งกายที่เป็นแฟนซีมากขึ้นเพื่อมาดึงดูดนักท่องเที่ยวกันแต่ว่าทั้งหมดนี้ครับก็ยังคงรักษารูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์ประเพณีดั้งเดิมไปอยู่ครับซึ่งตอนนี้ครับวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีผีสุ่มบ้านเซี่ยวน้อยเนี่ยเรียกว่าไปร่วมกับประเพณีที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อเรื่องผีสางในพื้นที่อื่นด้วยเวลามีงานเทศกาลนะครับอย่างที่ผีตาโขนนะครับรวมถึงในจังหวัดเลยเวลามีงานใหญ่ๆชาวบ้านที่นี่ก็จะไปร่วมประเพณีกับพวกเขาด้วยครับไปสัมผัสวิถีชาวบ้านเขาเลื่อมที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสักแก้วกันนะครับพาเดินทางขึ้นเขาครับไปตามหาหอยหอมที่นี่เป็นหอมสายพันธุ์ท้องถิ่นเลยครับเอามาทำอาหารพื้นบ้านได้หลายอย่างเส้นทางนี้ไม่เพียงสะท้อนวิถีชุมชนแต่ว่ายังแฝงด้วยความสวยงามของธรรมชาตินะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ่าชุมชนได้ไหมคะหรือว่า
1: ป่าชุมชนได้ไหมไม่เชิงว่าจะเป็นป่าชุมชนแต่ว่าชุมชน
0: อ
1: ่ะมาใช้มาเที่ยวเวลาญาติมาก็พามาเที่ยวอะไรเงี้ยมาชมมาศึกษามีนักเรียนมีพวกนักศึกษาเนี่ยมา

0: ศึกษาธรรมชาติศึกษาเรื่องหินเรื่องพืชสมุนไพรที่มีบ้างในป่านะยังพอมีเหลือที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพอ่ะ
1: ค่ะคือมีพื้นที่ให้เรียนรู้หลายแบบ
0: ใช่ครับ
1: หลายอย่างเลย
0: มีทั้งหอยหอมหอยหอมนี่ก็เป็นสัตว์ที่แบบนำมาปรุงอาหารได
1: ้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้จะพาไปกินหอยหอม
1: นี่ค่ะเราก็จะพาไปสัมผัสประสบการณ์การหาหอยหอมนะคะหอยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นดินบนภูเขา
0: เป็นหินแบบนี้เป็นหินปูนแบบนี้แล้วก็จะต้องมีเฉพาะหน้าฝนเท่านั้น
1: ค่ะก็คือจะเป็นช่วงนี้เท่านั้น
0: ใช่ครับแต่ฝนไม่ตกเขาก็จะซุกใต้ดินตามโคนต้นไม้
1: ค่ะแต่การหาหอยของเราเนี่ยค่ะคือไม่ได้แบบหาได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะต้องมีการปีนป่ายเข้าไปในถ้ำด้วยตอนนี้คือเราอยู่ที่ไหนนะคะ
0: ที่ถ้ำเพชรโพธิ์ทองอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว
1: ค่ะเราไปชมกันค่ะ

0: เดินมา200เมตรหอบแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยหอบ
1: เดี๋ยวไปหอบเดี๋ยวขับแบกเอา
2: เดินเท้าต่อมาอีก100เมตรก็มาถึงแล้วค่ะถ้ำเพชรโพทองอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วจุดนี้ไม่เพียงแต่มีปรากฏการณ์ธรรมชาติภายในถ้ำแต่ยังเป็นพื้นที่ทดลองความกล้าของสายลุยกับกิจกรรมสุดท้าทายอย่างการโรยตัวค่ะและแน่นอนค่ะว่าเราไม่มีพลาดแต่ก่อนอื่นเลยต้องมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์เซฟตี้กันก่อนค่ะ
0: วันนี้พกถุงมือมาเองด้วย
1: กูอะไร 3,000
0: บอกเลยว่าไม่โรยคนเดียวแน่นอนเพราะว่านี่ค่ะเราจะเอาพี่กบโรยด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันเลยค่ะไปสู้ไปด้วยกัน
1: ที่โรยตัวนะก็จะมีเชือก
0: ค่ะ
1: โรยตัวต้องมีเชือกนะครับเชือกเราก็สามารถรับหนักได้ประมาณ 2,500 กิโล
0: โอ
1: ้โหเส้นนี้ประมาณ12มิล
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
3: 12มิล
1: ข้างในมันก็จะมีเส้นใยเล็กๆอีกประมาณ12เส้นแต่ละเส้นก็จะมีเส้นใยได้นะครับใช้สำหรับในการโรยตัวหรือว่ากู้ภัยนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยข้ามน้ำอะไรเงี้ยได้หมดเลยตัวคาราบินเนอร์ตัวนี้จะเป็นดับเบิลล็อกนะครับเป็นล็อกแมนนวล1ล็อกล็อกที่2ก็หมุนเกียร์ปิดนะครับรับหนักได้2,500กิโลเหมือนกันแรงดึงครับแรงดึง
3: แรงดึง
1: ห้ามไปเคาะเล่นห้ามทำตกนะครับอาจจะแตกได้เพราะมันเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับต่อไปเป็นแบบตัวออโต้ล็อกนะครับ
0: ออโต้ล็อก
1: ออโต้ล็อกมันจะล็อกเองเลยพอเราปิดปุ๊บมันจะปิดล็อกกดไม่ได้อันนี้หมอใช้ในการเร่งด่วนอาจจะเป็นระบบกู้ภัยนะครับไม่ต้องมาหมุนให้เสียเวลาก็ใช้แบบล็อกปุ๊บปิดล็อกรับหนักได้2,500กิโลเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ตัวจะไปนะครับก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนเลข8เนาะ
0: ค่ะ
1: เลข8ก็จะไปใช้ในการโรยตัวเหมือนกันเพื่อชะลอความเร็วเชื่อมันจะหักมุมเยอะนะครับอันนี้ก็ห้ามทำร่วงห้ามทำแตกเหมือนกันนะครับ
0: มีอยู่2
1: แล้วก็ฮันนิตก็จะเป็นแบบครึ่งตัวของเราแบบนี้นะครับฮันนิตแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอีกแล้วแต่หน้างาน
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าเป็นระบบกู้ภัยก็จะใช้อุปกรณ์เยอะกว่านี
0: ้
1: นะครับระบบแล้วก็ระบบติดตั้งแองเกิลด้านบนเพ
0: ื
1: ่อทำการตัวนะครับต้องเซ็ตเซฟตี้ให้ 100% จะไม่มี 99 98ไม่มี
0: ต้อง 100% นั่นวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะคะ
3: นี่เที่ยวตื่นเต้นด้วย
0: ตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ความสูงนี่จะอยู่ระดับไหนคะที่เราจะโรยตัววันนี้กันนะคะ
1: ถ้าจุดนี้จุดแรกเนี่ยก็อยู่ประมาณ10เมตร
0: 10เมตร
1: ประมาณ10เมตร
0: ก็คือจุดนี้จะ
1: เป็นจุดทดสอบจุดโรยตัว
0: ค่ะ
1: บอกของเราจะเตรียมไว้ประมาณ 3-4 จุดมี25เมตร30แล้วก็50เมตรแต่วันนี้คุณจุฑามาศมาเอา10เมตรก็พอละ
0: เอาเบาๆก่อนนะคะ
1: เบาๆ
0: ใช่ค่ะครั้งแรก
1: เดี๋ยวคุ้นเคยแล้วใครคุ้นเคยก็สูงกว่านี้อีก
0: โอ้ได้ค่ะยังจะมาอีกนะ
1: มาต้องมาแก้ตัว
0: ลุงโกศลยังให้มาอยู่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปด้านบนกันก่อนนะคะ
1: ใช่เดี๋ยวโรยตัวเสร็จก็ไปหาหอยหอมกินแล้วเราค่อยไปเข้าไปชมถ้ำกัน
0: จริงๆภารกิจของเราวันนี้คือไปหาหอยหอมนะคะแต่ว่าเราจะแวะโรยตัวก่อนค่ะเพราะว่าไหนๆก็มาถึงที
1: ่
0: ถ้ำเพชรโพทองแล้วค่ะ
1: ให้ครบ3อย่าง
2: ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์เรียบร้อยก็ถึงเวลาวัดใจเราเริ่มจากปีนป่ายหน้าผาหินขึ้นไปตั้งหลักกันก่อนค่ะ
0: เราเดินทางขึ้นมาจุด

จะโรยตัวลงไปข้างล่างแล้วนะคะตรงนี้คือมีความสูงอยู่ที่10เมตรด้วยกันค่ะหอบเลยแค่เดินขึ้นมาก็หอบแล้วอะความตื่นเต้นเมื่อกี้ไม่เหลือแล้ว

0: หลาย
1: ตื่นตัวเยอะเอาเชือกหลายพวกเราก็ก้าวขาถอยหลังเลยเบรกแต่ถ้ามือหลุดก็มีสตาร์ทเราอยู่ข้างล่างคอยเซฟให้เรา
2: จะลงแล้วนะคะอุ้ยมือสั่นมากเลยค่ะ
1: ดีครับดี
0: อย่าไปทางซ้าย
3: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว
0: แข็งตัวไป
1: หงายนอนไปเลยนอนเลยไม่ต้องกลัว
2: เราตรงนี้คือไม่มีที่เหยียบแล้วนะโอเคค่ะนั่งเหรอโอ้ยใจยังสั่นอยู่เลยอ่ะตื่นเต้นมากค่ะการลอยตัวครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ10เมตรสุดยอดมากค่ะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะคะคือเราแบบเพิ่งเคยลงลอยตัวครั้งแรกเนาะมันแบบจังหวะเรายังไม่รู้การเหยียบการก้าวเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดจริงค่ะถ้าผู้ที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาลอยตัวแบบนี้ได้เลยค่ะ
4: พี่กบสมสารทีมงานของเราก็ลอยตัวตามลงมาติดๆแบบไม่มีใครยอมใครค่ะปล่อยความตื่นเต้นไปแล้วเปลี่ยนบรรยากาศมาเข้าถ้ำเพชรโพทองไปชมความสวยงามที่ธรรมชาติตั้งใจรังสรรค์ไว้ภายในถ้ำกันต่อค่ะ
1: ตรงนี้เป็นห้องเขียวมรกต
2: เขียวมรกต
1: เพราะว่าพื้นมันผนังเป็นสีเขียวครับ
2: โอ้ยเป็นสีเขียวหมดเลยค่ะ
5: ธรรมชาติเหรอพ
1: ี่ธรรมชาติมันเกิดจาก
5: ห้องเขียว
1: เกิดจากความชื้นเนี่ยฝนตกแล้วมันละอองน้ำมันเข้ามาใช่ไหมความชื้นกับแสงก็เลยกลายเป็นพวกตะไคร่น้ำอ่ะ
2: แล้วนี่ตะไคร่น้ำมันก่อไว้อ่ะคะ
1: ใช
2: ่จุดนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่2แล้วค่ะตรงนี้เรียกว่าห้องรับลมชมเพชรนะคะมีความหมายยังไงนะคะลุงคะ
1: คือตรงเนี้ยพอเรามายืนตัวนี้มันจะเป็นการถ่ายเทอากาศจากในถ้ำออกมาบางทีก็ถ่ายจากข้างนอกเข้ามาข้างในมีจุดเดียวแล้วเราก็จะมาชมเพชรตรงที่มันเป็นน้ำหยดตรงนี้มันก็จะเป็นระยะระยับ
2: เกิดจาก
1: นะครับเป็นตะกอนหินปูนก็เลยเป็นเหมือนเพชรเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นจุดรับลมชมเพชรม
2: ัน
1: ระยิบระยับเนี่ย
2: ตรงนี้เป็นห้องโถงที่3แล้วมีชื่อเรียกว่าอะไรคะ
1: ห้องนี้ห้องโพทอง
2: ห้องโพทอง
1: ครับ
2: มีความหมายยังไงนะคะลุง
1: คือน้ำให้มันไหลผ่านช่องหินมาโผล่เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนใบโพเราก็เลยตั้งชื่อโพทอง
2: ห้องโพทอง
1: ห้องโพทอง
2: นี่คือไม่ใช่ร่องรอยที่เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวหรือว่าอะไรใช่ไหมคะ
1: ค้างคาวก็มีแต่ไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าแสงมันเข้าเยอะ
2: ค่ะ
1: นะครับส่วนเพชรเราก็ดูเมื่อกี้ที่ผ่านมาเป็นเพชรแล้วก็โพทองก็เลยกลายเป็นชื่อถ้ำเพชรโพทอง
2: นี่คือที่มาของชื่อถ้ำค่ะแต่ที่มันเป็นร่องรอยแบบนี้มันเกิดจาก
1: น้ำที่มันไหลพาแบบใบไม้เน่ายางไม้มันก็มาทะลุที่ผนังถ้ำด้านบนอ่ะมันก็เลยกลายเป็นวงกลมคล้ายๆใบโพ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เลยตั้งชื่อมันเป็นโพใบโพทอง
4: ปัจจุบันถ้ำเพชรโพทองแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรณีวิทยาให้ทั้งนักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวที่ต่างแวะเวียนมาสัมผัสความสวยงามอย่างไม่ขาดสายค่ะ

0: โรยตัวแล้วเข้าไปชมความสวยงามภายในถ้ำมาแล้วตอนนี้หิ
1: ว
0: ต้องไปหาวัตถุดิบกันแล้วค่ะ
1: ลองท้องก่อน
0: ไปหาหอยหอมกันนะคะ
2: แต่อันนี้หอยทาก
0: นั่นหอยทาก
2: หอยทากไม่มีฝาปิด
0: ค่ะแต่หอยหอมนี่ตัวมันจะใหญ่กว่าหอยทากด้วยนะคะ
2: ตัวเท่ากันตัวนี้ตัวหอยทากตัวนี้มันตัวยังเล็กอยู
0: ่อ๋ออันนั้นคือตัวเล็ก
2: ตัวเล็กแต่หอยทากเขาไม่นิยมไม่นิยมที่จะเอามาปรุงอาหาร
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หอยพวกนี้มันจะกินพืชสดชอบกัดพวกยอดผักยอดอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
2: แต่หอยหอมพวกนี้มันจะไม่กินพวกยอดผักที่เราปลูกไว้กินนะ
0: ค่ะหอยหอมนี่เขากินอะไรเป็นอาหารนะคะ
2: มีพวกไม้ผุกินพวก
0: เศษไม้
2: แล้วก็พวกเฟิร์นพวกอะไรพวกมอสอ
0: ่
2: ะ
0: แต่หอยหอมนี่ส่วนใหญ่เขานิยมออกมาหาช่วงไหนกันคะลุง
2: ช่วงฝนหลังฝนตก
0: ค่ะ
2: แล้วเขาก็จะออกหากันเลย
0: อ๋อมันจะออกมาให้เราเห็นนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าฤดู

0: การอื่นล่ะคะ
1: ฤดูการอื่นไม่มีนอกจากหน้าฝน
0: ค่ะ
1: หน้าฝนก็จะออก
0: เวลาที่เรามาหาครั้งนึงได้เยอะไหมคะมากน้อยยังไงบ้างคะ
1: ก็หาเฉพาะแค่พอกินครับไม่ได้เอาไปเยอะ
0: ก็มีการแบบอนุรักษ์เลยด้วยไหมคะ
1: เขาก็จะเก็บเฉพาะตัวไม่ใช่จำนวนใหญ่นะตัวเล็กเขาก็จะปล่อยไปก่อน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าปีนึงมันจะมีออกมาเห็นประมาณครั้งเดียวช่วงฤดูฝน
2: เมื่อหาหอยหอมได้แล้วก็นำมาล้างทำความสะอาดจากนั้นเตรียมเครื่องปรุงมีพริกสดมะนาวกระเทียมและเกลือค่ะ
1: หอยหอมที่เราไปหามาได้เนาะวันนี้เรามาเที่ยวป่าเนี่ยมันก็ทำแบบง่ายๆคือต้มในกระบอกไม้ไผ่เพราะเราไม่ได้บางทีเราไม่ได้เตรียมภาชนะมาไม่ได้เตรียมหม้อต้มในกระบอกไม้ไผ่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะหรอกต้มเสร็จแล้วก็มาทำน้ำพริกก็ตำแฮกบ้างไม้ไผ่นี่แหละเอามะนาวเอาพริกกระเทียมเกลือแค่นี้ทำตำแล้วเอาไว้จิ้มเป็นน้ำจิ้มของหอยหอมนะครับนุ่มๆหนึบๆจู่ฟันนิดไม่ถึงกับเหนียวมากนะครับแล้วก็มันจะไม่คาวไม่เหมือนหอยทั่วไปแล้วมันจะมีกลิ่นคาวแต่นี่มันไม่คาวเขาเรียกหอยหอม
3: ไม่คาวจริงพี่
1: ครับ
3: ไม่คาวจริงจู่น้ำหนักของพวกเนี้ยมันจะคาวไม่คาวกินไม่ขาวแปลกไม่ขาวจริงไม่ขาวไม่ขาวเฮ้ย
0: มันอยู่บนดินมันน่าจะมีกลิ่นดินกลิ่นอะไรเนาะ
1: ไม
0: ่มีกลิ่นอะไรเลยอะเนื้อมันกรุบกรุบ
2: การเดินทางมาที่นี่คุ้มค่ามากๆค่ะเพราะได้ประสบการณ์ใหม่จากการโรยตัวสัมผัสความงดงามของถ้ำแถมยังได้อิ่มท้องกับหอยหอมเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ได้รับความรู้ความสนุกและความประทับใจกลับไปแบบเต็มกระเป๋าจริงๆค่ะ
4: การหาหอยหอมในช่วงนี้ครับเอามาทำอาหาร1ปีจะมีแค่ช่วงนี้เองราคาก็เลยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เสริมด้วยส่วนใครที่อยากไปท่องเที่ยวครับไปดูเรื่องของการโรยตัวกันเนี่ยความสูงนะครับมีทั้งให้เลือกตั้งแต่10เมตร25เมตรนะครับจนถึงคนที่ชำนาญไม่กลัวความสูงก็มีความสูงถึง50เมตรให้เลือกโรยตัวกันด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยจุดชมวิวภูอีเลิศนะครับที่นี่เป็นหุบเขา2ฝั่งกั้นระหว่างอำเภอนาแห้วกับที่อำเภอด่านซ้ายแล้วก็อำเภอภูเรือของจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่ชาวบ้านเขาช่วยกันนะครับปรับเปลี่ยนให้เป็นจุดชมวิวการท่องเที่ยวในชุมชนครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและลูกสาวตัวแสบจะพามาเที่ยวที่บ้านน้ำราบอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับจะพามาเที่ยวชมธรรมชาติท่ามกลางป่าโกงกลางและพามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบพื้นบ้านอย่างหอยเข็มและผักหวานทะเลครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันทางชุมชนเองก็มีอาหารจานเด็ดที่บอกเลยว่าถ้ามาเที่ยวที่นี่แล้วต้องชิมกันให้ได้นะครับนี่เครื่องแบบอลังการมากอ่ะแล้วนี่เป็นวัตถุดิบที่มาจากบ้านน้ำราบหมดเลยนี้คือเนื้อปู
2: ใช่ค่ะ
1: เนื้อปูแกะนะครับผมแล้วก็นี่กุ้งสดๆนี่ก็มาจากบ้านน้ำราบ
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นปลาอะไรครับ
2: ปลากระพงจ้ะ
1: มาดูกันว่าวันนี้พี่สาวจะทำอะไรให้กิน
2: อันนี้นะคะก
1: ็ใบกงกลาง
2: จ้ะใบกงกลางแต่ว่าบ้านพี่ก็จะเรียกว่าใบปัง

0: กงกาเพราะฉะนั้น
1: ปังกา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะแต่อยู่ในป่ากงกลางพี่ก็จะใช้ตรงนี้ค่ะเรียกว่าปังกาตะลีก
1: เลือกแต่ยอดอ่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เอานะครับทำยังไงต่อบอกผมเดี๋ยววันนี้ผมเป็นลูกมือหน่อย
0: อันฝอยครับ
1: แบบใบมะกรูดเหรอ
0: ครับ
1: มาต่อกันที่อันต่อไปเป็น
0: เนื้อปลาเราจะตำเนื้อปลา
1: ตำอ๋อเหมือนตำทอดมันเหมือนลูกชิ้นอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ได้เลยครับตำเนื้อปลาละเอียดแล้วเอากุ้งตามเลยไหม
0: จ้ะ
1: ไม่ผสมแป้งอะไรเลย
0: ไม่ผสมครับ
1: แค่พูดก็น้ำลายไหลแล้วอ่ะคือแบบว่าทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูไม่ผสมแป้งเลยอันนี้เป็นพริกแกงอะไรครับ
0: แกงกะทิค่ะ
1: ไข่ต้องใช้ทั้งเป็ดทั้งไก่เลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะไก่เป็ดมันจะเหนียวมันจะหนืดกว่าใช่มันจะช่วยความเหนียววันหนืดแล้วก็ไก่มันจะกรอบ
1: ผสมปรุงรสครับเกลือน้ำตาลเล็กน้อยใส่ปูเลยไหม
0: ใส่อันนี้ก่อน
1: ใส่ใบโครงกลางก่อนนะและอันนี้ใบมะกรูดด้วยงั้นก็ใส่เนื้อปูแล้วนะครับหมดเลย
0: ใส่หมดได้เลย
1: โอ้เยอะมากนะเนี่ยแต่ยังก็ตั้งน้ำมันใช้เตาถ่านด้วยวันนี้โอ้โหแต่นี่ร้อนแล้วแหละไฟเรียกว่าไฟปานกลางนะไม่ได้ไฟแรง
0: ใช่ค่ะถ้าไฟแรงมันจะไหม
1: ้แค่ลงไปก็หอมแล้วว่าเห็นเนื้อปูเป็นเส้นเนื้อกุ้งยังมีแบบเป็นชิ้นๆอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมโหกลิ่นปูทอดมันหอมมากเลยอ่ะแล้วเรารับประทานคู่กับน้ำจิ้มอะไรครับอันเนี้ย
0: เป็นน้ำจิ้มมะขามค่ะแต่ว่ารวยด้วยถั่วลิสง
1: เป็นน้ำมะขามแบบเคี่ยวอย่างนี้ใช่ไหมหวานหวานเปรี้ยว
0: ๆค่ะ
1: โอ้โหอร่อยมากคล้ายๆทอดมันครับแต่ว่าเนื้อปูเนื้อกุ้งอ่ะกับเนื้อปลาพอมารวมกันครับมันจะไม่เหนียวเหมือนทอดมันนะเราจะรักษาเหมือนฟูๆครับใบกงกลางอร่อยมากเลยมันกรอบคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกินพวกใบกะเพรากรอบอะไรเงี้ยแค่นี้คือสุดยอดจริงๆอ่ะใครได้กินต้องติดใจครับต่อมาจะเป็นของว่าอีกอย่างนึงเหมือนกัน
0: อันนี้เป็นขนมครกเลยค่ะขนมครก
1: ขนมครกไม่เห็นมีครกเลยพี
0: ่อันนี้ค่ะคือครกของบ้านน้ำน้ำ ใส่ไข่กับเกลือก่อน
1: ขนมครกเขามีไข่กันด้วยเหรอ
0: ขนมครกสูตรบ้านน้ำราบต้องมีไข่ค่ะผสมไก่เข้าไปมันจะทำให้เนื้อนวลละเนียนน่าทาน
1: อ๋อเหรออุ้ยต้องลองแล้วหลังจากตีไข่กับเกลือเข้ากันดีแล้วก็ใส่กะทิลงไปครึ่งนึงก่อนเนาะ
0: จ้า
1: ครับผมแล้วก็ใส่แป้ง
0: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: คนจนเข้ากันแล้วตอนนี้แล้วกะทิอีกครึ่งนึง
0: เติมต่อได้เลย
1: อ๋อเติมต่อได้เลยคือถ้าใส่กะทิเยอะทีเดียวมันจะคนยากเหรอ
0: ใช่ใช่
1: ถือว่าแป้งน้อยเนี่ยเน้นกะทิอ๋อแต่มันจะมีไข่ที่ช่วยเซ็ตตัวอีกทีนึงมันก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้แป้งเยอะเนาะ
0: จ้า
1: ไฟปานกลางแต่ว่าร้อนจัดใช่ไหม
0: จ้ะ
1: น้ำมันที่เราเอามาทาต้องเป็นน้ำมันอะไรครับ
0: น้ำมันพืชตัวไป
1: น้ำม
0: ัน
1: พืชตัวไปเลยเน
0: า
1: ะแต่หยอดเดี๋ยวพี่สาวหยอดให้ดูผู้ชม
0: นี่เราจะเริ่มหยอดจากด้านนอกไปก่อนเพราะว่ากล้วยมันแรง
1: ด้านนอกมันจะร้อนน้อยกว่าใช่ไหมจะได้สุกพร้อมกันนานไหมครับพี่สาวกว่าจะสุก
0: ประมาณ 1-2 นาทีค่ะเนี่ยนี่ได้
1: มันอยู่ที่ไฟด้วย
0: ใช่ใช่
1: อันนี้ได้แล้วพอมีไข่แล้วแบบว่ามันจะดูแบบมันจะเซตตัวง่ายขึ้นนะครับ
0: ค่ะมันจะฟู
1: แล้วก็ตรงผิวที่โดนความร้อนอ่ะมันจะมีความกรอบอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าไข่นะครับเหมือนเราทำไข่เจียวแล้วมันก็กรอบอันนี้คือจะเสิร์ฟคู่กับน้ำตาลแบบนี้เลยโอ้โหพอมันมีไข่นะคุณผู้ชมผิวด้านนอกมันจะกรอบมากเลยเนาะ
0: ใช่
1: แต่ตรงกลางจะนุ่มแล้วจริงแล้วมันหอมทั้งกะทิทั้งไข่เลยนะพี
0: ่เพราะว่ามันจะใจกะทิแบบเข้มข้นเลย
1: เนื้อไม่เหมือนขนมครกเนื้อเหมือนไข่ตุ๋นแต่ว่าหอมกะทิข้างนอกมันจะกรอบๆและตรงกลางมันจะหยุ่นๆอร่อยดีอ่ะตัวขนมครกจะมีรสเค็มจากเกลือนิดๆเพื่อมาตัดกับน้ำตาลพอดีอร่อยคุณผู้ชมรับรองว่าจริงเนื้อสัมผัสไม่เหมือนที่อื่นเลยกินท้องกันไปแล้วก็ได้เวลาไปเที่ยวกันต่อแล้วครับผมได้นัดกับพี่อู๊ดคนในชุมชนของที่นี่ให้พาผมไปรู้จักกับวัตถุดิบในวันนี้กันครับโอ้โหตุ๋นจะลงเรือเหรอมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวค่อยไปลงเรือไปแวะตลอดทางเลยตุ๋นน่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหพี่อู๊ดครับเอาเจอเพื่อนนุ่นๆๆๆๆๆ วัตถุดิบที่น่าสนใจของบ้านน้ำราดเนี่ยคือมีอะไรบ้างครับวันนี
2: ้ที่มีกินตลอดทั้งปีก็จะเป็นพวกสัตว์น้ำเช่นหอยเข็มแบบนี้ครับผม
1: แล้วมีอะไร
2: ก็เป็นผักหวานทะเลครับผม
1: จะบอกว่าไม่รู้จักทั้งสองอันเลยว่าหอยเข็มหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาวัตถุดิบกันไปลงเรือกันตุ๋นมาเร็ว
2: ขึ้นก่อนลูก
1: ขึ้นเลยขึ้นเองเลยขึ้นเองนี่มืออาชีพชอบเที่ยวคอยได้เที่ยวทำไมที่นี่ถึงอุดมสมบูรณ์นะพี่อู๊ดอยากรู
2: ้ที่นี่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนมีพื้นที่ป่ากงกลางทั้งหมด 3,200 ไร่ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดูแลไม่ให้มีประมงที่ผิดกฎหมายทรัพยากรที่นี่ก็เลยอุดมสมบูรณ์บ้านน้ำราบสมัยก่อนที่นี่เป็นพื้นที่ถูกสัมปทานต้นโครงการที่นี่ก็ถูกตัดไปพอตานพอหมดสัมปทานประมาณปี42ก็ชาวบ้านก็ช่วยกันคุ้นครู
1: หลังจากที่เราออกเรือมาได้15นาทีก็ถึงจุดหมายแรกของเราแล้วครับว้าวสัมผัสน้ำทะเลต่างแล้วปล่อยหมาไว้บนนี้แหละเราไปดีกว่าโอ้ไม่มีใครพาลงเหรอลูกมาโอ้งอนหมางอนมาโอ้อะลงนะดูที่ถึงน้ำยังมันถึงน้ำยังอันนี้ลูกศิษย์ป้าไข่หรือเปล่าเนี่ยลูกศิษย์ป้าไข่หรือเปล่าเนี่ยลูกศิษย์ป้าไข่หรือเปล่าเนี่ยว่ายเบาจังเลยว่ายเบาจังเลยตรงนี้ที่เรามาเขาเรียกว่าอะไรครับนี่คือเป็นชื่อก่อนหรือว่าชื่ออะไรครับตรงนี้
2: อันนี้ก็เรียกอาดยงลิงครับผม
1: ตรงนี้เรามาหาอะไรครับพี่ตรงนี
2: ้มาปักหวานตะเลนครับผม
1: ไปเลยเอาไปเลยเอาไปตรงนี้เขาเรียกป่าเลยนะครับตรงนี
2: ้ป่าชายหาดครับผม
1: ผมว่าคุณผู้ชมจะงงระหว่างป่าชายหาดกับป่าชายเลนมันต่างกันยังไงพี่อุ๊ด
2: ก็ป่าชายเลนก็จะเป็นดินโคลนน้ำท่วมถึงป่าชายหาดเนี่ยก็จะเป็นริมชายหาดแล้วก็จะเป็นพื้นที่ทรายน้ำไม่มีน้ำมันจะแรงๆหน่อยแบบ
1: หมาผมเจออะไรแล้วนะ เข้าไปในอุโมงค์แล้ว จะเข้าไปทำไมโอ้ยเรื่องซนนี่ขอให้บอกจริงๆเลยเอาขึ้นไปเลยขึ้นไปเอาขึ้นไปก่อนเลยถ้างั้นอ่ะหนึ่งสองสามเอาขึ้นอึ๊บไปยังนึกไม่ออกเลยว่าผักหวานมันหน้าตาเหมือนผักหวานบ้านไหมพี
2: ่มันก็ต้นมันจะออกขาวๆเหลืองๆต้นมัน
1: โอ้อันเดี๋ยวก่อนพี่อู๊ดอันเมื่อกี้พี่อู๊ดใบหรือพี่อู๊ดบอกว่าเจอแล้ว
2: ไม่พอพูดถึงเจอพอดี
1: พี่อู๊ดบอกขาวๆเหลืองๆก็เจอเลยมันขึ้นของมันเอง
2: ครับผม
1: กระจายอยู่ทั่วไป
2: ครับผม
1: หน้าตาเนี่ยคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าถ้าผมมาเองหรือคุณผู้ชมมาก็คงไม่รู้หรอกว่าต้นนี้กินได้อันนี้เรากินยอดหรือกินต้นหรือกินอะไรมันตัวผักหวาน
2: อันนี้ตัวผักหวานเราก็กินใบมันครับผมใบ
1: ยอดเหมือนกัน
2: ครับผมครับผม
1: เก็บก็คือเด็ดแบบนี้เลยไม่ต้องมีกรรไกรไม่ต้องมีอะไรเลย
2: ครับผม
1: มันมีตลอดปีไหมพี
2: ่มีตั้งปีแต่ว่าช่วงที่มันจะเยอะสุดก็คือช่วงหน้าแล้ง
1: น่าจะกินไม่ได
2: ้ครับผมมันแข็งกินได้แต่มันเก่ง
1: มันจะแข็งไปหน่อยเดี๋ยวเรามาเทสดีกว่านี่เป็นไงของดีจริงคุณผู้ชมนี่เป็นไงแสดงว่าใช้ได้ของดีจริงรสชาติมันจะประมาณไหนพี
2: ่ก็มันออกมัน
1: มันเหนียว
2: ใช่
1: ต้องสุกหน่อย
2: ใช่ใช
1: ่ไม่ขมไม่เหม็นเขียวจะมันอารมณ์ประมาณใบเหรียญไหมเนี่ย
2: ใช่ใช่ใกล้ๆกัน
1: แล้วเขามีขายกันบ้างไหม
2: ทั่วไปชาวบ้านก็จะเก็บไปขายบ้างถ้าเก็บได้เยอะก็จะเก็บไปขายบ้างแต่ว่าส่วนมากชาวบ้านก็จะมาเก็บกินกันเอง
1: แล้วมันมีชื่อเรียกแบบภาษาพื้นบ้านไหมครับผักหวานทะเลเนี่ย
2: ชาวบ้านที่นี่เขาจะเรียกกันว่ายอดโดเดครับ
1: โดเด
2: ครับ
1: โดเด
2: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรพี่
2: อันนี้พี่ก็ไม่
1: คือเขาเรียกกันมาแต่โบราณ
2: ใช่คือบางทีมันอาจจะอยู่ต้นเดียวแล้วก็แบบยืนโดเดแบบน
1: ี้อ๋อยืนโดเดก็เลยกลายเป็นโดเด
2: น่าจะประมาณนี้พี่ก็นึก
1: เอาแล้วผักหวานป่ากับผักหวานทะเลนี่มันต่างกันยังไงอ่ะ
2: ก็ใกล้ๆกันแต่ว่าพื้นที่ที่มันออกมันไม่เหมือนกัน
1: แต่ว่าต้นมันคนละพันกันใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: คนละพันกันนะคุณผู้ชมไม่เหมือนกันแต่น่าจะเป็นแบบคําเรียกของคนในพื้นที่ว่าผักหวานเหมือนกัน
2: ครับผม
1: งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บแล้วจะไปดูว่าเอาไปทําเป็นอะไรได้บ้างพี่อู๊ดบอกว่า ที่เราจะไปหาหอยเข็มนั้นจะต้องลำบากสักหน่อยเนื่องจากว่าจะต้องมุ่งเข้าไปในป่าโกงกางครับแต่ดูเหมือนว่าไข่ตุ๋นยังไม่ค่อยอยากไปสงสัยติดใจทะเลอยู่ครับ

0: โอ้โหต้องเดินตามรากใช่ไหมพี
1: ่ครับผม
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมันจะหักหรือไม่หักอะพี
1: ่ดูอันที่มันเชื่อมต่อยาวๆมันยังแข็งแรงอยู
0: ่เอาละเข้ามาได้สักระยะหนึ่งหอยเข็มเนี่ยยังไม่เห็นเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงตรงไหนบ้างอะพี่ที่เราเห็นเนี่ย
1: อันที่จริงมันก็อยู่ทั่วไปแต่เราไม่ได้สังเกตลองสังเกตดูตามรากกลางมันจะเป็นปุ่มแน่นี่ไงครับผม
0: ฮะนั่นนะหอยเข็ม
1: ครับผม
0: กลมๆอย่างนี้ทำไมเขาไปเรียกหอยเข็มมาพี่มันกลมมากเลยนะโอ้หน้าตาเหมือนพวกหอยจุ๊บเหตุผลที่เรียกว่าหอยเข็มนั้นไม่ได้มาจากเปลือกอย่างที่เราเข้าใจกันครับแต่มาจากหนวดที่โผล่ออกมาลักษณะคล้ายๆเข็มเลยเรียกว่าหอยเข็มนั่นเองครับแปลว่าถ้าเกิดจะมาจับต้องจับตอนน้ำลงถูกไหม
1: น้ำขึ้น
0: เอาทำไมอ่ะก็น้ำลงมันจะได้เห็นรากไม้เยอะ
1: น้ำลงเราจะเดินในป่าในโคลนเนี่ยยาก
0: อ๋อเวลาน้ำขึ้นมันจะขึ้นมาตามต้นไม้เราก็จะเก็บง่าย
1: เราไต่บนรากในเราไม่สกปรกเราก็ไม่เละ
0: ผมเห็นแถวๆนั้นมันมีหอยอีกแบบนึงอยู่ที่ตัวนึงแหลมๆมาพี่เอามาเทียบหน่อย
1: อันนี้คือหอยจุ๊บแจงครับผม
0: หอยจุ๊บแจงโอ้หอยจุ๊บแจงเราเคยไปถ่ายที่ระยองเพื่อนแต่ตัวเล็กมากที่นี่หอยจุ๊บแจงใหญ่ตัวนี้ถือว่าใหญ่ไหมครับ
1: ใช้ได้แล้วครับผม
0: อันนี้ใช้ได้แล้ว
1: ครับผม
0: แล้วอย่างนี้จะถามว่าพี่จะรู้ไหมอย่างนี้อายุกี่ปี
1: อันนี้อยู่ประมาณปีนึงครับผม
0: ปีโอ้กว่าจะปีนึงแล้วกว่าจะได้กินคุณผู้ชมหายากนะเนี่ยมันจะมีช่วงฤดูของมันไหมหรือว่ามันเก็บได้ตลอดทั้งปี
1: เก็บได้ตลอดทั้งปีครับผม
0: กลางวันกลางคืนอะไรได้หมด
1: ได้หมด
0: ขอน้ำขึ้นเก็บง่าย
1: ได้ครับ
0: แล้วทำไมผมไม่เคยเห็นใครเขากินกันเลยอ่ะมันเป็นแบบเหมือนเฉพาะแบบที่ชุมชนเราเหรออ
1: าจจะเป็นเพราะว่ามันมีตัวเลือกอื่นมากกว่า
0: คือมันทำยากหรือว่ายังไงที่เขาไม่ค่อย
1: ไม่ยากครับผมไม่ยาก
0: ก็ทำง่ายด้วย
1: ครับผม
2: ผมได้หอยแล้ว1ตัวคุณผู้ชม
0: ทำไมพี่อุ๊ดจับตรงนั้นได้แบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มอ่ะไม่อยู่เป็นฝูง
1: คือตอนแรกมันอาจจะอยู่ที่ข้างล่างหลายๆรากแต่ว่าพอน้ำมันบีบขึ้นมามันก็มารวมตัวกันอยู่ใกล้ๆกัน
0: อ๋อคือรากโครงกลางมันจะแตกออกไปแต่ละอันแต่สุดท้ายมันรวมที่ต้นเดียว
1: ใช่ๆๆ
0: พอมันหนีน้ําได้มันก็เลยมารวมกันอยู่ในต้นเดียว
1: ใช่ๆครับผม
0: โอ้เข้าใจแล้วพี่อุ๊ดครับอย่างป่าโครงกลางพวกนี้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําเค็มถูกมั้ย
1: เป็นน้ําเค็มเลยครับ
0: เป็นแบบน้ําก่อยหอยเข็มมันอยู่ได้ไหม
1: มันไม่ชอบมันจะชอบน้ำเค็มที่นี่ไม่มีน้ำจืดเชื่อมต่อนอกจากน้ำฝนอย่างเดียวคลองที่นี่มันจะเป็นกงล้อมโอบป่าโครงกลางเอาไว้ออกทะเลทั้งสองด้าน
0: ก็คือเป็นคลองที่แบบเหมือนล้อมเป็นทะเลที่เหมือนกับเป็นคลอง
1: ครับผม
0: ไม่ใช่แหล่งน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเล
1: ใช่ครับผม
0: ตรงนี้เขาเรียกว่าคลองอะไรพี
1: ่คลองตาเป๊ะครับ
0: พาผมมาตรงนี้ผมว่ามันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคือโครงกลางที่เนี่ยไม่ใช่แบบเล็กๆเลยนะแต่ว่าจากที่พี่วุฒิบอกคือเหมือนกับประมาณ10กว่าปีที่แล้วมันไม่เหลือเลยครับไม่มีเลยครับ
1: มันจะมีแบบอ่างๆ100เมตรสักต้น200เมตรสักต้นแบบ
0: อ๋อแสดงว่าแต่ก่อนมานี่คือมองเห็นทะลุไปเลย
1: ใช่ครับผม
0: โหแล้ว10ปีที่ผ่านมานี่เราปลูกกันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอใกล้เคียงกับก่อนที่จะโดนตัดหรือยัง
1: ก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วครับ
0: รวบรวมวัตถุดิบจนครบแล้วก็ได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าชาวบ้านที่นี่จะทำอะไรให้เราได้ลองชิมกันบ้างครับหอยที่เราเก็บมาได้แล้วก็ต้องมาให้พี่สาวช่วยสอนหน่อยว่าจะต้องทำยังไงก่อนรับประทานครับ
3: เก็บมาเสร็จค่ะเราก็ต้องเอาไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืนก่อนเ
0: พื่อน้ำอะไรพี่น้ำ
3: เค็มครับแล้วก็ให้มันคลายโคลนคลายออกมาก่อน
0: เพื่อคลายพวกสิ่งสกปรกออกให้หมด
3: ก็มาล้างน้ำสะอาดแล้วก็เอามาจับปากมันออกเนี่ยค่ะมันจะมีขอบปากอยู่ตรงนี้
0: อ๋อเราจะได้เหมือนดูดออกมาได
3: ้ต้องใช้มือดึงอะค่ะนี
0: ่ต้องใช้มือดึง
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าไม่สับมันจะดึงไม่ได้
3: มันจะดึงไม่ได้มันจะเวลาต้มแล้วมันจะ
0: หดเข้าไปพอสับปากหอยเสร็จแล้วไปล้างทำความสะอาดก็จะได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกันทำอะไรครับวันนี
3: ้วันนี้จะต้มกะทิหอยเข็มค่ะ
0: ต้มกะทิหอยเข็มครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยหัวกะทิใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะเตรียมใส่ตะพีนึงพอ
0: หอมแดงตะไคร้ละครับเยอะไหม
3: ตะไคร้ก็ครึ่งนึงก็ได
0: ้รสมันจะออกหวานหรือเค็มพี
3: ่มันจะเค็มๆนิด
0: งั้นน้ำตาลหน่อยน้ำตาลนิดเดียวพอน้ำตาลน้อยเกลือก็เท่าๆกันเพราะมันจะออกรสมากกว่าน้ำตาลไหม
3: เกลือเพิ่มอีกนิด
0: หอยเข็มนี่สุกยากไหมครับ
3: สุกง่ายค่ะสุกง่าย
0: นานไหมสมมติอย่างเงี้ยใส่ลงไปแล้วรอ
3: เดือดตัวๆแล้วก็ได้เลย
0: อ๋อพอเดือดเดือดก็ได้แล้วนะไม่ต้องจับเวลาเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้มันจะเป็นแบบน้ำขุกขิกเนาะไม่ใช่แบบเป็นต้มน้ำเยอะใช่ไหม
3: ใช่
0: โหแต่หอมมากเลยอ่ะอันนี้เขาต้องเอาไม้จิ้มฟันจิ้มใช่ไหม
3: ใช่ค่ะต้องเอาไม้จิ้มฟันจิ้มออกมา
0: ตัวประมาณนี้ตัวไม่ใหญ่นะ
3: ใช่ค่ะ
0: มันเค็มๆหอยเค็มเนี่ยเนื้อไม่เยอะแต่มันเหมือนกินอ๋อเหมือนกินมันปูใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: มันเหมือนกินมันปูคุณผู้ชมอร่อยมันจะมีความหนึบไม่มากนะครับไม่ได้เหนียวหนึบเหมือนหอยทั่วไปแต่ว่ามันจะมีมันอ่ะอยู่ที่ก้นมันหรือยังไงไม่รู้แล้วเวลากินเข้าไปมันเหมือนกินมันปูมันกุ้งเลยคุณผู้ชมอร่อยโหแล้วพอต้มกับกะทินะอย่าต้มหวานต้องต้มเค็มๆมันจะได้เข้ากับมันนะอย่าไปต้มกะทิหวานอร่อยคุณผู้ชมผักหวานทะเลทำอะไรดีครับ
3: อันนี้เดี๋ยวก็ลวกกะทิเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรา
0: ลวกกะทิแบบที่เขากินกับที่ผมเจอเขาจะกินคู่กับขนมจีนอย่างนั้นไหม
3: ใช่ค่ะแต่ว่าเราจะเอามากินกับน้ำพริกวันนี
0: ้กินกับน้ำพริกเหรอ
3: ค่ะ
0: ตอนนี้เตรียมยังไงเราต้องเด็ดยังไงก่อน
3: เด็ดก็เลือกใบอ่อนๆ
0: เพราะถ้าจับใบไหนแข็งก็ไม่เอาแต่ใบนิ่ม
3: ๆ
0: นะวิธีเลือกง่ายๆเลยเนาะกะทิเดือดแล้วใส่หอมหัวกะทิเนา
3: ะ
0: แล้วก็ใส่กระเทียม
3: แล้วก็เติมเกลือกับน้ำตาลใส่นิดเดียว
0: แล้วยะมันสุกยากไหมครับ
3: ไม่ยากค่ะแป๊บเดียวเดือดแป๊บเดียวก็ได้
0: เดือดแล้วก็สุกเลย
3: ค่ะ
0: หอยเข็มอ่ะต้มกะทิแล้วก็ตัวผักหวานทะเลต้มกะทิมันวิธีทำมันคล้ายกันเลย
3: ใช่ค่ะคล้ายกันแต่ว่าต่างกันที่ไม่ใส่ตะไคร้กับใส่ตะไคร้เพราะว่ามันเป็นผักมันไม่ได้คาวไงตะไคร้
0: มันจะช่วยความคาวเสร็จแล้วปกติเขาจะกินคู่กับน้ำพริกอะไรเอ่ย
3: วันนี้เป็นน้ำพริกไฟย่างวันนี้เป็นกะปิ
0: อ๋อกะปิกุ้งหวานเขาเรียกกะปิกุ้งหวาน
3: ใช่ใช่
0: เขาจะใช้กุ้งเป็นตัวแล้วเขาจะหมักแบบน้ำตาลออกหวานๆโอ้ยตัวนี้เอาไปทำน้ำปลาหวานอร่อยมากเลยนะ
3: ค
0: ุณผู้ชมอ่ะตั้งกระทะแล้วไม่ใส่น้ำมันเลย
3: ใช่
0: คั่วอะไรก่อนคั่วอะไรก่อน
3: คั่วพริกหอมแล้วก็กระเทียม
0: คั่วด้วยไฟปานกลางนะครับไฟไม่ต้องแรงมากเนาะหวานๆเค็มๆเฮ้ยมันกะปิอร่อยจังอ่ะ
3: กุ้งสดค่ะนี
0: ่เราคัดยังไงเรามีอะไรพิเศษอ่ะ
3: ความเค็มของน้ำมันเค็มจัดอ่ะค่ะมันจะ
0: คือเราไม่ใส่เกลือเลยว่างั้น
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: มันเค็มนะคุณผู้ชมแต่มันมีตัดหวานด้วยแต่ว่าที่ผมว่ามันดีคือมันหอม
3: ค่ะ
0: คั่วได้ที่แล้วมาเดี๋ยวผมตำให้เราใส่เกลือไหมตอนตำ
3: ใส่นิดหน่อย
0: เอาเกลือนิดนึงมาพี่นะเอากะปิลงไปคั่วระหว่างที่ผมตำไปหุ่นกะปิหอมมากอันนี้ตำเอาละเอียดหรือหยาบหยาบพี
3: ่หยาบหยาบค่ะหยาบหยาบ
0: โอ้หยาบหยาบผมไม่ได้ผมเป็นคนสุภาพพี่เนื้อปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
3: อันนี้เป็นปลาตาหวาน
0: อันนี้เราเอาไปย่างหรือเอาไปต้ม
3: ย่างค่ะย่าง
0: เอาไปย่างมานะแล้วก็ลอกหนังมันออกแล้วเอาแต่เนื้อมาโอ้เนื้อมันหนึบจริงๆอ่ะมันดูดสากเลยอ่ะนะผมตำเนื้อปลากับพริกกระเทียมหอมเรียบร้อยแล้วของพี่สาวนี่ก็คือคั่วเรียบร้อยแล้ว
3: ค่ะ
0: ใส่ลงไปเลย
3: น้ำตาลนิดนึง
0: ส่วนเกลือไม่ต้องใช่ไหม
3: เกลือไม่ต้องแล้วเพราะว่ากะปิมันเค็มอยู่แล้ว
0: อันนี้ตำได้ที่นะพี่สาวประมาณนี้นะ
3: ค่ะแล้วก็เติมมะนาวได้เลย
0: เอาเปรี้ยวใช่ไหมอ่ะพี่สาวจัดเลยดีกว่าเอากี่ซีกดีพี่เดี๋ยวนี่มันน้ำพริกหรืออะไรเนี่ยหมดเลยเหรอ
3: หมดเลย
0: คุณผู้ชมดูมะนาวที่บีบไปมันมันมากเลยอ่ะ
3: ค่ะ
0: มันเหมือนไม่ใช่ผักอ่ะเหมือนกินพวกแบบมะขามเทศอ่ะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีรสขมเลยแม้แต่หน่อยเดียวก็ไม่มีเลยแล้วพอเอาไปต้มกับกะทิเนี่ยมันเลยยิ่งมันยิ่งอร่อย
3: ค่ะ
0: ส่วนตัวน้ำพริกนะครับบอกได้เลยว่าใครกินก็ติดใจอย่าเรียกว่าน้ำพริกเลยมันคือเนื้อปลาเนื้อกุ้งเลยแหละเต็มที่เลยเข้มข้นและรสชาติก็จะเป็นเปรี้ยวนำจากมะนาวแล้วก็จะได้รสชาติเค็มจากกะปินะครับส่วนเผ็ดนี่เรียกว่าน้อยมากนะอันนี้นักท่องเที่ยวกินได้สบายเลยอร่อยจริงครับผมเอาละเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะขอโชว์ฝีมือบ้างจากความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากพี่สาวนะเดี๋ยวดูกันว่าผมจะทำออกมาเป็นอาหารแบบไหนครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่สาวสวัสดีครับเอาละครับวันนี้จะลองเอาหอยเข็มนะครับทำเป็นแบบสไตล์แบบฝรั่งก็คือเป็นลักษณะเหมือนหอยที่เขาอบกับไวน์ขาวนะครับแต่ว่าก็จะปรุงให้มีความเป็นไทยเข้าไปด้วยนะครับผมจะตั้งกระทะก่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับกระเทียมนะครับผมหลังจากนั้นตามด้วยหอมใหญ่ครับอาหารฝรั่งเนี่ยเขาจะมีเครื่องปรุงน้อยกว่าอาหารไทยนั้นเราก็จะใช้

ใช้รสชาติจากพวกวัตถุดิบนะครับอย่างกระเทียมเนี่ยก็มีความหอมกลิ่นเผ็ดร้อนนะครับผมหรือว่าหอมใหญ่ในเวลาสุกก็จะให้รสหวานทีนี้มะเขือเทศตัวนี้ก็จะให้รสเปรี้ยวนะครับผมใส่หอยลงไปครับหอยตัวนี้สุกง่ายนะครับผมก็จะใส่เครื่องปรุงตามลงไปเลยนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับวันนี้ใช้เป็นพริกไทยดำนะก็ของดีของจังหวัดตรังเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นไทม์นะครับเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของกลิ่นนะครับผมตัวนี้อันดับสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่ไวน์ขาวลงไปนะครับไวน์ขาวนี่จะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นนะครับอบไว้ประมาณไม่ถึง1นาทีนะครับสักประมาณ30วิก็ได้แล้วครับผมเปิดออกมาก็จะหอมแล้วก็น่ารับประทานแบบนี้ครับกลิ่นวายหอมมากคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะปิดเตานะครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับผมโดยปกตินะครับพวกหอยอบไวน์ขาวในพวกนี้ครับเขาจะนิยมกินกับพวกขนมปังประเภทแบบขนมปังฝรั่งเศสนะครับผมแต่วันนี้ผมก็จะลองเอาขนมปังธรรมดานี่แหละมาทำเป็นลักษณะเนยกระเทียมแต่ผมจะเพิ่มผักหวานทะเลตัวนี้นะครับผมมาใส่ลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปด้วยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับวันนี้ผมใช้เนยเค็มนะผมก็จะไม่เติมเกลือนะคุณผู้ชมใช้ไฟปานกลางครับแต่ให้กระทะร้อนจัดๆนะครับเวลาลงไปเนี่ยมันจะได้เกิดความเกรียมความหอมนะครับครับผมแล้วผมก็จะหั่นให้มันเป็นแท่งๆหน่อยนะครับ

0: จุดเด่นของหอยเข็มอบใบขาวนะครับอย่างที่บอกว่าในเนื้อหอยเข็มนั้นจะมีความมันคล้ายๆกับมันปูหรือมันกุ้งเพราะฉะนั้นการทำอบใบขาวเนี่ยคือการผ่านเครื่องปรุงน้อยๆเน้นรสชาติของวัตถุดิบเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเราจะได้ความมันของหอยแบบชัดเจนแล้วก็กลิ่นหอมที่มาจากสมุนไพรรสชาติเนี่ยจะไม่จัดจ้านนะครับจะมีความเค็มเพียงเล็กน้อยแต่ได้กินรสชาติแห่งความเป็นหอยเต็มที่และเมื่อรับประทานคู่กับขนมปังผักหวานทะเลนะครับบอกได้เลยว่าผักหวานทะเลนะครับช่วยให้ตัวขนมปังนั้นมีความมันมากขึ้นนะครับเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยเราจะไม่ได้กลิ่นนะครับผักหวานทะเลจะไม่มีกลิ่นนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มความมันเหมือนกับว่าเหมือนในขนมปังคุณน่ะมีหน้าที่เป็นถั่วป่นหรืออะไรไปโรยไว้แบบนั้นเลยครับผมเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ขนมปังนั้นยิ่งกรอบยิ่งมันยิ่งอร่อยเวลาที่ได้รับประทานรับประทานคู่กันรับรองว่าติดใจแน่นอนครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้พี่อู๋จะพาเราไปสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของบ้านน้ำราบอย่างทะเลแหวกพร้อมกับปล่อยพันธุ์ปูทะเลเป็นการส่งท้ายครับก็คือเราก็เอาลูกปูมาปล่อยอันนี้ก็เป็นลูกปูที่เราเพาะใช่ไหมครับ
1: ครับผมวิธีการปล่อยเดี๋ยวเราค่อยๆไอ้น้ำทะเลเนี่ยก้าวมาในตัง
0: แล้วก็ค่อยๆเขาค่อยๆปรับตัวใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ค่อยเตะออก
0: ตุ๋นอยากรู้ตุ๋นมองเห็นปูเหรอลูก
1: อันนี้เราปล่อยลูกก่อนเดี๋ยวเราปล่อยแม่มันตามหลัง
0: อันนี้เราจะปล่อยตัวแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองนะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยดูตรงนี้ออกมาแล้วผู้ชมนี่ไปแล้วโอ้บนฟองเลยก็วันนี้นะครับได้มาเที่ยวที่บ้านน้ำราบจังหวัดตังเนาะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกมาตามหาวัตถุดิบนะครับแล้วผมก็ได้เจอวัตถุดิบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคุณผู้ชมเสน่ห์ของบ้านน้ำราบจริงๆเลยอยู่ที่ไหนไหมครับนี่ครับชาวบ้านที่นี่ครับเขาพร้อมยินดีที่ต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาที่เหมือนมาเที่ยวกับคนในครอบครัวเลยครับผมพี่อู๊ดแล้วก็น้องไข่ตุ๋นขอลาไปก่อนแล้วครับผมไข่ตุ๋นกล้องอยู่นู่นลูกกล้องอยู่นู่นกล้องอยู่นู่นลูกกล้องอยู่นู่นอยู่นู่นจะไปไหนแล้วจะไปไหนจะไปไหนเอาอีกแล้วลงอีกแล้วเอาลงเอาอยากลงก็ลงไปอ่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลดูให้รู้ให้ลึกกว่านี้ตามไปดูวงการชีสในญี่ปุ่นที่จริงจังตั้งใจกันในเวทีระดับประเทศและเวทีโลกคนญี่ปุ่นทำอะไรทำจริงเสมอไปรู้จักตัวจริงเรื่องชีสในญี่ปุ่นกันค่ะ
3: เธอบอกว่าเคยเลิกล้มเคยคิดจะเลิกล้มแต่ถ้าจะเลิกล้มให้ถามตัวเองก่อนว่าไม่มีตัง

ก็เลยเลิกล้มหรือเปล่าไม่อยากใช้ข้อนี้เป็นข้ออ้างก็ทำต่อเนื่องดีกว่าไม่เลิกล้มแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วถ้าตัดสินใจแล้วจะไม่เลิกทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่คือองค์ประกอบที่สำคัญครับ

0: นี่เจอแล้วนะครับคุณชิบาตะนี่แหละครับคือคนที่ได้รับรางวัลที่1ชีสรางวัลที่1นะฮะเขาเปิดเผยเรายังไงวิธีการขั้นตอนยังไงไปดูกันครับนี่คือโรงงานของเธอแต่ข้างในนะฮะต้องรักษาความสะอาดนะครับให้ใส่หมวกเพื่อไม่ให้ผมเนี่ยตกเข้าไปในอาหารของเธอของเขานะครับ
1: ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติรอบๆบ้านเก่าหลังงามหลังนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นที่ผลิตชีสระดับประเทศค่ะเราน่าจะเรียกงานของเธอว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะคะ
0: โอ้これはนี่คือนมใช
2: ่これはですね高秀牧場さんの牛乳です白くてとっても綺麗な
0: でまだ、はい、あの殺菌してない。
2: そうですね。
0: はい。
2: 飲んでみましょう。う
0: ん、はい。なんて言うのは、にくうのんティーな、だいじゃたかひで牧場な、ファームのんたかひで。
2: はい。
0: だからまあそそっとね、でな、ロンチムドゥ。はい、いいですか。
2: どうぞ。
0: はい。じゃロンチムドゥか。うん、きんほん。甘い。
2: 甘いですね。
0: おお。のんきんほん。きんそんチューン。
2: そこは人間用のお米ではなくて牛の。
0: ラニーめ ธรรมดาครับทำไมถึงอร่อยอย่างนี้ได้นะครับผมว่าเป็นวัวที่กินข้าวสารแต่เป็นข้าวสารของวัวนะมันจะมีพื้นที่ที่หนึ่งนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ทำข้าวสารให้วัวได้รับประทานวัวรับประทานข้าวสารเหมือนคนคนกินข้าวแต่วัวกินข้าวเลยได้นมแบบนี้ขึ้นมาและนะครับเป็นวัวที่ตอนนี้อยู่ในความเย็นหน่อยนะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วก็ทำให้นมวัวจะมีความครีมมี่ขึ้นมาครับ
2: そうですねあのなんか日本人の舌によく合うミルクになるかなって
0: วัวที่ได้ทานข้าวสารของวัวมันดียังไงท่านบอกว่านะครับน่าจะเหมาะสมกับคนญี่ปุ่นนะฮะบอกว่าแล้วมาทำเป็นชีสเนี่ยจะสนุกได้ด้วยแล้วสดชื่นได้ด้วยครับมีเรื่องราวที่ดีครับวัวกินข้าวสารของวัวครับ
1: ชีสจะดีได้นมวัวต้องดีก่อนค่ะคุณชิบะตะเลือกนมวัวอย่างพิถีพิถันก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชีสของเธอถึงได้อร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์กันแน่ๆค่ะว่าอร่อยขนาดไหนและกว่าจะได้ชีสแต่ละก้อนก็ใช้เวลานานมากเลยนะคะชีสบางประเภทแค่วันเดียวก็ได้แล้วแต่บางชนิดต้องใช้เวลารอคอย 2-3 เดือนเลยค่ะ
0: และรู้ไหมว่าขั้นตอนที่จะทำให้เกิดชีสได้เนี่ยต้องใช้เอนไซม์พิเศษเอนไซม์เนี่ยเป็นตัวที่เอามาทำให้นมเนี่ยแข็งตัวนะมันเอนไซม์ในร่างกายของวัวไอ้ตัวที่จะย่อยนมได้เนี่ยไม่ใช่แม่วัวเพราะแม่วัวเป็นคนผลิตนมวัวแต่คนที่ย่อยนมวัวได้คือใครครับคือลูกวัวครับต้องไปเอานะเอนไซม์จากลูกวัวเพราะลูกวัวมีเอนไซม์ในการย่อยนมวัวได้ครับ
1: รอให้นมได้อุณหภูมิที่ต้องการก็เป็นเวลาประจำของทุกวันที่ทีมงานจะได้มานั่งดื่มชาและพูดคุยกันค่ะกิจกรรมแบบนี้ของวันนอกจากจะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ได้ระดมสมองในเรื่องงานร่วมกันด้วยค่ะ
3: ชีสก็ชอบที่ฝรั่งเศสไปทานอิตาลีไปทานชีสก็ขายมาชีส
0: ชอบชีสครับ

0: ไปเรียนต่างประเทศมาเหมือนกันครับพอได้รู้จักกับคุณชิรตะเป็นเพื่อนกันฮะรู้ว่าในวงการชีสมันลึกซึ้งมากครับกว่าจะเป็นรสชาติแบบนี้ขึ้นมามีหลายรสชาติแล้วก็มีคนผลิตหลายคนครับลึกซึ้งยิ่งเรียนก็ยิ่งสนุกครับ
1: 香りがいいのが特徴なんですけど、はい、あの冷蔵庫の中の匂いテレビじゃ伝わらないかもしれないけど、ぜひ伝えてください。
0: นี่ที่หัวร้อนนี่คืออะไรไหมฮะไม่ใช่ธรรมดานะบอกว่าที่เจ๋งๆเลยนะจะดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยให้ดมกลิ่นจากในตู้เย็นกลิ่นที่ว่านะมันหอมมากมันมีความกลมกล่อมมากครับมาจากในตู้เย็นนะต้องบอกให้ดม
2: โอ้ยใช่สิ
0: พร้อมไหมซึ้งกลิ่นเข้มข้นมากหอมเป็นแบบเหมือนดอกไม้อะดอกไม้ที่มีความเข้มข้นแล้วมีความหมักมาสิงหอยนี่เลยสิคุณกินอย่างนี้เลยอะเห็นภาพเห็นสีเห็นกลิ่นไหมที่มันลอยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
3: มาค่ะกระบวนการทำชีสขั้นตอนต่อไปกำลังจะเริ่มแล้วแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้เห็นขั้นตอนทั้งหมดจนออกมาเป็นชีสที่พร้อมกินแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นขั้นตอนสำคัญสำคัญนะคะ
0: อันนี้คือขั้นตอนสำคัญก็คือนะฮะการที่จะทำให้ชีสอร่อยได้ก็คือการใช้จุลินทรีย์กับยีสต์เนี่ยผสมกันตอนนี้เธอใช้จุลินทรีย์กับยีสต์เนี่ยลองผิดลองถูกลองไปลองมาให้มันอร่อยเนี่ยใช้เวลา3ปีแล้วก็ผสมกันตอนนี้เลือกชีสตัวเนี้ยจะใช้จุลินทรีย์กับยีสต์เนี่ย5ชนิดครับต้องผสมเองแล้วดูจากที่วิจัยมาก็เขียนไว้ก็เอาตัวเลขเนี่ยมาเติมลงในนี้ครับ
4: 牛乳の状態が冬だと脂肪分が多くなりますし、夏だ
0: と。หน้าร้อนวัวก็จะกินน้ำน้อยหรือกินน้ำมากก็คือร่างกายก็จะมีน้ำหรือไขมันที่แตกต่างหน้าหนาวก็จะมีไขมันที่เยอะกว่าดังนั้นก็ต้องมีการปรับนะฮะจุลินทรีย์ให้ยกลดลงหรือเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวยีสต์ก็เพิ่มลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ต้องจดมาตอนนี้ใช้เวลา3ปีในการที่คิดว่าจะทำให้ชีสอร่อยได้ครับขั้นตอนนี้หลังจากนี้ถ้าทำแล้วจะห้ามพูดผมเลยต้องขอพูดก่อนจะบอกว่าโคจิกิมัสจะเริ่มทำแล้วโดยไม่พูดนะครับ

0: มื่อสักครู่นี้นะครับก็คือการเอาจุลินทรีย์บวกยีสต์เนี่ยมาผสมแล้วถึงเวลาก็เอาขึ้นมาใส่กล่องนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันนะฮะมีการเติบโตของจุลินทรีย์นะครับพอถึงเวลาตอนเย็นจะใส่ตัวนี้ชื่อว่าเลนเน็ตนะฮะซึ่งเป็นเอามาจากตัวย่อยเอนไซม์ของลูกวัวนะครับเอามาเดี๋ยวตอนเย็นจะมาใส่ครับแล้วก็ปล่อยไว้มันจะเหมือนกับเป็นมันจะมีความแข็งตัวในวันพรุ่งนี้ครับนี่คืออะไรครับนี่คือนะฮะจุลินทรีย์และนะฮะยีสต์ซึ่งนะฮะธรรมดาแล้วต้องไปเอามาจากต่างประเทศแต่นี่ก็คือเอามาจากแถวนี้เลยแล้วนี่มีอยู่5อย่างดูเห็นไหมตรงเนี้ยนี่คือจุดเล็กๆนะฮะน้อยๆเนี่ยแต่มันมี power มากเลยฮะในการทำให้นมมีการหมักเป็นชีสได้ครับจุลินทรีย์ได้อย่างไหนครับบอกว่าพอดีทำงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์และได้มาถ้าไม่ทำงานเกี่ยวกับศูนย์วิจัยคงไม่ได้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ชีสจากที่นี่ครับ
1: การทำชีสนี่ก็คล้ายๆกับการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกันนะคะเป็นการเล่นกับจุลินทรีย์อุณหภูมิระยะเวลาและองค์ประกอบต่างๆที่จะสร้างสรรค์ออกมาให้ได้ชีสที่แตกต่างหลากหลายค่ะ
0: นะครับแล้วตรงนี้นะฮะนึกว่าเป็นชีสรู้ไหมมันคืออะไรมันคือสิ่งที่มหัศจรรย์อีกอันนึงครับกากที่เหลือจากการทำชีสที่ผ่านมาทิ้งไปแต่ส่วนนี้มีประโยชน์มากก็เลยมาทำเป็นเดรสซิ่งเอาไว้จิ้มกับพวกสลัดต่างๆซึ่งเวลาทำเนี่ยยังคำนึงถึงคนพิการมาช่วยทำคนพิการมาช่วยกันทำต่อแล้วมาเป็นอย่างนี้แล้วตัวเองเป็นคนขายครับ
2: แต่私は作る人と場所がなかった彼らは新しい仕事が欲しかったそのお互いの
0: ตอนที่เธอลำบากในช่วงโควิดเธอขายชีสไม่ได้ไม่มีใครมาซื้อชีสแล้วก็ทางคนพิการเขาก็ทำงานไม่ได้ไม่มีงานทำก็มีไอเดียแต่ไม่มีสถานที่ไม่มีคนก็มาร่วมกันจนกลายเป็นงานใหม่ขึ้นมาครับเป็นงานใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ

0: และตอนนี้จะได้เวลาชิมชีสแล้วค่ะเป็นชีสที่ได้รางวัลมาด้วยนะคะ
1: เราจะได้กินชีสจากแชมเปี้ยน
2: โอ้ไปชอสว้าวสวยงาม美しいこれはどのチーズですか？
3: はい、
1: はい、
3: 今日ちょっと持ってきたものはですね、こちらが季節の熟成チーズもみじ、こちらが芳熟という日本の乳酸菌と酵母を使ったチーズ、表面にマコモの炭ですね。
1: ตอนนี้คุณชิบะตะนะครับได้รับรางวัลหลายอย่างมากนะฮะและอันนี้ก็เพิ่งได้รับรางวัลจากนอร์เวย์เมื่อวานนะฮะสดๆร้อนๆส่วนอันนี้นะทำเสร็จใช้เวลา4ปีแต่ยังไม่เอาไปประกวดเราได้กินก่อนเลยสตาร์ททำชีสเมื่อปี2014นะฮะในปีแรกไม่ได้รับรางวัลนะปี2015ก็ไม่ได้รับรางวัลแต่หลังจากนั้นปี2016 17 18 19 20 21 22 23นี่ได้รับรางวัลตลอดเลยแต่เธอนะฮะมาทำจริงๆก่อนทำเนี่ยได้มีการฝึกฝนนะประมาณ10ปีแล้วมาเปิดปุ๊บปีแรกไม่ได้แต่ปีต่อไปได้รับตลอดไปเลยเพราะนั้นปีหนึ่ง1ครั้งปีหนึ่งครั้งเป็น10รางวัลเลยครับเป็นรางวัลระดับโลกนะครับทั้งหมดที่เอาออกมาได้รับรางวัลแล้วเนี่ยจะขายบ้างหรือไม่มีขายหรือยังไงบอกว่านี่คือกฎของการทำชีสก็คือของที่เคยขายอยู่ของที่ขายอยู่ต้องขายอยู่ด้วยไม่งั้นเอามาทำเป็นของเฉพาะการแข่งขันอย่างเดียวไม่ได้ต้องขายจริงๆด้วยครับถ้าผมลองกินดูครับกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากคือพอกินปุ๊บอีกรสชาตินึงพอกืนอีกรสชาตินึงพอปล่อยไว้อีกรสชาตินึงแล้วมีความหอมหวานพออยู่เฉยๆกลิ่นมันยังหอมอยู่นั้นเนื้อจมูกนานแล้วมีความเหมือนผลไม้แล้วก็มีความหอมอยู่นานครับกินง่ายมากแล้วเป็นนิ้วว่ะกลิ่นนี่คือเกิดมาแล้วไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้คือกลิ่นชีสก็คือชีสเลยนมเลยแต่นี่คือกลิ่นผสมกับเหมือนดอกไม้อะกลิ่นอะไรจุลินทรีย์ญี่ปุ่นอะประมาณนั้นครับจะลองกินดูนะฮะหนมีโกมีตะคุณไหนไม่อยากกืนเพราะมันอร่อยมากอยากจะกินทีละนิดทีละน้อยเพราะเสียดายมันโอ้โหอร่อยมากครับมันในเมื่อมันอร่อยแล้วนะยิ่งกินยิ่งดีต่อสุขภาพและไม่มีแปรรูปอะไรเลยไม่มีผสมอะไรเลยยิ่งกินเท่าไหร่ก็ได้นะฮะธรรมดานะเป็นส่วนที่ทิ้งของการทำชีสนะเป็นขั้นตอนที่ทิ้งนะมาใช้และเป็นประโยชน์ด้วยแล้วไม่พอตัวนี้จะเป็นโปรตีนที่เป็นเวนะครับคนที่เป็นอายุมากเนี่ยจะขาดโปรตีนกินยากต้องกินเนื้อแต่นี่คือกินและกืนได้เลย
0: อิจฉาฟูจิเซนเซอยู่เหมือนกันนะคะเพราะชีสแต่ละอย่างที่คุณชิบะตะผลิตออกมามีองค์ประกอบของการเป็นชีสที่ลงตัวมากค่ะและต่างจากชีสที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมากๆด้วยค่ะ

0: あ、千という意味は何ですか。
1: はい、店の名前はチーズ工房千という名前がついてるんですけれども、はい、実はこれ私の下の名前がチヨっていう名前で、
0: โอ้ฮะ千เนี่ยทำไมถึงตั้งชื่อเส้นนะเพราะว่ามาจากนะครับชื่อของเธอครับชื่อของเธอคือชิโยชื่อมันชิโยนะครับแล้วมาเป็นคำอ่านก็คือเส้นนะเส้นนี่หมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าแปลว่าพันนะพันรอยยิ้มแล้วก็มีความต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็รอยยิ้มแล้วก็อยู่นานแล้วก็ทำให้คนต่างชาติจำได้ง่ายด้วยก็เลยตั้งชื่อว่าเส้นครับ
1: これはですね2017年に私が農林水産大臣賞という日本チャンピオンを取った時のトロフィーになります。
0: เมื่อปี2017นะครับก็คือมีการแข่ง2ปีครั้งนะครับในครั้งที่แล้วเธอได้รับรางวัลที่1ของประเทศญี่ปุ่นนะครับจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ญี่ปุ่นนะครับธรรมดาแล้วชีสต้องบวกกับไวน์แต่นี่คือชีสบวกกับโอซาเกะญี่ปุ่นนะครับซึ่งนะฮะมีความโดดเด่นเลยนะครับโอ้โหมีความแตกต่างเลยชีสมีอยู่หลายอย่างที่เธอทำอยู่นะฮะหนึ่งก็คือเป็นแบบว่าเป็นชีสสดนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงคือชีสที่มันจะมีความเปรี้ยวเยอะหน่อยมีความเปรี้ยวเยอะและอีกอันก็คือเป็นชีสที่มีเป็นชีสเปียกนะครับซึ่งใช้สาเกเนี่ยในการล้างมันทำให้มันมีความเปียกชีสเปียกครับชีสตื่นว่าด้วยแต่มีแต่ว่ากันก็อีชีสตัวก
1: 表面の表情を見れば美味しさが分かると言われていて、はい、悪いチーズはなんかちょっとやっぱり色がちょっと良くなかったり形が良くなかったりするんですけど、美味しいチーズってやっぱり綺麗な子が多いですね。
0: ああ、綺麗とは。ああ、チーズでいいให้ดูทางดูด้วยตาจะรู้ว่ามันจะอร่อยหรือไม่ครับแล้วดูจะสวย。
1: 勝浦市の文化交流センターキュステというでっかいホール。
0: はい。
1: โอ้อีตัว全部借りて
0: ครับนอกนั้นแล้วนะเธอทำอะไรครับก็คือมีการจัดอีเวนต์นะฮะปีหนึ่งครั้งหนึ่งในวันเด็กจะมีการจัดให้เด็กมาเรียนรู้เรื่องชีสแล้วก็มีการตีกองแล้วก็มาสัมผัสการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนมเรื่องวัวเธอมีเป้าหมายว่านะฮะการที่ถ้าเด็กๆได้สัมผัสงานนี้อนาคตงานที่สัมผัสอาจจะเป็นงานใหม่ที่เด็กไม่เคยเจอและเป็นงานในตลอดชีวิตก็ได้
1: チーズって書いてあったんです。その表の中に。だから、はい、私チーズを作る人になって、これから来るかもしれない食糧危機に備えようと思いました。
0: เมื่ออายุ18เธอได้รู้จักชีสนะบอกว่านะจะใช้ชีวิตกับชีสนะตัดสินใจในตอนนั้นนะครับเพราะอะไรบอกว่าเคยอ่านนะฮะตอนอายุ18บอกว่าต่อไปเนี่ยอาหารอาจจะผลิตยากหายากนะครับก็เลยถ้ากินชีสเนี่ยกินนิดเดียวแต่สามารถได้พลังงานเยอะแล้วก็หรือไม่ใช้ยาแปลรูปอะไรเลยนะจะเป็นประโยชน์ต่อการกินก็เลยเรียนรู้เรื่องชีสมาตลอดเลยครับหลังจากนั้นก็คือได้เรียนรู้นะครับไปเรียนทำชีสนะครับที่บริษัทชีสที่ฮอกไกโดและนั้นหลังจากนั้นก็ไปที่ฝรั่งเศสไปเรียนด้วยแล้วกลับมาเก็บเงินแล้วก็มาเปิดตอนอายุ34ครับสนใจตั้งแต่อายุ18มาทำจริงตอนอายุ34ครับ
1: やっぱり過去の自分が決めた夢の目標
0: ตอนนั้นเคยเลิกล้มจะทำชีสไหมเธอบอกว่าเคยเลิกล้มเคยคิดจะเลิกล้มแต่ถ้าจะเลิกล้มให้ถามตัวเองก่อนว่าก็เพราะว่าตัวเองไม่มีตังค์ก็เลยเลิกล้มหรือเปล่าไม่อยากใช้ข้อนี้เป็นข้ออ้างไม่อย่างนั้นดีกว่าก็ทำต่อเนื่องดีกว่าก็เลยประสบความสำเร็จครับทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับเธอบอกว่านะฮะการที่จะทำแบบนี้ได้นะฮะต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะครับแล้วก็คนธรรมดาถ้าจะทำชีสเนี่ยหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องการคำตอบทันทีแต่ว่าผลสำเร็จเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาทีนิดทีหน่อยเหมือนการหมักชีสเพราะนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนเกินไปที่จะรับคำตอบนะครับมันจะค่อยๆเติบโตทีนิดทีหน่อยครับต้องรอมันครับ
1: ยุโรปにもチーズがある。アメリカにもある。ニュージーランドにも。
0: อยากจะแนะนำญี่ปุ่นโดยการผ่านชีสให้รู้จักเพราะว่าอะไรครับชีสเนี่ยเป็นอาหารเป็นขนมจะเรียกเป็นขนมไม่ถูกเป็นชีสเป็นของกินที่คนต่างชาติทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนประเทศไหนก็รู้จักหมดแต่ถ้าเป็นชีสที่ผสมบางอย่างที่จากญี่ปุ่นก็ทำให้คนสนใจประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นเนี่ยคือเวลาเธอเดินทางไปต่างประเทศจะมีคนถามว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงนะก็อธิบายโดยการผ่านชีสเนี่ยก็คือเป็น ุดที่ทำให้คนสนใจประเทศญี่ปุ่นได้ครับ
2: นี่อาจจะเรียกได้ว่าจิตวิญญาณของคนทำชีสนะคะและฉากต่อจากนี้ไปเราจะได้เห็นกันค่ะว่าวงการชีสในญี่ปุ่นเขาจริงจังกันขนาดไหนตามไปดูงานประกวดชีสระดับประเทศกันค่ะ Natural Cheese Contest All Japan ครั้งที่14ซึ่งคุณชิบะตะก็ส่งชีสเข้าประกวดด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้รางวัลหรือเปล่านะคะ
0: บอกว่านะต้องมีโชคด้วยเพราะว่ากรรมการแต่คนก็มีการพูดเก่งไม่เก่งด้วยและถ้ากรรมการบางคนนะเขาพูดเก่งก็อาจจะมีโชคที่ดีด้วยลิ้นของแต่ละคนก็ต่างกันจะทำไงให้คนชอบได้ไงก็คือมันต้องอร่อยอยู่แล้วด้วยแต่วันนี้จะเป็นยังไงครับก็อยู่ที่กรรมการแล้ววิธีการพูดนะแล้วก็บอกคนญี่ปุ่นชอบรสชาติยังไงบอกว่ารสชาติที่ไม่แรงไปแล้วก็ไม่เยอะไปก็คือเอามาทากับขนมปังแล้วกินได้อร่อยเนี่ยน่าจะดีครับ
3: そしてこう切られている断面がずっと見えたんですけど使われている
0: มี9คนแต่ละคนก็จะมีอาชีพแต่ของหาอาชีพนะเป็นดาราบ้างเป็นปุ๊บบ้างเป็นเชฟบ้างนะซึ่งแต่ละคนก็จะเลือกชีสที่ตัวเองชอบแล้วมาโปรโมทนะแล้วมาแข่งกันว่าชีสส่วนไหนเป็นชีสที่นะได้รับการคัดเลือกก่อนอื่นนะแต่ละคนเป็นกรรมการเลยนะแต่กรรมการแต่ละคนก็จะชอบชีสของที่ตัวเองมาแล้วก็มาโปรโมทกัน

0: チーズも食べてるとジャリジャリって感じるようなアミノ酸を感じます。
1: 発表いたします。株式会社ビエイファーム、ビエイ放牧酪農場のグローバル化のビエイでございます。おめでとうございます。
2: ผลปรากฏว่าชีสของเพื่อนคุณชิบะตะได้รับรางวัลชนะเลิศไปค่ะคนวงการเดียวกันดีใจไม่แพ้ตัวเองได้รางวัลเลยนะคะ
3: มตมต2009年から牧場で牛飼いをしているのでいいミルクを絞るために試行錯誤していました。
4: ตัวนี้ที่จะมาตรงนี้มาไม่คิดว่าจะชนะนะฮะแล้วก็เตรียมตัวมาเนี่ยประมาณ2ปีจะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้นมต้องหาพิเศษด้วยก็แล้วเตรียมเอามาให้มันเหมาะสมกับการใช้นมของที่ประเทศที่พื้นที่นั้นถึงจะมาทำให้อร่อยได้ทำให้มันมีความกรอบข้างในมีความกรุบกรอบข้างในเนี่ยเพื่อที่มีความมีอะมิโนออกมาได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากครับที่ฮอกไกโดซึ่งธรรมดาแล้วจะใช้นมหน้าร้อนเนี่ยยากก็คือใช้นมหน้าร้อนเอามาใช้เนี่ยใช้เวลาหมักนะฮะซึ่งสำเร็จได้เนี่ยถือว่ายากครับ
2: ดูให้รู้หลังการประกาศผลผ่านไปแขกที่มาร่วมงานก็จะได้ชิมชีสจากหลากหลายผู้ผลิตค่ะถ้าใครชอบชีสเนี่ยสวรรค์เลยนะคะ
4: ชีสนี่มีเยอะมากมีหลายบริษัทแล้วมีความแตกต่างกันเยอะมากนะฮะเขาก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดแล้วมีการโปรโมทที่ดีที่สุดแล้วมีความแตกต่างด้วยเนี่ยดูสีเขียวดิดูเนี่ยเป็นเนี่ยดูสีเขียวดิฮะไม่ใช่ชีสธรรมดาเป็นชีสที่ผสมกับนะฮะชาญี่ปุ่นด้วยนะมีแบบนี้ด้วยมีการผสมแบบชาญี่ปุ่นด้วยทำจากชีสญี่ปุ่นโอ้มันมีกลิ่นความเป็นชาอยู่ข้างในด้วยไม่เคยมีรสชาติแบบนี้ก่อนเขาบอกว่านะใช้เวลาในการทำเนี่ยประมาณนะฮะครึ่งปีและธรรมดานะฮะครึ่งปีที่ว่าเนี่ยนะฮะดูแค่ว่าสีเนี่ยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าบอกว่าใช้นมที่มีน้ำมันเยอะมากมีไขมันเยอะถึงทำให้รสชาติจะอร่อยมากแต่ใช้เวลาหมักเนี่ยประมาณนานพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินดูว่าเป็นยังไงครับใช้บอกว่ามีน้ำมันเข้มข้นมากนะฮะสีอาจจะไม่สวยแต่ว่าจะอร่อยครับโอ้เข้มข้นมากถึงเลยรสแรงเข้มข้นมากโอ้แรงโอ้ตอนท้ายมันมีกลิ่นออกมาด้วยชีสไม่เคยเห็นสีน้ำตาลแบบนี้ธรรมดาเห็นสีเหลืองหรือไม่ก็สีขาวนี่มันสีน้ำตาลนะเนี่ยเออแต่เราอยากกินอันนั้นน่ะเดี๋ยวดูดิว่ารสชาติเป็นไงหืม甘みがある
5: so キャラメルみたい
4: โอ้ยผมว่าเนี้ยคนไทยชอบเพราะอะไรบ้างเหมือนคาราเมลอ่ะมีความหวานทำไมมันอร่อยเนี้ยหูนี่หอมมากเลยรสชาติอร่อยมากเราจะได้ชีสที่ชิมมาจากฮอกไกโดโดยตรงซึ่งทั้งหมดที่ไม่ได้มาจากฮอกไกโดเนี่ยมาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นและนี่คือที่หนึ่งด้วยนะฮะเต็มเลยดูดิยังไม่ได้เข้าคิวเลยนะข้างในเนี่ยข้างในเวลากินเนี่ยมันจะเป็นแบบทรายๆอยู่ข้างในนะฮะแต่พอกินแล้วเนี่ยพูดตรงๆนะรสชาติมันไม่เหมือนคนอื่นเหมือนวายอ่ะถ้าวายราคาแพงต้องเป็นคอวายจริงถึงจะบอกว่าอร่อยสำหรับผมนะดอกที่หนึ่งนะรสชาติมันฝาดมันไม่เหมือนที่อื่นอ่ะแต่ว่าคนที่เป็นคอชีสเนี่ยน่าจะชอบเลยนะไม่ธรรมดา
2: ตามสไตล์คนญี่ปุ่นนะคะทำอะไรทำจริงมากๆในทุกวงการเนี่ยเราเห็นคุณชิบะตะแล้วก็รู้สึกชื่นชมในความจริงจังตั้งใจของเธอค่ะแถมเธอยังเชิญทีมงานว่าถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นอีกไปพักที่บ้านของเธอก็ได้แอบมีความหวังเลยนะคะว่าสักวันเราจะได้ไปดูเธอทำงานอย่างใกล้ชิดอีกครั้งค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: พรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทธัตถะ

0: วันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ทรงมีคุณูปการและวางรากฐานแก่การแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมสากลและได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย24กันยายนวันมหิดล
1: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Vipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน24กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: ผู้ใช้รถน้ำมันดีเซลต้องจ่ายแพงขึ้น75สตางค์ครับแจ้งปรับราคาน้ำมันเช้าวันนี้มีผลตี5ครับมาดูราคาล่าสุดเช้าวันนี้กันนะครับสำหรับราคาน้ำมันดีเซลวันนี้จะเพิ่มขึ้นไปอีก75สตางค์ครับทั้งB20แล้วก็ดีเซลปกติด้วยดีเซล B20 ตอนนี้จะไปอยู่ที่36บาท44สตางค์ต่อลิตรแล้วนะครับส่วนดีเซลโอ้โห41บาท44สตางค์ต่อลิตรแล้วคุณผู้ชมแก๊สโซฮอลและเบนซินเนี่ยจะยังเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นราคาตามนี้แก๊สโซฮอล91 39บาท57สตางค์ต่อลิตรครับจริงๆก็เกือบจะ40แล้วนะครับแก๊สโซฮอล95 39บาท94สตางค์ต่อลิตรนี่ก็40แล้วฮะแก๊สโซฮอล E20 34บาท94สตางค์ต่อลิตร E85 30บาท88สตางค์ต่อลิตรนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นการปรับราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นช่วงนี้มีแต่ปรับขึ้นอย่างเดียวเลยตลอดทั้งเดือนนะคร
2: ับ ค่ะคุณผู้ชมราคาน้ำมันดีเซลตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเป็นทิศทางขาขึ้นอีกแล้วนะคะหลังจากที่ในช่วงเดือนเมษายนปี2569คุณผู้ชมน่าจะพอจำกันได้ตอนนั้นนี่คือประมาณ50บาทต่อลิตรและแนวโน้มเนี่ยค่ะก็อยู่ขาขึ้นนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าเตรียมละรับมือค่าครองชีพที่แพงขึ้นอีกระลอกนึงซึ่งมันก็แพงอยู่แล้วนะ
1: ใช
2: ่แล้วมันก็จะแพงขึ้นอีก
1: เนี่ยก็ดีเซลมาซะ41บาทขนาดนี้นะมันก็เป็นต้นทุนภาคการขนส่งที่ชัดเจนเลยนะครับ
3: เมื่อวานเราจะเพิ่งรายงานไปว่าไปสำรวจคนที่ขับรถโดยสารสาธารณะยังบอกอยู่เลยบอกว่าค่าครองชีพมันขึ้นแล้วอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยโดยเฉพาะดีเซลเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ปรับลงเมื่อวานนี้เสียงคุณผู้ชมบอกปรับลงไม่แน่ใจว่าไปถึงหรือเปล่าเมื่อวานนี้
2: ค่ะ
3: แล้วกรณี
2: ที่ทางรัฐบาลเนี่ยค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ภาษีสรรพสามิตแล้วก็พิจารณาลดราคาน้ำมันคุณผู้ชมก็ยังไม่ได้มีท่าทีนะคะ
1: ครับ
2: ก็ยังต้องรออยู่นะคะว่าจะลดเมื่อไหร่นะ
1: รอติดตามกันนะครับจริงๆสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ดูเหมือนจะเริ่มคลี่คลายในมิติเรื่องของด้านพลังงานนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าบ้านเราจะยังไงนะครับขณะที่คนที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่นครราชสีมาเองพอทราบข่าวเมื่อวานนี้เขาออกไปเติมน้ำมันกันก่อนกลับเข้าบ้านนะครับบางส่วนก็กลับเข้าบ้านแล้วแต่ขับรถออกไปเพื่อไปเติมน้ำมันก็มีเหมือนกันเพราะมันเป็นต้นทุนนะครับเนี่ยโดยเฉพาะรถกระบะรถที่ใช้ในภาคการขนส่งเพราะว่าดีเซลมันคือต้นทุนครับคุณผู้ชมขึ้นมาตั้ง75สตางค์นะครับช่วงประมาณ3ทุ่มเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณสถานีบริการน้ำมันปตท.ม.จบกตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วที่นครราชสีมาอยู่บนถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับก็พบว่ามีประชาชนผู้ประกอบการขนส่งจำนวนมากนำรถเข้าไปเติมน้ำมันหลังทราบข่าวว่าจะมีการปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้นครับบรรยากาศผู้สื่อข่าวบอกว่ารถเต็มเลยครับรถที่เข้ามาเติมส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุกรถกระบะรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลขณะที่ผู้ใช้รถหลายคนเลือกจะเติมน้ำมันเต็มถังไว้ก่อนเลยเพื่อสำรองเอาไว้ใช้งานและลดภาระค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันที่เป็นช่วงขาขึ้นในช่วงนี้ครับประชาชนบางคนยังบอกว่าการปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้นอีกครั้งแม้จะเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อคิดต่อลิตรแต่สำหรับผู้ที่ต้องใช้รถเป็นประจำหรือประกอบอาชีพด้านการขนส่งมันส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรงครับโดยเฉพาะรถกระบะและรถบรรทุกที่ต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลๆส่วนผู้ที่ใช้รถกระบะซึ่งประกอบอาชีพรับส่งสินค้าบอกทีมข่าวว่าถ้าราคาน้ำมันยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งก็อาจจะมีความจำเป็นต้องปรับราคาค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยซึ่งท้ายที่สุดมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรงจึงอยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลและพยุงราคาน้ำมันโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการขนส่งหากราคาปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเชื่อว่าราคาสินค้าหลายประเภทจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นตามไปแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นภาระของประชาชนครับอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าวันนี้ดีเซลก็ปรับเพิ่มขึ้นไปอีก75สตางค์ต่อลิตรแล้วนะครับ
2: คือพอดีเซลเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยค่ะหลายคนก็บอกว่ามันก็มีผลต่อการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวเหมือนกันไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยคือถ้าบ้านไหนใช้รถกระบะแล้วก็ใช้ดีเซลเป็นหลักเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าจะปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางหรือเปล่า บางทีถ้าอยากเดินทางท่องเที่ยวไกลๆไปจังหวัดภาคเหนือเนี่ยค่ะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงพอราคามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมไปใกล้ๆดีกว่ามันก็อาจจะมีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบางท่านก็อาจจะบอกว่าโอ้โหมีแต่เรื่องเครียดๆเต็มไปหมดเลยราคาน้ำมันขึ้นนิดหน่อยไม่เป็นไรไปประหยัดอย่างอื่นแต่ว่าไปเที่ยวเพื่อผ่อนคลายคุณผู้ชมคุยกันมาได้นะคะ
3: ครับนี่คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาคุณผู้ชมบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลคือกลัวจะเห็นลิตรละ50นี่สิเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเกิดว่าลิตรละ50นี่ไม่อยากจะเดินทางแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้สถานการณ์ของคุณผู้ชมในเรื่องของการวางแผนการเดินทางการใช้จ่ายเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะราคาน้ำมันดีเซลขึ้นนี่มันส่งผลกระทบกับทุกอย่างจริงๆนะ
2: ครับค่ะคุณผู้ชมปรับเปลี่ยนมาเรื่องที่คนไทยทุกคนบอกว่านี่เป็นแบบสิ่งที่เรารอคอยเหมือนกันในเช้าวันนี้นะคะเนเน่เมื่อวานไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ติดตามกันหรือเปล่าแต่ว่าเราสามคนเนี่ยไม่ทำอะไรเลย ติดตามตั้งแต่นาทีแรก จนถึงน้องเนเน่เนี่ยแสดงนะคุณผู้ชมอเมริกาก็ท็อตแทเลนต์2026กับเนเน่รอยัลนะคะเมื่อวานเนี้ยค่ะสวมใส่ชุดผ้าไหมสีแดงแล้วก็โชว์เต็มพลังคือเพลง Seven Nation Army ตอนเราฟังเนี่ยเราก็ไม่ใช่ขาร็อกเนาะเอาเข้าจริงเราก็ไม่รู้ว่าเพลงอะไรแต่ว่าฟังแล้วมันดูแบบว่าโอ้โหอลังการมากๆแล้วก็เสียงเชียร์เนี่ยคุณผู้ชมในฮอที่มีการแสดงเนี่ยเขาบอกว่าครึ่งนึงเนี่ยเป็นคนไทยที่อยู่อเมริกานะคะและเดี๋ยวมาลุ้นผลกันเช้าวันนี้ว่าเนเน่เนี่ยจะได้แชมป์หรือเปล่านะคะเมื่อวานเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็ทาเลนต์2026นะคะเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัติการอำลอยนักร้องและมือกีตาร์ชาวไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมรอบนี้เนเน่เลือก Seven Nation Army ค่ะเป็นเพลงร็อกชื่อดังของวง The White Script ที่มาโชว์ทั้งพลังเสียงแล้วก็ลีลาการเล่นกีตาร์เรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากกรรมการทั้ง4คนนะคะไปดูคนแรกกันก่อนนะคะ KSI หรือว่าโอลาจิเดโอลาตุนจีบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ชมเนเน่แล้วก็ประกาศตัวคุณผู้ชมบอกว่าขอเป็นแฟนคลับเนเน่แล้วก็ยกให้โชว์นี้ยอดเยี่ยมแบบเหนือโลกแล้วก็บอกว่าให้เนเน่เนี่ยภูมิใจในตัวเองส่วนอีกคนค่ะโซเฟียเวอร์การ่ากรรมการที่เป็นนักแสดงชื่อดังเธอบอกว่าเนเน่เนี่ยค่ะมีความพิเศษจนอยากชมการแสดงต่อไปเรื่อยมันสั้นจังเลยนะคะส่วนอีกคนค่ะเมลบีคนนี้คุณผู้ชมน่าจะจำกันได้เพราะว่าเธอกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับเนเน่แล้วก็ชื่นชมว่าเนเน่มีเสน่ห์แล้วก็มีความเป็นสตาร์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วก็ดูจะอินกับโชว์ไม่น้อยถึงขั้นพูดติดตลกนะบอกว่าถ้าเนเน่ไม่ชนะจะเอาบ้านหลังใหม่ของฮาวีเนี่ยค่ะไปขายทีนี้ก็เลยเรียกเสียงหัวเราะจากคุณผู้ชมที่อยู่ในฮอเนี่ยทั้งฮอเลยนะคะส่วนฮาวิ่งแมนเดลเนี่ยคุณผู้ชมคนนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาชื่นชมเนเน่มาแต่ไหนแต่ไรนะเขาบอกว่าเธอสมควรชนะอเมริกาให้เงิน1ล้านดอลลาร์กับเธอเลยเพราะว่าตอนที่เนเน่แสดงจบอะคุณผู้ชมคือฮาวิ่งเนี่ยเขาไปอยู่ใกล้ๆกับคุณพ่อของเนเน่
3: ใช่
2: เหมือนกับโอ้โหไปชื่นชมคุณพ่อด้วยว่าลูกคุณเนี่ยแบบยอดจริงๆ
3: ตอนที่จบเนี่ยคุณผู้ชมร้องเพลงจบมันมีซีนที่กล้องอ่ะแผ่นไปแล้วคือเห็นตอนกอดกันด้วยเนาะเหมือนให้กำลังใจคุณพ่อด้วยก็น่าจะชื่นชมเนเน่แบบมากๆเลยนะ
2: ค่ะส่วนรุ่นน้องของเนเน่คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนขจรเกียรติ International School ที่กระทู้ภูเก็ตนะคะนี่เป็นโรงเรียนของเนเน่เนเน่เรียนอยู่ม.5นะคะครูผู้บริหารผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนจำนวนมากนี่ค่ะมารวมตัวกันอยู่หน้าจอรอชมแล้วก็ให้กำลังใจเนเน่พอเนเน่ปรากฏเนี่ยคุณผู้ชมพอจะได้เห็นใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆกรี๊ดการ์ดกันใหญ่เลยนะคะทุกสายตาเนี่ยจับจ้องไปที่การแสดงบางคนเนี่ยโอ้โหต้องยกโทรศัพท์ไปถ่ายคลิปเพราะสมัยนี้เนี่ยต้องถ่ายคลิปเก็บไว้ไปลงโซเชียลนะคะจะได้เป็นหลักฐานว่าเนี่ยได้มีการติดตามจริงๆนะเป็นหลักฐานนะคะ

0: แล้วก็ช่วงที่เสียงกีตาร์ดังขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหบรรยากาศเขาบอกว่าคึกคักมากนะคะหลายคนเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้จริงๆต้องมีการโยกไปตามจังหวะด้วยแล้วก็ปรบมือส่งเสียงให้กำลังใจเป็นระยะและเมื่อการแสดงจบลงค่ะเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มของคุณครูผู้ปกครองแล้วก็เพื่อนๆที่มาให้กำลังใจนะคะโอ้โหเกณฑ์กันมาทั้งโรงเรียน
1: คือมากันหมดอ่ะเนี่ยแบบว่าดูกันแบบในฮอลเลยที่โรงเรียนนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของการแสดงแล้วนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งจุดเด่นที่ถูกพูดถึงกันมากก็คือชุดที่เนเน่ใส่ในการขึ้นเวทีครั้งนี้มาในชุดสีแดงน
0: ี
1: ่ครับคอนเซปต์คือ Rock Strong ไม่ใช่ Rock Star นะเป็น Rock Strong
2: ครับ
1: ซึ่งเนเน่โพสต์ผ่าน Facebook แล้วก็อธิบายถึงที่มาว่าเริ่มต้นจากภาพในจินตนาการของคุณแม่ที่อยากจะเห็นลูกสาวในลุคแบบแข็งแรงมั่นใจสง่างามและเต็มไปด้วยพลังของความเป็นร็อกก่อนจะถ่ายทอดแนวคิดออกมาเป็นชุดสำหรับการแข่งขันรอบนี้คือตัวชุดออกแบบเป็นแบบคอสูงครับเสริมโครงไหล่ตกแต่งด้วยเข็มขัดหนังหมุดโลหะและโซ่ที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมยังได้นำเอาผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบมาเป็นส่วนหนึ่งของชุดนี้ด้วยครับคุณผู้ชมนำมาตีความใหม่แล้วก็ประยุกต์ให้กลายเป็นชุดนี้กลายเป็นแฟชั่นร็อกแบบร่วมสมัยโอ้เนี่ยคุณผู้ชม
0: เธ
1: อพกความเป็นไทยไปด้วย
0: ใช่
1: นะ
0: แล้วก็เข้ากันอย่างดีเลยคุณผู้ชมผ้าไหมไทยกับเข็มขัดที่มีหมุดอะไรที่มันเหมือนแบบชาวร็อกเขาใช้กันน่ะ
2: ใช่
0: ไหม
2: สัญลักษณ์ชาวร็
0: อ
2: กแล้วก็เอามามิกกับชุดที่เป็นชุดไทยสวยมากๆเลยนะครับ
1: ครับ8โมงเช้าวันนี้รายการจะเริ่มแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเนเน่จะได้แชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21หรือไม่เข้าใจว่าโหวตปิดไปแล้วนะคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคนที่อยู่ที่ปอร์โตริโกสหรัฐอเมริกาเขาโหวตกันจบแล้วคะแนนเนี่ยเขาน่าจะกำลังคิดอยู
0: ่
1: ตอนเนี้ยก็คือให้กำลังใจอย่างเดียวละลุ้นอย่างเดียวแล้วตอนประกาศผลแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะแบบเก็บไว้ช่วงท้ายๆอ่ะปกติถ้าดูซีซั่นก่อนๆที่ผ่านมา8โมงเช้ายังไม่ประกาศหรอกครับใกล้ๆ10โมงนะใกล้ๆ10โมงจะประกาศผลครับทีนี้พอพูดถึงเนเน่ครับหลังจากที่เนเน่โชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับพิธีกรบนเวทีก็คือเทอร์รี่ครูซนะครับเทอร์รี่ครูซก็ถามเนเน่ว่าการที่ได้มา AGT เนี่ยมันเหมือนเป็นการที่แบบเธอได้เดินตามความฝันแล้วจริงๆหรือไม่ซึ่งเนเน่ตอบอย่างไรลองไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
3: You decided you were going to be a rock star. Does it feel like your dream is coming true?
4: Yeah, absolutely. My dreams come true because I was like so little young when I touched the guitar and also I was thinking in my mind was like I really want to become a rock star and alsoI'm glad that I'm be in AGT in the final rounds and my dreams come true. So please vote me, guys, I'm a rock star.
3: Good luck tonight, Nene. Listen,
1: Nick,
3: who wins is all down to how you vote. Your votes will change one act's life, so get busy. After the break, super...
1: เนเน่ก็บอกว่าความฝันของเธอเป็นจริงแล้วนะครับเธอเล่นกีตาร์มาตั้งแต่7ขวบแล้วก็ฝันมาตลอดว่าอยากจะเป็นร็อกสตาร์ครับก่อนทิ้งท้ายขอคะแนนโหวตด้วยโหวตให้หนูด้วยนะคะและหนูคือร็อกสตาร์นี่เรียกเสียงแบบเชียร์จากคนที่อยู่ในฮอล์เยอะทีเดียว
2: ครับ
1: นะครับ
2: สายตาการตอบคำถามคือมั่นใจมากมั่นใจมากๆคุณผู้ชมแล้วคือบนเวทีนี่ก็ซีนหนึ่งทีนี้เมื่อวานอ่ะมันจะมีอีกคลิปนึงตอนที่น้องอ่ะลงจากเวทีแล้วทีนี้พิธีกรไปถามน้องว่าสมมตินะถ้าเกิดว่ายูเนี่ยเป็นผู้ชนะของรายการนี้เนี่ยหลังจากเป็นผู้ชนะแล้วจะไปทำอะไรต่อน้องเนเน่บอกว่าอยากจะพาเพื่อนๆวงโอโซนไปเที่ยวดิสนีย์กับยูนิเวอร์แซลเนี่ยคุณผู้ชมแล้วผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์หลายคนบอกว่านี่ไงเวลาน้องอยู่บนเวทีเนี่ยน้องคือร็อกสตาร์น
1: ้
2: องคือร็อกสตาร์ตัวแม่เลยคือแบบว่าดูสตรองมากๆแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยน้องก็เป็นเด็กอายุ16ที่มีความฝันว่าก็อยากไปเที่ยวดิสนีย์อยากไปดูยูนิเวอร์แซลกับเพื่อนๆหลายคนเลยบอกว่าเนี่ยแหละคือเสน่ห์ของเนเน
0: ่แต่ว่าชีวิตวัยเด็กของเนเน่เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆนะเพราะว่าคือเขาฝึกกีตาร์เนี่ยตั้งแต่ตอนอายุ7ขวบแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนอื่นๆที่7ขวบเนี่ยก็อาจจะไปเที่ยวไปเล่นหรือว่าอาจจะ

0: ตามสวนสนุกต่าง
1: ๆ
0: เนเน่ไม่ได้เป็นแบบนั้นไง
2: ใช
0: ่เวลาส่วนใหญ่ของเนเน่ก็คือการฝึกซ้อมกีตาร์แล้วก็คือไปเรียนร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีกีฬามีเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆอีกที่เนเน่เนี่ยสามารถเล่นได
1: ้ครับ
2: ใช่นะ
1: ความสามารถหลากหลาย
2: ที
1: ่กับดนตรี
2: ร
1: แล้วพอรอระหว่างรอผลโหวตเช้านี้8โมงนะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยคนไทยที่อยู่ในฮอเนี่ยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่เชียร์นะชาวอเมริกันที่อยู่ในฮอเนี่ยพอไปถามเขาว่ายูจะโหวตให้ใครเขาบอกว่าฉันจะโหวตให้เนเน่แล้วทีเนี้ยผมลองเข้าไปเช็คนะคุณผู้ชมใน TikTok ของ AGT เนี่ยคือมันมี10โชว์ใช่ไหมเขาก็โพสต์แล้ว10โชว์เรียบร้อยแต่ดูจากยอดวิวถ้าเกิดว่า9โชว์เนี่ยยอดวิวหลักแสนแต่เนเน่ของเราคนไทยของเราตอนนี้ยอดวิวไป6ล้านกว่าแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วคนกดหัวใจให้เนี่ยคุณผู้ชมกดไลค์ให้เนี่ยล้านกว่าแล้วด้วย
0: เฉพาะพวกเราก็น่าจะเป็นหลักล้านแล้วล่ะ
2: ครับเออใน YouTube ก็6ล้าน9
1: ใช่มั้ย
2: แล้วโชว์อื่นๆอีก9โชว์อ่ะหลักแสนหมดเลยแต่เนเน่กระโดดขึ้นมาคือ6ล้าน9แสนวิวใน YouTubeคือแบบดำโด่งมามากขนาดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมผมไปดูข้อมูลใน NBC มาคุณผู้ชมในรอบชิงชนะเลิศที่จะมีการถ่ายทอดสดวันนี้คือพอเปิดรายการมาเขาจะเริ่มด้วยการที่ว่าจะมีโชว์จากเกสเป็นแขกรับเชิญจะเป็นแบบนักแสดงที่เป็นคนที่เคยเป็นแชมป์ของ AGT เก่าแล้วก็เป็นนักร้องที่แบบมีชื่อเสียงนะครับแล้วร่วมโชว์กับคนที่อยู่ในรอบไฟนอล คนที่เข้ารอบไฟนอลแล้วมีชื่อเปิดเผยออกมาแล้วเคซายเนี่ยจะขึ้นโชว์ด้วยนะครับจอร์จกรอแบนอันนี้เขาจะเป็นแนวแบบร้องเพลงที่แบบโชว์พลังเสียงแต่คิดว่าส่วนตัวไม่น่าจะเป็นแนวแบบเน
0: ่ๆ
2: นะครับมีสตีฟอาโอกิสตีฟอาโอกิเป็นศิลปิน EDM ปีที่แล้วนี่ก็มาสงกรานต์บ้านเรา
1: ครับ
2: อันนี้ก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่สายเน่ๆไหม
0: ไม่ใช่
2: เพราะว่าอย่าง EDM นี่อาจจะแบบเพราะมันมีโชว์ที่น่าจะไปกับ EDM ได้แบบเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อาจจะไปเปิดเพลงแล้วก็ให้โชว์เนี่ยมาแสดงร่วมอะไรอย่างงี้ป่ะ
2: เอออาจจะเป็นไปได้
0: ค่ะ
2: เจสสิก้าแซนเชสคนนี้เป็นแชมป์ AGT สมัยที่แล้ว
0: ค่ะ
2: คนนี้ก็โชว์พลังเสียงอ่ะ
1: ครับ
2: เออแต่ไม่ได้เป็นสายร็
1: อ
2: ก
0: ก็อาจจะไปฟิชเชอริงกับอีกคนนึง
2: เออเป็นไปได้ก็มี
1: เป็นสายร้องที่ประกวด
0: ที่เป็นสายร้องเหมือนกัน
2: ใช่มีแมตต์แฟรงโกแมตต์แฟรงโกเป็นนักมายากลคนแรกที่ชนะบนเวทีนี
0: ้ค่ะ
2: น่าจะโอ้โหนานแล้วหลายปีมาแล้วก็ไม่น่าจะแบบโชว์กันเน่ๆไหมเพราะว่าเรื่องของมายากลก็จะมีอีกโชว์นึงอ่ะ
1: ใช่ๆมีโชว์มายากล
2: แต่ที่หลายคนจับตาก็คือลิงคินพาร์ค
0: ก็ใช่
1: น
0: ี
1: ่ไงเนี่ยนี่ไงอันนี้มันชัดมากนะคุณผู้ชม
0: ก็ต้องกับเนเน่แล้วไหมใช่ไหม
1: สายร็อกเหมือนกันนะ
2: นะอาจจะเป็นไปได้เราอาจจะได้เห็นลิงคินพาร์คที่โชว์ร่วมกับเนเน
1: ่ครับ
2: เนาะบนเวทีวันนี้แต่เป็นโชว์นะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าโหวตเนี่ยปิดไปแล้วเป็นการโชว์ร่วมกันก็เดี๋ยวรอติดตามกัน8โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็ก่อน10โมงเราน่าจะได้ทราบผลแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ครับรอลุ้นพร้อมๆกัน8โมงเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเทรนด์ยอดฮิตกันหน่อยเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปที่โคราชนักศึกษาที่นั่นเนี่ยคือฮิตมาก
2: ๆ
1: มาลัยรัด9ไปซื้อมาลัยรัด9แล้วก็มาประดับที่ศีรษะไปซัดถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์นี้เนี่ยมันเริ่มจากปากคลองตลาดคุณผู้ชมจริงๆปากคลองตลาดเนี่ยปรากฏว่าวัยรุ่น Gen Z เขานิยมไปที่ปากคลองตลาดแรกๆเนี่ยไปซื้อมาลัยแม่ค้าก็ต้องปรับตัว
0: ค
1: ือขายแต่มาลัยใช่มั้ยคุณผู้ชมคือทำผมเนี่ยทำไม่เป็นทีนี้มันต้องเพิ่มทักษะพิเศษขึ้นมาก็คือทำผมให้กับเด็ก Gen Z ที่เขาไปซื้อมาลัยตอนนี้กลุ่มเด็ก Gen Z เขานิยมไปปากคลองตลาดแล้วก็ไปซื้อมาเพื่อถ่ายรูปเก๋ๆจนกลายเป็นเทรนด์ฮิตในโลกออนไลน์นะครับแม่ค้าหลายคนบอกต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยด้วยครับ
3: อะไรใช่มั้ยคุณผู้ชมคือทําผม
1: มาลัยรัด9 1ชุดนะครับตอนนี้จากการไปสำรวจของทีมข่าวไทย PBS เมื่อวานนี้คุณจิราพรคำภาพันธ์ลงพื้นที่ไปนี่ครับไม่ได้ไปซื้ออย่างเดียวนะไปลองด้วยไปลองให้เขาทำผมให้ด้วยนะครับมาลัยรัด9 1ชุดเขาบอกว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง150บาทและที่สำคัญก็คือแม่ค้าเนี่ยเขาจะจัดทรงผมให้ด้วยทำให้แบบฟรีๆแบบนี้เลยนี่ก็เลยกลายเป็นสกิลใหม่ของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายดอกไม้ในปากคลองตลาดนะครับจากเดิมเขาบอกคุณจิราพรบอกว่าปกติเขาจะขายดอกไม้อย่างเดียวแต่วันนี้ขายดอกไม้อย่างเดียวไม่ได้แล้วขายมาลัยอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพิ่มสกิลทำผมฟรีให้ด้วยเพื่อให้ทันใจและก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่เขานิยมกันตอนนี้ครับ
4: มือเบามากเลยค่ะวันนึงพี่พัด

0: ่หัว
1: ประมาณ50หัวครับ
0: 50หัวแล้วช่วงที่มันพีคๆมากเนี่ยทำกี่หัวหรือว่านี่คือพีคแล้วคะ50หัว
1: ก็ประมาณ100นึงได้คร
0: ับ100หัว
1: เสาร์อาทิตย์นะครับ
0: เสาร์อาทิตย
1: ์ครับ
0: โอ้ย
1: เสร็จแล้วนะครับ
0: เสร็จแล้วเหรอคะโอ้ยเนี่ยนี่คือมันไม่ได้คึกคักแค่ในฟีดในโซเชียลเนาะ
1: ใช
0: ่แต่มันทำให้ปากของตลาดคึกคักสวยมาก
2: คือจากการไปสำรวจเนี่ยเขาบอกลูกค้าก็ไม่ได้มีแค่คนนะคุณผู้ชมเนี่ยสุนัขก็เอากับเขาด้วยหรอ
3: น่ารักจังเลย
4: ถามน้องเลี้ยงเนี่ย
2: คือไม่เน้นความสมัครใจแต่เน้นให้เข้าร่วม
4: อ๋อเน้นเข้าร่วม
2: เจ้าของบอกว่าเน้นเข้าร่วมเพราะว่าเจ้าของก็มีแล้วสุนัขที่เป็นสุนัขที่รักเหลือเกินเอามาด้วยจะไม่เข้าร่วมได้อย่างไรไม่ได้มีแค่คนคุณผู้ชมบางคนเนี่ยพาน้องๆมาร่วมแจมด้วยนะครับอย่างนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาถึงขั้นพาน้องหมาเนี่ยมาเสริมหล่อถ่ายรูปให้เข้ากับธีมกันไปเลยเขาบอกว่าแม่ก็สวยแล้วเอาลูกก็ต้องห้ามแพ้เหมือนกันสวยหล่อครบเซตแบบนี้ทั้งคนทั้งน้องหมาราคาเขาบอกว่าอยู่ที่400บาทครับ
0: เป็นยังไงบ้างวันนี้ปากของตลาดเปลี่ยนไปเยอะไหมคะ
5: ก็เยอะค่ะคือคักดีค่ะวันนี้อากาศดีก็เลยแบบพาลูกมาด้วยปกติเขาก็จะแบบขี้ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เห็นแบบเราใส่ก็อยากให้ลูกใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ลูกใส่ก็เป็นไงหล่อ
2: คือคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทุกวันเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่านอกจากที่จะขายดอกไม้ขายพวงมาลัยเนี่ยหยิบใส่ถุงให้กับลูกค้าแล้วแต่จะมีลูกค้าหลายคนเลยที่เขาเข้ามาซื้อแล้วเขาบอกว่าขอทำผมให้ด้วยจากการไปสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า50-100คนเลยนะครับที่มาซื้อพวงมาลัยแล้วก็บอกว่าให้ทำผมให้ด้วยแบบนี้หลายคนเนี่ยอาจจะมองบอกว่าการม้วนผมมันไม่น่ายากใช่ไหมแต่สำหรับแม่ค้าขายดอกไม้เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่ายากกว่าร้อยพวงมาลัยเยอะเลยร้อยพวงมาลัยนี่คือทำจนชินแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: แต่ผมนี่มันเป็นอะไรที่มันยากนะคุณผู้ชมเหมือนบอกให้ถักเปียบางคนบอกง่ายมากบางคนไม่เคยถักเลยเนี่ยโอ้โหทำยังไงก็ทำไม่ได้จริงๆทีเนี้ยคืออย่างคุณเจด้าครับเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทำผมเขาบอกว่าเขาเลยเห็นโอกาสเขาก็เลยเข้ามาช่วยแม่ค้าด้วยการจัดชุดอุปกรณ์ทำผมแบบง่ายๆมาให้ทั้งหวีกระจกและก็ยางรัดผมครับพร้อมกับช่วยสอนและก็จัดทรงให้ฟรีเธอบอกว่านี่เป็นวันที่2แล้วที่เธอลงพื้นที่มาช่วยนะครับหากไม่มีงานประจำก็จะมาช่วยช่วงประมาณสักบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นครับ
6: คือจริงๆเขาก็ทำได้แต่เนี้ยเราก็มาเหมือนแบบ
7: มา
6: เอาอุปกรณ์พวกนี้มาให้เขาเหมือนหวีที่เขาใช้ก็เป็นหวีทั่วไปที่ใช้หวีผมทั่วไปแต่หวีที่เราเอามาให้ก็คือเป็นหวีที่สามารถแบบหวีผมได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะสามารถใช้งานได้แบบหลากหลาย
7: ก็คือเราเป็นเจ้าของแบรนด์
6: เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยใช่ค่ะเอาของมาแจกแล้วก็มาช่วยแบ่งเบาแล้วก็มาช่วยสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์นักท่องเที่ยวเขาจะได้มาเยอะๆเขาเห็นคนไทยมัดแล้วเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเขาก็มาทำตาม
2: อะไรใหม่ๆก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์เห็นแล้วบอกว่าอุ๊ยแม่ค้าเนี่ยบางทีหวงหวีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบมีเทคนิคใช่ไหม
4: แล้วจังหวะที่คุณพูดว่าอะไรใหม่ๆอ่ะภาพตัดมาคือหน้าคุณจิราพรพอดี
3: ไม่ก็ถามคุณจิราพรว่าที่คุณไปถามจริงๆว่าคุณจะไปเอาประเด็นข่าวหรืออะไรคุณจิราพรบอกว่าตอบตรงๆเลยมะอยากไปถ่ายรูป
4: นั่นไงว่าแล้ว
2: ถ่ายรูปประเด็นหลักแต่ข่าวประเด็นรอง
3: สมใจเขาเลย
4: นี่ไงดูสิน
2: ี่ไงนี
3: ่คุณผู้ชมธรรมดาซะที่ไหน
2: อินเนอร์มาเต็มอ่ะคุณผู้ชมพอได
4: ้
2: โอ้โหนางแบบมืออาชีพคุณศิลาพรน่ะ
3: มองอะไรเขามองอะไรคะ
2: คุณเจนซีเขาต้องเผล
3: อๆอ๋อ
2: เขาห้ามมองกล้องต้องแบบเผลอๆไม่ได้ตั้งใจนี่เขาทำการบ้านไปนะคุณศิลาพรเนี่ยเขาบอกว่าพอได้มาลายรัดเกล้าแล้วนะคุณผู้ชมภารกิจต่อไปก็คือจุดนี้แหละเขาบอกว่าต้องไปหาถ่ายรูปมุมสวยๆจุดหมายยอดฮิตก็คือมุมมหาชนแถวสะพานพุทธครับได้ทั้งวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแสงสวยๆแล้วก็บรรยากาศโรแมนติกแบบนี้เรียกว่ามาที่เดียวเนี่ยครบจบในที่เดียวเลยแต่ถ้ายังไม่จบหลายคนไปกันต่อครับจากสะพานพุทธไปกันต่อที่วัดอรุณบ้างก็มีหรือบางคนก็บอกไปต่อไปแถวท่าเตียนไปหามุมสวยๆถ่ายรูปไม่อยากให้ซ้ำกับคนอื่นเทรนนี้เทรนเดียวปรากฏว่านักท่องเที่ยวไปกันหลายที่เลยนะครับ

0: พาเที่ยวได้ทั้งย่านท่องเที่ยวในหลายจุดแล้วก็รวมไปถึงเงินยังหมุนเวียนถึงพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่อีกหลายจุดด้วยครับ
1: แล้วคุณจิรพรเขายื่นให้ใครอ่ะคุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะดิฉันเนี่ยจะตกเทรนไม่ได้นะ
0: เอ้า
1: ก็คือบอกคุณจิรพรว่าคุณจะสวยคนเดียวไม่ได้ดิฉันต้องลองด้วยนี่วันนี้ดิฉันพกช่างทำผมมาด้วยแล้วก็คือนี่เอาพวงมาลัยรัดเก้ามาด้วยฝากคุณจิรพรซื้อ
0: นี่พร็อพ
1: จ่ายไปเลย
0: นะเนี่ย
1: 150บาท
2: โอ้โหคุณทุ่มทุนขนาดนี้เลยเหรอ
1: เอ้าไม่ได้สิ
0: แล้วอันนี้คือใครครับ
1: อันนี้
0: ค
1: ือเป
0: ็
1: น
0: ช
1: ่างทำผม
0: ช่างทำผมคือต้องสวยสะพรึงขนาดนี้เลยเหรอ
1: ทำให้เราอยู่ทุกวันนะคะคุณผู้ชมแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยอิมพอร์ตเข้ามาเลยหันฝั่งไหนดีคะฝั่งนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นวิธีการทำหน่อยนะคะ
0: เอาไม่เผื่อคุณผู้ชมยังไม่ได้ไปแล้วจะซ้อมไว้ก่อนว่าถ้าเกิดจะไปเนี่ยผมทรงไหนประมาณไหนจะสวยอันนี้สาธิตให้คุณผู้ชมดู
1: ครับนี่คุณผู้ชม
2: โอ้โหสวยเลย
0: ยังเดี๋ยวรอเสร็จก่อน
2: ยังใช่ไหม
1: ยังนี่ผมนี่ทำเตรียมมาเพื่อติดมาลัยรัดเก้าใช่ไหมฮะน้องเบส
3: ใช่ค่ะ
1: ยากไหมคะเนี่ย
3: ไม่ยากค่ะ
2: ไม่ยากน้องเบสบอกไม่ยาก
1: ไม่ยาก
2: นะครับ
0: ไม่ยากแต่มือสั่นนิดหน่อยเพราะตื่นเต้นออกกล้องแล้วช่างทำผมของเราก็เป็นเด็กเจนซีด้วยนะคุณผู้ชมเข้าใจเทรนด์ของเด็กเจนซีเป็นอย่างดีในการที่จะต้องไปถ่ายรูปนี่ทรงผมเขาก็คิดมาแล้วนะเนี่ย
2: แล้วคุณมาเต็มเลยอ่ะอันนี้คืออะไรของผมเหรอ
3: ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะ อันนี้คือเซตเดียวกันเลย
0: อ๋อเพราะว่าเวลาถ่ายรูปแบบมันจะมีซีนวิดีโอที่ต้องสะบัดผมใช่ไหมมันต้องมีห้อยๆนิดนึงถ
2: ึ
0: งจะสวย
2: ซึ่งล่าสุดเนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่แค่ของสุภาพสตรีนะครับสุภาพบุรุษก็มีสุภาพบุรุษก็มีจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแบบมาลัยพาดบ่าแล้วคล้องคล้ายๆกับเป็นสังวาลแต่เป็นมาลัยเหมือนกันนะเพื่อบางคนแบบอยากตามเทรนด
1: ์นี่คุณผู้ชม
0: สวยหรือยังเนี่ยผมลองดูคอมเมนต์ซิคุณผู้ชมว่ายังไงบ้าง
2: ครับนี่
0: เช็คฟีดแบ็กหน่อย
1: ปรากฏออฟฟิศเซนเซอร์ไม่ใช่
2: นี่คุณผู้ชมบอกว่าน่ารักมากเลยครับ
0: หมายถึงช่างหรือคุณศิริมาคุณผู้ชม
2: สวยมาก
1: เขาหมายถึงพวงมาลัยและดอกไม
2: ้คุณสมส่วนยังดีบอกว่าคุณศิริมาต้องแต่งชุดไทยด้วยค่ะนะถ้าแต่งชุดไทยนี่แบบโอ้โห
0: สัตว์เต็มใช่ไหม
3: เลย
1: อ้าวจริงถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเที่ยวตามวัดในพระนครศรีอยุธยาหรือว่าสุโขทัยใส่ชุดไทยแล้วก็มีมาลัยรัดเก้าไปเนี่ยคุณผู้ชม
2: ครับ
1: หรือว่าเปลี่ยนวิวจากในกรุงเทพเป็นแบบอุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ากับสถานที่มากๆนะ
2: ครับ
1: เออเนี่ยเป็นไงคุณผู้ชม
0: สวยไหมนี่คุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมบอกสวยสวยครับ
1: สวยตะโกนเลยเหรอ
2: ใช่
0: ใช่คือผมเนี่ยอ่านตามที่คุณผู้ชมพิมพ์มาเลยน
1: ะ
0: แต่คุณดิเลกนี้อ่านคอมเมนต์ของคุณดิเลกนี่แอบลื่นคุณดิเลกบอกว่าสุดจัดไม่ใช่ช่างทำผมนะแต่เป็นน้องศิริมาสุดจัดทำผมกลางรายการ
3: เป็นไรคะ
1: เนี่ย
2: เอฟซีคุณมาเยอะมากคุณศิริมาตอน
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ที่ช่างทำผมจะสวยกว่าดิฉันแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่คือแป๊บเดียวเองไม่เกิน3นาทีที่เขามาลองทำให
0: ้ไวนะ
1: ไวคุณผู้ชมเป็นการสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าในช่วงที่เศรษฐกิจนี่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวพอสอจีนมาอย่าง
2: มาแล้ว
0: พอสอจีน
1: ยังไม่มาเนี่ยมันก็อาจจะแบบโหช่วยกันส่งสัญญาณไปบอกพอสอจีนว่าต้องรีบมานะเดี๋ยวจะตกเทรน
2: เห็นในโซเชียลเริ่มถ่ายกันแล้วนะพอสอจีนนะนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ช่วงต้นเดือนหน้าจะเป็นช่วงหยุดยาววันชาติจีนที่นักท่องเที่ยวเขาจะเดินทางมาเยอะมาก
1: ๆ
2: ดังนั้นถ้าเทรนนี้กระแสนี้ยังอยู่แล้วให้เขาไปเที่ยวปากของตลาดอุดหนุนผู้ประกอบการไทยเนี่ยมันก็น่าจะช่วยทำให้เกิดกระแสแล้วก็ทำให้เม็ดเงินเศรษฐกิจมันหมุนเวียนมากขึ้นแล้วจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ปากคลองตลาดนะจังหวัดอื่นๆด้วยเหมือนกันมาไทยแล้วต้องทำแบบนี้อะไรแบบนี้
0: เมื่อวานไงที่โคราชใช่ไหมมันก็คือได้รับความนิยมไปด้วยเหมือน

0: ันแต่แนะนำว่าถ้าเกิดชาวจีนจะมาทำการบ้านไว้ก่อนแคปรูปคุณสิริมาไปดูคลิปของเราเอาไว
1: ้รูปอื่นก็ได้
0: แล้วก็เอารูปอื่นก็ได้ใช่ไหม
1: รูปคนอื่นก็ได
0: ้ได้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามาไรเนี่ยห้ามขาดดอกบัวในมือต้องมีถ่ายรูปจะได้ครบคอนเซ็ปต์นะครับ
2: ครับสวยงามเลยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นเทรนด์ที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการในบ้านเราและเป็นการได้นำเสนอสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไม่ใช่แค่สู่สายตาชาวไทยแต่การที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปลงมันเป็นการส่งไปถึงชาวโลกให้ได้เห็นนี่คือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาความงดงามของประเทศไทยด้วย
1: ค่ะเขาบอกว่าวัฒนธรรมแล้วก็ความประณีตละเอียดอ่อนแบบไทยเนี่ยค่ะนำมาตีความแล้วก็ปรับประยุกต์ให้กับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วก็เนี่ยมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่คนรุ่นใหม่เนี่ยพยายามจะสื่อสารด้วยนะคะ
2: ครับพอพูดถึงเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วมาดูกรณีดราม่าที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็คือกรณีที่กองประกวด Miss Universe กัมพูชานำภาพของหญิงไทยไปขึ้นจอ LED ครับเป็นหญิงไทยโบราณสมัยรัชกาลที่5ไปฉายบนจอ LED แล้วก็อ้างว่าเป็นชาวกัมพูชามีความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางกองประกวดของกัมพูชาเขาออกหนังสือชี้แจงยอมรับผิดอ้างว่าตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพไม่รอบคอบครับจากกรณีที่เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ในรอบ Preliminary ครับนำภาพสาวชาวจังหวัดกำแพงเพชรห่มสบายในสมัยรัชกาลที่5ไปจัดทำสื่อประกอบการประกวดบนเวที Miss Universe แคมโบเดีย2026แล้วก็อ้างว่าเป็นภาพชาวกัมพูชาโบราณจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแอบอ้างประเคลมชุดไทยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ทำให้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทางกรมศิลปากรก็ต้องนำภาพดังกล่าวมายืนยันว่ากัมพูชานำภาพของไทยไปใช้และแอบอ้างก่อนที่จะนำหลักฐานเป็นภาพถ่ายโบราณที่ถูกเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติและได้รับการประกาศขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี2560มายืนยันแล้วก็พบว่าภาพดังกล่าว Facebook กรมศิลปากรเพิ่งจะโพสต์ไปเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครับอย่างที่บอกไปครับว่าล่าสุดกองประกวด Miss Universe Cambodia 2026ได้ออกแถลงการนะครับนี่ชี้แจงว่าการใช้ภาพบางภาพในการนำเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและเป็นผลมาจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพต้นฉบับเหล่านั้นไม่เพียงพอและขอเน้นย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความขัดแย้งหรือทำร้ายความรู้สึกของผู้ชมสาธารณะไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติครับแล้วก็ยังระบุอีกว่าจุดประสงค์ในการนำเสนอดังกล่าวนั้นก็เพื่อเน้นย้ำถึงความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งก็สะท้อนอยู่ในความงดงามและความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าสบายซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชนชาติกัมพูชานะครับนี่ก็จะเป็นหนังสือที่ออกมาจากทางกองประกวด Miss Universe Cambodia 2026
0: ครับ
2: ก็สรุปก็คือยอมรับแหละว่าไม่ได้เป็นภาพของกัมพูชา
0: ครับเดี๋ยวรอดูท่าทีของกระทรวงวัฒนธรรมของไทยด้วยนะคุณผู้ชมหลังจากที่เราส่งหนังสือไปแล้วและเขามีการออกแถลงการแบบนี้คือเมื่อวานเนี่ยมันมีคนแชร์ประเด็นนี้แล้วก็มีการตีความแบบนี้บอกว่าโอเคเข้าใจได้ว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยออกมายอมรับบอกว่าภาพนี้ไม่ใช่ภาพของกัมพูชาไม่ได้ตรวจสอบแบบรอบคอบก็เลยนำไปใช้บอกว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาแล้วก็รวมไปถึงความรอบหน้าเนี่ยก็จะมีความรอบคอบมากกว่านี้แต่หลายคนโฟกัสในสิ่งที่คุณเชิญสารอ่านไปเมื่อสักครู
1: ่
0: สองบรรทัดสุดท้ายที่บอกว่าคือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนอยู่ในความงดงามและความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าสบายถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชนชาติกัมพูชาหลายคนบอกว่ากัมพูชากำลังจะสื่อสารว่าสบายเป็นการแต่งกายดั้งเดิมของกัมพูชากำลังจะบอกว่าสบายเป็นของกัมพูชาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องออกมาชี้แจงประเด็นนี้ด้วยนะใช่หรือไม่อย่างไรเพื่อเป็นการโต้กลับในสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารไปยังทั่วโลกด้วยนะครับ
1: ค่ะขอโทษแล้วมันไม่ได้จบซะทีเดียวนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีประเด็นใหม่ที่กระทรวงวัฒนธรรมนี่อาจจะต้องมาชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการศึกษาหน่อยค่ะตอนนี้ไทย PBS เนี่ยติดตามการตรวจสอบกรณีวิทยาลัยเอกชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะที่ถูกร้องเรียนบอกว่านำชื่อนักศึกษาเนี่ยไปกู้เงินกยศ.ทั้งที่นักศึกษาจ่ายเงินเรียนเองนะคะซึ่งนอกเหนือจากหนองบัวลำพู

0: แล้วค่ะล่าสุดพบว่าเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันในวิทยาลัยเครือข่ายเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ในจังหวัดอื่นค่ะนี่เป็นวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวส.เป็นหลักฐานร้องเรียนของชายคนหนึ่งที่บอกว่าเขาถูกวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนรายหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬค่ะซึ่งเป็นเครือข่ายของวิทยาลัยในจังหวัดหนองบัวลำพูที่กำลังถูกตรวจสอบนำชื่อไปกู้เงินกยศ.เป็นค่าเทอมเรียนต่อชั้นปวส.ทั้งที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้เรียนเพราะว่าหลังจากเรียนจบปวช.ก็ออกไปทำงานจนกระทั่งเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะกยศ.ส่งหนังสือมาทวงหนี้ประมาณ 60,000 บาท
1: ประมาณ3ปีคืนหลังมาครับพี่มีใบ
2: 3ปีก็ประมาณตอนนี้69ก็ประมาณ66
1: ประมาณนะครับ
2: ประมาณปี66เนาะ
1: ครับมีใบกยศทวงหนี้มาครับก็มันก็มีมาเรื่อยๆครับพี
2: ่
1: แต่พ่อไม่ได้เก็บไว้ครับเก็บไว้บางส่วนไอ้ตัวนี้เป็นใบล่าสุด
2: ครับแล้วทีนี้เราทำยังไงพอเห็นใบแจ้งหนี้จากกยศ
1: เพราะว่าเก็บไว้บางส่วนครับแต่พอมาเห็นข่าวมันแดงช่วงเพจเขาไปลงนะครับผมก็เลย
2: เมื่อต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนนี
1: ้ใช่ครับแล้วผมก็มีเพื่อนเขาก็ติดต่อมาได้เป็นผู้เสียหายด้วยไหมครับ
2: อ๋อมีการพูดคุย
1: กับเพื่อนที่เสียหายด้วยกันครับ
0: หลังจากรู้ตัวนะคะผู้เสียหายก็พยายามสอบถามไปยังวิทยาลัยว่าชื่อของเขาเนี่ยถูกนำไปกู้เงินได้ยังไงคือไม่ได้จบแค่ชื่อของเขานะคุณผู้ชมพ่อของเขาเนี่ยก็ถูกนำชื่อไปค้ำประกันด้วยซึ่งก็ไม่เคยได้รับคำตอบเลยนะคะแต่กลับมีอาจารย์คนหนึ่งมายื่นข้อเสนอให้เลือกโดยบอกว่าจะให้ทางวิทยาลัยปิดหนี้ให้หรือจะเอาวุฒิปวส.ไปแล้วก็เอาไปผ่อนกับกยศ.เอาเอง
3: เอา
0: คือไม่ได้เรียนนะ
3: แต่ไม่ได้เรียนไง
0: อาวุธไปเลยไหมล่ะ
3: เอามันได้เหรอจบแค่ปวช.ไม่ได้เรียนต่อปวส.แต่อยู่ดีๆมีข้อมูลว่าไปกู้กยศ.และให้มีทางเลือกแบบนี้มันใช่หรือเปล่า
0: วิทยาลัยเลือกจะให้ข้อเสนอแบบนี้ไงคุณผู้ชม
3: ก็งงๆอยู
0: ่ค่ะผู้เสียหายบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงจึงเลือกรับวุฒิปวส.มาแต่มารู้ภายหลังว่าถ้าสมัครปวส.เนี่ยค่าเทอมจริงๆมันแค่ 2-30,000 บาทเท่านั้นไม่ใช่ 60,000 บาทตามที่ถูกเอาชื่อไปกู้คุณผู้ชม
1: มันห่วงเรื่องกยศ.จะมาทวงหนี้ครับเพราะว่าพ่ออันเนี้ยแกไม่รู้เรื่องแกเห็นจดหมายมาแกก็กังวลนะครับว่าเป็นหนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมัน 60,000 แกก็ห่วงที่มันเอาข่าวให้แกดูด้วยแกก็สงสัยเรื่องข่าวเรื่องนี้นะครับมีเรื่องกังวลมาตลอดนะพี
2: ่
1: ว่ากลัวเขาจะผมไปดูข่าวเขาจะกยศ.ถ้าไม่จ่ายอย่างเงี้ยมันจะยึดทรัพย์ยึดอะไรพวกเนี้ยผู้ค้ำผู้อะไรก็คือแต่ผมก็ยังไม่เคยจ่ายแล้วมีจดหมายมาทวงแต่ผมก็ยังไม่เคยจ่ายสักครั้งนะ
0: ก่อนหน้านี้ในเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยก็ออกมาโพสต์แฉพฤติกรรมของวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดให้มีการลงชื่อซึ่งก็พบว่ามีผู้เสียหายเนี่ยมาลงชื่อกันหลาย10คนค่ะล่าสุดหลังจากเป็นข่าวก็มีข้อมูลนะคะว่าทางวิทยาลัยได้มีการเร่งติดต่อไปยังผู้เสียหายเพื่อที่จะโอนเงินไปปิดหนี้กยศ.ให้ซึ่งบางคนได้รับโอนมาแล้วขณะที่อีกหลายคนก็ยังไม่ได้นะคะทางทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะติดต่อขอสัมภาษณ์หนึ่งในผู้บริหารวิทยาลัยแต่ว่าไม่พบเมื่อขอเบอร์เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่มีจึงฝากชื่อแล้วก็เบอร์โทรเอาไว้นะคะแต่ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันนะคะว่าการตรวจสอบจะยังคงดำเนินต่อไปเพราะว่ามีผู้เสียหายหลายคนที่ได้รับโอนเงินเพื่อไปปิดหนี้ครบบ้างไม่ครบบ้างแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่ทางวิทยาลัยเนี่ยยังไม่ติดต่อมาเพื่อรับผิดชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะ
3: ครับเหตุที่เกิดขึ้นนี่ก็ว่าน่าสงสัยแล้วนะครับเจอข้อเสนอของวิทยาลัยไปน่าสงสัยยิ่งกว่าที่จะต้องควรจะต้องตรวจสอบเร่งด่วนเลยแหละว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะ
0: ค่ะ
3: แล้วไม่แน่ใจว่ามีที่เดียวหรือไม่นะคุณผู้ชมหรือจังหวัดอื่นมีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะครับยังอยู่ที่เรื่องของวงการการศึกษาครับมาดูความคืบหน้าของอุเทนถวายกันหน่อยก่อนหน้านี้เรารายงานไปบอกว่ามีการสั่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายงดใช้พื้นที่แล้วเดี๋ยวจะเตรียมย้ายสถาบันนะครับออกจากย่านปทุมวันวันนี้ที่ต้องติดตามกันคือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จะร่วมลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่เรียนทดแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการครับ ลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

0: ราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายชั้นปีที่1ถึง4เกือบ200คนครับเมื่อวานนี้เขารวมตัวกันที่บริเวณลานหน้าอาคารพระจอม9กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เพื่อใช้พื้นที่กลางแจ้งเป็นห้องเรียนพิเศษแทนการเรียนผ่านระบบออนไลน์ครับนักศึกษาบางคนเขายอมรับแบบนี้บอกว่าการรวมตัวของนักศึกษาที่กระทรวงอว.แล้วก็ใช้พื้นที่เรียนเพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นว่าจากคำสั่งงดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกำลังส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาบางคนเขามองบอกว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนและทุกวิชาครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่เขาเรียนภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่จะต้องมีเรียนภาคปฏิบัติร่วมด้วยเพื่อให้ได้ลงมือทำและสัมผัสกับอุปกรณ์จริงๆครับ
1: คือพวกผมเป็นวิศวกรและสถาปนิกต้องมีการเรียนภาคปฏิบัติครับซึ่งการเรียนออนไลน์ทำให้ผมโดนลดประสิทธิภาพในการเรียนภาคปฏิบัตินักศึกษาทุกชั้นปีก็จะไม่ได้รับการเรียนในตรงนี้ครับเพราะว่าไม่มีห้องแล็บให้ได้ทดลองครับ
0: มีความเห็นจากนักศึกษาบางคนด้วยนะครับเขาตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาด้วยการย้ายสถาบันนักศึกษาบางคนเขามองบอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดหรือไม่โดยมองว่าการก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือว่าใช้ความรุนแรงเป็นเพียงพฤติกรรมของคนกลุ่มน้อยแต่กำลังได้รับผลกระทบกับคนทั้งสถาบันครับ
2: ส่วนตัวหนูมองว่ามันเป็นเหตุผลที่มันไม่ตรงจุดกับนักศึกษาพี่ซึ่งนักศึกษาบางคนเขาเลือกที่จะเข้ามาเรียนไม่ได้คือส่วนที่มีปัญหาคือพวกหนูไม่ได้รับรู้เลยว่ามันส่งผลอะไรกับพวกหนูแล้วมันไม่เกี่ยวเลยที่เขาจะเหมารวมโดยการที่ย้ายสถานศึกษาซึ่งมันไม่ตรงจุดกับสิ่งที่พวกหนูมองแล้วผลกระทบของหนูคือหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดซึ่งค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างหนูจำเป็นที่จะต้องใช้ในแต่ละครั้งคือการเดินทางหลักๆเลย
0: ก็เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของนักศึกษาที่เขากังวลว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปทุมวันแล้วไปอยู่ที่อื่นเนี่ยค่าเดินทางรวมไปถึงค่าหอพักอะไรต่างๆแบบนี้อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับสิ่งที่ต้องตามกันต่อคือวันนี้ครับศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะไปร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะอาจารย์ตัวแทนนักศึกษาเพื่อหาทางออกครับยืนยันเรื่องของเจตนารมณ์ขอใช้พื้นที่การศึกษาเดิมพร้อมกับระบุเรื่องของการย้ายสถานศึกษาไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุรุนแรงอีกนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยศาสตราจารย์ยศชนันท์ยังคงย้ำบอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาแต่ยังขอให้น้ำหนักกับการจัดการพื้นที่การศึกษาแล้วก็รวมไปถึงแนวทางในการย้ายสถานที่ตั้งของสถาบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยระบุว่าแนวทางการย้ายสถาบันได้พิจารณาสถานที่รองรับไว้แล้วหลายแห่งนะครับนอกจากนี้จากหมายงานของศาสตราจารย์ยศชนันท์ที่จะเดินทางไปมหาวิทยาลัย South East Bangkok วิทยาเขตบางพลีจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับว่าการไปวันนี้จะลงพื้นที่ไปสำรวจเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเรียนที่นี่หรือไม่ด้วยนะคะ
3: ค่ะอีกด้านนึงก็มีข่าวออกมานะคะคุณผู้ชมตามที่คุณภัทรชัยบอกไปเนี่ยว่ามีการพิจารณาสถานที่รองรับไปแล้วหลายแห่งจุดนึงที่บอกว่ามีการเตรียมไว้แล้วก็คือโซนมีนบุรีลาดกระบังเพราะเขาบอกว่าเริ่มกระบวนการถมดินแล้วนะคะส่วนอีกประเด็นที่น้องนักศึกษาผู้หญิงเขาให้สัมภาษณ์กรณีที่บอกว่าเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเรียนถ้าจะต้องย้ายที่เรียนย้ายหอพักเนี่ยค่ะมันก็เป็นต้นทุนใช่ไหมคะทางอว.เนี่ยบอกว่าได้มีการเตรียมแผนรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาเงินช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์ที่มีภาระค่าใช้จ่ายในการย้ายหอพักด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องตามกันต่อเพราะว่ามีหลายยุคหลายสมัยเหมือนกันนะคะที่มีความพยายามที่จะย้ายสถานที่ซึ่งก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่ารอบนี้เนี่ยค่ะดูเหมือนว่ามีการคิดไปแล้วนะคะว่าระยะที่1ต้องเป็นยังไงระยะที่2ต้องเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีการเตรียมพร้อมกันไว้พอสมควรแล้วด้วยค่ะ
4: ครับรอดูว่าจะได้ทางออกอย่างเป็นรูปธรรมหรือเปล่านะครับไปดูความเดือดร้อนของกลุ่มคนขับขี่วินจักรยานยนต์และรถโดยสารในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับกำลังได้รับผลกระทบหนักเลยครับหลังจากที่พบว่ามีรถป้ายทะเบียนเมียนมา ข้ามาวิ่งรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่3อำเภอชายแดนของจังหวัดตากทั้งที่

0: ไม่ใช่รถไทยไม่ได้เป็นรถสาธารณะนะครับพอเข้าไปตรวจสอบว่าเอาแบบนี้มาขับได้ยังไงเขาอ้างว่ามีใบขับขี่ไทยคุณผู้ชมนักข่าวเราลงพื้นที่บริเวณด้านหน้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็เห็นรถตู้โดยสารที่เป็นทะเบียนเมียนมาเต็มเลยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ป้ายทะเบียนพื้นสีดำๆตัวหนังสือสีขาวเนี่ยครับจะเป็นป้ายของเมียนมาแบบนี้นะครับป้ายรถทะเบียนเมียนมาจอดเรียงรายเต็มหน้าด่านเลยครับรถจากเมียนมาเหล่านี้จะวิ่งข้ามฝั่งมาแล้วก็รับผู้โดยสารชาวเมียนมารับส่งทั้งในตลาดในชุมชนต่างๆในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดตากนักข่าวได้ไปคุยกับผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถโดยสาร2แถวในพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนริมเมยที่อำเภอแม่สอดครับอย่างนายบุญส่งโกอินตะเขาบอกว่ารถจากเมียนมาไม่ได้เข้ามาแค่ท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่กลับนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณตั้งแต่หน้าด่านพรมแดนเพื่อปักหลักรับผู้โดยสารชาวเมียนมาบางคันขับเข้าไปรับผู้โดยสารตามชุมชนต่างๆอีกด้วยครับพอเข้าไปสอบถามและตรวจสอบว่าไอ้มาขับแบบนี้ได้ยังไงกลุ่มชาวเมียนมาก็มักจะอ้างว่ามีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเทศไทยที่ออกให้โดยสำนักงานขนส่งทั้งที่จริงๆก็มองว่ารถของเมียนมาเหล่านี้ก็เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช่รถป้ายเหลืองสำหรับมารับส่งผู้โดยสารแล้วก็ยังมองว่านี่อาจจะเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ครับ
1: แต่มีก็คือของมีใบขับขี่อ่ะแต่ป้ายทะเบียนเนี่ยมันสามารถระบุได้ว่าอย่างของไทยเขาเนี่ยอย่างดินมอเตอร์ไซค์จะต้องเป็นป้ายสาธารณะสองแถวต้องเป็นป้ายสาธารณะแท็กซี่ต้องเป็นสาธารณะคือมันระบุได้แต่ของพ่อแม่คือมันเป็นรถส่วนบุคคลมันระบุก็ได้อะ
2: เขาใช้ป้ายทะเบียนอย่างคะ
1: ใช้ทะเบียนฝั่งเขาอะ
0: ส่วนนายสมบูรณ์ปัญญากาโลก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวอีกว่าชาวเมียนมานำรถมาจอดทิ้งไว้กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณหน้าสะพานมิตรภาพแล้วไม่ได้จอดวัน2วันนะคุณผู้ชมที่เห็นจอดแบบนี้จอดเป็นอาทิตย์จอดทิ้งเป็นอาทิตย์แบบนี้เลยครับเนื่องจากบางคนขับรถข้ามเข้ามาแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอดเป็นสัปดาห์ครับ
3: ที่9จะ6โมงนั้นมันจะจอดเต็มที่หน้าสะพานนี่แหละแล้วกับวันที่ว่าจอดอยู่มันอยู่ได้เป็นอาทิตย์แหละบางการนะ
2: อ๋อเขาให้อยู่เป็นอาทิตย์เลยบอกก็จอดรอคนไว้แน่นะกาไว้แน่บอก
3: จอดบางทีเขาเจ้าบ้านอยู่กับมี
2: อืม
3: บางทีเจ้าอยู่หน้าของเปิดร้านเปิดเดี๋ยวเขาจอดหน้าร้านเขา
2: อืมค่ะ
3: อยู่เป็นห่วงมันอะ
0: ทางหัวหน้าผู้ประกอบการรถยนต์โดยสาร2แถวตลาดริมเมยบอกว่าคือกลุ่มของตนเองก็วิ่งรถโดยสารตามข้อกำหนดของทางขนส่งอย่างเคร่งครัดนะครับต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดไว้เท่านั้นแต่รถเมียนมาที่เข้ามากับวิ่งรับส่งผู้โดยสารไปทั่วเลยครับครอบคลุม3อำเภอในประเทศไทยก็คืออำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอพบพระครับ
4: มันก็เป็นรถโดยสารมัน
2: คือ
4: ไรครับเดี๋ยวต้องปูห้องแถวใช่ครับโรงงานเนี่ยห้ามได
2: ้หมดอ๋อห้ามได้หมดก็คือเขารถมาจอดเนี่ยเขาทำเป็นระบบรถโดยสารเลยแตนเฮาเลยแล้วเฮาในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรถสองแถวทำยังไงพ่อคะ
4: มันมีขอบเขตแต่ละเส้นทาง
2: อ
4: ๋
2: อ
4: เขาจะไปมั่วไปได้ยังขอบไปมั่วได
2: ้อ๋อ
4: ไปยันจ่ามันเพลิน
2: ค่ะ
4: ไปทอดเดี๋ยวฮะทุกคนนักแม่
0: เนี่ยครับที่ผู้ประกอบการบอกคือในอำเภอแม่สอดด้วยแม่ระมาดพบพระนี่ห่างจากจุดนี้เนี่ย 30-40 กิโลนะคุณผู้ชมขับเข้ามาในประเทศไทยแล้วไปรับผู้โดยสารได้ยังไง 30-40 กิโลใช่ไหม
5: เจ้าหน้าที่ไปไหนล่ะเจ้าหน้าที่ไปไหนหมด
0: เจ้าหน้าที่ไปไหนหมดไม่รู้เหมือนกันหัวหน้าผู้ประกอบการรถโดยสาร2แถวตลาดดิมเมยบอกว่าผลกระทบตอนนี้ก็คือทำให้รถโดยสาร2แถวของไทยเนี่ยจากเดิมมี46คันตอนนี้เมื่อก่อนเคยวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้คันนึง 2-3 เที่ยวต้องจัดระเบียบใหม่ครับจาก46เหลือแค่15คันแล้วต้องสลับกันวิ่งด้วยวิ่ง1วันหยุดพัก2วันรายได้ศูนย์ไปหมดเลยครับไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็พวกเขายืนยันว่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่ทำไมถึงมีการปล่อยให้รถเมียนมาขับเข้ามาแล้วก็รับส่งผู้โดยสารแบบนี้อยากจะให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ให้หน่อยครับขนส่งตากลงพื้นที่ปูพรมตรวจรถเมียนมาหน้าด่านแม่สอดยังไม่เกิดขึ้นนะครับผมโปรยไว้ล่วงหน้าเผื่อว่าจะต้อง

0: โปรยข่าวนี้ในวันพรุ่งนี้เช้าน
1: ี่คือพาดหัวข่าวของวันพรุ่งนี
0: ้เตรียมไว้เผื่อจะมี
1: คุณผู้ชมเข้ามาเบียดบังแย่งอาชีพคนไทยยังไม่พอนะคะรถที่นำมาใช้เนี่ยค่ะก็ใช้ผิดกฎหมายพ.ร.บ.รถยนต์ปี2522ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นรถโดยสารที่บ้านเราเนี่ยเขามีเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องเป็นป้ายเหลืองต้องขออนุญาตรวมไปถึงคนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะแต่ที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่เลยแล้วก็ไม่ใช่คนไทยด้วยนะคะ
2: ฟังจากเงื่อนไขข้อกฎหมายที่คุณศิริมาอธิบายเพิ่มเติมคุณผู้ชมก็สอดคล้องกับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ในไลฟ์นะอย่างคุณนิวเนี่ยบอกเลยบอกว่าปกติอย่างคนไทยเนี่ยเข้มงวดจังเลยนะกฎหมายนี่เข้มงวดกับคนไทยแต่ว่าคนต่างชาติเนี่ยทำไมปล่อยให้เกิดขึ้นขนส่งในพื้นที่ชายแดนอยู่ที่ไหนตอนนี
0: ้ครับตอนนี้คนในพื้นที่เขาบอกว่าสิ่งที่กำลังเจออยู่ก็คือรถของชาวเมียนมารถสัญชาติเมียนมาที่ขับเข้ามาแล้วบางทีจอดไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างบ้านเราสมมติเราขับรถเราก็ชิดเลนซ้ายใช่ไหมครับเวลาเราจะจอดซื้อของเราก็ต้องชิดซ้ายแล้วถ้าเกิดจะซื้อฝั่งตรงข้ามเราก็จะจอดซ้ายแล้วข้ามถนนไปซื้อแต่เมียนมาเขาขับรถชิดขวาเขามาบ้านเราเขาขับชิดซ้ายแต่เวลาเขาจะจอดอ่ะเขาข้ามไปจอดฝั่งที่รถสวนมาเลยอ่ะซึ่งมันเป็นอันตรายมากนะครับ
1: ก็อันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะคะผิดกฎจราจรคุณผู้ชมเอาไปอีกหนึ่งข้อหานะคะ1584ค่ะชาวแม่สอดชาวจังหวัดตากร่วมกันโทรไปร้องเรียนเลย
0: ครับ
1: ที่ขนส่งนะคะคุณผู้ชมจะได้มีการแก้ไขปัญหากันนะคะไปดูปัญหาของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีงานเพิ่มคุณผู้ชมเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ชาวจีนเนี่ยค่ะเข้ามาก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังบุกเข้าไปช่วยหญิงชาวจีน3คนถูกเพื่อนร่วมชาติหลอกไปทำงานเอนเตอร์เทนแล้วก็ถูกกักขังข่มขืนเรียกค่าไถ่จากญาติค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีส่วนที่กำลังตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจสภ.บางละมุงค่ะบุกเข้าไปช่วยเหลือหญิงชาวจีน3คนภายในบ้านพักแห่งหนึ่งอยู่ในตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากได้รับแจ้งจากญาติของหญิงสาวว่าถูกกักขังแล้วก็เรียกค่าไถ่จากชายชาวจีนเจ้าหน้าที่สามารถช่วยหญิงสาวทั้ง3คนได้ในสภาพที่สวมชุดนอนร่างกายสะบักสะบอมนะคะแล้วก็จับกลุ่มชายชาวจีน4คนที่อยู่ในบ้านยึดของกลางค่ะเป็นโซ่ที่ใช้ล่ามเหยื่อกล่องถุงยางอนามัยแล้วก็อุปกรณ์การเสพยาเสพติดนะคะทางผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเปิดเผยนะคะว่าช่วงสักประมาณ5ทุ่มของคืนวันที่22กันยายนได้รับแจ้งจากญาติของหญิงสาวชาวจีนได้บอกว่าหญิงสาวที่เป็นญาติเนี่ยค่ะกำลังตกอยู่ในอันตรายมีการส่งข้อความผ่านทางแอปพลิเคชัน WeChat เข้ามาขอความช่วยเหลือโดยระบุว่าถูกกักตัวขอให้ญาติเนี่ยค่ะไปแจ้งตำรวจแล้วก็ไปช่วยเหลือหน่อยพร้อมกับส่งพิกัดที่อยู่ไปให้ญาติแล้วก็บอกด้วยว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมากันเยอะๆนะให้ระมัดระวังเพราะว่าผู้ชายที่ควบคุมตัวเธอมีปืนจึงประสานตำรวจทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องมาร่วมปฏิบัติการค่ะจากการตรวจสอบหญิงชาวจีนมีหนังสือเดินทางถูกต้องให้การด้วยนะคะว่าถูกว่าจ้างมาให้ทำงานเอนเตอร์เทนที่บ้านหลังดังกล่าวแต่เมื่อมาถึงกลับถูกกักขังข่มขืนแล้วก็เรียกค่าไถ่จากญาติส่วนชายชาวจีน4คนมีหนังสือเดินทางถูกต้องเพียงคนเดียวค่ะอีก3คนไม่มีหนังสือเดินทางและไม่พบประวัติการเดินทางเข้าราชอาณาจักรจากการสอบสวนก็ให้การรับสารภาพนะคะว่าเดินทางเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติด้านจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดสระแก้วเบื้องต้นตำรวจได้ดำเนินคดีกับชายชาวจีนทั้ง4คนในข้อหาร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายจากนั้นก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนที่จะมีการผลักดันออกนอกประเทศหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายในประเทศไทยแล้วค่ะ
2: ไปดูเรื่องร้อนๆในโลกออนไลน์กันต่อเลยนะครับคลิปนี้ก็มีคนแชร์เยอะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นคลิปที่มีชายคนหนึ่งขับรถเก๋งฝ่ากลุ่มนักท่องเที่ยวขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขากำลังถ่ายภาพช้างบนถนนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประเด็นนี้ดราม่าครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกร้องบอกว่าอยากให้มีการดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าวล่าสุดไปพบตัวชายคนดังกล่าวแล้วครับตำแหน่งเนี่ยเขาเป็นอดีตผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ่ที่เข้าไประงับเหตุจากการรบกวนของยูทูบเบอร์ที่เข้าใกล้ช้างเดี๋ยวก่อนอื่นให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับ

0: เนี่ยเข้าไปทุบรถเลยคุณผู้ชมแล้วก็นี่ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับระหว่างที่ชายคนนี้เนี่ยเขาขับรถเก๋งฝ่ากลุ่มช่างภาพที่ต้องการถ่ายภาพช้างแล้วก็เลยมีปากมีเสียงกันแบบนี้ฮะ
1: แล้วคลิปนี้นะตอนที่เปิดเผยออกมาตอนแรกอ่ะผู้ชายที่ขับรถเก๋งอ่ะใช้คำตรงๆเลยคือโดนด่าจากโซเชียลเยอะมากโดนวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตเยอะมาก
2: โอ้ก็ดูจากพฤติกรรมอ่ะคุณผู้ช
1: ม
2: มันไม่ควร
1: แต่ใจเย็นๆคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องดูให้จบก่อน
0: ครับมันมีเฉลยของเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าดูเฉพาะคลิปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าใคร
1: ครับ
0: นักท่องเที่ยวหรือเปล่าขับรถยนต์เข้ามาฝ่าฝูงชนที่เขากำลังจะถ่ายภาพเลยทำแบบนี้ได้ยังไงช่างภาพเนี่ยทำถูกแล้วไปทุบรถแบบนี้นี่ก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์คุณผู้ชมแต่จากการตรวจสอบล่าสุดคนขับรถเก๋งได้ข้อสรุปแล้วนะครับคือนายสาโรจน์ประพันธ์อดีตผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
1: ่ครับ
0: เขาเล่าแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกวันเกิดเหตุเนี่ยเดินทางกลับจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีขับรถมุ่งหน้าไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทีนี้ระหว่างทางเนี่ยเขาพบรถติดเป็นระยะทางเนี่ยยาวมากครับเขาก็เลยเข้าใจว่าอาจจะมีต้นไม้เนี่ยล้มกีดขวางเส้นทางอยู่ประกอบกับภายในรถเนี่ยมีอุปกรณ์ตัดไม้อยู่แล้วเขาก็เลยขับรถผ่านกลุ่มคนเข้าไปเพื่อหวังให้ความช่วยเหลือครับทีนี้เมื่อขับเข้าไปปรากฏว่าเขาก็เลยไปเจอว่าอ๋อมันมีช้างป่า2ตัวอยู่บริเวณถนนโดยช้างตัวหนึ่งเนี่ยลงไปด้านข้างของทางแล้วส่วนอีกตัวยังอยู่บนถนนครับนายสาโรจน์ก็เลยยืนยันบอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถเข้าไปเพื่อจะแจ้งเตือนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังยืนถ่ายภาพอยู่บริเวณดังกล่าวแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยมีช่างภาพเข้ามาทุบรถแล้วก็มีการใช้ถ้อยคำโต้เถียงกันก่อนที่ตนเองเนี่ยจะขับรถออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปครับ
3: ฐานะที่คนเขาใหญ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องช้างและเป็นผู้เขียนข้อปฏิบัติเมื่อพบช้างบนถนนในเขาใหญ่ด้วยนะครับก็เลยโอเคละผมก็ขับรถผ่านช้างเข้าไปแต่ว่าค่อยๆไปนะครับโดยการที่เราพยายามจะแทรกช้างเข้าไปตอนแรกจะแทรกตรงกลางก็ช้างตัวใหญ่ขยับซ้ายมาผมก็ขยับออกขวาค่อยๆผ่านไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับช้างก็วิ่งเข้าไปปรากฏว่ามีทั้งยูทูบเบอร์วิ่งออกมาลักษณะโกรธมากนะครับมาด่าทอผมนะครับว่าขับรถจะชนช้างขับรถยังไงขับรถไวพรสันเสริญนะขับรถไวควายประมาณนั้นครับอะไรแล้วก็คล้ายๆโมโหผมมากนะครับซึ่งผมก็เลยบอกว่าตะโกนสวนไปว่าเฮ้ยคุณทำกันอย่างนี้ไม่ได้นะคุณกดดันช้างคุณลบกลนช้างนะแล้วอันตรายคนอื่นด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขับเข้าไปแล้วผมก็พยายามจะลงไปคุยเขาให้เลิกการทำนี้เสียนะครับเพื่อระงับเหตุในฐานะที่เป็นพลเมืองนะครับจะไประงับเหตุเหมือนกันเถอะนะครับปรากฏว่าเสียงมันมีเสียงบอกพี่ขับรถออกไปก่อนเถอะตอนนี้ช้างมันตามพี่มาจะถึงข้างหลังอยู่แล้วผมก็เลยแง่หลังไม่ดูว่าเอ๊ะปรากฏว่ามันมีรถขับตามผมมาเหมือนกันก็แสดงว่าคนที่ขับตามผมมาเนี่ยเขาติดอยู่นานมากแล้วเขาก็อยากจะผ่านเหมือนกันแต่ผ่านไม่ได้เพราะคุณมาขวางทางนะครับ
0: มันอันตรายอยากช่วยแต่ปรากฏว่าคลิปถูกแชร์ออกไปถูกอวยพรสรรเสริญ
2: ค่ะแต่ว่าอันตรายทั้งคนที่ไปเตือนแล้วก็คนที่เป็นอินฟูไปถ่ายภาพช้างด้วยนะคุณผู้ช
1: มคุณสาโรจน์เขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนเขียนกฎเรื่องของการปฏิบัติเวลาเจอช้างด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: ตอนที่อยู่ในตำแหน่งดังนั้นพอเห็นปุ๊บเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยมันอันตรายก็เลยตั้งใจที่จะขับรถไปเพื่อที่จะไปเตือนกลุ่มอินฟูคนที่ถ่ายรูปอยู่ให้กลับขึ้นรถไป
0: ครับด้วยสัญชาตญาณก็อยากจะเข้าไปช่วยแต่ปรากฏว่าก็ถูกด่าทอแล้วก็ต่อว่าแบบนี้นายสาโรจน์เขายังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับบอกว่าตลอดเส้นทางที่มีรถจำนวนมากมาจอดกันอยู่เยอะมากๆเนี่ยมีกลุ่มที่ทยอยขับเข้ามาเหมือนจะเข้ามาดูช้างหรือได้รับการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ใช่แค่ขับรถเข้ามาถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับซึ่งนายสาโรจน์ย้ำแบบนี้บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นอันตรายมากๆเพราะเป็นการรบกวนช้างส่วนกรณีของกรมอุทยานออกหนังสือให้มาเสียค่าปรับประเด็นขับรถเข้าใกล้ช้างระยะ50เมตรนายสาโรจน์กล่าวบอกว่าแล้วนักท่องเที่ยวที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์ล่ะมีการเรียกมาตักเตือนเหมือนกันหรือยังครับ
3: กรณี50เมตรเนี่ยนะครับถึงทุกวันนี้อุทยานเนี่ยทำหนังสือไปถึงผมเพื่อจะให้ผมมาเสียค่าปรับว่าขับรถเข้าใกล้ช้างในระยะที่ใกล้กว่า50เมตรนะครับผมก็สงสัยแล้วผมก็งงมากว่าผมจะเข้าไประงับเหตุทีนี้ไอ้คนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ตั้งตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ถึง50เมตรเป็น

0: กลุ่มแล้วก็มีผู้ภาพชัดเจนว่าเป็นใครอะไรยังไงเอาแล้วคุณไม่เรียกมาตักเตือนหรือคุณไม่เรียกมาดำเนินการบ้างเลยเหรอคุณก็สงสัยข้อนี้มากว่าเอ้ยถ้าทำอย่างนี้ผมเริ่มรับไม่ได้ในฐานะที่ผมไม่อยู่เขาใหญ
1: ่ตอนที่คุณพี่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยพี่ได้ออกกฎระเบียบยังไงบ้างครับตอนช่วงนั้น
0: ผมเป็นผู้เขียนข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับช้างเมื่อพบช้างบนถนนในเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้กรมอุทยานก็ยังใช้ข้อปฏิบัติตรงนี้ของผมเป็นมาตรฐานสากลครับครับที่ชัดๆเนี่ยคือว่าถ้าคุณเจอช้างบนถนนในเขาใหญ่เนี่ยไม่ควรลงจากรถนะห้ามลงจากรถอันนี้มันไม่ใช่ลงจากรถธรรมดาเลยมันลงอยู่ทั้งหมดเลยแล้วมาตั้งแถวยังกระถ่ายฟุตบอลในสนามน่ากลัวมากถ้าเกิดช้างผิดปกติขึ้นมาหรือเขาโกรธหรือเขาอะไรครับไม่ไว้วางใจอะไรบางอย่างหรือเสียงกัดเสียงกล้องเนี่ยเราวิ่งเข้าหาคนมันไม่มีทางหนีทันผมมั่นใจว่าต้องมีคนบาดเจ็บล้มตายแน่นอน
2: ก็มีเหตุผลนะ
3: คุ
2: ณผู้ชม
3: คือมันก็มีหลักเหตุผลอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติดังกล่าวนะครับดูความเคลื่อนไหวของ Facebook เขาใหญ่กันหน่อยมีผู้ติดตามเนี่ย 150,000 คนเขาโพสต์ข้อความระบุถึงเวลาแล้วที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต้องจริงจังจัดระเบียบกับอินฟลูช่างภาพที่ชอบไปดักโขลงช้างป่าเพื่อจะเอาภาพเอาคลิปเอาคอนเทนต์จนก่อความวุ่นวายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผู้สัญจรผ่านไปมาต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังได้แล้วโดยเรียกร้องให้นำเทคโนโลยีทั้งกล้องจับภาพพฤติกรรมผู้ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้รวมถึงขัดข้อกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆย้ำแบบนี้บอกว่าอัตราโทษปรับตามกฎหมายพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพ.ศ.2562การฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่หรือระเบียบอธิบดีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทตามมาตรา20หรือมาตราอื่นๆมาตรา20เนี่ยข้อบังคับบัญญัติเอาไว้บอกว่าบุคคลซึ่งเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดมาตรา47บทลงโทษก็คือบัญญัติไว้ว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา20ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทด้วยนะครับย้ำแบบนี้สำหรับคนที่เป็นอินฟลูอยากจะเข้าไปถ่ายภาพช้างใกล้ๆมีโทษนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันให้ดีด้วยว่าอาจจะฝ่าฝืนนะครับ
4: ตอนนี้ในโซเชียลในไลฟ์ของเราคุณผู้ชมก็เสียงแตกเหมือนกันนะครับในประเด็นนี้นะครับเอาล่ะมาดูคลิปที่กำลังเป็นกระแสไวรัลนะครับอาจจะเรียกได้ว่าสะเทือนวงการสงฆ์อีกครั้งหนึ่งครับเกิดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหลังจากที่มีภาพของการปะทะคารมกันระหว่างพระสงฆ์กับญาติโยมที่มาทำบุญไปดูกันก่อนครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
5: เป็นตั้งสิไปเลย
6: ว่าพ่อหวานไม่มีไม่มีเขาไม่เห็นเจ้าม
7: ันกับพอดีเขา
6: จะถามมึงไหมถามมึงพ่อเพื่อนโยกไปบริโยกไปนี่มาเจอเจ้ามาดีเจ้าเจ้ามาเพื่อนเจ้า
7: ได้ออกคนเจ้า
6: เจ้ามา
5: เจ้าก็ว่ากันดีดีตัวเจ้าเป็นพระนะ
6: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่
7: ไง
6: พู
7: ดโ
6: ต
7: เนาะ
6: ก็มีผู้ใหญ่เนาะของใครนี้แ
5: หละเอานี้เขาก็เอาไว้แค่มองห้างกับสิบ้าอันละว่าเทียบยังฮะ
6: เขาไหว้เขาไหว้เขาโตใช่ไหมเนาะมึงจ้างเขาโตอ่ะอันนี้เขาไหว้เขาโตออกมาเลยเขาโตดิมึงแกงบอกฮะแกงบอกแกงมัดบอกถูกระปุ่นถู
5: กแกงอยู่แล้ว
6: แกงรถ
5: เออ
6: เออเอากระปุ่นเอาบ่มือมือเดี๋ยวบ
4: ่ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณผู้ชมเห็นการปะทะคารมที่เกิดขึ้นต้นเหตุมาจากการที่โยมไปย้ายหมอนจากอาสนะพระ
2: ค่ะ
4: เท่านั้นเลยแล้วท่านก็ไปหยิบมาแล้วก็เอามาวางไว้ที่เดิมเท่านั้นเลยครับคุณผู้ชมผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์แชร์คลิปนี้นะครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดบุญเรืองศรีบ้านโพศีโพชัยตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ชนวนเหตุมาจากเรื่องของการย้ายหมอนของพระรูปวัดพระลูกวัดรูปหนึ่งจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับคือคนเขาจะเรียกคลิปนี้ว่าคลิปหมอนฆ่าใครอย่าแตะครับแล้วคลิปนี้ถูกแชร์ต่อเนื่องมีผู้เข้าชมแล้วกว่า4ล้านครั้งจากการตรวจสอบพบว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในคลิปคือหลวงปู่ปั่นอายุ89ปีบวชมาแล้ว10พรรษาท่านก็มีการชี้แจงนะครับว่าเกิดจากการที่เจ้าอาวาสสั่งให้โยมมาทำความสะอาดศาลาการประเรียน แล้วก็

0: ีการย้ายหมอนไปนะครับคือจริงๆหลวงพ่อแค่เดินไปหยิบหมอนมาวางไว้ตำแหน่งเดิมก็จบแล้วนะครับส่วนสาเหตุการปะทะคารมยอมรับว่าเกิดจากการสื่อสารที่อาจจะไม่ตรงกับญาติโยมครับ
1: แม่ออกมาทำ
2: หมอนนี่เจ้าหนี
1: นะแต่ท่านท่วนศาสตร์เพียงว่าไหวบังเกาผู้ไปทับประจาคู่มือแต่กระทั่งวัดคู่มือเพียงเอาของผู้หนีผู้กับบ้านท่านนี่ล่ะแล้วไม่ไปเอาหมอนมาไปของเก่าผู้ย่างไปเอาเอามาไว้ของเก่านี่ทับประจาคู่มือผู้เบ้ากับหลานไม่ผิดผู้กับทับประจาเนี่ยมาแรงถวดบัด
3: เหมือนคนๆนะ
1: ถ้ามันเศร้าก็แดงบัด
3: บอกว่าน้ำอุ่น
1: เดี๋ยวผู้เอ็ดยังได้อีก
0: ด้านพระวิไลขันติธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบุญเรืองศรีบอกว่ารู้สึกสลดใจและรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่สร้างความเสื่อมเสียรุนแรงแบบนี้และที่ผ่านมาพระรูปนี้มีพฤติกรรมท้าทายชาวบ้านมาโดยตลอดทำลายความศรัทธาของชาวบ้านครับ
4: ไล่โดนแล้วแต่ว่าอดทนบอกก็บอกว่าได้เถียงจนกี่ขั้นบอกน้ำบอกง่ายจนว่าอยากปล่อยละอายบอกอย่างกับว่าฟังบอกอย่างญาติโยมมาอบมาบอกว่าปูใหญ่สกปรกหลายเขามาเจียไม้นี่มันจะเป็นโคตรแม่งยังด่าใหญ่ดีไปทั่วที่พ่อแดนผู้ใดสิมาถูกด่าอยู่นี่ไปถามผู้ช่วยเตี่ยมันก็ได้ว่ามันเป็นยังไงได้ด่ากันทุกสิ่งทุกอย่างวุ่นวายเขาตั้งสั้นตั้งสี่ว่าพ้นถือผู้เดียวว่าคิดว่าแต่ของทำผิดว่าสำร่วมว่าจ่าแต่ของจังมิดนะบอกว่าสำร่วมแม่ว่าจ่าสิว่าพุทธโพธิ์แม่ผู้ใดสั่งสอนเด้อบอกได้สิมาได้ขาหูนี้จะกวาดอยู่มาเลย
0: ปรากฏว่าแหล่งข่าวจากคณะผู้ปกครองสงฆ์เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆพระรูปนี้มีพฤติกรรมที่สร้างปัญหาจนเคยถูกขับไล่ออกจากวัดไปแล้วหลายครั้งแต่ท่านก็ยังกลับมาแอบจำวัดอยู่แม้ทางวินัยสงฆ์จะระบุว่าไม่ถึงขั้นอาบัติปาราชิกเนื่องจากยังไม่ใช่ความผิดร้ายแรงขั้นสูงสุดแต่เจ้าอาวาสผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านก็เห็นพ้องต้องกันตรงกันทุกฝ่ายเลยครับว่าอาจจะต้องใช้มาตรการทางสังคมขั้นเด็ดขาดแล้วล่าสุดก็เลยจะมีการนัดรวมตัวจัดประชุมใหญ่ร่วมกับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเพื่อเปิดเวทีในการมาหาทางออกในเรื่องนี้โดยเฉพาะประเด็นว่าถ้าจะขับไล่พระปั่นให้ออกจากวัดและพื้นที่จะทำได้หรือไม่นะครับ
5: คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะตอนนี้หลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมแล้วก็น้ำหลากค่ะที่ปราจีนบุรีค่ะตอนนี้น้ำยังท่วมชุมชนกบิลบุรีนะคะส่วนที่พัทยาก็ต้องมีการรับมือกับฝนระลอกใหม่ด้วยค่ะนี่เป็นพัทยานะคะคุณผู้ชมเห็นภาพรถจักรยานยนต์จมอยู่ในน้ำนะคะรถยนต์ก็ต้องค่อยๆขับฝ่ากระแสน้ำบางคันเนี่ยค่ะน้ำเข้ารถจนดับกลางทางแล้วก็ต้องช่วยกันเข็นออกจากจุดที่มีน้ำท่วมหลังจากที่1นาฬิกาที่ผ่านมานะคะอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีฝนตกหนักต่อเนื่องกว่า1ชั่วโมงทำให้น้ำท่วมถนนหลายจุดในเมืองพัทยาทั้งพัทยาสาย2สาย3ซอยบัวขาวถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนเลียบทางรถไฟบางจุดน้ำสูงจนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กผ่านไปไม่ได้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาต้องลงประจำจุดเสี่ยงอำนวยความสะดวกแล้วก็เตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะนายกเมืองพัทยาระบุนะคะว่าทางเมืองพัทยาเตรียมรับมือกับฝนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27กันยายนมีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม9จุดตลอด24ชั่วโมงค่ะหากระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยก็จะปิดเส้นทางทันทีประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของเมืองพัทยาแล้วก็ติดต่อสายด่วนที่1337เพื่อสอบถามข้อมูลหรือว่าขอรับถุงทรายป้องกันน้ำเข้าบ้านค่ะ
6: ติดตามเพจของพี่อาพัทยาหรือสายตรงพี่เบียร์พัทยานะครับเพื่อมีการแจ้งนะครับอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งสามารถเข้าไปที่กล้องของเมืองพัทยาผ่านพัทยาคอนเน็กได้นะครับว่าสภาพจราจรหลังจากฝนหยุดตกแล้วเนี่ยระบายน้ำเป็นอย่างไรบ้างสามารถใช้เส้นทางได้หรือยังนะครับตรงนี้ก็ในช่วง30วันนี้เราก็พยายามที่จะดูแลให้บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับ
5: ส่วนที่กบิลบุรีที่ปราจีนบุรีนะคะชุมชนตลาดเก่า100ปีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ 50-60 ซมแล้วก็ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยนะคะไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาเนี่ยยังใช้งานได้ตามปกติ

0: ตลอดแนวชุมชนยังมีไฟส่องสว่างชาวบ้านบางส่วนเดินลุยน้ำกลับเข้าบ้านขณะที่บางครอบครัวก็เร่งซ่อมเรือเตรียมไว้ใช้สัญจรถ้าน้ำยังขึ้นต่อเนื่องนะคะมวลน้ำจากแควหนุมานที่ไหลมาจากอำเภอนาดีและพื้นที่ตอนบนของกบิลบุรีก็มาบรรจบกับแควพระปรงค่ะซึ่งรับน้ำจากจังหวัดสระแก้วทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วนะคะถ้าดูจากภาพมุมสูงจะเห็นน้ำแควพระปรงมีสีขุ่นแล้วก็ไหลแรงขณะที่ภายในชุมชนค่ะน้ำสูงถึงระดับเข่าชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำหรือว่าใช้เรือนะคะเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเข้าช่วยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ค่ะทางผู้อำนวยการชลประทานปราจีนบุรียอมรับนะคะว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำและอิทธิพลมรสุมทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีสูงขึ้นขณะนี้วางแผนพร่องการระบายน้ำเอาไว้แล้วค่ะ
1: น้ำก้อนนี้ก็จะไหลไปที่อำเภอเมืองนะครับหากมีแนวโน้มที่จะล้นตลิ่งที่อำเภอเมืองระดับ 4.13 เนี่ยเราก็จะทำการดึงน้ำเข้าไปในระบบชนประทานของโครงการบางพวงนะครับที่ปตท.หาดยางซึ่งจะลดความลดผลกระทบลงได้ประมาณ20เซนแต่ปัจจุบันเนี่ยที่อำเภอเมืองเนี่ยก็มีระดับอยู่ต่ำกว่าตลิ่งนะครับยังไม่มีผลกระทบอะไร
0: ส่วนพื้นที่ภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนค่ะภาพล่าสุดที่บ้านศิวาเดอตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจุดนี้เสียหายหนักนะคะสะพานคอนกรีตหักพังลงมาขวางทางน้ำแล้วก็มีเศษไม้จำนวนมากทับถมจนไม่สามารถใช้งานได้นะคะก็แรงงานต้องมารื้อออกทั้งหมดค่ะส่วนเล้าหมูที่เมื่อวานนี้ชาวบ้านช่วยกันเคลื่อนย้ายนะคะล่าสุดยังอยู่ค่ะแต่ว่าต้องเร่งขนย้ายขึ้นไปยังพื้นที่ที่สูงกว่าเพราะว่าน้ำก็ยังไหลเข้ามาต่อเนื่องนะคะตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันรื้อเศษไม้แล้วก็เปิดทางน้ำเป็นการชั่วคราวค่ะพร้อมกับประสานงานขอเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ด้วยค่ะไปกันที่ชัยนาทเลยค่ะคุณผู้ชมชัยนาทที่เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมรับมือกับมวลน้ำเหนือที่กำลังไหลมาสมทบฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนะคะต้องเร่งระบายน้ำเพิ่มล่าสุดอยู่ที่1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้น80ถึง90เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงแต่ว่าจากการรายงานนะคะบอกว่าจะมีการรักษาระดับไม่ให้เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำชาวบ้านท้ายเขื่อนก็เตรียมพร้อมขนเข้าของขึ้นสู่ที่สูงแล้วค่ะส่วนที่โรงเรียนวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะติดอยู่กับแม่น้ำน้อยนะคะต้องให้นักเรียนเนี่ยกลับบ้านก่อนเนื่องจากน้ำสูงขึ้นแล้วก็ล้นเข้าบริเวณด้านล่างของโรงเรียนสภาพเป็นแบบนี้นะคะคุณครูก็ต้องเร่งยกโต๊ะเก้าอี้หนังสือและอุปกรณ์การเรียนขึ้นสู่ที่สูงป้องกันความเสียหายโรงเรียนแห่งนี้เคยเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมปี2554มาแล้วนะคะตอนนี้ที่โรงเรียนนี้ค่ะมีนักเรียนเหลือไม่ถึง20คนผู้ปกครองย้ายบุตรหลานไปเรียนที่อื่นเพราะว่ากังวลเรื่องน้ำท่วมแล้วก็ความปลอดภัยนี่แหละค่ะ
2: กรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับจุดที่จะต้องติดตามกันและเป็นโจทย์สำคัญก็คือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองสาขาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาระดับน้ำในคลองบางซื่อบริเวณอาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษกตอนนี้น้ำยังอยู่ในระดับปกติครับและเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดประตูเพื่อกรองเศษขยะเอาไว้สำหรับรอให้เจ้าหน้าที่มาตักเก็บในช่วงเช้าด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันทางกรุงเทพมหานครลดระดับน้ำลงจาก 1,980 คลองพร้อมกับตรวจสอบเรื่องของการทำงานสถานีสูบน้ำ207แห่งบ่อสูบน้ำ371แห่งประตูระบายน้ำ244แห่งอุโมงค์ระบายน้ำ5แห่งครับพร้อมกับเตรียมเครื่องมือและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็จะไปตระเวนตรวจสอบจุดเสี่ยงทุกจุดทั่วกรุงเทพมหานครครับ
3: สถานการณ์ฟ้าฝนที่คุณสิริมาคุณเชิดสารรายงานไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับทั้งในพื้นที่ของภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนี่เป็นสัญญาณที่เราได้เห็นว่ามีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.แล้วก็รวมไปถึงปภ.ที่มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายนนี้นะครับทิศทางของฝนถ้ามาดูในวันนี้24กันยายนจะมีปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เพิ่มเติม

0: มากขึ้นนะครับเช้านี้เลยอยากชวนคุณผู้ชมมาวิเคราะห์เส้นทางของฝนกันหน่อยว่าวันนี้จะมีปริมาณฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนเราไปดูแผนที่อากาศครับแผนที่อากาศอยากชวนคุณผู้ชมมาดูตอนเช้าวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าวันนี้24กันยายนตัวหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนนี่นะครับจะเคลื่อนตัวออกจากฝั่งกัมพูชาครับเคลื่อนตัวเข้ามาตามแนวร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมบริเวณพื้นที่ของตะวันออกดูจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวขึ้นมานะครับบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนรวมไปถึงพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนหย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านมาลักษณะแบบนี้จะส่งผลทำให้วันนี้เจอกับฝนตกหนักนะครับมีการคาดการณ์แบบนี้ครับว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่ของร่องฝนที่อยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกอยู่แล้วพอมีปัจจัยเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวมาจากฝั่งกัมพูชาเคลื่อนตัวเข้ามาบริเวณฝั่งตะวันออกก็จะยิ่งส่งผลทำให้วันนี้ปริมาณฝนเนี่ยจะตกเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเมื่อวานนี้ฝนตกหนักอยู่แล้วแต่วันนี้ต้องย้ำแบบนี้ว่าฝนจะตกหนักมากกว่านั้นนะครับมีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาครับว่าปริมาณฝนที่ตกสะสมจะอยู่ที่90มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ไหนบ้างต้องเฝ้าระวังมีข้อมูลจากสทช.ครับอธิบายบอกว่าพื้นที่เสี่ยงสีแดงที่ต้องเฝ้าระวังระหว่างวันที่24-27 กันยายนนี้มีทั้งหมดในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับตั้งแต่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับพื้นที่เหล่านี้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้24กันยายนยาวต่อเนื่องจนถึงวันที่27กันยายนและนอกจากในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วนะครับในพื้นที่ของภาคอีสานตอนล่างมีบางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากข้อมูลของสทช.ครับอธิบายบอกว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเหนือตอนล่าง2จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาดูจากไลฟ์ของเราเมื่อเช้ามีคุณผู้ชมรายงานมาแล้วนะครับว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแน่นอนว่าวันนี้24กันยายนยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ของภาคอีสานตอนล่างเป็นข้อมูลจากสทนช.ที่ต้องให้เฝ้าระวังกลุ่มพื้นที่สีแดงกันด้วยนะครับนอกจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วอีกหนึ่งพื้นที่พื้นที่ภาคกลางครับวันนี้ภาคกลางตอนล่างนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและรวมไปถึงพื้นที่ของปริมณฑลวันนี้มีข้อมูลจากสทช.ครับว่าจะเจอกับฝนที่ตกหนักนะครับบางพื้นที่ฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่24จนถึงวันที่25กันยายนก็คือพรุ่งนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลจะมีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังกันด้วยเพราะมีการแจ้งเตือนมาแบบนี้ว่าปัจจัยหลักๆมันมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็รวมไปถึงร่องฝนที่พาดผ่านมาอยู่แล้วพอมาเจอกับหย่อมความกดอากาศต่ำพื้นที่เหล่านี้ที่เราแจ้งเตือนไปจะต้องเจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องอีกหลายวันเลยนะครับส่วนสภาพอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของในพื้นที่ภาคเหนือกันต่อเลยนะครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะเจอกับปริมาณฝนอยู่ที่40%ของพื้นที่ครับแม้ว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะไม่อยู่แล้วในพื้นที่ภาคเหนือนะครับแต่ก็จะมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือเองนะครับวันนี้ปริมาณฝนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40%-50%ของพื้นที่ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ34-36 องศาเซลเซียสครับไปต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้คาดการณ์ครับว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักมากที่สุดก็คือในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35 องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคกลางครับวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่จะเจอกับฝนตกหนักมากที่สุดก็คือชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลคาดการณ์ว่าฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสาย33 องศาเซลเซียสครับ ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างที่ย้ำกันไปนะครับวันนี้ต้องเฝ้าระวังกับฝนตกหนักคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับส่วนจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักมากที่สุดก็คือสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ปราจีนบุรีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสาย30องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกมากที่สุดในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิครับช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสส่วนเรื่องของคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า1เมตรครับ
1: 6นาฬิกา23นาทีกับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศนะครับสายตาจากทั่วโลกจับจ้องไปที่สหรัฐครับตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าการเดินทางเยือนสหรัฐในรอบกว่าทศวรรษของผู้นำจีนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับท่ามกลางประเด็นร้อนต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของ AI ที่คาดว่าน่าจะมีการหารือด้วยนะครับคุณวินิษฐา
2: บรรยากาศหวานชื่นตั้งแต่เริ่มเลยนะคะเพิ่งไปถึงสักชั่วโมงเศษๆที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าจะหวานชื่นไปตลอด3วันนี้นะก่อนผู้นำจีนเดินทางกลับในวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐคาดว่าเราจะได้เห็นการต่ออายุข้อตกลงการค้ากันเพื่อหย่าศึกทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศต่อค่ะเครื่องบินแอร์ไชน่าที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนพร้อมคณะโดยสารเพื่อเดินทางมายังสหรัฐเนี่ยร่อนลงจอดที่ฐานทัพอากาศ Joint Base Andrews ตอนประมาณ 17:39 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลข1เนี่ยเดินทางไปถึงล่วงหน้าเพื่อไปรอต้อนรับผู้นำจีนด้วยตัวเองแล้วก็รออยู่ในรถก่อนหน้านั้นนะคะสีจิ้นผิงเนี่ยปรากฏตัวที่ประตูเครื่องบินแล้วก็ทักทายกันอย่างหวานชื่นระหว่าง2ผู้นำนะคะสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เรียกว่าจุดนี้ยืนพูดคุยกันอยู่นาน2นานตั้งแต่เหยียบแผ่นดินสหรัฐเลยทีเดียวไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะที่เราเห็นผู้นำสหรัฐเดินทางมารอต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยตัวเองถึงสนามบินแบบนี้เพราะว่าปกติแล้วตามธรรมเนียมนะคะผู้นำสหรัฐจะรออยู่ที่ทำเนียบขาวแต่ไม่ใช่กับสีจิ้นผิงที่ทรัมป์มารอรับถึงบันไดเครื่องบินก่อนที่จะมีการทักทายคณะเจ้าหน้าที่แล้วก็เดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศร่วมกันนักวิเคราะห์มองว่าท่าทีเป็นมิตรเป็นพิเศษของทรัมป์แบบนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการเจรจาระดับโลกที่สองมหาอำนาจเขาต้องตกลงกันนะคะการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีอย่างเป็นทางการของผู้นำจีนถูกจับตามองจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะเป็นการเยือนทำเนียบขาวครั้งแรกในรอบ11ปีของผู้นำจีนจากครั้งล่าสุดปี2015นะคะอันนี้ไม่นับการไปซานฟรานซิสโกเพื่อไปประชุมเอเปกเมื่อปี2023งานนี้ต่างฝ่ายต่างมีวาระสำคัญในการขยายข้อตกลงหย่าศึกสงครามการค้าที่เคยบรรลุร่วมกันในการพบกันที่เกาหลีใต้ปีที่แล้วนะคะกำลังจะหมดอายุพฤศจิกายนนี้แล้วนักวิเคราะห์ประเมินว่าทรัมป์เนี่ยจะใช้โอกาสนี้ในการผลักดันให้จีนลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐแล้วก็เพิ่มการส่งออกแร่หายากกลุ่มแร่เอิร์ธนะคะที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพิ่มการส่งออกมาให้แก่สหรัฐส่วนฝั่งผู้นำจีนเองคาดว่าน่าจะพยายามผลักดันให้ทำเนียบขาวเนี่ยชะลอหรือว่ายกเลิกการอนุมัติแผนขายอาวุธ 14,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันนะคะแล้วก็ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2มหาอำนาจด้วยจริงๆผู้นำจีนกับสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะพบกันเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งท่ามกลางความกังวลของหลายฝ่ายนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อความมั่นคงและการป้องกันประเทศของไต้หวันเปิดเผยว่าเป้าหมายหลักของการเยือนครั้งนี้น่าจะเป็นการเจรจาเรื่องของการค้ามากกว่าทางนักวิจัยไต้หวันเนี่ยประเมินว่าจีนน่าจะพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ตึงเครียด เกินไปเพราะว่าสีจิ้นผิงน่าจะอยากให้บรรยากาศการเมืองระหว่างประเทศราบรื่นล่วงหน้าก่อนที่จะถึงการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่21ปีหน้านี้นะคะคาดว่าจะเป็นการอนุมัติการครองอำนาจต่อเป็นสมัยที่4อย่างเป็นทางการด้วยทรัมป์เองก็กำลังจะเข้าสู่ศึกเลือกตั้งกลางเทอมที่พรรครีพับลิกันส่อแววเพลียงพล้ำนะคะการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเดือนเศษๆนี้แล้วดังนั้นถ้าคุยกันแล้วตึงเครียดไม่เป็นผลดีกับฝ่ายใดเลยทีนี้กำหนดการ3วันของการเยือนหลังจากที่เพิ่งเดินทางถึงเป็นเย็นวันพฤหัสบดีตามเวลาที่วอชิงตันดีซีเนี่ยก็จะมีการเข้าพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวนะคะตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วก็การเจรจาทวิภาคีแบบปิดร่วมกันปิดท้ายวันด้วยงานเลี้ยงรับรองรัฐพิธีมีบรรดาผู้นำระดับสูงของสหรัฐมีจากฝ่ายจีนแล้วก็ CEO จากอุตสาหกรรมแถวหน้าจากเทคโนโลยีต่างๆบริษัทที่จะมาร่วมนะคะสองผู้นำก็จะกล่าวสุนทรพจน์ในงานนี้ด้วยส่วนวันศุกร์ผู้นำจีนและภริยาจะร่วมจิบชาเป็นการส่วนตัวกับทรัมป์แล้วก็สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่ทำเนียบขาวก่อนที่คู่สมรสสองฝ่ายจะเดินทางไปเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติในกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อชมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เรื่องของการก่อตั้งสหรัฐนะคะอย่างเช่นคำประกาศอิสรภาพแล้วก็รัฐธรรมนูญของสหรัฐเป็นต้นก่อนที่ผู้นำจีนและคณะจะเดินทางกลับฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูสเพื่อเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนอย่างเป็นทางการก็เดินทางถึงเนี่ยคือเย็นวันพุธตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐพฤหัสบดีมีพิธีต้อนรับต่างๆแล้วก็หารือกันแล้วก็งานเลี้ยงรับรองนะคะก่อนจะกลับคือวันศุกร์ทีนี้หลายคนคาดการณ์ว่าสิ่งที่จะคุยกันก็ต้องมีหลายเรื่องแน่นอนอย่างเช่นไต้หวันหรือว่าเรื่องของอิหร่านรวมถึงการค้าแต่ว่าดูแล้วประเมินแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่จริงๆน่าจะเป็นเรื่อง AI เพราะว่าตอนนี้ร้อนสุดๆแล้วก็สองชาติสองผู้นำน่าจะเห็นภาพเดียวกันก็คือเป็นอะไรที่ต้องแข่งขันกันและยอมกันไม่ได้แต่จะร่วมมือกันยังไงให้พัฒนาไปได้เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเป็นโจทย์ยากเหมือนกัน
1: ครับอย่างแรกที่ทำอาจจะต้องหารือกับสีคือตกลงร่วมกันไหมว่าจะเปลี่ยนจาก AI เป็น Super Intelligence เพราะทรัมป์เขาบอกเขาอยากให้เปลี่ยนชื่อใช่ไหม AI Artificial Intelligence Artificial มันดูแบบไม่จริงมันดูเป็นแบบของเสมือนทรัมป์เขาจะเปลี่ยนชื่อ
2: ค่ะ
1: ชอบเปลี่ยนชื่อนะก็จะเปลี่ยนชื่อจาก AI เป็น Super Intelligence ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าหรือยังไงเน
2: า
1: ะ
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางจีนจะเห็นด้วยหรือเปล่าเรื่องนี
1: ้ครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวบนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่81นะคะหลังจากที่เมื่อวันอังคารเนี่ยค่ะผู้นำสหรัฐขึ้นพูดสุนทรพจน์ดุเด็ดเผ็ดมันนะคะเมื่อวานนี้ถึงคิวของประธานาธิบดีอิหร่านซึ่งก็ออกมาย้ำเช่นกันนะคะว่าอิหร่านไม่มีทางยอมแพ้เด็ดขาดแต่ก็พร้อมนะคะแก้ไขปัญหาโดยใช้การทูตนะคะ
2: คือบนเวที UNGA เนี่ยก็ยังดุเดือดอยู่นะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะพอเห็นสัญญาณบวกจากนอกเวทีอยู่บ้างเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่2ประเทศไปหารือร่วมกันส่วนประเด็นอื่นก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเหมือนกันบนเวทีนี้ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของ AI เดี๋ยวรวมความเคลื่อนไหวทั้งหมดมาให้ฟังค่ะทันทีที่มาซูสเปเชชเคียนประธานาธิบดีอิหร่านเดินทางถึงอาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์กเนี่ยก็จะมีเสียงจากบรรดาผู้สื่อข่าวที่ยิงคำถามใส่แบบไม่ยั้งแต่ว่าผู้นำอิหร่านก็เดินผ่านไปเฉยๆไม่ได้ตอบอะไรนะคะก่อนที่จะถึงกำหนดการขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81เกิดขึ้นช่วงเช้าวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่สหรัฐประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยเปิดประเด็นด้วยการชูรูปของอายาตอลลาห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ถูกสังหารในวันแรกของสงครามเช่นเดียวกันกับรูปของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษามินาฟที่เจอการโจมตีทางอากาศจนเสียชีวิตรวมแล้วเนี่ยกว่า150คนย้ำว่าอิหร่านเป็นเหยื่อของการก่อการร้ายไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายเองอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวอ้างผู้แทนของสหรัฐเดินออกจากที่ประชุมกันตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีอิหร่านขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์นะคะแล้วตัวของเปเชชเคียนเองก็ยังพูดถึงสุนทรพจน์ของทรัมป์ในวันก่อนหน้านี้ด้วยว่าเป็นสัญญาณของการคิดแนวคิดแบบข่มขู่รังแกแต่ชาวอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันใดๆรวมถึงสงครามด้วยแล้วจะยังต่อต้านอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรและ คำข่มขู่เหล่านี้ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ยืนยันอีกหลายครั้งด้วยเหมือนกันนะคะว่าการแก้ไขความตึงเครียดกับสหรัฐด้วยการเจรจาเนี่ยยังเป็นสิ่งที่อยากจะทำอยู่แล้วก็ฝ่ายอิหร่านแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่าอิหร่านไม่มีเจตนาจะแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์นะคะแต่ว่าก็จะไม่ยอมละทิ้งสิทธิ์ของตัวเองในการ

0: การดำเนินโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติส่วนเรื่องช่องแคบฮอร์มุซประธานาธิบดีอิหร่านระบุว่าแจ้งเงื่อนไขเรื่องนี้ให้สหรัฐผ่านประเทศผู้ไกล่เกลี่ยไปแล้วทางอิหร่านเนี่ยย้ำอีกว่าการคงอยู่ของกองเรือฝ่ายศัตรูในบริเวณนั้นรวมถึงการขยายสงครามไม่นำไปสู่สันติภาพนะคะอีกคนหนึ่งที่อยู่ในความขัดแย้งแล้วก็ขึ้นเวทีวันเดียวกันก็คือวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเป็นการร่วมประชุมท่ามกลางสงครามที่ดำเนินมาต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วผู้นำยูเครนเนี่ยเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดกับรัสเซียก่อนฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแต่ว่าก็ย้ำเช่นกันว่าพร้อมตอบโต้รัสเซียสำหรับการโจมตีใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้และกล่าวหารัสเซียด้วยว่าตอนนี้ใช้นักรบต่างชาติถึง47ประเทศเข้าไปรบในสมรภูมิที่ยูเครนนอกจากนี้ผู้นำยูเครนกล่าวในเวทีประชุมนอกรอบด้วยนะคะว่าพร้อมหยุดยิงในทะเลดำตามข้อเสนอของอียิปต์อินเดียแล้วก็ตุรกีแต่ว่าคงจะขึ้นอยู่กับรัสเซียแล้วว่าจะตอบรับหรือไม่ส่วนด้านนอกเวทีประชุม UNGA เนี่ยผู้แทนจาก50ประเทศแล้วก็สหภาพยุโรปแสดงพลังร่วมกันสนับสนุนยูเครนนะคะที่ยังเผชิญสงครามมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จัดขึ้นควบคู่กันกับเวทีสมัชชาบรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนเนี่ยต่างก็เรียกร้องให้หยุดยิงอย่างเต็มรูปแบบและไม่มีเงื่อนไขส่วนในฝั่งของเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยืนยันว่ารัสเซียจะไม่ยุติการรุกคืบในยูเครนระหว่างที่มีการเจรจาค่ะส่วนภาพนี้อาจจะดูแปลกตาเล็กน้อยที่เห็นแซมออลต์แมนนะคะเป็น CEO ของ OpenAI ที่ไปปรากฏตัวในสำนักงานใหญ่ UN เมื่อวานนี้แต่ว่า UN เนี่ยเขาจัดเป็นเวทีประชุมเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับคณะมนตรีความมั่นคงด้วยนะคะออลต์แมนใช้โอกาสนี้ระบุว่าสถานการณ์เรื่องของการพัฒนา AI ปัจจุบันเนี่ยจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเทคโนโลยีอาจจะกำลังก้าวไปรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมแต่ว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่ควรจะยอมรับความเสี่ยงทางเทคโนโลยีที่มากเกินไปเพียงเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ที่มีอยู่มากมายแนวคิดนี้คล้ายๆกันกับของดาริโออโมเดย์ CEO ของ Anthropic นะคะระบุว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติโดยหากบริหารจัดการเรื่องนี้ไม่ดีพร้อมย้ำว่าไม่มีผู้นำบริษัทหรือประเทศไหนที่จะจัดการเรื่องนี้ได้เพียงลำพังทุกคนทุกฝ่ายต้องยอมละทิ้งเรื่องของความแตกต่างความเห็นที่ไม่ตรงกันทั้งหลายแล้วก็หันมาเผชิญหน้ากับโอกาสและภัยคุกคามระดับโลกที่เกิดขึ้นจาก AI ไปพร้อมกันนะคะก็เป็นคำเตือนจากในอุตสาหกรรม AI ที่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยก็ยังมีนักวิชาการทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยออกมาเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของความก้าวหน้าแต่ก็จะมีคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าเจนเซนหวงเจ้าของ Nvidia เนี่ยที่บอกว่ามันไม่จริงขนาดนั้นไม่ได้ต้องกังวลขนาดนั้นแต่อย่างล่าสุดเนี่ยมีคำบอกเล่าจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียบอกว่าโดนโมเดล AI ของ OpenAI เจาะเว็บไซต์รัฐบาลออสเตรเลียแล้วมันเจาะเองไม่ใช่คนสั่งไง
1: นั่น
0: อีกแล้ว
1: ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องถกกันใหญ่นะฮะสำหรับ AI ในอนาคต
2: ครับเดี๋ยวติดตามกันประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมกลับมาดูความเคลื่อนไหวที่อินโดนีเซียกันบ้างครับใกล้บ้านเรากันขึ้นมาหน่อยซึ่งช่วงนี้ถ้าไปติดตามในอินโดนีเซียเนี่ยเขายังคงเผชิญกับปัญหาไฟป่าที่ลุกลามรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์แล้วด้วยนะครับและแน่นอนว่าวิกฤตแบบนี้เนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กับปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ
0: มีสถิติจากรัฐบาลอินโดนีเซียนะคะบอกว่าช่วงแค่เดือนกว่าๆพบว่ามีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจไปแล้วกว่า 170,000 คนจำนวนนี้กว่า 40,000 คนเป็นเด็กนะคะท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่าที่ยังยากต่อการควบคุมค่ะอาสาสมัครหญิงชาวอินโดนีเซียลงพื้นที่ไปดับไฟป่าที่โหมลุกไหม้ใกล้กับชุมชนบนเกาะบอร์เนียวนะคะนี่เป็นจุดที่เจอสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะแม้ว่าพวกเธอจะต้องปฏิบัติภารกิจกันท่ามกลางควันไฟหนาทึบแล้วก็เจอความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพกันไม่น้อยนะคะต้องบอกว่าทางการอินโดนีเซียเนี่ยยังระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 54,000 นายพร้อมเครื่องบินหลายสิบลำพยายามเร่งเข้าไปดับไฟป่าที่ยังลุกลามทั้งบนเกาะบอร์เนียวแล้วก็เกาะสุมาตราอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายอมรับว่าการดับไฟเนี่ยค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าโจ จุดที่เกิดไฟป่ากินบริเวณกว้างแล้วก็หลายจุดเป็นป่าพรุนะคะจะมีความร้อนอยู่ใต้ดินสะสมอยู่แล้วก็ลุกไหม้ขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆแล้วยังซ้ำเติมอีกด้วยสภาพอากาศแล้งกว่าปกติจากอิทธิพลของซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้ด้วยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาไฟป่าลุกลามในยูเครนขออภัยค่ะไฟป่าลุกลามในอินโดนีเซียแล้วมากกว่า5,500,000 ไร่กระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียระบุว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมมีผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจในอินโดนีเซียไปแล้วประมาณ 175,000 คนนะคะกว่า 40,000 คนเนี่ยเป็นเด็กเล็กๆอาการมีตั้งแต่การไอไปจนถึงหลอดลมอักเสบบางคนรุนแรงถึงขั้นปอดบวมนะคะนอกจากนี้วิกฤตไฟป่าที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในพื้นที่ด้วยอย่างเช่นอุรังอุตังเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนเนี่ยต้องอพยพออกมารักษาอาการป่วยอยู่ตามศูนย์ดูแลต่างๆแล้วก็หลายตัวตายไปแล้วก็มีนะคะส่วนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียเนี่ยยืนยันว่าตอนนี้กำลังทำทุกวิถีทางพยายามดับไฟป่าแล้วก็ลดผลกระทบจากควันไฟเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ในพื้นที่เองเพราะว่าในต่างประเทศเพื่อนบ้านรอบๆโดนกันหมดนะคะถ้าดูแผนที่อากาศสักช่วงประมาณกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยควันขึ้นมาไกลนอกจากฟิลิปปินส์แล้วไปไกลถึงแถวทางภาคใต้บ้านเราเกือบถึงแถวสุราษฎร์ธานีก็มีถ้าดูแผนที่อากาศนะแล้วก็หนักๆ ก็จะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียที่อยู่ร่วมกันแล้วกลัวว่าปีนี้จะหนักกว่าปี2019